0: ต้หรือโทร02-740-7400
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24 ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ฟังข่าวกันต่อนะครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ขีดเส้นสอบปมสวมสิทธิ์บัตรชมพูเบื้องต้นรายงานผลวันนี้นะครับพร้อมสั่งสอบย้อนหลัง10 ปีในทุกเขตและก็เตรียมจ่อหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ทะเบียนป้องกันการทุจริตนะครับติดตามรายละเอียดจากคุณธิดารีสายสว่างครับ
4: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีการย้ายเข้าทะเบียนบ้านผิดปกติของบุคคลต่างด้าวที่ถือบัตรประจำตัวสีชมพูว่าขบวนการดังกล่าวอาศัยช่องโหว่ในการสวมสิทธิทะเบียนบ้านของคนต่างด้าวเพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานในการประกอบทำบัตรประจำตัวโดยมิชอบรวมถึงขบวนการในลักษณะลูกทิพย์พ่อทิพย์ซึ่งเริ่มตรวจพบชัดเจนในพื้นที่เขตดินแดงที่มีตัวเลขการย้ายเข้าผิดปกติสูงกว่า 2,000 รายเบื้องต้นกทม.มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่มีส่วนเกี่ยวข้อง4 รายออกจากราชการไว้ก่อนแล้วและให้ทุกสำนักงานเขตเร่งตรวจสอบกรณีที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันโดยกำหนดให้รายงานผลเบื้องต้นภายในวันศุกร์ที่21 สิงหาคมนี้ทั้งนี้ยังได้สั่งให้ตรวจสอบข้อมูลในทุกสำนักงานเขตย้อนหลัง10 ปีตั้งแต่ปี2560เป็นต้นมาพร้อมประสานความร่วมมือกับตำรวจในการสืบสวนเชิงลึกเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินระหว่างกลุ่มนายหน้าและเจ้าหน้าที่เนื่องจากกทม.มีข้อจำกัดทางกฎหมายทั้งนี้หากสอบสวนย้อนหลังพบความเชื่อมโยงถึงบุคคลผู้บริหารระดับสูงหรือเจ้าหน้าที่ที่เกษียณอายุไปแล้วกทม.จะดำเนินความผิดอย่างเต็มที่นอกจากนี้กทม.ได้เตรียมทบทวนมาตรการป้องกันและปิดช่องโหว่แก้ไขปัญหาผูกขาดอำนาจด้วยพร้อมย้ำว่าจะต้องพิจารณาเพิ่มประเด็นทางฝ่ายปกครองและงานทะเบียนราษฎรเข้าไปด้วยเพื่อปรับนโยบายให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงสำหรับตัวเลขของกลุ่มต้องสงสัยประมาณ 3,000 รายนั้นชี้แจงว่ายังไม่แน่ใจเกี่ยวกับตัวเลขจำนวนดังกล่าวเนื่องจากตัวเลขนี้อาจกระจายอยู่ตามบ้านหลายหลังโดยกทม.จะใช้เกณฑ์คัดกรองเบื้องต้นจากบ้านที่มีผู้อาศัยตั้งแต่15คนขึ้นไปธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: ติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาต่างประเทศเมื่อคืนที่ผ่านมาจากคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
5: แฮร์รี่เคนกองหน้ากัปตันทีมชาติอังกฤษสกัดทีมไปเยือนอีกยักษ์ใหญ่แห่งศึกลูกหนังบุนเดสลีกาเยอรมนียังเดินหน้าสร้างสถิติส่วนตัวด้วยการคว้ารางวัลรองเท้าทองคำยุโรปประจำฤดูกาล 2025-2026 ไปครองได้สำเร็จนับเป็นการคว้ารางวัลอันทรงเกียรติสมัยที่2ในอาชีพของดาวเตะวัย33 ปีด้วยผลงานอันยอดเยี่ยมยิง36 ประตูในเกมลีกพร้อมทำสถิติสุดโหดยิงรวม61 ประตูจากทุกรายการให้กับทีมเสือใต้ตลอดฤดูกาลที่ผ่านมาซึ่งจากความสำเร็จครั้งนี้ทำให้เคนกลายเป็นหนึ่งในนักเตะที่คว้ารางวัลรองเท้าทองคำยุโรปมากกว่า1 สมัยมีเพียงลีโอเนลเมสซี่ที่ทำได้6 สมัยและคริสติโน่โรนัลโดที่ทำได้อีก4 สมัยผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนเกมกลางสัปดาห์รายโยเบเยกิโนเสมออาราเบส1-1ผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกรอบคัดเลือกน็อกเอาท์นัดแรกคู่ที่น่าสนใจคารัตอามาตี้ที่เหลือ10 คนแพ้อันเดเรส0-3ทัพซอนสปอร์ที่เหลือ10 คนแพ้เฟอร์เรนวารอส0-1เลสพอตนันชนะ FC ทูน7-0สเปนาเซเบตนาชนะวิกตอเรียพิลเซน3-0และเบนฟิก้าชนะอาฮูส3-1สุรเชษฐ์ โชติกุลรายงานครับ
6: ปล่อยวางและให้อภัยในสิ่งที่ผิดพลาดแล้วก้าวเดินใหม่อีกครั้งเพราะทุกวันคุณสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
3: 8 นาฬิกากลับมาติดตามข่าวกันอีกครั้งนะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ระกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติด ความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดชาชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยกาและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติด

7นาฬิกากับ15นาทีครับมาติดตามกันต่อกับจสร้อยนะครับวิทยุข่าวสารและการจราจรนะครับในช่วงนี้คุณผู้ฟังมีข้อมูลจากทางคุณสุภมิตรนะคุณสุภมิตรแจ้งมานะครับบอกว่าวิภาวดีรังสิตด้านขาเข้าครับมีรถกระบะสีขาวจอดเสียอยู่ช่องทางซ้ายนะครับบริเวณเสาตอม่อโทรเวย์เสาตอม่อที่80นะครับเลยคลังสินค้าสนามบินดอนเมืองมาเล็กน้อยด้านขาเข้านะครับวิภาวดีในช่องทางด้านซ้ายนะครับเตือนให้เพื่อนสมาชิกตามหลังมาระวังด้วยเป็นรถกระบะสีขาวนะครับจอดเสียอยู่นะจอดเสียอยู่นะครับขอบคุณทางคุณสุภมิตรด้วยนะครับนะฮะคุณฟังครับมีแจ้งนะครับวันนี้นะ21สิงหาคมที่เราอัปเดตกันมาตลอดเลยนะครับมอเตอร์เวย์ครับ M6วันนี้วันศุกร์ใช่ไหมตามกำหนดการเลยนะครับคุณผู้ฟังก็เริ่มต้นนะครับใครที่จะเข้าไปใช้บริการบางปะอินปากช่องนะครับนะก็จะเริ่มตั้งแต่ช่วงเที่ยงนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะมาอัปเดตกันนะสำหรับใครที่จะเดินทางไปทางด้านของสายอีสานนั่นเอง

0: แต่ว่าช่วงนี้นะฮะเดี๋ยวขอไปตรวจสอบการจราจรในพื้นที่ของสนตลาดพลูนะครับพันตำรวจโทสุมิตรนานนท์ครับสารวัตรจราจรสนตลาดพลูสวัสดีครับสารวัตรครับ
1: สวัสดีครับผม
0: ครับผมในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับสารวัตร
1: ครับพื้นที่วันนี้นะครับราชพฤกษ์ขาเข้าคล่องตัวนะครับยังไม่มีสะสมนะครับสะสมแค่ขึ้นพระราม3นะครับ
0: ครับ
1: รัชดาขึ้นพระราม3ท้ายก็ชะลอที่แยกนะครับ
0: ครับ
1: แต่จากราชพฤกษ์บางว่ามุ่งหน้าไปสาทรยังไม่มีท้ายนะครับในพื้นที่ตลาดปูยังไม่มีท้ายนะครับ
0: ครับ
1: ที่มาจากท่าพระก็ท้ายอยู่ประมาณเลยอยู่โมงเล็กน้อยครับช่วงนี้ยังคล่องตัวอยู่ครับชะลอตัวขึ้นพระราม3เท่านั้นครับผมไม่มีไอ้วอ40หรือรถวอ18ในเส้นทางนะครับยังคล่องตัวนะครับภาพรวมนะครับ
0: ถือว่าเป็นเช้าวันศุกร์ที่ค่อนข้างดีก็ว่าได้นะสารวัตร
1: ใช่แต่เมื่อตอน 6:30 นมีฝนลงหน่อยๆโอ๊ยผมโอดตายแล้วรถจะติดหรือเปล่าเนาะทีนี้แดดออกแล้วน่าจะไม่มีปัญหาครับเช้านี้น่าจะมีปัญหานะครับเช้าวันศุกร์นี
0: ้
1: คร
0: ับ ครับผมได้ครับหลังจากนี้อาจจะมีเข้ามาเพิ่มเติมไหมครับช่วงสายกว่านี้ครับ
1: ช่วงสายนะครับมันก็จะมีรถบรรทุกแค่นั้นเองครับจากไม่เยอะครับประมาณ 10:00 น 11:00 ก็ประมาณนั้นก็เราก็เร่งขึ้นถ้ารถพระราม3คล่องตัวเราก็จะเร่งราชพฤกษ์เข้าได้ครับตอนนั้นไม่มีปัญหานะครับภาพรวมวันนี้ยังดีครับ
0: ได้ครับขอบคุณมากเลยครับสารวัตร
1: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: แม่พอสารวัตรบอกว่าแดดเริ่มออกที่ผมหันไปดูด้านนอกเลยโอ้มาจริงแดดออกแล้วนะครับเช้าวันนี้นะฮะโอ้วันนี้น่าจะอากาศร้อนหรือเปล่านะครับแดดเริ่มมาแล้วเดี๋ยวไปต่อกันในพื้นที่วิภาวดีกันบ้างนะครับกับทางร้อยตำรวจโทรักษาสำราญรองสารวัตรจราจรสน.วิภาวดีครับสวัสดีครับรองสารวัตร
3: ครับสวัสดีครับคุณพันครับ
0: ครับในพื้นที่เช้าวันนี้เป็นยังไงบ้างครับ
3: ครับวันนี้เช้าวันศุกร์เนาะรถเข้าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่หนาแน่นช่วงรอบนะคุณพัฒน์ตั้งแต่สอนสถานเข้ามาก็จะหนาแน่นหน้าฐานทัพก็ท้ายแถวก็ไปทางสุดเขตนครบาลจากหน้าฐานทัพเข้าหน้าท่านี่ก็เคลื่อนตัวได้แต่เต็มทุกช่องทางนะครับหน
0: ้
3: าท่าเข้าหลักสี่ใช้ความเร็วได้ดีหลักสี่มุ่งหน้าบางเขตเห็นต่อเนื่องมาจากสะพานกลับรถยาคูช่วงนี้ท้ายแถวก็สะพานกลับรถสโมสรตำรวจจากเปลี่ยนบางเขตเลี้ยวซ้ายเข้าวิภาวดีผ่านเชียงกงนี่ก็ไม่มีท้ายแถวนะครับบางเขตเข้าลาดพร้าวเข้าในช่องทางด่วนก็เต็มตลอดเคลื่อนตัวได้ท้ายแถวเป็นเพชรสูงนะครับช่องทางถนัดก็ทางลงยกระดับลาดพร้าวข้ามแยกลาดพร้าวมุ่งหน้าสุทธิสารใช้ความเร็วได้ดีนะครับสุทธิสารเข้าใต้ด่วนดินแดงในช่องทางด่วนก็ทางลงสุรศักดิ์มนตรีในช่องทางสถานที่จะเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็ท้ายแถวก็มิตรไมตรีวิภาวดีขาออกยังใช้การได้ดีโดยตลอดนะครับบนทางยกระดับอุตราภิมุขด่านดอนเมืองและก็ด่านแจ้งวัฒนะช่วงนี้ยังไม่มีสะสมนะครับก็ประมาณนี้นะครับกรณีรถวอ18ช
0: ่
3: วงขนาดขาเข้าทางสินค้า
0: ใช่ครับ
3: กำลังตรวจสอบอยู่นะครับแต่เดี๋ยวยังไงก็จะ
0: ได้ครับผมขอบพระคุณมากเลยครับ
3: ครับยินดีครับคุณพัช
0: ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ขอบคุณนะครับร้อยตำรวจโทรักษาสำราญครับรองสารวัตรจราจรสน.วิภาวดีด้วยนะครับตอนนี้ทางรองสารวัตรทราบแล้วนะกรณีที่คุณสุภมิตรแจ้งนะครับรถจอดเสียบริเวณต่อหม้อโทเวที่80นะขาเข้านะครับเลนซ้ายก็ฝากเพื่อนสมาชิกระวังก่อนนะครับเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางคุณอนันต์ครับสวัสดีครับคุณอนันต
4: ์ครับสวัสดีครับคุณพา
0: ร์ครับอยู่รังสิตปทุมเหรอคุณอนันต์
4: ครับผมออกจากสวนพิชัยมาเป็นหลังเสร็จประทุมนั่นแหละมาประจวบกับไอ้เส้นต้องสร้างที่จะมาร่วมกับไอ้รัตนโกสินทร์200ปีหน้าหลังเสร็จเนี่ยโอเคนะวันนี
0: ้โอ้ดีนะครับ
4: ทั้งเข้าทั้งออกครับดีปกติแล้วแน่นหนาแน่นเลย
0: ครับ
4: วันนี้มาออกสระบุรีก็โล่งๆแล้วก็มาแยกออกนครนายกก็โล่งๆครับสบายๆแต่ขาเข้าเขาเยอะหน่อยแต่ก็ไหลได้เรื่อยๆ แต่ถ้าทุกวันมันจะหนักกว่านี้นะผมว่า
0: เออเอ๊ะวันนี้วันศุกร์ด้วยเนาะทำไมดีด้านนี
4: ้ชั่วโมงนี้ดีครับผม
0: เออแต่ไม่ได้หมายถึงว่าชั่วโมงหน้านี่จะไม่ดีก็ต้องมาดูอีกทีนึงอ่ะเนาะงั้นคุณนันท์
4: ก็ใช่ครับผมมันไม่แน่แต่ชั่วโมงนี้ใช้ได้แดดก็เริ่มมองเห็นเป็นช่องละ
0: แดดมาแล้วเหมือนกันเนาะ
4: ใช
0: ่ได้ครับ
4: ฝนไม่มีแต่ว่าขี้เมฆนี่เต็มท้องฟ้าไปหมดเลย
0: ครับเออนะเดินทางไกลไหมครับวันนี้เดินทางไกลไหมคุณนันท์
4: ไปที่องค์ลักษณ์ครับจุดหมายองค์ลักษณ์แหละ
0: ได้เดี๋ยวข้างหน้ามีอะไรคุณอนันต์เพิ่มเติมกันนะครับ
4: ครับได้ครับผม
0: ได้ครับขอบคุณมากครับเดินทางปลอดภัยครับสวัสดีครับขอบคุณครับเดี๋ยวไปต่อกันบนทางพิเศษกันบ้างนะครับกับทางศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยติดตามกับคุณพักขพลสว่างแก้วครับสวัสดีครับคุณพักขพลครับ
5: ครับสวัสดีครับคุณพัชครับ
0: ครับบนทางพิเศษเช้าวันนี้เป็นยังไงบ้างครับเชิญเลยครับ
5: ครับผมช่วงนี้ฝั่งดินแดงที่มุ่งหน้าไปที่ท่าเรือก็มีปริมาณรถมากตั้งแต่ช่วงของใต้ด่วนศรีรัตน์ครับต่อเนื่องมาจนถึงทางลงทวนจิตฝั่งเหนือครับช่วงนี้ทางลงทวนจิตฝั่งเหนือรถเต็มทุกช่องทางเลยครับผมแล้วก็ทางตรงมุ่งหน้าไปที่ฝั่งระดับท่าเรือก็จะมีชะลอตัวช่วงก่อนออกหลวงพิทักษ์ครับผมส่วนในฝั่งกับกันมีท้ายแถวบริเวณที่จะลงถนนพระราม4ครับส่วนทางด้านของบางนาครับช่วงนี้หน้าด่านยังคล่องตัวดีครับผ่านด่านไปแล้วเคลื่อนตัวตามกันได้ดีครับมีชะลอตัวตอนนี้ท้ายอยู่บริเวณปั๊มปตท.ครับต่อเนื่องมาจนถึงช่วงของวัดสะพานครับเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งครับผมส่วนทางด้านของดาวพนองหน้าด่านก็มีรถสะสมครับพ้นด่านมาแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันได้ดีเลยครับส่วนทางออกมุ่งหน้าไปที่ด่วนขั้นที่2ตรงนี้ก็มีท้ายแถวเคลื่อนตัวออกได้ช้าๆครับมุ่งหน้าไปที่ท่าเรือยังคล่องตัวดีอยู่ครับฝั่งของแจ้งวัฒนะเข้ามาที่พญาไทท้ายแถวอยู่บริเวณของหน้าด่านประชาชื่นเลยครับในฝั่งที่จะมุ่งหน้าออกไปที่ถนนรัชดาครับส่วนทางตรงมุ่งหน้ามาที่ต่างระดับพญาไทมีชะลอตัวท้ายอยู่บริเวณโค้งบกสครับต่อเนื่องมาจนถึงของประปาครับเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งครับผม
0: ครับ
5: ส่วนทางด้านของมอเตอร์เวย์เข้ามาที่พญาไทตั้งแต่ด่านศรีนครินทร์เลยครับช่วงนี้ก็มีรถมากมาจนถึงทางลงพระราม9ครับผมส่วนมุ่งหน้าไปที่ต่างระดับพญาไทมีชะลอตัวเล็กน้อยช่วงพหลโยธินครับแล้วก็ทางด้านของต่างระดับพญาไทที่ออกไปที่ต่างระดับบางโคช่วงนี้ก็มีรถมากครับมาจนถึงช่วงของทางลงหัวลำโพงเลยครับแล้วก็ทางด้านของฉลองรัฐบริเวณหน้าด่านจตุโชติช่วงนี้ก็มีรถสะสมครับผมพ้นด่านมาแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันได้ดีครับมีชะลอตัวช่วงจุดร่วมที่ขึ้นมาจากด่านโรทินพัฒนาครับทางลงสุขุมวิท50เช้านี้ยังเคลื่อนตัวตามกันได้ดีครับผมส่วนทางด้านของปุรภาครับฝั่งบางนาออกไปที่ชลบุรีช่วงนี้ถือว่าคล่องตัวดีโดยตลอดครับ ทางลงเมืองใหม่บางพีก็ยังไม่เป็นปัญหาครับส่วนทางลงชลบุรีช่วงเวลานี้ก็มีชะลอตัวครับก่อนถึงพื้นที่ด้านล่างครับผมส่วนทางด้านของบางพีสุขสวัสดิ์ช่วงนี้ถือว่าคล่องตัวดีทั้งสองฝั่งเลยครับ ฝั่งของประจิมรัฐยาก็มีชะลอตัวแค่ช่วงของบางซ่อนครับมาจนถึงจุดร่วมที่มาจากบางซื่อครับผมแล้วก็ภาพรวมจุดอื่นๆถือว่ายังเคลื่อนตัวตามกันได้ดีครับคุณพัชครับ
0: ครับได้ครับขอบคุณมากเลยครับคุณพัชขบวนครับ
5: ครับผมสวัสดีครับ
0: คุณครับสวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ขอบคุณทางคุณพักพลสว่างแก้วนะครับเจ้าหน้าที่จากทางศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยด้วยนะครับนะที่มาช่วยเพิ่มเติมกันบนสายทางของทางพิเศษนะครับมีรถจอดนะครับอยู่บริเวณถนนพระราม3คุณบอลแจ้งมานะครับขาเข้าหน้าสุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์จอดแช่นะครับอยู่ตรงเส้นขาวแดงหลายคันเหมือนกันว่าอย่างนั้นนะครับกีดขวางอยู่หน้าตึกนะครับสุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์ทางเข้าออกคือกีดขวางนะฮะก็ขอเจ้าหน้าที่มาช่วยเคลียร์รถให้หน่อยนะครับคุณบอลว่าอย่างนั้นทำให้รถติดนะครับเคลื่อนตัวช้านะครับก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยนะฮะการจราจรก็เริ่มที่จะมีปริมาณรถเข้ามาเพิ่มขึ้นด้วยนะครับด้านขาเข้านะช่วงระหว่างแยกสาธุประดิษฐ์นะครับต่อเนื่องมาทางแยกทางขึ้นลงวงแหวนอุตสาหกรรมเนี่ยนะฮะพระราม3นะครับขอบคุณทางคุณบอลด้วยนะครับตรงนั้นจะจอแจหน่อยนะส่วนหลายๆจุดนะครับก็เริ่มมีปริมาณรถเข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะสำหรับเช้าวันนี้นะครับรอบในเองพระราม9ด้านขาเข้ารถเริ่มเยอะแล้วเหมือนกันนะคุณผู้ฟังช่วงแยกรามเ ต่อเนื่องในฝั่งขาเข้านะครับทางด้านของเลียบทางด่วนรามินทรานะครับประชาธรรมเข้าแยก92ท้ายยังไม่ยาวนะครับท้ายนี่ยังไม่ถึงบึงพระราม9โอ้ก็ยังถือว่าดีนะแล้วก็ทางด้านของทาวินทาวเนี่ยจากลาดพร้าวเข้ามาเริ่มมีปริมาณรถเยอะนะครับช่วงถนนอินทราพรเข้ามาทางด้านของแยกประชาธรรมนะครับถนนศรีวรายังใช้การได้นะครับบางท่านก็อาจจะเลี่ยงเข้ามาทางด้านของศรีวรานะครับมาออกทางรามคำแหง39เนี่ยนะครับก็ยังไม่ติดนะรามคำแหงด้านบนยกระดับนะครับปริมาณรถเริ่มมากนะครับช่วงสะสมกกต.เข้ามาทางมรามลงมาทางด้านของแยกรามด้านกลับการขาออกยังถือว่าคล่องตัวนะครับแล้วก็ดูทางฝั่งของศรีนครินเนี่ยนะฮะด้านขาเข้านะครับช่วงเข้าแยกศรีพัฒน์ท้ายอยู่ตรงข้ามกับห้างธัญพาร์คนะครับเลยมานิดหนึ่งด้วยนะส่วนด้านกลับการเคลื่อนตัวได้อ่อนนุชนะครับช่วงตลาดเอี่ยมสมบัติในฝั่งขาเข้าไปทางอ่อนนุช46 44เนี่ยรถมากนะครับมีท้ายนี่ก่อนเข้าแยกศรีนุชด้วยนะครับส่วนด้านกลับการยังเคลื่อนตัวได้นะทางศรีนครินทร์ด้านขาออกจากศรีเอี่ยมมาทางลาซานรถเยอะนะครับเช้าวันนี้ก็จะมีเรื่องของการมารับส่งหลานนะครับที่โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ด้วยขาเข้านี่ก็ติดนะฮะตั้งแต่ข้ามคลองสำโรงท้ายซอยวัดด่านสำโรงเนี่ยเริ่มชะลอตัวแล้วนะครับหัวแถวก็อยู่ประมาณนี่แหละจุดกลับรถตรงโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์นะครับก็มีปริมาณรถเข้ามาเพิ่มเติมทั้ง2ด้านนะครับแต่ว่าสุขุมวิทเข้ายังดีนะครับคุณผู้ฟังสำโรงไปบางนาเนี่ยจะมีติดช่วงสัญญาณไฟแยกแบริ่งลาสานเท่านั้นนะครับกับการขาออกมาทางสำโรงก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีบางนาต่อเนื่องไปทางอุดมสุขเริ่มมีปริมาณรถเข้ามาเพิ่มเติมแล้วนะครับช่วงชะลอแยกอุดมสุขนะเข้าไปทางปุณณวิถี62นะครับอ่อนนุชข้ามคลองพระโขนงเริ่มเห็นท้ายสะสมอยู่หน้าโลตัสอ่อนนุชนะครับนะแล้วก็ทางด้านของเอกมัยไปทองหล่อนะฮะก็จะมีปริมาณรถช่วงเข้าแยกเอกมัยเท่านั้นเองทองหล่อไปพร้อมพงเข้าอโศกอย่างดีนะครับอโศกมนตรีสุขุมวิทไปทางอโศกเพชรตอนนี้เริ่มรถเริ่มหนาแน่นนะครับแล้วก็ทางรัชดาพระราม4เข้ามาทางด้านของแยกอโศกก็เริ่มเห็นท้ายรอสัญญาณไฟนะครับส่วนเพชรบุรีตอนนี้ตึงๆแล้วนะทางด้านของพัฒนาการที่จะเข้าไปทางถาวรทวัฒน์เนี่ยนะฮะก็เริ่มมีปริมาณรถหนาแน่นแล้วนะครับข้ามสะพานข้ามแยกคลองตันรถหนาแน่นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดลงมาทางคลองหล่อยังเคลื่อนตัวช้าแล้วก็เข้าแยกพร้อมพงท้ายสะสมอยู่แยกทองหล่อแล้วนะครับณเวลานี้เข้ามาทางเพชรอุทัยไปอโศกเพชรยังถือว่าเคลื่อนตัวได้แต่ปริมาณรถเริ่มมากเพชรอุทัยจากแยกแยกอสมทเข้ามาทางเพชรบุรีเนี่ยรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับอโศกดินแดงจากแยกพระราม9นะครับข้ามทางรถไฟรถเริ่มเคลื่อนตัวช้าแล้วนะครับมีท้ายเริ่มสะสมนะครับก่อนถึงใต้ทางด่วนนะส่วนด้านกลับการยังคล่องตัวนะครับอโศกเพชรไปทางด้านของแยกพระราม9ยกระดับจตุรทิศนะครับลงมาทางพญาไทรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับลงทางด้านของมักกะสันก็หนาแน่นนะครับด้านล่างนะด้านกลับการยังเคลื่อนตัวได้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราไปสลับติดตามข่าวสารกันบ้างนะครับในช่วงของความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กับทางคุณอนัชชาฉิมตระกูลครับ
6: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้สวัสดีครับคุณอนัชชาครับ
7: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเยือนนิวซีแลนด์ยังเป็นทางการระหว่างวันที่20ถึง22สิงหาคมนะคะซึ่งในช่วงเช้านี้นะคะเวลา10นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของกรุงเวลลิงตันณทำเนียบผู้สำเร็จราชการแห่งนิวซีแลนด์นะคะนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการตามประเพณีเมารีชนพื้นเมืองของนิวซีแลนด์นะคะซึ่งสะท้อนถึงมิตรภาพระหว่าง2ประเทศปีนี้ครบ70ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันนะคะจากนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีของทั้ง2ประเทศนะคะได้หารือข้อราชการกลุ่มเล็กโดยแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์เกี่ยวกับทิศทางความสัมพันธ์ไทยนิวซีแลนด์ในระยะต่อไปภายหลังการยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์โดยมุ่งให้ความเป็นหุ้นส่วนเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือให้มีความใกล้ชิด และเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะคะแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับบทบาทของไทยและนิวซีแลนด์ในฐานะหุ้นส่วนเพื่อส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนนะคะแล้วก็จากนี้ก็จะเป็นการหารือเต็มคณะนะคะในเวลา 11:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นนะคะ
0: ครับ
7: แต่ว่าเมื่อวานนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการหารือกับผู้บริหารชั้นนำของบริษัทในนิวซีแลนด์นะคะก็คือ Skyline Enterprise นะคะเป็นผู้ดำเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็อีกบริษัทหนึ่งคือ TNG Global นะคะเป็นบริษัทเกษตรและผลไม้นะคะเป็นการเชื่อมโยงโอกาสทางธุรกิจและผลักดันให้เกิดการลงทุนความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมระหว่าง2ประเทศสำหรับการหารือกับ Skyline Enterprise นะคะนายกรัฐมนตรีเชิญชวนให้บริษัทพิจารณาขยายการลงทุนไปยังประเทศไทยโดยไทยมีจุดแข็งในความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวจำนวนนักท่องเที่ยวและศักยภาพในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมรูปแบบใหม่ขณะที่บริษัทแสดงความสนใจต่อโอกาสทางธุรกิจในประเทศไทยโดยมองเห็นศักยภาพของตลาดและแหล่งท่องเที่ยวไทยรวมถึงโอกาสในการเจาะตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวขณะที่การหารือกับ TNG Global เป็นการแสดงความสนใจเรื่องการหาฐานกระจายสินค้าเพื่อรองรับการขยายตลาดในอาเซียนและอินเดียนายกรัฐมนตรีเสนอให้บริษัทพิจารณาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าและหุ้นส่วนด้านการเกษตรเพราะว่าเรามีความได้เปรียบในด้านที่ตั้งและระบบโลจิสติกส์อีกทั้งเป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่สำคัญของโลกพร้อมเสนอให้ต่อยอดความร่วมมือสนับสนุนการเปิดตลาดให้ผลไม้คุณภาพของไทยโดยเฉพาะในภูมิภาคยุโรปนะคะแล้วก็นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ BOI ติดตามผลการหารือกับทั้ง2บริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อแลกเปลี่ยนความสนใจของภาคเอกชนไปสู่โครงการลงทุนและความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมนะคะส่วนที่สภาผู้แทนราษฎรนะคะในอัศพลสันติภพประธานกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรแถลงผลการประชุมติดตามความคืบหน้ากรณีทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ตามที่ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.และคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายก็ให้ข้อมูลนะคะซึ่งจากข้อมูลที่มีการนำเสนอที่ประชุมเนี่ยก็พบข้อสงสัยในหลายขั้นตอนของการจัดสอบตั้งแต่ก่อนสอบระหว่างการสอบไปจนถึงการประกาศผลและการบรรจุคณะกรรมการจึงเสนอให้นายกรัฐมนตรีสั่งการกระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องและดำเนินการตามกฎหมายทางอาญาแพ่งและปกครองขณะเดียวกันเสนอให้จัดตั้งคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นชุดใหม่แก้ไขบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ถูกต้องรวมถึงพิจารณาความรับผิดของผู้รับจ้างจัดสอบหากตรวจสอบพบว่าไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือก่อให้เกิดความเสียหายและเสนอเรื่องการปรับปรุงระบบจัดสอบและทบทวนบทบาทของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นพร้อมให้กรมบัญชีกลางจัดทำมาตรฐานขอบเขตของงานกลางเพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นแนวทางเดียวกันแล้วก็เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพัฒนากฎหมายกำหนดคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามและบทลงโทษสำหรับผู้ทุจริตการสอบแข่งขันเข้ารับราชการให้ชัดเจนส่วนการขยายผลทางการเงินที่ประชุมกรรมาธิการได้รับการชี้แจงว่าพบเครือข่ายผู้สมัครมากกว่า100กลุ่มซึ่งอาจมีพฤติการรับจ้างสมัครหรือจ่ายเงินแทนกันขณะที่สำนักงานปปง.ตรวจพบเส้นทางการเงินหลักแสนถึงหลักล้านบาทเชื่อมโยงกันในเครือข่ายหลายกลุ่มโดยข้อมูลทั้งหมดอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพื่อระบุตัวผู้เกี่ยวข้องและผู้ได้รับประโยชน์นะคะในการประชุมครั้งนี้ผู้แทนสำนักงานปปช.ชี้แจงว่าขณะนี้สอบปากคำผู้เกี่ยวข้องไปแล้วมากกว่า500รายแล้วก็อยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นทางการเงินที่อาจเชื่อมโยงกับคดีรวมกว่า 9,000ล้านบาทโดยพบข้อมูลเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินล่วงหน้าและเรียกเก็บเพิ่มภายหลังได้รับการบรรจุคาดว่าจะดำเนินการไต่สวนในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้แล้วก็จะมีการขยายผลไปยังข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบเลื่อนระดับผู้บริหารท้องถิ่นในช่วงปี2564ถึง2565หลังพบข้อมูลที่อาจเชื่อมโยงกับกรณีแก้ไขคะแนนสอบในจังหวัดนนทบุรีพร้อมขอให้ผู้มีข้อมูลหรือผู้เกี่ยวข้องเข้ามาให้ข้อมูลเพื่อขยายผลไปยังผู้สั่งการต่อไปนะคะ
0: ครับ
7: ส่วนที่กระทรวงต่างประเทศนะคะนางสาวสมฤดีพรุพรเนก ผู้พรอเนกอธิบดีกรมยุโรปเป็นประธานการประชุมเตรียมการฝ่ายไทยสำหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมไทยสหภาพยุโรปครั้งที่2ซึ่งก็จะมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่29กันยายนนี้นะคะที่กระทรวงต่างประเทศก็มีผู้แทนจากหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้องกว่า40หน่วยงานเข้าร่วมการหารือครอบคลุมเรื่องพัฒนาการด้านการเมืองและเศรษฐกิจความสัมพันธ์อาเซียนสหภาพยุโรปความร่วมมือด้านการเมืองความมั่นคงและยุทธศาสตร์การต่อต้านการดักลงออนไลน์และความมั่นคงทางไซเบอร์สิทธิมนุษยชนและธรรมาภิบาลการเปลี่ยนผ่านสีเขียวสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงด้านภูมิอากาศการค้าและการลงทุนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรมรวมถึงความร่วมมือด้านการประมงแรงงานการกงสุลและการตรวจลงตาตลอดจนความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปและความร่วมมือเพิ่มเติมภายใต้โครงการ Global Gateway นะคะนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้เตรียมการรายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กรอบคณะกรรมการร่วม3คณะก็คือคณะทำงานด้านสิทธิมนุษยชนและธรรมาภิบาลคณะทำงานด้านการค้าและการลงทุนและคณะทำงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและการเปลี่ยนผ่านสีเขียวซึ่งได้จัดการประชุมรอบแรกครบทั้ง3คณะแล้วโดยในการประชุมคณะกรรมการร่วมครั้งที่2จะมีการรายงานผลจากการประชุมเน้นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและแนวทางเชิงรุกในการผลักดันความร่วมมือในระยะต่อไปการประชุมเตรียมการมุ่งกำหนดสาระสำคัญและข้อเสนอความร่วมมือของฝ่ายไทยเพื่อผลักดันความร่วมมือกับฝ่ายสหภาพยุโรปในประเด็นที่เป็นประโยชน์ร่วมกันรวมทั้งเตรียมการหารือประเด็นระดับโลกและระดับภูมิภาคเพื่อร่วมการสร้างผลสำเร็จข้ามพรมแดนและการระดมสมองเพื่อกำหนดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมในโอกาสครบรอบ65ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยสหภาพยุโรปในปี2570นะคะส่วนสหรัฐอเมริกานะคะนายสกอตต์เบสเซอร์รัฐมนตรีคลังสหรัฐก็เรียกร้องให้พันธมิตรของสหรัฐเนี่ยสนับสนุนความพยายามในการกดดันเศรษฐกิจของอิหร่านเพื่อนำไปสู่การโค่นล้มผู้ปกครองอิหร่านโดยได้ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ CNBC เบสเซนบอกว่าถึงเวลาแล้วที่พันธมิตรของสหรัฐและประเทศต่างๆทั่วโลกจะต้องตัดสินใจว่าจะอยู่ฝ่ายเดียวกับสหรัฐหรือจะต่อต้านสหรัฐนะคำกล่าวของเบสเซนมีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐบอกว่าประเทศที่ความช่วยเหลือในรูปแบบใดก็ตามแก่ฝ่ายปกครองอิหร่านจะต้องเผชิญกับผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลแต่ว่าในการให้สัมภาษณ์ของเบสเซนเขาไม่ได้ให้ข้อมูลเชิงลึกใดๆเกี่ยวกับมาตรการที่จะนำมาใช้นะคะบอกแค่ว่าความร่วมมือกดดันเศรษฐกิจจะช่วยลดความจำเป็นในการใช้ปฏิบัติการทางทหารขนาดใหญ่มาตรการทางเศรษฐกิจที่จะมีการเปิดเผยรายละเอียดวันที่24สิงหาคมนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการโดดเดี่ยวทางเศรษฐกิจที่ประสานงานกันครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกนะครับส่วนแผนการของอิสราเอลที่บอกว่าจะมีการเปิดประมูลการก่อสร้างบ้านพักอาศัยในเขตในเขตตั้งถิ่นฐานประมาณ 1,200 หลังในพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญของเขตเวสต์แบงค์ที่ถูกยึดครองก็ทำให้มหาอำนาจตะวันตกนะคะออกแถลงการแสดงความไม่เห็นด้วยโดยในแถลงการร่วมของสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีและแคนาดาบอกว่าอันนี้เป็นการตัดสินใจที่ยอมรับไม่ได้แล้วก็เรียกร้องให้อิสราเอลยกเลิกแผนการโดยทันทีการตั้งถิ่นฐานทั้งหมดในเขตเวสต์แบงค์นั้นผิดกฎหมายระหว่างประเทศนะแล้วก็มีแรงกดดันจากนานาชาติด้วยทำให้อิสราเอลชะลอแผนการก่อสร้างในพื้นที่ E1 ที่อยู่ทางตะวันออกของกรุงเยรูซาเล็มมานานหลายทศวรรษกลุ่มประเทศตะวันตกมีความเห็นว่าโครงการของอิสราเอลจะเป็นการทำลายความหวังในการแก้ปัญหาแบบ2รัฐอย่างร้ายแรงแล้วก็จะทำให้เขตเวสต์แบงค์เนี่ยถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนเยรูซาเล็มตะวันออกจะถูกตัดขาดจากโลกภายนอกในแถลงการบอกว่าในช่วงเวลาที่เวสต์แบงค์มีความไม่มั่นคงอย่างร้ายแรงมีความรุนแรงจากผู้ตั้งถิ่นฐานต่อพลเรือนในระดับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนแล้วก็มีการจำกัดเศรษฐกิจของปาเลสไตน์อย่างเข้มงวดการตัดสินใจในครั้งนี้จึงยิ่งน่าเป็นห่วงแผนการเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะทำให้ห่างไกลจากสันติภาพมากขึ้นยังบ่อนทำลายสถานะของอิสราเอลในเวทีระหว่างประเทศด้วยนะคะ
0: ค
7: ือเมื่อวันพุธกระทรวงการเคหะของอิสราเอลออกประกาศประกวดราคาโครงการที่อยู่อาศัย 1,234 หน่วยจากทั้งหมด 3,401 หน่วยที่รัฐบาลอิสราเอลอนุมัติไว้เมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วครอบคลุมพื้นที่ประมาณ12ตารางกิโลเมตรตั้งอยู่ระหว่างเยรูซาเล็มตะวันออกกับนิคมมาอาเลอดูมิมนะคะไปได้ที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกนะคะปรับตัวขึ้นมากกว่าร้อยละ2แต่ระดับสูงสุดในรอบ1เดือนสัญญาณน้ำมันดิบเวสเท็กซัสเดือนไปเดือนหรือไลฟ์สปริตคูดว่าสมมติเดือนกันยายนเพิ่มขึ้น2ดอลลาร์ปิดที่87.1 1.83 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเบรนท์เทเลเหนือลอนดอนวอสวอปเดือนตุลาคมเพิ่มขึ้น 2.16 ดอลลาร์ปิดที่ 93.78 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลราคาทองคำปรับลงนะคะวันนี้มีความเสี่ยงของเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันราคาทองคำ US Gold Future วอสวอปเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้น 26.10 ดอลลาร์หรือร้อยละ 0.6 ปิดที่ 4,571.40 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะคะหุ้นสหรัฐดาวโจนส์ลดลง 703.84 จุดหรือร้อยละ 1.32 ปิดที่ 52,759.21 จุด S&P ลดลง 66.82 จุดหรือร้อยละ 0.87 ปิดที่ 7,641.16 จุดแล้วก็ Nasdaq ลดลง 263.92 จุดหรือร้อยละ 26,067.17 จุดนะคะ
0: ครับ
7: ในวันนี้คือวันไทยวันนี้ค่ะ
0: ขอบคุณครับ
6: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้ขอบคุณคุณอนัชชาสิมตระกูลนะครับในช่วงความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
8: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
9: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
10: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: โดนครับซื้อครับ
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
2: อ่ะดูนี
1: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
2: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
1: โอ้เร็วจัง
2: บอกแล้วไงไวไหม
0: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
3: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
5: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
4: แล้วฤดูฝนเล่า
5: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
4: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
5: ว้ายหน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
4: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
5: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
4: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
6: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: มีข้อมูลแจ้งมาจากทางคุณโจนะครับบอกว่าศรีนครินทร์ด้านขาเข้าครับช่วงแยกศรีนุชมาทางด้านของแยกพัฒนาการรถมากเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับฝั่งกับการขาออกเคลื่อนตัวได้ไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวขอไปเพิ่มเติมในพื้นที่ของสภ.บางแก้วด้วยนะครับกับทางพันตำรวจโทโสรสสิริกิมหงนะครับท่านรองผู้กำกับการจราจรสภ.บางแก้วสวัสดีครับท่านรองครับ
1: สวัสดีคุณพัชครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ครับผมท่านรองในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับ
1: เช้านี้ถือว่าปกติครับผมไม่มีฝนไม่มีน้ำท่วมขังครับ
0: ครับ
1: ผู้ปกครองก็มาส่งน้องๆปกติครับ
0: ไม่ติดนะการจราจร
1: รถมากพอสมควรหน้าห้างเมกาครับ
0: อ๋อนะครับ
1: ผมมีเรื่องประชาสัมพันธ์เรื่องนึงด้วยครับช่วงเย็นวันนี้ครับถนนบางนาตราดค่อนข้างจะมีงานสำคัญสำคัญหลายงานครับ
0: ครับผม
1: ของในพื้นที่ผมเนี่ยก็จะมีเปิดห้างฮาบิแทตของโครงการฟอเรสเทียครับ
0: เป็นห้างใหม่
1: ช่วงตั้งแต่ห้าโมงถึงสี่ทุ่มนะครับก็จะมีเห็นทางห้างเนี่ยครับบอกมีแขกสำคัญมากันหลายท่านมีแขกประมาณสัก 2,000 คนเงี้ยครับก็จะฝากประชาสัมพันธ์ให้วางแผนการเดินทางประกอบกับแยกบางนาผมจำได้วันนี้งานมอเตอร์โชว์เริ่มวันแรกด้วยครับ
0: ก็เลยที่ใบเทค
1: ใช่ใช่ใช่ครับใบเทคบางนาครับ จะถือว่าค่อนข้างใกล้ๆกันใบเทคกม.1อันนี้ห้างฟอเรสเทียของฮาบิแทตของฟอเรสเทียเนี่ยประมาณกม.6ก็ถือว่าใกล้เคียงกันครับ
0: ห้างใหม่ที่อยู่ขาเข้าเนาะใช่ไหมครับท่านผู้กำกับ
1: ขาเข้าครับผู้ขนานขาเข้าห่างจากเมกะบางนาประมาณ2กิโลครับซึ่งเมกะบางนาก็อยู่ระหว่างการปรับปรุงพื้นที่จอดรถอยู่ด้วยก็จะได้วางแผนกันถูกครับ
0: ครับนะฮะก็ต่อเรื่องเลยนะครับทั้งเปิดห้างใหม่นะครับกม.6เลยไม่กลับบางนาใหม่ขาเข้าแล้วก็ไบเทคบางนาก็มีงานไม่
1: กลับบางนากม.8แล้วก็ไบเทคกม.1ครับเยอะเลยคร
0: ับน่าจะไม่เบาเหมือนกันนะวันนี้อ๋อเขาเปิดงาน5โมงเย็นใช่ไหมครับช่วงเย็น
1: ครับผมครับผมครับผมช่วงเย็นครับ17นาฬิกาเป็นต้นไปถึงประมาณ4ทุ่มครับ
0: ครับแต่ห้างเขาเปิดให้เดินได้แล้วหรือยังฮะวันนี้ช่วงสาย
1: ช่วงเช้าเนี่ยที่ผมมีกำหนดการคือช่วงเช้าเขาเป็นทำบุญอะไรอย่างเงี้ยครับเปิดให้บริการอาจจะเป็นพวกเดินได้ไหมผมว่าเดินได้นะครับแต่เหมือนเขาจะแขก VIP ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาเชิญกันก็เริ่มมากันประมาณ5โมงครับ
0: เปิดอย่างเป็นทางการ
1: ครับเปิดอย่างเป็นทางการครับ
0: นะครับ
1: ถ้าสวยๆพร้อมชัวร์ๆไม่ติดขัดอะไรพรุ่งนี้ก็แวะเรียนมาเที่ยวกันได้ครับแต่วางแผนการเดินทางกันนิดนึงนะครับตอนนี้ในเขตพื้นที่ก็ค่อนข้างหนาแน่นอยู่แล้วครับ
0: ครับได้ครับแต่ว่าเช้าวันนี้ยังดีนะครับการจ
1: ราจรดีครับผม
0: ได้ครับขอบพระคุณมากครับท่านรองเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้ามีติดตามเพิ่มเติมกันวันนี้โดยเฉพาะช่วงเย็นด้วย
1: เย็นๆได้เลยยินดีครับ
0: ได้ครับขอบพระคุณครับท่านรอง
1: ครับครับผมครับสวัสดีครับ
0: ครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ไปต่อกันทางถนนทหารบกนะครับกับพี่หัวโต99นะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณพัชครับ
0: ครับผม
3: สักครู่ผมจากข้อมูลหลังใหม่ไว้ถนนพยาบาลนะ
0: ครับ
3: ก็จากวัดพระงามที่มุ่งหน้ามาทางถนนหน้าตาก็คือตรงช่วงที่เลี้ยวซ้ายเข้าสถานีรถไฟ
0: ครับ
3: นะครับจะมีรถพวกเก๋งสีชมพูคันหนึ่งเท่าที่ดูก็น่าจะเป็นรถที่ปลดระวางจากแท็กซี่มาแล้วก็แต่ป้ายว่างเขายังไม่ออกไงเราเลยรู
0: ้
3: แล้วทีนี้ก็จอดหัวโค้งพอดีเลยทีนี้สภาพคนขับเป็นคนดำดำผู้ทั่วไปนะแล้วก็เขาก็ใส่หมวกไหมพรมแล้วก็เปิดกระจกลงทีนี้เขาเหมือนกับสภาพเท่าที่เราดูแล้วเอาหน้าเนี่ยไว้ที่พวงมาลัย
0: แล้วฟุบไปเลยแหละ
3: ลักษณะฟุบทีนี้ก็เลยรถก็เลยเลี้ยวเข้าสถานีรถไฟได้ช้านะเขาจะเป็นอะไรมากหรือไม่เราก็เป็นห่วงนะว่าเอ๊ะเขาขับมาทั้งคืนไหมเพราะว่าเขามีป้ายว่างอ่ะมันรับจากผมเป็นที่ป้ายดำมาแล้วก็อย่างนั้นดีกว่าก็เลยเป็นห่วงกันนิดนึงผมก็เลยประสานหลังไปว่าให้ช่วยเจ้าที่ไปดูหน่อยเพราะเขาได้จอดในที่ที่ควรจะจอดเนี่ยมันหัวโค้งพอดีแล้วเขาก็จอดตรงนั้นแล้วก็ท้ายก็ยื่นออกมาหน่อยในถนนทางตรงนะก็เลยกลายเป็นว่ารถที่จะเลี้ยวเข้าสถานีรถไฟก็ต้องเบี่ยงไปใช้รถถังออกมาจากสถานีรถไฟนครปฐมนะก็เลยเป็นห่วงตอนนิดหนึ่งเลยฝากข้อมูลไว้ก็เลยมาดูสภาพจราจรก็ต พอใช้ได้นะครับก็ปัญหาก็ไม่เยอะเท่าไหร่เลี้ยวขวาก็หน้าฟ้าก็ใช้ได้ฐานบกก็หนาแน่นตรงทางรถไฟนะครับแล้วก็ตรงสัญญาณไฟตอนที่จะไปทางกรมบุรีฐานบกเข้าออกขาเข้ารถจะเยอะกว่าหน่อย
0: ครับ
3: ก็ฝากไว้ตรงนี้ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับพี่หัวโต99ครับสวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: เดี๋ยวเราประสานเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมให้นะที่พี่หัวโต99รายงานรถเก๋งสีชมพูที่ไปจอดอยู่ในช่องทางด้านซ้ายนะครับเลยทางเลี้ยวซ้ายเข้าไปสนามสถานีรถไฟนครปฐมนะฮะจุดนี้แยกนี้ก็ทำให้จะเข้าออกก็ลำบากเลยนะครับตรงนี้ส่วนทางคุณเก๋รายงานเข้ามาบอกว่ารัศดาขาเข้าเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะครับช่วงจากแยกพระรามเก้าไปทางแยกอโศกสุขุมวิทเนี่ยนะฮะจากแยกพระรามเก้าออกมาทางด้านของอโศกเพชรนั่นแหละนะครับเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งผ่านทางรถไฟด้วยตรงนั้นนะครับแล้วก็ทางคุณสิริพรแจ้งมาบอกว่าราชพฤกษ์นะครับราชพฤกษ์ด้านขาเข้าจากต่างระดับ345บางบัวทองบางคูวัดเนี่ยนะมุ่งหน้ามาทางด้านของต่างระดับชัยพฤกษ์ช่องทางคู่ขนานเคลื่อนตัวได้ช้านะครับช่องทางหลักเคลื่อนตัวได้ฝั่งกลับกันด้านขาออกไม่มีปัญหานะครับคล่องตัวนะฮะโอ้เช้าวันนี้อุบัติเหตุยังไม่มีแจ้งเข้ามาเลยนะครับก็ถือว่าดีมากนะคุณผู้ฟังแล้วก็ที่เราตรวจสอบกันในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็ไม่ค่อยมีอุบัติเหตุนะนอกจากเรื่องของรถจอดเสียนะฮะเช้าวันนี้ถือว่าดีนะวันศุกร์นะครับการจราจรก็รถเยอะเป็นปกติของวันศุกร์บางเส้นทางถือว่าคล่องตัวเดี๋ยวไปต่อกันในพื้นที่ห้วยขวางกันบ้างนะครับกับทางร้อยตำรวจเอกนราเศรษฐ์ปิยะสวัสดิพาดานะครับรองสารวัตรจราจรสนห้วยขวางสวัสดีครับรองสารวัตร
4: สวัสดีครับ
0: ครับผมในพื้นที่ห้วยขวางเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี
4: ้ช่วงนี้โดยเฉพาะขาเข้านะครับรถติดปริมาณนะครับแต่ว่าคล่องตัวไม่ได้มีวอ39ติดขัดจนถึงแยกพระรามเก้าเลยครับรถกำลังเคลื่อนตัวได้ดีกว่านี
0: ้
4: ส่วนขาออกเนี่ยค่อนข้างคล่องตัว
0: ครับ
4: ท้องจะออกตรงกลางส่วนไม่มีการจราจรติดขัดครับ
0: อุบัติเหตุรถเสียก็มีบ้างไหมคร
4: ับ ยังไม่มีแจ้งครับแต่ว่าดูเบื้องต้นแล้วในพื้นที่ยังไม่มีการแจ้งทั้งจากกู้ภัยแล้วก็จากผู้ร่วมเห็นเหตุการณ์นะครับไม่มีแจ้ง
0: สายๆปริมาณรถน่าจะมีเข้ามาเพิ่มเติมอีกบ้างไหมครับเท่าที่ประเมิน
4: สายๆถ้าเป็นช่วงหลัง9โมงก็เริ่มจะเคลียร์ขึ้นแล้วครับส่วนใหญ่แล้วที่สองเมื่อกว่าเนี่ยก็จะเป็นช่วงเช้
0: า
4: 7โมงจนถึงเกือบ9โมง
0: ครับ
4: ช่วงจะประมาณนี้ครับ
0: ครับแต่ว่าร
4: ถจะเริ่มมาเคลื่อนตัวมาเรื่อย
0: ๆวันนี้ภาพรวมค่อนข้างดีเลยนะครับเช้านี
4: ้ครับดีแต่ส่วนขาเข้าส่วนขาออกเนี่ยค่อนข้างจะคล่องตัวแทบจะตลอดเวลาแล้วครับถ้าเป็นเว้นแต่ช่วงเย็นๆใช่ครับ
0: ครับจะสลับกันนะครับช่วงเช้าขาเข้าช่วงเย็นขาออกอะไรแบบนี้
4: ใช่ครับจะสลับกันเนี่ยครับ
0: ได้ครับ
4: เป็นรปจ.ครับผม
0: ครับขอบพระคุณครับรองสารวัตร
4: ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: 7:57 สวัสดีคุณอินกาซี่ด้วยนะครับนะแล้วก็บอกว่าคิดถึงพี่หัวโตใช่ไหม คิดถึงพี่หัวโต99ด้วยบางขุนนนท์28องศาจากคุณระพีด้วยนะฮะสวัสดีคุณธนกรด้วยนะครับทักทายเข้ามาขอบคุณทุกท่านเลยคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจด้วยเดี๋ยวเราพักนะครับรอสัญญาณเคารพธงชาติแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อชั่วโมงหน้าครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับมีข่าวเด่นประเด็นที่น่าสนใจประจำวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: 3 2 1 0ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Quick Expo Mission Cell ภารกิจ

0: 0.7% 1-6 กันยายนนี้ที่บีควิกทุกสาขา
1: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
2: เร่งรีบตองนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับวันนี้ยังต้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะครับขณะที่ผู้ว่าชัชชาติสั่ง50เขตเช็คย้อนหลังเกิน10ปีปมต่างด้าวสวมสิทธิ์ใบชมพูรายงานภายในวันนี้ด้วยนะครับติดตามพร้อมกับประเด็นที่น่าสนใจประจำวันนี้ได้จากคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
5: ยังเกาะติดสถานการณ์น้ำป่าที่จังหวัดน่านโดยยังต้องเฝ้าระวังดินโคลนถล่มจากฝนที่ตกต่อเนื่องซึ่งทำให้ดินอุ้มน้ำและติดตามสถานการณ์ที่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านอำเภอสุดท้ายของจังหวัดที่จะรับมวลน้ำซึ่งล่าสุดระดับน้ำสูงกว่าตลิ่งนอกจากนี้หลายจังหวัดภาคเหนือประสบปัญหาน้ำป่าไหลหลากล่าสุดเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากที่เริ่มท่วมในเขตเทศบาลนครแม่สอดหลายจุดแม่น้ำเมยล้นตลิ่งปภ.แจ้งเตือนประชาชนผ่านเซอร์บรอดคาสต์ยกของไว้ที่สูงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังอยู่ระหว่างการเยือนประเทศนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการ10นาฬิการองนายกรัฐมนตรีนายทรงศักดิ์ทองศรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทำเนียบรัฐบาลขณะที่ผู้ว่ากทม.สั่ง50เขตตรวจสอบย้อนหลังเกิน10ปีปมต่างด้าวสวมสิทธิ์บัตรชมพูให้รายงานผลภายในวันนี้อุดช่องโหว่การเปิดทางทุจริตพร้อมเล็งสอบเส้นทางการเงินหลักฐานเอาผิดมอเตอร์เวย์ M6 ช่วงบางปะอินปากช่องเปิดทดลองให้ใช้ฟรีทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและเรือด่วนเจ้าพระยาปรับอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทเพิ่มขึ้น1บาทเนื่องจากราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอย่างไรก็ตามหากราคาน้ำมันปรับลงก็พร้อมกับอัตราค่าโดยสารลงเช่นกันยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนนะครับเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุเกาะโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤษดิ์ชั้นจีนะครับโดยขอบริจาคเฉพาะสิ่งของนะครับตั้งแต่เวลา 9:00 นจนถึง 16:00 นสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0610260370และ0610260374นะครับคนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุดครับ
6: 1หยดก็มีค่าช่วยกันรักษาทรัพยากรน้ำด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: ฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 9:00 นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เป็นชาวกระชิง
1: ชาวกระชิงครับ
0: เขาเห็นเขาแต่งตัวสวย
1: ครับ
0: มันเป็นของโบราณหรือจ๊ะ
1: ครับ
0: ผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วเงินนี้ไปเอามาจากไหนซื้อได้จากไหนจ๊ะสมัยก่อนนู้นน่ะสมัยโบราณ
1: อันนี้สมัยก่อนนู้นนี่เพราะว่าเมื่อตอนสมัยก่อนๆนี่ว่าเพราะว่าไอ้ทําอย่างนี้นี่มีที่ครับมีที่ทํามาเอกแห่งนี้
0: ไม่ใช่ซื้อเงินจากประเทศอื่น
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
0: ทำเก่งนะ
2: ใส่ตะแคง
0: แล้วต้องหูก็ทำด้วยนะหรือไปซื้อในเมืองมีโรงเรียนสำหรับสอนเด็กๆให้ทำเครื่องเหล่านี้แล้วก็ช่วยขายให้ได้ผู้ใหญ่คิดว่ามีใครจะอยากไปเรียนไหม
1: มีครับ
0: คนที่จนๆเด็กจนๆ
1: ถ้าฉันมีอยู่ครับแม่ครับครับ
0: คือเขาไปเรียนเนี่ยแล้วเขาได้เงินด้วยนะ
1: ครับ
0: ได้เงินทุกวันที่เขาไปเรียน
1: ครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: 8นาฬิกา9นาทีนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามการจราจรในพื้นที่ของสน.หลัก2นะครับร้อยตำรวจเอกคงศักดิ์จันทร์กระจ่างรองสารวัตรจราจรสน.หลัก2สวัสดีครับรองสารวัตรครับ
3: ฮัลโหลสวัสดีครับคุณ
2: ครับผมรองสารวัตรในพื้นที่เป็นยังไงบ้างเช้านี้ครับ
3: ครับผมช่วงเช้านี้นะครับวันนี้นะครับเป็นไม่มีฝนตกนะครับในพื้นที่หลัก2ตั้งแต่เกษม69นะครับถึงสาย2นะครับยังเคลื่อนตัวได้ดีต่อเนื่องนะครับ
2: ครับ
3: ส่วนด้านจากสาย2มาถึงตมบางแคนะครับที่เอ็มอาร์ทีหลัก2มีสะดุดบ้างเล็กน้อยนะครับเลยไปรถไหลได้ต่อเนื่องนะครับ
2: ครับ
3: ครับส่วนเอ็มอาร์ทีหลัก2เราถึงตลาดบางแคนะครับรถน้อยคล่องตัวนะครับ
2: ครับ
3: ครับผมส่วนเกษมขาออกนะครับเกษมขาออกช่วงนี้ไม่มีปัญหานะครับมีแค่สะดุดแค่ MRT หลัก2เท่านั้นครับสะดุดแค่ผู้ปกครองส่งเด็กเท่านั้นนะครับ
2: ผู
3: ้เล็กน้อยนะครับถ้าผ่านตรงนี้พยายามวิ่ง2ช่องด้านขวานะครับน่าจะไหลได้ดีมากกว่า
2: คร
3: ับ ครับผมวันนี้รวมๆนะครับหลัก2ยังใช้การได้ดีอยู่นะครับ
2: ครับผมได้ครับขอบคุณมากเลยครับรองสารวัตรครับ
3: ครับผมครับผมขอบคุณมากครับ
2: สวัสดีครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ขอบคุณร้อยตำรวจเอกคงศักดิ์จันทร์กระจ่างรองสารวัตรจราจรสน.หลัก2ด้วยนะครับที่มาช่วยเพิ่มเติมข้อมูลการเดินทางในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางคุณธนัญชัยครับมีอุบัติเหตุนะสวัสดีครับคุณธนัญชัย
4: สวัสดีครับ
2: ครับอุบัติเหตุที่ไหนครับคุณธนัญชัย
4: เส้นจะเรียกตรงเส้นมันอยู่ตรงกลางสี่แยกเลยก็คือตัดกับสี่แยกสารแดง
2: ที
4: ่มีเส้นถนนพระราม4ลาดดำริถ้ามาจากฝั่งลาดดำริจะเข้ามุ่งเข้าถนนสีลมนะครับ
2: โอ้ครับ
4: ซึ่งซ้ายมือเป็นสวนลุมขวามือเป็นโรงพยาบาลจุฬาเรียกสี่แยกกลางสี่แยกสารแดง
2: สารแดงใช่ครับ
4: ใช่แล้วเหตุที่เกิดเนี่ยก็คือเห็นผู้ชาย1คนนอนหมดสติอยู่แต่ว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่อัมบูเลนซ์เนี่ยเข้ามาทำการช่วยเหลือแล้ว
2: โอ้ครับ
4: แต่ยังนอนไม่ได้สตินะเห็นเขากำลังช่วยกันอยู
2: ่ขวางแยกเลยใช่ไหมครับตรงนี
4: ้เป็นสี่แยกครับ
2: ตรงขวางตรงแยกเลยเน
4: า
2: ะ
4: อยู่ตรงแยกตรงไฟแดงเลยครับ
2: ด้านที่มาจากทางราชดำรินี่แหละ
4: เจ้าหน้าที่อัมบูเลนซ์เนี่ยเข้ามาทำการช่วยเหลือแล้วแต่ยังนอนไม่ได้สตินะเห็นเขากำลังช่วยกันอยู
2: ่ขวางแยกเลยใช่ไหมครับตรงนี้
4: เป็นสี่แยกครับ
2: ตรงขวางตรงแยกเลยเน
4: า
2: ะ
4: อยู่ตรงแยกตรงไฟแดง

0: เส้นราชดำริเข้าซ้ายได้ซ้ายที่จะหักซ้ายไปทาง
1: พระรามสี
0: ่ใช่ทางขวานี่จะติดเลยน่าจะเป็น2เลนซ้ายได้2เลนขวาน่าจะติดเพราะว่าเลนขวาสุดเนี่ยรถจะเบี่ยงออกละ
1: อ๋อครับ
0: แล้วก็กลับกันเส้นพระรามสี่ที่จะเลี้ยวขวาเข้ามาราชดำริทางฝั่งโรงพยาบาลจุฬาขวาสุดก็จะไม่ได้เพราะว่าเจ้าหน้าที่ช่วยผสมมันจะมีอยู่ตรงจุดนั้นน่ะก็ต้องออกทางซ้าย
1: ครับ
0: จากพระราม4 2เลนขวาที่จะเลี้ยวเข้าลาดดำริเนี่ยก
1: ็
0: จะติดจะต้องไปใช้เลนเบี่ยงออกไปแล้วก็ค่อยหักขวาเข้ามา
1: ครับผม
0: ประมาณนั้นก็จะหนาแน่นนิดหน่อย
1: ครับก็มีผลกระทบรถที่มาจากพระราม4ทางด้านของวิทยุที่จะเลี้ยวเข้าราชดำริด้วยนะฮะตรงนี
0: ้ใช่
1: สีลมที่เข้ามาทางสารแดงต่อเนื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับได้สังเกตเห็นไหม
0: พอดีผมวิ่งมาทางพระราม4แล้วผมหักขวาเข้าลาดดำริเพราะนั้น2เลนขวาของทางพระราม4ที่จะเข้าลาดดำริเนี่ยจะติดแต่ฝั่งสีลมผมไม่ทันสังเกต
1: ไม่เป็นไรได้ครับดูแล้วน่าจะเจ็บหนัก
0: นะหมดสติไปเลยให้เห็นเจ้าหน้าที่กำลังช่วยเหลืออยู่เห็นกำลังจับบริเวณศีรษะอยู่
1: แล้วผู้หญิงผู้ชายฮะสังเกตทัน
0: ผู้ชายครับใส่กางเกงขาสั้นผู้ชายน่าจะขี่มอเตอร์ไซค์เพราะเห็นมอเตอร์ไซค์ล้มอยู่แต่ไม่เห็นรถคู่กรณี
1: ครับ
0: ก็เลยชะลอดูไม่ได้มันรถมันติดผมก็เลยขับผ่านเลย
1: ได้เราประสานไปทางทุ่งมหาเมฆให้แล้วนะครับ
0: แล้วแต่มีเจ้าหน้าที่แอมบูเลนต์กำลังช่วยเหลืออยู่นะครับ
1: ได้ครับเดี๋ยวประสานตำรวจไปละ
0: ได้พอดีผ่านมาก็เลยแจ้งทางตรงนี้นิดนึง
1: ได้ครับตอนนี้ถึงตรงไหนแล้วครับคุณธนชัย
0: ผมเข้ามาเส้นลาดดำริแล้วก็เลี้ยวเข้ามาเส้นอันนี้ละเดี๋ยวนะถนนอะไรลืมชื่อ
1: พระรามหนึ่งไหมตรงนี้
0: มหาเล็กหลวง
1: อ๋อมหาเล็กหลวง
0: ผมเข้ามาตรงมหาเล็กหลวง1ละ
1: อ๋อครับ
0: ครับผม
1: ดีนะตรงนั้นไม่มีปัญหาใช่ไหมฮะ
0: ไม่มีฮะแล้วก็เส้นพื้นที่ของราชดำริทั้งเข้าและออก
1: ครับ
0: ไม่ติดขัดอะไรก็วิ่งได้ตามปกติเลยยังไม่หนาแน่นครับ
1: ครับผมได้ครับขอบคุณมากเลยครับคุณธนัญชัยครับ
0: ครับผมขอบคุณครับยินดีครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคุณธนัญชัยด้วยนะครับเพิ่มเติมมาให้ก็คือบริเวณแยกสารแดงเลยนะครับฝั่งที่มาจากทางด้านของราชดำริตอนนี้รถติดนะครับนะเพราะว่าเหลือแค่ก็ซ้ายอ่ะได้ซ้ายออกพระราม4ไม่ค่อยมีปัญหาแต่ที่จะตรงมาทางสารแดงเนี่ยอาจจะต้องเบี่ยงหลบนิดนึงนะครับมีคนเจ็บนะครับส่วนฝั่งที่มาจากทางด้านของสีลมที่จะออกมาทางสารแดงนี่ก็ดูมีปริมาณรถเยอะนะครับเช่นเดียวกับฝั่งที่มาจากทางพระราม4ด้านขาเข้าจากแยกวิทยุตอนนี้ท้ายเนี่ยอยู่ก่อนเข้าแยกวิทยุเลยนะครับก็มีผลกระทบนะครับขอไปต่อกันทางร้อยตำรวจเอกทองพูนอ่อนเกตรองสารวัตรจราจรสน.ยานนาวาสวัสดีครับรองสารวัตรครับ
2: สวัสดีคร
1: ับ ครับผมในพื้นที่เช้าวันนี้เป็นยังไงบ้างครับ
2: ตอนนี้เร่งรับรถเข้าเมืองได้แล้วครับท้ายอยู่ประมาณ BTS กรุงธนบุรีวงเวียนใหญ่ครับ
1: อ๋อครับ
2: มาครับเจริญกรุงเข้าออกดีอยู่ครับสีลมเข้าออกดีนราธิวาสรถมากประมาณซอย14ครับ
1: อืม
2: ครับผมตอนนี้เร่งรับรถได้ยาวๆแล้วครับ
1: แสดงว่าดีขึ้นกว่าเมื่อช่วงเช้าใช่ไหมครับเนี่ย
2: ใช่ตอนโรงเรียนยังไม่หมดอ่ะครับเร่งรับได้ครับผม
1: ได้ครับเมื่อเช้านี้มีรถเสียมีรถชนบ้างไหมครับ
2: ไม่มีครับไม่มี
1: นะขอบคุณมากครับรองสวัสดิ
2: ์ยินดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ขอบคุณร้อยตำรวจเอกทองพูนอ่อนเกตครับรองสารวัตรจราจรสน.ยานนาวาด้วยนะครับชัยพฤกษ์ขาเข้านะครับการเคลื่อนตัวช้านะครับช่วงคลองพระอุดมมุ่งหน้าเชิงทางขึ้นสะพานพระราม4เคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเลยนะครับฝั่งกลับการเคลื่อนตัวได้นะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะทางด้านของฝั่งที่มาจากคลองพระอุดมนะต่อเนื่องเชิงทางขึ้นสะพานพระราม4ด้านขาเข้านะครับปริมาณรถเยอะนะครับเกินตัวช้าสะสมแล้วก็ทางด้านของปากเกร็ดมาทางเลี่ยงเมืองเนี่ยเริ่มจะมีท้ายนะครับสะสมช่วงก่อนเข้าเลี่ยงเมืองแล้วก็อ๋อตรงนี้ไม่ติดตรงเลี่ยงเมืองไม่ติดขออภัยแต่ว่าช่วงก่อนเข้าใต้ทางด่วนเนี่ยเริ่มเยอะนะฮะมาทางด้านของหลัก4แจ้งวัฒนะนะครับแต่ดูภาพรวมก็ยังเคลื่อนตัวตามได้นะครับกับการขาออกคล่อง

0: ตัวนะครับหลักสี่ไปบางเขนจะมีปริมาณรถมากช่วงสะพานข้ามแยกนะครับแล้วก็ช่วงจุดรอสัญญาณไฟที่แยกหลักสี่นะฮะต่อเนื่องข้ามมุมบางเขนรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวตามได้นะครับรามินทราขาเข้าลาดประเขามาทางวงเวียนบางเขนรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับจากต่างระดับวัชรพลมาเนี่ยยังพอเคลื่อนตัวได้นะครับแต่ว่าช่วงต่างระดับแฟชั่นนะครับมาทางคูบอลเนี่ยรถเยอะนะครับเคลื่อนตัวช้าแล้วก็ดูทางด้านของรัตนาธิเบศรเข้าแครายนะครับก็มีสะสมนะฮะท้ายนี่ยังไม่ถึงโรงแรมแกรนด์ริชมอนด์นะครับงามวงวานขาเข้ารถมากนะครับตั้งแต่ลงข้ามแยกแครายมาใต้ทางด่วนมาทางพงเพชรนะครับรถมากเคลื่อนตัวช้าเลยพงเพชรมาทางด้านของบางเขนรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับบางเขนเข้าแยกเกษตรรถมากเคลื่อนตัวช้าช่วงชะลอลงอุโมงค์แล้วก็เข้าแยกนะฮะส่วนพหลโยธินโดยรอบแยกเกษตรจะมีฝั่งขาเข้านะครับมีสะสมตั้งแต่ทางด้านของ BTS กรมป่าไม้ต่อเนื่องมาทางเกษตรเสนารัชโยธินเข้ามาทาง5แยกนะครับยังเคลื่อนตัวได้แต่จะมีมาชะลอตัวช่วงก่อนเข้า5แยกลาดพร้าวคุณฟังสำหรับกิจกรรม Toyota ถนนสีขาวประจำเดือนสิงหาคมเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคมนะครับคุณฟังครับเดือนของวันแม่ชวนทุกคนนะครับมาเลือกเทคนิคการขับรถไปบอกรักคุณแม่แบบเซฟพลังงานและให้ปลอดภัยที่คุณเลือกได้นะครับก็คือข้อไหนลองเลือกดูนะครับข้อ A เหยียบคันเร่งให้มิดไม่เน้นเบรกแซงได้แซงเพราะว่าแม่รออยู่แม่ข้อนี้มีแปลกๆนะครับเนี่ยส่วนข้อ B ครับขับอย่างมีสติและดูจังหวะดูจังหวะนะขับอย่างมีสติและดูจังหวะข้อนี้เข้าท่ามีแค่2ข้อนี่แหละคุณผู้ฟังเลือกข้อไหนนะครับเพียงแค่ร่วมตอบคำถามเพื่อลุ้นกับรางวัลบัตรกำนันจากเซ็นทรัลกรุ๊ปมูลค่า300บาท5รางวัลจาก Toyota ถนนสีขาวกติกาง่ายๆคุณผู้ฟังเข้าไปที่ Facebook JS Roy Radio นะครับเราปักหมุดไว้ด้านบนสุดกิจกรรมในโครงการ Toyota ถนนสีขาวเข้าไปที่โพสต์นี้ใน Facebook JS Roy Radio มีลิงก์แปะไว้แล้วคุณผู้ฟังตามลิงก์ได้เลยไปลงทะเบียนก่อนแล้วค่อยตอบคำถามหรือตอนนี้ใครดูไลฟ์สดเข้ามาสแกน QR Code ที่ขึ้นหน้าจอได้เลยนะครับร่วมตอบคำถามกันได้ทีมงานจะสุ่มนะครับผู้โชคดีลุ้นรับบัตรกำนันจากเซ็นทรัลกรุ๊ป300บาท5รางวัลประกาศผลวันที่8กันยายนที่ Facebook JS Roy Radio ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องเดินทางมารับด้วยตัวเองที่อาคารตึกไทยเขตคลองเตยหรือจะให้ผู้มารับแทนก็ได้นะครับมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่จสร้อยดอกจัน1808และ1137การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุดขอบคุณ Toyota ถนนสีขาวด้วยครับช่วงนี้ไปต่อกันที่พื้นที่บางกรวยนะครับร้อยตำรวจโทอุดมศักดิ์เมืองอินครับรองสารวัตรจราจรสภ.บางกรวยสวัสดีครับรองสารวัตรครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมในพื้นที่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับรองสารวัตร
1: ช่วงนี้ครับถนนราชพฤกษ์ราชพฤกษ์นะครับขาเข้าครับขาเข้ารถมีปริมาณปานกลางนะครับปานกลางวันนี้ขึ้นตัวได้ดีครับได้ดีครับไม่มีท้ายแถวครับขึ้นตัวได้ตลอดครับในมุมมองนั้นข้างตัวครับไม่มีท้ายแถววิ่งได้ดีมากตอนเช้าวันนี้ครับนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ในส่วนทางขาออกนั้นคือหมายถึงว่าจากกรุงเทพข้าจังหวัดนนท์ช่วงเช้านี้ข้างตัวดีครับนะครับครับแล้วก็ในพื้นที่ก็ไม่มีอุบัติเหตุที่จะทำให้ติดขวางการจราจรครับเวลานี้ครับ
0: ครับภาพรวมก็ดีขึ้นนะตามลำดับนะครับในช่วงเวลานี้ด้วยได้ครับขอบคุณมากครับรองสารวัตร
1: ครับยินดีครับยินดีครับสวัสดีครับ
0: ครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ขอบคุณร้อยตำรวจโทอุดมศักดิ์เมืองอินครับรองสารวัตรจราจรสภ.บางกรวยด้วยนะครับก่อนหน้านี้ครับมีอุบัติเหตุแจ้งมาจากขนุมชาวดงนะครับพระราม2ด้านขาออกก่อนถึงโฮมโปรพระราม2ประมาณ200เมตรมีแท็กซี่ชนกับรถเก๋งสีดำแล้วก็มีเก๋งสีขาวด้วยนะครับ3คันชนกันนะครับขวางช่องทางคู่ขนานเลนขวาเหลือช่องทางซ้ายช่องเดียวนะครับน่าจะมีคนเจ็บครับเพราะว่ารถเก๋งสีดำคันที่อยู่ตรงกลางเนี่ยสภาพเสียหายทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังด้วยนะครับล่าสุดเราประสานไปกับทางสนท่าข้ามให้แล้วนะครับสำหรับการจราจรช่องทางคู่ขนานเคลื่อนตัวช้าเหมือนกันนะครับช่องทางหลักเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับเพราะว่าอุบัติเหตุที่ขวางช่องทางคู่ขนานเลนขวานะครับ คุณหน่องครับอยู่ทางบางขุนเทียนคุณหน่องสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
0: คุณหน่องเป็นยังไงบ้างครับการจราจร
3: เส้นบางขุนเทียนไซบางขุนเทียนมุ่งหน้าพระราม2นะครับ
0: ครับ
3: มีรถ EV นะครับข้ามทางรถไฟมาเล็กน้อยนะครับรถ EV จอดเสียอยู่เลนกลางเลยนะครับ
0: อืมครับ
3: ครับพอเลยรถเสียคันนี้มาก็วิ่งได้ปกตินะครับ
0: จุดที่จอดนี่ก่อนจะออกพระราม2ไกลไหมครับ
3: ข้ามทางรถไฟมาเล็กน้อยอะครับ
0: อ๋อครับมีเห็นมีเจ้าหน้าที่มาช่วยหรือยังครับ
3: มีเจ้าหน้าที่มา1ท่านแล้วครับ
0: ก็มีรถเริ่มสะสมใช่ไหม
3: ใช่ครับพอเลยจุดนั้นมาก็โคเลยครับ
0: อ๋อครับครับเอาได้เลยนะครับขอบคุณมากเลยครับ
3: คร
0: ับขอบคุณคุณหน่องด้วยนะครับแจ้งเพิ่มเติมมาให้นะครับก็วันนี้อุบัติเหตุไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ว่าที่จะมีบ่อยๆหลายเส้นทางก็คือเรื่องของปัญหารถที่จอดเสียนี่แหละนะครับคุณแจนแจ้งมาบอกว่าเพชรเกษมด้านขาออกนะครับช่วงระหว่างแยกท่าพระมุ่งหน้าราชพฤกษ์ต่อเนื่อง PTS บางว่าเนี่ยนะฮะการเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะครับคุณแจนแจ้งมาว่าแยกตัดราชพฤกษ์วันนี้รถติดเยอะมากกว่าปกติเอ๊ะไม่ทราบว่ามีเหตุอะไรหรือเปล่านะคุณแจงนะครับท่านใดใช้เส้นทางเพิ่มเติมได้นะครับเพชรเกษมด้านขาออกนะฮะบอกว่าช่วงแยกตัดราชพฤกษ์วันนี้แม่ทำไมเพื่อนสมาชิกเยอะจังเลยนะครับส่วนคุณต่ายนี่แจ้งมาบอกว่าวิภาวดีนะครับด้านขาออกช่วงระหว่างแยกราชวิภามุ่งหน้าแยกบางเขนเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเหมือนกันนะตอนนี้คุณต่ายบอกว่าอยู่ตรงหน้าวัดเสมียนนารีรถติดมากนะครับไปต่อกันในพื้นที่ของสน.คันนายาวนะครับพันตำรวจโทเด่นกำงาสารวัตรจราจรสน.คันนายาวนะครับสวัสดีครับสารวัตรครับ
4: ครับสวัสดีครับผม
0: ครับในพื้นที่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
4: ครับตอนนี้วันนี้เช้านี้บรรยากาศดี
0: ครับ
4: สำหรับด้านรามอินทราขาเข้าครับด้านกม8ครับจะมีชะลอตัวตรงข้ามแยกกม8มาตรงช่วงกลับรถนะครับประมาณ6:45นะครับผ่านพ้นช่วงกลับรถก็เคลื่อนตัวได้ดีครับฝั่งกลับกันก็ฝั่งเข้าออกรามอินทราเข้าออกก็ใช้การได้ดีครับ
0: คร
4: ับ ส่วนของส่วนจตุโชตจะมีชะลอตัวหน้าด่านครับทำให้ท้ายแถวสะสมลงมาบริเวณถนนเดินโจดหน่อยนึงครับแต่ตรงนี้คือเป็นประจำทุกวันครับเพราะหน้าด่านมันชะลอตัวครับ
0: ครับ
4: แล้วก็เส้นคูบอลก็เคลื่อนตัวได้ดีครับผมในภาพรวมนะครับก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับไม่มีวอร์ติสแต่ไม่มีเหตุวอร์ติสในพื้นที่ครับผม
0: ถือว่าดีขึ้นกว่าเมื่อเช้าไหมครับ
4: ดีขึ้นครับดีข
0: ึ้นนะครับ
4: ครับผมครับผม
0: ได้ครับขอบคุณมากครับสารวัตร
4: คร
0: ับ สวัสดีครับขอบคุณครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: เอาไปต่อที่คุณต่ายนะครับคุณต่ายครับสวัสดีครับคุณต่าย
5: ครับรายงานถนนวิภาวดีรังสิตนะคร
0: ับ ที่บอกว่าอยู่ตอนนี้อยู่ยังอยู่หน้าวัดเสมียนหรือเปล่าครับเนี่ย
5: เลยมาแล้วครับเลยทางกับรถเกษตรโล่งครับ
0: มีสาเหตุไหมคุณต่าย
5: รถจะหางยาวถึงเล็กแยกเลี้ยวทีนะครับรู้ว่าจะมีอุบัติเหตุแต่ว่ามันไม่ใช่ตรงสะพานกับรถแยกตรงไปกลับไปเกษตรนะครับรถเยอะ
0: แค่รถเยอะใช่ไหมใช้เวลานานไหมกว่าจะไปถึงตรงนั้นได้ครับ
5: 10 นาทีครับ
0: โอ้นานอยู่นะ
5: ใช้สลับนิดนึงนะครับ
0: ใช้เส้นทางนี้ประจำไหมครับ
5: ประจำครับ
0: วันนี้
5: ติดมากกว่าทุกวันนะครับ
0: โอ้วันศุกร์ด้วยอ่ะ
5: ฟังขาเข้าตอนเนี้ยก็ติดมาก
0: ครับ
5: แล้วก็ตอนนี้ก็เลยแยกหลักสี่มากับรถตรงเจลิงก็หางยาวเหมือนกันนะครับหางยาวครับ
0: ก็เป็นปกติวันศุกร์หรือเปล่าไม่แน่ใจเส้นทางนี้
5: ไม่ครับเพราะว่าปกติจะไม่ค่อยติดขนาดน
0: ี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ใช่ไหมครับรถแค่รถเยอะนะไม่ได้มีเหตุอะไร
5: ตรงแยกวัดเสมียนกับถนนราชโยธินจะติดทั้งคู่ขนานทั้งช่องทางด่วน
0: เลยอ๋อครับครับถ้าเลยไปใช้กันได้ใช่ไหมครับ
5: ใช้ได้ครับแต่ว่ามันจะมาคลอยขี่ตรงกับรถตรงเจริญนะครับ
0: ครับ จอแจหน่อยนะตรงนั้นอืมครับได้ครับคุณตายเดินทางไปไหนครับคุณตายทำงานหรือเปล่าเช้าวันนี
5: ้วันนี้มาส่งลูกคร
0: ับ อ๋อครับได้ครับเพิ่มเติมกันเดี๋ยวข้างหน้ามีอะไรก็โทรเข้ามาได้นะคุณตายขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคุณตายด้วยนะครับก็ช่วยกันรายงานช่วยกันเพิ่มเติมนะครับข้อมูลสำหรับการจราจรในช่วงเช้าวันนี้นะฮะคุณผู้ฟังที่จอสร้อยของเรานะครับก็ทักทายหลายๆท่านเลยนะครับนะทางวิทยุ FM 100นะครับการจราจรก็หลายเส้นทางคลี่คลายดีมากนะครับเช้าวันนี้ถือว่ารถเร็วนะแต่ว่าในขณะเดียวกันบางเส้นทางก็รถเริ่มเข้ามาเพิ่มเติมมากขึ้นเพชรบุรีตอนนี้ติดนะคุณผู้ฟังขาเข้าพัฒนาการนี่มีท้ายตั้งแต่ซอย44นะครับก็เคลื่อนตัวช้านะครับจะมาสลับหยุดนิ่งก็คือบริเวณช่วงสะพานข้ามแยกคลองตันนะลงมาทางเอกมัยเหนือทองหล่อพอเคลื่อนตัวได้นะครับแต่ว่าช่วงเข้าแยกพร้อมพงเนี่ยแน่นๆเลยนะครับมีท้ายเนี่ยก็สะสมนะครับอยู่โอ้ท้ายยาวครับท้ายนี่เกือบถึงทองหล่อเหมือนกันนะครับต่อเนื่องมาทางเพชรอุทัยไปอโศกเพชรยังพอเคลื่อนตัวตามได้นะครับอโศกดินแดงที่เพื่อนสมาชิกแจ้งเข้ามานะครับด้านขาเข้าจากแยกพระราม9มาทางอโศกเพชรเนี่ยตอนนี้ท้ายแถวอยู่บนก็ช่วงข้ามคลองนะครับข้ามคลองมาทางด้านของใต้ทางด่วนแล้วก็ทางด้านของพระราม9นะครับแยกพระราม9เนี่ยนะก็โดยรอบก็จะมีปริมาณรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับรัชดาเข้าแยกพระราม9มีสะสมช่วงหน้าห้างนะฮะส่วนอโศกมนตรีอโศกเพชรเข้าอโศกสุขุมนี่ยังเคลื่อนตัวได้แต่ว่าด้านอโศกสุขุมวิทไปทางอโศกเพชรรถหนาแน่นเคลื่อนตัวช้านะครับแล้วก็ทางด้านของเพลินจิตเข้ามาทางราชประสงค์พระราม1ปทุมวันเนี่ยยังคล่องตัวนะครับคุณผู้ฟังแต่ด้านกลับกันที่มาจากทางสะพานกษัตริย์ศึกนะต่อเนื่องมาทางด้านของเจริญผลปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับเจริญผลเข้าแยกปทุมวันหนาแน่นนะครับพญาไทจากปทุมวันไปแยกราชเทวีต่อเนื่องแยกพญาไทเข้าอนุสาวรีย์เคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับเพชรบุรีด้านขาออกจากเพชรพระรามไปทางราชเทวีเบี่ยงแนวก่อสร้างรถหนาแน่นครับราชเทวีไปประตูน้ำรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับราชปรบจากประตูน้ำไปมักกะสันทั้งสองด้านยังเคลื่อนตัวดีร้อยตำรวจโทนพพก้าวกล้าเหิมครับรองสารวัตรจราจรสนพระโขนงนะครับสวัสดีครับรองสารวัตร
6: สวัสดีครับจ้าตาร
0: ้อยในพื้นที่พระโขนงเป็นไงบ้างครับ
6: ครับในพื้นที่สนพระโขนงการจราจรสุขุมวิทในด้านขาเข้าเนี่ยรถมากนะครับเคลื่อนตัวได้ตามรอบของสัญญาณไฟแยกสุขุมวิทในส่วนของถนนอุ่นนุชอ่อนนุชตอนนี้ก็รถหนาแน่นนะครับหนาแน่นทุกด้านเลยประกอบกับแยกสุขุมวิทเขาไม่ได้ใช้ AI เขาใช้คนควบคุมสัญญาณไฟก็สามารถที่จะรับรถได้มากกว่าเดิมนะครับแต่ในช่วงหลังเร่งด่วนก็กลับไม่ใช้ AI มันทำให้ช่วงประมาณ 9:30 น.จนถึง 10:00 น. 11:00 น.เนี่ยจะรถจะค้างเป็นพิเศษเพราะว่าใช้ AI ยังกำหนดในส่วนของรถช่วงวิ่งด่วนไม่ได้อะครับ
0: โอ้
6: ครับในส่วนของถนนรถไฟสายเก่าเนี่ยวันนี้รถหนาแน่นเป็นพิเศษเนื่องจากต้องรอรอบจากอาจนาลงจากกล้วยกับไผ
0: ่
6: ถ้าเป็นไปได้ผมประสานไปหนึ่งรอบแล้วในช่วงนี้ถ้าเกิดว่าเขาไม่รับรถจะมีปัญหาในช่วงการเปิดเวคือช่วงเช้ามันจะวันเวถึง9โมงใช่ไหม6โมง9โมงจำถึงสุขจะเว้นสาธิตแต่พอ9โมงปุ๊บก็จะเปิดรถส่วนจะทำให้รถมันสะสมบนผิวการจราจรแล้วมันจะรถจะสลับวันเวเป็นเวยากหน่อยผมก็พยายามที่จะประสานไปเรื่อยๆครับประสานโดยตรงมั่งโดยการโทรไปส่วนตัวขอเจ้าที่จราจรบ้างผ่านวิทยุส่วนลูกบ้าน
0: ครับ
6: ในพื้นที่ไม่มีอุบัติเหตุไม่มีความผิดสิทธิ์ความผิดแปดนะครับรถมากอย่างเดียวครับวันนี้วันศุกร
0: ์ครับ
6: นะครับ
0: ได้ครับก็เป็นกำลังใจให้กับทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเนาะ
6: ครับทุกคนแล้วก็ขอให้ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนขับขี่ในความระมัดระวังแล้วก็วันนี้วันศุกร์เป็นวันศุกร์ก็รถเยอะหน่อยก็ต้องมีน้ำใจนะครับมีน้ำใจในการใช้รถใช้ถนนความปลอดภัยจะได้เกิดขึ้นกับทุกๆท่านขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดีภาพทุกคนนะครับวันนี้
0: ขอบคุณมากเลยครับรองสาวัสดิ์ครับ
6: ครับคร
0: ับ สวัสดีครับ
6: ครับผม
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: เดี๋ยวช่วงนี้เราไปต่อกันที่ช่วงเวลาของกรมทางหลวงครับ
7: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้น
0: ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมนะครับแล้วก็เส้นทางต่างๆด้วยนะครับของทางแขวงทางหลวงสุโขทัยนะครับคุยกับทางคุณสุปรีชาฟุ้งกีรติท่านผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุโขทัยนะครับสวัสดีครับผอ.ครับ
8: สวัสดีครับผม
0: ครับผม
8: สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับผม
0: ครับให้ผอ.ช่วยอัปเดตล่าสุดเลยนะครับเรื่องของสถานการณ์รวมไปถึงเส้นทางด้วยครับสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมครับเป็นยังไงบ้างคร
8: ับผมในส่วนของที่ความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงสุโขทัยนะครับในส่วนของการเดินทางที่สามารถเดินทางได้ตามปกติครับน้ำท่วมที่เป็นข่าวเมื่อวานหรือว่าทางช่องทางต่างๆตอนนี้ระดับน้ำได้ลดลงแล้วนะครับไม่มีน้ำท่วมขังในพื้นที่ความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงสุโขทัยเลยครับสามารถเดินทางได้ตามปกติครับผม
0: คือแห้งหมดแล้วหรือเปล่า
8: ใช่ๆครับเพราะว่าจากที่มีข่าวไปก็คือเป็นลักษณะของน้ำป่าหลากมาครับและทางแขวงก็ได้ดำเนินการเปิดท่อระบายน้ำให้น้ำระบายหมดแล้วครับผมตอนนี้ผู้โดยสารสามารถใช้เส้นทางได้ปกติเลยครับ
0: ครับถูกเส้นทางเลยมาเร็วลงเร็วอย่างนั้นไหมคร
8: ับ ประมาณนั้นใช่ครับผมเพราะเป็นน้ำป่าน้ำหลากลงมาครับครับผมจากฝนตกหลายวันครับในพื้นที่ครับผม
0: ครับผมหลังจากนี้อาจจะมีสถานการณ์อีกมีการเตรียมความพร้อมยังไงบ้างครับผอ.ครับ
8: ทางแขวงสุโขทัยนะครับก็ได้ตั้งให้หมดในพื้นที่นะครับดำเนินการในส่วนของวิ่งตรวจสายทางนะครับตลอดเส้นทางนะครับเพื่อจะอำนวยความสะดวกในพื้นที่นะครับถ้าเกิดมีเหตุกรณีที่น้ำท่วมขังหรือน้ำท่วมผิวจราจรนะครับทางพื้นที่ก็จะรายงานแจ้งให้ทราบรวมทั้งจะมีมาตรการในการป้องกันเส้นทางน้ำนะครับเพื่อให้สามารถเส้นทางน้ำสามารถเพื่อให้ถนนสามารถวิ่งได้ครับผม
0: ครับ
8: ผม
0: พอครับมีจุดไหนที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษไหมครับจะได้แจ้งเตือนให้กับประชาชนสำหรับการเดินทางใช้เส้นทางด้วยครับ
8: ครับณตอนนี้ยังไม่มีจุดไหนที่น่าเป็นกังวลครับนะครับเพราะระดับน้ำยังอยู่ในลักษณะที่ยังไม่วิกฤตนะครับในพื้นที่นะครับยังอยู่ในลำน้ำอยู่เพราะส่วนมากในพื้นที่ของสุโขทัยน้ำจะเกิดจากการท่วมจากลำน้ำขึ้นมาเป็นหลักนะครับหรือน้ำป่าไหลหลากนะครับจะเป็นอย่างนั้นครับ
0: เช้าวันนี้มีฝนตกลงมาบ้างไหมครับผอ
8: ก็มีอยู่ครับในหลายพื้นที่ครับแต่เป็นลักษณะที่ไม่ได้รุนแรงครับผม
0: คร
8: ับผม
0: ก็เรียกว่าลดความรุนแรงลงแล้วนะครับสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติเดี๋ยวถ้ามีอะไรก็จะได้อัปเดตกันต่อนะครับเช้าวันนี้ขอบพระคุณผอ.ด้วยนะครับที่มาเพิ่มเติมกันนะครับ
8: ครับผมขอบมากครับ
0: ขอบค
8: ุ
0: ณครับสวัสดีครับ
7: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
0: ขอบคุณคุณสุปรีชาฟุ้งกีรติผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุโขทัยด้วยนะครับนะก็น้ำลดลงหมดแล้วนะครับการเดินทางเข้าสู่ภาวะปกตินะครับฝนก็ลดลงนะครับในเช้าวันนี้ก็ยังมีตกบ้างนะครับนะก็เดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันนะครับยังไงก็ยังคงต้องนะเฝ้าระวังกันต่อนะครับสำหรับสถานการณ์ฝนที่อาจจะมีตกลงมาเพราะว่าทางด้านของภาคเหนืออย่างที่เราคุยกับทางกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเช้านะครับก็ยังมีเปอร์เซ็นต์ของฝนอยู่ในเกณฑ์สูงนะครับร้อยละ80นะครับจังหวัดที่อาจจะมีฝนตกหนักมากหนึ่งในนั้นก็คือสุโขทัยนี่แหละนะครับที่ยังคงต้องติดตามสถานการณ์กันด้วยนะครับก็เพิ่มเติมมาให้นะครับในช่วงนี้ด้วยนะการจราจรกันบ้างนะครับคุณผู้ฟังนะในช่วงเร่งด่วนเช้าก็อาจจะยังมีตกค้างกันบ้างนะครับในบางจุดนะซึ่งเช้าวันนี้ก็มีการแจ้งอุบัติเหตุเรื่องของรถเสียกันมาหลายที่เลยนะครับยังไงก็ฝากเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางกันด้วยนะครับคุณผู้ฟังทางด้านของมอเตอร์เวย์ M6 ผมเน้นย้ำนะวันนี้เนี่ยเขาเปิดให้ทดลองใช้นะครับช่วงด่าน บางประอินนะครับปากช่องวันนี้วันแรกนะครับก็คือจะเริ่มต้นตั้งแต่12นาฬิกาเปิดให้ประชาชนเข้าใช้บริการได้ฟรีนะครับแล้วก็จะเข้าไปใช้ได้ฟรีเนี่ยตลอดไปทุกวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์นะก็จะเปิดช่วงเที่ยงของวันศุกร์นะครับแล้วก็จะไปปิดค่ำคืนของวันอาทิตย์ช่วงเวลาเที่ยงคืนนะฮะก็เป็นความสะดวกนะครับสำหรับใครที่จะใช้มอเตอร์เวย์ M6 นะครับจากบางปะอินปากช่องเดินทางได้ฟรีเลยนะครับหลายคนได้เคยใช้ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาสงกรานต์ที่ผ่านมานะครับตอนนี้เขาก็เรียกได้ว่าให้ทดลองเนี่ยเข้าไปวิ่งได้ฟรีเน้นย้ำนะครับเฉพาะรถ4ล้อเท่านั้นจำกัดความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำคัญที่สุดเหมือนเดิมที่เราย้ำกันพอเส้นทางยาวขึ้นเพราะว่าช่วงปากช่องโคราชก็คือเปิดใช้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นใครที่ขึ้นจากบางปะอินไปโคราชก็ร้อยกว่ากิโลเลยนะคุณผู้ฟังต้องเติมน้ำมันให้เต็มใครใช้รถยนต์ไฟฟ้าก็ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าชาร์จไฟให้เต็มนะครับแล้วก็บนทางหลวงมอเตอร์เวย์ M6 เนี่ยเขามีจุดพักรถก็ให้บริการห้องน้ำเท่านั้นนะครับแต่ว่าไม่มีพวกร้านอาหารนะครับหรือว่าปั๊มน้ำมันนะสถานีบริการต่างๆไม่มีนะครับก็ทำธุระให้พร้อมนะครับก่อนที่จะขึ้นไปใช้นะสำคัญที่สุดคือเรื่องของความเร็วนี่แหละเน้นย้ำเลยนะครับว่าอย่าขับเกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่าวิ่งไหลทางนะครับให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยกันด้วยนะฮะมีอุบัติเหตุแจ้งมาครับวิภาวดีด้านขาเข้านะครับรู้ฟังบริเวณ5แยกลาดพร้าวรถเก๋งชนกับรถจักรยานยนต์ขวางช่องทางคู่ขนานเลนซ้ายที่เกิดเหตุมีคนเจ็บเป็นหญิง1รายเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลวิมุตพหลโยธินพื้นที่ของสน.วิภาวดีนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับก็ฝากกันไว้นะครับคุณผู้ฟังเรื่องของอุบัติเหตุเราก็ไม่อยากให้เกิดนะเวลามีอุบัติเหตุก็ทำให้มีผลกระทบเรื่องของปัญหาการจราจรด้วยฝากไว้กับโครงการดีๆครับคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุกับทางบริษัทวิริยะประกันภัยร่วมกับจสร้อยของเราคุณผู้ฟังครับเข้าร่วมการทำประกันในโครงการคนรักรถคุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินคืนด้วยนะครับสมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนนะครับถ้าหากสินไหมทั้งกลุ่มเราใช้ไปไม่เกิน 70% แล้วก็ยังมีส่วนลดประวัติดีนะครับในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปด้วยกรณีที่รถเราไปประสบอุบัติเหตุถ้าเราทำประกันประเภทที่1กับโครงการก็จะมีรถสำรองให้ยืมใช้ด้วยนะครับระหว่างซ่อมครับสูงสุดไม่เกิน20วันนะครับคุณสมบัติของรถที่จะเข้าร่วมนะครับต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลครับอายุรถไม่เกิน7ปีนับจากวันที่จดทะเบียนครั้งแรกสามารถผ่อนได้ 0% นาน6เดือนนะครับส่วนรถที่อายุเกิน7ปีก็สามารถทำประกันประเภทที่3ได้นะรองรับทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลกระบะเชิงพาณิชย์นะครับมีเงินกองทุนคืนให้เช่นกันถ้าไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดแต่ไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมเปิดรับสมาชิกใหม่ที่สนใจด้วยประกันประเภทที่3ผ่อนได้ 0% 3เดือนใครสนใจขอข้อมูลเพิ่มเติมโทรได้เลยตอนนี้ครับ02-150-0888นะครับ02-150-0888ขอบคุณบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยนะครับแต่รายการ40นาทีช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
9: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุดสุด
4: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEA EI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์ at MEA EI
5: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
6: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
7: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
8: สรุปแบตเสื่อมนะครับ
9: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
7: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
9: ใช้แอปของจสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
10: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
6: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
11: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
12: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วัน
8: ที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
11: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
12: มะเร็งลำไส้ใหญ่รู้เร็วรักษาได้คนไทยอายุ 50-70 ปีตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ฟรีพบความผิดปกติส่งต่อส่งกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ฟรีรับชุดตรวจได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านหรือที่แอปพลิเคชันเป๋าตังเมนูกระเป๋าสุขภาพสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช. 1330

0: เดี๋ยวช่วงนี้นะครับไปต่อกันที่สายจากทางคุณพ่อน้องบีนะครับมีอุบัติเหตุด้วยสวัสดีครับคุณพ่อน้องบี
1: สวัสดีจ้ะบีครับผู้ดำเนินรายการดีเจพัท
0: ครับเป็นยังไงบ้างครับที่ไหนครับมีอุบัติเหตุ
1: อุบัติเหตุทางหลวงหมายเลข304นะครับ304พนมสารคามมุ่งหน้าไปทางเขาหินซ้อนขาออก
0: อ๋อครับ
1: จุดเกิดเหตุหลักกิโลที่เท่าไหร่พ่อน้องบีไม่ได้มองไม่เห็นไม่มีแต่จุดสังเกตคือตรงข้ามกับฟาร์มไก่หรือโรงไก่รับพีพัฒน์นะครับผม
0: ครับ
1: นั่นเลยตรงข้ามเลยตรงโค้งพอดีเลยครับมีรถหกล้อตกล่องกลางอ่ะล่องน้ำอ่ะระหว่างขนานกับทางด่วนนะครับ
0: ครับ
1: ครับผมไม่มีผู้บาดเจ็บนะเห็นรถไม่ได้ไปชนอะไรอ่ะมันเป็นลงไปดื้อเลยแบบ
0: หลักไ
1: หลหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะ
0: โอ้ลงไปในร่องกลาง
1: ใช่ครับตัวรถไม่คว่ำไม่อะไรมันเป็นป่าหญ้าไม่ได้ไปชนต้นไม้อะไรอ่ะสภาพก็ยังเหมือนเดิมอยู
0: ่ครับ
1: แต่มันลงไปแบบน่าจะหลับหรือเปล่าไม่แน่ใจ
0: โอ้เห็นมีเจ้าหน้าที่หรือยังครับเนี่ย
1: ไม่มีเจ้าหน้าที่เลยผมขอเจ้าหน้าที่ไปสแตนบายหรือไปเปิดไฟความว่าในจุดเกิดเหตุหน่อยครับเพราะว่ามันตรงนั้นมันเป็นโค้งอ่ะสมาชิกหลุดป่าเลยโค้งมาก็ตักเอเลยอะครับ
0: โอ้
1: ทำไมต้องเก็บมานี่จะไม่รู้เลยเพราะว่ามีรถสิงห์หนึ่งคันเป็นสีดำแล้วก็คนมายืนอยู่สามคนนะครับ
0: โอ
1: ้ยืนไหลทางซ้ายก็ตรงไหลทางเราแคบ
0: ไม่แน่ใจเหมือนเหตุเพิ่งเกิดหรือเปล่าครับเนี่ย
1: ผมไม่แน่ใจว่าเหตุเกิดตั้งแต่เมื่อไรครับแต่เห็นมีคนมายืนอยู่สามคนแล้วรถสิงห์หนึ่งคันครับ
0: ที
1: ่เองไม่มีผู้บาดเจ็บผมใช้เลนขวามาผมจอดดูไม่ได
0: ้โอ้แต่ว่ารถยังไม่ค่อยติดเท่าไหร่ใช่ไหม
1: โอ้รถคล่องตัวดีครับ
0: ใช้
1: ความเร็วตามกฎหมายที่กำหนดได้เลยครับ
0: จะอันตรายตรงนี้แหละเพราะว่า
1: ใช่ครับอันตราย
0: ด้วยอะไรด้วย
1: ที่คนเอาดีต้องการคือขอเจ้าหน้าที่มาเปิดสัญญาณไฟฟ้าตั้งแต่นั้นเนิ่นหน่อยครับ
0: ได้ครับ
1: เพราะเลยโค้งมาก็ตักเหยียรถเข็งเลยครับ
0: โอ้ครับ
1: ถ้าเลนขวาก็ยังพอนั่นได้แต่ถ้าเลนซ้ายหักหลบก็เพราะหลายทางมันแคบนิดเดียวรถเข็งจอดก็กินไปกับเกือบจะขึ้นเลนซ้ายแล้วครับ
0: ครับผม
1: พออยู่ตรงข้ามรับพีพักเลยครับสังเกตง่ายๆโรงไก่นั่นน่ะ
0: ฟาร์มรับพีพักนะตรงข้ามกัน
1: ไก่รับพีพักนะครับ
0: ได้ครับได้เดินทางไปไหนครับเนี่ยวันนี้คุณพ่อต้องบี
1: พ่อต้องบีจะไปกบินบุรีครับไปกบินบุรีนี่ผมอุตสาหกรรมกบินบุรี
0: แถวนั้นอากาศเป็นยังไงบ้างครับ
1: โอ้วันนี้ยังไม่เจอแดดเลยครับ
0: หรอครึ้มๆหรอ
1: ฟ้าครึ้มๆเมฆมากครับแดดอ่อนๆหรือสลัว
0: คร
1: ับ ตาเรามัวๆยังไงไม่รู้ผมนั้นอากาศข้างบนมันขมุกขมัวเลยนะครับ
0: ครับเดินทางปลอดภัยนะครับคุณพ่อน้องบี
1: ครับผม
0: ได้ครับข้างหน้ามีอะไรเพิ่มเติมกันนะครับ
1: ครับผมครับผม
0: ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ทางหลวง304นะครับ304ด้านขาออกตรงข้ามกับฟาร์มรพีพัฒน์ตรงนั้นจะเป็นทางโค้งด้วยนะครับให้เพิ่มความระมัดระวังนะครับมีอุบัติเหตุนะครับฟาร์มตรงข้ามฟาร์มรพีพัฒน์ตำบลเกาะขนุนอำเภอพนมสารคามด้านฝั่งขาออก304รถ6ล้อเสียหลักตกร่องถนนนะครับระหว่างช่องทางคู่ขนานกับช่องทางหลักการเคลื่อนตัวไม่มีปัญหาครับแต่ให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยเพราะว่าเห็นมีคนเนี่ยนะครับออกมาด้านนอกรถด้วยไงอันตรายนะครับก่อนหน้านี้วิภาวดีรังสิตด้านขาเข้ามีอุบัติเหตุนะครับบริเวณ5แยกลาดพร้าวรถเก๋งชนกันกับรถจักรยานยนต์แล้วขวางช่องทางคู่ขนานเลนซ้ายมีคนเจ็บนะครับหญิง1รายนำส่งไปแล้วแล้วก็ทางสุขสวัสดิ์รถมากนะครับเคลื่อนตัวช้าครับบริเวณระหว่างทางขึ้นทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์มุ่งหน้ามาทางแยกพระประแดงทางฝั่งขาเข้านะครับเคลื่อนตัวช้าด้านกลับกันรถเยอะเคลื่อนตัวช้าเหมือนกันนะครับก็เป็นข้อมูลนะครับจากทางคุณสอคุในนะครับที่เพิ่มเติมการจราจรทางด้านนี้มาให้ด้วยนะครับหลายๆท่านอาจจะเริ่มออกเดินทางกันในช่วงสายๆนะครับก็เพิ่มเติมเรื่องของข้อมูลกันได้สวัสดีทางพี่หนูพินด้วยนะครับนะก็มาทักทายกันในช่วงเช้าวันนี้ด้วยเอาล่ะคุณผู้ฟังนะครับ มีเรื่องที่ต้องประสัมพันธ์นะครับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569 The 2026 Annual Meeting of the International Monetary Fund and the World Bank Group นะครับเปิดประตูสู่อนาคตประเทศไทยบนเวทีโอลิมปิกการเงินโลกนะครับคุณผู้ฟังครับนับถอยหลังอีกไม่เกิน2เดือนครับประเทศไทยเรากำลังจะก้าวขึ้นสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจโลกกับการเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมด้านการเงินและการคลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569นะครับหรือ The 2026 Annual Meeting of the International Monetary Fundand the World Bank Group ซึ่งจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่นะครับระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้ครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครนะครับคุณผู้ฟังครับการได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่คือเครื่องยืนยันถึงศักยภาพความพร้อมและความเชื่อมั่นที่ประชาคมโลกมีต่อประเทศไทยทั้งด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานระดับสากลและความพร้อมในฐานะศูนย์กลางการประชุมไมซ์ของภูมิภาคโดยจะมีผู้นำระดับโลกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางและผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการธนาคารมากกว่า15,000คนจาก191ประเทศทั่วโลกนะครับที่เดินทางมาร่วมพูดคุยและหารือเพื่อกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกยุคใหม่ที่บ้านเราด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับในฐานะคนไทยและประเทศเจ้าภาพการจัดประชุมในครั้งนี้ทุกคนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวการเตรียมการจัดเตรียมความพร้อมวาระการประชุมที่น่าสนใจทิศทางและกรอบนโยบายที่จะเกิดขึ้นพร้อมร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันครับผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการได้ที่เว็บไซต์ www.am2026thailand.go.th หรือที่ Facebook am2026thailand นะครับ www.facebook.com/am2026thailand ครับนี่นะก็ถือว่าเป็นงานใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยด้วยนะครับ8นาฬิกากับ57นาทีครับนะฮะก็เพิ่มเติมข้อมูลเรื่องของการเดินทางกันได้คุณกุ๊ดมิ้วบอกว่า304กบินบุรีมุ่งหน้านครราชสีมาขึ้นเขา5กิโลใช้ความระมัดระวังด้วยมีอุบัติเหตุเกิดบ่อยครับตรงนี้นะฮะขอบคุณมากๆนะครับนะก็เพิ่มเติมมาให้เดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนนะครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับกระทรวงสาธารณสุขออกข้อสั่งการถึงหน่วยงานในภาคเหนือและภาคอีสานในการรับมืออุทกภัยอีกสักครู่กับติดตามครับ
2: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.99% ถึง 5.95% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: กลับมาติดตามการรับมืออุทกภัยของกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้ออก7ข้อสั่งการถึงหน่วยงานในภาคเหนือและภาคอีสานนะครับในการรับมืออุทกภัยให้ดูแลประชาชนได้อย่างต่อเนื่องนะครับคุณวรชันชัยชูประเสริฐสุขมีรายงานครับ
4: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายแพทย์สมฤทธิ์ ถึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ติดตามรายงานล่าสุดซึ่งพบว่ามีพื้นที่ประสบภัยและได้รับผลกระทบใน3จังหวัดได้แก่จังหวัดน่านสุโขทัยและแม่ฮ่องสอนโดยมีสถานบริการสาธารณสุขได้รับผลกระทบรวม6แห่งและสำหรับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดน่านได้รับผลกระทบในอำเภอเมืองน่านภูเพียงและเวียงสาโดยโรงพยาบาลน่านได้ประกาศงดให้บริการตรวจรักษาและผ่าตัดผู้ป่วยไม่ฉุกเฉินตั้งแต่วันที่20ถึง23สิงหาคม2569พร้อมทั้งย้ายแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินไปเปิดให้บริการที่โรงพยาบาลสนามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านขณะที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองน่านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.ดอนตันรพสต.ป่าคาและรพสต.ริมอำเภอท่าวังผาจำเป็นต้องปิดให้บริการชั่วคราวขณะที่จังหวัดสุโขทัยแม้ว่ายังไม่มีรายงานสถานบริการได้รับผลกระทบแต่ได้สั่งการให้ลงพื้นที่ดูแลกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยเรื้อรังผู้ป่วยจิตเวชที่ไม่ให้ขาดยาพร้อมตั้งรับมวลน้ำที่จะไหลมาจากจังหวัดแพร่ส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเส้นทางคมนาคมสัญจรได้เพียงช่องทางเดียวจนอาจส่งผลกระทบต่อการส่งต่อผู้ป่วยได้มีการประสานเตรียมความพร้อมในการส่งต่อผู้ป่วยทางอากาศยานไว้แล้วหากเกิดเหตุฉุกเฉินทั้งนี้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินได้ออกข้อสั่งการเน้นย้ำให้หน่วยงานในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือติดตามพยากรณ์อากาศและแจ้งเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มอย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงผู้ป่วยที่ต้องใช้ออกซิเจนผู้ป่วยฟอกไตหญิงตั้งครรภ์และผู้พิการไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยตลอดจนจัดเตรียมทีมแพทย์ยาและเวชภัณฑ์ระบบสุขาภิบาลในศูนย์พักพิงรวมถึงวางเส้นทางลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินให้มีความพร้อมตลอด24ชั่วโมงวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
3: ส่วนข่าวต่างประเทศนะครับติดตามหน้าต่างโลกวันนี้ได้จากคุณกุลวดีประชากิติคุณครับ
5: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่เกิดแผ่นดินไหวขนาดความรุนแรง 6.7 บริเวณเทือกเขาแอนดีสทางตอนใต้ของเปรูแต่ยังไม่มีรายงานความเสียหายใดๆและไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดคลื่นยักษ์สึนามิผู้นำสหรัฐขู่ว่าประเทศใดๆที่ให้ความช่วยเหลือหรือทำธุรกิจกับอิหร่านจะเผชิญผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลขณะที่ปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐล้มเหลวที่จะทำให้อิหร่านกลับสู่โต๊ะเจรจาสหรัฐอาณาจักรเยอรมนีอิตาลีและแคนาดาประณามโครงการก่อสร้างบ้านพักหลังใหม่ในเขตเวสต์แบงค์ที่อิสราเอลยึดครองประธานาธิบดีอีแจมยองของเกาหลีใต้พบหารือกับนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนที่กรุงโซลของเกาหลีใต้เกิดดินถล่มที่เหมืองทองคำแห่งหนึ่งที่ไม่มีใบอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายในโคลัมเบียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13คนและได้รับบาดเจ็บอีก7คนประชาชนหลายหมื่นคนในรัฐอินเดียนาของสหรัฐอยู่อาศัยโดยไม่มีไฟฟ้าใช้เป็นวันที่9หลังถูกพายุที่รุนแรงพัดกระหน่ำจนทำให้ต้นไม้และเสาไฟฟ้าล้มทั่วพื้นที่แห่งนี้กุลวดีพัฒนาลีลารายงานค่ะ
6: เมืองไทยจะร่มเย็นและน่าอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไปเพียงแค่คุณไม่คิดร้ายใครขอแค่คนไทยรักกัน
3: ติดตามข่าวครั้งต่อไปในเวลา10นาฬิกานะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: การประปานครหลวงเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนโดยมาตรการเฝ้าระวังน้ำดิบป้องกันน้ำท่วมยกระดับการตรวจสอบและคาดการณ์คุณภาพน้ำแบบออนไลน์
10: พื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้น้ำสามารถติดตามสถานการณ์น้ำได้แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: วิตเมือง
1: ชั่วโมงนี้นะฮะเรามาติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำกันบ้างนะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อช่วงตีสี่ที่ผ่านมาเนี่ยทราบมาว่าฝนถล่มแม่สอดนะครับน้ำเมยล้นตลิ่งเข้าท่วมตลาดนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับทางคุณหว่องขออภัยคุณเตยนะซึ่งเป็นเจ้าของร้านหว่องข้าวแกงนะครับนะผู้ที่โพสต์ Facebook นะฮะอัปเดตสถานการณ์น้ำเมื่อคืนที่ผ่านมาด้วยนะครับสวัสดีครับคุณเตย
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: คุณเตยตรงนี้บริเวณช่วงหน้าวัดอรัญญเขตใช่ไหมตรงนี้อรัญเขตเนาะแม่สอด
2: ค่ะ
1: ใช่ไหมฮะเมื่อคืนนี้สถานการณ์นี่เป็นยังไงบ้างเห็นคุณเตยโพสต์ Facebook ด้วยใช่ไหม
2: ค่ะใช่ค่ะก็น้ำท่วมอะค่ะ
1: ครับ
2: ตามถนนที่บริเวณตลาดชุมชนนะคะ
1: ครับสักเริ่มต้นสักกี่โมงได้ตอนนั้นเน
2: ี่ยออกไปก็ประมาณตีสี่นะคะน่าจะท่วมมาก่อนแล้วช่วงอาจจะช่วงตีสามนะคะที่น้ำเริ่มขึ้นมา
1: เห็นบอกโดยเฉพาะตลาดริมเมยใช่ไหมตรงนี้
2: อันนี้ไม่ใช่ค่ะอันนี้เป็นในตัวเมืองแม่สอดอะค่ะคือเทศบาลเมืองค่ะแถวตลาดค่ะถ้าริมเมยต้องออกไปอีก
1: อ๋อถ้าริมเมยเป็นอีกจุดหนึ่งมันต้องออกไปอีกตรงนั้นเขาเรียกว่าตลาดอะไรอะคุณเตย
2: ตลาดพาเจริญค่ะ
1: ตลาดชาเจริญใช่ไหม
2: ใช่ค่ะพาเจริญ
1: อ๋อพาเจริญนะ
2: แถวสถานีตำรวจอะค่ะท่วมเยอะตรงน
1: ั้
2: นนะคะ
1: โอ้แล้วมันสูงประมาณเท่าไหร่ตอนนั้นน่ะน้ำมันไหลแรงไหม
2: แรงอยู่นะคะน่าจะประมาณไม่ถึงเข่าอะค่ะแบบประมาณหน้าแข้งอะไรเงี้ยค่ะ
1: โอ้ครับครับ
2: รถก็ยังวิ่งได้อยู่ครึ่งล้อค่ะ
1: โอ้ความสูงประมาณครึ่งล้อรถใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: ลักษณะน้ำนี่คือมันมาเร็วไปเร็วอย่างนั้นไหมหรือว่ามีท่วมขังด้วย
2: น่าจะเป็นการท่วมขังแบบว่าระบายไม่ทันมากกว่านะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เห็นว่าน้ำลดแล้วนะคะ
1: ครับลักษณะน้ำคือมันมาจากทางไหนมาขึ้นมาจากท่อไหมหรือว่ายังไง
2: อันนี้ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าที่ดูจากไลฟ์สดอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกว่าเหมือนขึ้นมาจากน่าจะเป็นลำคลองประมาณนี้ค่ะ
1: เพราะว่าระดับน้ำในแม่น้ำเมยมันสูงขึ้นด้วย
2: ใช่แล้วก็น้ำเมยน่าจะหนุนด้วยค่ะแล้วก็มันก็เลยแบบล้นเข้ามา
1: แล้วได้สอบถามเพื่อนๆหรือว่าญาติหรือว่าคนที่รู้จักไหมครับว่ามีผลกระทบถึงไหนยังไง
2: ไม่ได้ถามเลยค่ะพอดีว่าเป็นคนที่อื่นจังหวัดอื่นด้วยค่ะมาอยู่ที่นี่เพิ่งมาอยู่ค่ะ
1: เคยมาอยู่ที่นี่กี่ปีแล้วอ่ะคุณเตย
2: 5เดือนค่ะ
1: โอ้เพิ่ง5เดือนเองโอ้
2: ใช่ค่ะเพิ่งย้ายมาอยู
1: ่โอ้ครับเห็นภาพแล้วตกใจมั้ยตอนตี4เนี่ยที่เราโพสต์ Facebook ตอนนั้นน่ะ
2: ใช่ค่ะตกใจค
1: ่
2: ะค
1: ิ
2: ดว่าน่าจะท่วมขึ้นอีกแต่ว่าเห็นว่าทางเทศบาลได้ออกมาชี้แจงแล้วว่าน้ำลดลงแล้วค่ะน่าจะเป็นที่การระบายน้ำไม่ทันประมาณเนี้ยค่ะ
1: ครับตอนนี้ลดลงแค่ไหนครับณเวลานี
2: ้น่าจะปกติแล้วนะคะน่าจะแบบสัญจรได้ปกติแล้วค่ะ
1: เออฮะครับแล้วอย่างเมื่อวานนี้เป็นยังไงบ้างช่วงเย็น
2: เมื่อวานนี้ปกติเลยค่ะ
1: ปกติเลยใช่ไหม
2: ในตลาดนะคะในเทศบาลแม่สอดก็คือปกติเลย
1: มันมีฝนตกลงมาเพิ่มเติมด้วยไหมครับเมื่อเช้ามืดอ่ะตอนที่เราถ่ายโพสต์เฟซบุ๊กอ่ะ
2: ตกค่ะใช่ค่ะตกตลอดเลยค่ะตอนนี้น่าเพิ่งหยุดไปเมื่อสักครู่เองค่ะแต่ว่าเดี๋ยวน่าจะตกอีกนะคะเพราะว่าปกติแล้วตกทั้งวันเลยค่ะ
1: ครับช่วงนั้นตีสี่นี่ตกหนักไหมคุณเตย
2: ก็ไม่หนักเท่าไหร่นะคะ
1: คือเหมือนกับว่าตกมาตั้งแต่เมื่อคืนด้วยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะตกตลอดตกต่อเนื่องอะค่ะ
1: อ๋อครับครับก็เรียกได้ว่าสถานการณ์แล้วชาวบ้านที่เขาเตรียมตัวเตรียมความพร้อมยังไงบ้าง
2: น่าจะแบบว่าต้องยกของขึ้นที่สูงนะคะพวกที่อยู่บ้านที่ใกล้ริมแม่น้ำเมยแล้วก็ที่อยู่แถวบริเวณตลาดอะค่ะใช
1: ่
2: เพราะว่ามันเป็นพื้นที่ต่ำด้วยอะค่ะในตลาดค่ะ
1: อย่างร้านรวงต่างๆร้านคุณเตยเองตอนนี้เปิดให้บริการได้ไหมครับเนี่ย

0: ตอนส่วนที่ร้านนี้คือน้ำจะไม่ได้ขึ้นมาถึงเยอะเหมือนตรงอื่นค่ะก็แต่ก็ไม่ได้เปิดเพราะว่าการสัญจรอะไรอย่างนี้ลำบากค่ะลูกค้าน่าจะมาลำบากค
1: ่
0: ะก็เลยไม่ได้เปิดร้าน
1: โอ้นี่ปิดมาหลายวันแล้วหรือยังฮะหรือว่าเพิ่งจะปิดวันนี้เนี่ย
0: เพิ่งปิดวันนี้เลยค่ะตกใจเพราะว่าไม่ได้รับการแจ้งเตือนด้วยค่ะว
1: ่
0: าน้ำท่วมซึ่งจะได้รับเมื่อเช้าเองค่ะ
1: เป็นการ
0: 6โมงเช้า
1: เป็นการแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์ใช่ไหมครับ
0: ค่ะใช
1: ่โอ้ครับก็เรียกว่าตอน6โมงเช้านี่สถานการณ์มันเป็นยังไงมันดีขึ้นหรือยังตอนนั้นน่ะ
0: น่าจะประมาณน่าจะทรงตัวอยู่นะคะแล้วก็เริ่มน้ำก็เริ่มค่อยๆลดลงเรื่อยๆค่ะแต่ถ้าเกิดทางพวกริมเมยอะไรนี้น่าจะหนักอยู่นะคะเหมือนน้ำน่าจะขึ้นอยู่ค่ะตอนนี
1: ้โอ้แล้วตรงนั้นเป็นจุดท่องเที่ยวด้วยเป็นช่วงย่านการค้าทางชายแดนไทยเมียนมาด้วยนะตรงนั้นนะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับอูเห็นที่คุณเตยโพสต์ก็คือตอนนั้นที่ขับรถแล้วก็ยังลุยน้ำได้อยู่ใช่ไหมเป็นรถกระบะหรือเปล่าฮะที่ใช
0: ้เป็นรถเก่งค่ะ
1: โอ้รถเก่งด้วยอืมครับมา
0: จุดนั้นน่าจะสูงมาก
1: ใช่ไหม
0: จะที่สุดแล้วนะคะในบริเวณนั้น
1: เพราะว่าเราดูระดับของทางเท้าเนี่ยคือเรียกได้ว่าปริ่มขึ้นไปบนทางเท้าด้วยนะบางที่อ่ะบางจุดนะ
0: ค่ะ
1: แต่รถก็ยังวิ่งได้นะครับอืม
0: ค่ะยังวิ่ง
1: ก็สูงเหมือนกันนะคุณเตยดูจากที่คุณเตยถ่ายแล้วก็ดูด้านหน้ารถแต่ที่เราตามหลังเขาอยู่อ่ะรถก็พอได้อยู่นะพอใช้ได้เลยโอ้โหก็เลยเป็นภาพที่เราเข้าไปดูแล้วก็เลยแบบโอ้ขอคุยด้วยเลยนะครับที่จอสอรอตอนนี้ก็คุณผู้ฟังก็ติดตามกันอยู่ให้กำลังใจคุณเตยด้วยเดี๋ยวจะกลับมาเปิดอีกเมื่อไหร่อ่ะคุณเตย
0: ก็น่าจะพรุ่งนี้นะคะเพราะถ้าติดตามแล้วน้ำลดแล้วปกติแล้วก็คงจะเปิดพรุ่งนี้ค
1: ่
0: ะใช่ค่ะ
1: นะขอให้ขายดิบขายดีเนาะนะครับยังไงก็ให้กำลังใจมากๆเลยได้ครับขอบคุณคุณเตยเช่นกันขอบคุณเช่นกันครับคุณเตยครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับคุณเตยนะครับเจ้าของร้านหว่องข้าวแกงเอาใครอยู่ทางนั้นก็แวะไปอุดหนุนคุณเตยได้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เปิดให้บริการนะครับนะก็เป็นคนที่โพสเฟซบุ๊กให้เราได้ติดตามเพิ่มเติมกันด้วยเดี๋ยวขอไปติดตามทางด้านของปภ.กันบ้างนะครับนะกับทางหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากนะครับคุณวรวิทย์อินตะใจครับสวัสดีครับหัวหน้าครับ
2: ครับครับสวัสดีครับ
1: หัวหน้าสถานการณ์ล่าสุดเป็นยังไงบ้างครับ
2: ตอนนี้ในเขตเทศบาลแม่สอดน้ำแห้งแล้วนะครับปกติแล้วช่วงเช้ามืดเนี่ยเป็นน้ำฝนที่ระบายไม่ทันนะครับจากห้วยแม่สอดเนี่ยครับแล้วก็ในส่วนของตลาดริมเมยนะครับเราติดตามสถานการณ์น้ำตั้งแต่เมื่อวานนะครับตั้งแต่ต้นน้ำอำเภอพบพระลงมาก็พบว่าระดับน้ำมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อวานก็ได้แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนผ่านเสียบอดแคสตั้งแต่เมื่อวานนะครับ
1: uh-huh.
2: แต่ว่าก็ยังไม่ถึงขั้นล้นตลิ่งเข้ามาในชุมชนนะฮะแต่ว่าก็จะมีท่วมขังอยู่บริเวณลานจอดรถของตลาดริมเมยนะครับ
1: uh-huh.
2: ตอนนี้ก็ทางพ่อค้าแม่ค้าก็เก็บของในตลาดขึ้นที่สูงกันนะฮะ
1: uh-huh. แล้วน้ำมันท่วมมากแค่ไหนตรงตลาดริมเมยอ่ะครับหัวหน้า
2: ตลาดริมเมยตอนนี้ท่วมเฉพาะบริเวณลานจอดรถอะครับ
1: อ๋อในตลาดที่ไม่ท่วมนะ
2: ในตลาดที่เป็นแผงขายของยังไม่ขึ้นฮะ
1: แล้วที่จอดรถนี่มันสูงแค่ไหนระดับน้ำอะครับ
2: จอดรถก็สูงประมาณ30เซน40เซนประมาณนี้ครับเป็นน้ำฝนด้วยแล้วก็น้ำจากน้ำเมยที่ปิ่มตลิ่งเข้ามานะฮะ
1: แล้วนอกเหนือจากบริเวณที่จอดรถนี่มีจุดอื่นด้วยไหมครับที่น้ำท่วม
2: จุดอื่นยังไม่มีครับนะ
1: จอดรถได้ไหมอ
2: ย่างชุมชนอย่างอะไรยังไม่เข้านะครับ
1: อ๋อสามารถจอดรถได้ไหมที่ลานจอดของตลาดเนี่ย
2: ที่ลานจอดรถไม่ได้
1: เล
2: ยครับ
1: ไม่ได้เลยนะโอ้ต้องปิดเลยแล้วอย่างนี้ตลาดเขาก็ยังเปิดให้บริการอยู่ไหม
2: ตอนนี้แจ้งให้พ่อค้าแม่ค้าเก็บของหมดแล้วครับ
1: อืม
2: นะฮะเพราะว่าเราเกรงว่าน้ำมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะเริ่มขึ้นชั่วโมงละประมาณ10เซนอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: ณตอนนี้เหรอฮะสถานการณ์
2: ก็แนวโน้มตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับที่เราตามมาก็ขึ้นประมาณชั่วโมงละ10เซน10เซนอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: แล้วตอนนี้แนวโน้มลดลงบ้างไหมครับ
2: แนวโน้มยังขึ้นอยู่นะครับ
1: หรอ
2: เพราะว่าทางฝั่งพม่าทางอะไรน้ำฝนตั้งแต่เมื่อวานนะครับเราติดตามทางพบพระทางอะไรน้ำที่ยังอยู่ทางต้นน้ำก็กำลังทยอยไหลลงมาฮะที่ตลาดลินเมยครับ
1: ครับแสดงว่าสถานการณ์ณตอนนี้ก็คือยังไม่ดีขึ้นยังว่าอย่างนั้นได้ไหมครับ
2: ต้องเฝ้าระวังตลอดแล้วก็เราแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนเก็บของเก็บอะไรแล้วนะฮะ
1: มีท่วมไปถึงพื้นที่บ้านเรือนประชาชนด้วยไหมครับนอกเหนือจากตลาด
2: ยังครับ
1: ยังนะ
2: นะฮะ
1: แล้วในตลาดก็ยังไม่ได้ท่วมแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะเปิดขายได้นะตรงนี
2: ้ครับเพราะเราก็แจ้งให้ขนของคนเลยถ้าเดี๋ยวเกิดน้ำมันมาเพิ่มเรื่อยๆแล้วเข้าท่วมเดี๋ยวจะเก็บของไม่ทันจะเสียหาย
1: ฝนยังตกอยู่ไหมครับตลาดริมเมยนะตอนนี
2: ้ในตลาดริมเมยในเขตเทศบาลตอนนี้ไม่ตกครับ
1: ตอนนี้
2: แต่ว่าในทางฝั่งพม่าทางอะไรเราก็เช็คอยู่นะครับก็มี
1: ครับแนวโน้มวันนี้จะเป็นยังไงบ้างครับเท่าที่ประเมินสถานการณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย
2: แนวโน้มฝนน่าจะลดลงนะครับไม่ได้ตกหนักฮะ
1: ครับก็คือลดลงกว่าเมื่อวานใช่ไหมหัวหน้า
2: ปริมาณฝนลดลงนะครับแต่ว่าน้ำที่ตกลงมาเนาะจากฝนที่ตกมาจากเมื่อวานเนี่ยมันก็จะทยอยไหลลงมาใช่ไหมฮะ
1: เพราะว่าระดับน้ำในแม่น้ำเมยที่ตอนนี้ก็ยังสูงใช่ไหม
2: ครับสูง
1: ฮะอันนี้ก็เป็นสาเหตุหลักเลยเพราะว่าระดับน้ำยังสูงก็เลยทำให้มันเรียกได้ว่าสูงกว่าตลิ่งนะสถานะเนี้ยที่ผ่านมาตอน8โมงเนี่ยระดับน้ำเมยเขาบอกว่าวัดได้นะครับก็คือสูงกว่าตลิ่งศูนย์บวก
2: สูงกว่าตลิ่ง
1: ใช่ไหม
2: บวกก็คือสูงกว่าตลิ่งแต่ว่าเรามีคันดินอยู่นะฮะมันจะเข้าท่วมตลาดมันจะสูงต้องสูงประมาณเมตรครึ่งนะฮะสูงกว่าระดับนั่นแหละ
1: นะฮะหมายถึงว่าต้องสูงกว่าตลิ่งประมาณเมตรครึ่งใช่ไหมแต่ล่าสุด
2: ในที่ตลิ่ง
1: ครับ
2: เพราะเราจะมีแนวป้องกันมีอะไรอยู่นะฮะระดับตลิ่งเนี่ยคือระดับตลิ่งตามธรรมชาตินะครับ
1: ครับก็แสดงว่ายังอยู่ในช่วงที่ควบคุมได้ว่าอย่างนั้นดีกว่าใช่ไหมครับ
2: ถ้าสมมุติว่าแนวโน้มน้ำทรงตัวอะไรเนี้ยก็ยังไม่ได้อยู่นะครับแต่ถ้าเพิ่มขึ้นเรื่อยชั่วโมงละ10 เซนจนไปถึงแตะระดับที่สูงกว่าตลิ่งประมาณเมตรครึ่งอะไรเงี้ยฮะมันก็จะเข้าท่วมตลาดนะ
1: อย่างเมื่อวานนี้มันก็มีช่วงพีคไปแล้วใช่ไหมครับที่มันสูงแล้วก็เข้าท่วม
2: มันก็จะที่เราตามมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อวานยังต่ำกว่าระดับตลิ่งประมาณเมตรหนึ่งเมตรหนึ่งแล้วก็มันก็จะไล่ขึ้นเหลือ70 เซน 60 เซนอะไรเงี้ยนะฮะ
1: ล่าสุดดูจากข้อมูลเนี่ยที่เขาอัปเดตกันนะครับบอกว่าสูงกว่าตลิ่งบวกอยู่ 0.8 เมตรหัวหน้า
2: ก็คือหมายว่าสูงกว่าระดับตลิ่งอยู่ประมาณ80เซนนะฮะ
1: 80เซนประมาณนี
2: ้80เซนนะฮะ
1: ตัวเลขนี้ยังถือว่าพอรับมือได้ไหมครับ
2: ถ้าเป็นแบบนี้ถ้ามันไม่เพิ่มแล้วอะไรก็ยังได้อยู
1: ่ยังได้อยู่ถ้าไม่เพิ่ม
2: นะฮะ
1: คร
2: ับ แต่ที่นี่มันจะเพิ่มชั่วโมงละประมาณ10 เซนอะไรเงี้ยฮะเท่าที่ตามมาตั้งแต่เมื่อวานน่ะนะครับ
1: ครับ
2: มันไม่ได้ขึ้นรวดเร็วหรืออะไร
1: ครับหลังจากนี้มีแผนยังไงบ้างครับหัวหน้าในการดูแลพี่น้องประชาชน
2: ตอนนี้เราก็เรื่องของการแจ้งเตือนเรื่องของการเก็บข้าวเก็บของขึ้นสู่ที่สูงกันเนาะนะครับเพื่อเรายังมีเวลาในการที่จะเก็บของเก็บอะไรเงี้ยนะฮะ
1: ครับ
2: ถ้ามันมากกว่าเมตรหรือเมตร50ขึ้นไปจำเป็นต้องอพยพพี่น้องประชาชนที่นี่เราก็จะต้องอพยพนะฮะแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่เข้าถึงชุมชนนะครับ
1: ครับ
2: ยังไม่กระทบถึงชุมชนนะ
1: ก็ได้เตรียมแผนไว้หมดแล้วนะครับนะแนวนั้นสถานการณ์ไม่ดีขึ้นหรือว่าเลวร้ายไปกว่านี้อะไรแบบนี้นะ
2: ครับ
1: นะครับประชาชนตื่นตัวแค่ไหนครับจากการแจ้งเตือนของทางปพ
2: เราแจ้งทั้งระบบสปอตแคสต์แล้วก็ในพื้นที
1: ่
2: ก็ใช้หลายระบบเสียงตามสายใช้รถประกาศอะไรเงี้ยชาวบ้านก็ค่อนข้างที่จะตื่นตัวครับ
1: ครับ
2: ตื่นตัวเพราะว่าเขาก็เคยมีประสบการณ์มาก่อนนะครับ
1: ได้ครับวันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวต้องติดตามสถานการณ์เพราะว่าฝนยังให้ไว้โดยรวมเนี่ย

0: 80เลยนะทางภาคเหนือ
1: ครับครับครับ
0: ยังอยู่ในเกณฑ์ที่สูง
1: แต่ของเราจะนี่นิดนึงคือถ้าฝนที่ตกในฝั่งพม่าเนี่ยบางทีเราไม่ทราบปริมาณน้ำฝนที่ที่แน่นะครับเราดูได้แต่เรดาร์อย่างเดียวแต่ถ้าตกแถวในฝั่งเราเช่นพบพระทางอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะประเมินได
0: ้นะครับให้กำลังใจด้วยตากนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ทางกรมอุตุเตือนว่ามีฝนตกหนักมากนะครับ
1: ครับ
0: นี่ละให้กำลังใจเดี๋ยวยังไงถ้ามีอะไรอัปเดตกันนะครับหัวหน้าครับ
1: ครับผม
0: ได้ครับขอบคุณมากเลยครับ
1: ครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณคุณวรวิทย์อินตาใจหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากหนึ่งในนั้นคือจังหวัดตากนะครับที่มีเตือนฝนตกหนักมากนอกเหนือจากนั้นก็จะมีจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วยนะครับล่าสุดเนี่ยคุณผู้ฟังครับทางปภ.มีการแจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำยวมที่อำเภอแม่เสรียงอำเภอศพเมยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและเริ่มล้นตลิ่งครับส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนริมแม่น้ำยวมและที่ลุ่มต่ำขอให้ประชาชนติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินที่มีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางนะครับนี่นะฮะมีการแจ้งเตือนนะครับคุณผู้ฟังสำหรับระดับน้ำในแม่น้ำยวมมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็เริ่มล้นตลิ่งที่อำเภอแม่เสรียงอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วยนะครับพื้นที่ริมแม่น้ำยวมรวมถึงที่ลุ่มต่ำให้ติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดนะครับยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถดูแลกลุ่มเปราะบางนะครับนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะครับแม่ฮ่องสอนที่มีการแจ้งเตือนเรื่องของฝนที่ตกหนักคุณฟังสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่จังหวัดน่านและพะเยาตอนนี้เริ่มคลี่คลายแล้วนะครับทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมนะครับในจังหวัดน่านบอกว่าพ้นจุดพีคแล้วหลังจากมวลน้ำเนี่ยไหลผ่านตัวเมืองแล้วไปรวมที่อำเภอเวียงสาซึ่งมีระดับน้ำสูงกว่าตลิ่งเนี่ย2เมตรซึ่งคาดว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติได้นะครับภายใน 2-3 วันครับก่อนที่จะไหลลงสู่เขื่อนสิริกิติ์ที่ยังคงมีพื้นที่รองรับน้ำได้นะครับในเขื่อนสิริกิติ์แต่ว่าอย่างไรก็ตามยังคงต้องเฝ้าระวังเหตุดินโคลนถล่มและพื้นที่ถูกตัดขาดในจังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างใกล้ชิดนะครับในส่วนของลุ่มน้ำยมกำลังประสบปัญหาฝนตกหนักสะสม 200-300 มิลลิเมตรในพื้นที่จังหวัดพะเยาจังหวัดแพร่และจังหวัดสุโขทัยครับส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมหลายจุดนะครับโดยเฉพาะอำเภอศรีสัชนาลัยอำเภอสวรรคโลกและอำเภอศรีนครในขณะที่ภาคอีสานตอนบนและจังหวัดตามแนวลำน้ำโขงเช่นอุบลราชธานีก็จะมีอำเภอโขงเจียมเขมราชโพไซนะครับต้องเตรียมรับมือกับระดับน้ำโขงที่อาจจะสูงขึ้น30เซนถึงเมตร10เซนในช่วง 2-5 วันนี้ด้วยนะครับนี่ถือว่าสูงนะระดับน้ำในแม่น้ำโขงอาจจะสูงขึ้น30เซนติเมตรถึง1เมตร10เซนติเมตรในช่วง 2-5 วันนี้ครับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณที่ลาดเชิงเขาริมแม่น้ำโขงทั่วประเทศสทนช.แจ้งเตือนให้ระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับเนื่องจากชั้นดินอุ้มน้ำไว้มากครับพร้อมขอให้ติดตามสถานการณ์น้ำและปริมาณฝนอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะผลกระทบจากการระบายน้ำของเขื่อนสายบุรีในประเทศลาวนะครับที่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับนี่นะฮะต้องติดตามสถานการณ์ส่วนอัปเดตล่าสุดครับคุณผู้ฟังมีการยืนยันเอาว่าพบบางอย่างลอยน้ำที่น้ำน่านนะครับคุณผู้ฟังเป็นร่างของเพศชายนะครับเขตพื้นที่อำเภอท่าวังผาครับคุณผู้ฟังจากกรณีที่ชาวบ้านมีการแจ้งทีมตอบโต้ภัยพิบัติ มูลนิธิเพชรเกษมนะครับว่าพบบางอย่างลอยมาตามกระแสน้ำน่านโดยล่าสุดเนี่ยทีมกู้ภัยทางน้ำนะครับได้เข้าทำการตรวจสอบและสามารถกู้ร่างขึ้นมาได้สำเร็จนะครับยืนยันต่อมาครับเป็นศพเพศชายครับอายุประมาณ 40-50 ปีนะครับลอยมากับสายน้ำครับในเขตพื้นที่อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านซึ่งขณะนี้ทางทีมกู้ภัยนะครับอยู่ระหว่างการประสานงานเจ้าหน้าที่ตำรวจและแพทย์เวรนะครับเข้าทำการชันสูตรพลิกศพเพื่อตรวจสอบเอกลักษณ์บุคคลและติดตามหาญาติต่อไปนะครับนะขอแสดงความเสียใจกับญาติและครอบครัวด้วยนะฮะขอบคุณทางเพจมูลนิธิเพชรเกษมด้วยนะครับนี่ฮะก็เป็นเหตุสลดเลยนะครับคุณผู้ฟังมีผู้เสียชีวิตลอยมากับน้ำครับที่อำเภอท่าวังผานะครับสำหรับสถานการณ์น้ำอย่างที่เราคุยกับทางด้านของหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากเมื่อสักครู่นี้นะครับคือตอนนี้สถานการณ์ระดับน้ำเมยอัปเดตเมื่อช่วง8นาฬิกาที่ผ่านมานี้เองจุดวัดระดับน้ำเมยนะครับบริเวณใต้สะพานมิตรภาพไทยพม่าสะพานแห่งที่1ระดับน้ำเมยนะครับขึ้นหลักวัดระดับแล้วนะครับระดับน้ำเมยเนี่ยสูงกว่าตลิ่งที่บวก80เซนนะครับ80เซนติเมตรสถานการณ์อยู่ในช่วงของการเฝ้าระวังนะครับผลต่างจากเมื่อ1ชั่วโมงก่อนก็คือเมื่อช่วง7โมงเช้าเนี่ยระดับน้ำขึ้นสูงกว่าเมื่อชั่วโมงก่อน 0.1 เมตรนะครับก็เรียกได้ว่าเพิ่มสูงขึ้นนะฮะนี่นะครับก็ยังมีการอัปเดตนะครับหลายๆเส้นทางอย่างถ้าเป็นเส้นทางปตท.แม่ปะหน้าโรบินสันหน้าโรงเรียนราชถนนก็บอกว่าวิ่งได้ปกติน้ำไม่ท่วมแล้วนะครับนี่นะที่แม่สอดก็มีพี่น้องประชาชนเข้ามาช่วยกันอัปเดตว่าแต่ละที่เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก็ส่งความห่วงใยถึงทุกท่านที่ได้รับผลกระทบด้วยนะครับคุณผู้ฟังทางด้านของเพจสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์นะครับแจ้งว่าเกิดเหตุดินสไลด์แล้วก็เสาไฟฟ้าล้มทับเส้นทางทางหลวงหมายเลข108แม่เสรียงฮอดบอกว่ารถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรได้นะครับซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังบูรณาการเร่งเปิดเส้นทางกันอยู่นะฮะเดี๋ยวยังไงเราน่าจะได้เพิ่มเติมด้วยนะครับสำหรับกรณีดังกล่าวนะครับแม่ก็โอ้โหมีปัญหาเรื่องของดินสไลด์นะฮะแล้วก็เสาไฟฟ้าเนี่ยล้มทับเส้นทางโอ้หนักเลยครับตรงนี้เดี๋ยวจะได้อัปเดตเพิ่มเติมกันด้วยนะครับในส่วนของข้อมูลแล้วก็เส้นทางว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะใครที่จะเดินทางขึ้นเหนือเนี่ยคุณฟังตรวจสอบเส้นทางกันให้ดีๆนะครับนะว่ามีเส้นทางขาดไหมนะครับเส้นทางไหนเดินทางได้เดินทางไม่ได้อย่างไรบ้างซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยทางกรมทางหลวงเองก็มีการระดมกำลังเครื่องจักรกลหนักลงพื้นที่จังหวัดน่านนะครับในการเร่งเปิดเส้นทางเคลียร์ดินสไลด์พร้อมกับท่อสะพานแบรี่ชั่วคราวนะครับซึ่งก็มีงานติดตั้งสะพานแบรี่ชั่วคราวจำนวน2แห่งด้วยกันทางหลวงหมายเลข1256กม5บวก975บริเวณสะพานบ้านมอนอำเภอปัวบอกว่าพื้นสะพานช่วงกลางเนี่ยขาด1ช่วงประมาณ10เมตรก็มีเจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่นะครับแล้วก็เริ่มประกอบสะพานแบรี่นะครับในช่วงบ่ายที่เมื่อวานนี้ก็คาดว่าการจราจรน่าจะใช้ได้นะครับในวันนี้นะครับตรงนี้เดี๋ยวคงจะได้อัปเดตเพิ่มเติมกันแล้วก็มีทางหลวงหมายเลข1371กิโลเมตรที่3บวก700บริเวณสะพานห้วยตาดอำเภอปัวบอกว่าพื้นสะพานเนี่ยขาด2ช่วงแล้วก็ต่อหม้อสุด1ช่วงมีการเตรียมทอดสะพานความยาว30เมตรนะครับในช่วงเช้าวันนี้เลยก็คาดว่าจะเปิดการจราจรได้ในวันพรุ่งนี้22สิงหาคมแล้วก็มีงานซ่อมแซมคอสะพาน และคืนสภาพผิวการจราจรสะพานบ้านฝ่ายอำเภอปัวบนทางหลวงหมายเลข1371และสะพานศพบัวอำเภอท่าวังผาบนทางหลวงหมายเลข170บอกว่าอยู่ระหว่างการเร่งซ่อมแซมคอสะพานคาดว่าจะเปิดให้สัญจรได้ในช่วงค่ำก็คือคืนที่ผ่านมานี่แหละนะฮะแล้วก็ทางหลวงหมายเลข1256กิโลเมตรที่1บวก500นะครับถึงกิโลเมตรที่2บวก100บริเวณบ้านแก้มตำบลวรนครอำเภอปัวนะครับบอกว่าอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการคืนสภาพเส้นทางส่วนทางหลวงหมายเลข1256กิโลเมตรที่8บวก000โค้งหัวเย็นบอกว่าเส้นทางเสียหายหนักรถจนยังไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้เจ้าหน้าที่กำลังประเมินสถานการณ์และพร้อมเข้าดำเนินการทันทีเมื่อมีความปลอดภัยนะครับยังไงสอบถามได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงนะครับขอบคุณทางกรมทางหลวงด้วยนะครับช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับทางสสส.นะครับก็เขามีวันวิทยาศาสตร์2569นะครับซึ่งทางสสส.ผนึกกำลัง NSM นะครับยกระดับการเรียนรู้สุขภาวะขนทัพนิทรรศการอัลฟาแลนด์กับภารกิจ Fit and Fun เจาะกลุ่มเด็กครอบครัวตะลุย8ด่านเปลี่ยนพฤติกรรมกินนอนเล่นสร้างแรงบันดาลใจสู่พฤติกรรมสุขภาพดีหลังพบว่าเด็กไทยอายุ 6-14 ปีมีภาวะอ้วนสูงนะครับ 13.7% ครับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.นะครับร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติอพวช.นะครับหรือ NSM จัดนิทรรศการและกระบวนการเรียนรู้อัลฟาแลนด์ภารกิจฟิตแอนด์ฟันนะครับเพื่อแสดงในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2569โดยใช้แนวคิด Learning Experience เชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์กับการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับเด็กและครอบครัวนะครับโดยทางด้านของนายนครินทร์พระมรทัศน์รักษาการผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะสสส.ได้เปิดเผยนะครับว่าจากรายงานสุขภาพคนไทยปี2567พบว่าเด็กไทยอายุ 6-14 ปีมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนสูงถึง 13.7% สะท้อนถึงแนวโน้มปัญหาสุขภาพเด็กนะครับที่ต้องเร่งสร้างความรู้และทักษะตั้งแต่ช่วงวัยเรียนขณะที่ปัจจัยแวดล้อมในชีวิตประจำวันทั้งการเข้าถึงอาหารและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลไขมันและโซเดียมสูงนอนหลับไม่เพียงพอถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพและเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อนะครับหรือว่า NCD สสส.ได้พัฒนานิทรรศการอัลฟาแลนด์ครับเมืองแห่งสุขภาพเพื่อเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านสุขภาพและวิทยาศาสตร์ให้เป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่สนุกเข้าใจง่ายและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กและครอบครัวสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันผ่านการเรียนรู้เชิงปฏิบัติและการมีส่วนร่วมในรูปแบบนิทรรศการเชิงประสบการณ์และเกิดแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยทางสสส.นำนิทรรศการอัลฟาแลนด์ครับมาจัดแสดงในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2569นะครับณอาคาร Challenger Impact เมืองทองธานีเพื่อบูรณาการความรู้นะครับด้านสุขภาวะให้เข้ากับกระบวนการวิทยาศาสตร์ที่จะช่วยให้เด็กๆและผู้ปกครองเห็นว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่ได้อยู่แค่ในห้องทดลองแต่อยู่ในทุกพฤติกรรมการกินการนอนและการเคลื่อนไหวร่างกายสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วันนี้นะครับถึง23สิงหาคม2569หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อพวช.นะครับหมายเลขโทรศัพท์02-577-9960ย้ำเบอร์นะครับ02-577-9960ครับขอบคุณสสส.ด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ

ไวเวอร์ใช่สิ DM Pro New Version เลยนะอัปเกรดใหม่ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันใช้งานง่ายสมัครก็ง่ายไม่ต้องยุ่งยากอีกต่อไปเพิ่มความสะดวกยิ่งขึ้นให้ผู้ที่ชำระค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์ด้วย M Pro M Pro เวอร์ชันใหม่สะดวกรวดเร็วจะมัวจ่ายค่าผ่านทางด้วยวิธีเดิมๆอีกทำไมดาวน์โหลด M Pro เวอร์ชันใหม่ได้แล้ววันนี้ทั้งในระบบ iOS และ Android หรือคลิกwww.mflowthai.com สอบถามเพิ่มเติมสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586กด1ตลอด24ชั่วโมง

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกลด์อินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
2: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
3: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Sby Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Sby Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
4: ฮัลโหลพี่ป๋อง
5: ว่าไง
4: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
5: เออเอาดิ
4: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
5: ได
4: ้ เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
5: เออดี
4: แล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านเมย์นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
6: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส

0: คุณฟังครับมีแจ้งเข้ามาจากทางคุณดวงนะครับบอกว่าถนนสุขุมวิทนะครับช่วงจุดกลับรถตรงข้ามซอยสุขุมวิท64/1มีสุนัขนะครับสีออกครีมๆมันนั่งอยู่กลางถนนด้วยกลัวว่าน้องจะวิ่งข้ามถนนนะครับท่านใดที่ใช้เส้นทางเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับตรงนี้เดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามนะครับคุณผู้ฟังกรณีของเหตุดินสไลด์นะครับแล้วก็เสาไฟฟ้าล้มทับเส้นทางทางหลวงหมายเลข108แม่เสลียงฮอดนะครับกับทางด้านของคุณภาสกรจินดารัตน์หัวหน้าหมวดทางหลวงแม่เสลียงแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอนนะครับสวัสดีครับหัวหน้าครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับหัวหน้าสถานการณ์ล่าสุดนี้ตอนนี้เป็นยังไงเห็นบอกว่าเบื้องต้นนี่คือรถไม่สามารถผ่านได้รถทุกชนิดเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับรถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้นะเหตุเกิดประมาณตอน6 โมงเช้านี่นะฮะก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่ของทางหมวดทางหลวงแม่เสลียงของแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอนกับเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าภูมิภาคกับอาคารแม่เสลียงเนี่ยก
0: ็
1: ออกปฏิบัติงานร่วมกันกับทางขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นครับในพื้นที
0: ่คือปิดทางทั้งหมดเลยแล้วเสาไฟนี่ล้มกี่ต้นนะครับ
1: ของเช้าวันนี้ล้มอยู่ประมาณ3 ต้นครับ
0: โอ้
1: ครับแล้วก็มีดินสไลด์ออกมากับพร้อมกับต้นไม้ที่ขวางทางเจ้าที่ก็กำลังดำเนินการตัดต้นไม้แล้วก็ย้ายเสาไฟแล้วก็ใช้เครื่องจักรกำลังตักดินเพื่อให้การจราจรผ่านได้อย่างน้อย1 ช่องจราจรก่อน
0: ตอนนี้ถ้าตีเป็น 100% นี่ดำเนินการไปได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับ
1: ตอนนี้ดำเนินการก็อยู่ที่ประมาณ 50% ครับ
0: ครับ
1: คาดว่าอีกสัก1 ชั่วโมงก็น่าจะผ่านได้ละแต่ว่าตอนนี้มันช้าช้านิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของการย้ายเสาไฟฟ้าต้องตัดกระแสไฟฟ้าแป๊บหนึ่ง
0: อ๋อมีรถตกค้างอยู่บ้างไหมครับตั้งแต่เช้ามาเนี่ย
1: ตกค้างครับก็เยอะอยู
0: ่แล้วต้องยังไงต้องเปลี่ยนเส้นทางต้องเลี่ยงไปเลยหรือว่าไงครับ
1: ไม่เปลี่ยนครับเพราะเนื่องจากว่าทางเส้นทางของจังหวัดเชียงใหม่เข้าสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยด้านของทางอำเภอแม่เสลียงเนี่ยก็จะมีแค่สายเดียวนะครับที่เป็นสายหลักก็คือสาย108ก็น่าจะใช้เวลาไม่นานครับน่าก็จะผ่านได้เพราะว่าถ้าเปิดได้1 ช่องจราจรเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการให้ทางผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ยวิ่งผ่านก่อนแล้วทางเจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการทำงานต่อ
0: คือถ้าเปิดได้ช่องทางเดียวก็อาจจะต้องสลับกันไปใช่ไหม
1: ถูกครับ
0: เพราะว่าตอนนี้ตกค้างตกค้างทั้ง2 ด้านเลยใช่ไหมครับด้าน
1: ใช่ครับ
0: ขาขึ้นขาล่องด้วย
1: ใช่ครับ
0: โอ้เป็นเส้นทางหลักด้วยตรงนี
1: ้ใช่ครับ
0: ครับแล้วไม่มีเส้นทางเลี่ยงอื่นเลยโหหนักเลยนะครับเนี่ย
1: ครับผมคร
0: ับ สถานการณ
1: ์ฝนสถานการณ
0: ์ฝนยังตกอยู่ไหมครับฝนณเวลานี
1: ้ตกครับตอนนี้ก็ยังตกอยู่ครับ
0: หนักไหมหรือว่าลด
1: สถานการณ์ก็จะเบาบางกว่าเมื่อวานนะครับแต่ก็ยังตกต่อเนื่องครับเมื่อวานก็สถานการณ์จะหนักหน่อยคร
0: ับ ครับครับก็เรียกได้ว่าทั้งดินทั้งต้นไม้ทั้งเสาไฟนะครับที่กีดขวางเส้นทางการไฟฟ้ามีการรับหน้าที่ต่อยังไงบ้างครับตรงนี
1: ้การไฟฟ้าก็จะร่วมกับทางทีมงานของแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอนนะครับก็ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อยู่ด้วยกันเลยตลอดนะครับทั้งวันทั้งคืนก็คือทางทีมงานของการไฟฟ้าเขาก็จะดำเนินการของเกี่ยวกับเสาไฟฟ้าที่พาดกับต้นไม้ซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการได้เพราะว่าต้องตรวจเช็คเรื่องกระแสไฟฟ้าก่อนนะครับแล้วก็ช่วยกันดำเนินการทั้งใช้รถเคนในการช่วยตัดต้นไม้หรือว่ายกเสาไฟฟ้าหรือว่าเกี่ยวกับงานต่างๆครับซึ่งหน่วยงานการไฟฟ้ากับหน่วยงานของกรมทางหลวงก็จะทำงานควบคู่กันไป
0: เดี๋ยวให้หัวหน้าเพิ่มเติมนิดนึงว่าตรงนี้เป็นเส้นทางตรงจุดบริเวณนั้นเขาเรียกว่าบริเวณบ้านแม่ลาย
1: แล้วบ้านแม่ลายครับ
0: ใกล้เคียงกับอะไรนะด่านห้วยกุ้งแหละตรงนี้
1: ใช่ครับตรงใกล้ๆกับด่านห้วยกุ้งห่างประมาณ1 กิโลครับ
0: ห่างจากด่านห้วยกุ้งมาประมาณ1 กิโลนะ
1: ครับ
0: ตอนนี้รถปริมาณรถตกค้างนี่มากแค่ไหนเอ้านะทั้ง2 ฝั่งเนี่ย
1: ก็อยู่ด้านหนึ่งก็น่าจะประมาณ20-30 คัน
0: มีรถบรรทุกด้วยไหม
1: มีครับแล้วก็มีรถบรรทุกด้วย
0: โอ้ครับทีนี้ถ้าเปิดได้ช่องทางเดียวก็จะอาจจะต้องสลับกันไปเพราะถนนมันลื่นไหมหัวหน้าช่วงเนี้ยแล้วฝนมันตกด้วย
1: ถนนตอนนี้จะไม่ลื่นครับ
0: ไม่ค่อยลื่น
1: เพราะว่าใช่ครับไม่ค่อยลื่นเพราะว่าตอนนี้เนื่องจากว่ามันมีเหตุเกิดดินสไลด์หลายจุดเนี่ยทางผู้ใช้ถนนเนี่ยก็จะค่อยๆขับรถจะไม่ค่อยมีการขับรถเร็วมาก เพราะว่ายังมีจุดที่สไลด์อีกหลายจุดอยู
0: ่โอ้เหรอครับมีจุดไหนบ้างที่เรียกได้ว่ายังไม่สามารถผ่านได
1: ้มีจุดเดียวครับมีจุดเดียว
0: จุดนี้นะใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับนอกนั้นก็จุดที่เกิดเหตุก็ยังสามารถดำเนินการผ่านได้แต่ก็อาจจะเป็นแค่หนึ่งช่องจราจร
0: ครับนะฮะหลังจากนี้ก็อาจจะต้องยังต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนที่แหมยังตกอย่างต่อเนื่องแนวโน้มมีจะมีหยุดบ้างไหมครับเนี่ย
1: ตามที่ตรวจสอบกับทางสภาพอากาศเนี่ยก็หนักๆก็จะมีวันนี้นะครับแล้วก็เห็นว่าจะเข้าทางแม่งสอดอีกครั้งนึงก็คือวันอาทิตย์ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ
0: นะครับก็เดี๋ยวถ้าดำเนินการเปิดช่องทางได้แล้ว1ช่องเดี๋ยวอาจจะรบกวนหัวหน้าอีกครั้งหนึ่งมาเพิ่มเติมกันที่จอสร้อยหน่อยนะครับก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ด้วยนะทำดำเนินการทำงานกันมาตั้งแต่เช้าเลยยังไม่ได้หยุดเลยนะครับเนี่ยใช่ไหม
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ย
1: ินดีครับ
0: ใจมากมากนะครับได้ครับขอบคุณครับหัวหน้าขอบคุณเช่นกันครับ
1: ขอบคุณครับครับยินดีครับขอบคุณครับ
0: สว
1: ัสดีครับ
0: ขอบคุณคุณภาสกรจินดารัตน์นะครับหัวหน้าหมวดทางหลวงแม่เสรียงแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอนย้ำนะครับคุณผู้ฟังเส้นทางทางหลวงหมายเลข108สายแม่เสรียงฮอดบริเวณบ้านแม่ลายนะครับใกล้เคียงกับด่านห้วยกุ้งตำบลป่าโป่งอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเกิดเหตุดินสไลด์นะครับเสาไฟฟ้าล้มทับเส้นทางการจราจรตอนนี้อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการให้นะครับมีรถตกค้างทั้ง2ฝั่งทั้งขาขึ้นและขาล่องก็น่าจะใช้เวลาอีกประมาณ1ชั่วโมงจะเปิดการจราจรได้1ช่องทางก่อนนะครับเพื่อเร่งระบายรถแล้วเขาก็จะดำเนินการเพิ่มเติมนะสำหรับอีก1ช่องทางก็เรียกว่าเป็นเส้นทางหลักไม่สามารถหลีกเลี่ยงไปเส้นทางอื่นได้นะครับก็อัปเดตให้ได้ทราบกันด้วยขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ให้กำลังใจทุกคนทุกฝ่ายตั้งแต่เช้านะเช้ามืดมาเลยดำเนินการจนมาถึงเวลานี้ก็เร่งให้เหมือนกันนะครับการนาฬิกากับ57นาทีเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับกิสดาแนะนำแอปพลิเคชันเช็คน้ำช่วยตรวจสอบทิศทางและระดับของมวลน้ำแบบเรียลไทม์ตลอด24ชั่วโมงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พระกรุณาที่คุณการุณราชไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุดอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส
6: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: เลอาสบู่สมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส
7: อย่าองผสมกิเกตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: ติดตามข่าวกันต่อนะครับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสดาได้แนะนำแอปพลิเคชันเช็คน้ำเพื่อรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยติดตามรายงานจากคุณปวีณาสมคิดครับ
8: สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสดาแนะนำแอปพลิเคชันเช็คน้ำพัฒนาโดยจิสดาที่มีการอัปเดตใหม่ทุกปีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แม่นยำยิ่งขึ้นดึงข้อมูลจากดาวเทียมและภูมิสารสนเทศผสานกับพื้นที่จริงโดยแอปพลิเคชันนี้จะช่วยให้เราเตรียมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยที่จะเกิดขึ้นโดยจะรู้ทันทีว่าน้ำอยู่ใกล้แค่ไหนในแบบเรียลไทม์โลเคชันไม่ต้องกะระยะเองแอปพลิเคชันนี้จะแสดงพิกัดของตัวเองเป็นจุดสีฟ้าบนแผนที่ทำให้เห็นชัดเจนเลยว่าตอนนี้คุณอยู่ห่างจากพื้นที่ที่กำลังจะเกิดน้ำท่วมมากแค่ไหนพร้อมทั้งสามารถคาดการทิศทางน้ำล้นตลิ่งล่วงหน้าในแอปพลิเคชันไม่ได้บอกเพียงแค่น้ำท่วมที่ไหนแต่ยังสามารถประเมินข้อมูลย้อนหลังได้ถึง14ปีเพื่อคาดการทิศทางน้ำล่วงหน้าได้หากน้ำเริ่มสูงขึ้นระบบจะขึ้นเตือนเป็นพื้นที่สีแดงให้เรารู้ว่ามวลน้ำจะไหลไปทางไหนนอกจากนี้สัญญาณไฟเตือนภัยระดับน้ำเช็คจุดวัดระดับน้ำริมแม่น้ำทั่วประเทศได้ง่ายๆผ่านแถบสี3ระดับสีเขียวระดับน้ำปกติสบายใจได้สีเหลืองระดับน้ำสูงเริ่มเฝ้าระวังสีแดงกระพริบสถานะอันตรายเตรียมอพยพหรือยกของขึ้นที่สูงได้ทันทีไม่ต้องรอรุ้นให้น้ำมาถึงหน้าบ้านพร้อมกันนี้ได้เชิญชวนให้ประชาชนโหลดแอปเช็คน้ำไว้เป็นยามเฝ้าระวังมวลน้ำส่วนตัวได้ตลอด24ชั่วโมงปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
1: คู่มือสุขภาพวันนี้นะครับมีข้อมูลการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
0: คู่มือสุขภาพ
9: ข้อมูลทางการแพทย์เผยโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้มากกว่า80%โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยหลัก4 อ 2 ส 1 นดังนี้อาหารเลือกรับประทานอาหารให้ครบ5 หมู่ลดอาหารที่มีรสหวานมันเค็มอารมณ์ควบคุมอารมณ์ความเครียดทำจิตใจให้แจ่มใสออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อย30 นาทีต่อวันหรือสะสม150 นาทีต่อสัปดาห์อากาศหลีกเลี่ยงมลพิษทางอากาศและอากาศที่มีฝุ่นควันไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นอนหลับให้เพียงพอ 7-9 ชั่วโมงต่อวันการสร้างความตระหนักรู้เรื่องโรคหัวใจเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการป้องกันโรคหัวใจโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการตรวจสุขภาพประจำปีเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นที่จะช่วยป้องกันหรือรักษาติดตามการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ดีในระยะยาวดังนั้นประชาชนกลุ่มวัยทำงานระหว่างอายุ 25-59 ปีสามารถตรวจคัดกรองปัจจัยเสี่ยง ต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจตรวจวัดความดันโลหิตและตรวจคัดกรองโรคเบาหวานได้จากระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือประกันสังคมตามสิทธิ์รักษาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
10: ใจใส่ใจเข้าใจและร่วมใจเพื่อให้เป้าหมายในการทำงานจะได้บรรลุผลสำเร็จศูนย์ข่าววิทยุกองทบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
1: 11นาฬิกากลับมาติดตามข่าวกันอีกครั้งนะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
11: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
12: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
13: การประปานครหลวงเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนโดยมาตรการเฝ้าระวังน้ำดิบป้องกันน้ำท่วมยกระดับการตรวจสอบและคาดการคุณภาพน้ำแบบออนไลน์เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้น้ำสามารถติดตามสถานการณ์น้ำได้แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
14: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: แผ่นดินอีสานเคยได้ชื่อว่าเป็นถิ่นปลูกหม่อนทอผ้าไหมมาตั้งแต่อดีตเพียงแต่ส่วนใหญ่ทำเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านใช้ในครัวเรือนเท่านั้นและวันนี้ณบ้านกำพีตำบลกำพีอำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามผู้มาเยือนจะสัมผัสได้ทันทีถึงความเป็นหมู่บ้านปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการรวมตัวกันเป็นชุมชนทอผ้าไหมที่เข้มแข็งซึ่งเส้นทางความรุ่งเรืองของใยไหมที่บ้านกำพีนี้เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
1: ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นแต่ก่อนโอ้ยจนปัญญาเวลาไม่มีเงินใช้จะได้เงินไหนหนอจะไปทำงานก็จะไปทำงานที่ไหนมันห่างไกลจากตลาดสายอำเภอก็จนปัญญาอยู่เหมือนกันแต่เมื่อท่านมาส่งเสริมแล้วก็ดีขึ้น
0: ด้วยความละเอียดอ่อนและสายพระเนตรที่ยาวไกลส่งมุ่งเน้นที่การฟื้นฟูอาชีพทอไหมเป็นทั้งการอนุรักษ์หัตถกรรมประจำถิ่นและการสร้างอาชีพเลี้ยงชีวิตได้อย่างยั่งยืนโปรดให้มีการพัฒนาวิธีการทอและลวดลายเพื่อเพิ่มมูลค่าและจัดระบบการตลาดรองรับโดยทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่ความงดงามของไหมไทยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อนานาชาติถึงวันนี้ความเรืองรองพันรายของผืนไหมสะท้อนถึงความสุขในชีวิตที่ดีขึ้นของเจ้าของหัตถศิลป์ชาวอีสานจำนวนมากมาย
2: คนมาช่วยทำนะคนมาช่วยเสริมอาชีพให้บ้านเราให้เจริญจ้ะก็ป้าปลื้มใจที่สุดในโลกเลยจ้ะหาที่เปรียบไม่ได้เลยจะให้ลูกทำเป็นอาชีพเสริมต่อไปกับแทนคุณแม่และคุณยายไว้อย่างเงี้ยครับ
0: ห่างจากบ้านกำพีไปประมาณ100กิโลเมตรประวัติศาสตร์บทใหม่ของเส้นทางสายไหมของภาคอีสานก็ได้เกิดขึ้นที่นี่เช่นกันบ้านนาโพหมู่ที่1ตำบลนาโพอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ในอดีตบ้านนาโพอยู่ในอำเภอพุทธไทยสงฆ์ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งกองช่างไหมเมืองบุรีรัมย์ในช่วงฟื้นฟูการปลูกหม่อนและทอผ้าไหมตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันนี้ด้วยการสานต่อของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ส่งฟื้นฟูความรุ่งโรจน์ให้กลับคืนมาสู่ถิ่นทอผ้าที่โดดเด่นของจังหวัดบุรีรัมย์ตลอดจนช่วยสร้างชีวิตที่มีคุณภาพให้แก่เจ้าของผืนไหมดังเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับนางประจวบจันนวล
3: จุดตรงนี้ค่ะที่อยู่ได้ถ้าไม่มีสมเด็จท่านช่วยเนี่ยเราก็อยู่ไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าจะขายให้ใครทำให้ใครถ้ามีโอกาสก็อยากจะกราบเรียนท่านเหมือนกันบ้านสมาชิกทุกคนชาวบ้านที่ทอผ้าน่ะรู้สึกว่าซาบซึ้งในพระมหากรุณาเป็นอย่างยิ่งค่ะ
0: ที่สำคัญเส้นทางการเติบโตของหัตถศิลป์นี้ได้รับการสืบทอดพัฒนาเป็นกลุ่มทอผ้าไหมรุ่นใหม่ซึ่งบุกเบิกดูแลโดยบุตรสาวคือนางแสงเดือนออมไทยสง
4: ต้องมีจุดมุ่งหมายคือมีเป้าหมายคือให้อยู่ได้ด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องสืบสานตรงนี้ต่อไปให้ได้ด้วยสติปัญญาของเราโดยที่ต้องยืนอยู่บนหลักของการพึ่งตนเองให้ได้โดยที่ยังคงยึดหลักปณิธานของท่านเหมือนเดิมก็คือการอนุรักษ์ผ้าไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะพิเศษไม่ว่าจะเวลาผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังทรงคุณค่าอยู
0: ่ด้วยการทุ่มเททรงงานอย่างต่อเนื่องมานับแต่ทศวรรษ2510การฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปะทอไหมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โยงใยขยายจากหมู่บ้านหนึ่งไปสู่อีกหมู่บ้านหนึ่งจนปัจจุบันได้เกิดกลุ่มทอผ้าไหมที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จกระจายอยู่ถึง759หมู่บ้านใน16จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทุกอย่างดำเนินมาเกือบ40ปีแล้วเป็นระยะเวลาอันยาวนานและเหนื่อยยากของการอุทิศพระองค์เพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์งานหัตถศิลป์ของภาคอีสานทรงมีส่วนร่วมสร้างประวัติศาสตร์แห่งความรุ่งเรืองบทใหม่ของเส้นทางใหม่เป็นเส้นทางที่ทรงร่วมถักทอด้วยความรักเพื่อกงล้อของเส้นไหมจะหมุนสร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้ราษฎรของพระองค์อย่างไม่รู้จบสิ้น

10นาฬิกากับ14นาทีนะครับมาติดตามกันต่อกับจสร้อยครับวิทยุข่าวสารและการจราจรในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับมีแจ้งอุบัติเหตุเข้ามานะครับรามคำแหงขาเข้าช่วงระหว่างแยกตัดกับกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันออกนะครับมุ่งหน้าแยกบ้านหมาบริเวณหน้าปั๊มบางจากตรงข้ามโรงพยาบาลเกษมราษฎร์รามคำแหงมีรถชนกัน3คันขวางช่องทางที่2จากขวาครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชาย1รายนะเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการให้ความช่วยเหลือนะครับการจราจรมีผลกระทบเคลื่อนตัวช้านะครับส่วนอีกจุดหนึ่งรับแจ้งเข้ามาลำลูกกาฝั่งขาเข้านะครับบริเวณจุดกลับรถคลอง2มีรถบรรทุกดินครับเสียหลักพลิกตะแคงขวาง2ช่องทางขวานะครับการจราจรติดขัดครับเคลื่อนตัวช้านะครับด้านขาเข้าบริเวณจุดกลับรถคลอง2ลำลูกกานะครับฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเหมือนกันนะทั้ง2ด้านรถติดนะครับมีแจ้งข้อมูลจากคุณพันธ์ครับสะพานพระราม3ด้านขาเข้านะครับเขาบอกว่าการจราจรเนี่ยเคลื่อนตัวช้าด้านกลับกันขาออกเคลื่อนตัวได้ช่วงระหว่างทางขึ้นถนนรัชดารัตท่าพระนะครับมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกทางลงถนนเจริญกรุงอุณหภูมิ32องศาท้องฟ้าไม่ค่อยมีแดดแต่อากาศร้อนนะฮะคุณพรทิพย์บอกว่าฉลองกรุงนะครับด้านขาออกการเคลื่อนตัวไม่มีปัญหากลับกันก็เคลื่อนตัวได้ฝั่งขาออกเมื่อสักครู่เห็นตรงบริเวณแยกวัดสุทธาโพธิ์มีรถกระบะนะครับขับมาอย่างเร็วเลยนะครับเหมือนเป็นรถของทางเจ้าหน้าที่ที่เขาติดตั้งอินเทอร์เน็ตของค่ายโทรศัพท์มือถือนะเขาคือขับมาค่อนข้างเร็วเลยนะครับในช่องทางขวาและเป็นช่องทางกลับรถแต่รถกระบะคันนี้เนี่ยกลายเป็นว่าฝ่าสัญญาณไฟแดงแล้วขับตรงไปดูแล้วอันตรายมากนะครับยังดีที่ด้านอีกด้านหนึ่งเนี่ยเขาได้ไฟเขียวแต่ว่าไม่มีรถมานะครับอันตรายมากๆนะครับไม่ควรนะฮะเรื่องของการฝ่าสัญญาณไฟคุณธวัชชัยแจ้งมาบอกว่าสุขสวัสดิ์นะครับรถติดช่วงระหว่างวงเวียนหอนาฬิกานะครับมุ่งหน้าทางขึ้นด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์ก็เป็นที่ทางขาเข้าของสุขสวัสดิ์เห็นบอกว่ารถจอดนิ่งอยู่แถวปากซอยสุขสวัสดิ์78มาพักใหญ่ๆแล้วนะครับไม่ทราบว่าข้างหน้ามีอะไรหรือเปล่าฟังกลับกันด้านขาออกก็แทบจะไม่มีรถวิ่งเลยขาออกนี่โล่งเลยนะครับก็ฝากเป็นข้อมูลให้กับเราได้ตรวจสอบด้วยเดี๋ยวบอกว่ารถติดมากนะครับก่อนหน้านี้ครับมีคุณสมพงษ์แจ้งมาเมื่อชั่วโมงก่อนว่าบอกว่าใช้คู่ขนานลอยฟ้านะครับในฝั่งขาเข้าเห็นมีชายคนหนึ่งสวมเสื้อแขนยาวสีขาวเป็นชายสูงอายุผมขาวนะครับสวมเสื้อแขนยาวสีขาวกางเกงขาสั้นสีดำยืนคุยโทรศัพท์อยู่บนไหล่ทางด้านซ้ายไม่แน่ใจว่าขึ้นมาได้ยังไงนะครับบริเวณใกล้เคียงก็ไม่มีรถจอดด้วยนะเข็นอยู่บนคู่ขนานลอยฟ้านะครับก่อนถึงจุดเบี่ยงซ้ายที่จะเข้าทางด่วนประจิมรัฐยาเล็กน้อยด้านขาเข้านะก็เลยแบบงงเหมือนกันว่าเอ๊ะมายังไงนะครับฝากให้เพื่อนสมาชิกระวังด้วยใครที่อาจจะพบเห็นณตอนนี้นะครับเขายังเดินไหมหรือว่าอยู่ตรงไหนก็แจ้งอัปเดตเพิ่มเติมล่าสุดกันได้นะครับดอกจัน1808หรือ1137

0: 7นะครับเพิ่มเติมกันได้เลยคุณฟังสถานการณ์น้ำนะครับล่าสุดเนี่ยมีการแจ้งจากทางด้านของปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับส่งการแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับเรื่องของระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์6ตำบล นะครับและเขตเทศบาลเมืองหล่มสักให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับก็เป็นล่าสุดเลยนะครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับแจ้งว่ามีฝนตกต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักที่อำเภอหล่มเก่าเพิ่มสูงขึ้นนะครับสูงสุดที่ 8.34 เมตร8เมตร34เซนติเมตรโดยมวลน้ำเนี่ยจะไหลไปทางอำเภอหล่มสักซึ่งระดับน้ำที่ตำบลตาลเดี่ยวอำเภอหล่มสักเมื่อช่วง8นาฬิกาที่ผ่านมาอยู่ที่6เมตร67เซนติเมตรและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องโดยคาดว่าจะสูงสุดในช่วงเย็นวันนี้นะครับส่งผลกระทบต่อพื้นที่นอกพนังกั้นน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณตำบลห้วยไร่ตำบลสักหลงตำบลวัดป่าตำบลตาลเดี่ยวตำบลหนองไข่ตำบลปากดุกนะครับแล้วก็เทศบาลเมืองหล่มสักอำเภอหล่มสักนะครับและพื้นที่ข้างเคียงก็ขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินที่มีค่าและเอกสารสำคัญไว้ระวังไฟดูดและดูแลกลุ่มเปราะบางด้วยเดี๋ยวช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังเราไปคุยกับทางด้านของคุณขจรศักดิ์คงอินนะครับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยุมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งอำเภอเมืองจังหวัดน่านนะครับนะสวัสดีครับคุณขจรศักดิ์ครับ
1: ครับสวัสดีครับผม
0: ครับผมก็เป็นเรื่องของกรณีเหตุการณ์นะฮะที่มีศพลอยน้ำมานะฮะซึ่งสถานการณ์ที่ตรงนี้ตอนนี้ทราบหรือยังครับว่าเป็นใครยังไงแล้วก็ญาติเขาทราบหรือยังฮะ
1: ตอนนี้เมื่อเช้าที่รับแจ้งเป็นมีพบศพลอยน้ำใช่ไหมครับอันนี้ก็คือที่พื้นที่ประสบภัยที่อำเภอท่าวังผาที่จังหวัดน่านเมื่อเช้าเป็นผู้ชายหนึ่งรายที่พบเพิ่มเติมนะครับแต่ว่ายังไม่ทราบข้อมูลนะครับก็จะมีเจ้าที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยกำลังเดินการอยู
0: ่ครับครับรายเดียวเนาะที่ได้รับแจ้งใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับเมื่อเช้านี้มีเพิ่มเติมมาอีกหนึ่งรายครับ
0: ครับผมนะฮะก็อันนั้นเดี๋ยวต้องติดตามในส่วนของการให้ความช่วยเหลือชาวบ้านนี่เป็นยังไงบ้างครับเรื่องของการให้ความช่วยเหลือตรงนี้
1: ครับในส่วนของทางวุฒิปอยติ้งที่เราขึ้นมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่จังหวัดน่านเนี่ยนะครับก็อันเนี้ยเนื่องจากพื้นที่จังหวัดน่านนะครับลักษณะของผู้ประสบภัยที่มาเนี่ยก็เป็นสัตว์เป็นน้ำป่าครับที่มาแรงแล้วก็มาเร็วไปเร็วเลยนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายเนี่ยค่อนข้างมากนะโดยเฉพาะที่อำเภอตัวเนี่ยก็ได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะนะครับจริงๆก็คือทีมของวุฒิปอยติ้งนี้ก็ขึ้นมาจากกรุงเทพนะครับก็ทางอาการสั่งการของท่านคณะกรรมการมูลนิธิแล้วก็โดยการนั้นของท่านประธานดร.ชูนประชาพิวนะครับก็ได้สั่งการให้ทางทีมกู้ภัยที่ชื่อของมูลนิธิปอจิ้งเนี่ยเรามากันตั้งแต่เมื่อวานคืนเนี่ยนะครับขึ้นมาก็คือขึ้นมาแล้วก็เมื่อวานเนี่ยเราก็ได้ดำเนินการช่วยเหลือเน้นไปในเรื่องการอพยพคนนะครับแต่เมื่อวานที่เรามาถึงเนี่ยครับที่ลงไปเนี่ยปรากฏว่าที่อำเภอปัวเนี่ยน้ำมันลงไปแล้วนะครับน้ำลงไปแล้วก็มาขึ้นที่อำเภอเมืองนะครับก็ทีมกู้ชีพกู้ภัยเนี่ยก็นำเรือท้องแบนนะครับแล้วก็มีทีมกู้ชีพก็ไปดูแลเรื่องของผู้อพยพเนี่ยก็เคลื่อนย้ายผู้อพยพออกมานะครับมาไว้ที่อย่างที่ปลอดภัยนะครับก็เป็นเรื่องของการอพยพเกือบจะทั้งวันนะครับในวันนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเป็นทีมที่เราเดินทางสมทบขึ้นมาทีมนึงก็คือเป็นทีมหลวงตัวเคลื่อนที่นะครับก็เราก็ได้นำหลวงตัวเคลื่อนที่เนี่ยขึ้นมาประกอบอาหารปรุงสุกสำเนียแต่ตอนนี้กำลังทำแล้วก็กำลังดำเนินการนำอาหารกล่องที่ปรุงสุกแล้วเนี่ยเข้าไปแจกจ่ายนะครับกับพี่น้องประชาชนที่ต้องความเดือดร้อนนะครับทั้งในพื้นที่อำเภอปัวด้วยนะครับอำเภอปัวเนี่ยถึงแม้ว่าน้ำอาจจะลดลงไปแล้วแต่ว่าประชาชนที่เขาได้ความเสียหายเนี่ยหลายๆหลังที่ยังประกอบอาหารไม่ได้นะครับเราก็มีการร้องขออาหารเข้ามานะครับตอนนี้ก็มีทีมเราที่ทำข้าวกล่องขึ้นไปแจกจ่ายให้อยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของอำเภอเมืองนะครับตอนนี้ในอำเภอเมืองน้ำก็ลดลงแล้วเหมือนกันนะครับถนนเนี่ยสามารถสัญจรได้ทุกเส้นทางในรอบในเขตอำเภอเมืองแล้วนะครับแต่ว่าก็จะมีที่เขาได้ผลกระทบอีกส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่บ้างก็คือที่อำเภอเวียงสานะครับตอนนี้ชุดหนึ่งก็ลงมาที่อำเภอเวียงสานะครับแล้วก็ลงไปให้การช่วยเหลืออยู่ในขณะนี้นะครับ
0: ก็เรียกได้ว่ายัง อนนี้หลายพื้นที่เนี่ยเข้าถึงได้นะครับการให้ความช่วยเหลือก็ค่อนข้างสะดวกขึ้นนะครับที่อำเภอเวียงสานี่มีอุปสรรคยังไงบ้างครับณตอนนี
1: ้ที่อำเภอเวียงสาตอนนี้น้ำก็คือน้ำจะไหลลงมาจากปัวแล้วก็ผ่านที่อำเภอเมืองแล้วก็ไปที่อำเภอเวียงสาเนี่ยนะครับก็คือตามลำน้ำน่านเนี่ยก็ไหลลงมาแบบนี้เลยนะครับก็ตัวเวียงสาตอนนี้เท่าที่รับรายงานก็คือถนนบางจุดก็เข้าได้แต่ว่าบางจุดก็ยังค่อนข้างที่จะรถยังเข้าไม่ถึงนะครับก็อาจจะต้องใช้เรือบ้างในบางพื้นที่โดยเฉพาะในที่ที่ลึกเข้าไปนะครับแต่ว่าโดยรวมๆเนี่ยก็ดีขึ้นบ้างนะครับในแม่ครับรวมเนี่ยโดยรวมก็คือดีขึ้นบ้างครับพอสัญจรได้บ้างแล้ว
0: มีหลายตำบลไหมครับที่อำเภอเวียงสาเนี่ยที่ต้องการขอความช่วยเหลือตรงนี
1: ้ปลาปลายครับยังปลาปลายยังกระจายนะครับหลายตำบลแต่ว่าเขาที่เรียนทราบก็คือว่าพื้นที่ที่อย่างเมื่อวานเนี่ยเขาจะมีเมื่อวานที่ว่าค่อนข้างจะขึ้นมาเยอะหน่อยแต่ว่าวันนี้พอเช้าเราไปนำของเข้าไปจ่ายแล้วก็สำรวจไปด้วยเนี่ยก็ปรากฏว่าระดับน้ำมันก็เริ่มตรงตัวบ้างแล้วก็บางจุดก็ลดลงไปนะครับลดลงไป
0: ครับก็เรียกได้ว่าตอนนี้ตั้งในส่วนของครัวนะครับที่จะแจกจ่ายอาหารให้กับพี่น้องประชาชนได้แล้วถือว่าจำนวนเพียงพอไหมครับสำหรับเรื่องของอาหารที่จะเข้าไป
1: ก็คงจะได้ส่วนหนึ่งครับคงจะบรรเทากันไปได้ส่วนหนึ่งครับให้เพียงพอก็คงจะอาจจะพูดยากนิดนึงแต่ว่าก็ด้วยความร่วมมือของหลายภาคส่วนนะครับก็คงจะพยายามกระจายความช่วยเหลือไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราทำได้นะครับแต่ว่าทางอำเภอปัวพอดีเมื่อเช้าที่ผมกำลังดูรายงานอยู่เมื่อเช้าเนี่ยมีการรายงานเขาบอกว่ามีในตัวน้ำที่มาจากน่าจะเป็นทุ่งช้างนะครับน้ำที่มาจากทุ่งช้างกำลังไหลเข้ามาแล้วก็ตอนนี้ทีมที่ขึ้นไปที่อำเภอปัวเนี่ยกำลังเข้าไปดูนะครับว่าจะได้ส่งผลกระทบอะไรบ้างนอกที่ไหนแต่ตอนนี้ยังไม่มีการรายงานกลับมานะครับอย่างไรก็จะติดตามที่มีข่าวอันนี้เข้ามาด้วยว่าน้ำจากทุ่งช้างเข้ามาเนี่ยจะมากน้อยแค่ไหนหรือจะรับทำให้ประชาชนได้ผลกระทบยังไงเดี๋ยวก็ต้องดูกันต่อไปด้วยครับ
0: วันหนึ่งนี้สามารถผลิตอาหารได้ประมาณเป็นหลักพันไหมครับพันกล่องไหมครับ
1: ก็ปกติเราจะทำอาหารเนี่ยแจกกันทั้งวันเนี่ยก็คือเราจะจัดเป็นสองรอบก็คือรอบประมาณสายๆกับช่วงบ่ายนะครับก็ได้ประมาณ 3-4,000 เนี่ยเราก็ทำได้อยู่นะครับถึง 5,000 กล่องที่เราเคยทำอย่างที่อันใหญ่เราก็ทำได้ปริมาณพอสมควรเหมือนกัน
0: ครับนะฮะชาวบ้านนี่เขาไปพักกันที่ไหนครับ
1: ชาวบ้านตอนนี้โดยส่วนใหญ่ตอนนี้นะก็คือจะกลับเข้าไปนะครับตามที่พักข้างนอกเนี่ยจะไม่จะไม่มีแล้วนะครับก็คือกลับเข้าไปอย่างที่พักของตัวเองนะครับในช่วงที่ยังมีน้ำท่วมอยู่เนี่ยก็มีชาวบ้านจำนวนเพียงน่าจะไม่มากนักที่ต้องอพยพออกไปจนแบบเหมือนกับอยู่ทิ้งบ้านเลยนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งที่เราพบก็คือเขาก็จะอยู่บ้านแต่ว่าอาจจะต้องการเรื่องของอาหารน้ำดื่มเขาไปช่วยนะครับแต่ก็จะอยู่บนบ้านนะครับในส่วนที่อพยพออกไปจริงๆหรือว่าสภาพที่บ้านเสียหายจริงๆเนี่ยอยู่ที่อำเภอปัวเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าตรงอำเภอปัวเนี่ยผมเองยังไม่มีข้อมูลเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่แน่ชัดนะครับเนื่องจากว่ามีทางส่วนราชการเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่รับผลกระทบนั้นอยู่แล้วครับ
0: ครับมีอย่างกลุ่มเปราะบางเยอะไหมครับอย่างกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงอย่างเนี้ยครับ
1: กลุ่มเปราะบางก็มีครับมีกลุ่มเปราะบางแล้วก็อันเนี้ยเมื่อวานอย่างที่เราไปช่วยมาก็จะมีคนป่วยคนติดเตียงบ้างคนชราที่เราช่วยออกมานะครับแล้วก็อันนี้มีการส่งต่อนะครับเราส่งต่อเราโดยการประสานกับสาธารณสุขจังหวัดของจังหวัดน่านด้วยแล้วก็ทีมโรงพยาบาลของจังหวัดน่านต่างๆเนี่ยก็จะเข้ามาร่วมมือกันแล้วก็ในกลุ่มปอบางหรือผู้ป่วยเขาจึงการส่งต่อกันไปนะครับช่วยเหลือกันไปต่อไปครับ
0: นะครับก็เรียกได้ว่ายังคงต่อเนื่องนะครับในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะการตั้งโรงครัวในการช่วยพี่น้องประชาชนด้วยนะฮะแล้วก็ยังคงต้องให้กำลังใจโดยเฉพาะชาวบ้านที่อำเภอเวียงสานะครับที่ยังได้รับผลกระทบรายงานล่าสุดนี้ระดับน้ำที่สูงประมาณแค่ไหนครับที่เวียงสาเนี่ย
1: ตอนนี้กำลังเข้าไปดูครับยังไม่มีที่ชัดเจนออกมาแต่ว่าเนื่องจากว่ามันลักษณะก็คือน้ำก็คือเหมือนค่อยๆไหลผ่านไปและผ่านไปแต่ว่าที่เวียงสาจะเอ่อนิดนึงแต่ว่ากำลังลดลงบ้างนะครับเป็นมีในส่วนของลดแล้วก็มันมีผงชงอยู่บางจุดนะครับแต่ว่ายังไม่มีชัดเจนว่าแต่ว่าเท่าที่เฉลี่ยนะผมคิดว่าถ้าจะดูคือจุดที่ยังท่วมเนี่ยก็คงก็อาจอยู่ที่ประมาณคือน้ำพอรือได้ประมาณเข่าประมาณนี้ที่พอจะรือเข้าไปได
0: ้ครับแหมได้เห็นภาพการนำเรือเข้าไปแจกจ่ายอาหารแล้วก็ประชาชนนี่ก็ต้องยืนอยู่บนหลังคาเนาะมารับอาหารกันโอ้โหก็เป็นภาพที่เรียกได้ว่าต้องให้กำลังใจชาวบ้านนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ด้วยขอบคุณมากๆเลยนะครับนะ
1: ครับผมครับ
0: เดี๋ยวเราติดตามเพิ่มเติมกันนะครับก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกท่านด้วยนะครับของมูลนิธิป่อเต็กตึงนะครับ
1: ครับผมครับ
0: สวัสดีครับ ขอบคุณคุณขจรศักดิ์คงอินนะครับเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิทยุมูลนิธิป่อเต็กตึงด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าหลายจุดหลายที่เนี่ยน้ำลดลงมาแล้วนะครับเรียกได้ว่าเกือบจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะฮะก็มีการแจกจ่ายเรื่องของอาหารนะครับจากทางโรงครัวของทางมูลนิธิป่อเต็กตึงอันนี้เขาก็ไปหลายที่นะที่หาดใหญ่ตอนช่วงที่เกิดเหตุมหาอุทกภัยที่หาดใหญ่นี่ก็ลงไปช่วยกันนะครับคราวนี้ก็ขึ้นมานะครับทางภาคเหนือด้วยที่อำเภอเมืองจังหวัดน่านนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังที่สำคัญมากๆนะครับในการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยณเวลานี้ด้วยนะครับก็ยังคงติดตามเพิ่มเติมกันนะครับคุณผู้ฟังส่วนช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเดินตลาดกับจสร้อยกับคุณอนัชชาฉิมตระกูลกันก่อนครับ
2: เดินตลาดกับจสร้อย
0: คุณอนัชชาครับ
3: ค่ะเดินตลาดเรื่องแรกที่เตรียมมาเป็นเรื่องของแนวโน้มการส่งออกข้าวไทยไปมาเลเซียนะเขาบอกว่าตอนนี้มาเลเซียมีความต้องการข้าวเนี่ยประมาณ 2.69 ล้านตันปริมาณการผลิตในประเทศของเขาเนี่ยอยู่ที่ 1.42 ล้านตันแล้วในช่วงครึ่งแรกของปี69เนี่ยนะคะไทยก็กลับขึ้นมาเป็นแหล่งนำเข้าข้าวอันดับหนึ่งของมาเลเซียแล้วนะคะปริมาณ 327,995 ตันนะจากที่เขาต้องนำเข้ามาทั้งหมดก็คือ 716,56 ตันเราคิดเป็นสัดส่วนประมาณละ46นะคะแล้วปริมาณข้าวไทยที่ไปมาเลเซีย6เดือนแรกของปีนี้ยังสูงกว่าปริมาณที่มาเลเซียนำเข้าจากไทยทั้งปี68นะตอนนั้นอยู่ที่ 264,605 ตันข้าวของเราที่ส่งออกไปมาเลเซียส่วนใหญ่จะเป็นข้าวขาวนะคะคือชาวมาเลเซียเขานิยมข้าวที่มีเนื้อสัมผัสค่อนข้างแข็งแล้วก็หุงขึ้นหม้ออันนี้ถือเป็นคุณลักษณะเด่นของข้าวไทยเลยนะคะแล้วพาณิชย์เนี่ยเขาก็คาดว่าการส่งออกข้าวไทยไปมาเลเซียปีนี้อาจจะสูงกว่า 700,000 ตันจะเป็นระดับที่สูงสุดในรอบมากกว่า20ปีด้วยนะคะส่วนที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะตอนนี้ก็ยังมีการติดตามสถานการณ์มะพร้าวผลแก่หรือที่เรียกกันว่ามะพร้าวแก่นะคะพาณิชย์จังหวัดเข้าไปตรวจสอบที่ลงมะพร้าวผลแก่ในพื้นที่อำเภอบ้านลาดและอำเภอท่ายางติดตามสถานการณ์ภาวะราคามะพร้าวตกต่ำราคาหน้าสวนอยู่ที่ลูกละ 3-5 บาทนะแล้วก็ราคามะพร้าวขาวส่งโรงงานอุตสาหกรรมจะอยู่ที่กิโลกรัมละ9บาทนะปัญหาตอนนี้หลักๆก็คือผลผลิตออกสู่ตลาดมากในช่วงเก็บเกี่ยวแล้วก็มีผลกระทบจากภัยแล้งด้วยนะทำให้ผลผลิตจะมีขนาดเล็กลงไม่ตรงกับความต้องการของโรงงานแปรรูปแล้วก็ไม่เป็นที่ต้องการของตลาดมะพร้าวหัวขูดด้วยนะก็เลยทำให้ราคามะพร้าวในปีนี้เนี่ยไม่ค่อยจะดีแล้วก็ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการลงมะพร้าวไปด้วยนะคะ
0: น
3: ะคือเขารับมาแล้วเขาก็ไม่มีตลาดไปต่อนะเพราะลูกมันเล็กลงนะคะแล้วก็จะชวนไปเที่ยวพังงาปิดท้ายเขาจะมีการจัดงานกินกุ้งกันนะ
0: ที่กุ้งกันมีชื่องานเลยนะ
3: ชื่องานกินกุ้งกันนะที่ลานจตุรัสเมืองพังงาหน้าสารกลางจังหวัดนะคะเป็นหลังเก่านะอำเภอเมืองพังงางานจะมีถึงวันพรุ่งนี้22สิงหาคมเป็นวันสุดท้ายการจัดงานครั้งนี้ก็เป็นการเพิ่มศักยภาพการผลิตกุ้งกุลาดำคุณภาพสำหรับการตลาดมูลค่าสูงเพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดเขามีการผลิตกุ้งอยู่ใน6อำเภอจากทั้งหมด8อำเภอผลผลิตกุ้งอยู่ที่ประมาณ 12,000 ตันต่อปีแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยเกษตรกรเขาจะพึ่งพาตลาดส่งออกเป็นหลักคราวนี้จะเปลี่ยนจากการส่งออกมาเป็นการบริโภคภายในประเทศก็ต้องนำเสนอเมนูกุ้งอย่างหลากหลายเบสิกเลยคือกุ้งเผาแล้วก็จะมีน้ำพริกกุ้งนะสีสวยๆที
0: ่ที่เรียงอันนี้เป็นน้ำพริกนะ
3: น้ำพริก
0: น้ำพริกกุ้ง
3: แต่ว่ากุ้งตัวใหญ่มาก
0: โอ้กุ้งกุลาใช่ไหมครับ
3: ใช่กุ้งกุลาดำเป็น GI
0: เหมือนกุ้งลายเสือเลยว่าไม่ใช่นะเป็นกุ้งกุลาก
3: ุ้งกุลานะคะก็จะมีเมนูหลากหลายมาให้เลือกชิมนะแต่ว่าเขาบอกที่มีผู้สนใจมากก็คือการแข่งขันกินกุ้งแน่นอน แล้วก็มีกิจกรรมตักกุ้งมหาสนุกนะนี่ก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากนะปกติเราจะ
0: เห็นตักปลานะปกติ
3: ตักปลาใช่
0: เ
3: ป็
0: นตักกุ้ง
3: อันนี้เป็นตักกุ้งเพราะว่า
0: ที่ตักไม่รู้คล้ายกันหรือเปล่าเป็น
3: ใช่ๆ
0: กระดาษบางๆอะไรเงี
3: ้
0: ย
3: ไม่นี่เป็นตะแกรงอันใหญ
0: ่
3: กว่าก็เป็นความสนุกสนานนะสำหรับกิจกรรมกินกุ้งกันนะแวะไปได้นะคะงานมีถึงพรุ่งนี้อีก1วัน
0: ยังมีแข่งอยู่ไหมฮะ
3: ยังมีแข่งอยู่เรื่อย
0: ๆนี่คนแข่งน่าจะเยอะนะคนชอบกินกุ้ง
3: สนใจสนใจตรงกินกุ้งนี่แหละนะนะคะถ้าแต่ไม่ทันก็แวะตลาดแถวๆนี้ก่อนใช่เมนู
0: เดี๋ยว
3: น
0: ี้คุณพักไปก่อน
3: ใช่คุณพักอินบอกว่าต้มยำกุ้งง่าย
0: ๆใช่
3: นะ
0: เ
3: บสิกก่อนก็ได
0: ้เอาละมีไกด์ไลน์แล้วมือเที่ยงนี้
3: นะคะเราเป็นสำหรับเดินตลาดในวันนี้ค่ะ
0: ขอบคุณครับคุณอรชา
2: เดินตลาดกับจสร้อย
0: มีคุณพักคีอินก็บอกว่าค่ะต้มยำกุ้งง่ายๆแล้วอร่อยด้วยนะฮะเออนะแหมน้ำข้นน้ำใสดีนะครับน้ำข้นหรือน้ำใสดีขอบคุณคุณอนัชชาฉิมตระกูลด้วยนะครับในช่วงเดินตลาดกับจสร้อยเห็นกุ้งในภาพเมื่อสักครู่นี้ใครดู YouTube แล้วโอ้โหมือที่ยังนี้ต้องจัดซะหน่อยแล้วนะครับขอบคุณมากๆนะคุณกระปุกแดงก็ติดตามอยู่ด้วยนะเดินตลาดกับจสร้อยนะครับนะเอาส่วนช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับทางด้านของ BEM นะครับร่วมกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเขาเปิดเพิ่มช่อง Easy Pass ด่านเชียงรากนะครับของทางพิเศษอุดรรัฐยาด้วยนะครับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนนะครับหรือ BEM ร่วมกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพ.นะครับเปิดช่องทาง Easy Pass นะครับเปิดเพิ่มนะครับที่ทางพิเศษอุดรรัฐยาด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษเชียงรากขาเข้าและขาออกนะครับช่องทางที่1ครับเพื่ออำนวยความสะดวกรถเร็วในการเดินทางของผู้ใช้บริการด้วยนะครับด่านเชียงรากฝั่งขาเข้าตั้งแต่วันที่23สิงหาคมนะครับเวลา 6:00 น.เป็นต้นไปส่วนด่านเชียงรากด้านขาออกเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่4กันยายน 6:00 น.เป็นต้นไปนะครับนะก็เปิดเพิ่มนะครับทั้ง2ฝั่งนะครับก็ทั้งขาเข้าและฝั่งขาออกด้วยนะครับผู้ใช้บริการทางพิเศษสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่02-567-567-9-80นะครับศูนย์ควบคุมทางพิเศษอุดรรัฐยาหรือที่ Exact Call Center 1543นะครับหรือติดตามทางช่องทาง Facebook และ X นะครับ BEM Bangkok Expressway and Metro นะครับติดตามเพิ่มเติมกันนะครับในช่วงนี้เดินทางกันอยู่ที่ไหนอย่างไรกันบ้างนะครับคุณผู้ฟังการจราจรเป็นอย่างไรในช่วงสายๆใกล้เที่ยงแบบนี้อัปเดตกันได้นะครับที่จสร้อยนะครับมีอุบัติเหตุรับแจ้งเข้ามานะครับจากทาง LINE @js100 ทางหลวงหมายเลข348นะครับ348ช่วงสระแก้วนะครับต่อเนื่องเขาช่องตะโกมีอุบัติเหตุนะครับบริเวณเขาช่องตะโกนะครับรถบรรทุกไม้ครับเสียหลักตกข้างทางด้านซ้ายนะครับล่าสุดเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการถ่ายสินค้านะครับขนถ่ายไม้ออกจากรถบรรทุกแล้วก็จะดำเนินการเก็บกู้รถบรรทุกที่ตกข้างทางนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับ348จากสระแก้วนะครับมุ่งหน้าบุรีรัมย์จุดเกิดเหตุบริเวณเขาช่องตะโกนะครับมีรถบรรทุกไม้เสียหลักตกข้างทางด้านซ้ายอันนี้ต้องใช้เวลาดำเนินการนะครับก็เดี๋ยวติดตามอัปเดตกันนะครับถ้าเคลื่อนย้ายเรียบร้อยแล้วราชพฤกษ์ขาออกนะครับมีคุณพงพันธ์รายงานเข้ามานะครับบอกว่าการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากเลยสถานี BTS โพนิมิตมาประมาณ150เมตรมีเจ้าหน้าที่นะครับดำเนินงานมาทำงานกันอยู่นะครับเห็นมีรถสีเหลืองของทางกทม3คันจอดอยู่ด้วยนะครับขวางช่องทางด่วนเลนขวามีการวางกลวยยางเตือนการทำงานไว้ติดกับท้ายรถคันหลังสุดเลยคือไม่ได้วางเผื่อระยะแจ้งเตือนนะครับรถมาไวในช่องทางขวานี่ต้องเบรกกระทันหันก็เกรงว่าจะเกิดอันตรายด้วยนะครับนะก็ฝากเป็นข้อมูลกันนะครับขอบคุณคุณพงพันธ์ด้วยใครใช้เส้นทางราชพฤกษ์นะครับด้านฝั่งขาออก เลย BTS โพนิมิตมาประมาณ150เมตรฝากระวังด้วยนะครับมีรถของทางเจ้าหน้าที่กทม.สีเหลืองจอดทำงานอยู่นะส่วนทางคุณวสินแจ้งมาบอกว่าถนนพระราม4ช่วงระหว่างแยกสะพานเหลืองมุ่งหน้าสามย่านนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเพิ่มเติมมาคือช่วงปากซอยจุฬาลงกรณ์5ถึงซอยจุฬาลงกรณ์ซอย9มีรถนั่งส่วนบุคคลจอดแช่อยู่ช่องทางด้านซ้ายคือไปซื้อของไปทานอาหารกันเนี่ยจอดกันตรงนี้หลายคันทำให้การจราจรชะลอตัวนะครับนะก็รถติดเลยนะครับอยากให้เจ้าหน้าที่มาดูแลกันด้วยนะครับตรงนี้ช่วงนี้10 น.39 น.นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

นตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
3: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอำพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
7: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คุณฟังครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปที่สายจากทางคุณพาดาราจงหมายกลางนะครับวันนี้มีงานวันคล้ายวันก่อตั้งรฟม.ครบ34ปีด้วยนะครับสวัสดีครับคุณพาดารา
1: สวัสดีค่ะคุณพาสวัสดีคุณผู้ฟังต่อร้อยด้วยนะคะ
0: ครับผม
1: วันนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกนะคะนอกจากจะมีงานดีๆนะคะในวันครบรอบแล้วค่ะก็มีอีกหนึ่งงานซึ่งงานนี้สำคัญมากๆเหมือนกันนะคะก็คือเป็นการเรียกว่าทำให้การยกระดับสุขภาพคนไทยผ่านความร่วมมือของรฟม.แล้วก็กรมการแพทย์นะคะโดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติก็เป็นการทำให้พื้นที่บริเวณรอบสถานีรฟม.รถไฟฟ้าสายสีส้มนี่แหละค่ะกลายเป็นคลินิกคัดกรองมะเร็งเชิงรุกให้ประชาชนนะคะเพื่อที่จะได้เข้าถึงบริการสาธารณสุขได้สะดวกด้วยขนส่งมวลชนสาธารณะด้วยนะคุณพัชร์แล้วก็คุณฟังวันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าตอนนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยโครงการนะคะต้องบอกว่าวันนี้เองได้รับเกียรตินะคะจากนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะแล้วก็รวมไปถึงนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะให้เกียรติมาประธานในพิธีเพื่อลงนามสัญญาอนุญาตเพื่อให้เช่าอาคารอเนกประสงค์สถานีรฟม.ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มอยู่ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีนบุรีนะคะหรือว่าสุวินทวงศ์ระหว่างการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกับกรมการแพทย์แล้วก็โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาตินั่นเองค่ะซึ่งจุดนี้มีความสำคัญมากๆเลยนะคะคุณพัฒน์เนื่องจากการดำเนินงานในครั้งนี้เองเนี่ยทางด้านทางรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะท่านก็บอกว่าได้มีการนำเสนอคณะรัฐมนตรีในคราวที่มีการประชุมเมื่อวันที่10มิถุนายนปีนี้ค่ะเพื่อพิจารณาในหลักการให้รฟม.เนี่ยเข้ามาดำเนินการให้เช่านะคะหรือว่าให้สิทธิ์ใดๆในอสังหาริมทรัพย์ทั้ง56แห่งซึ่งก็รวมถึงนี่แหละพื้นที่อาคารอเนกประสงค์แล้วก็พื้นที่โดยรอบของสถานีรฟม.เลยค่ะซ
0: ึ่
1: งคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็เห็นชอบนะคะมีมติเห็นชอบในหลักการดังกล่าวไปเป็นที่เรียบร้อยส่งผลให้ทางรฟม.แล้วก็กรมการแพทย์โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติก็เลยสามารถเดินหน้าโครงการพัฒนาการให้บริการรถไฟฟ้าด้านสาธารณสุขได้จนนำมาสู่การลงนามสัญญาในวันนี้แล้วล่ะค่ะเพื่อที่จะยกระดับอย่างที่บอกความร่วมมือก็ดีแล้วก็การส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างสะดวกทั่วถึงมากยิ่งขึ้นโดยอาศัยเรียกว่าจุดเด่นของโครงข่ายรถไฟฟ้าเนาะที่มันมีอยู่ครอบคลุมหลายพื้นที่เลยนะคะในกรุงเทพมหานครแล้วก็รวมไปถึงปริมณฑลด้วยค่ะแล้วก็บวกกับความเชี่ยวชาญของกรมการแพทย์โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติก็จะทำให้ประชาชนอย่างเราๆคุณพัฒน์แล้วก็คุณปางค่ะที่มีโอกาสในการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเนี่ยได้ง่ายมากขึ้นเป็นประโยชน์ต่อประชาชนต่อไปด้วยนั่นเองนะคะซึ่งในจุดนี้ค่ะทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็กำชับนะคะว่าขอให้ทางรฟม.เร่งเปิดให้บริการโครงข่ายรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีนบุรีสุวินทวงศ์ให้ได้ตามแผนเพื่อที่จะมีความพร้อมรองรับการเปิดให้บริการศูนย์บริการทางการแพทย์แห่งใหม่นี้ด้วยนั่นเองแล้วก็อาจจะมีโครงการอื่นๆในอนาคตต่อไปด้วยนะคะเพื่อยกระดับให้ประชาชนเนี่ยได้เข้าถึงพื้นที่นี่เป็นด้านสาธารณสุขเนี่ยได้มากขึ้นนะคะแล้วทำไมถึงต้องเป็นโรคมะเร็งนะคะเนื่องด้วยว่าในปัจจุบันเราจะเห็นเรื่องของการรายงานใช่ไหมคะว่าตัวเลขของผู้ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งในประเทศไทยเราเนี่ยตัวเลขมันสูงขึ้นเรื่อยๆแทบจะทุกปีนะคะมันไม่น้อยลงมันอาจจะมีบางปีที่ดูเหมือนจะชะลอหน่อยแต่มันก็เพิ่มขึ้นนะคะทีนี้ก็เลยมีการเล็งเห็นนะคะว่าเนื่องด้วยการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทยมาจากสาเหตุโรคมะเร็งก็เลยมีความสำคัญมากๆที่จะดำเนินนโยบายเชิงรุกโดยเฉพาะการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็งเลยตั้งแต่ระยะเริ่มแรกๆนะคะเพราะว่าการตรวจพบโรคได้เร็วแน่นอนก็มีโอกาสเพิ่มในเรื่องของการที่จะรักษาได้ไวได้ผลดียิ่งขึ้นลดความรุนแรงลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลได้นะคะตลอดจนความสูญเสียที่เราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นต่อใครทางนั้นค่ะทีนี้นะคะแต่ว่าอย่างที่บอกทำไมถึงจะต้องแบบมีการนะคะไปในพื้นที่กระจายกันได้มากขึ้นก็เพราะว่าถ้าใครจะมาและอยากจะตรวจน่ะก็ต้องมาที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติบนถนนพระราม6พื้นที่ที่ให้บริการนะคะพื้นที่จอดรถก็ค่อนข้างน้อยเดินทางมาก็อาจจะยังถ้าถามว่าสะดวกขึ้นไหมก็ถือว่าสะดวกขึ้นแต่โดยส่วนตัวจากที่เคยไปมานะคะต้องบอกว่ามันยังไม่สะดวกมากพอถ้าเป็นไปได้อย่างที่บอกหลายๆท่านมีโอกาสนะคะได้ไปคัดกรองก่อนได้อย่างรวดเร็วเนี่ยก็จะดีมากๆโครงการนี้แหละก็เลยเรียกว่าให้ซัพพอร์ตนะคะเกี่ยวกับการเช่าอาคารอเนกประสงค์ของสถานีรฟม.เพื่อมาปรับปรุงเป็นคลินิกตรวจค้นหาแล้วก็คัดกรองความเสี่ยงด้านโรคมะเร็งก่อน แล้วก็จะมีเทคโนโลยีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยนะคะอย่างเช่นเครื่องเอ็กซเรย์นะคะเต้านมระบบดิจิทัลพร้อมด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ CT สแกนรวมถึงการตรวจทั้งห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานแล้วก็แม่นยำซึ่งอย่างที่บอกจะช่วยนะคะทำให้มีโอกาสนะคะที่ประชาชนอย่างเราเนี่ยเข้าถึงบริการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งได้มากขึ้นก็คาดว่าจะสามารถรองรับนะคะผู้รับบริการได้มากถึง 60,000 รายต่อปีเลยอันนี้เนี่ยเป็นความร่วมมือต้นแบบนะคะของการบูรณาการความร่วมมือเข้าด้วยกันนั่นเองนะอันนี้ก็เป็นถือว่าอย่างที่บอกค่ะเรื่องที่สำคัญมากๆแล้วเราก็อยากจะให้หลายๆท่านนะคะได้ติดตามโครงการนี้ต่อไปส่วนทางด้านในการขจรอุดมพักดีขอพระอุดมธรรมพักดีนะคะผู้ว่าการรฟมค่ะท่านก็บอกว่าภารกิจนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยเพราะว่าต้องกำกับดูแลการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าแล้วก็การให้บริการเดินรถไฟฟ้ามหานครหรือว่า MRT อยู่แล้วใช่ไหมคะแต่เรื่องนี้เนี่ยก็ถือว่าสำคัญมากๆเลยค่ะอย่างที่บอกว่าอยากจะเข้ามาเป็นเรื่องของการบูรณาการเข้ามาทำให้โครงการดีๆแบบนี้นะคะดำเนินต่อไปได้เพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถเดินทางเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้ด้วยทางรฟม.เองก็เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการจัดสรรพื้นที่ดูแลนะคะหลายๆอย่างในจุดนี้ซึ่งก็บอกว่าเป็นการอนุญาตให้เช่าพื้นที่อาคารอเนกประสงค์พื้นที่ประมาณ 1,357.78 ตารางเมตรแล้วก็พื้นที่โดยรอบสถานีรฟม.อีกขนาด682ตารางเมตรนะคะสำหรับการใช้เป็นพื้นที่ให้บริการทางการแพทย์ด้วยนั่นเองค่ะอันนี้เนี่ยก็นะคะเดี๋ยวรอติดตามกันในวันต่อไปนะคะและครั้งต่อไปว่าดำเนินการไปถึงไหนอย่างไรนะคะจนเรื่องไปจนถึงแล้วเสร็จนะคะการเปิดให้บริการเราเองก็น่าจะได้มีการติดตามมาเราก็นำมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านต่อไปค่ะ
0: ครับผมขอบคุณมากครับคุณพาดารา
1: ขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคุณพาดาราด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณคุณพาดาราจงหมายกลางด้วยนะครับขอบคุณทางรฟม.ด้วยคุณผู้ฟังมีเพิ่มเติมนะครับทางด้านของรฟม.มีการแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรนะครับบนถนนเพชรบุรีในส่วนของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยด้วยนะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยรฟม.นะครับแจ้งการทำงานในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับมีความจำเป็นครับต้องปิดเปลี่ยงการจราจรบนถนนเพชรบุรี2ช่องจราจรนะครับบริเวณพื้นที่ปล่องระบายอากาศที่3เพื่อดำเนินงานรื้อย้ายสาธารณูปโภคตั้งแต่วันที่7สิงหาคม2569นะครับเวลา4ทุ่มนะฮะถึงวันที่31สิงหาคมนะครับดำเนินงานตลอด24ชั่วโมงครับมีผลให้ถนนเพชรบุรีบริเวณปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าแยกราชเทวีสามารถสัญจรได้3ช่องจราจรครับและฝั่งมุ่งหน้าแยกอุรุพงษ์สามารถสัญจรได้2ช่องจราจรประชาชนสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติครับคุณฟังการปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวครับอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางนะครับและอาจจะมีเสียงดังรบกวนบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงในช่วงวันแล้วก็เวลาดังกล่าวดังนั้นหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับและทางรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ครับผู้ใช้เส้นทางสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงการจราจรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์063217-6532นะครับติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับขอบคุณทางรฟม.ด้วยนะครับมาติดตามกันต่อนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังครับการจราจรสุขุมวิทด้านขาเข้ารถหนาแน่นนะครับช่วงซอยสุขุมวิท54มาทางด้านของอ่อนนุชต่อเนื่องข้ามคลองพระขนงนะครับแต่ว่าช่วงสามแยกพระขนงมาทางเอกมัยเนี่ยเคลื่อนตัวได้ไปทองหล่อเคลื่อนตัวได้นะครับทองหล่อเข้าไปทางพร้อมพงษ์มีท้ายสะสมที่แยกทองหล่อนะครับเข้าแยกอารีสุขุมวิท26เลยจากซอยอารีไปเข้าแยกอโศกสุขุมวิทเนี่ยเคลื่อนตัวตามได้นะครับโดยรอบแยกอโศกยังเคลื่อนตัวได้นานาเข้าอโศกก็ท้ายยังไม่ยาวเท่าไหร่ในซอยอโศกรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับทั้ง2ด้านเพชรบุรีตอนนี้ดีขึ้นนะครับขาเข้านะการจราจรมีสะสมเล็กน้อยช่วงเข้าแยกเอกมัยเหนือนะฮะคลองทางด้านทองหล่อไปพร้อมพงยังพอเคลื่อนตัวได้นะครับส่วนฝั่งกลับกันนะจากทางมิตรสัมพันธ์มาทางอโศกเพชรมีปริมาณรถมากช่วงข้ามแยกอโศกเพชรนะครับรอบในนะครับทางด้านของเพชรบุรีในด้านขาออก แนวก่อสร้างนะครับบริเวณช่วงแยกราชเทวีรถหนาแน่นนะครับเพชรบุรีด้านขาออกต่อเนื่องมาทางประตูน้ำรถมากเคลื่อนตัวช้าพระราม1ก็เริ่มมีปริมาณรถเข้ามาแล้วนะครับเจริญผลมาทางปทุมวันนะต่อเนื่องไปทางเฉลิมเผ่าราชประสงค์รถมากเคลื่อนตัวช้าพญาไทนะครับจากทางปทุมวันไปราชเทวีเข้าอนุสาวรีย์เคลื่อนตัวได้นะครับแต่ฝั่งกลับกันที่ออกมาจากอนุสาวรีย์มีท้ายสะสมอยู่ตรงรางน้ำนะครับเข้าแยกพญาไทต่อเนื่องราชเทวีรถมากเคลื่อนตัวช้าครับพระราม4ยังเคลื่อนตัวได้นะครับจะมีปริมาณรถเพิ่มขึ้นช่วงสุรวงศ์นะฮะมาทางด้านของศรีพระยาตรงเนี้ยนะครับแต่โดยรวมทั้งเข้าออกก็ยังดีนะครับสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินด้านขาเข้ารถมากนะครับเคลื่อนตัวช้ามีสะสมช่วงใต้ BTS กรุงธนบุรีสาทรเหนือเคลื่อนตัวได้นะครับรอสัญญาณไฟที่แยกวิทยุท้ายยังไม่ยาวสาทรใต้หมดปัญหาครับสีลมเข้าออกก็พอเคลื่อนตัวได้ขาเข้ารอสัญญาณไฟที่สารแดงท้ายยาวหน่อยนะครับก็อยู่ประมาณสีลมซอย4นะทางด้านของสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะครับก็เริ่มดีขึ้นนะครับเคลื่อนตัวได้ทั้งเข้าออกไม่ติดแล้วนะฮะสะพานพระราม8คล่องตัวสะพานสังฮีหมดปัญหาสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าเคลื่อนตัวได้นะครับก็เดี๋ยวติดตามกันอัปเดตกันชั่วโมงหน้านะครับเรื่องของสภาพการจราจรคุณผู้ฟังใครที่เดินทางอยู่ก็สามารถเพิ่มเติมกันได้นะครับที่จสร้อยของเราดอกจัน1808ครับหรือ1137นะฮะมีทางคุณพัชอินเพิ่มเติมมานะครับบอกว่าเห็นกลุ่มฝนนะครับแค่สีเขียวๆเองค่ะจากกาญจนบุรีแล้วก็ทางสุพรรณอ่างทองอยุธยาแล้วก็มาทางสระบุรีนะครับเดี๋ยวขอดูล่าสุดนิดหนึ่งนะกรุงเทพยังไม่มีกลุ่มฝนนะครับก็เล็กน้อยนะที่คุณพัชอินเพิ่มเติมให้ทางกาญจนบุรีทางนู้นเนี่ยนะครับอุณหภูมิตอนนี้ขึ้นมา32องศาเซลเซียสนะครับความชื้นสัมผัส 62% นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับนายกรัฐมนตรีได้การต้อนรับอันอบอุ่นตามวิถีเมารีก่อนจับมือกับผู้นำนิวซีแลนด์เริ่มบทใหม่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: มาติดตามข่าวกันต่อนะครับเปิดฉากการเยือนประเทศนิวซีแลนด์ของนายกรัฐมนตรีนะครับได้รับการต้อนรับอันอบอุ่นตามวิถีเมารีพร้อมจับมือผู้นำนิวซีแลนด์นะครับเริ่มบทใหม่ความสัมพันธ์ติดตามรายงานจากคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
2: วันนี้เวลา 10:00 นตามเวลาท้องถิ่นณกรุงเวลลิงตันประเทศนิวซีแลนด์ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย5ชั่วโมงณธรรมเนียบผู้สำเร็จราชการแห่งนิวซีแลนด์ในอนุทินชันวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมภริยาเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการตามประเพณีของเผ่าเมารีชนพื้นเมืองของนิวซีแลนด์ก่อนจะมีพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการโดยมีนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ให้การต้อนรับภายหลังเสร็จสิ้นพิธีนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศหารือข้อราชการกลุ่มเล็กและหารือเต็มคณะแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์เกี่ยวกับทิศทางความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศระยะต่อไปจากนั้นนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศแถลงข่าวภายหลังหารือมุ่งเน้นความร่วมมือ4เสาหลักภายใต้ปฏิญญาการร่วมมือไทยนิวซีแลนด์ปี2026ถึงปี2030อาทิการเห็นพ้องการเสริมสร้างความร่วมมือในการรับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเห็นพ้องในการเพิ่มมูลค่าการค้าทั้งสองฝ่ายเป็น3เท่าหรือ 7,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 246,000 ล้านบาทภายในปี2045รวมทั้งมีความร่วมมือด้านการศึกษาวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนตลอดจนความร่วมมือระดับภูมิภาคและพหุภาคีก่อนจะร่วมลงนามในปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่าง2ประเทศยศวัฒน์พงษ์ประภาสเลยกันครับ
1: ไปที่จังหวัดยะลานะครับทหารได้ลงพื้นที่ร่วมกับครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านวังหินซักซ้อมแผนเผชิญเหตุนะครับเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับทุกคนในโรงเรียนจะเป็นอย่างไรติดตามจากคุณณัฐชัยลิ่มลอยครับ
3: ทหารมาแล้ว
4: โรงเรียนคือพื้นที่แห่งการเรียนรู้แต่ในพื้นที่ที่อาจเกิดสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดความพร้อมก็เป็นอีกหนึ่งบทเรียนสำคัญที่โรงเรียนบ้านวังหินอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลากำลังพลกองร้อยทหารราบที่1พร้อมชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนร่วมกับครูและนักเรียนซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นจริงต้องตั้งสติประเมินสถานการณ์และปฏิบัติตัวอย่างไรการฝึกครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเพียงให้เด็กจดจำขั้นตอนแต่ต้องการสร้างความคุ้นเคยกับสถานการณ์เพื่อให้สามารถรับมือได้อย่างถูกต้องลดความสับสนและเพิ่มโอกาสในการดูแลความปลอดภัยของทุกคนขณะเดียวกันยังเป็นการทบทวนการประสานงานระหว่างโรงเรียนกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุเพราะความปลอดภัยของเด็กไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายซักซ้อมวันนี้เพื่อให้ครูและนักเรียนพร้อมรับมือในวันข้างหน้าและสร้างโรงเรียนให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่ทุกคนมั่นใจในความปลอดภัยและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยลิ่มพลอยรายงานครับ
1: ส่วนที่จังหวัดน่านนะครับกองพลทหารม้าที่1โดยกองพันทหารม้าที่15กรมทหารม้าที่2ได้จัดชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยจำนวน1ชุดปฏิบัติการนะครับลงพื้นที่ตำบลหนองแดงอำเภอแม่เจริมจังหวัดน่านเพื่อดำเนินการช่วยเหลือขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านขึ้นสู่ที่สูงนะครับเป็นการป้องกันความเสียหายจากสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมฉับพลันและมีการตัดกิ่งไม้ตัดต้นไม้นะครับที่ล้มทับเส้นทางน่านแม่เจริมเพื่อให้การจราจรกลับมาใช้งานได้ตามปกติพร้อมดำเนินการตรวจสอบสถานการณ์น้ำในลำน้ำต่างๆนะครับซึ่งขณะนี้ยังไม่ล้นตลิ่งนะครับเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนครับ
5: ชีวิตที่มีคุณค่าคือชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์ทำวันนี้ให้ดีด้วยจิตแห่งธรรมวันนี้วันพระ
1: 12นาฬิกากลับมาติดตามข่าวกันอีกครั้งนะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: 11
0: กฟผ.ภารกิจแห่ง

0: วิยงนะครับสวัสดีครับคุณลัคนาครับ
1: สวัสดีค่ะคุณฝั่งคุณผู้ชมสวัสดีคุณพัดด้วยนะคะ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: ค่ะวันนี้ดื่มน้ำแล้วหรือยังคะ
0: เรียบร้อยครับ
1: ดื่มหลายรอบแล้วด้วย
0: ต้องดื่มหลายรอบด้วย
1: ใช่ใช่นะคะเพราะว่าเราพูดไปคอเราจะแห้งไปเน
0: า
1: ะวันนี้ดิฉันอยู่ที่สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคอาคารประปาวิวัฒน์กรุงเทพมหานครอยู่ตรงนี้นะคะว
0: ัน
1: นี้ที่นี่อย่างที่คุณพัดบอกไว้คือจัดงานวันประปาวิวัฒน์ประจำปี2569มีกิจกรรมมากมายแล้วก็มีพันธมิตรกว่า40บูธมาร่วมในงานค่ะคุณพัด
0: ครับ
1: ค่ะก็ถือว่าสร้างสีสันให้ความคึกคักและที่สำคัญเรียนรู้เรื่องของนวัตกรรมเพื่อผู้ใช้น้ำไปด้วยกันนะคะปีนี้งานจัดขึ้นภายใต้แนวคิดพลังความรู้สู่พลังการเปลี่ยนแปลง The Power of Knowledge The Power of Change นะคะเพื่อที่จะขับเคลื่อนการจัดการความรู้และนวัตกรรมพร้อมกับการสร้างการเรียนรู้ร่วมกันทั่วทั้งองค์กรงานเขามีจัด2วันนะคะปีนี้ที่เกิดจัดเมื่อวานนี้กับวันนี้นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยมีการเปิดงานโดยท่านผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาคท่านผู้ว่าจักรพงษ์คำจันทร์นะคะซึ่งท่านผู้ว่าบอกไว้อย่างนี้ค่ะว่าการเปลี่ยนแปลงและสถานการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้องค์กรจะต้องมีความสามารถในการเรียนรู้ปรับตัวและก็นำประสบการณ์มาพัฒนาการทำงานอย่างรวดเร็วด้วยนะคะและเดี๋ยวในท่อนท้ายเนี่ยดิฉันจะตบท้ายให้กับสถานการณ์ปัจจุบันจากกรณีเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ที่จังหวัดน่านนะคะและก็รวมถึงเรื่องของผลกระทบมลภาวะเป็นพิษสารพิษที่ปนเปื้อนมากรณีแม่น้ำกกด้วยนะคะสองเรื่องนี้เดี๋ยวจะตกท้ายในช่วงหลังแต่ทีนี้มาเข้าสู่บรรยากาศงานกันหน่อยอย่างที่บอกว่าคึกคักมากๆเลยปีนี้มีบูธเยอะมากแล้วเขาก็มีกิจกรรมแจกของรางวัลกันมากมายเลยนะคะทั้งพนักงานแล้วก็บุคคลภายนอกเข้ามาร่วมงานกันเยอะเลยทีเดียวนะคะอย่างที่ท่านผู้ว่าบอกว่าสถานการณ์วิกฤตต่างๆที่มันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่ององค์กรจะเลยจะต้องมีการปรับเปลี่ยนปรับตัวเรียนรู้แล้วก็นำเอาประสบการณ์ต่างๆเนี่ยมาพัฒนาการทำงานอย่างรวดเร็วนะคะกปพมุ่งส่งเสริมจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม KMIM เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรค่ะก็เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในเลยนะคะที่เขามีกันอยู่ 9,000 กว่าคนนะคะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แล้วก็ประสบการณ์ซึ่งกันและกันเพื่อที่จากการปฏิบัติทั้งภายในภายนอกองค์กรแล้วนำมาต่อยอดเป็นแนวทางการทำงานและนวัตกรรมที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานค่ะการขับเคลื่อนค่านิยมวัฒนธรรมองค์กรไปสู่ภาคปฏิบัตินะคะซึ่งงานประปาวิวัฒน์ประจำปี2569นี้มีการจัดกิจกรรมสะท้อนการเรียนรู้จากการทำงานอย่างเช่นนิทรรศการด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมรวมถึงการบรรยายพิเศษในหัวข้อองค์กรจะเรียนรู้และอยู่รอดอย่างไรในภาวะวิกฤตนะคะโดยคุณเคนเดอะสแตนดาร์ดคุณนครินทร์วนกิจไพบูลย์การมอบรางวัลประปาวิวัฒน์ด้านการจัดการความรู้การจัดการนวัตกรรมการบรรยายการเสวนาทางวิชาการหัวข้อนี้ก็น่าสนใจค่ะจากสถานการณ์วิกฤตสู่การเรียนรู้ร่วมกันบทเรียนเพื่อการบริหารองค์กรในอนาคตเขานำวิกฤตที่มาแล้วก็นำมาต่อยอดมาเป็นบทเรียนเพื่อที่จะบริหารองค์กรในอนาคตให้มันดีขึ้นแล้วก็ตอบโจทย์ผู้ใช้น้ำอย่างพวกเรานั่นเองนะคะมีการถ่ายทอดบทเรียนจากปัญหาคุณภาพน้ำในแม่น้ำกกจังหวัดเชียงรายที่นำร่องไปตะกี้นะแล้วก็รวมถึงอุทกภัยในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาแล้วก็เสียดายที่สถานการณ์น้ำท่วมที่ปัวที่จังหวัดน่านมันเพิ่งเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นยังถอดบทเรียนไม่ได้อาจจะต้องรอปีหน้ากันนะคะทีเนี้ยถอดบทเรียนถ่ายทอดกันแล้วก็ให้บุคลากรนำประสบการณ์จากเรื่องจริงที่ตัวเองแต่ละคนแต่ละคนเจอเนี่ยนะคะมาถอดบทเรียนแล้วก็ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กรในอนาคตนะคะซึ่งดิฉันก็ได้ไปคุยกับพนักงานนะคะพนักงานแต่ละคนนี่นะคะโดยเฉพาะคนที่ได้รับรางวัลเขามีการพัฒนาต่อยอดจากการปฏิบัติงานมาสร้างผลงานเยอะแยะมากมายแล้วก็บอกว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันไปตรงใจกับประชาชนผู้ใช้บริการของการประปาภูมิภาคแล้วเขาก็คว้ารางวัลไปได้รับคำชื่นชมจากประชาชนด้วยอันนี้ถือว่าเป็นการบริการที่เยี่ยมยอดมากเลยนะคะ อีกจุดหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ก็คือพิธีเปิดโครงการ

0: การพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาหรือโซล่ารูฟท็อปการประปาภูมิภาคก็ไม่ตกเทรนด์เรื่องนี้นะตอนนี้คนพูดถึงโซล่ารูฟท็อปเยอะมากเพราะฉะนั้นการประปาภูมิภาคก็หันมาใช้บริการเรื่องนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเขาจะมีชาร์จเจอร์ EV ชาร์จเจอร์ก็จะเปิดให้สามารถที่จะชาร์จไฟทั้งรถของเจ้าหน้าที่พนักงานแล้วก็เปิดให้ประชาชนภายนอกเนี่ยเข้ามาชาร์จได้ในอนาคตข้างหน้าด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของอาคารจัดการพลังงานสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าอย่างที่บอกไว้นะคะก็เป็นการสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลด้วยนะคะซึ่งตลอดระยะเวลาของโครงการประหยัดพลังงานเนี่ยนะคะคุณพัช
1: ค
0: ่ะจะเป็นโครงการที่เขาทำสัญญาเป็น MOU ไปแล้วนะคะกับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะซึ่งมีระยะเวลาทั้งหมดเนี่ย20ปีด้วยกันนะคะซึ่งตลอดระยะเวลา20ปีก็จะทำให้การประปาส่วนภูมิภาคสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้นะคะมากโขอยู่เลยนะคะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการขับเคลื่อนไปตามนโยบายของรัฐบาลและก็เทรนด์ของโลกด้วยนะคะท่านผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาคท่านผู้ว่าจักรพงษ์คำจันทร์ยังบอกนะคะว่าการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงเนี่ยจะช่วยให้กปภ.สามารถที่จะนำบทเรียนมาพัฒนากระบวนการการทำงานวางแนวทางป้องกันและก็เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริการน้ำประปาในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ส่งเสริมให้บุคลากรนั้นนำองค์ความรู้นวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อที่จะยกระดับขีดความสามารถขององค์กรให้มีความคล่องตัวและก็พร้อมรับมือกับทุกความท้าทายสอดคล้องกับเป้าหมายของกปภ.ในการสร้างความมั่นคงด้านน้ำประปาและก็ส่งมอบบริการที่มีคุณภาพแก่ประชาชนซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและก็สร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะทีนี้เมื่อกี้ดิฉันพูดถึงเรื่องนี้นะคุณพัชที่บอกว่าสถานการณ์ปัจจุบันเรื่องของผลกระทบจากกรณีเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่มากเลยที่อำเภอบัวจังหวัดน่านนะคะซึ่งท่านผู้ว่าก็พูดถึงเรื่องนี้นะคะว่าหลังจากที่ได้รับรายงานเนี่ยก็ส่งทีมสำรวจนะคะเข้าไปดูแลสถานการณ์โดยทันทีและณขณะนี้สามารถที่จะเปิดให้บริการน้ำประปาแก่บ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเนี่ยนะคะได้แล้วในบางส่วนนะคะแต่ทีเนี้ยคราวนี้อย่างที่เราทราบกันน้ำมาเร็วมาแรงท่อน้ำประปาน้ำเนี่ยมันซัดท่อน้ำประปาขาดไปในบางจุดนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนจำเป็นจะต้องซ่อมแต่เนื่องจากว่ายังคงมีน้ำไหลเที่ยวก็เลยจะต้องใช้เวลาหน่อยคาดว่าจะสามารถจ่ายน้ำได้แบบ 100% ในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ดังนั้นแจ้งพี่น้องชาวปัวนะของจังหวัดน่านว่ารอหน่อยนะคะช่วงไหนท่อนไหนที่กระทบหนักๆและน้ำแรงๆท่อประปาเขาขาดไปดังนั้นแล้วตอนนี้อาจจะลำบากเรื่องของการล้างบึงล้างบ้านการใช้น้ำประปาหน่อยนะคะจะอย่างไรก็ตามนะคะยืนยันว่าระบบการผลิตเนี่ยสามารถดำเนินการได้นะคะรวมไปจนถึงที่วังผาและก็อำเภอเมืองน่านด้วยการหยุดจ่ายน้ำประปาที่ปัวเนี่ยนะคะมีหยุดจ่ายไปแค่วัน2วันเท่านั้นเองตอนนี้เริ่มจ่ายน้ำแล้วอย่างที่บอกนะคะแต่ว่าท่อขาดก็จำเป็นจะต้องซ่อมแซมแล้วก็จะให้บริการแบบ 100% ในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ส่วนการช่วยเหลือทันทีหลังจากที่เกิดเหตุนะคะการประปาเขามีน้ำแบรนด์ของเขาอยู่นะคะดิฉันก็ถืออยู่ในมือเนี่ยนะคะแบรนด์การประปาส่วนภูมิภาคเนี่ยเขามีน้ำสำรองอยู่ตามประปาและก็ศูนย์ประปาต่างๆเขาก็ระดมน้ำดื่มสะอาดเนี่ยนะคะมาช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยแล้วก็ไปที่ศูนย์พักพิงต่างๆนะคะตอนนี้รวบรวมจากข้อมูลที่สัมภาษณ์ท่านผู้ว่ามาน่าจะประมาณหมื่นกว่าขวดนะคะแล้วก็ท่านยอมรับนะคะว่าไอ้น้ำที่มันขุ่นเนี่ยเราเห็นใช่ไหมคะน้ำมันคลักเลยนะสีส้มๆอมน้ำตาลเนี่ยนะคะท่านยอมรับว่ามันอาจจะทำให้ระบบการผลิตน้ำประปาเนี่ยมีปัญหาได้แต่ว่าโชคดีที่คราวนี้น้ำมันไม่ท่วมมิเตอร์เพราะเขามีระบบบริหารจัดการไงคะเรื่องของภาวะวิกฤตเขายกมิเตอร์ขึ้นสูงค่ะคุณพัท
1: ครับ
0: น้ำมันก็เลยท่วมไม่ถึงนะคะขยับมิเตอร์ไปแล้วน้ำท่วมไม่ถึงนะคะดังนั้นแล้วก็เลยตรงเนี้ยก็เลยทำให้สามารถที่จะสร้างความปลอดภัยแล้วก็กลับคืนมาสู่การให้บริการได้อย่างรวดเร็วนะคะ
1: คร
0: ับ แล้วนอกจากนี้แล้วนะคะสำหรับท่อประปาในบ้านก็ถามต่อท่อประปาในบ้านของประชาชนล่ะกปภ.ไม่ได้ทิ้งประชาชนโดดเดี่ยวเขาส่งทีมเข้าไปสำรวจนะคะ ถ้ามีท่อตุ้งท่อแตกเดี๋ยวต้องซ่อมแซมกันแต่ถ้าหากว่าท่อไม่แตกนะคะก็จะสามารถปล่อยน้ำให้ชาวบ้านเนี่ยล้างโคลนได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะนำน้ำเนี่ยมาทำนู่นทำนี่เพื่อที่จะยังชุ่มยังชีพอะไรทำตรงนี้ได้นะคะดิฉันสอบถามเรื่องของสถานการณ์น้ำกกนะคะที่จังหวัดเชียงรายซึ่งมันเกิดปัญหาเรื่องของสารพิษปนเปื้อนไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะท่านผู้ว่าสรุปให้อย่างนี้นะคะว่าการประปาส่วนภูมิภาคได้ปรับเพิ่มเครื่องจักรกลในการกำจัดเรื่องของสารเคมีพวกคุมสารเคมีสารปนเปื้อนต่างๆนะคะซึ่งมันมีสารปนเปื้อนตัวหนึ่งเนี่ยที่มันไม่ละลายแล้วก็ตกเป็นตะกรอนนะตกเป็นตะกรอนไปก็สามารถบำบัดได้แล้วทีเนี้ยท่านตรวจสอบตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางก็คือตรวจสอบตั้งแต่น้ำดิบเลยนะก็คือส่งทีมเจ้าหน้าที่แล้วก็ส่งตัวอย่างน้ำตรวจตั้งแต่น้ำดิบจนถึงกระบวนการจนถึงกระบวนการในการผลิตน้ำประปาและตรวจไปถึงท่อน้ำประปาก่อนที่จะส่งเข้าสู่บ้านเรือนประชาชนตรวจกันขนาดนั้นเลยนะคะและหลังจากที่ตรวจสอบกันไปแก้ไขปัญหากันไปเนี่ยจนณตอนนี้นะคะพบว่าไม่เกินค่ามาตรฐานดังนั้นก็สามารถที่จะส่งต่อให้ประชาชนได้อย่างเรียบร้อยเต็มที่นะคะคุณพัฒน์อีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องของนวัตกรรมเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของการบริการประปาเนี่ยนะคะเราอาจจะรู้สึกว่ามันดูไกลตัวจังเลยนึกภาพไม่ออกนะคะทีเนี้ยจากการสัมภาษณ์ท่านผู้ว่าบอกอย่างนี้นะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยนะคะมันมีเรื่องของการใช้เทคโนโลยีดาวเทียมในการสำรวจหาท่อแตกท่อรั่วนะคะท่อแตกท่อรั่วสำรวจเบื้องต้นเพื่อจัดทำแผนแล้วก็ออกไปสำรวจประมาณราคาเป็นเทคโนโลยีตัวใหม่ล่าสุดนะคะที่ใช้ดาวเทียมสำรวจท่อแตกท่อรั่วแล้วเราก็จะเข้าชาร์จแล้วก็ไปจัดการเหล่านี้ได้ทันทีนะคะนอกจากนี้ยังมีเรื่องของผลิตภัณฑ์ท่อส่งน้ำประปาซึ่งเป็นท่อชนิดใหม่ที่นำมาสู่ระบบการผลิตใช้เทคโนโลยีและใช้พื้นที่น้อยดังนั้นการประปาเนี่ยไม่ต้องไปซื้อพื้นที่เพิ่มไม่ต้องไปขยายพื้นที่ตรงไหนที่เป็นจุดผลิตน้ำประปาที่มันกำลังใกล้จะหมดอายุและหรือมันเสื่อมสภาพสามารถใช้ตัวกรองตัวนี้ค่ะไปตั้งซึ่งมันเป็นพื้นที่น้อยๆเนี่ยไปเสียบแทนแล้วก็ผลิตน้ำประปาได้เลยทันทีคุณพัฒน
1: ์ครับ
0: เยี่ยมเลยเทคโนโลยีมันใกล้ตัวแต่ว่าบางทีเรามองไม่ออกเรามองภาพไม่เห็นเนี่ย
1: นะฮะครับก็เรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรมที่ทันสมัยมากๆนะครับในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยตรงนี
0: ้ใช่ค่ะ
1: ใช่
0: ค่ะแล้วก็ระบบเทคโนโลยีสมาร์ทต่างๆที่การประปาใช้เนี่ยเขาบอกว่ามันช่วยประหยัดเรื่องของการใช้กำลังบุคลากรลงได้ด้วยนะคะและภารกิจของการประปาเนี่ยขยายทุกปีวางท่อขยายเขตขยายเขตน้ำประปาเพิ่มขึ้นทุกปีเลยแล้วก็ตอนนี้มีการรับโอนกิจการประปาท้องถิ่นเข้ามาด้วยนะคะตอนนี้ประปาภูมิภาครับผิดชอบให้บริการในพื้นที่47จังหวัดขออภัย74จังหวัดนะคะ234สาขาคิดเป็นมิเตอร์เนี่ย5ล้าน7แสนกว่ามิเตอร์คิดเป็นจำนวนหลังคาเรือนรวมตึกสูงต่างๆด้วยนะคะอยู่ที่ประมาณ6ล้าน8แสนหลังคาเรือนสัดส่วนในการให้บริการทั่วประเทศ 22% นะคะอีก 18% เป็นของประปานครหลวงและ 60% เป็นของประปาท้องถิ่นค่ะ
1: ครับ
0: เร
1: ีย
0: บร
1: ้
0: อยค
1: ่
0: ะ
1: ครับผมได้ครับก็ได้เห็นภาพนะครับภาพรวมภาพใหญ่แล้วก็เรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างชัดเจนด้วยของการประปาส่วนภูมิภาคนะครับได้ครับ
0: ใช่ค่ะพัฒนาไม่หยุดยั้งแล้วก็เสริมพลังไปสู่ความเปลี่ยนแปลงเพื่อผู้ใช้บริการน้ำประปานั่นเองค่ะ
1: ครับผมขอบคุณมากมากเลยนะครับคุณลัคนาครับ
0: ยินดีค่ะยินดีค่ะเจอกันในโอกาสต่อไปนะคะ
1: เจอกันครับสวัสดีครับขอบคุณทางคุณลัคนาศิริยงสวัสดีครับนะฮะเพิ่มเติมกันในช่วงนี้ส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับทางด้านของธนาคารออมสินนะครับเขามีเพิ่มเติมมานะเรื่องของการออมคุณผู้ฟังครับจะเริ่มออมง่ายๆวันนี้บอกได้เลยนะครับไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่นะครับแค่มี 10,000 บาทคุณผู้ฟังก็เริ่มออมได้นะครับฝากเงินสุดคุ้มนะครับดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกนะครับกับเงินฝากเผื่อเรียบพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียบพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินนะครับที่ให้คุณได้คุ้มตั้งแต่ก้อนแรกนะครับคุณฟังเปิดบัญชีขั้นต่ํา 10,000 บาทไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับสำหรับเงินฝากเพียวเรียบพิเศษ9เดือนครับเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีนะครับส่วนเงินฝาก ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะครับรับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.17% ต่อปีและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะครับถ้าเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.23% ต่อปีนะครับเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.29% ต่อปีนะครับอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการนะครับไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมครับไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจฝากได้แล้ววันนี้ครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง30ธันวาคม2569นี้ครับศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115นะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับขอบคุณธนาคารออมสินด้วยครับมีข้อมูลแจ้งมานะครับคุณประสิทธิ์บอกว่าเทพรักษ์ขาเข้านะครับบริเวณจุดกลับรถเลยแยกตัดกับถนนเลียบคลองส่งน้ำเลยมา500เมตรนะครับมีรถกระบะบรรทุกน้ำดื่มจอดเสียอยู่ขวางช่องทางกลางกับช่องทางขวานะครับเตือนให้ระมัดระวังด้วยเราประสานไปกับทางสภ.บางพลีให้แล้วนะครับเพิ่มเติมมาบอกว่ารถกระบะคันนี้นะครับมีปัญหาเพลาหลุดนะมีปัญหาเพลาหลุดจุดที่เขาจอดเสียนี่คือฝั่งขาเข้านะครับบริเวณจุดกลับรถเลยแยกตัดกับถนนเลียบคลองส่งน้ำมา500เมตรคุณพานุพงศ์นะครับแจ้งมาบอกว่าถนนเพชรเกษมช่วงระหว่างพระประโทนมุ่งหน้าหนองขายั่งก่อนถึงแยกทุ่งพระเมรุนะครับมีบริเวณเกาะกลางใต้สะพานกลับรถมีผู้สูงอายุไม่ทราบว่าเป็นหญิงหรือชายดูท่าทางเหมือนจะกำลังข้ามถนนมาฝั่งขาออกนะครับดูแล้วอันตรายมากๆเพราะว่ารถวิ่งเร็วด้วยนะครับฝากท่านใดที่ใช้เส้นทางเพิ่มความระมัดระวังด้วยคุณพันครับแจ้งมาบอกว่ามีรถเสียนะวิภาวดีนะครับช่วงหน้าสโมสรฐานบกนะครับด้านขาออกมีรถกระบะตู้ทึบจอดเสียในช่องทางด้านขวาของช่องทางหลักนะครับเลยไปบนสะพานข้ามแยกสุทธิสารพบว่ามีไม้หน้าสามนี่หล่นอยู่ในช่องทางด้านซ้ายนะครับ2อัน2ท่อนด้วยเราประสานให้กับทางสน.วิภาวดีให้แล้วเดี๋ยวช่วงนี้นะครับไปติดตามสรุปอุบัติเหตุในรอบวันนะครับกับทางนายแพทย์แท้จริงสิริพานิชเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับนะครับสวัสดีครับคุณหมอแท้จริงครับ
2: สวัสดีครับคุณพัชครับสวัสดีท่านผู้ฟังชาวสระทุกท่านครับ
1: ครับผม
2: ก็มี20สิงหาเนี่ยคุณพัช
1: ใช่ครับ
2: 35ชีวิตเลยนะสูญเสียไปบนท้องถนนทั่วประเทศไทย
1: คร
2: ับ นะครับก็เป็นเรื่องที่หนักพอสมควรนะ35คนเนี่ย
1: คร
2: ับ แต่ว่า20วันครับคุณพัชก็สูญเสียไปโอ้เกือบ700แล้วนะครับ696ชีวิตครับครับ696ชีวิตไม่ใช่เรื่องดีเลยนะครับเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากนะครับแต่ว่าบ้านเรายังรู้สึกเฉยๆยังไม่มีใครเอาเรื่องนี้มาเป็นเรื่องใหญ่เลยนะ
1: ครับ
2: แต่มันคือภาพรวมที่หนักเท่าไหร่เลยครับปีนี้ครับนะถ้าต้นปีมาถึงเมื่อวานเนี่ยปีนี้ยังไม่8เดือนนะ
1: คร
2: ับ แต่ว่าขึ้น 8,000 แล้วครับ 8,137 ชีวิตครับ8,137 ชีวิตเทียบกับปีที่แล้ว 7,778 ชีวิตก็แปลว่าปีนี้มากกว่าปีที่แล้วไปถึง359ชีวิตครับมันจะไป400ให้ได้เลยนี่
1: คร
2: ับ เนี่ยน่ากลัวมากเลยว่าสิ้นเดือนนี้มันจะถึง400ไหมเนี่ยถ้าถึงก็โอ้น่ากลัวครับน่ากลัวเพราะตอนนี้เขาเฉลี่ยดูแล5วันละนะ35ชีวิตแล้วนะครับต่อวันนะ
1: ใช่ครับ
2: เขาเทียบกับในช่วง7วันต่อไปนี่เยอะกว่านะ
1: เยอะกว่า
2: เดี๋ยวในช่วง7วันต่อไปต่อวันนี่ประมาณ20กว่าทั้งนั้นเอง20กว่าชีวิตแต่ในวันธรรมดาเฉลี่ยกันไปทั้งปี35โ
1: อ
2: ้แปลว่าวันนี้นะประมาณ35คนออกจากบ้านไปเราไม่ได้กลับเลยนะ
1: คร
2: ับ ไม่มีโอกาสสั่งเสียได้ทั้งไป
1: นะ
2: เพราะว่าที่ผมเอารายงาน35เนี่ยคือตายณจุดเกิดเหตุเลยแต่ยังมีอีกหลายเคสนะนั้นอาจจะได้สั่งเสียเพราะว่าไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
1: ใช่ไหม
2: ครับเราไม่เสียชีวิตทันที แต่ที่เสียชีวิตทันทีเนี่ยโอ้นี่ก็หนักนะครับเป็นเรื่องที่ไม่ปกตินะหมอ
1: เหมือนปัจจุบันทันด่วนเลยทันทีเลยเสียชีวิต
2: ใช่แล้วก็มันไม่ใช่เรื่องปกติอ่ะอย่างที่คุณบอกผมว่ามันก็ปกติอ่ะรถชนกันมันก็ปกติไอ้รถชนกันมันปกติ
1: ครับ
2: มันไม่แต่ว่าที่ต่างประเทศเนี่ยเขาบอกชนได้แต่ไม่ควรจะถึงชีวิตนะมันมีอะไรอ่ะข้อคิดเหมือนกันนะโอ้คือเขาก็เพราะรถชนกันเนี่ยมันเป็นอะไรขับรถไม่ดีประมาทนิดหน่อยชนกันอะไรนะกันชนทางนะ
1: หรือ
2: ยังว่าบาดเจ็บนะใช่ไหมหาค่ะก็ไปซ่อมได้กลับมาปกติเลยนะครับบอกถ้าชีวิตไม่รู้จะซ่อมยังไง
1: เอาคืนไม่ได้แล้วครับคุณหมอ
2: มันเอาคืนไม่ได้นี่ครับนี่เรื่องใหญ่นะแล้ว35ชีวิตต่อวันนี่ไม่ใช่เล็กๆนะขนาดเรานะท่วมนี่เรายังโอ้โหใช่ไหมกลัวเรายังให้ความรู้สึกตรงนั้นน่ะเยอะมากเลยแต่ลองไปดูจริงๆนะครับคุณพัดน้ำท่วมในแต่ละปีคุณพัดว่าค่าชีวิตคนถึงร้อยคนไห
1: มไม่น่าจะถึงแต่ว่าพอมีเสียชีวิตหนึ่งรายเนี่ยก็
2: โอ้โหเรื่องใหญ่
1: ใช่เรื่องใหญ่คุณหม
2: อแต่ของเราทุกวัน
1: ครับ
2: สามห้ามันกลายเป็นเล็กได้ยังไงผมก็ไม่ทราบนะ
1: ครับ
2: แต่เนี่ยผมก็เอามาอะไรมาให้ทราบนะว่ามันทั้งหมดผมเองแล้วก็คนทำงานเนี่ยถือเป็นเรื่องใหญ่นะ
1: ครับ
2: เพราะว่าผมเนี่ยอันนี้พูดตรงมาเลยนะครับ
1: ครับผม
2: ไม่รู้หรอกจะเป็น1ใน35เนี่ยพรุ่งนี้หรือเปล่ารู้วันนี้หรือเปล่า
1: ตัวเรานี่นะคุณหมอ
2: เออไม่ตัวเราตัวผมไม่มีอะไรที่พูดอยู่นี่คุณหมอก็เลยเพราะเดี๋ยวก็ออกไปข้างนอกใช่ไหมครับผมก็ไปซื้อของไปประชุมไปทำนู่นทำนี่อะไรอย่างนั้น
1: คือมันเป็นความเสี่ยงอะเนาะ
2: มันเป็นความเสี่ยงนะแล้วมาปล่อยนี่ในสังคมเราเนี่ยความเสี่ยงของท้องถนนเนี่ยมันเยอะแยะไปหมดเลยไม่ใช่เขาเอง
1: ใช่ครับ
2: ใช่ไหมมันเยอะแยะไปหมดเลยผมครับ
1: เหมือนลงสมรภูมิลบยังไงไม่ทราบนะคุณหมอเวลาขับรถทั่วเนี้ย
2: โอ้โหที่คุณพัดพูดไม่ดีนะเพราะว่าทำไมรู้ไหมมีชาวต่างชาติเขาบอกว่ามันถนนบ้านเราเนี่ยมันยิ่งสองสมรภูมิลบนะ
1: ครับ
2: เขารบกันในแต่ละวันเนี่ยหารกายไม่ถึง35คนต่อวันนะเดี๋ยวก็เลิกใช่ไหมครับถ้าของเราใน35คนไม่เลิกนะเดี๋ยวไม่รู้ผมเป็นไงครับว่าทำไมอีกนะครับ
1: ครับ
2: แต่การป้องกันนี่สิครับสำคัญเราอย่างนี้ต้องให้ความสำคัญในตรงนี้นโยบายเรื่องที่จะให้เราเดินทางด้วยความปลอดภัย
1: ครับ
2: ยังไม่ถึงนะครับยังไม่ได้ออกมาจากนโยบายของรัฐบาลเลยผมก็รออยู่นะเพราะชีวิตผมนี่ออกจากนอกบ้านมันก็เสี่ยงคือต้องบอกอย่างนี้ผมไม่ได้เสี่ยงน้อยกับท่านผู้ฟังหรือคุณพัดเลยนะคือพอเราอยู่บนท้องถนนเนี่ย
1: ทุกคนเสี่ยงเท่ากันเลยนะค
2: ุ
1: ณหมอ
2: ใช่ไหมแต่ถ้าเราพูดอย่างอื่นนะเช่นสมมติว่ามีในกอสูบบุหรี่กินเหล้าโอ้ยเนี่ยเสี่ยงมากกว่าผมแน่นอน
1: ครับ
2: ถูกไหมถ้าเสียมากคุณบัตรสิใช่ไหมแต่ว่าบ้านอาจจะไม่ได้กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ใช่ไหมอย่างนี้ชัดเจนว่าเฮ้ยคุณเนี้ยเสียมากกว่าแต่ถ้าคุณครับลงไปบนท้องถนนเมื่อไหร่นะเด
1: ี๋
2: ยวกลับบ้านใช่ไหมจัดรายการเสร็จกลับบ้านไม่ได้มีความเสียที่น้อยกว่าคนอื่นเลยนะ
1: ใช่ใช่
2: มองว่าคุณพัชจะขับรถไม่เร็วไม่เมาไม่ง่วงหยุดทุกไฟแดงหยุดทุกม้าลายอะไรอ่ะ
1: แต่ก็ไม่ได้การันตีว่าเราจะปลอดภัย
2: ไม่ได้แปลว่าจะปลอดภัยกว่าคนอื่นนะ
1: ครับ
2: มึงเพราะว่าชีวิตเราบางทีขึ้นอยู่กับคนอื่น
1: เออใช่
2: นี่บอกไปผมนี่ครับเราถึงต้องการนโยบายในการที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยนะใช้รถใช้ถนนแล้วมีพฤติกรรมที่ไม่เสี่ยงไ
1: ม
2: ่ทำให้คนอื่นเสี่ยงด้วยนอกจากตัวเองเสี่ยงแล้วที่ร้ายสุดคือทำให้คนอื่นเสี่ยงก็ทุกฝ่าย มาถึงมานะครับเรื่องนี้นะ
1: ครับ
2: เป็นเรื่องสำคัญจริงครับคุณแพทย์ครับผมก็เลยเรียกร้องทุกวันนะอย่าเพิ่งเบื
1: ่
2: อขอบคุณมากคร
1: ับ ช่วยกันขอบคุณมากครับคุณหมอ
2: ครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณนายแพทย์แท้จริงสุริพานิชเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับพอพูดถึงเรื่องนี้นะครับก็เน้นย้ำคุณผู้ฟังด้วยอยากให้เข้าร่วมนะครับโครงการคนขับรถดีนะครับเพื่อที่เราจะได้ร่วมกันสร้างสังคมการขับขี่ที่ปลอดภัยคุณผู้ฟังครับบริษัทวิริยะประกันภัยร่วมกับจสร้อยของเรานะครับจัดทำโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะครับก็สืบเนื่องมาจากที่คุณหมอพูดนี่แหละอุบัติเหตุบนท้องถนนฆ่าชีวิตไปนะครับจำนวนมากเฉลี่ยแล้ว35รายต่อวันเพราะฉะนั้นถึงเวลาหรือยังครับที่เราจะร่วมกันสร้างสังคมคนขับรถดีเริ่มต้นจากตัวเราคุณผู้ฟังโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะครับการทำประกันภาคสมัครใจสำคัญมากๆแต่ทำแล้วคุณมีเงินคืนด้วยเงินคืนจากไหนเงินคืนจากการที่คุณขับรถดีนี่แหละถ้าไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดคุณเข้าร่วมการทำประกันประเภทที่1มีโอกาสรับเงินกองทุนคืนนะครับสินไหมทั้งกลุ่มเราใช้ไปไม่เกิน 70%มีเงินกองทุนเฉลี่ยคืนให้ในแต่ละปีด้วยนะครับแล้วก็ยังมีส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปให้ด้วยการทำประกันประเภทที่1ถ้ารถเราไปประสบเหตุแต่เราไม่ได้เป็นต้นเหตุทางโครงการเขามีรถสำรองให้ยืมใช้ด้วยนะครับสูงสุดไม่เกิน20วันยืมใช้ได้นะครับคุณสมบัติของรถที่จะเข้าร่วมการทำประกันประเภท1ก็คือรถเก๋งส่วนบุคคลอายุรถไม่เกิน7ปีนะครับนับจากวันจดทะเบียนครั้งแรกแล้วก็ยังผ่อนได้ 0%6เดือนด้วยกันส่วนรถที่เกิน7ปีก็มีทางเลือกให้ครับนั่นคือการทำประกันประเภทที่3ได้สิทธิ์เหมือนกับประเภทที่1เลยนะครับสมาชิกมีโอกาสรับเงินกองทุนคืนถ้าไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดนะครับมีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษสมัครได้ทั้งเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลรถกระบะเชิงพาณิชย์ก็เข้าร่วมได้นะครับผ่อนได้ 0% นาน3เดือนแต่ประกันประเภทที่3จะต่างจากประเภทที่1ตรงที่ไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมแต่เงินกองทุนคืนมีให้เช่นกันขอให้คุณขับรถดีเท่านั้นเข้าร่วมโครงการนี้ด้วยกันนะครับคุณผู้ฟังสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับกับบริษัทวิริยะประกันภัย02150-0888นะครับ02150-0888ขอบคุณบริษัทวิริยะประกันภัยเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
3: แกไปเที่ยวทะเลกัน
4: ไม่เอาอ่ะ
3: งั้นไปคาเฟ่
4: ไม่อยาก
3: ไปกินหมูกระทะ
4: กลัวอ้วน
3: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
6: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: มีผู้ฟังจสร้อยถามมาว่า M-Flow ไม่ได้เป็นสมาชิกก็ Flow ได้จริงหรือไม่คุณเสมามีคำตอบค่ะ
9: จริงครับถึงไม่ได้สมัคร M-Flow ก็ผ่านช่อง M-Flow ได้ชำระค่าผ่านทางก็ไม่ยากครับพอเลือกจ่ายได้ถึง4ช่องทางแอปพลิเคชัน M-Flow ไทย LINE Official @M-Flow ไทยเว็บไซต์ www.mflowthai.com หรือที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส7-11ทุกสาขาครับ
8: ที่สำคัญใช้ M-Flow แล้วอย่าลืมชำระค่าผ่านทางภายใน7วันนะคะหากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงโทร1586กด1ค่ะ
10: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
9: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
11: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ NEA นะคะ
8: วันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง MEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยโดยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metrogrid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบ Real Time และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1ต่อ1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA e-service บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
11: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟมกันครับรฟมประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
12: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
13: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
14: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
13: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
14: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขอร้อยหน่อย SOS หน่อย
13: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
14: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยเพื่อนเหลือ 100%
13: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
15: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
16: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
15: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: คุณแฟนครับออมสินจับมือกระทรวงศึกษาธิการนะครับก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพทางการเงินมีทั้งการลดดอกเบี้ยถึงสิ้นปี70ด้วยติดตามเพิ่มเติมกับทางคุณอนัชชาฉิมตระกูลครับคุณอนัชชาครับ
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: นายประเสริฐจันทร์ดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินร่วมแถลงข่าวโครงการออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพการเงินเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับธนาคารออมสินเพื่อช่วยลดภาระหนี้ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อสนับสนุนให้ปิดจบภาระหนี้ได้เร็วขึ้นนะคะโดยธนาคารออมสินปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับลูกหนี้ในโครงการสวัสดิการเงินกู้ชพค.ชพส.และโครงการเกื้อกูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาสำหรับลูกหนี้สถานะปกติ
0: ครับ
1: หรือลูกหนี้ผ่อนชำระดีที่ชำระดอกเบี้ยได้ตามเกณฑ์ไม่มีสถานะทางกฎหมายและสัญญาไม่ครบกำหนดในปี2569เหลือ 3.5% ต่อปีจนถึงเดือนธันวาคม2570และตั้งแต่เดือนมกราคม2571เป็นต้นไปใช้อัตราดอกเบี้ย MLR 2% ต่อปีโดยอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาเดิมขณะที่ลูกหนี้ครูที่ยังไม่เข้าเกณฑ์ธนาคารเปิดโอกาสให้ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามเงื่อนไขก่อนเข้าร่วมโครงการนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่าภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพของประชาชนขณะที่หนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูงนะคะธนาคารออมสินจึงให้ความสำคัญกับการช่วยลดภาระหนี้ให้กับประชาชนรวมถึงครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเป็นแม่พิมพ์ของชาติโดยปัจจุบันมีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นลูกหนี้ในโครงการสวัสดิการเงินกู้ชพค.ชพส.และโครงการเกื้อกูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตั้งแต่ปี2548ถึง2558จำนวนกว่า 280,000 บัญชีที่ยังมีภาระหนี้ธนาคารออมสินจึงดำเนินโครงการลดดอกเบี้ยเพื่อช่วยให้ลูกหนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถรักษาวินัยการชำระหนี้และลดภาระหนี้ได้เร็วขึ้นด้วยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยให้ลูกหนี้ผ่อนชำระหนี้ดีจากแผนความช่วยเหลือเต็มที่เดิมนะคะที่ 4% เหลือ 3.5% ต่อปีจนถึงสิ้นปี2570ซึ่งอัตรานี้ถือว่าต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์โดยยังคงชำระเงินงวดในจำนวนเท่าเดิมแต่ว่าเมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลงเงินงวดส่วนที่เคยเป็นดอกเบี้ยจะถูกนำไปตัดยอดเงินต้นได้มากขึ้นทำให้เงินต้นลดเร็วและร่นระยะเวลาการเป็นหนี้ให้สั้นลงสู่การมีอิสรภาพทางการเงินที่เร็วขึ้นได้ขณะเดียวกันธนาคารยังเปิดโอกาสให้ลูกหนี้ครูที่มีประวัติค้างชำระสามารถปรับปรุงโครงสร้างหนี้และชำระหนี้ตามเงื่อนไขที่กำหนดเพื่อเข้าร่วมโครงการนี้ได้ซึ่งที่ผ่านมาธนาคารได้ช่วยแก้ปัญหาหนี้ครูมาอย่างต่อเนื่องทั้งสินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อแก้ไขหนี้บุคลากรของรัฐการช่วยชำระหนี้เพื่อปิดบัญชีให้ลูกหนี้ครูที่มีประวัติการชำระหนี้ดีและมีสถานะปกติการลดอัตราดอกเบี้ยตลอดจนมาตรการช่วยเหลือและชะลอกระบวนการทางกฎหมายมีครูได้รับประโยชน์และสามารถปิดหนี้แล้วกว่า 140,000บัญชีคิดเป็นยอดหนี้กว่า 120,000 ล้านบาทนอกจากนี้ธนาคารยังมีแผนเดินหน้ามาตรการช่วยเหลือลูกหนี้กลุ่มอื่นเพื่อช่วยลดภาระประชาชนนะคะทางการเงินแล้วก็ปลดภาระหนี้ได้เร็วขึ้นสำหรับการเข้าร่วมโครงการออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพการเงินธนาคารออมสินจะทยอยแจ้งสิทธิ์แก่ลูกหนี้ที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ผ่านทาง SMS จดหมายและข้อความแจ้งเตือนบนแอป MyMoกลุ่มแรกนะคะก็คือกลุ่มลูกหนี้สถานปกติผ่อนชำระหนี้ดีกลุ่มนี้ก็คือผู้ที่มีสถานะเป็นสมาชิกชพค.ชพส.และได้รับการแจ้งสิทธิ์จากธนาคารสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคม2569ผ่านแอป MyMo หรือเว็บไซต์ธนาคารออมสินนะคะ www.gsb.or.th หรือธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศผู้ที่ลงทะเบียนก่อนจะได้รับสิทธิ์ปรับลดอัตราดอกเบี้ยก่อนแล้วก็ผู้ที่พ้นสภาพสมาชิกชพค.ชพส.แล้วก็ต้องการที่จะเข้าร่วมโครงการเพื่อรับสิทธิ์ลดอัตราดอกเบี้ยอันนี้จะต้องดำเนินการขอกลับเข้าเป็นสมาชิกกับสำนักงานสกสค.ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดก่อนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการกับธนาคารภายในวันที่30 พฤศจิกายน2569นะคะอีกกลุ่มคือกลุ่มลูกหนี้ที่ต้องปรับปรุงโครงสร้างหนี้ก่อนเข้าโครงการได้แก่ลูกหนี้ที่ชำระดอกเบี้ยได้ต่ำกว่าอัตราที่ธนาคารกำหนดมีสถานะทางกฎหมายสัญญาครบกำหนดในปี2569หรือมีสถานะเป็นหนี้ค้างชำระสามารถติดต่อธนาคารออมสินทุกสาขาเพื่อเข้าร่วมโครงการหากชำระหนี้ดีติดต่อกัน3งวดและกลับมามีสถานะหนี้ปกติภายในเดือนธันวาคม2569ก็จะได้รับสิทธิ์ลดอัตราดอกเบี้ยเหมือนกันนะคะโครงการนี้จะช่วยให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีภาระหนี้สามารถบริหารจัดการหนี้ได้ดีขึ้นลดภาระดอกเบี้ยเพื่อปิดหนี้ได้เร็วขึ้นสอดคล้องกับบทบาทของธนาคารออมสินในฐานะธนาคารเพื่อทุกชีวิตที่มุ่งช่วยเหลือประชาชนให้สามารถบริหารจัดการทางการเงินและแก้ไขปัญหาหนี้สินเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินตลอดช่วงชีวิตนะคะเงื่อนไขการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศนะคะเว็บไซต์ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center โทร1115นะคะ
0: ครับขอบคุณครับคุณอนัชชาครับขอบคุณทางคุณอนัชชาชิมตระกูลด้วยคุณผู้ฟังมีรับแจ้งทาง LINE @js100 นะครับอุบัติเหตุคู่ขนานมอเตอร์เวย์นะครับปากซอยกรุงเทพกรีฑา20นะครับมีรถไม่ทราบคู่กรณีนะและมีผู้เสียชีวิต1รายพื้นที่ของสน.ประเวศนะครับเพิ่มเติมมาบอกว่าเป็นรถเก๋งนะครับรถเก๋งชนกับรถจักรยานยนต์2คันและมีเสียชีวิต1รายจสร้อยขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับส่งท้ายกันคุณผู้ฟังกับกิจกรรมอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมปี69คุณฟังครับจสร้อยร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะครับร่วมเสริมภูมิหัวใจนะครับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมกับกิจกรรมอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมในวันพุธที่2กันยายนนะครับที่หอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.นะครับภายในงานครับผู้ที่เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้นะครับความเข้าใจเกี่ยวกับโรคสมองเสื่อมคืออะไรการสาธิตกิจกรรมกระตุ้นการรู้คิดและความจำปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมรวมถึงเทคนิคการแก้ไขการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวการดูแลกิจวัตรประจำวันความปลอดภัยการสื่อสารในผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมด้วยพร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้นะครับการสร้างเครือข่ายนะผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมอย่างไรไม่ให้เป็นทุกข์อีกด้วยสำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมการทำกิจกรรมไม่ได้เข้าร่วมอบรมเนี่ยนะฮะสามารถรับชมไลฟ์สดได้ทาง Facebook เครือข่ายผู้สนใจและผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมและเพจศิริราช PR ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 15:00 น.ได้เช่นเดียวกันนะครับร่วมสนับสนุนกิจกรรมโดยสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกท่านด้วยส่งท้ายที่สุดนะครับคุณผู้ฟังมีภารกิจนำส่งหัวใจดวงที่187นะครับในช่วงเวลา 12:45 ขอความร่วมมือนะครับทุกท่านที่อยู่บนท้องถนนร่วมกันส่งต่อหัวใจดวงนี้ไปยังปลายทางที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เขาจะใช้เส้นทางนะครับถนนเทวฤทธิ์พันลึกเข้าถนนวิภาวดีรังสิตขึ้นดอนเมืองโทรเวย์ใช้ทางลงดินแดงใช้ทางด่วนขั้นที่1นะครับเฉลิมมหานครนะขึ้นทางด่วนดินแดงแล้วมาลงที่พระราม4ที่หมายคือโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ช่วยกันเปิดทางนะครับให้กับหัวใจดวงนี้ด้วยเอาละครับขอบคุณสำหรับทุกการติดตามในทุกช่องทางด้วยนะครับกับทางจอสร้อยขอบคุณทุกท่านที่มาส่งทาง YouTube เช่นเดียวกันเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้าเดี๋ยวส่งหน้าที่ต่อครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 12:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับรองนายกรัฐมนตรีนำทีมจิตอาสาลุยทำความสะอาดใหญ่เพื่อฟื้นฟูเทศบาลน่านหลังน้ำลดอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: กระด้งหวายฝัดข้าวไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านสลากทกส.ชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
5: สนับสนุนโดย
6: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: กลับมาฟังข่าวกันต่อนะครับรองนายกยศชนันนำทีมจิตอาสาทำความสะอาดใหญ่นะครับเพื่อฟื้นฟูเทศบาลน่านหลังจากน้ำลดนะครับพร้อมเร่งเยียวยาชดเชยเพื่อโดยนำเสนอนายกอาทิตย์นี้นะครับติดตามรายละเอียดจากคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
7: เมื่อเช้านี้นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอว.ในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือลงพื้นที่ร่วมทำความสะอาดเขตเทศบาลเมืองน่านช่วงถนนสุมนเทวราชถึงหน้ากาดสีคำโดยร่วมทำความสะอาดถนนและบ้านเรือนซึ่งภาคส่วนต่างๆร่วมจิตอาสาทำความสะอาดพื้นที่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทหารสนับสนุนการฉีดชำระล้างคราบดินโคลนนายกชนันท์เปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้โทรศัพท์มาสอบถามและติดตามสถานการณ์ด้วยความเป็นห่วงซึ่งวันนี้ยังอยู่ในระยะของการฟื้นฟูพื้นที่แต่หลังจากนี้รัฐบาลจะเร่งเข้าสู่มาตรการเยียวยาและจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ประสบภัยโดยจำเป็นต้องมีมาตรการดูแลอย่างครอบคลุมทั้งเกษตรกรประชาชนที่ต้องซ่อมแซมบ้านเรือนทั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีความตั้งใจจะลงพื้นที่จังหวัดน่านในสุดสัปดาห์นี้ด้วยส่วนแผนระยะยาวในการป้องกันน้ำท่วมซ้ำซากที่จังหวัดน่านนั้นหลักการสำคัญต้องมีที่พักน้ำรวมทั้งนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการแจ้งเตือนภัยยกระดับจากระบบ GIS สู่การทำดิจิทัลทวินซึ่งเป็นความร่วมมือกับภาคเอกชนในการนำข้อมูลจากสถานีโทรมาตรจุดต่างๆมาวิเคราะห์และแจ้งเตือนระดับน้ำผ่านแอปพลิเคชันอย่างแม่นยำยศวัฒน์พงษ์ประภาสเลยนะครับ
1: ส่วนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับนายคำผันโมกไทยสงในอำเภอศบเมยได้รับรายงานเสาไฟฟ้าล้มและมีดินสไลด์นะครับปิดทับเส้นทางบนทางหลวงหมายเลข108บริเวณปากทางเข้าวัดแม่ลายเหนือใกล้กับด่านตรวจปั้นห้วยกุ้งตำบลป่าโป่งอำเภอศบเมยนะครับจึงได้สั่งการให้ชุดกู้ภัยอสศบเมยและประสานงานหน่วยที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าให้การช่วยเหลือนะครับเพื่อเปิดเส้นทางที่ถูกตัดขาดช่วงเช้าที่ผ่านมาส่งผลให้รถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้นะครับแล้วก็มีรถติดสะสมทั้ง2ฝั่งมากกว่า100คันโดยเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งที่3แล้วนะครับส่วนกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้รายงานว่าเมื่อเวลา 7:03 นตามเวลาประเทศไทยเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 3.2 ลึก10กิโลเมตรศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเมียนมานะครับห่างจากอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนประมาณ176กิโลเมตรโดยเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบกับประเทศไทยนะครับและก็ไม่เข้าเกณฑ์ในการแจ้งเตือนเซลวอสคาสนะครับขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับก็พร้อมรับมือฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากในภาคเหนือเฝ้าระวังเส้นทางเดินรถตลอด24ชั่วโมงติดตามรายละเอียดจากคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
8: นายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากการรถไฟแห่งประเทศไทยจึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ เตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน24ชั่วโมงโดยกำหนดมาตรการเชิงรุกคือเฝ้าระวังจุดเสี่ยงเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบสภาพทางรถไฟสะพานทางลาดเชิงเขาและพื้นที่ริมน้ำที่เคยเกิดน้ำท่วมพร้อมจัดตั้งเครื่องมือเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่บำรุงทางให้พร้อมเข้าแก้ไขสถานการณ์ได้ทันทีเปิดช่องทางการระบายน้ำและเคลียร์เส้นทางโดยทำการขุดลอกคูน้ำท่อระบายน้ำในเขตทางรถไฟตัดแต่งกิ่งไม้และวัชพืชสองข้างทางเพื่อไม่ให้บทบังวิสัยทัศน์ของผู้ขับขี่ขบวนรถตรวจระบบความปลอดภัยตรวจระบบอานัตสัญญาณเครื่องกั้นอัตโนมัติและป้ายเตือนจุดตัดเสมอระบบทางรถไฟให้อยู่ในสภาพเตรียมพร้อมในการใช้งาน 100% บูรณาการข้อมูลให้นายสถานีในพื้นที่ประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำสะสมและเตรียมแผนฉุกเฉินรองรับการเดินทางของผู้โดยสารชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
9: คนเราถ้าพอใจในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้าทุกประเทศมีความคิดว่าจะทำอะไรต้องพอเพียงหมายถึงว่าพอประมาณไม่สุดโต่งไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุขพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่4ธันวาคม2541
1: ติดตามข่าวครั้งต่อไปในเวลา13 นาฬิกานะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
10: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
11: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะตามรอยพระบาทยาตราปวงประชาเป็นสุข
12: เมืองไทยอาจได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์เมืองที่ผู้คนมีชีวิตผูกพันกับการทำเกษตรมาเนิ่นนานหากแต่เบื้องหลังของความอุดมสมบูรณ์นั้นบางครั้งต้องแลกมาด้วยอุปสรรคมากมายหนึ่งในนั้นก็คือภัยธรรมชาติศัตรูสำคัญของเกษตรกรในอดีตที่ตำบลพงอำเภอแม่ตะริมหรืออำเภอสันติสุขจังหวัดน่านในปัจจุบันที่นั่นเคยประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการทำเกษตรกรรมกระทั่งในปีพุทธศักราช2520พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่และมีพระราชดำริให้พิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำพงเพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนในเขตตำบลพงจากพระราชดำริในครั้งนั้นสำนักงานกปร.และกรมชลประทานจึงได้ร่วมกันดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำพงซึ่งเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางในลุ่มน้ำสาขาของแม่น้ำน่านโดยมีลักษณะเป็นเขื่อนดินถมบดอัดสามารถเก็บน้ำได้สูงสุด 1.53 ล้านลูกบาศก์เมตรนอกจากนี้ยังมีอาคารระบายน้ำล้นแบบรางเทที่ช่วยระบายน้ำด้วยความเร็วไม่ต่ำกว่า70ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและด้วยประสิทธิภาพในการรองรับและการระบายน้ำนี้เองอ่างเก็บน้ำน้ำพงอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ตำบลพงโดยเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำรองเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรซึ่งราษฎรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำทั้งการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อทำหน้าที่ในการจัดสรรน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของทุกครัวเรือนรวมถึงการกำหนดปฏิทินการเพาะปลูกเพื่อวางแผนการส่งน้ำให้สอดคล้องกับความต้องการใช้น้ำในแต่ละฤดูกาลช่วยให้สามารถทำการเกษตรได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องหวาดกลัวกับปัญหาการขาดแคลนน้ำและผลกระทบจากความรุนแรงของอุทกภัยอีกต่อไป
11: สำนักงานกปร.สนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขประชาชนโทร 02-447-8500

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: พอกินไหมที่บ้านนี้แต่ดูดีนี่นะห้วยแม่หกบ้านเดียวกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: ใช่ครับดังห้วยน้ำขาว
2: บ้านเดียวกันที
0: ่เป็นชาวกระบี่แต่เดี๋ยวนี้ยังมีไข้ป่าและด่าที่บ้านเลยยังมีคนเป็นไข้ป่า
1: จะมี
0: ลำบากนะมาเป็นไข้ป่าและถนนมีรถไปถึงไหมที่บ้าน
1: จะถึงครับ
0: แล้วบ้านนี้ถึงไหมแจ๊คถนนมีถนนเข้าไป
2: ลิ่งอ่ะ
1: เราที่นี่กันทำที่บ้าน

0: น้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: ตอนเราคุณสวยมาด้วยนะครับ
2: ครับ
1: เดี๋ยวมีภารกิจนะครับส่งอวัยวะหัวใจดวงที่187นะครับจากดอนเมืองนะครับไปโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เส้นทางก็คือใช้ถนนเทวฤทธิ์พันลึกนะครับเข้าวิภาวดีขึ้นโทรเวย์นะครับลงดินแดงใช้เฉลิมมหานครนะครับด่วนดินแดงลงพระราม4ที่หมายโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ฝากช่วยเปิดทางด้วยนะครับช่วง 12:45 นวันนี้สภ.บางแก้วมาส่งข่าวนะครับคือเขามีห้างเปิดใหม่คุณเสมาขาเข้าเนี่ยเลยไม่กลับบางนาไปประมาณสักช่วงกิโลเมตรที่6เป็นห้างเปิดใหม่วันนี้จะมีงานเปิดตัวช่วง 17:00 นประกอบกับไม่กลับบางนาที่รถก็เยอะอยู่แล้วแล้วก็ไบเทควันนี้มีงานมอเตอร์โชว์วันแรกด้วยนะครับให้เผื่อเวลาในการเดินทางช่วงเย็นด้วยนะครับกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวันนี้เป็นการซ้อมย่อยวันแรกถึง26สิงหาคมแต่ว่าการจราจรเมื่อเช้านี้ก็รถเยอะนะรถติดด้วยเดี๋ยวซ้อมใหญ่เนี่ยช่วงวันที่28ถึง30ทางพื้นที่บอกว่าวันอาทิตย์เนี่ยน่าจะหนักก็ให้วางแผนการเดินทางด้วยนะครับ28ถึง30สิงหาคมแล้วก็วันรับจริงก็คือ3ถึง4กันยายนแต่ว่าจะไปรับที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมนะครับส่วนวันนี้เป็นวันแรกของมอเตอร์เวย์ M6 ช่วงบางประอินปากช่องก็คือเปิดเนี่ยฮะช่วงเที่ยงเปิดแล้วนะครับทุกวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์นะครับวันศุกร์เนี่ยจะเริ่มให้ใช้บริการตั้งแต่เที่ยงจนถึงคืนวันอาทิตย์เวลา 24:00 นนะครับส่วน M6 ช่วงปากช่องโคราชยังเปิดทดลองให้วิ่งฟรีตามปกติทุกวันครับสถานการณ์น้ำนะครับวันนี้ประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นฉบับที่12แล้วนะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบประเทศไทยตอนบนจนถึงวันที่21ก็คือวันนี้นะครับเมื่อเช้าเนี่ยได้คุยกับทางผู้ใช้ Facebook นะครับหว่องข้าวแกงคือเขาเปิดร้านข้าวแกงนะครับในพื้นที่ที่แม่สอดจังหวัดตาก
2: ครับ
1: เขาบอกว่าฝนเนี่ยตกหนักตั้งแต่ตอนตีสี่แล้วก็โพสต์ภาพตอนนั้นเนี่ยเขาขับรถแล้วก็ลุยน้ำแล้วก็ถ่ายเป็นคลิปโพสต์ใน Facebook เราก็เลยติดตามพูดคุยกับทางคุณเตยซึ่งเป็นเจ้าของร้านบอกว่าช่วงนั้นเนี่ยฝนตกหนักแล้วน้ำท่วมนะครับแต่ว่ารถยังวิ่งได้ประมาณครึ่งล้อรถตอนนี้ระดับน้ำลดลงแล้วมีน้ำท่วมบริเวณช่วงที่เขาเปิดร้านเนี่ยอยู่ตรงตลาดพาเจริญแต่ว่าทีเนี้ยพื้นที่ท่องเที่ยวตลาดดิมเมยเนี่ยน้ำท่วมสูงนะครับเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมาจุดท่องเที่ยวจุดขายสินค้าสำคัญทางชายแดนไทยเมียนมาเนี่ยแต่ว่าน้ำเนี่ยก็เริ่มลดลงแล้วนะครับก็เดี๋ยวต้องติดตามสถานการณ์กันด้วยนะครับแล้วก็ทางปภ.จังหวัดตากก็อัปเดตนะครับตลาดน้ำขออภัยตลาดริมเมยเนี่ยจุดท่องเที่ยวจุดขายสินค้าสำคัญทางชายแดนไทยเมียนมาเนี่ยแต่ว่าน้ำเนี่ยก็เริ่มลดลงแล้วนะครับก็เดี๋ยวต้องติดตามสถานการณ์กันด้วยนะครับแล้วก็ทางปภ.จังหวัดตากก็อัปเดตนะครับ

แล้วเสาไฟฟ้าล้มทับเส้นทางการจราจรทางหลวงหมายเลข108อันนี้เป็นเส้นทางหลักด้วยสายแม่เสรียงฮอดบริเวณบ้านแม่ลายนะครับตรงนั้นจะใกล้เคียงกับด่านห้วยกุ้งตำบลป่าโป่งอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนปรากฏว่าส่งผลให้ถนนเนี่ยถูกตัดขาดรถตกค้างกันจำนวนมากทั้งฝั่งขาขึ้นและขาล่องด้วยไม่สามารถผ่านได้เลยเมื่อเช้าได้คุยกับทางคุณภาสกรจินดารัตน์นะครับหัวหน้าหมวดทางหลวงแม่เสรียงทางหลวงแม่ฮ่องสอนเนี่ยนะครับบอกว่าก็เร่งดำเนินการกันมาตั้งแต่ช่วงตีห้าเลยนะครับทั้งการไฟฟ้าก็มาดำเนินการเรื่องของเสาไฟที่ล้ม3ต้นต้นไม้ล้มดินสไลด์ขวางทางเพื่อที่จะเร่งดำเนินการเปิดการจราจรให้ได้ก่อน1ช่องทางเพื่อเร่งระบายรถที่ตกค้างสะสมไม่มีทางเลี่ยงอื่นด้วยนะครับอันนี้เป็นเส้นทางหลักเดี๋ยวติดตามอัปเดตเพิ่มเติมนะครับกับทางในพื้นที่ด้วยว่าตอนนี้เปิดการจราจรได้แล้วหรือยังมูลนิธิป่อเต็กตึงก็ลงพื้นที่นะครับตั้งโรงครัวทำอาหารแจกช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดน่านสามารถผลิตอาหารกล่องได้ 4-5,000 กล่องตอนนี้บอกว่าที่อำเภอเมืองจังหวัดน่านเนี่ยน้ำลดแล้วนะครับเข้าสู่ภาวะปกติแต่ที่ยังเหลือระดับน้ำยังไม่ลดเนี่ยก็คือที่อำเภอเวียงสากำลังพังแผนที่จะเข้าไปช่วยแล้วก็นำอาหารไปส่งต่อให้กับพื้นที่นี้ด้วยส่วนกรณีที่มีชาวบ้านแจ้งทีมโต้ตอบภัยพิบัติมูลนิธิเพชรเกษมเขาพบบางอย่างลอยน้ำมากับกระแสน้ำที่จังหวัดน่านซึ่งล่าสุดเนี่ยทางทีมกู้ภัยเข้าตรวจสอบปรากฏว่าเป็นร่างของชายอายุประมาณ 40-50 ปีลอยมากับสายน้ำในเขตพื้นที่อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านนะครับตอนนี้กำลังพิสูจน์อัตลักษณ์แล้วก็กำลังติดตามญาตินะครับเพื่อที่จะให้มารับทราบนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยยังคงต้องติดตามสถานการณ์นะเพราะว่าฝนในพื้นที่ภาคเหนือวันนี้เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ80เช่นเดียวกับทางภาคอีสานด้วยตอนบนจะตกหนักนะครับส่วนกรุงเทพวันนี้ก็มีฝนนะครับร้อยละ60นั่นเองอ่ะเดี๋ยวติดตามต่อเนื่องกับทางคุณเสมานะครับวันนี้ผมพัฒน์อภิธนการลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจส100ทุกท่านครับเสมาบุญนาครับดูแลคุณผู้ฟังตลอดการเดินทางจนถึง 18:00 นเศษนะครับช่องทางการติดต่อหลัก1137และดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับช่วงนี้เราไปติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กันครับกับคุณบุษบงบุษบวณิชครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับ
2: ได้ยินเสียงชัดไหม
0: ชัดเจนครับ
2: เราไม่มีวิดวิวใส่กันใช่ไหม
0: ไม่มีผมไปจัดการให้เรียบร้อยแล้ว
2: โอ้โห
0: เป็นไง
2: น่ารักไง
0: น
2: ่ารักได้ไง
0: แน่นอนอยู่แล้ว
2: เดี๋ยวเอาอะไรนะอเมริกาโน่ไปเผื่อ ต้องมีสักนิดหนึ่งมาติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวช่วงเที่ยงครึ่งวันนี้นะคะต
0: ้
2: องบอกว่าสถานการณ์ในส่วนของเรื่องน้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนี่ยังคงน่าเป็นห่วงนะคะตอนน
0: ี
2: ้น้ำจากน่านจากอำเภอปัวก็ไหลมาตัวเมืองแล้วก็ไหลลงมาจังหวัดท้ายๆจากน่านลงมาก็คือสุโขทัยแล้วก็พิษณุโลกนะคะโดยล่าสุดค่ะสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์กรมหาชนหรือว่าจิสดาได้อัปเดตสถานการณ์พื้นที่น้ำในพื้นที่ภาคเหนือนะคะโดยบอกว่าเมื่อเวลา 9:29 นาทีนะคะของวันนี้ค่ะจากแอปเช็คน้ำพบว่ามีพื้นที่เฝ้าระวังระดับเสี่ยงมากหรือว่าสีแดงเป็นบริเวณกว้างเชื่อมต่อกันเป็นผืนใหญ่เลยนะคะตามภาพแผนที่เนี่ยค่ะครอบคลุมพื้นที่ลุ่มน้ำในจังหวัดสุโขทัยพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงรวมแล้ว 3,900 ตารางกิโลเมตรค่ะ
0: ครับ
2: โดยจังหวัดสุโขทัยเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างมีพื้นที่เสี่ยงระดับมากหนาแน่นกระจายตัวครอบคลุมพื้นที่ตอนกลางและก็ตอนล่างของจังหวัดอย่างชัดเจนนะคะก็อำเภอที่ได้รับผลกระทบก็คือสวรรคโลกศรีสำโรงอำเภอเมืองสุโขทัยอำเภอกงไกรราชและบางส่วนของอำเภอศรีสัชนาลัยตอนบนส่วนพิษณุโลกนะคะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก็คือพื้นที่ตอนกลางและก็ตะวันตกค่ะโดยพื้นที่ที่เสี่ยงระดับมากเป็นบริเวณกว้างเพราะว่ามีมวลน้ำเชื่อมต่อมาจากสุโขทัยนะคะครอบคลุมพื้นที่หลักในพื้นที่อำเภอพรหมพิรามบางระกำอำเภอเมืองพิษณุโลกและบางส่วนของอำเภอวัดโบดค่ะนอกจากนั้นยังมีพื้นที่จังหวัดลอยต่อที่พบพื้นที่เสี่ยงระดับเสี่ยงมากสีแดงและสีเหลืองคือเสี่ยงน้อยกระจายตัวต่อเนื่องข้ามขอบเขตจังหวัดไปยังพื้นที่โดยรอบได้แก่พื้นที่บางส่วนของจังหวัดอุตรดิตถ์พิจิตรกำแพงเพชรนะคะซึ่งข้อมูลนี้วิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียมของจิสดาซึ่งมีความแม่นยำสูงและอัปเดตแบบเรียลไทม์จึงเป็นเครื่องมือที่เชื่อถือได้ในการติดตามสถานการณ์น้ำนะคะแล้วก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่ก็เตรียมความพร้อมอย่างมีสติด้วยค่ะ
0: ครับ
2: ขณะเดียวกันทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาก็สรุปปริมาณฝนสะสมรายวันนะคะโดยปริมาณฝนเมื่อวานนี้20สิงหาคมตกมากที่สุดในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางฝนสูงสุดนะคะคือตกหนักมากวัดได้ 199.4 มิลลิเมตรที่จังหวัดสุโขทัยนั่นเองค่ะ
0: ครับ
2: ขณะเดียวกันในช่วงเช้าวันนี้นะคะนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็ลงพื้นที่ติดตามการฟื้นฟูเมืองในเขตเทศบาลเมืองน่านนะเมืองน่านนะคะมีการทำความสะอาดครั้งใหญ่เลยเพื่อฟื้นฟูบริเวณถนนสุมนเทวราชตรงหน้าโรงแรมเทวราชซึ่งเต็มไปด้วยมีความร่วมมือกันจากทุกภาคส่วนนะคะช่วยกันทำความสะอาดนะคะมีรถฉีดน้ำจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านกรมชลประทานและเจ้าหน้าที่ทหารมาสนับสนุนในการล้างคราบดินโคลนนะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่จิตอาสาเจ้าหน้าที่ปภ.และประชาชนชาวน่านมาร่วมแรงร่วมใจกันอย่างเนืองแน่นเลยนะคะซึ่งนายยศชนันท์ก็บอกว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยจะลงพื้นที่จังหวัดน่านในสุดสัปดาห์นี้ขณะที่แผนในการป้องกันน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่เศรษฐกิจจังหวัดน่านทางกรมชลประทานและจังหวัดมีแผนรองรับแล้วนะคะหลักการก็คือต้องมีที่พักน้ำตามจุดต่างๆเพื่อรองรับมวลน้ำที่ไหลลงมาจากที่สูงไม่ว่าจะเป็นบ่อพักน้ำแก้มลิงหรือฝายชะลอน้ำขนาดเล็กก่อนที่น้ำจะไหลมาสู่ตัวเมืองนะคะในส่วนของกระทรวงอว.เองก็จะมีการพัฒนาด้วยการยกระดับ GIS นะคะทำสู่การทำดิจิตอลทวินค่ะซึ่งเป็นการร่วมมือกันกับภาคเอกชนในการนำข้อมูลจากสถานีโทรมาสในจุดต่างๆมาวิเคราะห์นะ เพื่อแจ้งเตือนระดับน้ำผ่านแอปพลิเคชันที่มีความแม่นยำและประชาชนสามารถเห็นข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงในแต่ละพื้นที่ที่มีระดับความสูงของพื้นดินสูงต่ำต่างกันและก็เตรียมรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีนะคะหลังจากนั้นก็ไปร่วมประชุมวอลลุ่มกับผู้ว่า17จังหวัดภาคเหนือนะคะเพื่อติดตามสถานการณ์และก็ลงพื้นที่ต่อไปในช่วงเที่ยงวันนี้ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะคะ
0: ครับ
2: ส่วนประเด็นมันกลายเป็นเรื่องราวเพราะว่าอินโดนีเซียก็กระทุ้งให้ญี่ปุ่นเนี่ยย้ายฐานการผลิตรถยนต์ไปที่อินโดนีเซียแล้วก็ประเทศไทยเองก็ดูเหมือนว่าจะย้ายไม่ย้ายแล้วก็กระแสรถไฟฟ้ามันแรงเหลือเกินนะคะทำให้วันนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ระหว่างการก่อนหน้านี้เนี่ยอยู่นิวซีแลนด์นะคะก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญกับนักลงทุนประเทศโดยเฉพาะนักลงทุนจากญี่ปุ่นซึ่งเข้ามาใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตหลักเป็นลำดับต้นๆมาอย่างยาวนานจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของภาคอุตสาหกรรมไทยไปแล้วนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งปัจจุบันส่วนประกอบส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ตัวถังเชสซีหรือว่าระบบต่างๆล้วนแต่ผลิตในประเทศไทยภายใต้แบรนด์ญี่ปุ่นทั้งสิ้นจึงเป็นเรื่องที่ทิ้งกันไม่ได้นะคะโดยนักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นถือว่าเข้ามาเมืองไทยเป็นลำดับต้นๆมานานมากจนแยกไม่ออกว่าเป็นเมืองไทยหรือเมืองญี่ปุ่นในเรื่องการใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตเราพร้อมที่จะคลายข้อติดขัดเพื่อให้เขามั่นใจว่าเราไม่ได้ทอดทิ้งไม่ใช่เวลาต้องการเขาก็ยอมทุกอย่างแต่เวลาเขาไปได้ดีแล้วเราก็มาเพิ่มเงื่อนไขต่างๆอันนี้คำพูดนายกนะโดยล่าสุดนะในส่วนของรถไฟฟ้าหรือว่ารถ EV นั้นได้มอบหมายให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีคลังพิจารณาแนวทางดูแลนักลงทุนประเทศต่างๆเพื่อไม่ให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ญี่ปุ่นจะเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมนี้โดยจะมีการปรับโครงสร้างเพื่อให้เกิดความยุติธรรมและทำให้ผู้ผลิตแต่ละประเทศยังคงให้ความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยนะคะแม้ว่ารถยนต์ EV ในช่วงเริ่มต้นจะมีการนำเข้าชิ้นส่วนจากต่างประเทศจำนวนมากแต่ในอนาคตนี้จะเกิดซัพพลายเชนใหม่ในประเทศไทยอย่างแน่นอนทั้งแบตเตอรี่คอมพิวเตอร์ระบบคอมพิวเตอร์นะคะรวมไปถึงส่วนประกอบอื่นๆที่จะถูกบังคับโดยกลไกการผลิตต้องตั้งฐานในประเทศไทยนะคะซึ่งรัฐบาลเองก็ต้องมุ่งมั่นรักษาทั้งเสถียรภาพการเมืองเศรษฐกิจเพื่อเป็นปัจจัยบวกในการดึงดูดและรักษาเงินลงทุนในระยะยาวนะคะโดยนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเงินลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยเข้ามามากเพิ่มมากขึ้นในปีที่แล้วทะลุหลัก1ล้านล้านบาทปีนี้ครึ่งปีมีเงินลงทุนเข้ามาแล้ว 530,000 ล้านบาทจึงยังไม่เห็นว่าจะมีการย้ายฐานการผลิตหรือมีการชะงักงานของเงินลงทุนจากต่างประเทศด้วยสาเหตุที่บอกว่าประเทศไทยไม่พร้
0: อม
2: นะคะส่วนทางด้านตัวเลขเศรษฐกิจที่น่าสนใจนะคะมาดูกันในส่วนของตลาดหุ้นเอเชียวันนี้ปิดตลาดภาคเช้าแบบผสมผสานโดยการซื้อขายนะคะถูกกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับตัวสูงขึ้นความตึงเครียดในตะวันออกกลางทำให้ดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดที่ระดับ 66,008.45 จุดลดลง 208.34 จุดหางเซ็งฮ่องกงปิดตลาดภาคเช้าเพิ่มขึ้น 184.75 จุดอยู่ที่ระดับ 25,883.24จุดนะคะส่วนหุ้นไทยบ้านเรานะคะล่าสุดปิดตลาดแล้วปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะ 8.77 จุดค่ะอยู่ที่ 1,618.76 จุดนะคะส่วนราคาทองคำบ้านเราวันนี้ก็พุ่งทะลุทะลวง 71,100 บาทนะคะเปิดตลาดมาเนี่ยบวกไปทีเดียว550บาทนะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเคลื่อนไหวครั้งที่18นะคะยังล่าสุดเนี่ย19ละเคลื่อนไหวครั้งที่19บวกเพิ่มบวกอยู่ที่450บาทก็คือบวกลดลงนะคะแต่ก็ยังอยู่ระดับ 70,000 นะคะทองคำแท่งรับซื้อ 70,000 บาทขายออก 7,200 บาทรูปพรรณรับซื้อ 68,599 บาทขายออก 71,000 บาทค่ะ
0: คร
2: ับ 71,000 แล้วไม่ธรรมดาเลยทีเดียวแม่เราไปหาทองม้วนกินดีกว่า
0: บางคนบอกซื้อตอน 80,000 กว่าตอนนั
2: ้
0: น
2: ก็ยังอยู่บนดอยอยู่
0: ยังต้องรออยู
2: ่ยังรอร้องเพลงรอต่อไป
0: นะค
2: ะส่วนประเด็นของน้องฮาลุนโซโล่กันบ้างค่ะวันนี้พี่ชายของน้องฮาลุนก็คือพี่มอสนะหรือว่านายสมศักดิ์บุตรศรีก็มาอัปเดตความคืบหน้ากรณีการเสียชีวิตนะคะก็แจ้งว่าทางด้านของสถานทูตไทยนะคะที่ได้รับแจ้งความคืบหน้าจาก กระทรวงการต่างประเทศของจอร์เจียตั้งแต่วันที่17สิงหาคมเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนการเสียชีวิตของน้องฮาลุนนะคะโดยบอกว่าคดีนี้ยังอยู่ระหว่างกระบวนการสืบสวนสอบสวนยังไม่มีข้อสรุปเกี่ยวกับคดีแต่ปัจจัยประเด็นที่น่าสนใจนะคะนั่นก็คือว่ามีข้อมูลค่ะว่าก่อนที่น้องจะเสียชีวิตในวันที่11กรกฎาคมวันที่11กรกฎาคมนะคะมีรายงานว่าน้องเนี่ยเข้ามาถึงจอร์เจียแล้วก็ไปพบแพทย์ที่กรุงทิบิลิซีนะคะแล้วก็โรงพยาบาลได้จ่ายยาให้น้องแต่ตอนนี้ยังไม่ข้อมูลที่ได้รับยังไม่ได้ระบุเกี่ยวกับชื่อหรือชนิดของยาที่ได้รับจากโรงพยาบาลส่วนการตรวจสอบสิ่งของส่วนตัวเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบพบผลิตภัณฑ์ดูแลตัวเองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เอกสารเสื้อผ้ายาประจำตัวไม่พบสารพิษยาเสพติดหรือสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทในสิ่งของดังกล่าวส่วนสิ่งของส่วนตัวตอนนี้ยังไม่ได้ส่งคืนให้กับครอบครัวนะคะเนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังมีความจำเป็นต้องเก็บไว้เพื่อใช้ประกอบการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมนะคะโดยครอบครัวของน้องฮาลุนยืนยันว่าการแจ้งข้อมูลครั้งนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะกดดันการทำงานของหน่วยงานใดและไม่ได้ต้องการให้เรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนะคะเข้าใจว่าการสืบสวนสอบสวนจำเป็นต้องใช้เวลาเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องตรวจสอบหลักฐานและข้อมูลต่างๆอย่างรอบคอบเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่สุดนะคะแล้วก็มีการอัปเดตอาการป่วยของคุณย่าด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณย่าไปป่วยติดโควิดนะคะพี่มอสก็บอกว่าตอนนี้คุณย่าหายแล้วนะคะคุณย่าหายจากโควิดแล้วแล้วก็อาการดีขึ้นตามลำดับนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกข้อความที่ส่งมาถามไทยรวมถึงทุกคนที่คอยเป็นห่วงคุณย่าบางข้อความครอบครัวอาจจะไม่ได้ตอบกลับทั้งหมดแต่เราได้รับทราบถึงความห่วงใยที่ทุกคนส่งกลับมาค่ะ
0: ครับ
2: นะอันนี้ก็อัปเดตกันเป็นระยะก็แล้วกันนะคะมาดูทางด้านสถานการณ์ต่างประเทศค่ะเรือบรรทุกเครื่องบินลำใหม่ของสหรัฐเดินทางถึงตะวันออกกลางแล้วนะคะเพื่อเป็นการสับเปลี่ยนกำลังพลซึ่งก่อนหน้านี้กลุ่มเรือรบ USS George Washington ค่ะได้เดินทางมาถึงตอนออกกลางเพื่อสับเปลี่ยนหน้าที่กับเรือ USS Abraham Lincoln ค่ะซึ่งมีรายงานเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ที่ย่ำแย่นะคะโดยเรือ USS Abraham Lincoln ได้ออกเดินทางจากแคลิฟอร์เนียตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในทะเลจีนใต้เขาบอกว่าปกติแล้วเรือบรรทุกเครื่องบินแบบนี้จะทำงานไม่นานเนี่ยเขาอยู่ยืดเยื้อมาถึง9เดือนนะคะแล้วก็ลูกเรือเนี่ยต้องอยู่บนเรือถึง250วันโดยไม่ได้ขึ้นฝั่งเลยนะคะจากประเด็นการปิดล้อมท่าเรือของในส่วนของอิหร่านเองด้วยทำให้ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของลูกเรือนะคะซึ่งเดิมแล้วแล้วก็มีการตอนนี้ก็เลยส่งเรือ USS George Washington มาปฏิบัติหน้าที่แทนแล้วเดี๋ยวเรือทางด้านของ Abraham Lincoln ก็จะกลับพื้นที่นะคะซึ่งเรือบรรทุกเครื่องบิน George Washington ก็จะเดิมแล้วเนี่ยประจำการอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วก็มีปฏิบัติภารกิจในมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะก็ทำให้ในถ้าเกิดย้ายมาประจำการในพื้นที่ตะวันออกกลางเนี่ยก็จะทำให้ในภูมิภาคของมหาสมุทรแปซิฟิกไม่มีเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐในภูมิภาคนี้ค่ะก็เว้นวรรคไว้ก่อนนะฮะแล้วก็มาถึงประเด็นของอดีตนายกของปากีสถานซึ่งถูกจำคุกนะเรื่องทุจริตนะฮะก็เมื่อช่วงเช้าวันนี้ก็มีรายงานเมื่อวานนี้ค่ะมีรายงานว่าต้องส่งตัวนายอิบรามข่านอดีตนายกรัฐมนตรีปากีสถานไปที่โรงพยาบาลเพราะว่ามีอาการป่วยแต่ว่าอยู่ยังไม่ถึงข้ามคืนเลยค่ะล่าสุดโฆษกพรรคปากีสถานเตรีกอีอินซาฟนะได้เปิดเผยว่าอดีตนายกข่านได้ถูกส่งกลับเข้าเรือนจำแล้วหลังจากที่โรงพยาบาลในกรุงอิสลามาบัดตรวจแล้วไม่บอกว่าไม่เห็นจะป่วยเลยก็เลยกลายเป็นประเด็นแบบนี
0: ้
2: แต่ว่าทีมทนายความของข่านบอกว่าสุขภาพของเขาเนี่ยทรุดโทรมระหว่างถูกคุมขังและสูญเสียการมองเห็นในดวงตาข้างขวาอย่างไรก็ตามทางการปากีสถานระบุว่าผลการตรวจทางการแพทย์ไม่พบภาวะผิดปกติใดๆที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนนะคะคือคำสั่งให้ออกจากเรือนจำไปโรงพยาบาลชิฟาอินเตอร์เนชั่นแนลนั้นเป็นคำสั่งของศาลสูงนะคะโดยให้ส่งไปภายใน48ชั่วโมงและก็ให้อนุญาตให้คณะกรรมการแพทย์ซึ่งรวมถึงแพทย์ประจำตัวข่านเข้าประเมินอาการด้วยนะคะสำหรับอดีตนายกข่านนั้นเผชิญคดีหลายคดีค่ะตั้งเกี่ยวกับการรับของขวัญจากภาครัฐและก็การสมรสที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะคะคำพิพากษาบางคดีถูกระงับหรือยกเลิกและบางคดีก็ยังอยู่ระหว่างการอุทธรณ์ขณะที่ตัวเขาเองยืนกรานว่าไม่ได้ทำอะไรผิดนะคะ
0: ครับ
2: อันนี้ก็เป็นสถานการณ์ต่างประเทศปิดท้ายในช่วงนี้สำหรับความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงเที่ยงวันนี้ค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: ค่ะ
0: ครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
3: ลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
2: อ่ะดูนี
1: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
2: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
1: โหเร็วจัง
2: บอกแล้วไงไวไหม
3: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
2: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
3: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

0: ก่อนหน้านี้รับแจ้งเห็นบอกว่ามีอุบัติเหตุนะครับในถนนสามเสนเป็นฝั่งขาออกจุดเกิดเหตุคือบริเวณช่วงแยกเกียรติกายเลยรับแจ้งบอกว่าเป็นรถเก๋งเสียหลักพลิกคว่ำนะสำหรับจุดดังกล่าวนะครับเป็นรถเก๋งเสียหลักพลิกคว่ำไม่มีตอนแรกเนี่ยยังไม่มีเจ้าหน้าที่นะตอนที่แจ้งมาเราก็เลยแจ้งไปทางเจ้าหน้าที่ให้ปรากฏว่าสอบถามไปยังพื้นที่นะครับที่สน.บางโพเห็นบอกว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็มีทางเจ้าหน้าที่กู้ชีพเนี่ยอยู่ระหว่างให้การช่วยเหลือนะฮะสำหรับสามเสนบริเวณช่วงแยกเกียรติกายเป็นรถเก๋งเสียหลักพลิกคว่ำนะครับตอนแรกที่แจ้งมาเห็นบอกว่ายังไม่มีเจ้าหน้าที่เราก็เลยประสานงานไปปรากฏว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคือหงายท้องคันสีดำเนี่ยเห็นไหมหงายท้องล้อชี้ฟ้าเลยนะครับเห็นบอกว่ากู้ชีพกำลังให้การช่วยเหลืออยู่อีกหนึ่งพื้นที่ครับเห็นบอกว่ามีอุบัติเหตุเช่นเดียวกันท่านรองสารวัตรจราจรสภ.คูคตครับท่านร้อยตำรวจเอกยศศวินธนโชติวรนัทพักสวัสดีครับท่านรองสารวัตร
1: ครับสวัสดีครับคุณเปมาครับ
0: สวัสดีครับท่านรองตอนนี้อุบัติเหตุในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับ
1: ช่วงนี้อุบัติเหตุในพื้นที่พ้นการกีดขวางเปิดการจราจรตามปกติช่วงนี้การจราจรเข้าสู่ภาวะปกติแล้วครับคล่องตัวนะครับ
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวจะเล่าเรื่องตั้งแต่ต้นเลยแล้วกันเนาะ
0: ครับ
1: ครับตั้งแต่เมื่อเช้าก็เกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกดินก็ใช้ลำลูกกาขาออกประมาณ10 โมงกว่านะครับประมาณ10 โมง
0: ครับ
1: แล้วก็มาถึงคลองจุดขับรถคลองสองตรงปั๊มบางจากครับ
0: ครับ
1: ก็มีรถที่จะชะลอกับรถเลี้ยวกับรถอย่างนี้แล้วเขาจะเบรกแล้วเบรกไม่อยู่ครับมันเขาบอกว่าเบรกไม่อยู่เบรกไม่อยู่ก็เลยหักหลบนะครับหักหลบก็เสียหลักทำให้เสียหลักแล้วรถบรรทุกดินมันก็คงหนักหน่อยนึงก็เลยทำให้แต่พี่ไปแกงคว่ำแล้วก็ดินหล่นลงบนผิวการจราจรนะครับมาคว่ำมาพี่คว่ำอยู่ฝั่งลำลูกกา
2: หนึ่งต่อสองวันที่ศูนย์แป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยววันที่3ครับ
1: ครับเดี๋ยวพอดีครับมันพี่คว่ำอยู่ขวางการจะ
2: แล้วก่อนตัว40
1: ต้องเตรียมรถครับครับพอดีทางฝั่งมาคว่ำอยู่พี่หงายท้องอยู่ฝั่งลำลูกกาขาเข้านะครับทำให้ขีดขวางการจราจร2ช่องทางด้านขวา
0: ครับ
1: ใช้ได้ช่องซ้ายช่องเดียวนะครับเป็นทำให้การจราจรติดขัดทีนี้พอตำรวจได้รับแจ้งก็ผมกับทีมงานก็ไป3นายรีบเข้าไปที่เกิดเหตุจัดการจราจรรวมทั้งประสานแขวงทางหลวงกรุงเทพเทศบาลเมืองคูคตและก็ประชาชนจิตอาสาช่วยร่วมด้วยช่วยกันนะครับ
0: ครับ
1: ก็ดูแล้วน่าจะยากก็เลยต้องประสานทั้งรถตักดินทั้งรถอะไรมาร่วมกันมาตักดินเพราะว่ามีน้ำมันไหลบนพื้นผิวการจราจรด้วยนะครับ
0: ร
1: ถก็ต้องใช้รถมาตักดินตักดินเสร็จก็ดำเนินการแบบเร่งรีบนะครับก็มีบางครั้งปล่อย2 ช่องทางบ้าง1 ช่องทางบ้างทำให้การจราจรลำลูกกาขาเข้าก็สะสมประมาณวัดโพศพก็ประมาณ800 เมตร1 กิโลประมาณนี้ครับผม
0: ครับ
1: ส่วนในด้านขาออกไม่มีปัญหานะครับก็เร่งดำเนินการนำยกพ้นขีดขวางทำความสะอาดผิวการจราจรกบน้ำมันล้างน้ำมันเอาฝุ่นเอาทรายลงฮะ
0: ครับ
1: แล้วก็กวาดเสร็จหลายอย่างพอจะเสร็จก็เปิดการจราจรตอน12:06 นะครับเปิดการจราจรพอเปิดการจราจรก็ใช้เวลาประมาณ10 นาทีการจราจรก็คล่องตัวเข้าสู่ภาวะปกติช่วงนี้ก็คล่องตัวครับผม
0: มีบาดเจ็บมีใครเป็นอะไรไหมครับตอนที่เกิดเหตุนะครับท่านรอง
1: ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บครับไม่มีบาดเจ็บไม่มีเป็นพอดีรถ10 ล้อถ้าเกิดเขาปล่อยเลยก็น่าจะมีบาดเจ็บจะมีเหตุแต่เขาหักหลบเลยทำให้รถเสียหลักทำให้พลิก
0: ความไม่มีคู่กรณีด้วยไม่ได้ไปโดนรถคันอื่นคันไหนด้วย
1: มีโดนก็มีโดน
0: โดน
1: รถคู่กรณีโดนนิดหน่อยก็เสียคือเฉียดแบบเฉียวอะไรอย่างนี้นะครับแต่ไม่ได้เสียหายก็ได้เสียหายเยอะแยะแต่ก็ติดก็โดนไปประมาณ2 คันนะครับ
0: โชคดีตรงที่ว่าฝนไม่ได้ตก
1: เคลื่อนย้ายได
0: ้
1: ฝนไม่ได้ตกครับฝนไม่ได้ตกฟ้ามืดคืนนี้เฉย
0: ครับตอนนี้ก็เป็นปกติแล้วใช่ไหมครับท่านรองทั้งสองด้าน
1: ครับครับช่วงนี้เป็นปกติครับแต่ท้องฟ้ามืดคือไม่รู้เย็นนี้จะตกแน่ๆดูแล้ว
0: นั่นน่ะสิ ได้ครับ
1: เดี๋ยวพักยกซะก่อนแล้วค่อยดูการจราจรต่อครับ
0: ได้ครับขอบคุณมากเลยครับท่านรองสารวัตรขอบคุณมากนะครับ สวัสดีครับ
1: ยิน
0: ด
1: ี
0: ครับสวัสดีครับขอบคุณท่านรองสารวัตรจราจรจากสภ.คูคตมากๆเลยนะท่านรองติดตามให้ตลอดตั้งแต่ช่วงเวลาที่เกิดเหตุ เกิดเหตุตอน10นาฬิกานะฮะอันนี้เป็นย้อนหลังก็แล้วกันนะครับจะได้ดูว่าการทำงานของทางทีมงานเจ้าหน้าที่เนี่ยคือเหนื่อยนะแล้วก็ต้องแข่งกับเวลาด้วยนะครับก็เป็นรถบรรทุกดินนะครับใครที่รับชมผ่านทาง YouTube อยู่ก็จะได้เห็นทั้งภาพเหตุการณ์ณขณะนั้นได้เห็นทั้งคลิปย้อนหลังนะเมื่อตอนช่วงสาย10นาฬิกาว่าเอ๊ะทำไมรถมันติดจังเลยเนี่ยข้างหน้าเขามีเหตุการณ์ดังกล่าวที่เมื่อสักครู่ท่านรองสารวัตรจราจรสภ.คูคตเพิ่งเล่าให้ฟังไปนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนประมาณ10นาฬิกาของวันนี้นะครับลำลูกกาฝั่งขาเข้าบริเวณจุดกลับรถคลอง2ก็มีเหตุการณ์รถบรรทุกดินไปเสียหลักพลิกตะแคงแล้วดินที่บรรทุกมามันก็เทลงมานะครับกว่าจะดำเนินการเคลื่อนย้ายนะครับกว่าจะเก็บกวาดล้างทำความสะอาดผิวการจราจรแต่ว่าล่าสุดตอนนี้การจราจรท่านรองสารวัตรเมื่อสักครู่บอกว่าเป็นปกติแล้วนะครับก็ไม่ได้ติดขัดแล้วการจราจรก็ใช้การได้ทั้งสองฝั่งนะครับแต่ว่าแอบหวั่นใจนิดนึงว่าเดี๋ยวช่วงเย็นน่าจะมีฝนเข้ามาแน่เลยเพราะว่าวันนี้คึมๆตั้งแต่ช่วงสายช่วงเที่ยงมาแล้วนะครับขอบคุณมากๆนะครับท่านรองสารวัตรจราจรสภ.คูคตท่านร้อยตำรวจเอกยศศวินธนโชติวรนัทพักนะฮะเพิ่มเติมติดตามให้ตลอดคุณศรีเกตผมอ่านถูกไหมครับสวัสดีด้วยนะครับคุณศรีเกตบอกว่าหน้าศูนย์ประชุมเศรษฐกิจรถติดมากค่ะเดี๋ยวผมไปดูให้นะตอนนี้การจราจรโอ้รถเยอะใช่ไหมครับรัชดาแน่นเลยครับคือถ้าผ่านพ้นตรงศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ไปก็จะดีขึ้นนะครับหน้าสวนเบญจกิติเนี่ยใช้ได้ครับจะไปติดอีกทีนึงก็คือเข้าแยกอโศกสุขุมนะครับถ้าเข้าแยกอโศกสุขุมวิทเนี่ยติดนะครับไปทางฝั่งอโศกมนตรีรถค่อนข้างแน่นนะครับขอบคุณคุณศรีเกตด้วยนะครับคุณวิรัตคุณกระปุกแดงคุณอิสราพิพัชนีสวัสดีนะครับที่รวมพูดคุยทักทายเข้ามาผ่านช่องทางคอมเมนต์กับทางจสร้อยของเราแล้วก็มีรับแจ้งนะครับเมื่อครู่นี้ที่สามเสนบอกว่าบริเวณแยกเกียรติกายที่เป็นรถเก๋งเสียหลักพลิกคว่ำก็มีการประสานงานไปพื้นที่สน.บางโพมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายนะครับเนี่ยครับไปหงายท้องอยู่กลางแยกเลยฝากระมัดระวังด้วยนะครับเป็นรถสีดำนะเนี่ยหงายท้องแบบล้อชี้ฟ้าเลยเห็นบอกว่าทางทีมกู้ภัยช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับเมื่อสักครู่การจราจรเคลื่อนตัวช้าครับ3เสนบริเวณช่วงแยกเกียรติกายฝากเพิ่มเติมความระมัดระวังด้วยนะครับแล้วก็มีรถจอดเสียที่สุขสวัสดิ์ครับบริเวณบนสะพานข้ามคลองดาวคะนองมีรถบรรทุกจอดเสียกีดขวางช่องทางด้านขวาส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้นะครับ12นาฬิกา45นาทีเมื่อสักครู่นะครับติดตามภารกิจนำส่งอวัยวะหัวใจดวงที่187ใช้เส้นทางดอนเมืองที่หมายคือโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ใช้ถนนเทวฤทธิ์พันลึกวิภาวดีรังสิตทางยกระดับอุตราภิมุขดอนเมืองโทเวลงดินแดงต่อเนื่องทางด่วนขั้นที่1ขึ้นด่านดินแดงลงพระราม4ที่หมายคือโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ครับท่านใดพบเห็นขบวนรถของทางทีมงานเจ้าหน้าที่รบกวนนะครับช่วยกรุณาเปิดทางให้ด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณล่วงหน้าเลยนะฮะย้ำเส้นทางนะครับถนนเทวฤทธิ์พันลึกวิภาวดีรังสิตทางยกระดับอุตราภิมุขดอนเมืองโทเวลงดินแดงต่อเนื่องทางด่วนขั้นที่1ด่านดินแดงไปลงพระราม4ที่หมายคือโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ครับหากพบเห็นรถขบวนของทางทีมงานเจ้าหน้าที่กับภารกิจนำส่งอวัยวะหัวใจรบกวนนะครับกรุณาช่วยเปิดทางให้กับทางทีมงานหน่อยวันนี้ในช่วงเร่งด่วนเย็นวันนี้นะครับวันศุกร์ด้วยแล้วก็มีหลายงานเลยวันนี้มีหลายงานเลยนะครับในช่วงเย็นทั้งเปิดห้างใหม่ในพื้นที่ของสภ.บางแก้วบางนาตราดช่วงหลักกิโลเมตรที่7ฝากเผื่อเวลาหลีกเลี่ยงการเดินทางมีงาน Big Motor Sale วันนี้รู้สึกจะเป็นวันแรกด้วยที่ไบเทคนะฮะ Big Motor Sale นะฮะวันนี้รู้สึกจะเป็นวันแรกด้วยก็ต้องเผื่อเวลากันด้วยนะครับสำหรับใครที่ใช้เส้นทางวางแผนด้วยแล้วก็ซ้อมย่อยของสวนสุนันทา 21-26 สิงหาคมกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนะครับสวนสุนันทาวันนี้เป็นซ้อมย่อยซ้อมใหญ่ 28-30 สิงหาแล้วก็พิธีพระราชทานปริญญาบัตรเนี่ยจะมีขึ้นที่นครปฐมนะครับ 3-4 กันยา 3-4 กันยายนนะครับไปรับที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมนะวันนี้มีหลายงานเลยนะฮะแล้วก็เที่ยงที่ผ่านมาไปถึงอาทิตย์เที่ยงคืน ส่วนบริเวณช่วงปากช่องทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมาอันนี้เปิดทดลองให้บริการทุกวันตามปกตินะครับจุดนั้นคือตามปกติเลยนะเดี๋ยวปิดท้ายกันในช่วงเวลานี้นะครับกับข้อมูลทางด้านของโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุจากทางวิทยาประกันภัยนะครับประเภทที่1ท่านสมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% และยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีถัดไปนะครับกรณีถ้าเกิดเหตุและคุณเป็นฝ่ายถูกก็มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันคุณสมบัติรถที่สามารถเข้าร่วมทำประกันภัยรถยนต์ประเภทที่1ได้นะครับต้องเป็นเก่งส่วนบุคคลมีอายุรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกประเภทที่1สามารถผ่อนชำระได้ครับ 0% นาน6 เดือนถ้าหากว่าสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ

หมายเลขโทรศัพท์021500888ประเภทที่3ครับเงื่อนไขเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นนะครับรับทั้งเก๋งส่วนบุคคลปิกอัพส่วนบุคคลรวมไปถึงปิกอัพเชิงพาณิชย์ครับเรื่องของสิทธิประโยชน์ยังเหมือนเดิมนะครับมีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษมีเรื่องของเงินกองทุนคืนเมื่อสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ผ่อนชำระได้เหมือนกัน 0% แตกต่างกันตรงที่ว่าประเภทที่สามารถสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์เดียวกันนะ02150888บริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนครับกับโครงการคนรักรถครับช่วงนี้พักกันก่อนครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับมทบ39ส่งชุดเคลื่อนที่เร็วช่วยประชาชนประสบอุทกภัยที่จังหวัดสุโขทัยใน24ชั่วโมงและกองทัพอากาศนะครับได้ส่ง430ลำเลียงสิ่งของช่วยเหลือผู้

0: อุทกภัยที่จังหวัดน่านอีกสักครู่กลับมาครับ
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: เลอา
3: สบู่สมุนไพรเลอาจาวร
2: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
4: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
5: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
4: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
5: ฮีโร่เซฟเวิล
4: ด์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าช้าชัดชัด
5: วายฮีโร่เซฟ
6: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกระตันยูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
3: เลอา
2: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
7: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาก
0: ลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับกองทัพอากาศได้ส่งเครื่อง430ลำเลียงสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านพร้อมระดมกำลังเพื่อฟื้นฟูพื้นที่นะครับติดตามได้จากคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ครับ
8: กองทัพอากาศโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านพร้อมบูรณาการกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าสนับสนุนการช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องโดยสนับสนุนเครื่องบินลำเลียงแบบ C-130นำส่งสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวม 1,300 ถุงซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนประกอบด้วยกองบัญชาการกองทัพไทย500ถุงกองทัพอากาศ100ถุงบริษัท AIS 500ถุงธนาคารไทยพาณิชย์100ถุงและบริษัทการบินไทย100ถุงพร้อมกันนี้ยังนำส่งอุปกรณ์เครื่องนอนสำหรับทหารกองประจำการที่ออกช่วยเหลือประชาชน20ถุงรวมถึงอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยและอุปกรณ์สำหรับฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านขณะที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน46สนับสนุนกำลังพลลงพื้นที่ฟื้นฟูเทศบาลเมืองน่านพร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นทั้งพรั่วตักทรายกระสอบทรายเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงและไม้กวาดทั้งนี้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนควบคู่ภารกิจค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างเต็มกำลังณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
0: ขณะที่มณฑลทหารบกที่39นะครับได้เตรียมพร้อมชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วมทบ39กำลังพลจอสพระราชทานมทบ39รวมทั้งยานพาหนะยุทโธปกรณ์และเครื่องช่วยชีวิตทางน้ำเพื่อเข้าช่วยเหลือและเคียงข้างประชาชนในจังหวัดสุโขทัยนะครับภายใน24ชั่วโมงหากได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติปัจจุบันนั้นก็ได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการเข้าพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำป่าไหลหลากด้วยนะครับปิดท้ายกันที่โรงเรียนกัลยาณวัฒน์จังหวัดขอนแก่นนะครับต้องปรับรูปแบบเป็นเรียนออนไลน์หลังพบแชทในไลน์กลุ่มขู่ก่อเหตุรุนแรงด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งหาตัวคนโพสต์ดำเนินคดีตามกฎหมายติดตามรายงานจากคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
9: โรงเรียนกัลยาณวัฒน์จังหวัดขอนแก่นโพสต์เอกสารคำประกาศของโรงเรียนพร้อมระบุถึงการปรับการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษโดยมีข้อความระบุว่าโรงเรียนได้รับทราบข้อมูลบางประการที่ควรดำเนินการตรวจสอบและประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบจึงขอยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนและครูผู้ปกครองและบุคลากรของโรงเรียนโดยโรงเรียนได้ทำการขอปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในวันศุกร์ที่21สิงหาคม2569จากการเรียนการสอนในสถานศึกษาให้เป็นการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ณที่พักอาศัยเป็นเวลา1วันโดยให้นักเรียนเข้าเรียนและติดตามการจัดการเรียนการสอนจากครูประจำวิชาตามตารางเรียนปกติผ่านช่องทางที่โรงเรียนได้กำหนดทั้งนี้โรงเรียนได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อมูลประเมินสถานการณ์และดำเนินมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเหมาะสมโรงเรียนจึงขอความร่วมมือผู้ปกครองให้ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดระหว่างที่มีการเรียนออนไลน์และขอให้นักเรียนผู้ปกครองครูตลอดจนบุคลากรทางการศึก ษาติดตามข้อมูลข่าวสารจากช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของโรงเรียนเท่านั้นพร้อมหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ส่งต่อข้อมูลที่ไม่ได้รับการยืนยันซึ่งอาจก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือความวิตกกังวลโดยไม่จำเป็นธนาการเหลี่ยมทองรายงาน
10: เพราะทุกความจริงสามารถพิสูจน์ได้ด้วยข้อมูลและหลักฐานที่ชัดเจนอย่าปฏิเสธความจริงเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
0: ติดตามข่าวครั้งต่อไปในเวลา14นาฬิกานะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
11: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
12: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
13: การประปานครหลวงเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนโดยมาตรการเฝ้าระวังน้ำดิบป้องกันน้ำท่วมยกระดับการตรวจสอบและคาดการณ์คุณภาพน้ำแบบออนไลน์เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้น้ำสามารถติดตามสถานการณ์น้ำได้แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ข้อมูลจากทางด้านของกสทช.นะครับสำนักงานกสทช.ครับเรื่องของการหลีกเลี่ยงการซื้อขายการติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์ขยายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน5ปีหรือทั้งจำทั้งปรับครับอุปกรณ์ขยายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่เซลโฟนซิกแนลบูสเตอร์หรือที่เรียกว่าเครื่องทวนสัญญาณเซลลูลาร์รีพีเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเพิ่มความแรงของสัญญาณโทรศัพท์ในอาคารถือเป็นเครื่องวิทยุคมนาคมตามนิยามในมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคมพุทธศักราช2498การนำเครื่องวิทยุคมนาคมที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานหรือไม่ได้รับใบอนุญาตวิทยุคมนาคมที่เกี่ยวข้องมาติดตั้งและใช้งานอาจก่อให้เกิดการรบกวนสัญญาณมือถือหรือสัญญาณอินเทอร์เน็ตส่งผลให้เพื่อนบ้านหรือประชาชนในบริเวณใกล้เคียงไม่สามารถใช้งานโทรศัพท์มือถือโทรเข้าออกหรือไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อีกทั้งยังเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคมพุทธศักราช2498และที่แก้ไขเพิ่มเติมขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานกสทช.ครับคุณบัวจันทร์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเสมา
0: เชิญเลยครับคุณบัวจันทร์
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังกสทช.ทุกท่านนะครับ
0: ครับอยู่ที่ไหน
1: ตอนนี้อยู่พระราม2รถไม่ติดนะครับคุณเสมาวันนี้รถคล่องตัวดีนะครับ
0: อ๋อครับผมมีฝนไหม
1: ผมจะฝนตอนนี้เริ่มตกแล้วครับเริ่มจะแรงขึ้นเรื่อยๆล่ะ
0: โอ้อยู่ช่วงไหนครับพี่บัวจันทร์
1: เมื่อกี้ผมอยู่ช่วงแสมดังครับตอนนี้มุ่งหน้ามาทางสมุทรสาครครับแต่ยังไม่ถึงนะ
0: อ๋อก็ยังเคลื่อน
1: ไหวเรื่อยๆแต่ว่าทั้งขาเข้าขาออกรถโล่งดีคุณเสมาวันนี้ไม่มีรถติดเลย
0: ครับผมแต่มีฝนแทนเนาะ
1: ครับก็จะไปวันนี้จะไปขึ้นฝรั่งครับพอดีฝรั่งเขาตัดรออยู
0: ่เหรอโอ
1: ้ใช่ครับ
0: ครับครับเดี๋ยวผมบอกเจ้าหน้าที่ของเราให้เห็นเขาติดใจฝรั่งพี่บัวจันทร์มาก
1: เดี๋ยวผมจะส่งมาให้นะครับให้ทีมงานจัดสรรทุกคนได้ทาน
0: ขอบคุณนะครับ
1: คร
0: ับ จริงๆ
1: คิดไม่ต้องซื้อก็ได้
0: คิดสตังก็ได้นะครับ
1: ไม่เป็นไรครับ
0: เกรงใจมากเลยคิดตังก็ได้นะครับ
1: ก็จะมีติดกันอยู่ 2-3 วันอยู่เดี๋ยวถ้าเกิดว่าวันไหนสะดวกจะส่งมาให้เลยนะครับ
0: ได้ครับขอบคุณมากครับพี่บัวจันทร์
1: ครับไม่เป็นไรครับ
0: ขอบคุณครับ
1: จะได้ทานกันทุกคน
0: ได้ครับเดินทางปลอดภัยนะครับ
1: สองสามวันอยู่เดี๋ยวถ้าเกิดว่าวันไหนสะดวกจะส่งมาให้เลยนะครับ

0: ครับ
1: ได้ครับขอบคุณมากครับพี่บัวจันทร
0: ์ครับไม่เป็นไรครับ
1: ขอบคุณครับ
0: จะได้ทานกันทุกคน
1: ได้ครับเดินทางปลอดภัยนะครับ
0: ครับผม
1: ครับสวัสดี

0: วิรัตแล้วก็คุณนฤทธิ์พี่นฤทธิ์บอกว่าถนนเทพรัตน์ขาออกประมาณช่วงกม12มีงานก่อสร้างรถติดมากทุกช่องทางเต็มพื้นที่ทุกเลนเลยเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งแนะนำให้ใช้ทางพิเศษบุรพาวิถีครับขอบคุณพี่เบนนฤทธิ์ด้วยนะครับคุณ AAแถวมีนบุรีไม่มีแดดอุณหภูมิ34องศาคุณระพีบางขุนนนท์เริ่มมีฝนลงมาแล้วแล้วก็คุณกระปุกแดงขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับข้อมูลที่เพิ่มเติมมาผ่านช่องทางคอมเมนต์ทาง YouTube ของทางจสร้อยของเรามีรถจอดเสียรับแจ้งหลังไมค์ครับบริเวณสะพานข้ามคลองดาวคะนองสุขสวัสดิ์ขาเข้าเป็นรถบรรทุกจอดเสียกีดขวางช่องทางด้านขวานะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณอนันต์มีการทำงานรังสิตนครนายกครับเป็นฝั่งขาเข้าเขาบอกว่าบริเวณช่วงหน้ามหาวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซามีเจ้าหน้าที่ทำงานขุดเจาะเกาะกลางถนนกีดขวางในช่องทางด้านขวารถติดท้ายแถวคุณอนันต์บอกว่าสะสมประมาณ200เมตรการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้คุณทวัฒน์ถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดช่วงกม13มีท้ายแถวรถติดช่องทางหลักและคู่ขนานก็น่าจะเป็นจุดเดียวกับที่พี่เบนนฤทธิ์แจ้งมาเมื่อสักครู่นะครับบอกว่ามีเหมือนเป็นงานก่อสร้างอยู่นะครับสำหรับจุดนั้นนะรถติดรัชดาภิเษกหลายท่านเริ่มส่งข้อมูลมาบอกว่ารัชดาฝั่งขาออกที่จะไปอโศกรถติดมากนะครับการจราจรได้ช้าสลับหยุดนิ่งนะเดี๋ยวไปเพิ่มเติมอุบัติเหตุในพื้นที่สน.บางโพกันนะครับท่านรองสารวัตรจราจรสน.บางโพท่านร้อยตำรวจตีชัยวัฒน์หลิมวานิชครับท่านรองสารวัตรสวัสดีครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: ครับตอนนี้อุบัติเหตุเป็นยังไงบ้างครับ
1: ตอนนี้รถเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำทางแยกเกียร์กายตอนนี้แยกย้ายพ้นกีดขวางแล้วครับ
0: อ๋อมีคนเจ็บไหมครับ
1: มีคนเจ็บหนึ่งคนครับ
0: คนขับ
1: ผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งคนคนขับครับ
0: โอ้อายุเยอะหรือยังครับผู้หญิงผู้ชายครับ
1: ประมาณนัด40กว่าครับ40กว่า
0: ผู้ชายเหรอครับ
1: ผู้ชายครับ
0: ผู้ชายเขาบอกไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับท่านรอง
1: ดูจากสภาพโดยภายนอกนะครับ
0: ครับ
1: น่าจะมีอาการมึนเมานะครับ
0: อ้าวอย่างนี้ต้องตรวจวัดไหมฮะเนี่ย
1: ตรวจวัดแอลกอฮอล์ครับ
0: อ๋อแล้วขึ้นไหมฮะให้เขาเป่าเราหรือยังไงฮะ
1: อ๋อตอนนี้คือนำส่งโรงพยาบาลวิชั่นก่อนนะครับเพราะว่าจะเป่าเมาไม่ได้ต้องรีบเอาคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลก่อน
0: เขา
1: จะขอผลตรวจเลือดที่โรงพยาบาล
0: เขาหมดสติไหมครับตอนส่งหรือยังมีสติ
1: ยังคุยรู้เรื่อง
0: อ๋อถามตอบรู้เรื่องเนาะ
1: ครับผม
0: อ๋อครับแจ้งไหมฮะว่ามาจากไหนกำลังจะไปไหนเนี่ยเขาบอก
1: รถน่าจะมาจากทางวัดแก้วฟ้าครับ
0: อืมน่าจะมีอาการมึนเมาเนาะ
1: ครับผมครับ
0: เดี๋ยวรอผลอีกทีหนึ่งแต่ไม่ได้มีคู่กรณีไม่ได้ไปโดนใครใช่ไหมฮะ
1: ไม่ครับรถบัสครับ
0: อ้าวเป็นรถคือยังไงครับคือ
1: รถบัสคือรับจะไปเข้าไปรับคนที่สภาครับ
0: ฮะ
1: แล้วก็เขามาจากทางวัดแก้วฟ้าที่จะมุ่งหน้าเกียรติกาย
0: ครับ
1: แล้วก็อาจจะพลิกคว่ำแล้วก็ไปกันพลิกไปโดนรถบัสที่กำลังจะเลี้ยวขวาครับ
0: อ๋อคือรถบัสก็อยู่ของเขาคันนี้มาถึงก็เสียหลักแล้วก็พลิกแล้วก็กระเด็นไปโดนเขาอย่างเงี้ยเหรอฮะ
1: ใช่ครับใช
0: ่
1: คร
0: ับ อ๋อค่ะแต่คนบนรถบัสไม่ได้มีใครเป็นอะไรใช่ไหม
1: ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บครับ
0: อ๋อตอนนี้เคลียร์หมดแล้วนะครับรถผ่านได้เป็นปกติเหรอท่านรอง
1: ครับผมเปิดการจราจรเป็นปกติแล้วครับ
0: แถวนั้นมีฝนลงมาไหมครับเนี่ย
1: ไม่มีครับไม่ม
0: ีไม่มีเนาะโอ้ได้ครับ
1: ครับยังไม่มีกลุ่มฝนครับครับผม
0: ครับจุดอื่นๆในพื้นที่เราตอนนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมมีตรงไหนที่เป็นปัญหาไหมครับท่านรองสารวัตร
1: ถนนประชาราษฎร์สาย1ทั้งเส้นไม่มีการจราจรไม่มีการติดขัดครับรถน้อยคล่องตัวทุกด้านครับ
0: ครับผม
1: ครับผมครับ
0: ขอบคุณมากครับท่านรองที่เพิ่มเติมให้ครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณท่านรองสารวัตรจราจรสน.บางโพด้วยนะครับก็สรุปว่าคู่กรณีก็คือรถบัสแต่ว่ารถบัสไม่ได้เกี่ยวอะไรเขาเลยคือรถบัสเนี่ยจอดกำลังจะรอเลี้ยวเข้าอยู่และคันนี้ก็มาเสียหลักนะครับก็พลิกจังหวะที่กิ้งไปก็ไปโดนรถบัสนะแต่ไม่มีใครเป็นอะไรนอกจากคนขับนี่แหละเห็นบอกว่าบาดเจ็บแต่ว่าถามตอบพูดคุยรู้เรื่องยังมีสติแล้วก็น่าจะเมานะเจ้าหน้าที่ก็เลยส่งตรวจด้วยเลยนะครับแล้วก็พาตัวไปที่โรงพยาบาลแล้วตอนนี้คุณโสภิตาราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าเชิงทางขึ้นสะพานข้ามทางรถไฟ หน้าโรงพยาบาลศรีสวรรค์มีวัสดุ

0: ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรแต่คือเจ้าวัสดุตัวนี้ลักษณะมันเป็นแท่งยาวประมาณ2เมตรเลยนะ2ชิ้นตกออกมาจากรถกระบะแล้วก็กีดขวางอยู่เลนขวานะครับเออเชิงทางขึ้นสะพานข้ามทางรถไฟราชพฤกษ์เป็นฝั่งขาเข้าฝากระวังด้วยนะครับเดี๋ยวรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เลยเขาบอกว่ายาวประมาณ2เมตรเลยนะ2ชิ้นด้วยอยู่เชิงทางขึ้นสะพานข้ามทางรถไฟหน้าโรงพยาบาลศรีสวรรค์ราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าอยู่ช่องทางขวานะครับอยู่ช่องทางขวาฝากระวังด้วยนะครับเดี๋ยวระหว่างที่เจ้าหน้าที่จะไปเก็บออกให้เนี่ยเพิ่มเติมความระมัดระวังกันก่อนนะเขาบอกว่าการจราจรก็ชะลอตัวก็เบี่ยงหลบกันผ่านพ้นไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นครับคุณบัวจันทร์เมื่อสักครู่พระราม2นะแสมดำต่างระดับเริ่มมีฝนตกปล่อยส่วนการจราจรเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้นะครับ2ด้านยังไม่มีปัญหาการจราจรช่วงขึ้นด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์ช่วงต่างระดับช่วงแสมดำก็ยังใช้การได้นะครับแต่ว่ามีฝนลงมาแล้วคุณพัชนีมีการทำงานอยู่ราชพฤกษ์นะครับเชิงทางขึ้นสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์บอกว่าเจ้าหน้าที่ทำงานเกี่ยวกับตัวกาดเร็วอยู่ในช่องทางด้านขวาในช่องทางหลักมีกรวยวางกั้นเป็นระยะการจราจรก็ชะลอตัวกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณโสภิตาสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับผ่านพ้นจุดนั้นมาหรือยังอะครับ
1: จุดที่
0: ที่บอกเป็นแท่งใช่ใช่ใช่ที่บอกว่าเป็นแท่งยาวๆ2เมตรเนี่ยครับราชพฤกษ์
1: ค่ะอาจจะประมาณไม่แน่ใจว่าถึง2เมตรหรือเปล่าแต่ว่ามันเหมือนเป็นอุปกรณ์ที่ไว้สำหรับก่อสร้างอะค่ะเป็นเหมือนเป็นกรอบอย่างเงี้ยค่ะเป็นแท่งยาวๆค่ะ
0: ครับครับตอนที่ผ่านมา
1: ตรงสะพานค
0: ่
1: ะ
0: สะพานข้ามทางรถไฟใช่ไหมครับ
1: อันนี้จะเป็นสะพานตรงข้างๆโรงพยาบาลศรีสวรรค์ตรงนั้นนะคะ
0: ข้ามเรียบทางรถไฟ
1: เลยมาแล้วค่ะอ๋อใช
0: ่ใช่
1: ทางนั้นนะคะที่เลี้ยวไปทางด่วนได้อ่ะค่ะ
0: อ๋อแล้วเขาอยู่เลนขวาเลยเหรอสองแท่งเลยเหรอครับไอ้สองชิ้นเลยเหรอ
1: เป็น2ชิ้นนะคะแต่มันก็เหมือนกลิ้งๆลงมาจากรถอะค่ะพอดีขับตามมาพอดีอะค่ะ
0: อ๋อเอาแล้วคันที่เขาทำตกเขารู้ตัวไหมครับเขาจอดไหม
1: ตอนหลังขับไปต่อแล้วไปบีบแตรแจ้งเขานะคะแล้วเขาเห็นจอดอยู่ด้านซ้ายไม่แน่ใจว่าเขาขับมาหรือยังนะคะอ๋อ
0: เขาก็จอดใช่ไหมครับเพราะหลังจากนั้น
1: ค่ะแต่เขาไปจอดช่วงประมาณช่วงนั้นช่วงสะพานที่มันเป็นสะพานกลับรถทางข้างหน้าตรงนั้นนะคะ
0: อ
1: ีกท่อนนึงอะค่ะ
0: ครับได้แล้วตรงแถวนั้นมีฝนลงมาหรือยังครับ
1: มีฝนปล่อยแล้วค่ะ
0: ปล่อยปล่อยแล้วเนาะแต่ยังไม่หนักนะฮะตรงนั้น
1: ค่ะ
0: วันนี้รถเยอะไหมครับราชพฤกษ์ไปกลับเลย
1: เมื่อกี้ขึ้นตัวได้สะดวกนะคะ
0: ไม่ติดนะครับ
1: สองฝั่ง
0: ครับได้ครับยังขอบคุณมากเลยครับคุณโสภิตาเดี๋ยวเราประสานงานเจ้าหน้าที่ไปดูให้ครับว่าสรุปว่าเขาเก็บหรือไม่เก็บหรือว่ายังไงต่อเน
1: า
0: ะ
1: ได้ค่ะกลัวเดี๋ยวรถคันอื่นจะมีอุบัติเหต
0: ุ
1: นะคะ
0: ใช่ใช่ได้ครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวตามต่อให้ครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณคุณโสภิตาด้วยนะครับฝากระวังก่อนนะครับแต่เห็นบอกว่าคันที่ทำตกเนี่ยเหมือนเขาจะเลยมาแล้วเขาก็มาจอดนะไม่แน่ใจว่าเขาจะไปเก็บหรือเปล่าก็อันตรายนะครับเชิงทางขึ้นตรงสะพานข้ามเลียบทางรถไฟตลิ่งชันราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าฝากระวังด้วยนะครับแล้วก็ฝั่งขาออกเนี่ยเมื่อสักครู่คุณพัชนีบอกว่ามีเจ้าหน้าที่ทำงานแต่ว่าเป็นเชิงทางขึ้นสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์อ้าวอยู่เยื้องๆกันราชพฤกษ์ทั้งเข้าทั้งออกเลยนะฮะในช่วงเวลานี้คุณเบนนลิตบอกว่าไหนๆพี่บัวจันทร์จะส่งฝรั่งมาแล้วก็ทำพริกเกลือมาด้วย เขาทำมาให้ค่ะพี่เบนพี่บัวจันทร์เขารู้งานค่ะเขาเป็นงานค่ะเขาจัดมาให้เซตแรกเขาจัดมาอย่างอลังการมากเลยค่ะ เขามีพริกเกลือมาให้ด้วย นะพี่บัวจันทร์เขาทราบดี ขอบคุณมากนะครับคุณตู่ระยองสวัสดีพี่ตู่ด้วยคุณอิงเกรซี่ด้วยแล้วก็พี่เอกชัยด้วยนะนครปฐมฝนปล่อยแล้วนะครับคุณอิงเกรซี่บอกมาแล้วก็คุณเอกชัยอยู่ลำลูกกามุ่งหน้ากาญจนาการจราจรคล่องตัวแต่ฟ้ามีเมฆฝนลงปล่อยๆแล้วครับขอบคุณคุณเอกชัยด้วยครับที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลให้เมื่อสักครู่มีทางคุณภูพิงนะครับเขาบอกว่าแจ้งแทนชาวอาหรับลืมกระเป๋าเป็นลักษณะสีดำข้างในเนี่ยมีพวกของใช้ส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่แน่ใจว่าทะเบียนอะไรจำไม่ได้แต่ว่าแท็กซี่เนี่ยน่าจะสีเหลือง ต่างชาติท่านนี้เนี่ยเขาขึ้นมาจากแถวนานานะแล้วก็มาลงที่โรงแรมดุสิตนะครับตอนประมาณ4โมงเย็นของวันที่18นะฮะคุณนุชดาสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ลืมอะไรไว้ครับเนี่ย
2: เป็นถุงอุปกรณ์เครื่องเขียนนะคะแล้วก็มีรองเท้าผ้าใบมีชุดเล่นฟิตเนสแล้วก็มีพวกครีมอุปกรณ์
0: uh-huh. อ
2: ย่างเงี้ยค่ะ
0: oh.
2: เล่นฟิตเนสอะค่ะทีนี้ว่าขึ้น
0: uh-huh.
2: รถแท็กซี่มาจากจรัญ23มาค่ะแล้วก็ uh-huh. มาลงตรงซอยดำรงรักตรงแถวโบเบ้ค่ะ
0: ครับผม
2: ทีนี้ได้ลืมถุงใบเนี้ยมันเป็นถุงผ้าสีดำนะคะ
0: อ๋อครับ
2: เอาไว้เบาะหลังเอาไว้ตรงด้านคนขับด้านหลังอะค่ะแล้วทีนี้ตอนลงก็ไม่ทันมองหรือลืมหรืออะไรเนี้ยค่ะเลยลืมเอาของลงค่ะ
0: อันนี้เหตุการณ์เกิดตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ยกี่โมง
2: เมื่อประมาณเมื่อเช้านี้ขึ้น
0: จ
2: ากจรัญประมาณ9โมงค่ะ
0: อ๋อแล้วไปลงที่ไหนครับ
2: มาลงตรงซอยดำรงรักตรงหลังโบเบ้ทาวเวอร์ค่ะ
0: อ๋อแล้วพอเรารู้ตัวว่าเราลืมแล้วเราทำยังไงต่อครับตอนนั้น
2: ที่รู้ตัวว่าลืมยังไม่รู้เลยค่ะพอดีมาถึงร้านนะคะแล้วก็มานึกขึ้นได้ตอนประมาณเกือบชั่วโมงแล้วค่ะ
0: อ๋อเหรอ
2: ประมาณ10โมงเช้านึกขึ้นได้ก็เลยรีบโทรจสร้อยแจ้งจสร้อยก่อนเลยค่ะ
0: อ๋อครับครับ
2: แล้วทีนี้พอแจ้งจสร้อยเสร็จแล้วก็ได้ไปแจ้งความที่สน.นางเลิงค่ะ
0: ครับ
2: ไปแจ้งความว่าของอย่างนี้อย่างนี้หายไปขึ้นแท็กซี่คันนี้แล้วยังจำแท็กซี่ผิดด้วยเป็นคันสีชมพูเป็นคันเขียวเหลืองจะไปจำเป็นสีชมพูค่ะ
0: อ๋อคือเราแจ้งผิดด้วย
2: ใช่ใช่พี่มันซึ่งมันเบอร์มากเลยเมื่อเช้านี้ค่ะ
0: อ๋อครับครับ
2: แล้วทีนี้ก็ไปพี่ที่สน.นางเลิงคุณตำรวจอ่ะเขาก็ดูฝ่ายเทคนิคนะคะดูของ
0: กล้อง
2: ว่าเรามาขึ้นกี่โมงประมาณกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยในซอยนั้นนะคะ
0: ครับ
2: ก็ไม่เจอนะคะไม่เจอเพราะว่าหนูคงแบบไปแจ้งผิดอะค่ะแจ้งเป็น
0: แจ้งผิดสี
2: ใช่
0: แล้วเราจำทะเบียนได้ไหมตอนนั้นเราจำทะเบียนได้ไหม
2: จำอะไรไม่ได้เลยเมื่อเช้ามันเบอร์มากทุกทีลงรถจะต้องตรวจสอบดูแล้วเมื่อเช้ามันเหมือนกับว่าไม่รู้เป็นอะไรเบอร์มากเลยค่ะ
0: มาคนเดียวเหรอ
2: จะนอนพักผ่อนน้อยหรืออะไรสักอย่างเนี้ยค่ะ
0: มาคนเดียวเหรอฮะ
2: มาคนเดียวค่ะนั่งมาคนเดียวค
0: ่ะ
2: แล้วทีนี้ทางพี่เขาก็เลยดูไปให้ว่าเราขึ้นต้นทางตรงไหนก
0: ็
2: ไปดูเจอตรงที่ปากซอย23
0: ก็คือจรัญใช่ไหมจรัญ23
2: ใช่ใช่ก็ขึ้นเป็นรถเขียวเหลืองทีนี้จังหวะได้ถ่ายทะเบียนมาพอดีก็สืบหาตัวพี่เขาเจอค่ะ
0: อ๋อพอดีเขาก็แจ้งมากับทางเราเหมือนกันนะคุณสวัยเนี่ยเขาน่ารักมาก
2: พี่เขาน่ารักมากเลยค่ะหนูต้องขอบพระคุณพี่เขามากมากเลย
0: เดี๋ยวไปขอบคุณเขาเองเข้าใจแหละว่าส่งคืนแล้วก็ได้เจอกันแล้วใช่ไหมก่อนหน้านี้แต่ตอนนี้เขาฟังอยู่ด้วยคุณสวัยมาตะโกสวัสดีครับ
2: ค่ะ
0: พี่สวัยครับ
3: ครับ
0: ครับ
2: ฮัลโหลค่ะคุณพี่สวัยขอบพระคุณมากขอบพระคุณมากมากนะคะอีกครั้งนึงที่เจอกันเที่ยวของเมื่อคืนหนูที่สน.นางเลิ้งแล้วขอบพระคุณมากค่ะ
3: ครับครับ
2: ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะมันเป็นของที่แบบว่าลูกสาวเขาฝากมาเพราะว่าเขาใช้ทำงานด้วยอะค่ะ
0: โอ
2: ้มันไม่ได้แบบมีค่ามากมายอะไรมันเป็นอุปกรณ์พวกที่ว่าแบบเกี่ยวกับพวกฟิตเนสอะไรอย่างนี้แล้วมีท้าผ้าใบแล้วก็เป็นอุปกรณ์ที่ทำเกี่ยวกับการทำงานของเขาไงคะหนูก็ดีใจมากๆเลยที่ตามเจอขอบคุณพี่สวัยอีกครั้งนะคะ
3: ครับขอบคุณครับ
0: พี่สวัยพี่สวัยไปเจอครับ
3: ขอบคุณทางจสร้อยด้วยนะคร
2: ับ ค่ะขอบคุณจสร้อยด้วยนะคะที่ได้กระจายข่าวให้ทางเราได้หาเจอนะคะขอบคุณมากค่ะ
0: คุณสวัยไปเจอมาได้ยังไงแล้วตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราแจ้งไปทางช่องทางไหนบ้างครับ
3: ก็ยังแจ้งจสร้อยที่เดียวนี่แหละพอเจอตอนใกล้11โมงแล้วเนี่ยเพราะว่าผมก็รับผู้โดยสารจากที่จากคุณผู้หญิงนั้นแล้วก็ไปรับคนไข้ที่โรงพยาบาลกลางไปส่งส้มเกลี้ยงแล้วก็มารับอีกเจ้าหนึ่งเขาก็สองคนแม่ลูกเขาก็เจอกระเป๋าแต่ว่าเขาใครเขาบอกว่ากระเป๋าเฉยๆแล้วเขาก็ไม่ได้หยิบมาส่งผมเพราะมันอยู่หลังเบาะผมอะหล
0: ัง
3: คนนั่งคร
0: ับ แล้วพอเราเจอเราก็เลยโทรมาที่จสร้อยเลย
3: ก็ไปเจ้าหนึ่งไปที่รัฐสภา
0: เ
3: จ้าที่รัฐสภาเขาเจอแล้วเขาก็ส่งให้ผมไปส่งที่เกตเวย์ตรงบางโพ
0: ครับ
3: เขาก็ส่งมาให้ผมก็ส่งเขาเสร็จผมก็ส ส่งส่งส่ง

0: ถ้าแจ้งจสร.ตอนนั้นแหละครับ
1: อืมฮะฮะแต่ปกตินี่เก็บของได้บ่อยไหมเนี่ยพี่สวายบนรถเราเนี่ย
0: ก็ส่วนใหญ่ก็เก็บได้บ่อยแต่ว่าบางทีไปส่งที่บ้านเขาก็จำบ้านเขาได้ผมก็ไปคืนเขาที่บ้านนะครับ
1: โอ้น่ารักมากน่ารักมากพี่สวายขับรถแท็กซี่สีทะเบียนอะไรครับ
0: เขียวเหลือง51มม.ขอไข่5293ครับ
1: โอ้ขอบคุณมากเลยพี่สวายขอบคุณดีใจด้วยนะคุณนุชดา
2: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณครับทั้งสองท่าน
2: ด้วยค่ะ
1: ยินดีครับ
2: ที่ทำงานให้ค่ะ
1: ยินดีครับ
0: ผมขอบคุณจอสวัสด์ด้วยนะที่เป็นสื่อกลางนะครับ
1: ได้ครับ
2: ขอบคุณมาก
1: สวัสดีครับทั้งสองท่านสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ค่ะ
1: ดีใจกับทางคุณนุชดาด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณพลเมืองดีคุณสวัยมาตะโกขับรถแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.ขอไข่5293กทม.นะครับคือเขาเก็บได้แล้วเขาก็แจ้งกลับมาทางจสร.นะฮะระหว่างนั้นเนี่ยคุณนุชดาก็แจ้งมาแต่ว่าคุณนุชดาเนี่ยจำสีผิดนะข้อมูลมันก็เลยไม่แมทกันนะตอนนั้นแต่พอภายหลังเนี่ยไปเปิดกล้องนะครับขอบคุณทางสน.นางเลิ้งด้วยนะฮะเจ้าหน้าที่ก็เลยแจ้งกับทางผู้แจ้งใหม่ว่าสรุปแล้วจริงๆที่เขาขึ้นเนี่ยตรงจรัญ23เนี่ย9โมงเนี่ยไม่ใช่สีชมพูนะแต่เป็นเขียวเหลืองนะเราก็เลยมาดูข้อมูลกันใหม่อ้าวปรากฏก็ตรงกันประกอบกับคุณสวัยพลเมืองดีเขาแจ้งมาแล้วนะฮะพอดูข้อมูลมันตรงกันก็เลยติดต่อประสานงานกลับไปทางทั้งคู่แล้วเขาก็เลือกส่งคืนกันที่สน.นางเลิ้งนะคุณสวัยเขาก็วนกลับไปคืนให้เพราะว่าตอนนั้นเจ้าทุกข์ก็น่าจะแจ้งความอยู่ที่สน.นางเลิ้งตรวจสอบดูกล้องกันอยู่นะฮะก็ต้องขอบคุณมากๆครับสำหรับพี่แท็กซี่พลเมืองดีของเรานะฮะคุณสวัยมาตะโกแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.ขอไข่5293กทม.แจ้งจสร.ได้นะครับไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องจราจรนะฮะของหายคนพัดหลงสัตว์เลี้ยงสูญหายก็สามารถแจ้งได้เหมือนกันนะครับเจอไม่เจอก็จะทำให้เต็มที่สุดความสามารถนะสำหรับทีมงานของจสร้อยหลังบ้านของเรานะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายดูสิขนาดแจ้งสีผิดยังได้ของคืนเลยเออคิดดูแล้วกันนะฮะมาดูข้อมูลกันต่อครับในช่วงเวลานี้ทางหลังไมค์รับแจ้งฝากประชาสัมพันธ์กรณีของคุณศิรวิทย์คุณศิรวิทย์บอกว่าลืมเป็นหมวกแก๊ป Adidas สีดำลืมไปที่ห้องน้ำชายจุดพักรถบางปะกงที่มอเตอร์เวย์ฝั่งขาเข้าตอน 7:30 ของวันนี้นะครับคุณกฤษดาลืมกระเป๋าสตางค์ผู้ชายสีเขียวข้างในมีบัตรประชาชนมีใบขับขี่มีบัตรเครดิตมีเงินสดจำนวนหนึ่งระบุชื่อคุณกฤษดาบำรุงวงลืมไว้บนรถแท็กซี่สีเหลืองจำทะเบียนไม่ได้ขึ้นมาจากคอนโดลุมพินีริเวอร์ไซด์มาลงที่ MRT ท่าพระตอนบ่ายโมงของวันนี้นะครับฝากประชาสัมพันธ์พี่ๆที่ขับรถสาธารณะหากว่าท่านใดเก็บของได้หรือว่ากรณีผู้โดยสารที่ขึ้นต่อนะครับแล้วเจอของก็สามารถแจ้งกลับมาจสร.ได้นะครับบุรณะ44สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณเสมาครับ
1: สวัสดีครับอยู่ที่ไหนครับ
3: ตอนนี้อยู่ถนนลาดบุรณะแต่เมื่อสักครู่เนี้ยผมขับรถลงจากสะพานพระราม9จากฝั่งพระนครมุ่งหน้าลงมาฝั่งทนเพื่อที่จะวนเข้าลาดบุรณะ
1: ครับ
3: ก็สังเกตเห็นรถจอดอยู่คันหนึ่งช่วงเลยเชิงทางขึ้นเพราะว่ารถคันนี้จะมุ่งหน้าจากฝั่งทนมุ่งหน้าไปฝั่งพระนคร
1: ครับ
3: เป็นรถเก๋งสีขาวแล้วก็จังหวะขับผ่านนี้ก็มีคนผ
1: ู้
3: ชายเนี่ยลงมาแล้วก็ปีนออกมาทางนอกรั้วเหล็กไม่รู้ว่ามานั่งหลบอะไรแต่ตอนนี้ผมลงมาถึงถนนลาดบุรณะแล้วเดี๋ยวผมจอดมองเขาอยู่ผมอยู่หน้ากสิกรสำนักงานใหญ่เลยเห็นเขาเลยฝนก็ตกเขาก็นั่งอยู่นอกรถนะครับเขาก็ไม่นั่งในรถไม่รู้ว่ารถเขาเสียหรือว่าอะไรหรือเปล่าเนี่ย
1: เขามาคนเดียวเหรอครับ
3: เนี่ยผมเห็นอยู่คนเดียวเลย
1: เป็นแบบอายุประมาณเท่าไหร่แต่งตัวยังไงอ่ะ
3: แต่งตัวดีนะเสื้อแขนยาว
1: หรอ
3: เสื้อเชิ้ตใช่เนี่ยผมยืนมองเขาอยู่
1: เสื้อสีอะไรครับบุรณะ44
3: เสื้อออกสีดำดำนะครับ
1: สีดำดำเป็นเสื้อแขนยาวเสื้อเชิ้ตงี้นะ
3: ใช่ใช่
1: อายุประมาณเท่าไหร่อ่ะ
3: ไม่อันนี้กะไม่ได้เลยประมาณผมว่าไม่น่าเกิน40ครับ
1: อ๋อแล้วอยู่ดีๆคือรถเสียแล้วก็ออกมาแล้วก็มานั่งอยู่ริมทางอย่างเงี้ยหรอ
3: ถ้ารถเสียก็ไม่เป็นไรใช่ไหมครับหรือจะเจ้าที่จะขึ้นมาแต่ผมไม่รู้ว่าเขา
1: แล้วเขาปีนแล้วเขาปีนข้ามปีนตรงไอ้ตัวรั้วเลยเหรอฮะขอบทางเหรอ
3: ใช่รั้วเนี่ยมันจะเป็นรั้วเหล็กกับรั้วขอบ ขอบสะพานที่ของกันผมก็ไม่รู้ว่าถ้ารถเขาเสียอะไรเงี้ยโอเคเราได้สบายใจแต่เบิร์นเราก็ไม่รู้ว่าแล้วช่วงนี้ฝนตกแล้วเขาก็ยังนั่งอยู่ข้างนอกเลยนะ
1: เออนั่นน่ะสิแล้วเขาจะปีนรั้วไปนั่งตรงนั้นทำไมผมก็ไม่เข้าใจเดี๋ยวเดี๋ยวเราประสานงานศูนย์ทางด่วนละตอนนี้อ๋อเจ้าหน้าที่บอกว่ากำลังไปละตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังไปละ
3: เนี่ยปีนเข้าไปละ
1: อ้าวปีนกลับเข้ามาแล้ว
3: ปีนเข้าไปเนี่ยเขาปีนเข้าปีนออกอยู่เดี๋ยวผมไม่เข้าใจเหมือนกันเป็นห่วงนะคือเรื่องระบบผมมองเขาอยู่เนี่ย
1: แล้วรถเยอะไหมเนี่ยตรงเนี้ย
3: รถจะไปได้เรื่อยๆเพราะแต่ช่วงเนี้ยช่วงประมาณบ่ายสองรถไม่ไปเยอะเท่าไหร่บ่ายโมงบ่ายสองรถไม่เยอะเท่าไหร
1: ่ครับเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเจ้าหน้าที่น่าจะถึงแล้วฝนยังตกอยู่ไหมครับเนี่ย
3: ฝนลงไปปล่อยฮะเนี่ยเดี๋ยวผมส่งรูปในไลน์จอทร้อยดีกว่า
1: ได้อัดส่งเป็นคลิปอะไรมาเลยก็ได้ครับ
3: ได้ครับ
1: จะได้ให้เจ้าหน้าที่เขาดูแล้วก็รีบไปช่วยเหลือด้วย
3: ได้ครับ
1: ได้ขอบคุณมากครับบุรณะ44ครับ
3: สวัสดีครับ
1: เดี๋ยวรอชมเหตุการณ์ดังกล่าวเมื่อสักครู่ที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันคือรถเสียเนี่ยพอเข้าใจนะรถเสียก็นั่งรอบนรถฮะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาไปช่วยนะครับแต่เขาออกมาแล้วเขาก็ปีนรั้วข้ามไปข้ามมาอยู่อย่างเงี้ยนะฮะบุรณะ44เขาผ่านทางมาเขาก็เอ็งงว่าเออแล้วไปปีนรั้วข้ามไปข้ามมาทำไมแล้วก็ปีนไปข้ามไปฝั่งนู้นแล้วก็ไปนั่งเสร็จก็ปีนออกมาก็ไม่ยอมกลับขึ้นรถนะฮะก็ปีนไปปีนมาด้วยทางศูนย์ทางด่วนบอกว่าดูจากกล้องวงจรปิดตอนนี้เห็นว่าชายคนดังกล่าวปีนกลับเข้ามาอีกแล้วเอาเมื่อสักครู่ที่บุรณะ44เขาบอกเขาปีนไปปีนมาข้ามไปข้ามมาแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาเห็นในกล้องแล้วนะเดี๋ยวน่าจะถึงแหละเดี๋ยวก็รอฟังเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่ก็ได้นะฮะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาทราบละตอนนี้เขาส่งทีมไปช่วยเหลือละนะฮะฝากระวังด้วยนะครับทางด่วนขั้นที่1นะทางพิเศษเฉลิมมหานครทางด่วนขั้นที่1เชิงทางขึ้นสะพานพระราม9นะครับมาจากสุขสวัสดิ์นะมาจากพระราม2ดาวคะนองนี่แหละที่จะขึ้นสะพานแขวนสะพานพระราม9เขาอยู่เชิงทางขึ้นรถเขาเนี่ยจอดอยู่ขอบทางด้านซ้ายนะครับแต่ว่าตัวเขาเหมือนปีนไปปีนมาอย่างเงี้ยใครผ่านจุดนั้นอยู่แล้วเห็นเหมือนกันนิดก็แจ้งเพิ่มเติมได้นะว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ไปถึงหรือยังนะครับว่าเหตุการณ์เป็นยังไงการจราจรเป็นยังไงแต่ว่าเห็นคุณบุรณะ44เขาบอกยังเคลื่อนตัวได้นะสองฝั่งยังไม่มีปัญหาการจราจรแต่ว่ามีฝนลงมานะครับละอองในพื้นที่เขาจอดอยู่เลนซ้ายนะครับยังไงฝากระวังด้วยนะเป็นเก่งสีขาวนะแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยเป็นผู้ชายใส่เสื้อเชิ้ตสีออกดำๆหน่อยนะฮะขอบคุณคุณบุรณะ44ด้วยที่เพิ่มเติมข้อมูลให้เดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครับสักครู่เดียวครับ

0: โยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน

0: สิริง่วงจังหาที่จอดรถนอนหน่อยสิ
1: ตรงไปอีก2กิโลเมตรมีจุดพักรถ
0: ไกลอ่ะขอใกล้ๆตรงทางออกก็ได
1: ้คำเตือนห้ามจอดรถไหลทางใกล้ทางแยกทางเข้าออกจอดใกล้ด่านก็ไม่ได้อันตรายเตือนแล้วนะขับต่อไปจุดพักรถอีก2กิโลเมตรพบเหตุฉุกเฉินอุบัติเหตุบนมอเตอร์เวย์แจ้งสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586กด7เพื่อติดต่อมอเตอร์เวย์
2: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
1: ่
0: ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แอปเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: ฮัลโหลพี่ป๋อง
5: ว่าไง
4: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
5: เออเอาดิ
4: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
5: ได
4: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
5: เออดี
4: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
6: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส

0: วันนี้มีหลากหลายกิจกรรมเลยนะครับประกอบกับเป็นวันศุกร์ด้วยแล้วเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันด้วยว่าในช่วงเร่งด่วนเย็นนี้เนี่ยจะมีฝนโปรยปรายลงมาไหมนะฮะวันนี้มีหลายงานนะครับมีเปิดห้างใหม่มีหลากหลายกิจกรรมมากเลยในแต่ละสถานที่นะอย่างศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นี่เห็นบอกว่าลานจอดรถเต็มนะฮะเขามีหลายงานเลยนะครับโอ้โหงานเยอะมากนะครับแล้วก็ลานจอดรถนี่เต็มไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วบางนานอกจากทำถนนแล้วมีงานอีกนะฮะบิ๊กมอเตอร์เซลไบเทคบางนาแล้วก็มีเปิดห้างใหม่ด้วยแล้วก็เดี๋ยวช่วง 17:00 นนะฮะจะเปิดห้างใหม่พื้นที่สภ.บางแก้วโอ้โหเผื่อเวลาการเดินทางกันด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังงดเหล้าเข้าพรรษาขอเป็นกำลังใจให้เยอะๆเลยเป็นกำลังใจให้มากๆเลยเอาใจช่วยนะเอาใจช่วยก้าวเข้าสู่ช่วงเทศกาลเข้าพรรษากันแล้วนะครับนอกจากจะเป็นช่วงเวลาสำคัญทางพระพุทธศาสนาแล้วยังเป็นช่วงเวลาทองที่เราจะได้เริ่มต้นทำสิ่งดีๆให้กับตัวเองนะครับโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาจากสสส.ครับและหนึ่งในกิจกรรมยอดฮิตที่หลายๆท่านตั้งใจทำกันทุกปีนั่นก็คือการงดเหล้าเข้าพรรษานั่นเองคุณผู้ฟังทราบไหมครับว่าเวลา3เดือนหรือว่าประมาณ90วันเนี่ยนะโดยประมาณเนี่ยในช่วงเวลาเข้าพรรษาเนี่ยมีค่ามากแค่ไหนสำหรับร่างกายของเราการพักการดื่มแอลกอฮอล์ตลอด3เดือนจะช่วยให้ตับของเราเนี่ยได้ฟื้นฟูตัวเองลดความเสี่ยงในการเกิดโรคตับแข็งมะเร็งตับและยังช่วยให้ความดันโลหิตลดลงระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้ดีขึ้นอีกด้วยนะครับแต่ว่าข้อดีเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องสุขภาพร่างกายเท่านั้นนะลองคิดดูครับว่าถ้าเราเปลี่ยนจากค่าเหล้าตลอดระยะเวลา3เดือนเนี่ยมาเป็นเงินเก็บโอ้โหเงินเราจะเหลือมากขนาดไหนครับเงินในกระเป๋าจะมีเพิ่มขึ้นอีกตั้งเท่าไหร่ครับแถมยังได้เวลาคุณภาพกลับไปทานข้าวกับครอบครัวกลับไปพูดคุยกับคนที่บ้านได้เห็นรอยยิ้มได้มีเสียงหัวเราะได้ใช้เวลาร่วมกันกับคนในครอบครัวมากยิ่งขึ้นด้วยพรรษานี้มาตั้งใจทำสิ่งดีๆกันนะครับไม่ว่าคุณจะตั้งใจงดให้ครบ3เดือนหรือว่างดให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ทุกความตั้งใจล้วนเป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมเสมอครับงดเหล้าเข้าพรรษานี้พักตับฟื้นฟูร่างกายโทรปรึกษาสายด่วนเลิกเหล้าเขามีผู้เชี่ยวชาญเขาเข้าใจและเขาก็ใจดีพร้อมให้คำแนะนำปรึกษาได้นะ1413ด้วยความปรารถนาดีจากสสส.ครับสายด่วนเลิกเหล้า1413ครับขอบคุณข้อมูลจากสสส.ด้วยนะครับเมื่อสักครู่นะครับรับแจ้งมาทางหลังไมค์เยอะมากเลยบอกว่ารัชดาติดมากติดมากมาจากพระราม4นะฮะพระราม4ก็ติดมากเพราะว่าไปรัชดาไม่ได้แล้วตอนนี้นะครับทั้งพระราม4ที่มาจากกล้วยน้ำไทยมาจากเกษมราษฎร์ไทยแถวยาวเลยทั้งพระราม4ที่มาจากวิทยุมาจากไทยญี่ปุ่นไทยเบลเยียมไทยแถวยาวเหมือนกันเนื่องจากว่ามาติดตรงแยกตัดรัชดาเลี้ยวไปทางรัชดาไม่ได้เนื่องจากรัชดาติดเข้าออกตรงศูนย์สิริกิติ์ลานจอดรถเต็มนะครับนะมีงานด้วยก็บอกว่ารถติดมากหลายท่านหลายสายแล้วนะที่แจ้งข้อมูลไว้หลังใหม่คุณต้นรักบอกว่าหน้าวังสวนจิตมีฝนลงมาเล็กน้อยครับขอบคุณพี่ต้นรักด้วยคุณสหมนรถติดอยู่ราชบุรณะนะครับขอบคุณคุณสหมนด้วยนะครับที่เพิ่มเติมข้อมูลให้ผ่านช่องทาง YouTube คอมเมนต์กับทางจสร้อยของเราแล้วก็เมื่อสักครู่นะครับกรณีของบุรณะ44ที่บอกว่าด้านบนสายทางพิเศษทางด่วนขั้นที่1ทางพิเศษเฉลิมมหานครที่บอกว่าเชิงทางขึ้นสะพานพระราม9ฝั่งที่มาจากสุขสวัสดิ์จะมุ่งหน้าไปสะพานแขวนนะครับก็เห็นว่ามีรถเก๋งสีขาวไปจอดเสียอยู่เชิงทางขึ้นสะพานพระราม9แต่ที่แปลกใจก็คือมีคนเป็นผู้ชายสวมเสื้อเชิ้ตสีดำแล้วเขาก็ปีนข้ามไปข้ามมาอยู่ตรงรั้วบริเวณจุดดังกล่าวที่รถเขาจอดเสียน่ะนะครับทางที่ฝนก็ตกนะฮะเราก็เลยประสานงานไปทางศูนย์ทางด่วนเจ้าหน้าที่ทางด่วนก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะครับแล้วเมื่อสักครู่นี้ช่วงที่เราพักกันเนี่ยคุณบุรณะ44ก็เพิ่มเติมให้อีกทีนึงว่าตอนเนี้ยเจ้าหน้าที่อ่ะถึงที่เกิดเหตุแล้วนะขอบคุณคุณบุรณะ44ด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลกลับมาให้อีกครั้งนึงขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ทางด่วนด้วยนะครับตอนนี้ก็เข้าไปช่วยเหลือกรณีรถจอดเสียแล้วนะครับที่อยู่ด้านบนสายทางพิเศษฝากระวังด้วยนะครับเชิงทางขึ้นสะพานพระราม9เป็นรถเก๋งสีขาวจอดเสียอยู่ฝั่งซ้ายนะครับคุณสุภัตราสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณเหมมาค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีน้องๆหลังไมค์แล้วก็ผู้รับฟังจสร้อยทุกท่านเลยนะคะ
0: ครับ
1: ก็เป็นจันหลุยนะคะ
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้าจะออกไปทางจันหลุยเนี่ยรถติดแล้วค่ะฝนตกปล่อยอ่ะ
0: อ๋อครับ
1: ก็เข้าเส้นทางลัดได้นะคะมาออกซอยสิบนราธิวาสติดไฟแดงก็จะเลี้ยวขวาไปทางสวนลุมนะ
0: ครับ
1: คุณเหมมาตอนนี้ฝนก็ยังตกอยู่นะคะทำไมวันศุกร์ชอบฝนตก
0: นั่นสิครับแล้วถ้าเกิดว่าตกมาในช่วงแบบเร่งด่วนนี่รถติดแน่ๆเลยเนาะวันเนี้ย
1: โอ้ใช่
0: ใช่ไหมครับ
1: แต่สุภาตายังข้องใจว่าคู่มือการโทรศัพท์เนี่ยทำไมไม่ซื
0: ้
1: ออีกมือจับโทรศัพท์อีกมือพวงมาลัยถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาทำไงคะ
0: ครับอันตรายเนาะอันตราย
1: เสียหายเยอะแยะรถก็ไม่มีครับแต่แท็กซี่เนี่ยมีสแปร์ไว้อะค่ะคุณเก๋มา
0: ครับ
1: นะก็ฝากทุกคนนะคะรักและห่วงทุกคนนะคะ
0: ครับ
1: การทำดีอยากทำค่ะแต่ไม่เห็นมีใครเรียกเลย
0: ขอบคุณนะครับ
1: ค่ะสวัสดี
0: สวัสดีครับขอบคุณคุณสุภัตรานะครับนราธิวาสราชนครินทร์รวมไปถึงด้านของสาทรนะฮะเดี๋ยวไปดูเห็นบอกมีภาพใช่ไหมด้านบนทางด่วนที่รถจอดเสียเมื่อสักครู่โอ้อยู่ไกลพอสมควรเหมือนกันนะบริเวณจุดดังกล่าวนะฮะเนี่ยก่อนหน้านี้เหมือนกับว่าเขาปีนรั้วออกมาแล้วก็มานั่งอยู่ข้างๆแล้วเขาก็ปีนรั้วกลับไปเนี่ยเขากลับไปกลับมาอยู่อย่างเงี้ยนะฮะภาพค่อนข้างไกลเนาะนะฮะแต่ว่าก็เห็นแหละว่ามีคนรถเสียอยู่แล้วก็จอดรถแล้วก็ลงมาแต่ว่าไม่เป็นไรล่าสุดเจ้าหน้าที่ศูนย์ทางด่วนเขาถึงละเขาถึงที่เกิดเหตุแล้วนะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็ดูแลต่อขอบคุณบุรณะ44ด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมให้ตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่เจอเหตุเลยแล้วก็แจ้งเหตุมาแล้วก็ส่งภาพมาให้หลายๆท่านเนี่ยได้เห็นนะครับว่าจุดที่เกิดเหตุมันอันตรายมากน้อยยังไงจะได้ฝากระมัดระวังเตือนผู้ใช้เส้นทางที่ขับตามหลังมาด้วยนะฮะว่าเพิ่มเติมความระมัดระวังหน่อยเพราะว่าฝนกันซ้ายสุดสะพานพระราม9นะเป็นฝั่งขาเข้าก็จะมีรถเก่งคันเนี้ยลักษณะไปจอดเสียอยู่นะครับก็ต้องฝากระมัดระวังด้วยการจราจรยังใช้ได้นะครับเห็นบอกว่าทั้งสองฝั่งนี้ยังไม่มีปัญหาเรื่องของการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ด้านบนสายทางพิเศษนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยมีปัญหาสักเท่าไหร่นะครับแต่ละเส้นทางแต่ว่าพื้นด้านล่างเนี่ยดูรถจะแน่นๆมากกว่านะในหลายเส้นทางเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวสักครู่นึงคงจะได้เพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ทางด่วนมีซ้อมอพยพนะครับเป็นซ้อมแผนดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟตั้งแต่ช่วง 14:00 น.ถึง 16:00 น.นะครับที่โรงแรม Waldorf Astoria ที่กรุงเทพราชดำรินะฮะเขาบอกว่ามีซ้อมแผนดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟเป็นข้อมูลจากทางศูนย์วิทยุพระราม199นะครับแจ้งเตือนเข้ามาแล้วก็กรณีของอุบัติเหตุนะครับก่อนหน้านี้ที่บอกว่า3เสนแยกเกียรติกายดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปทั้งหมดแล้วนะครับไม่ได้มีการจราจรสะสมหรือว่าติดขัดแต่อย่างใดตอนนี้ก็ใช้การได้เป็นปกติคุณวันวิสาบุญเรืองครับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณเสมาสวัสดีค่ะผู้ฟังจสร.ทุกท่านเลยค่ะ
0: กรณีรถเก๋งที่ไปจอดเสียเชิงทางขึ้นสะพานพระราม9เป็นยังไงบ้างครับ
2: ตอนนี้พ้นกีดขวางไปเรียบร้อยแล้วค่ะคุณเสมาร
0: ถเขาเป็นอะไร
2: ตอนแรกน่าจะเป็นเกี่ยวกับระบบเครื่องยนต์นะคะใช่
0: แล้ว
2: ก
0: ็
2: เ
0: ลย
2: กู้ภัยไปถึงก็ทำการยกเลยช่วยเหลือเลยค่ะ
0: อ๋อแล้วเขาบอกไหมคะเห็นในกล้องไหมคุณรังวิสาก่อนหน้านี้ที่เขาปีนไปปีนเข้าปีนออกนี่คือเขาปีนทำไมครับ
2: เขาน่าจะกลัวรถเฉี่ยวด้วยอะค่ะ
0: อ๋อก็เลยเหมือนมันหลบอยู่ข้างนอก
2: ใช่ค่ะใช้กล้องจับอยู่ตลอดเวลาตอนที่เจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าถึงอะค่ะเราก็ต้องดูไว้ก่อน
0: อ๋ออ๋ออ่ะคุณวันวิสาแนะนำหน่อยว่าถ้าเกิดว่าไปรถเสียบนทางด่วนนี่ข้อปฏิบัติควรปฏิบัติยังไงฮะ
2: ค่ะอย่างแรกเลยก็คือถ้าตามระเบียบแล้วก็คือให้นั่งรอในรถอะค่ะคุณเสมาแล้วก็เอารถอะเข้าชิดซ้ายให้ได้มากที่สุดอะค่ะแล้วก็เปิดไฟฉุกเฉินไว้ทีนี้ก็มีช่องทางการติดต่อให้อยู่3ช่องทางค่ะก็คือ1เลยก็1543ค่ะคอลเซ็นเตอร์ของการทางพิเศษค่ะ2ก็เป็นแอปพลิเคชันค่ะExact Portal ค่ะ SOS ของความช่วยเหลือแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือทางจสร้อยก็ตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะคุณเสมา
0: น่ารักมากน่ารักมาก1137หรือว่าดอกจัน1808ก็ได้เช่นเดียวกันไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยแล้วเดี๋ยวเราประสานงานกับทางด่วนให้สภาพการจราจรนิดนึงได้ไหมฮะตรงนี้มีตรงไหนฝนตกรถติดรถมากเชิญสักเล็กน้อยเลยฮะคุณวันวิสาฮะ
2: ได้ค่ะคุณเสมาเดี๋ยวขอเริ่มที่สายเฉลิมมหานครเลยค่ะจากดินแดงค่ะมุ่งหน้าเข้ามาที่ต่างระดับท่าเรือค่ะตอนนี้เนี่ยยังมีปริมาณรถมากอยู่เลยค่ะของตรงบริเวณของต่างระดับพญาไทค่ะ

0: อเนื่องเลยจนถึงรับบอลไก่เลยค่ะคุณเสมาแล้วก็ผ่านพ้นเนินทางขึ้นพระราม4มาแล้วเนี่ยเข้าไปที่ต่างระดับท่าเรือเริ่มเคลื่อนตัวตามกันได้ดีแล้วค่ะจะมีการชะลอตัวกันอีกครั้งเนี่ยตรงช่วงของต่างระดับท่าเรือเท่านั้นเองค่ะแล้วก็จากฝั่งต่างระดับท่าเรือค่ะออกไปที่ดินแดงค่ะตอนนี้เนี่ยมีปริมาณลดมากตรงช่วงของลาบบอลไก่ค่ะแต่ว่ายังทำความเร็วตามกันได้อยู่ค่ะไม่เป็นปัญหาส่วนของฝั่งดาวคะนองค่ะหน้าด่านดาวคะนองมีสะสมสักเล็กน้อยค่ะแต่ว่าเข้าด่านมาแล้วเนี่ยก็ถือว่าเคลื่อนตัวตามกันได้เรื่อยๆเลยค่ะไม่เป็นปัญหาเลยจะมีการชะลอตัวกันอีกครั้งเนี่ยตรงช่วงของเลียบแม่น้ำค่ะต่อเนื่องเลยเข้าต่างระดับท่าเรือเช่นเดียวกันค่ะตรงนี้ก็ถือว่ามีปริมาณมากๆค่ะเคลื่อนตัวได้ช้าสปีดนิ่งเช่นเดียวกันค่ะคุณเซมาแล้วก็ออกไปทางดาวคะนองค่ะตอนนี้เนี่ยยังถือว่าใช้การได้ดีอยู่ค่ะไม่เป็นปัญหาเลยส่วนจากฝั่งบางนาค่ะเข้ามาที่ต่างระดับท่าเรือค่ะตอนนี้เนี่ยมีปริมาณลดมากตรงช่วงของต่างระดับท่าเรือเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ผ่านพ้นท่าเรือไปแล้วเนี่ยก็ถือว่าใช้การได้ดีแล้วค่ะไม่เป็นปัญหาส่วนของสายทางสี่รัฐค่ะจากแจ้งวัฒนะค่ะมุ่งหน้าเข้ามาที่ต่างระดับพญาไทค่ะตอนนี้เนี่ยมีปริมาณลดมากตรงช่วงของเหนือสถานีกลางบางซื่อค่ะต่อเนื่องเลยไปจนถึงบริเวณทางร่วมที่ขึ้นมาจากด่านย่านพหลโยธินค่ะก็ยังมีปริมาณลดมากอยู่แล้วก็ผ่านพ้นทางร่วมขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ถือว่าใช้การได้ดีเลยค่ะจนไปเข้าต่างระดับพญาไทส่วนต่างระดับพญาไทค่ะออกไปที่แจ้งวัฒนะค่ะตอนนี้เนี่ยก็ยังถือว่าใช้การได้ดีอยู่ค่ะไม่เป็นปัญหาเลยส่วนของฝั่งศรีนครินทร์ค่ะตรงนี้ก็ยังมีปริมาณรถค่อนข้างหนาแน่นอยู่ค่ะคุณเสมาตั้งแต่เหนือโรงพยาบาลปิยเวชไปเลยค่ะหรือว่าตรงแถว RCA ค่ะตรงนี้เนี่ยก็ยังมีปริมาณรถมากอยู่ต่อเนื่องเลยจนเข้าตะอาด่านอโศกศรีค่ะแล้วก็ผ่านพ้นด่านอโศกศรีเข้ามาแล้วเนี่ยก็ยังถือว่ามีปริมาณรถมากอยู่สักเล็กน้อยค่ะตรงของบริเวณเหนืออนุสาวรีย์ค่ะตรงนี้เนี่ยก็ยังเคลื่อนตัวได้ช้าสปีดนิ่งอยู่ค่ะแล้วก็ฝั่งที่จะออกไปทางมอเตอร์เวย์ค่ะตอนนี้เนี่ยมีปริมาณรถมากเลยตรงช่วงของบริเวณต่างระดับพญาไทค่ะต่อเนื่องไปจนถึงเข้าด่านอโศก3ค่ะก็ถือว่ามีปริมาณรถมากอยู่เคลื่อนตัวได้ช้าสปีดนิ่งเลยค่ะส่วนสายทางพิเศษอื่นๆเช่นฉลองรัฐค่ะบูรพาวิถีอุดรรัตยาประจิมรัตยาแล้วก็กาญจนาภิเษกค่ะตอนนี้เนี่ยก็ยังถือว่าใช้การได้ดีอยู่ค่ะไม่เป็นปัญหาเลยแต่ว่าของฝั่งเฉลิมมหานครค่ะตรงบริเวณของสะพานพระราม9ค่ะตอนนี้เริ่มมีปริมาณฝนตกลงมาสักเล็กน้อยแล้วค่ะคุณเสมา
1: ครับขอบคุณมากเลยครับคุณวันวิสาครับ
0: ค่ะยินดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับขอบคุณคุณวันวิสาบุญเรืองนะครับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยครับช่วงนี้พักกันก่อนครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 14:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับมีความคืบหน้าของสถานการณ์น้ำหลากที่จังหวัดพิษณุโลกขณะนี้ต้องจับตาดูใน2ลุ่มน้ำคือลุ่มน้ำชมพูและลุ่มน้ำวังทองสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟ

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ความคืบหน้าของสถานการณ์น้ำหลากที่จังหวัดพิษณุโลกขณะนี้จับตาดูใน2ลุ่มน้ำคือลุ่มน้ำชมพูและลุ่มน้ำวังทองที่แรงและเริ่มเอ่อท่วมบ้านเรือนประชาชนแล้วและยังต้องเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงคุณสุรเชษฐ์มาก่อนรายงานครับ
3: สถานการณ์น้ำป่าไหลหลากจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ลงสู่ลำน้ำชมพูอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเริ่มวิกฤตตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้เนื่องจากยังคงมีฝนตกต่อเนื่องทั้งบนเทือกเขาเพชรบูรณ์และในเขตอำเภอเนินมะปรางทำให้น้ำหลากลงมาอย่างต่อเนื่องด้วยกลางดึกที่ผ่านมาน้ำในลำน้ำชมพูด้านข้างวัดชมพูขณะนี้ได้เอ่อล้นเต็มลำคลองไหลเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำและก็ยังได้ไหลก็ไปสู่โรงเรียนวัดปลวกงามทำให้อาคารเรียนชั้นล่างถูกน้ำท่วมแต่คาดว่าความแรงของสายน้ำนั้นจะเริ่มลดลงแต่น้ำที่หลากลงมาก็ยังคงมีอย่างต่อเนื่องโดยป้องกันอำเภอเนินมะปรางยังคงออกสำรวจระดับน้ำท่ามกลางสายฝนและได้รายงานต่อป้องกันภัยจังหวัดพิษณุโลกผู้วางแผนป้องกันและเตือนภัยผ่านเซลล์บอดแคสต์อย่างทันท่วงทีโดยน้ำในลำน้ำชมพูก็จะไหลเข้าสู่คลองเนินกลุ่มและคลองวัตยมในเขตอำเภอบางกระทุ่มต่อไปซึ่งเซลล์บอดแคสต์ได้ส่งข้อความเตือนประชาชนแล้วให้ยกของขึ้นที่สูงเนื่องจากน้ำจะเอ่อล้นตลิ่งได้ล่าสุดทางอำเภอบางกระทุ่มก็ได้ออกไปสำรวจตรวจสอบการระบายน้ำจากอำเภอบางกระทุ่มสู่แม่น้ำน่านที่บริเวณบ้านป่ามะคาบอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรเพื่อให้การระบายน้ำนั้นเป็นไปด้วยความสะดวกลดความเดือดร้อนของประชาชนในขณะที่ระดับน้ำอีกสายหนึ่งที่น่าเป็นห่วงที่หลากลงมาจากเทือกเขาเพชรบูรณ์เช่นกันก็คือลำน้ำเข็กหรือแม่น้ำวังทองขณะนี้ไหลเชี่ยวกรากและเพิ่มสูงขึ้นมากวันนี้ระดับน้ำอยู่ที่8เมตร17เซนติเมตรส่วนระดับพื้นเขตนั้นอยู่ที่9เมตรซึ่งทางอำเภอวังทองต้องเฝ้าระมัดระวังตลอด24ชั่วโมงเช่นกันสุรเชษฐ์มังกรรายงานจากจังหวัดพิษณุโลกครับ
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทบกขอเสนอสารคดีพิเศษเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดทรงสถิตอยู่ในดวงใจพระสงฆ์นิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ตอนพระมหาพิชัยราชรถติดตามจากคุณสราวุฒิจอกลมครับ
4: ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของริ้วขบวนพระอิสริยยศคือพระมหาพิชัยราชรถพระยานมาตรขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นด้วยศิลปกรรมชั้นสูงเพื่อใช้อัญเชิญพระโกศเคลื่อนสู่พระเมรุมาตรพระมหาพิชัยราชรถสร้างขึ้นครั้งแรกในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อปี 2,338 มีสถาปัตยกรรมทรงบุษบกทำด้วยไม้แกะสลักลงลักปิดทองประดับกระจกนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจะใช้ในการเชิญพระบรมศพของพระมหากษัตริย์พระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงการเตรียมความพร้อมทั้งการปิดทองบูรณะลวดลายการตรวจเช็คโครงสร้างตลอดจนการซ้อมใหญ่ของพลชุดลากจึงเป็นภารกิจสำคัญที่รวมจิตอาสาและช่างฝีมือชั้นครูเพื่อให้ทุกรายละเอียดสมบูรณ์แบบที่สุดพระมหาพิชัยราชรถจึงไม่ได้เป็นเพียงยานพาหนะในพระราชพิธีแต่คือศูนย์รวมแห่งศิลปกรรมไทยและเป็นสัญลักษณ์แห่งความจงรักภักดีในการถวายพระเกียรติยศอย่างสูงสุด
5: สราวุธจอกลมรายงาน
6: ถ้าเมื่อยก็ยืดเส้นยืดสายผ่อนคลายความเครียดลงบ้างดีขึ้นแล้วก็ค่อยกลับมาทำงานใหม่ศูนย์ข่าววิทยุกองทบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา15นาฬิกาอิทธนินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เป็นชาวกระชิง
1: ชาวกระชิงครับ
0: เราเห็นเขาแต่งตัวสวย
1: ครับ
0: มันเป็นของโบราณหรือจ๊ะ
1: ครับ
0: ผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วเงินนี้ไปเอามาจากไหนซื้อได้จากไหนจ๊ะสมัยก่อนนู้นสมัยโบราณ
1: อันนี้สมัยก่อนนู้นนี่เพราะว่าเมื่อตอนสมัยก่อนๆนี่ว่าเพราะว่าทำอย่างนี้นี่มีที่ครับมีที่ทำมาเอกันนี่
0: ไม่ใช่ซื้อเงินจากประเทศอื่น
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
0: ทำเก่งนะ
2: ใส่ท่านตะแคง
0: แล้วต้องหูก็ทำด้วยหรือไปซื้อในเมืองมีโรงเรียนสำหรับสอนเด็กๆให้ทำเครื่องเหล่านี้แล้วก็ช่วยขายให้ได้ผู้ใหญ่คิดว่ามีใครจะอยากไปเรียนไหม
1: มีครับ
0: คนที่จนๆเด็กจน
1: ๆถ้าฉันมีอยู่ครับแม่ครับ
0: คือเขาไปเรียนเนี่ยแล้วเขาได้เงินด้วยนะได้เงินทุกวันที่เขาไปเรียน

0: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
1: เดี๋ยวทางกันต่อครับในช่วงเวลานี้นะครับมาติดตามการทำงานของรฟม.กันนะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยครับเพนบอกว่าจะมีเรื่องของการขยายเวลาปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราวนะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.ครับแจ้งขยายเวลาปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวบนถนนสุขสวัสดิ์ฝั่งขาเข้า2ช่องจราจรและถนนทางออกทางพิเศษกาญจนาภิเษก1ช่องจราจรบริเวณบริษัทอาณาจักรดีเวลลอปเมนต์จำกัดระยะทางประมาณ100เมตรครับเพื่องานยกติดตั้งโครงสร้างทางวิ่งหลักโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงครับช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกวันที่31กรกฎาคมถึง31สิงหาคม2569ตั้งแต่เวลา22นาฬิกาเป็นต้นไปตลอด24ชั่วโมงครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.แจ้งว่าบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนผู้รับจ้างงานก่อสร้างทางวิ่งและสถานียกระดับอาคารจอดรถไฟฟ้าและอาคารจอดแล้วจอดโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกสัญญาที่5ครับช่วงดาวคะนองครุในมีความจำเป็นต้องขยายเวลาปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวบนถนนสุขสวัสดิ์ฝั่งขาเข้า2ช่องจราจรและบนถนนทางออกทางพิเศษกาญจนาภิเษก1ช่องจราจรครับบริเวณบริษัทอาณาจักรดีเวลลอปเมนต์จำกัดระยะทางประมาณ100เมตรครับเพื่องานยกติดตั้งโครงสร้างทางวิ่งในวันที่31กรกฎาคมถึง31สิงหาคม2569ตั้งแต่เวลา22นาฬิกาเป็นต้นไปตลอด24ชั่วโมงครับมีผลให้ถนนสุขสวัสดิ์ฝั่งขาเข้าบริเวณปิดเบี่ยงสามารถสัญจรได้2ช่องจราจรและสามารถเบี่ยงไปใช้ฝั่งขาออกทดแทนเพิ่มเติมได้อีก1ช่องจราจรทั้งนี้การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียงวันและเวลาดังกล่าวครับหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางรฟม.ต้องขออภัยผู้ใช้เส้นทางมาณโอกาสนี้และสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์080-072-6522ครับติดตามข้อมูลโครงการได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-purplelightsouth.com ทาง Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงครับช่วงเตาปูนราชบุรณะและทาง LINE @mrt-purplelight ขอบคุณข้อมูลจากรฟม.ด้วยนะครับมีรับแจ้งทาง YouTube พี่พันธ์ขอบคุณพี่พันธ์นะครับพี่พันธ์บอกว่าอยู่แถวนครสวรรค์มุ่งหน้าไปนางเลิ้งการจราจรไม่มีปัญหานะครับยังเคลื่อนตัวได้อยู่ก่อนหน้านี้พี่ปัญญาสวัสดีนะครับพี่ปัญญาบอกว่าสะพานพระราม8มุ่งหน้าไปคู่ขนานลอยฟ้าบรมขาออกมีฝนตกปล่อยๆแต่ว่ารถยังน้อยคล่องตัวทั้งไปทั้งกลับนะครับแล้วก็สวัสดีคุณครูน้อยพี่ประพบผ่อนก่อนหน้านี้พี่ปัญญาสวัสดีนะครับพี่ปัญญาบอกว่าสะพานพระราม8มุ่งหน้าไปคู่ขนานลอยฟ้าบรมขาออกมีฝนตกปล่อยๆแต่ว่ารถยังน้อยคล่องตัวทั้งไปทั้งกลับนะครับแล้วก็สวัสดีคุณครูน้อยพี่ประพบผ่อนด้วยนะครับเพิ่มเติมมาทางไลน์@jsloy

0: สอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์นะครับโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมครับส่วนภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีและราชบุรีครับโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนตกร้อยละ60เป็นฝนฟ้าคะนองนะครับและมีฝนตกหนักบางแห่งจังหวัดนายกประจินบุรีจันทบุรีและตราดครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกให้ฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ประจวบชุมพรสุราษฎร์ธานีภาคใต้ฝั่งตะวันตกให้ฝนฟ้าคะนองร้อยละ40และมีฝนตกหนักบางแห่งระนองและพังงาครับส่วนกรุงเทพและปริมณฑลอย่างที่บอกนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับคุณพงธรสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับผม
0: ครับคุณพงธรเห็นบอกว่าแจ้งคุณพ่อหายเหรอครับ
1: ใช่ครับผม
0: เป็นยังไงบ้างคุณพ่อชื่ออะไรรูปร่างลักษณะยังไงอายุเท่าไหร่เชิญเลยครับ
1: พ่อเป็นอัลไซเมอร์อายุ84ครับรูปร่างออกจะผอม
0: ๆสูงประมาณเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่
1: ประมาณ160กว่าขาโก่งใส่เสื้อยืดสีขาวกางเกงสีดำ
0: แล้วใส่รองเท้าอะไร
1: เพิ่งประสานงานกับทางผู้ใหญ่บ้านที่เชียงใหม่พอจะรู้เรื่องว่าแกเดินออกไปหน้าปากซอยวุฒากาศโบกแท็กซี่ไปหมอชิดก็ไม่มีค่าโดยสารจ่ายเขาแล้วก็โบกแท็กซี่ต่อจากหมอชิดเพื่อไปเชียงใหม
0: ่
1: ตอนนี้โชเฟอร์เนี่ยโทรกลับมาแล้วว่าอยู่ประมาณลำปาง
0: โอ้โหแล้วเขาโทรกลับมาได้ยังไงอ่ะเขารู้เบอร์เราได้ยังไงอ่ะฮะ
1: โชเฟอร์น่าจะประสานงานเข้าไปที่เขตแล้วก็ถึงจะไปถึงผู้ใหญ่บ้านในอำเภอชัยประการในตำบลที่เราอยู
0: ่ครับแล้วทำไมถึงแท็กซี่เขาถึงไปประสานกันทางชัยประการได้นี้ก็ยังไม่ทราบเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: ไม่ทราบครับยังไม่ทราบเลยเพราะว่านี่กำลังคุยสายกับแท็กซี่อยู
0: ่โอ้โห
1: งงเหมือนกันว่าแท็กซี่เขากล้ารับเข้าไประยะทางมันตั้ง900โล
0: นั่นน่ะสิแล้วคุณพ่อปกตินี่พักอยู่ที่ไหนอยู่ที่วุฒากาศหรือว่าอยู่ที่เชียงใหม่
1: วุฒากาศจะไปอยู่เชียงใหม่แล้วพอดีคุณแม่เสียแล้วที่บ้านเนี่ยเหลือแต่พ่อคนเดียวก็เลยต้องเอากลับ
0: มาอยู่ตรงนี้นานหรือยังฮะมาอยู่ที่วุฒากาศนานหรือยังฮะ
1: 2วันครับ
0: อ๋อน่าจะคิดถึงบ้านนะเน
1: าะประมาณนั้นฮะบวกกับเป็นลิซึมด้วยเป็นอัลไซเมอร์ด้วยประมาณนั้น
0: อ๋อเราต้องทานยาอะไรต่อเนื่องมั้ยฮะเนี่ย
1: ไม่มีครับไม่มียาทานนอกจากเหล้าต้องให้ทานต่อเนื่อง
0: แต่เขามีอาการหลงลืมด้วยใช่มั้ยฮะ
1: ถ้าเมาจัดๆก็ลืม
0: โอ้อายุเท่าไหร่แล้วฮะเนี่ย
1: 84คร
0: ับ 84โอ้
1: ครับ
0: แต่ยังเดินอะไรยังเหินยังได้อยู่เนาะ
1: ก็เดินไม่ค่อยได้แล้วครับเพราะว่าโรคหัวเข่า
0: ฮะ
1: ตอนนี้กำลังประสานกับแท็กซี่ว่าเดี๋ยวเติมแก๊สแล้วก็พักสักแป๊บแล้วก็ให้ช่วยเดินทางกลับมาวุฒากาศ
0: โอ้โหแล้วคุณพ่อมีสตางค์หรือมีบัตรอะไรติดตัวไปไหมฮะโทรศัพท์
1: มีบัตรประชาชนครับกับเงินที่เน็บไว้ให้สำหรับเดินไปกงเหล้าทีละ20บาทนะฮะอยู่ประมาณ60บาทประมาณนั้น
0: โอ้โหแล้วมีโทรศัพท์ติดตัวไหมฮะคุณพ
1: ่
0: อ
1: ไม่มีแกใช้ไม่เป็นเลยเพราะว่าแกเป็นคนเขาอ่ะคนภูเขาคนหลังเขาจริง
0: โอ้แต่ก็ยังดีเนาะที่แท็กซี่ท่านนั้นเขาก็มีไหวพริบเหมือนกันนะที่แจ้งไปทางผู้ใหญ่บ้านที่
1: แท็กซี่ก็ยังปวดหัวอยู่เลยว่าจะหาค่ารถค่าลาอะไรยังไงที่ไหนแล้วเมื่อกี้ก็มีคุยกับแท็กซี่อยู่ว่าพอดีจอสร้อยเรามีติดต่อเขาไว้เดี๋ยวจอสร้อยอาจจะรบกวนโทรเข้าไปคุยกับพี่แท็กซี่ขอความกรุณาเพราะว่ากบค่าใช้จ่ายตอนนี้โอ้ลำบากมากแล้วมาเจอสถานการณ์แบบนี้แต่ก็จะพยายามหาเงินจ่ายแท็กซี่เลยนะครับ
0: เท่าไหร่ฮะแล้วคุณพ่อไปตกลงราคาเขาหรือให้เขากดมิเตอร์หรือยังไง
1: มันก็คงผมก็ยังไม่ได้รายละเอียดร้อยเปอร์เซ็นต์นะน่าจะกดมิเตอร์หรืออะไรยังไงเพราะว่าเขาคุยกับทางคุณพ่อเนี่ยคุณพ่อจริงๆเป็นคนที่คุยไม่รู้เรื่องถามว่ามีตังค์ไหมเขาบอกผมมีตังค์ไหมมีอย่างเดียวแล้วก็เนี่ยนั่งเงียบทั้งคันรถนี่แหละเป็นคนที่พูดน้อยไม่ค่อยพูดแล้วก็พูดภาษากลางไม่ค่อยรู้เรื่อง
0: พูดแบบ ภาคเหนืออย่างเงี้ยนะฮะพูดแบบ

0: เนียงเลยเหรอ
1: เป็นภาษาเหนือเลยแหละ
0: ภาษาเหนือเลย
1: ภาษากลางไม่ได
0: ้โอ้
1: แล้วพูดก็ออกจะแบบช้าช้าตามวัย84ฮะ
0: เอาแล้วก่อนหน้านี้ที่นั่งแท็กซี่จากที่บ้านแล้วไปลงที่หมอชิตนั่นจ่ายเงินเขายังไงครับ
1: ไม่ได้จ่ายมันไม่มีตังค์จ่ายตัวเขาไม่มีตังค์
0: คันแรกก็ไม่ได้จ่าย
2: พ่อมีแท็กซี่ไปนั่ง
0: หร
1: อครับเดี๋ยวจะส่งลูกพ่อที่จะนั่งไปแท็กซี่อ่ะเข้าไปในจอ200ก็ได้
0: ได้
1: แล้วเดี๋ยวรบกวนพี่จอ200ลองคุยกับพี่แท็กซี่เขาอีกทีหนึ่ง
0: เนี่ยกำลังติดต่ออยู่ในแกไม่รับสายแล้วเนี่ยคนขับแท็กซี่ไม่รับสายนะ
1: ผมคุยกับแท็กซี่ไปว่าที่รบกวนที่ผมมีในตัวตอนเนี้ยในตัวที่บ้านเลยมีอยู่ 3,000 ซึ่งมันไม่พอให้จ่ายเขาก็เหมือนจะเขาแบบก็ไม่ค่อยพอใจผมก็เข้าใจแหละผมก็ขอโทษเข้าไปเนาะก็รบกวนเรามาส่งเดี๋ยวผมหาหยิบยืมให้อีก500แล้วกันเพราะมันสถานการณ์บ้านเมืองแบบนี้มันไม่ใช่ยืมเงินคนง่ายๆหรอก
0: แล้วตอนนี้ที่คุยกับเขาล่าสุดนั่นตอนกี่โมงที่เขาบอกอยู่แถวลำปางอะไรตรงนั้นนะ
1: เนี่ยมันจะคู่เนี่ยครับก่อนที่จสรจะโทรเข้ามาเนี่ย
0: อ๋อเหรอ
1: กำลังเติมแก๊สใช่ครับเนี่ยมันเป็นสายซ้อนเลยสลับสายกันอยู่เนี่ย
0: โอ้โหคุณพ่อออกไปตั้งแต่กี่โมงฮะเนี่ยจนไปถึงลำปาง
1: ประมาณ7 โมงนิดๆครับผม
0: โอ้โห
1: เรื่องของเรื่อง
0: อ
1: ่ะทุกทีเราจะออกจากบ้านใช่ไหมฮะไปส่งลูกที่โรงเรียนเราจะล็อกประตูเพื่อไม่ให้แกเดินออกไปแล้วมาเช้าเนี่ยด้วยความที่ว่ามันรีบมันถัดกับว่ามีน้องอีกคนเนี่ยเข้าห้องน้ำคือลูกชายผมมีคนเข้าห้องน้ำอยู
0: ่
1: ก็ไม่คิดหรอกว่าแกจะแบบเผลอเอาจังหวะที่ไม่ล็อกประตูแล้วก็เดินพุทธหายไปเลยแค่คาบเกี่ยวกันไม่เกิน15 นาทีหาไม่เจอแล้ว
0: ครับยังไงเอาใจช่วยเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังติดต่อคนขับรถแท็กซี่ท่านนั้นให้อยู่เห็นบอกว่าตอนนี้ยังไม่รับสายนะแต่ว่าคุณพ่อปลอดภัยดีเนาะเขาบอกว่าปลอดภัยดีใช่ไหม
1: ปลอดภัยครับปลอดภัยแท็กซี่ส่งรูปมาให้ดูอยู
0: ่
1: เพียงแต่จะขอความกรุณาเรื่องค่ารถจากเขาเท่านั้นเองผมก็อยากให้เขาสบายใจแหละผมก็รู้ว่าเขาก็ทำมาหากินผมก็รู้แหละว่ามันลำบากอ่ะ
0: ม
1: ันแย่ก็แย่มาเจอกันมันก็ไม่รู้จะทำยังไง
0: เข้าใจเดี๋ยวใจเย็นๆก่อนเดี๋ยวให้คุณพ่อกลับมาปลอดภัยก่อนนะแล้วส่วนเรื่องนี้เดี๋ยวค่อยตกลงกับเขาแล้วกันว่าเขาจะเอายังไงนะสำหรับคนขับรถแท็กซี่เนาะก็เข้าใจทั้งสองฝ่ายนะฮะ
1: ครับ
0: ยังไงเดี๋ยวถ้ามีเพิ่มเติมเดี๋ยวเราติดต่อไปอีกทีนึงคุณพงษ์ธรครับ
1: ครับขอบพระคุณครับผม
0: ยินดีครับเอาใจช่วยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สรุปว่าเรื่องเปลี่ยนไปนิดหน่อยจากตอนแรกตามหาคุณพ่อหายนะฮะคุณพ่อทวนแสงเขื่อนอายุ84 ปีป่วยเป็นพิษสุราเรื้อรังแล้วก็มีอาการหลงลืมนะฮะพอคุณแม่เสียก็รับคุณพ่อมาอยู่ด้วยอยู่ได้ประมาณ2 วันอันนี้ก็เข้าใจนะฮะเข้าใจทางหัวจิตหัวใจของคุณพ่อนะเพราะว่าภรรยาเสียชีวิตมาอยู่กับลูกๆที่กรุงเทพได้2 วันอยากจะกลับบ้านที่เชียงใหม่ก็เลยถือโอกาสตอนที่ทุกคนเผลอตอนช่วงเช้าอะนะตามที่คุณพงษ์ธรเขาเล่าเนี่ยก็คือเดินออกมาเลยแล้วก็ไปโบกรถแท็กซี่คันแรกขึ้นจากที่พุทธการเนี่ยแหละไปที่หมอชิตก็ไม่มีสตังค์จ่ายหรอกแต่เราก็ยังไม่รู้เรื่องว่าเรื่องมันเป็นมายังไงอะนะพอหลังจากนั้นก็เรียกรถแท็กซี่อีกคันนึงคันนี้แหละคันที่เราพยายามที่จะติดต่อเนี่ยไปตั้งแต่ตอน7 โมงกว่าๆนั่นนะล่าสุดไปถึงลำปางแล้วนะก็บอกว่าจะไปที่เชียงใหม่จะกลับบ้านที่ชัยปราการก็ต้องชื่นชมคนขับรถแท็กซี่ท่านนั้นด้วยแหละว่าเขาก็มีไหวพริบพอสมควรนะก็ติดต่อไปทางผู้ใหญ่บ้านที่ชัยปราการที่คุณพ่ออยู่นะก่อนหน้านี้ที่เคยอยู่กับคุณแม่ละก่อนที่คุณแม่จะเสียเนี่ยก็พอดีผู้ใหญ่เขาก็เลยติดต่อกลับมาทางลูกนะฮะคุณพงษ์ธรพอดีโอ้ตอนนี้เข้าใจนะเข้าใจทุกๆฝ่ายเลยฮะแต่เดี๋ยวว่าเรื่องมันจะไปจบยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปคุยกับคุณเทพกันคุณเทพเนี่ยเป็นคนขับรถแท็กซี่คันนี้แหละฮะพี่เทพสวัสดีครับ
3: ครับผมสวัสดีครับ
0: ครับคุณเทพเหตุการณ์มันเป็นยังไงอ่ะพี่ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยมันไปมายังไงตอนนี้อยู่ที่ไหนกันเนี่ย
3: คุณลุงจากบ่อชิดใช่ไหม
0: ครับ
3: แล้วเขาบอกว่าจะไปเชียงใหม่ได้ส่งได้ไหมบอกว่าผมไปส่งได้แล้วคุณลุงมีตังไหมก็มีตังอยู่มีตังอยู่แล้วลุงจะไปที่ไหนของเชียงใหม่ล่ะผมก็ถามนี้นะลุงบอกจะไปก็แถวอะไรชัยอะไร
0: ชัย
3: อะไรสักอย่าง
0: ชัยประการ
3: นี่แหละตอนนี้ผมก็เลยถามลุงว่าลุงมีตังค์จ่ายใช่ไหมบอกมี ผมก็เลยขอบัตรประชาชนคุณลุงไว้
0: ครับ
3: เพื่อมีอะไรก็ได้โทรถามเซิร์ชใน Google เนี่ยว่าลุงอยู่อำเภอนี้อำเภอนี้นะมีใครพอติดต่อได้ไหม
0: อ
3: ่
0: าฮะ
3: เพราะว่าในลุงในตัวลุงอ่ะไม่มีเบอร์โทรญาติเลยก็เลยเซิร์ชหาในอัน Google เนาะว่าลุงอยู่อำเภอนี้บ้านเลขที่นี้นะตำบลนี้ก็เลยหมู่5นี่แหละอะไรสักอย่างนี้เลยคร
0: ับ
3: ก็เลยโทรไปถามผู้ใหญ่บ้านก็ถามว่าผู้ใหญ่บ้านมีคุณลุงชื่อนี้ไหมนามสกุลนี้ไหมเผื่อญาติเขาจะตามหาอะไรยังไงแล้วก็เขาก็โทรไปหาญาติมั้งแล้วญาติเขาโทรมาผมบอกว่าตอนนี้คุณลุงอยู่ไหนคุณลุงจะไปไหนบอกคุณลุงจะไปเชียงใหม่อยู่บนรถผมแล้วก็ญาติเขาคุยกับผมบอกให้กลับมาส่งที่พุทธกา37ได้ไหมบอกมาได้แต่โหผมเติมแก๊สมา2ถังแล้วนะผมว่าไปได้
0: ที่เติมถังเท่าไหร
3: ่แก๊สก็พอ
0: พี่เติมถังเท่าไหร่ครับถังที่เติมเท่าไหร
3: ่ประมาณ500กว่านะถังต่อถังน่ะเพราะว่าเป็นแอลไง
0: 2ถังก็ประมาณ 1,200 ไม่เกินนี้
3: ใช่ครับ
0: ประมาณ 1,200 ไม่เกินนี้แล้วตอนที่ตกลงราคากันไปนี่คุณลุงเขาเหมาไปหรือให้พี่กดมิเตอร์ไปครับ
3: ให้ผมกดมิเตอร์มาผมก็ไม่รู้จะเหมาเท่าไหร่ไง
0: แล้วตอนนี้มิเตอร์ขึ้นไปเท่าไหร่แล้วอ่ะพี่
3: ตอนนั้นอยู่เกือบถึงลำปางแล้วพี่มัน 4,000 กว่าบาทนะ
0: 4,000 กว่าบาท
3: ใช
0: ่บวกกับอีก 1,200 เหรอ
3: ประมาณ 4,300 4,400 แล้วครับ
0: แล้วถ้าพี่คิดว่าถ้ากลับถึงกรุงเทพนี่มันจะปาไปเท่าไหร่เนี่ยถ้าถึงพุทธากาศ37เนี่ย
3: 37ครับมันน่าจะประมาณไปกลับไม่น่าจะเกือบเป็นพันโลอยู่นะ
0: แล้วจะยังไงดีค่าใช้จ่ายจะยังไงกับเขาดีนะเน
3: า
0: ะ
3: ก็ผมก็ตกลงกับเขาแล้วว่าผมก็เอาค่าแก๊สแค่นั้นแหละประมาณ 3,000
0: ขอค่าแก๊ส 3,000
3: ประมาณ 3,000 จริงๆนะ 3,000 จริงๆถ้าลองคำนวณดูได้ว่าผมพูดตรงไหมว่าประมาณ 3,000 จริง
0: ๆ
3: ผมก็เอาของแค่นั้นแหละคือจะไปส่งเขาที่บ้านมุทกาศ37ครับ
0: ครับอ๋อคือเราก็ช่วยอะเนาะเราก็ไม่เอาค่าโดยสารแต่ขอค่าแก๊สละกันเน
3: า
0: ะ
3: นั่นแหละ
0: พี่ใช้แก๊สอะไรครับ
3: L ครับ
0: LPG เนาะ
3: ครับคำนวณได้เลยถังนึงนะไม่ต่างร้อยแน่นอน
0: ไม่ผมก็เข้าใจพี่ด้วยเพราะพี่ก็ทำมาหากินเหมือนกันแล้วพี่มาเจอแบบนี้แต่ก็ต้องขอบคุณพี่ด้วยที่มีพี่มีไหวพริบอะที่พี่แจ้งไปทางผู้ใหญ่เขาก็เป็นคนพัดหลงพอดีแล้วเขาหลงลืมด้วยแล้วคุยกับเขารู้เรื่องเหรอพี่เทพ
3: เขาก็คุยค่อยๆนะเพราะว่าก็ต้องเงี้ยวหูฟังอ่ะฟังเข้าใจฟังนิดนึงอ่ะ
0: แล้วนี่ตีรถกลับกันมายัง
3: ยังไงกลับแล้วครับผม
0: กลับแล้วถึงไหนแล้วครับ
3: ออกจากลำปางมาแล้วครับเหลือถึงกรุงเทพประมาณอีก400กว่าโลอยู่นั้นเนี่ย
0: โอ้ก็น่าจะเย็นๆไหมค่ำๆไหม
3: ประมาณ2ทุ่มพี่
0: ค่ำๆเนาะน่าจะถึงเนี่ยพุทธากาศเนี่ย
3: ครับเพราะว่าผมต้องแวะเติมแก๊สอีก2เที่ยวเลยนะ2ถังน่ะ
0: แล้วหาข้าวหาอะไรทานกันหรือยังฮะเนี่ย
3: ผมพอดีผมแวะไปเรียกรถขนมปังไปแล้ว
0: เราต้องหาให้คุณลุงท่านกินด้วยมั้ย
3: คุณลุงเขาไม่ยอมกินอะไรเลยผมถามว่าลุงกินนู่นมั้ยกินนี่มั้ยจอดสี่แยกก็มีโดนุงนะเขาไม่กินผมก็ซื้อเผื่อเขาไม่กินนะ
0: เอาซื้อเผื่อเขาด้วย
3: ซื้อเพื่อเขาด้วยน
0: ั่
3: นแหละที่บ้านก็มีคนอายุสูงๆคนแก่ๆเหมือนกันเข้าใจแหละ
0: ก็เข้าใจอะเนาะ
3: ผมก็ถามคนแล้วถามเขาอีกว่าลุงจะไปที่นี่จริงใช่ไหมแล้วลุงมีตังค์จ่ายใช่ไหมอย่างนี้แล้วผมก็ดูบัตรประชาชนเขาก็เลยลองโทรไปถามดูทางบ้านเขาว่ายังไงเขาดูเขาอายุเยอะแล้วเนาะ
0: 84
3: ใช่ครับพี
0: ่โอ้โหอย่างนี้วันนี้เราก็ไม่ได้วิ่งรถที่ไหนเลยดิ
3: ไม่ได้อะไรเลยแหละ
0: ขับรถแท็กซี่สีทะเบียนอะไรอ่ะพี่เทพ
3: 4566ครับ
0: เขียวเหลืองเหรอ
3: เขียวเหลืองครับ
0: 1มมขอไข่4566เนาะ
3: ครับผม
0: โอ้ต้องขอบคุณพี่ด้วยนะที่เขากำลังตามหากันอยู่เนี่ยคุณลุงท่านนี้เนี่ยแล้วก็โอ้โหอุตส่าห์แจ้งแล้วก็เอาค่าแก๊สก็ยังดีอ่ะ 3,000 แต่วันนี้ก็ไม่ได้อะไรเลยนะ
3: ใช่แต่ผมก็เคยไปส่งขนแบบเขามีค่ารถอยู่แค่ประมาณไม่กี่ร้อยเองนะ400โลไปจากหนองจิตนั่นแหละไปประมาณชุมแพหรืออะไรเนี่ยชุมพวงอยู่พวงโคราชอ่ะประมาณ480โลอ่ะผมเอาแค่ประมาณ600มั้งตอนนั้นที่ผมจำได้นะเขาบอกคุณมีตังค์แล้วแล้วก็มีเด็กน้อยคนนึงเป็นเขาไม่ค่อยสมประกอบนะอันนี้พูดว่าไม่ค่อยสมประกอบแล้วมีของสูงที่ใหญ่เลยสูงใหญ่มากอ่ะแล้วก็มีแบบพ่อเลี้ยงตบตีเขาอะขนาดเป็นอัลไซเมอร์นะเป็นแบบเขาเรียกอะไรผมก็เรียกไม่ถูกอ่ะเขาเรียกอะไรนะ
0: เหมือนคนพิเศษเด็กพิเศษอะไรอย่าง
3: เ
0: งี้ย
3: เด็กพิเศษเด็กพิเศษแล้วเขาเป็นผู้หญิงนะอันนี้ไม่ขอเอ่ยชื่อนะเขาเป็นผู้หญิงแล้วลูกเหมือนจะข่มขืน
0: อ
3: ะข่มขืนเด็กคนนี้เขาไม่เต็มอยู่แล้วนะแต่ทำไมใจคนเรามันทำไมมันเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้นะ
0: แล้วนี่ล่าสุดนี่ถึงไหนกันแล้วเนี่ยคุณเทพ
3: ล่าสุดออกมาจากลำปางแล้วครับไม่รู้ว่าเขตไหนก็เขียนว่ากำแพงเพชรเนี่ย
0: โอเคอ่ะก็มาเรื่อยๆเน
3: า
0: ะ
3: เลี้ยวขวาครับโอเคครับ
0: อ่ะยังไงขับรถปลอดภัยมีฝนมีอะไรไหมครับเนี่ยแถวนู้น
3: ก็เริ่มปล่อยๆมานะครับ
0: ยังไม่เข้าสุโขทัยตากอะไรพวกนี้ยังไม่ถึงใช่ไหม
3: นั่นเนี่ยมันเลี้ยวขวามาตากกำแพงเพชรนะครับกำลังถึงแยกที่ว่าจะเลี้ยวครับลงมาจากลำปางนะมาเรื่อยๆอยู
0: ่
3: 100กว่าก
0: ำลังจะเข้าตากเข้ากำแพงเพชรแล้ว
3: ใช่ครับ
0: โอเคโอเคเดินทางปลอดภัยนะเดินทางปลอดภัยขอบคุณมากมากขอบคุณมากมากคุณเทพ
3: ครับผม
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: ครับผม
0: สวัสดีครับคุณเทพโตการนะฮะแท็กซี่เขียวเหลือง1มมขอไข่4566กทมนะฮะเขาก็เข้าใจในมุมของคุณเทพเหมือนกันนะเพราะวันนี้เท่ากับว่าเขาไม่ได้รายได้อะไรเลยนะเขาก็ต้องเติมแก๊สไปนะก็ขอค่าแก๊สบอกว่า 3,000 นะครับส่วนค่าวิ่งรถเนี่ยไม่เอาก็ได้นะครับก็เดี๋ยวกลับมาส่งให้นะตอนที่ติดต่อกับทางลูกชายคุณพงษ์ธรได้ตอนนั้นอยู่แถวลำปางแล้วก็เลยต้องตีรถกลับมานะเพราะว่าพอทราบเรื่องจากลูกชายว่าคุณพ่อทวนเนี่ยท่านเป็นพิษสุราเรื้อรังแล้วก็ประกอบกับอาการหลงลืมนะก็ที่เชียงใหม่ก็ไม่มีใครอยู่แล้วนะครับเพราะว่าภรรยาก็ได้เสียชีวิตไปแล้วนะฮะแต่พอมาอยู่กับลูก2วันก็เกิดคิดถึงบ้านฮะก็เลยโบกรถแท็กซี่กลับเชียงใหม่ไปคนเดียวนะอ้าวเดี๋ยวคงได้ติดตามกันต่อน่าจะถึงช่วง2ทุ่มนะน่าจะเป็นช่วงค่ำเลยแหละนะถ้ารถเยอะหน่อยฝนตกขับช้าก็อาจจะ3ทุ่มกว่านะครับโดยประมาณถ้าถึงวุฒากาศก็เอาใจช่วยด้วยนะครับคือเข้าใจทั้ง2ฝ่ายเลยอ่ะทั้งในมุมของคุณพงษ์ธรนะฮะทั้งในมุมของคุณเทพนะขับรถแท็กซี่แล้วก็ในมุมของคุณพ่อทวนด้วยนะฮะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับทุกๆท่านเลยนะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อนะครับคุณอรุณบอกว่าซิตี้พาร์คบางพลีอากาศครึ้มๆมีฝนเป็นละอองครับขอบคุณครับคุณอรุณที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลมานะครับแล้วก็มีรับแจ้งทางหลังไมค์นะครับจากพี่พันธ์แจ้งมาที่พญาไทแล้วก็ที่ศรีอยุธยาด้วยที่พญาไทบอกว่าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิที่จะมุ่งหน้าไปแยกพญาไทการจราจรยังเคลื่อนตัวได้แต่ฝั่งกลับกันเห็นบอกว่าเคลื่อนตัวช้านะครับแล้วก็มีสลับหยุดเป็นบางช่วงด้วยล่าสุดพิพันธ์แจ้งศรีอยุธยาขาออกตรงพญาไทที่จะมุ่งหน้าไปแยกศรีอยุธยาการจราจรเคลื่อนตัวช้าส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้กรณีเมื่อสักครู่นะครับก็คนหายเนี่ยคุณพ่อทวนเนี่ยท่านมีโรคพิษสุราเรื้อรังด้วยแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ท่านเป็นก็คืออัลไซเมอร์นะฮะโรคสมองเสื่อมหลงลืมนะครับสำหรับท่านใดที่มีผู้สูงอายุผู้ป่วยที่อยู่ในการดูแลนะจส100ของเราเนี่ยปี2569นี้เนี่ยในวันที่2เนี่ยเรามีโครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมนะครับในวันพุธที่2กันยายน2569สำหรับท่านใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมได้นะครับแต่ว่าอยากจะติดตามรายละเอียดติดตามนะครับข้อมูลความรู้ต่างๆก็สามารถติดตามกิจกรรมนี้ได้นะครับอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2569สถานีวิทยุจส.100ร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมอย่างที่บอกนะครับว่าเรามีกิจกรรมกันอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมวันพุธที่2กันยายน69นี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลตั้งแต่เวลา 8:30 ถึง 4:30 ภายในงานเนี่ยผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสมองเสื่อมคืออะไรการสาธิตกิจกรรมการกระตุ้นการรู้คิดและความจำปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมพร้อมกับเทคนิคการแก้ไขนะครับการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวการดูแลกิจวัตรประจำวันเรื่องของความปลอดภัยการสื่อสารในผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมนะครับสำหรับผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมนะครับพร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมอย่างไรไม่ให้เป็นทุกข์อย่างที่บอกนะครับว่าสำหรับท่านใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เนี่ยท่านสามารถติดตามชมไลฟ์สดได้ทาง Facebook เครือข่ายผู้สนใจและผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมและทางเพจศิริราช PR ตั้งแต่เวลา 8:30 ถึง 15:00 ได้เช่นเดียวกันนะครับขอบคุณผู้ร่วมให้การสนับสนุนในกิจกรรมครั้งนี้ครับสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยขอบคุณผู้ร่วมให้การสนับสนุนทุกท่านด้วยครับคุณวิชัยรักสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: ครับพี่วิชัยรักฟังอยู่แล้วเมื่อกี้เหรอ
4: ฟังอยู่เพิ่งจะตื่นนอนได้สักพักเนี่ยแล้วก็ฟังอยู
0: ่เหรอเคย
4: ผมเพิ่งไปมาเมื่อวันอังคารนี่นะแต่อำเภอเงาบ้านยูอำเภอเงาจังหวัดลำปางเนี่ย
0: ครับ
4: กดมิเตอร์4,015 บาท
0: 4,015 บาท
4: ครับ
0: ครับ
4: มาเนี่ยเขาเหมาไป
0: เหมาไป
4: ต้องถามเขาก่อนแล้วก็มีถ้าเรียกไปไกลไงเราต้องถามเขามีเงินไหมต้องขอเขาครึ่งหนึ่งก่อน
0: อ๋อต้องมีมัดจำอะไรอย่างงี้ก่อนเนาะ
4: ครับครึ่งหนึ่งเกิดเราต้องเติมแก๊สเติมอะไรอย่างงี
0: ้อ่า
4: แต่เขามีกระตังอ่ะเราก็ดูสาระสารภาพคนแก่เขาก็ลำบากเป็นไปเลยมันก็ลำบากตัวเราไง
0: ก็นั่นน่ะสิก็เข้าใจทุกฝ่ายเลยเนาะทั้งฝ่ายที่หลงลืมทั้งฝ่ายที่ทำมาหากินด้วย
4: นั่นแหละเขาไม่มีใครปล่อยพ่อไปคนเดียวอย่างนั้นดอกทายุ่งมากขนาดนั้นน่ะเราต้องถามคุณลุงเขา
0: แต่ตัวเองเคยไปมาเนาะกดมิเตอร์ไป4,019 บาทใช่ไหม
4: ผมเนี่ยกดมิเตอร์ไป 4,015 บาทนะแต่เขาให้ 7,000 ผมเหมาเขาไป 6,005 ไงอ๋อ เขาใส่ของเต็มรถเลยอ่ะ
0: อืม
4: แต่เขาให้เพิ่มมาอีก5บาทเป็น 7,000 ก็เอา เขามีกระตัง
0: โอเค
4: แต่โดนโกงบ่อยเหลือเกินเมื่อเดือนที่แล้วเดือนนี
0: ้ครับ
4: คร
0: ับ ได้ขอบคุณมากเลยที่มาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะคุณวิชัยรักนะ
4: ครับไปต่างจังหวัดนะบอกขอค่ารถก่อนครึ่งหนึ่งเติมน้ำมันเติมแก๊สเขายังไม่ให้เนี่ยจะเพิ่งไป
0: ครับ
4: ครับ
0: ขอบคุณนะครับที่มาเล่าให้ฟัง
4: สว
0: ัสดีครับขอบคุณทางคุณวิชัยรักด้วยนะฮะที่มาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะครับว่าเคยไปมาล่าสุดนะครับก็คือกดมิเตอร์ไปมันประมาณ 4,015 บาทแต่ว่าตกลงกับเขาว่าผู้โดยสารท่านนี้เขาจะขอเหมาไปในราคา 6,500 บาทแต่ว่าตอนให้เขาให้มา 7,000 เลยนะเขาก็แถมให้ด้วยเป็นทิปนะอ้าวขอบคุณคุณวิชัยรักด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเคสนี้เรามาตามกันต่อนะน่าจะถึงกรุงเทพวุฒากาศเนี่ยประมาณสัก 2-3 ทุ่มอ่ะโดยประมาณนะครับของค่ำคืนนี่แหละอันนี้ก็เป็นภาพล่าสุดของทางคุณพ่อทวนท่านก็ปลอดภัยดีที่สบายใจได้ก็คืออย่างน้อยเนี่ยคุณพ่อท่านปลอดภัยดีนะครับคุณพ่อท่านปลอดภัยดีนะก็กำลังนั่งรถกลับมาล่าสุดน่าจะอยู่แถวๆระหว่างลำปางกับตากแล้วประมาณช่วงเนี้ยนะครับ เข้าสุโขทัยมาต่ออ่ะยังไงเอาใจช่วยครับช่วงนี้พักกันก่อนครับ
5: เครียดกังวลหรือกำลังเผชิญปัญหาชีวิตอย่าเก็บไว้คนเดียวผู้มีสิทธิ์บัตรทองสามารถปรึกษาสุขภาพจิตฟรีโทรสายด่วนสุขภาพจิต1323มีนักจิตวิทยาคอยรับฟังและให้คำปรึกษาไม่เสียค่าใช้จ่ายและเป็นความลับสุขภาพใจที่ดีเริ่มต้นได้แค่โทรสายด่วนสุขภาพจิต1323

0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
1: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการนึงของการไฟฟ้านครหลวง MEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยโดยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metrogrid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบ Real Time และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1ต่อ1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA eService บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
0: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

0: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
0: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกกระดุกกระดุกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
3: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกแดงๆแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดน
2: ะตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: ติดตามจอสอร้อนกันต่อนะครับคุณพิชิตสวัสดีพี่พิชิตด้วยนะครับพี่พิชิตโอ้โหพี่พิชิตให้ข้อมูลมาบอกว่าโดยปกติใช้แก๊ส LPG ออกต่างจังหวัดจะวิ่งได้ประมาณ500ถึง550กิโลเมตรต่อถังเติมเต็มค่าโดยสารไปกลับจะอยู่ที่ 9,000 บาทแต่ถ้าคิดแค่ค่าแก๊สอย่างเดียวก็ต้องถือว่าน้ำใจงามราคาลำปางขอบคุณพี่พิชิตด้วยนะครับที่เพิ่มเติมข้อมูลให้นะฮะก็เห็นใจทางคนขับรถแท็กซี่ท่านเมื่อกี้เหมือนกันนะเพราะว่าวันนี้เขาเท่ากับว่าเขาก็ไม่ได้ค่าโดยสารอะไรเลยเนาะเพราะว่าเขาก็อุตส่าห์วนกลับมาส่งให้อ่ะแล้วก็ซื้อข้าวซื้อขนมปังอะไรให้คุณตารับประทานด้วยแต่คุณตาท่านไม่ทานนะฮะก็บอกว่าขอเป็นค่าแก๊สอย่างเดียวละกัน 3,000 บาทนะฮะคุณเทพโตการเนี่ยนะแท็กซี่ก็เห็นใจเขาเหมือนกันนะฮะเขาก็ทำมาหากินนะเนาะนะฮะต้องขอบคุณเขาด้วยนะฮะเขาต้องขอบคุณเขาด้วยตอนนี้ก็กำลังอยู่ระหว่างกลับมาละจากลำปางนะฮะพอดีทางคุณพ่อทวนเนี่ยท่านมีอาการหลงลืมด้วยนะแล้วก็ป่วยเป็นพิษสุราเรื้อรังด้วยนะฮะพลเมืองดีนะแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.ขอไข่4566กทม.นะครับถนนเทพรัตน์กันครับไปดูกันอุบัติเหตุรถบรรทุก4ล้อพลิกตะแคงเหมือนมีฝนด้วยนะเพราะว่าดูจากคลิปที่ผู้ใช้เส้นทางท่านถ่ายมาให้เนี่ยเห็นมีฝนด้วยนะฮะเหมือนลงมาโปรยๆด้วยนะในพื้นที่แล้วก็ไปพลิกตะแคงอยู่เลนกลางเลยต้องวิ่งออกซ้ายออกขวาเอานะสำหรับท่านใดที่ดูอยู่ใน YouTube ก็จะได้เห็นภาพที่เกิดเหตุไปพร้อมๆกันนะเหมือนเป็นลักษณะเหมือนตู้ทึบอะแบบ4ล้อตู้ทึบอะนะแล้วก็ไปพลิกตะแคงอยู่น่าจะออกมาได้นะเพราะว่าเห็นพลิกตะแคงนี่จะเป็นฝั่งคนนั่งข้างๆเนี่ยลงไปตะแคงซ้ายนะแล้วเขาก็เปิดประตูด้านคนขับเนี่ยก็น่าจะออกมาได้แล้วแหละนะฮะแต่ก็มีฝนด้วยนะครับถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดเป็นช่วงสะพานข้ามแยกภาษีเอี่ยมที่จะมุ่งหน้ามาใกล้เคียงกับไบเทคนะแล้ววันนี้เขามีงานด้วยนะเผื่อเวลาการเดินทางกันด้วยนะครับถนนเทพรัตน์เนี่ยนะฮะมีหลายกิจกรรมเลยนะบรรทุก4ล้อพลิกตะแคงอยู่เลนกลางนะครับของช่องทางหลักส่งผลให้การจราจรชะลอตัวกันต้องเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาหลบเอานะคุณวิมลสวัสดีครับคุณวิมล
1: สวัสดีครับคุณเสมา
0: ครับเชิญเลยครับพี่วิมล
1: ปีดีพนมยงค์นะฮะ
0: ครับ
1: ถ้าไม่จำเป็นเลี่ยงได้เลยนะจากคลองตันที่จะวิ่งไปสมุทรปักที่จะวิ่งไปสุขุมวิทนะ
0: ติดยาวเลยเหรอครับ
1: ยาวเลยฮะผมว่าตอนนี้น่าจะถึงแยกคลองตันเลยนะ
0: โอ้โหติดเนื่องจากอะไรครับพี่วิมล
1: ผมว่าโรงเรียนนานาชาตินะ
0: อ๋อ
1: จะมีโรงเรียนนานา
0: ใช่ใช่ใช่
1: นะฮะแล้วก็ขาที่ผมจะไปคลองตันนี้ก็รถเยอะเหมือนกันนะแต่ก็ไม่ถึงกับหยุดนิ่งจะติดก็เฉพาะช่วงที่รถจะเลี้ยวตัดหน้า
0: ครับ
1: เท่านั้นฮะแต่ก็พอเคลื่อนตัวได้ดีกว่าฝั่งที่จะไปสุขุมวิทนะ
0: มีฝนไหมครับพี่วิมล
1: ฝนตกปล่อยๆฮะ
0: อ๋อยังไม่หนักเน
1: า
0: ะ
1: ยังไม่หนักฮะ
0: ครับผม
1: โอเคนะคร
0: ับ ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีคร
0: ับ สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณวิมลนะฮะก็เป็นทางด้านของสุขุมวิท71นะฝั่งที่มาจากคลองตันที่จะมุ่งหน้ามาตัดสุขุมวิทรถติดยาวเลยเนื่องจากว่าโรงเรียนนานาชาตินะครับก่อนถึงซอย20ประมาณหัวแถวนะถ้าผ่านพ้นปีดี20ไปก็ดีขึ้นละนะก็ไปติดอีกทีก็คือตัดสุขุมวิทอันนั้นก็ได้ตามรอบไฟกรณีรถบรรทุก10ล้อที่บอกว่าไปเสียหลักพลิกตะแคงนี่เราประสานงานไปพื้นที่สน.บางนารับทราบแล้วนะสำหรับบริเวณจุดเกิดเหตุนะครับก็การจราจรติดนะหน้าไบเทคแล้ววันนี้เขามีงานด้วยนะนะครับแล้วเดี๋ยวในช่วงเย็นก็จะมีเปิดห้างด้วยแต่ว่าอันนั้นในพื้นที่ของโพแก้วของบางแก้วขออภัยนะฮะของทางสพบางแก้วนะครับที่แจ้งประชาสัมพันธ์มาว่าเดี๋ยวช่วง 17:00 น.นะจะมีเปิดห้างใหม่ที่ถนนเทพรัตน์นี่แหละหรือว่าบางนาตราดประมาณกม.7นะฮะแล้วก็วันนี้ที่ไบเทคก็มีงานบิ๊กมอเตอร์เซลด้วยวันแรกด้วยโอ้โหศูนย์ศิริกิติ์ก็มีงานเหมือนกันนะก่อนหน้านี้ช่วงบ่ายเขาบอกว่าที่จอดรถนี่เต็มแล้วนะมีหลายงานเลยนะฮะที่ศูนย์ศิริกิติ์ที่บางนาไบเทคนะเปิดห้างใหม่อีกนะฮะวันนี้หลายกิจกรรมนะฮะแล้วก็เริ่มวันนี้นะครับสำหรับ M6 บางไปอินปากช่องแล้วก็จะเปิดทุกสัปดาห์นะศุกร์เสาร์อาทิตย์เที่ยงวันศุกร์ไปจนถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์ ส่วนช่วงปากช่องไปจนถึงเลี่ยงเมืองโคราชเนี่ยอันนี้เปิดให้บริการตามปกติก็คือเปิดทุกวันตามปกตินะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา15นาฬิกากับอิทคณินบุญประเสริฐครับรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการสั่งกรมส่งเสริมการเรียนเข้าช่วยเหลือนักเรียนทันทีหลังวิกฤตน้ำท่วมที่จังหวัดน่านสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: อะไรดี

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมาก

0: โทร800ออโต้หรือโทร02-740-7400
1: สีพุ่มสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงภูมิพิสูจน์แล้ว
2: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: รัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการสั่งกรมส่งเสริมการเรียนเข้าช่วยเหลือนักเรียนทันทีหลังวิกฤตน้ำท่วมที่จังหวัดน่านคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขเรียนครับ
4: ในอัครนันท์การเกียรตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อติดตามผลกระทบและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาครูและนักเรียนที่โรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่นกรุงเทพมหานครโดยเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดน่านได้รับรายงานว่ามีสถานศึกษาได้รับผลกระทบแล้วหลายแห่งในเบื้องต้นได้สั่งการไปยังหน่วยงานที่กำกับดูแลอย่างกรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้เข้าไปช่วยดูแลความปลอดภัยและเตรียมแผนการฟื้นฟูหลังน้ำลดทันทีในจากสถานการณ์น้ำหลากเข้าท่วมอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อทั้งโรงเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในพื้นที่เป็นวงกว้างซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลตัวเลขความเสียหายอย่างละเอียดว่ามีสถานศึกษาใดบ้างที่อาจจำเป็นต้องปิดการเรียนการสอนในชั่วคราวนอกจากนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการยังให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งโดยนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีความห่วงใยเป็นอย่างมากและได้สั่งการไปยังทุกจังหวัดที่ได้รับผลกระทบเพื่อเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดซึ่งนายประเสริฐเตรียมที่จะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้วยตนเองในเร็วๆนี้ทางนี้เพื่อสร้างฝันและกำลังใจแก่บุคลากรทางการศึกษารวมถึงหามาตรการเยียวยาไม่ให้เด็กนักเรียนได้รับผลกระทบด้านการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องวรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
3: สนคเผยผลสำรวจไทยช่วยไทยพลัสประชาชนกว่า 71% ใช้สิทธิ์ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มกำลังซื้อและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนคุณมาวินพานุรักษ์รายงานครับ
5: นายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เปิดเผยผลสำรวจประชาชนทั่วประเทศ 5,465 รายเดือนกรกฎาคม 2569 พบว่าร้อยละ 71 เข้าร่วมใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือ 60-40 ขณะที่ร้อยละ 28 ไม่ได้ใช้สิทธิ์ส่วนใหญ่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วหรือมีข้อจำกัดด้านการลงทะเบียนและการใช้เทคโนโลยีโดยประชาชนใช้สิทธิ์ซื้อสินค้าและบริการจำเป็นโดยอาหารพร้อมทานมีสัดส่วนสูงสุดร้อยละ48รองลงมาคืออาหารสดร้อยละ38ของใช้ประจำวันและครัวเรือนร้อยละ32และเครื่องประกอบอาหารร้อยละ26อีกทั้งผลสำรวจยังพบว่าร้อยละ36กล้าจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นร้อยละ24นำเงินที่เหลือไปใช้จ่ายจำเป็นอื่นและร้อยละ23ซื้อสินค้าและบริการในชุมชนเพิ่มขึ้นสะท้อนว่าโครงการช่วยเพิ่มกำลังซื้อและกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากขณะเดียวกันหลังสิ้นสุดโครงการวันที่30กันยายนประชาชนยังมีแนวโน้มกลับไปซื้อร้านค้าเดิมโดยร้อยละ31จะซื้อเป็นส่วนใหญ่และร้อยละ20จะซื้อบางส่วนขณะที่ร้อยละ29คาดว่าจะยังใช้จ่ายในระดับใกล้เคียงเดิมสำหรับโครงการช่วยลดภาระค่าครองชีพเพิ่มสภาพคล่องครัวเรือนและช่วยร้านค้ารายย่อยรักษาฐานลูกค้าพร้อมแนะให้เพิ่มการประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกการเข้าถึงสิทธิ์มาวินพานุรักษ์รายงาน
3: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤทธิ์ชั้นจีโดยจะรับบริจาคเฉพาะสิ่งของเท่านั้นตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์06-1026-0370 06-1026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
0: สมานฉันท์กันไว้สังคมไทยจะร่มเย็นเป็นสุข
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 16:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: การประปานครหลวงเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนโดยมาตรการเฝ้าระวังน้ำดิบป้องกันน้ำท่วมยกระดับการตรวจสอบและคาดการคุณภาพน้ำแบบออนไลน์เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้น้ำสามารถติดตามสถานการณ์น้ำได้แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ่สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: กลับมาติดตามจสร้อยกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้หลัง15นาฬิกาแล้วนะครับก็มีข้อมูลทางด้านของโอลิมปิกการเงินโลกครับน่าสนใจนะฮะเป็นการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะครับปี2569เป็นการเปิดประตูสู่อนาคตประเทศไทยบนเวทีโลกโอลิมปิกการเงินโลกครับนับถอยหลังอีกไม่เกิน2เดือนประเทศไทยกำลังจะก้าวขึ้นสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจโลกกับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมด้านการเงินและการคลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569หรือ The 2026 Annual Meeting of the International Monetary Fund and the World Bank Group นะครับซึ่งจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครการได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่คือเครื่องยืนยันถึงศักยภาพความพร้อมและความเชื่อมั่นที่ประชาคมโลกมีต่อประเทศไทยทั้งด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานระดับสากลและความพร้อมในฐานะศูนย์กลางการประชุม MICE หรือว่า MICE นะครับของภูมิภาคโดยจะมีผู้นำระดับโลกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางและผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการธนาคารมากกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกครับเดินทางมาร่วมพูดคุยและหารือเพื่อกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกยุคใหม่กันที่บ้านเรานะครับในฐานะคนไทยและประเทศเจ้าภาพการจัดประชุมในครั้งนี้ทุกคนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวการจัดเตรียมความพร้อมวาระการประชุมที่น่าสนใจทิศทางและกรอบนโยบายที่จะเกิดขึ้นพร้อมร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการนะครับได้ที่เว็บไซต์ www.am2026thailand.go.th นะครับหรือว่าทาง Facebook am2026thailand ครับฝากไปด้วยนะฮะ www.am2026thailand.go.th หรือทาง Facebook am2026thailand ก็สามารถติดตามได้เช่นเดียวกันครับก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุนะครับที่คุณสุวดีนะแจ้งมานะคุณสุวดีบอกว่าถนนเทพรัตน์เป็นฝั่งขาเข้าหน้าไบเทคนะที่บอกว่าเป็นรถบรรทุก4ล้อตู้ทึบเสียหลักพลิกตะแคงอยู่เลนกลางเลยอยู่ช่องทางมีฝนลงโปรยๆด้วยที่เราประสานงานเจ้าของพื้นที่สนบางนารับทราบแล้วนะครับการจราจรก็ชะลอตัวกันเนื่องจากต้องเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาหลบกันนะแล้วก็ฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้อุบัติเหตุพระราม2อีกจุดนึงรับแจ้งหลังใหม่ช่วงหน้าโลตัสพระราม2นะฮะเป็นพระราม2ขาเข้าเป็นรถใหญ่นะแล้วตรงนั้นเป็นเหมือนแนวก่อสร้างด้วยนะถ้าดูจากในภาพเนี่ยหน้ารถตัดพระราม2เลยพระราม2ขาออกนะฮะก็บอกว่ากีดขวางอยู่ในช่องทางหลักนะเป็นรถบรรทุก10ล้อชนกับรถกระบะนะเหมือนเป็นพ่วงนะเนี่ยเป็นพ่วงเป็นรถบรรทุกพ่วงนะชนกับกระบะมีคนบาดเจ็บด้วยแต่ว่าเคราะห์ดีบาดเจ็บแค่เล็กน้อยนะครับก็บอกว่าไม่ประสงค์ไปโรงพยาบาลพื้นที่ของสนท่าข้ามการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุนะเหมือนเป็นกระบะแบบมีคอกนะแล้วก็มีหลังคานะแต่ว่ายังโชคดีที่ไม่ได้รับบาดเจ็บมากนะครับก็ไม่ประสงค์ไปโรงพยาบาลแต่ว่าด้านท้ายนี่โอ้โหท้ายไฟแตกเลยนะฮะก็เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นพระราม2ขาออกหน้าโลตัสพระราม2อยู่ในช่องทางหลักนะครับอยู่ในช่องทางหลักเลยอยู่เลนซ้ายแต่ว่าด้วยความที่รถเขาใหญ่นะแล้วมันมีแนวก่อสร้างมันก็จะเบี่ยงขวากลางได้นะก็ชะลอระวังกันด้วยนะครับเพราะว่าตรงนั้นมีแบริเออร์ปูนเป็นเรื่องของแนวก่อสร้างด้วยนะแล้วก็รถก็ไปอยู่เนี่ยเลนซ้ายมันก็จะไปได้ประมาณเลนครึ่งอ่ะนะฮะตรงนั้นก็เบี่ยงกันอยู่พอดีก็ติดกันอยู่นะชะลอตัวกันอยู่บริเวณจุดเกิดเหตุถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็จะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้น นะใครที่ใช้พระราม2อยู่ก็ใจเย็นๆนะฮะคุณรพีนะคุณธีรนนท์นะคุณธีรนนท์บอกว่าสงประพาดอนเมืองช่วงนี้ยังโล่งอยู่มีแดดบางๆครับผมขอบคุณมากครับคุณธีรนนท์นะฮะที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลให้นะครับผ่านช่องทางคอมเมนต์ทาง YouTube แล้วก็มีทางหลังไมค์เมื่อสักครู่เห็นบอกว่าฝากประชาสัมพันธ์ต่างชาติแต่ไม่ได้แจ้งมาว่าสัญชาติอะไรนะเขาบอกว่าเป็นต่างชาติลืมโทรศัพท์มือถือ Samsung สีเงินบนรถแท็กซี่สีขาวจำทะเบียนไม่ได้เหตุเกิดวันนี้ตอนประมาณเกือบบ่าย2ประมาณบ่ายโมง43นาทีขึ้นมาจากไชน่าทาวน์มาลงที่สุขุมวิทซอย5นะฮะคุณเปมิกาแจ้งแทนต่างชาติมาแล้วก็คุณเบลเป็นนิติคอนโดแจ้งแทนลูกบ้านนะคอนโดยูนิโอที่เสรีไทยนะก็บอกว่าลูกบ้านเนี่ยลืมเป็นซองเอกสารสำคัญตอนบ่ายโมง53นาทีบนรถแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.คควาย5647กทม.แท็กซี่เขียวเหลือง1มม.คควาย5647ก

ครม.ขึ้นจากที่ไหนไม่ทราบมาลงที่คอนโดยูนิโอที่เสรีไทยตอนเกือบบ่ายสองนะฮะก็ฝากพี่ๆคนขับรถ47กทม.แท็กซี่เขียวเหลือง1มม.คควาย5647กทม.ขึ้นจากที่ไหนไม่ทราบมาลงที่คอนโดยูนิโอที่เสรีไทยตอนเกือบบ่ายสองนะฮะก็ฝากพี่ๆคนขับรถสาธารณะหากเก็บของผู้โดยสาร

0: ลิงและกู้ภัยจอมทองไปที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ไปถึงแล้วแจ้งกลับมาบอกว่าเป็นการเผาขยะภายในบ้านแล้วก็มีผู้ดูแลอยู่เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับพระราม2ซอย43ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจากทางด้านของศูนย์วิทยุพระราม199ด้วยปรากฏว่าเป็นการเผาขยะภายในบ้านนะแล้วก็มีผู้ควบคุมอยู่แล้วเจ้าหน้าที่ก็เลยถอนกำลังขอบคุณทางศูนย์วิทยุพระราม199นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้รับแจ้งเป็นเหตุตรวจสอบกลุ่มควันเข้ามาคุณชัยรัตน์สวัสดีครับพี่ชัยรัตน
1: ์สวัสดีครับคุณเสมาสวัสดีผู้ฟังจอสอร้อยทุกท่านครับผม
0: เชิญเลยครับพี่ชัยรัตน
1: ์ผู้มาจากฉลองกรุง
0: ครับ
1: จากทางสุวินทวงศ์พอดีรับงานมาที่โรงพยาบาลราชกระบังอยู่ตรงตลาดหัวตะเข้ครับผม
0: ครับผมเป็นไงบ้าง
1: ผ่านแยกอุตสาหกรรมมาก็เคลื่อนตัวได้ดีไม่มีปัญหา
0: ครับ
1: ผมก็มาได้เรื่อยๆแล้วก็มาผ่านพระจอมเกล้า
0: ครับ
1: ตลาดไปยูเทิร์นใต้ตลาดกลับมาสองฝั่งไม่มีปัญหาเพราะแถวนี้การจราจรไม่ติดเหมือนเดิมครับผม
0: อ๋อครับผม
1: ตั้งแต่สะพานยกระดับเสร็จแล้วนี่วิ่งกันสบายครับผม
0: ครับ
1: แล้วก็ตอนนี้ผมก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งมายูเทิร์นแล้วก็จะไปทางพระจอมเกล้าอีกรอบนึง
0: ครับ
1: ก็จะออกไปสุวินทวงศ์นะครับผมก็เลยต้องใช้ถนนฉลองกรุง
0: ครับ
1: แต่เมื่อผมผ่านมาเมื่อสักครู่นี้แถวๆสะพานลำคลองไผ่อะไรแถวนั้นน่ะ
0: ครับ
1: เส้นฉลองกรุงเจอรถตู้ทึบไอ้ Toyota รุ่นใหม่ที่เป็นสี่เหลี่ยมเขาขับปาดไปปาดมาแล้วก็เปิดไฟสูงไล่มันเขารีบไปไหนผมก็ไม่รู้นะ
0: ขับแบบไม่น่ารักอะไรเงี้ย
1: น่ารักทีนี้เขาก็เลยมาเปิดไล่ผมก็เลยเปิดไฟสูงใส่เขาก็ไปจอดรออยู่บนสะพานผมก็คิดในใจผมไม่ได้หาเรื่องคุณแต่ว่าคุณขับแบบนี้เพื่ออะไรแต่ถ้าคุณเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าญาติเสียหรือว่าจะไปโรงพยาบาลก็แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เขานำทางไปแต่ถ้าคุณรีบส่งของไม่ควรทำแต่ว่า
0: เอาไปรถส่งของเหร
1: อคันที่ดีก็มีแต่ว่าคันที่ขับแบบแย่ๆเนี่ยผมว่าไม่เข้าท่ามันเป็นอันตรายกับคนอื่นนะคุณเสมา
0: ครับผม
1: ต่อบาดกลัวได้แล้วฝนมันตกเบาๆด้วยไง
0: ครับผม
1: แซงซ้ายแซงขวาเปิดไฟสูงนี่พฤติกรรมแบบนี้ไม่ควรทำนะครับผม
0: ครับ
1: ย้อนถนนมาตรฐานเดียวกันนะครับผม
0: ครับ
1: เดี๋ยวโชคร้ายมาเดี๋ยวคุณพลาดทางมามันจะลำบากถึงครอบครัวก็ฝากไว้นิดนึง
0: ครับผม
1: ที่ดีก็มีเอาเฉพาะคันที่ไม่ดีเหมือนแท็กซี่เหมือนกันแล้วครับผม
0: ครับผม
1: ไม่ต้องปาดแย่งกันขณะรายงานก็มาถึงทางรถไฟตรงพระจอมเขาเรียกพระจอมอะไรตรงเนี้ยจอมเก้าลาดกระบังไม่มีปัญหาการจราจรบรรยากาศอย่างนี้ไม่น่าทำงานหรอกคุณเสมา
0: ครับผม
1: ปลอดภัยจัดเที่ยวนะจับเที่ยวผู้สูงอายุไปนั่นไป
0: ยังไม่หนัก
1: ทั้งคืนอะไรประมาณเนี้ย
0: ให้ใครจัดให้จอสอร้อยจัดหรือให้ผมจัด
1: จอสอร้อยก็เอาตั้งแต่60ปีขึ้นไป
0: เน้นว่าเอา60ปีขึ้นไปนะใครไม่ถึงห้ามไปนะ
1: ยกเว้นถือไม้เท้าห้ามไปเพราะมันเดินลำบาก
0: โอ้ยงี้ผมหมดสิทธิ์แล้วทั้งนี้ผมหมดสิทธิ์แล้วผมไม่ได้ไปแล้วทริปนี
1: ้ไม่คนพาไปได้สิ
0: อ้าว
1: คนจัดไปได้ไงเอาเฉพาะสมาชิกไง
0: อย่างนี้ลำบากคนพาไปแล้วถ้าอย่างนี้
1: ลำบากไหม
0: ไอ้ทีเราฝากคนพาไปแล้วนะอย่างเงี้ย
1: โอ้ระดับผู้อาวุโสเอาสักของรถทัวร์อะไรประมาณ
0: สองรถทัวร์นะมารับมาขึ้นลงที่ตึกไทยเลยนะ
1: ได้ได้เอาแบบนั้นดีกว่า
0: เดี๋ยวรอสปอนเซอร์ก่อนถ้ามีสปอนเซอร์ก็จัด
1: ใช่แล้วก็แบบว่าถ้าไปใครไปมันไม่สนุกอ่ะ
0: ครับ
1: จะไปทัวร์ไปอะไรเงี้ยมันจะสนุกกว่า
0: จะคึกคืนนะคึกคืน
1: ผู้ใหญ่ใจดีฟังอยู่ก็เอาสักตั้งเอาสักตั้งสองวันหนึ่งคืนอะไรประมาณเนี้ย
0: สองวันหนึ่งคืนเหรอ
1: ครับผม
0: ครับ
1: ก็จบรายงานตรงแถวประจอบเก้าราชกระบังจะบุกมุ่งหน้าออกฉลองกรุงขอบคุณและสวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับครับขอบคุณคุณชัยรัตน์ด้วยนะฮะคุณต้อมจอมทองสวัสดีครับคุณต้อมครับพี่ต้อมฮัลโหลคุณต้อมจอมทองสายหลุดเหรอฮะโอ้นี่ไม่ได้แกล้งนะพี่ต้อมนะสายหลุดเองนะฮะอดคุยเลยโอ้ขออภัยสายหลุดนะคุณต้อมจอมทองนะเห็นบอกว่าอยู่ลำลูกกาเหรอครับวันนี้คุณต้อมมาใหม่เหรอ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
0: โอ้โหเหนียวจริงๆเลย
2: เฮ้ย
0: เมื่อกี้สายหลุดไปแล้วนะ
2: ไม่ได้คุยมาสองวันนะแหมคิดถึงนะฮะเสียมานะครับผม
0: เป็นไงบ้างเป็นไง

0: มาหายไปไหนมาล่ะ
1: ก็ทำงานสิครับจะหายไปไหนนะครับ
0: ทำงานนะ
1: ผมก็รังส่งคลิปการจราจรในที่ต่างๆมาให้คุณเสมาได้ชมนะฮะ
0: ครับผม
1: วันนี้ก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับมาหาลูกค้าคุณน่ารักนะครับผม
0: อ
1: ยู่นั่นแหละครับผมก็มาจากลำลูกกานะครับส่วนลำลูกไก่เนี่ยไม่มีนะฮะ
0: ครับผม
1: แต่ลำลูกกานะครับผมขณะนี้ก็มาจากคลอง9คลอง8นะครับคุณเสมา
0: ครับ
1: เข้ามาตรงแยกคลอง7เนี่ยที่ตัดคลอง7ตัดนิมิตใหม่นะครับ
0: ครับ
1: ตรงนี้ก็การจราจรก็ค่อนข้างที่จะชุลมุนวุ่นวายขายปลาช่อนสักนิดนึงนะครับเพราะว่ารถมารวมตัวกันตรงแยกคลอง7เนี่ย
0: ครับ
1: ก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ว่าก็มาได้รอไฟแดงเดียวนะคุณเสมา
0: ครับ
1: ก็ถือว่ายังดีอยู่นะครับณเวลานี้นะครับบ่าย3กว่านะครับ
0: ครับ
1: ก็ส่วนฝั่งกลับกันเนี่ยแถวจะยาวทั้งนิดนึงนะคุณเสมาที่เพื่อนสมาชิกจะมาตรงไฟแดงของ7นะครับ
0: ครับ
1: น่าจะประมาณ 4-500 เมตรได
0: ้
1: ครับแต่ว่าก็อาจจะประมาณ2ไฟแดงนะครับถึงจะผ่าน
0: ครับผม
1: นะครับก็โดยรวมแล้วถ้าไม่รวมจุดนี้นะครับก็ยังดีอยู่ทั้ง2ฝั่งนะครับคุณเสมาครับ
0: ครับผม
1: ช่วงนาทีทองนะครับไม่มีประตูดวงเพื่อนสมาชิกที่มาใช้เลยนะคร
0: ับ เก่ามากเลยเก่ามากเลยอ่ะเก่ามากเลยเกิดไม่ทัน
1: สภาพอากาศนี่ก็ฝนนี่ก็ตกเป็นละอองครับคุณเสมาเพื่อนสมาชิกฮะ
0: ครับผม
1: นะครับเพราะว่ารู้สึกจะมีแดดออกด้วยนะคุณเสมานะ
0: เหรอแดดส่องฟ้า
1: โอ้โหอันนี้เก่าอ่ะดีกว่าเดิมอีกนะ
0: ครับผม
1: เป็นสัญญาวันใหม
0: ่พวกเราแจ่มใสเหมือนนกที่ออกจากลัง
1: เจ้าขุนทองเนี่ยจะมาได้ไหมฮะแหมถ้ามีเจ้าขุนทองด้วยยิ่งดีเลยนะฮะ
0: ครับผม
1: ก็สภาพอากาศนี่โอ้โหฝนตกแดดออกครับคุณเสมาครับ
0: นกกระจอกเข้าหลัง
1: แม่นนะครับรออยู่เนี่ยนะครับแหมให้ช่วยแก้นะคร
0: ับ
1: แล้วถ้าฝนตกหยุ่มหยิมล่ะครับ
0: เย่ฉิมเก็บเห็ดนะครับ
1: เออยายฉิมนี่รักสุขภาพครับ
0: เราเลิกจัดทาง FM มั้ยเราไปจัดทาง YouTube อย่างเดียวเอามั้ยเวลาเราพูดอะไรมันจะได้คล่องกว่านี้เอามั้ยเราเป็นแบบจัดทาง YouTube กันอย่างเดียวเอามั้ย
1: แหมไม่ต้องมีโบ๊ะบ๊ะโบ๊ะบ๊ะกันนะต้องมีซาวด์เอฟเฟคชนิดนึงนะคร
0: ับ
1: ผม
0: ครับผม
1: เพราะว่าบางทีเนี่ยเพื่อนสมาชิกก็เอ๊ะยังไม่รู้ว่ามันจะฮามั้ยอะไรอย่างเงี้ยนะถ้ามันมีซาวด์เอฟเฟคชนิดนึงเนี่ยมันจะช่วยได้เยอะเลยนะครับ
0: นี่มีคนข้างหลังกันต่อคิวอยู่เพียบเลยนะ
1: ขณะรายงานตอนนี้กำลังจะขึ้นเข้าวงแหวนรัดออกคุณเสียมา
0: ครับผม
1: แล้วก็จะมาใช้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยต่อนะครับผม
0: ครับ
1: นะครับคู่ใจผู้ใช้ทางนะครับจะไม่เดียวดายและอ้างว้างถ้าเราใช้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
0: ใช่อย่าลืม Easy Pass ด้วยนะ Easy Pass
1: นะแน่นอนครับใช้เป็นประจำอยู่แล้วนะฮะ
0: ครับผม
1: จบการรายงานตรงจะเข้าด่านจตุโชตนะครับผม
0: ครับ
1: ขอบคุณและสวัสดีคร
0: ับ ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคุณต้อมจอมทองนะฮะคุณก๊อฟเยาวราชสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: หายไปไหนมาพี่กอล์ฟ
2: อ๋อช่วงนี้ทำงานครับ
0: ทำงานหรือภรรยาไม่ให้โทรมา
2: ทั้งสองอย่างเลยครับ
0: เป็นไงวันนี้อยู่ไหน
2: อยู่บนสะพานสาทรมา1ชั่วโมง45นาทีแล้วครับ
0: รถติด
2: อ๋อติดครับ
0: เ
2: นี่ยรถพยาบาลอยู่ข้างหลังผม2คันเปิดเสียงเปิดไซเรนยังไม่ได้เลย
0: เอ้าหรอติดมากเลยหรอคือแบบนิ่งเลยไหมหรือยังไง
2: หยุดนิ่งเลยครับ
0: หยุดนิ่งเลย
2: ครับ
0: ครับผม
2: ตอนนี้ตอนนี้ยังไม่ทันขึ้นสะพานเลยอ่ะมันติดมาจากไอ้ตรงศูนย์ประชุมปะ
0: ใช่เขามีงาน
2: โอ้โหเนี่ยรถพยาบาล2คันเปิดเสียงเปิดไซเรน
0: ไม่ได้
2: ทุกช่องอ่ะ
0: ไม่แน่ใจว่าตอนนี้ที่จอดรถเป็นไงบ้างแต่ก่อนหน้านี้เขาแจ้งมาว่ามันเต็มไปตั้งแต่ช่วงเที่ยงกว่าแล้วนะเขาบอกที่จอดรถเต็มนะ
2: ตอนเนี้ยนะ
0: ครับ
2: ล่าสุดเลยเนี่ยรถพยาบาล2คันอยู่หลังผมเนี่ยขยับไม่ได้เลย
0: อ้าวหรอ
2: ใช่
0: อ
2: ัน
0: นี้คือติดสัญญาณไฟฮะสาทรสุรศักดิ์ป่ะ
2: ผมยังขึ้นยังไม่ได้ขึ้นสะพานเลยเนี่ยตอนนี
0: ้หรอเดี๋ยวประสานท้องที่ให้ครับน่าจะเป็นยานาวาไหมตรงนั้น
2: น
0: ่
2: ะน่าจะใช่อ่ะตรงแยกสุรศักดิ์
0: อ่ะเดี๋ยวแจ้งให้แล้วฝั่งกับกันติดไหมครับ
2: ฟังกับการนี่ก็ไม่ติดนะ
0: ครับผม
2: ที่มาจากแยกสุรศักดิ์มาไอ้ลงราชพฤกษ์มากรุงธนบุรีวงเวียนใหญ่ไม่ติดเลย
0: ครับผม
2: แต่รถพยาบาลเขาน่าจะเลี้ยวซ้ายอ่ะทั้ง2คันเลยอ่ะ
0: โอเค
2: เลี้ยวซ้ายใต้ทางด่วน
0: ใต้ด่วนนะโอเคเดี๋ยวแจ้งให้ครับผม
2: เพราะตอนนี้แบบโอ้โหแบบนิ่งๆเลยอ่ะชั่วโมง45นาทีขยับได้ทีละเมตร2เมตรเอง
0: เหรอโอ้หนาแน่นเลยนะแล้วมีฝนลงมาไหมแถวนั้น
2: ไม่มีเลยครับ
0: ไม่มีเน
2: า
0: ะ
2: เป็นพื้นที่เลยอ่ะ
0: ครับผม
2: ครับ
0: ครับ
2: ผมแบบขอระบายหน่อยแล้วกันสนยานาวาเนี่ย
0: เออว่าไงอ่ะ
2: ถ้าสารวัตรฟังอยู่นะว
0: ่
2: าโอ้ให้เปิดเขียวยาวๆหน่อยไม่ให้เปิดเข้าสองเกียร์แดงอีกแล้วเข้าสองเกียร์แดงอีกแล้ว
0: เ
2: ออคนขับรถก็เหนื่อยใจ
0: เอออ่ะจบยัง
2: จบแล้วครับ
0: ขอบคุณครับเผื่อว่าทางเจ้าหน้าที่ฟังอยู่นะ
2: ครับ
0: เออขอบคุณมากครับพี่กอล์ฟสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณกอล์ฟเยาวราชนะฮะคุณธันวลินพี่ธันวลินสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: จุดเดียวกันเลยอยู่ข้างหลังคุณกอล์ฟละมั้ง
0: กรุงธนบุรี
3: ไปไม่ได้เลย
0: เออขึ้นสะพานตากสินเหมือนกันใช่ไหมฮะ
3: ใช่
0: อ
3: ๋
0: อ
3: ติด
0: เขาบอกติดนิ่งเลยอะนิ่งไหมนิ่งจริงไหม
3: นิ่งจริง
0: นิ่งจริงอ๋อแล้วฝั่งกลับกันมีรถมาไหมลงมาจากสะพานตากสิน
3: ฝั่งกลับกันรถโล่งอะ
0: โล่งเลยเน
3: า
0: ะ
3: มันก็มีรถมาแต่มันวิ่งได้560เลยอะ
0: อ๋อครับ
3: แต่ฝั่งนี้มันรถไม่ขยับเลยมันม
0: ี
3: อะไรตะกี้บอกอะไรนะศูนย์ประชุมคืออะไร
0: ศูนย์ประชุมมีงานแต่ว่ามันยาวมันไม่ได้ติดศูนย์ประชุมหรอกตรงเนี้ยมันน่าจะติดตรงแยกสาทรสุรศักดิ์แหละถ้าศูนย์ประชุมมันต้องไปติดราชดาไปติดพระราม4นู่นก่อนหน้านี้ที่จอดรถเต็มอันนี้ไม่น่าจะเกี่ยว
3: โรงเรียนเหรอโรงเรียนเลิกเหรอ
0: น่าจะมั้ง 3:30 นี่เดี๋ยวแจ้งให้เดี๋ยวแจ้งยานาวาให้พื้นที
3: ่แต่มันไม่ได้ติดแบบไปไหลนะมันติดหยุดนิ่งเลย
0: จอดนิ่งเลยเนาะ
3: ได
0: ้ได้ได้เดี๋ยวประสานงานท้องที่ให
3: ้เดี๋ยวเข้าออฟฟิศไม่ทัน
0: ไม่น่าจะทันแล้วล่ะต้องเข้าก่อนกี่โมงต้องเข้าก่อนกี่โมงครับ
3: ห้าโมง
0: ห้าโมงโอ้ยเหลือถ้าห้าโมงเหลือผมว่าทันสีลมใช่ไหมสีลมใช่ไหมเหลือ
3: ใช่ใช่
0: เหลือไม่มีฝนนะฮะ
3: ไม่มีเลย
0: ครับผม
3: ฟ้ายังแจ่มอยู
0: ่
3: แต่ไม่มีแดด
0: เอาหรอไม่มีแดดด้วยหรอคึ้มๆอย่างเงี้ยหรอ
3: ไม่มีแดดใช่
0: ครับผม
3: แต่ก็ไม่มีฝน
0: อ่ะมีอะไรอยากจะบอกสนยานาวาไหมเผื่อเขาฟังอยู่เหมือนพี่ก๊อฟมาสักครู่อ่ะอยู่ที่เดียวกันใช่เหรอ
3: ถ้าคุณก๊อฟบอกว่าฝั่งนี้ให้ปล่อยเร็วขึ้นแต่ฝั่งมเหสัตเขาก็บอกเหมือนกันไงมเหส
0: ั
3: ต
0: ให
3: ้เยอะขึ้นเหมือนกัน
0: อันนี้ก็อยู่มเหสัตนี่ตอนที่เราออกมาจากสุรศักดิ์น่ะเราก็ต้องผ่านแยกนี้เหมือนกันใช่ไหมเดี๋ยวมีใครอยู่เจริญราษฎร์ไหมเอาเจริญราษฎร์กับสาทรใต้มาคุยนี่อ่า
3: โอเคได้ครับ
0: ขอบคุณครับพี่ธันวลินสว
3: ั
0: สดีครับสว
3: ั
0: สดีครับขอบคุณพี่ธันวลินนะนี่เข้าใจนะเข้าใจท้องที่ด้วยเข้าใจทางสน.ด้วยเพราะว่าคนที่มาจากลงมาจากสะพานตากสินนะเขาก็จะเปิดไฟเขียวตรงนี้หน่อยแล้วเมื่อสักครู่พี่ธันวลินปกติแกก็จะใช้มเหสักสุรศักดิ์เหมือนกันแต่วันนี้แกไปอยู่จุดเดียวคุณกอล์ฟนะฝั่งคนที่มาจากสุรศักดิ์เขาก็บอกงั้นปล่อยสัญญาณไฟตรงนี้บ้างสิแล้วคนที่มาจากใต้ด่วนเจริญราษฎร์ล่ะเขาก็จะบอกว่าพวกนั้นก็ปล่อยทางนี้ด้วยสิแล้วคนที่มาจากสาทรใต้ล่ะแล้วถ้าคุณเป็นตำรวจเนี่ยคุณจะฟังฝั่งไหนดีจะมีการบริหารจัดการยังไงดีนะครับไอ้แยกเนี้ยนะไอ้แยกสาทรสุรศักดิ์เนี่ยนะฮะเพราะว่าทั้ง4ฝั่งนี่ก็เข้าใจนะผู้ใช้รถใช้ถนนแต่ละด้านเนี่ยโอ้โหก็ค่อนข้างติดนะค่อนข้างติดแต่ว่าวันนี้ที่บอกว่ามีงานที่ศูนย์สิริกิติ์นี่อันนั้นไม่เกี่ยวนะอันนี้ไม่น่าจะเกี่ยวอ่ะเพราะมันยาวขนาดนั้นนี่ก็โอ้โหไม่ไหวละอันนั้นก็จะเป็นช่วงตั้งแต่สายเที่ยงบ่ายที่ผ่านมาอันนั้นจะกระทบทางฝั่งรัชดากระทบทางฝั่งพระราม4นะฮะแล้วก็จะมีสุนทรโกษานิดหน่อยที่จะตัดพระราม4แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนเขาดีขึ้นกว่าช่วงเที่ยงช่วงบ่ายนะครับแต่ว่าถามว่าติดไหมยังติดอยู่ครับยังติดอยู่นะหน้าศูนย์ศิริกิติ์เนี่ยยังติดอยู่แต่ว่าท้ายเขาสั้นลงนะแต่ก็รถก็จะไปออกันเข้าออกตรงเนี้ยพอผ่านพ้นตรงนี้ไปข้างหน้าก็ไม่ติดอ่ะจะไปติดอีกทีนึงก็คือเป็นปกติในช่วงเย็นก็คือตรงแยกอโศกสุขุมวิทอันนี้เขาติดอยู่แล้วสัญญาณไฟนะฮะในช่วงเย็นคุณ 3M นะฮะบอกว่าคลองหลวงแดดร้อนนะฮะส่วนพี่ต้อมนี่หาไม่ไหวแล้วครับขอบคุณคุณ 3M ด้วยนะฮะคุณละพีคุณกระปุกแดงคุณต้นรักคุณกู๊ดมิกนะแล้วก็พี่ธีรนนท์ที่เมื่อสักครู่เพิ่มเติมมาพี่พิชิตด้วยคุณอรุณด้วยพี่พันธ์ด้วยนะฮะคุณน้อยด้วยพี่ประพบพรคุณต้นรักคุณสหมนคุณเอกชัยคุณอิงเกรสซี่พี่ตู่ระยองพี่ปัญญาด้วย แล้วก็พี่เบนนาริตด้วยเมื่อสักครู่ที่เพิ่มเติมข้อมูลให้นะคุณภูมิพัฒน์บอกว่าขอสะพานข้ามแยกสาทรสุรศักดิ์เลยครับนะฮะขอบคุณคุณภูมิพัฒน์ด้วยนะก็บอกว่ารถติดมากเลยใช่ไหมตรงแยกไอ้นี่หรอสาทรสุรศักดิ์ด้านบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนะฮะขอบคุณคุณภูมิพัฒน์ด้วยหลายท่านติดอยู่นะจุดเนี้ยตรงเนี่ยตรงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินแล้วก็ท้ายมันล้นไปกรุงธนบุรีนะก็เลี่ยงก่อนละกันใช้พระราม3ดีกว่าไหมพระราม3ไม่ค่อยติดอะตอนเนี้ยสะพานพระราม3ยังใช้ได้นะฮะแต่บางคนก็บอกอ้อมไกลเหลือเกินนะฉันจะไปแค่สาทรเหนือฉันต้องอ้อมไปพระราม3เลยเหรอนะก็ลองใช้วิจารณญาณดูแล้วกันนะฮะเพราะว่ากรุงธนบุรีนี่ท้ายประมาณใต้ BTS มุมวินใหญ่อะโดยประมาณนะข้ามมาสาทรสุรศักดิ์นี่แน่นๆเลยนะฮะสาทรเหนือก็ยังได้ตามรอบไฟนะแยกนรินทร์แยกวิทยุสาทรใต้ก็ประมาณซอยสวนพลูมาทางด้านของแยกนรินทร์กับทางด้านของสาทรสุรศักดิ์มเหสักไปสุรศักดิ์ตัดสาทรก็แน่นนะแล้วก็ใต้ด่วนเจริญราษฎร์มุ่งหน้าสาทรก็ค่อนข้างติดเหมือนกันทางฝั่งพระราม3เนี่ยไม่ติดใช้ได้นะครับท่านร้อยตำรวจเอกสุขสันต์กัญญาสนท่านรองสารวัตรจราจรสน.ทุ่งมหาเมฆสวัสดีครับท่านรอง
4: ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ท่านรองในพื้นที่เย็นนี้เป็นยังไงบ้างครับสภาพการจราจรเชิญเลยครับ
4: ต่อเนื่องมาจากงานไทยเที่ยวไทยที่ศูนย์ประชุมเศรษฐกิจแล้วก่อนหน้านั้นน่ะใช้พระราม4ทั้งเส้นใช้ระบบ AI ปรากฏว่าโอ้โหเลขเป๊ะ
0: แน่นเลยใช่ไหมตั้งแต่กี่โมงแล้วท่านลองแน่นมาตั้งแต่กี่โมงแล้วในพื้นที่
4: ดีแล้วตอนนี้ใช้มานวดแล้วฮะใช้มานวดแล้วดีขึ้นแล้วครับ
0: หลีกเลี่ยงยังไงดีท่านลองแนะนำหน่อยไหมพระรามสามไหมหรือยังไงดี
4: ก็หลีกเลี่ยงขึ้นนะฮะเส้นที่พระรามสี่ขาออกที่จะไปสมุทรเศรษฐกิจ
0: อ
4: ่ะหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงนะครับตอนนี
0: ้
4: รถติดยาวเหยียดเลย
0: รถจอดเสียอุบัติไม่มีนะท่านลอง
4: ตอนนี้ไม่มีครับไม่มีครับปัญหาแค่นี้แหละคือไปชุมชาติเศรษฐกิจตอนนี้อ๋อ
0: แล้วเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้ที่จอดเขาเต็มเลยเหรอท่านรองสาวัตร
4: ใช้ระบบ AI ฮะ AI ทดลองถึง16นาฬิกาปรากฏว่าตามซอยแย่ตามแย่แย่แย่อะไรมันก็ไปไม่ได้มันก็ไปติดตรงพระราม4หมดเลยก็เลยคำกันเลยทีนี
0: ้แต่ตอนนี้ใช้เจ้าหน้าที่กดแล้วเน
4: าะของพี่ไม่ทราบนะแต่ทุ่งหาพี่ใช้เจ้าที่กดละ
0: แล้วเข้าออกตรงหน้าศูนย์ศิริกิติ์เข็นบอกก่อนหน้านี้รถที่จอดเขาเต็มเหรอฮะตอนนี้ยังเต็มอยู่ไหมฮะ
4: อ๋อเต็มฮะเต็ม
0: ยังเต็มอยู
4: ่ลองสอบถามที่จะรอทางหล่อดูฮะทางหล่อทางหล่อลูกนี้แหละข้างเราเป็นทางหล่ออ ๋
0: อได้แต่พื้นที่เราก็รถยังเยอะอยู่เนาะพระราม4นะฝั่งนี้เนาะ
4: ครับผมใช่ครับ
0: ได้ครับ
4: อันนี้เรื่องแรกเลยเรื่องให้ประชาสัมพันธ์เลยนะครับ
0: ได้
4: ถึงวันอาทิตย์นะถึงอาทิตย์ที่23นะครับ
0: ได้ครับเดี๋ยวแจ้งให้เดี๋ยวช่วยประชาสัมพันธ์ให้ขอบคุณครับท่านรองสวัสดิ์
4: ครับผมครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับถึงวันอาทิตย์ที่23นะฮะสำหรับงานที่ศูนย์เศรษฐกิจนะท่านรองสารวัตรจราจรสน.ทุ่งมหาเมฆนะขอบคุณท่านร้อยตำรวจเอกสุขสันต์กัญญาสนด้วยนะฮะก็อีกหนึ่งเหตุผลก็คือก่อนหน้านี้ใช้ระบบ AI นะแล้ว AI ไม่เข้าใจว่ารถเยอะควรจะปล่อยฟังไหนดี AI งงเลยติดกันใหญ่เลยพระราม4นะฮะแต่ตอนนี้ไม่ให้ AI ทำงานละเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่กดแทนนะฮะเมื่อสักครู่ท่านรองสารวัตรบอกมานะครับก็ยังแน่นอยู่ในพื้นที่นะครับงานมีถึงวันที่23เสาร์อาทิตย์นะฮะเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้ด้วยนะก็ฝากเผื่อเวลาในการเดินทางนะครับเพราะว่าการจราจรเนี่ยเห็นบอกว่าที่จอดรถยังเต็มอยู่นะด้านในอ่ะรถก็เลี้ยวเข้าเลี้ยวออกไปออกันนะฮะรถทางตรงไปนี่ก็ติดอยู่นะแล้วก็รวมถึงฝั่งพระราม4ด้วยก่อนหน้านี้ซอยทางลัดทางเลี่ยงนะก็บอกว่าหนาแน่นนะแล้วก็ติดในพื้นที่เช่นเดียวกันคุณทิพย์บอกว่าจริงๆที่รถติดเพราะว่าจำนวนรถเยอะนะต่อให้แก้ยังไงก็จะติดนะขอบคุณคุณทิพย์ด้วยนะที่เพิ่มเติมความคิดเห็นมานะเมื่อสักครู่นี้นะฮะก็รอบด้านวันนี้รถเยอะนะอโศกมันตีก็แน่นอยู่แล้วก็ฝั่งรัชดาไปอโศกสุขุมก็แน่นเหมือนกันแต่ฝั่งที่จะข้ามมาพระราม4มา5แยกมาพระราม3ในฝั่งนี้ไม่ติดนะครับยังใช้ได้นะครับแล้วก็ทางฝั่งพระราม1รถแน่นแล้วเพลินจิตชิดลมสุขุมวิทแถวเอกมัยทองหล่อพร้อมพงติดแล้วไปกับอโศกนานาใต้ด่วนเพลินจิตเข้าไปก็แน่นแล้วเหมือนกันพญาไทออก3ย่านได้ช้าเริ่มมีท้ายกลับกันชะลอตัวปทุมวันแล้วก็ทางฝั่งจตุรทิศศรีอยุธยาก็มีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นแล้วนะฮะเสมาไม่ลองลงแข่งไฮล็อกบ้างเหรอโอ้โหพี่ผมขนาดผมนั่งจัดรายการ6ชั่วโมงผมยังเหนื่อยเลยนะฮะเดินขึ้นสะพานลอยยังจะไม่ไหวเลยจะให้ผมไปแข่งอะไรกับเขานะฮะไม่ไหวฮะพญาไทฝั่งที่มาจากรางน้ำที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของราชเทวียังหนาแน่นอยู่นะครับแล้วก็ทางฝั่งของพระราม6ไปอุรุพงศ์ก็ยังชะลอตัวเช่นกันทางด้านของเพชรบุรีเพชรพระรามนี่รถเยอะนะ ทางฝั่งของราชเทวีประตูน้ำนี่ก็ติดเหมือนกันแฮะทางฝั่งอโศกเพชรเพชรอุทัยก็ได้ช้าคลองตันรถเยอะเลยครับคลองตันนี่จากฝั่งแยกคลองตันมาเพชรมาเอกมัยทองหล่อไปทางด้านของเพชรอุทัยนี่เต็มพื้นที่มาตลอดเลยนะแล้วก็ทางฝั่งราชวิถีไปแยกสังฮีเริ่มช้าละจากสามเหลี่ยมดินแดงที่จะมุ่งหน้าเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็ยังเคลื่อนตัวได้ช้านะครับทางฝั่งของพระรามเก้ามุ่งหน้าออกไปผังเมืองยังเคลื่อนตัวได้หลังจากผ่านพ้นจุดนี้ไปรถเริ่มเยอะนะฮะฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลปิยเวชนี่เริ่มมีชะลอตัวแล้วเช่นกันแยกรามชะลอตัวทั้งฝั่งพระราม9ออกทั้งฝั่งรามเข้าเริ่มมีท้ายสะสมแล้วก่อนข้ามทางรถไฟอีกจุดหนึ่งไปทางด้านของแยกคลองตันยังได้ช้านะครับสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครับสักครู่เดียวครับ
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
6: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
7: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อครับ
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: ทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
5: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ช่วงนี้ติดตามข้อมูลประกาศดับไฟนะครับจากทางด้านของการไฟฟ้านครหลวงหรือว่าทาง MEA กันครับการไฟฟ้านครหลวงมีความจำเป็นต้องทำงานเกี่ยวกับสายป้อนไฟฟ้าแรงสูงเพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวบางพื้นที่ดังต่อไปนี้ครับวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569ตั้งแต่ช่วงเวลา 8:00 นถึง 15:30 นครับถนนจันทร์ตั้งแต่ซอยจันทร์18/8ถึงซอยจันทร์26ถนนสามัคคีซอยสามัคคี29หม้อแปลงหน้าหมู่บ้านสมานมิตรถนนอ่อนนุชซอยอ่อนนุช66แยก1ถนนวัดด่านสำโรงซอยสำโรงเหนือ23ถนนนวมินทร์ซอยนวมินทร์42บริเวณหมู่บ้านโกลเด้นนีโอและบริเวณข้างเคียงถนนอ่อนนุชซอยชุมชนโมราวัน2อ่อนนุช66แยก1ถนนศรีนครินทร์ครับหมู่บ้านละลินกรีนวิวซอย1ซอย2ซอย6และซอย7สีด่าน22ถนนสตรีวิทยา2ซอย29ถนนสุขุมวิท77ซอยอ่อนนุช43 50และ52ครับถนนรัชดานิเวศซอยรัชดานิเวศ6 7 8เกษินีวิววันอาทิตย์ที่23สิงหาคม2569ตั้งแต่ช่วงเวลา 8:00 นถึง 17:30 นครับถนนนวมินทร์ฝั่งเลขที่ตั้งแต่ซอยนวมินทร์115ถึงซอยนวมินทร์127ถนนสาธุประดิษฐ์ซอยสาธุประดิษฐ์49ถนนเสรีไทยซอยเสรีไทย61 63ตึกแถวอาคารพาณิชย์และบริเวณข้างเคียงครับถนนปัญญาอินทราหมู่บ้านปัญญารามอินทราซอย2และบริเวณข้างเคียงครับถนนรามอินทราหมู่บ้านวิสุทธาวิวซอย9ซอย10ซอย11ซอย12ซอย13ซอย14ซอย15และซอย16ครับถนนสุขุมวิท77ซอยอ่อนนุช40ถนนลาดพร้าวซอยโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ลาดพร้าว48ถนนเทพรักษ์ซอยแยกที่ดินไทยหากท่านมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่การไฟฟ้านครหลวงทุกเขตและ MEA Call Center โทร1130ได้ตลอด24ชั่วโมงครับขอบคุณข้อมูลจากการไฟฟ้านครหลวงหรือว่าทาง MEA ด้วยนะครับคุณ B ยังอยู่ไหมครับคุณ B
1: ยังอยู่ครับคุณไข่มาสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณ B เชิญเลยคุณ B อยู่ที่ไหนครับ
1: ผมมาจากมิตรภาพตรงกม57 Premium Outletมียกป้ายผมไม่แน่ใจว่าย
0: กป้าย
1: ให้ยูเทิร์นหรือว่าจะได้ป้ายเกี่ยวกับ M6 เนี่ยแหละครับเพราะว่าไอ้จุดปักช่องเขาย้ายผมเนี่ยกำลังมองป้ายเขากำลังยกอยู่มีรถเอฟกับรถเคนกับรถเจ้าหน้าที่สองคันอยู่เลนด่วนนะคร
0: ับ แล้วตอนนี้รถไปได้เลนไหนยังไงบ้างคุณบีเลนซ้ายเลนกลางเนี่ย
1: ไปได้ครับปกติแต่ถ้าขวาแซงมาก็มีจ่าเอ๋หน่อย
0: อุ้ยแสดงว่ารถไม่ติดรถไม่ติดเลย
1: สิ่งที่ผมขึ้นมาตรงศูนย์ฝึก
0: ครับ
1: กีฬาพวกเหล็กครับผมมาวนขึ้นมาแล้วก็หลายรอบคล่องตัวครับ
0: ครับ
1: กม63ฝั่งเข้าโคราชมีเจ้าหน้าที่เติมน้ำมันเจเนเรเตอร์คิดว่าน่าจะยังไม่ได้บวกสายไฟเข้ากับระบบไฟฟ้าครับน่าจะเป็นระบบปั่นไฟคืนนี
0: ้อ๋อ
1: เพราะว่าน่าจะไฟฟ้าก็คงจะยังไม่ได้เข้าระบบเดี๋ยวจะมีคนคอมเพลนเขาน่าจะเอาระบบเจเนเรเตอร์ปั่นไฟให้อะครับถึงจะดูตรงแล้ว
0: ครับ
1: แต่ถ้าผมดาวไม่ผิดนะ
0: แล้วรถมันชะลอตัวหรือมันอะไรกันไหมตรงนั้น
1: ไม่มี
0: ใช่ไหม
1: คือมองดูนี่ผมขาเข้าโคราชก็มาเรื่อยๆครับก็หัดกันเป็นร้อยก็มีแต่ผมก็มาเรื่อยๆก็80กว่าไม่รู้81จะโดนหรือเปล่าไม่รู้นะผมชะลอ
0: แต่ไม่มีไม่เจอฝนเหรอฮะวันนี้มีฝนไหม
1: ผมมาจากมีลำยังรอไปปล่อยมาเรื่อยเลยครับ
0: อ๋อหรอ
1: เป็นโคราชก็บอกว่าลืมป่ะ
0: อ๋อ
1: ก็ลืมครับน้อยมันจะเป็นหางนะครับ
0: อ๋อ
1: ใจช่วยจังหวัดหน้าผมเพิ่งไปตัวของไอ้ที่ไปทางนั่นหน้าผมเพิ่งไปเมื่อ2เดือนที่แล้วโอ้โห
0: ครับ
1: แต่ผมเห็นเหมือนป่าเขาหัวโลเยอะครับตรงนั้น
0: ครับ
1: ใจช่วยครับ
0: ใช่
1: ผมอยู่ทางยุทธยาทองนี่ก็น้ำเหนือเห็นว่ามันลงมาสุโขทัยแล้วถ้าปีนี้มาไวนี่พาเสียวเหมือนกัน
0: ต้องติดตามสถานการณ์เหมือนกันนะคุณบีนะ
1: ครับ
0: อืมได้ครับขอบคุณมาก
1: ฝากถึงเจ้าหน้าที่หน่อยได้ไหมครับ
0: ได้ว่าไง
1: คืออยากจะให้เปิดทุกวันครับเพราะว่าเราเทสศุกร์เสาร์อาทิตย์แต่เราจะไม่รู้หรอกว่าระบบมัน 100% ไหม
0: M6 เนี่ย
1: ใช่ครับถ้าเปิด 100% น่ะไอ้ตรงที่ไปไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเปิด 100% จะรู้เลยว่ากระแสรถมันธรรมดาแต่มันหยุดอ่ะมันจะเป็นยังไงผมว่าแค่ศุกร์มันไม่พอหรอกผมก็เข้าใจแหละว่าเจ้าหน้าที่อาจจะไม่พอครับก็เอาใจช่วยเจ้าหน้าที่ครับมันอาจจะเตรียมพื้นที่กันเต็มที่
0: เหมือนมันยังไม่เสร็จ 100% ด้วยมั้ง
1: ใช่ครับแล้วพูดตรงๆผมไปจังหวัดกาญมันจะเป็นตรงบางใหญ่อ่ะถนนสู้จังหวัดกาญไม่ได้ที่เป็นทางด่วนนะครับเขาเรียก M อะไรแล้วตรงนั้น
0: M81 ไอ้กาญใช่ไหมกาญ
1: M81ไม่ได้เลยครับตรงนี้คอสะพานกับช่วงรอยต่อมันไม่สมูทครับรู้เลย
0: ตรง M6 เนี่ยเหรอสู้81ไม่ได้อ่ะ
1: ใช่ครับผมแล้วตัวสมาชิกน่าจะให้คำตอบได้ดี
0: เพราะว่าคุณบีนี่ใช้มิตรภาพบ่อยผมจำได้เมื่อก่อนที่เดินทางอ่ะที่โทรมาให้ข้อมูลมิตรภาพอ่ะใช้บ่อยฮะ
1: ใช่ครับมันกระเด้งคือมันแล้วน่ะมันกระเด้งอ่ะครับถึงรถใหม่ก็ยังรู้สึกเลยถ้าไปเส้น81อ่ะ
0: มันเรียบกว่า
1: ทางนี้ครับไปเส้นนั้นมันเรียบกว่า
0: อ๋อ
1: ผมก็ฝากคอมเพนแต่มันก็คงแก้อะไรไม่ได้มากกว่านี้แล้วล
0: ่
1: ะ
0: เออๆๆได้เป็นเสียงสะท้อนจากคนใช้อ่ะ
1: ใช่ครับ
0: ขอบคุณมากคุณบี
1: ครับ
0: ครับ
1: ข้างบนก็ชาร์จพลังงานมาครับมีเจ๊คงเจ๊เคงก
0: ็ครับผม
1: ขอบคุณมาก
0: ขอบคุณครับครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ สวัสดีครับขอบคุณคุณบีด้วยนะฮะบอกว่ามิตรภาพเมื่อสักครู่นี่เหมือนมีการยกป้ายนะเรายกป้ายกันอยู่นะเป็นมิตรภาพฝั่งขาเข้าบริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่57อยู่ในช่องทางหลักด้านขวาฝากระวังด้วยนะครับจุดนี้ชะลอความเร็วกันด้วยนะฮะเพราะว่าเขาบอกว่ารถไม่ติดนะแล้วก็กำลังยกป้ายบอกทางกันอยู่ให้ฝากระวังด้วยมีฝนปล่อยๆนะฝนไม่หนักมิตรภาพขาเข้ากม57ฝากระวังด้วยนะครับช่องทางหลักด้านขวามีรถเคลนเจ้าหน้าที่กำลังติดตั้งป้ายบอกทางกันอยู่นะการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับนะฮะขอบคุณคุณบีนะ อุบัติเหตุที่ก่อนหน้านี้รับแจ้งหลังไมค์หน้าโลตัสพระราม2ออกเคลื่อนย้ายแล้วนะครับที่บอกว่าเป็นรถพ่วงกับรถกระบะบาดเจ็บเล็กน้อยไม่ประสงค์ไปโรงพยาบาลสนท่าข้ามแจ้งว่าดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปแล้วขอบคุณทางสนท่าข้ามด้วยนะครับแล้วก็คุณแต้มรถยกพระราม2แจ้งมาทางไลน์ที่หน้าธนาคารธกส.บางขุนเทียนชายทะเลฝั่งขาออกมีรถกระบะชนกับซูบารุอยู่เลนขวานะครับเขาบอกว่ามีคนเจ็บด้วยแต่ว่าบาดเจ็บแค่เล็กน้อยไม่ประสงค์ไปโรงพยาบาลนะเป็นท้องที่สนท่าข้ามเหมือนกันขอบคุณคุณแต้มด้วยนะครับเขาบอกว่าการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้คุณผู้ชงอยู่อรุณอมรินทร์เป็นฝั่งขาออกครับบอกว่าทั้งสองฝั่งให้สัญญาณไฟน้อยมาก 20-30 วิถ้า 20-30 วินี่ไม่ทันเข้าเกียร์มั้งฮะแค่เหยียบคัตก็หมดเวลาแล้วมั้งครับจริงหรือเปล่าเนี่ยเหรอฮะโอ้เขาบอกว่าให้สัญญาณไฟน้อยมากเลยอ่ะ 20-30 วินาทีเหรอแต่ทางฝั่งโพ3ต้นปล่อย130วินาทีอ๋อเขาก็ให้เราสอบถามไงว่าสัญญาณไฟเสียหรือเปล่าเจ้าหน้าที่เราก็เลยสอบถามให้นะแจ้งไปทางศูนย์บพิษเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยสัญญาณไฟไม่ได้เสียนะครับเป็นที่เจ้าหน้าที่เป็นคนกดไฟเองนะครับสัญญาณไฟไม่ได้เสียครับขอบคุณทางศูนย์บพิษด้วยนะฮะก็ขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะเดี๋ยวยังไงลองแจ้งทางพื้นที่ให้ทราบแล้วกันเนาะแล้วก็เมื่อสักครู่นะโอ้โหรับแจ้งหลายท่านเลยนะอยู่บนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนี่ขาเข้าเขาบอกรถเยอะมากนะคุณจุ๋มสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณเสมาค่ะ
0: สวัสดีครับอยู่ที่ไหนครับคุณจุ๋ม
2: อยู่ถนนอะไรพหลโยธินใช่ไหมพี่ออกจากรังสิตมาเพื่อที่จะตรงไปตรงมอธรรมศาสตร์อ่ะ
0: ใช่ครับ
2: ไปไม่ได้เลยคุณติดทั้งทุกเลนติดหมดเลย
0: ขาออกเหรอฮะ
2: ขาออกค่ะ
0: โอ้น่าจะมีอุบัติเหตุหรือเปล่าติดแบบติดนิ่งเลยเหรอฮะไหลไม่ได้เลยเหรอ
2: คือไหลกระตื้บอ่ะไม่ไหลแล้วอ่ะน
0: ิ่งแล้วใช่ไหมเดี๋ยวยังไงตรวจสอบเจ้าหน้าที่ให้น่าจะหัวแถวน่าจะอยู่แถวบขส.รังสิตยังเยื้องลงกระสาบเดี๋ยวเราแจ้งให้
2: กราบขอบคุณนะคะคุณเสมาค่ะ
0: ยินดีเลยครับผมฝนตกไหมฮะฝนตกไหมฮะคุณ
2: ไม่ตกเลยแต่เมื่อคืนไม่ตกแต่แปลกมากเลยปกติจะผ่านทางนี้ทุกวันไม่เคยติด
0: ถ้าไม่อุบัติเหตุก็น่าจะเป็นรถจอดเสียเดี๋ยวเช็คให้อยู่ตอนนี้กำลังเช็คกับทางพื้นที่ให้อยู่นะ
2: ครับขอบคุณอีกครั้งค่ะ
0: แล้วคู่ขนานกับช่อง
2: คู่ขนานยิ่งติดเลยค่ะรถคู่ขนานพยายามจะเบียดเข้าข้างใน
0: โอ้แล้วฝั่งกลับการติดไหมขาเข้าติดไหม
2: ไม่ติดเลยนิ่งอย่างฉลุยเลยค
0: ่
2: ะ
0: ได้ได้เดี๋ยวถ้าได้ความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวแจ้งให้ทราบขอบคุณมากเลยคุณจุ๋ม
2: ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสวัสดีค่ะ
0: ยินดีครับสวัสดีครับนะฮะขอบคุณทางคุณจุ๋มด้วยนะฮะก็เดี๋ยวตรวจสอบกับทางพื้นที่ให้อยู่นะในช่วงเวลานี้นะฮะพหลโยธินใครทราบสาเหตุก่อนแจ้งเข้ามาได้ก่อนเลยนะฮะขอบคุณมากๆเลยพหลโยธินขาออกนะครับอย่างที่บอกว่าแถวแถวบขสรังสิตหรือว่ายื้องๆกับฝั่งตรงข้ามโรงกระสาบอ่ะหัวแถวมันอยู่ประมาณเนี้ยนะครับแต่ไม่แน่ใจยังไม่ได้รับแจ้งเหมือนกันว่ามีเหตุอะไรด้านหน้าหรือเปล่านะแต่ว่าดูจากในแผนที่นะหัวแถวมันอยู่ประมาณเนี้ยก็คาดว่าทำไมอุบัติเหตุก็น่าจะเป็นรถจอดเสียนะฮะเดี๋ยวเพิ่มเติมกันอีกทีนึงตอนนี้หลังไมค์กำลังดำเนินการประสานงานไปยังพื้นที่ให้อยู่นะครับว่าสรุปแล้วข้างหน้าผลโยธินขาออกเนี่ยมันมีเหตุการณ์อะไรหรือว่าท่านใดอยู่แนวหน้าโทรเข้ามาแจ้งได้เลยนะฮะ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะฮะขอบคุณล่วงหน้าด้วยส่วนฝั่งกลับกันเขาบอกไม่ติดนะฝั่งที่มาจากฝั่งตรงข้ามมกรุงเทพที่จะเข้ามาทางรังสิตฝั่งนี้เขาบอกไม่ติดนะแต่ฝั่งขาออกเนี่ยติดทั้งช่องทางหลักและก็ช่องทางคู่ขนานเลยนะฮะคุณคนอุบลสาทรเหนือติดมากครับขอบคุณคุณคนอุบลด้วยนะฮะคุณสิทธิบอกว่ารถบัสชนรถมอเตอร์ไซค์เส้นพระราม6ใกล้กับโรงพยาบาลวิชัยยุทธรถติดหนักมากขอบคุณคุณสิทธิด้วยนะที่ช่วยเพิ่มเติมมาทางคอมเมนต์ทาง YouTube ของเรานะครับก็เดี๋ยวเราตรวจสอบพหลโยธินให้ใครที่ทราบสาเหตุแจ้งเข้ามาได้ก่อนเลยหรือว่าถ้าเป็นพื้นที่อื่นๆนะฮะมีอุบัติเหตุเพิ่มเติมจุดไหนเพราะว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่นาทีเข้าสู่ชั่วโมงเร่งด่วนแล้ววันนี้มีหลายงานนะครับในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นสภ.บางแก้วที่ฝากแจ้งว่าเดี๋ยวช่วง 5:00 น.จะมีเปิดห้างใหม่กม.7บางนาตราดหรือว่าเทพรัตน์นะฮะแล้วก็บิ๊กมอเตอร์เซลนะครับไบเทคบางนาวันนี้วันแรกนะฮะแล้วก็ศูนย์ศิริกิติ์ลานจอดรถเต็มตั้งแต่ช่วงเที่ยงช่วงบ่ายรับแจ้งกันมานะครับมีหลายกิจกรรมเลยไปจนถึงวันอาทิตย์นี้นะแล้วก็เรื่องของ M6 ที่มีการเปิดให้ทดลองใช้วันนี้วันแรกตั้งแต่ช่วง 12:00 น.ที่ผ่านมาก็จะเป็นแบบนี้ไปนะฮะทุกสัปดาห์เที่ยงวันศุกร์ถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์นะส่วนช่วงปากช่องไปเลี่ยงเมืองโคราชเนี่ยอันนี้เปิดให้ปกติทุกวันนะครับมีหลายเหตุการณ์ครับที่เกิดขึ้นในช่วงเย็นวันนี้ถ้าฝนลงมาซ้ำอีกแล้วก็ขออย่าให้ฝนตกลงมาก็แล้วกันนะในช่วงเร่งด่วนเย็นนี้นะฮะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับสักครู่เดียวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 16:00 น.กับธปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับกรวีเผยรัฐบาลจัดงบปี 2,570 ให้กยศ.สูงถึง 9,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวจากปีก่อนย้ำไม่ทอดทิ้งนักศึกษาและปภ.คาดมวลน้ำจากอำเภอปัวไหลลงเขื่อนสิริกิติ์พรุ่งนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เสียวฟันน่ะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟ

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
5: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: ปอพอคาดมวลน้ำจากอำเภอปัวไหลลงเขื่อนสิริกิติ์พรุ่งนี้พร้อมเตือน23สิงหาคมนี้เฝ้าระวังฝนระลอกใหม่โซนภาคเหนืออย่างใกล้ชิดคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
8: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศยังคงมีอยู่ในพื้นที่6จังหวัดคือจังหวัดน่านสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์สกลนครและอุบลราชธานีรวม16อำเภอ61ตำบล363หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 23,800 ครัวเรือนรวมอยู่ที่ประมาณ 73,000 คนและมีผู้เสียชีวิตแล้ว2คนอยู่ในพื้นที่จังหวัดน่านที่อำเภอปัว1รายและท่าวังผา1รายโดยในพื้นที่จังหวัดน่านขณะนี้น้ำท่วม7อำเภอ34ตำบล223หมู่บ้านคืออำเภอปัวอำเภอท่าวังผาอำเภอภูเพียงอำเภอสันติสุขอำเภอนามหมื่นเวียงสาและอำเภอเมืองน่านประชาชนได้รับผลกระทบ 21,000 ครัวเรือน 66,000 คนบางจุดมีน้ำล้นขึ้นมาบนถนนจนไม่สามารถสัญจรไปมาได้แต่ในพื้นที่ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วขณะที่ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยระดับน้ำทรงตัวพิษณุโลกระดับน้ำทรงตัวเช่นเดียวกับเพชรบูรณ์สกลนครจังหวัดอุบลราชธานีที่ระดับน้ำทรงตัวเช่นเดียวกันซึ่งปภ.จะติดตามสถานการณ์และดำเนินการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
7: นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อติดตามสถานการณ์และตรวจสอบความเสียหายของโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมหลังเกิดอุทกภัยโดยมีนางวิไลวรรณบุตรดาสารองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมลงพื้นที่และให้ข้อมูลซึ่งกระทรวงคมนาคมได้ประสานภาคเอกชนและผู้รับเหมาของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทนำกำลังคนและเครื่องจักรเข้ามาสนับสนุนการเปิดเส้นทางเพื่อเร่งฟื้นฟูให้ครอบคลุมทุกพื้นที่โดยเร็วที่สุดกรวีเผยรัฐบาลจัดงบปี2570ให้กยศ.สูงถึง 9,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวจากปีก่อนย้ำไม่ทอดทิ้งนักศึกษาแต่ต้องเร่งบริหารเงินกองทุนให้มีประสิทธิภาพหลังพบเงินครบกำหนดชำระกว่า 2.2 หมื่นล้านบาทและเงินต้นค้างสะสมกว่า 1.1 แสนล้านคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
9: นายกรวีปิศลานันทกุลส.ส.จังหวัดอ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เปิดเผยถึงการจัดสรรงบประมาณให้กับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.โดยระบุว่าได้มีนักศึกษาส่งเรื่องเข้ามาขอให้พิจารณางบประมาณสำหรับการกู้ยืมในปีนี้เนื่องจากก่อนหน้านี้มีความกังวลเรื่องการจัดสรรงบประมาณโดยในปี2570รัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้กับกยศ.สูงถึง 9,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับปี2568ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณ 4,500 ล้านบาทและปี2569งบประมาณ 5,000 ล้านบาทถือเป็นการเพิ่มงบประมาณในระดับสูงเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษาโดยย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับนักศึกษาและไม่ได้ทอดทิ้งผู้ที่รอใช้สิทธิ์กู้ยืมพร้อมต้องการให้เงินงบประมาณดังกล่าวเข้าถึงนักศึกษาและเกิดประโยชน์สูงสุดอย่างไรก็ตามสิ่งที่กรรมาธิการให้ความสำคัญคือประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนเนื่องจากปัจจุบันมียอดเงินที่ครบกำหนดชำระกว่า 22,000 ล้านบาทและมีเงินต้นค้างชำระสะสมกว่า 110,000 ล้านบาทจึงต้องการเห็นว่าการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะการติดตามเงินจากผู้กู้ที่สำเร็จการศึกษาและมีรายได้แล้วเพื่อนำเงินกลับมาเข้าสู่ระบบและหมุนเวียนเป็นทุนสำหรับนักศึกษารุ่นต่อไปเพื่อลดภาระการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลในอนาคตส่วนความคืบหน้าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570นายกรวีระบุว่าในวันที่27และ28สิงหาคมนี้จะพิจารณาในมาตราต่างๆที่เหลือพร้อมสรุปเล่มงบประมาณทั้งหมดก่อนส่งให้กับประธานรัฐสภาเพื่อบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป นิพิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
10: ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสาร
7: ับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 17:00 น.ถปนวัฒน์เลขสุนทรกรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
11: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
12: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: 你们接不来。哎，我们的，我们的家。毛球擦不
1: 出来。
0: ใหญ่ไ
1: กเตอร์เหมือนกัน
0: วันนี้เอาเกลือมาด้วยใช่ไหม
1: โตมาหลายปีแล้วใช่ไหม
0: แล้ว
1: สิบปีเสียงแอบไหมเราไม่ขอเป็นเมียกับเจ้า
0: อายุยังไม่เท่าไหร่
1: เราศพไม่มีโรงพยาบาลค่ายเก่าอย่างเรามีทีมผ่าตัดแน่ๆ
2: เมรี
1: แม่เจ้าจะช่วยนะแม่เจ้ามีหมอ
2: นามสกุลอะไรนะจ๊ะ
3: นามสกุลเมรีโอ้นามสกุลนามสกุลตังเปา
2: ตังเปา
3: เอตัง
1: ผู้ใหญ่ต้องนำศพนะได้ไหม
0: ถ่ายรูปไว้อย่าง
1: ผู้ใหญ
0: ่คือขนาดคุณมาพูดเนี่ยนะซักคนไข้ก็ถ่ายไปเลยโดยอัตโนมัติ
4: จดไว้ให้ผู้ใหญ่
0: แล้วผู้ใหญ่บ้างที่เราใส่ผู้ใหญ่บอกให้แพทย์ช่วยเราใส่บันทึกไว้ด้วยอันนี้สำหรับเขารักษาตัวนะจ้าเงินสำหรับ
5: ขอบคุณแม่ท่าน

0: ด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เดินทางกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้ครับก่อนที่จะมาตรวจสอบเรื่องของสภาพการจราจรในช่วงเร่งด่วนเย็นนะครับขออนุญาตมาที่เรื่องของทางกระทรวงพลังงานกฟผ.ได้ร่วมกับบรอดคาสต์ไทยเทเลวิชั่นแถลงข่าวพร้อมฉายภาพยนตร์ Her In Flame เธอในภาพนั้นรอบปฐมทัศน์นะครับก่อนใช้จริง 22-23 สิงหาคมนี้ครับเมื่อวันที่20สิงหาคม2569พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในงานฉายภาพยนตร์รอบปฐมทัศน์ภาพยนตร์เรื่อง Her In Flame เธอในภาพนั้นที่กระทรวงพลังงานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.ร่วมกับบริษัทบอร์ดคาสต์ไทยเทเลวิชั่นจำกัดจัดทำขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณศูนย์การค้าสยามพารากอนกรุงเทพมหานครโดยมีนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายประเสริฐสินสุขประเสริฐปลัดกระทรวงพลังงานนายนรินทร์เผ่าวนิชผู้ว่าการกฟผ.และคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับทั้งนี้ภาพยนตร์ Her In Flame เธอในภาพนั้นจัดทำขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงถ่ายทอดเรื่องราวที่มีคุณค่าและมีความหมายในรูปแบบที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายนำเสนอเรื่องราวของความรักความทรงจำและความผูกพันเหนือกาลเวลาโดยมีภาพถ่ายเป็นจุดเริ่มต้นของการค้นพบเรื่องราวจากอดีตที่เชื่อมโยงเข้ากับเรื่องราวในปัจจุบันนอกจากนี้หนึ่งในสถานที่สำคัญที่ปรากฏในภาพยนตร์คือเขื่อนสิริกิติ์ซึ่งเป็นเขื่อนพระนามของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นเขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีหน้าที่สำคัญในการกักเก็บน้ำผลิตไฟฟ้ากรมชลประทานและบรรเทาอุทกภัยตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอันงดงามของจังหวัดอุตรดิตถ์และชุมชนบ้านห้วยตาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านโครงการศิลปาชีพในการส่งเสริมอาชีพทอผ้าและหัตถกรรมโดยภาพยนตร์เรื่องนี้ได้นำเสนอเรื่องราววิถีชีวิตชุมชนตลอดจนความสวยงามและเอกลักษณ์ของผ้าไทยอีกด้วยภาพยนตร์ Her In Flame เธอในภาพนั้นนอกจากการฉายรอบปฐมทัศน์แล้วยังเปิดให้โอกาสประชาชนในภูมิภาคต่างๆได้รับชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยจัดฉายรอบพิเศษจำนวน10รอบในวันเสาร์ที่22และวันอาทิตย์ที่23สิงหาคม2569ในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ซินีเพล็กซ์4จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครเชียงใหม่ขอนแก่นและสงขลาโดยสามารถกดบัตรได้ทางทิกเก็ตเมลอนขอบคุณข้อมูลจากกฟผ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยด้วยครับท่านร้อยตำรวจเอกอนุชาพิชากรครับท่านรองสารวัตรจราจรสภ.คลองหลวงสวัสดีครับท่านรองสารวัตร
2: ครับผมสวัสดีครับ
1: ครับท่านรองเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้มีอุบัติที่ผลโยธินขาออกนะครับ
2: ใช่ครับใช่คร
1: ับ
2: อ๋อ
1: รายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับจุดนี
2: ้เป็นรถเก๋งกับรถตู้ครับ
1: อยู่ตรงไหนครับจุดเกิดเหตุ
2: อยู่ตรงบริเวณทางลงโทเวครับ
1: ทางลงโทเวพหลโยธินขาออกนะครับ
2: ครับใช่ครับ
1: มีใครบาดเจ็บมีใครเป็นอะไรไหมครับ
2: มีผู้บาดเจ็บหนึ่งรายครับผมส่งรอพอเรียบร้อยครับ
1: อ๋อแล้วตอนนี้เคลื่อนย้ายได้หรือยังครับณจุดเกิดเหต
2: ุเบื้องต้นน่าจะเป็นรถเก๋งครับน่าจะยังเคลื่อนย้ายไม่ได้ครับ
1: อ๋อ
2: ต้องใช้รถยกสไลด์ครับ
1: เขากีดขวางอยู่เลนไหนครับ
2: กีดขวางอยู่เลนขวาสุดครับขวาสุดเลย
1: ช่องทางหลักขวาสุดนะฮะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: อ๋อแล้วเห็นบอกว่าจุดนี้คู่ขนานติดด้วยเหรอครับติดไหมครับท่านรอง
2: เบื้องต้นยังเคลื่อนตัวได้ครับพอเคลื่อนตัวได้ครับผม
1: ครับ
2: ช่วงนี้เป็นช่วงเร่งด่วนนะครับผ
1: มท้ายแถวยาวไหมครับท่านรองสารวัตร
2: เบื้องต้นน่าจะพอสมควรครับผม
1: อ๋อแล้วฝั่งกลับกันกระทบไหมครับฝั่งกลับกันขาเข้า
2: อ๋อยังครับยัง
1: เนาะถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปด้านหน้าเป็นไงบ้างครับท่านรอง
2: เบื้องตัวเบื้องต้นยังพอเคลื่อนตัวได้อยู่ครับผม
1: มีฝนไหมครับช่วงเย็นในพื้นที่ฮะ
2: ยังไม่มีครับแต่ก็มีคลึ้มๆมาบรรยากาศ
1: ครับคาดว่าใช้เวลาอีกนานไหมกว่าจะเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางได้ทั้งหมดนะฮะท่านรองสาวัส
2: ดิ์อ๋อก็สักพักนึงครับพยายามเร่งให้อยู่ครับพยายามเร่ง
1: ได้ครับขอบคุณมากนะท่านรองสารวัตรครับที่เพิ่มเติมให้นะครับ
2: ครับขอบคุณคร
1: ับ สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณท่านร้อยตำรวจเอกอนุชาพิชากรนะครับท่านรองสารวัตรจราจรสภ.คลองหลวงครับ

0: ฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เมื่อสักครู่นะครับที่คุณจุ๋มนะไปติดอยู่แล้วก็สอบถามเข้ามาว่าเอ๊ติดอะไรนะฮะบริเวณจุดดังกล่าวนะครับก็จุดนี้แหละนะฮะที่ท่านรองสารวัตรจราจรสภ.คลองหลวงเพิ่มเติมให้สรุปว่าเป็นอุบัติเหตุนะฮะก็ยังดำเนินการเคลื่อนย้ายไม่ได้อีก1คันนะเป็นรถตู้กับรถเก๋งอยู่เลนกลางช่องทางหลักเลยตอนนี้ยังเหลือรถเก๋งอีกคันหนึ่งในพื้นที่ก่อนหน้านี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วย1รายช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลสารวัตรจราจรสภ.คลองหลวงเพิ่มเติมให้สรุปว่าเป็นอุบัติเหตุนะฮะก็ยังดำเนินการเคลื่อนย้ายไม่ได้อีก1คันนะเป็นรถตู้กับรถเก๋งอยู่เลนกลางช่องทางหลักเลยตอนนี้ยังเหลือรถเก๋งอีกคันนึงในพื้น

ฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับที่เมื่อสักครู่ท่านรองสารวัตรเพิ่มเติมสำหรับในพื้นที่ให้มีคุณไก่ลำลูกกาบอกว่าพระราม6ก่อนถึงโรงพยาบาลวิชัยยุทธ100เมตรมีรถจักรยานยนต์ชนกับรถบัสมีคนเจ็บด้วยกีดขวางช่องทางกลางขอบคุณคุณไก่ลำลูกกานะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าทั้ง2ฝั่งเลยนะเคลื่อนตัวช้าทั้ง2ฝั่งเลยคุณลุงศักดิ์บางบัวทองมอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาเข้าหลักกิโลเมตรที่90บวก200มีรถชนกัน6คันมอเตอร์เวย์สาย7ขาเข้ากม90บวก200กม90จะอยู่ประมาณช่วงต่างระดับเขาเขียวอ่ะกม90ก็เลยมาหน่อยนะฮะเลยมา200เมตรอาจจะมีรถชนกัน6คันเขาบอกว่ามีเจ้าหน้าที่แล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้เคลื่อนย้ายขอบคุณคุณลุงศักดิ์บางบัวทองด้วยนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่า6คันนี่แหละฮะที่ชนกันอยู่ส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้คุณหนูอยู่มอเตอร์เวย์สาย7เป็นฝั่งขาเข้านะคุณหนูบอกว่ากม9ก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุชนกันหลายคันเลยแต่ว่าเห็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังเคลื่อนย้ายรถเข้าข้างทางตอนนี้พ้นกีดขวางแล้วนะแต่ว่าขาเข้าเขาบอกว่ายังติดอยู่เพราะว่ารถเนี่ยเข้าออกตรงสนามบินสุวรรณภูมิกันขอบคุณคุณหนูด้วยนะครับการจราจรเห็นบอกว่าเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็มีสลับกับการหยุดนิ่งด้วยส่วนฝั่งกลับกันบอกว่ารถเยอะเคลื่อนตัวได้ช้านะครับคุณเล็กเอกชัยพี่เล็กบอกว่าพระราม2ฝั่งขาเข้าก่อนถึงทางด่วนบางพลี200เมตรมีรถบรรทุก10ล้อตู้ทึบจอดเสียนะอยู่ในช่องทางคู่ขนานด้านขวาแต่ว่าจุดนี้คุณเล็กเอกชัยบอกว่าเห็นมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ในจุดเกิดเหตุแล้วขอบคุณพี่เล็กเอกชัยด้วยนะครับก็บอกว่าการจราจรสะสมครับชะลอตัวกันเนื่องจากว่าก่อนถึงตรงทางด่วนบางพลี200เมตรมีรถบรรทุก10ล้อตู้ทึบจอดเสียกีดขวางอยู่ในช่องทางคู่ขนานด้านขวาส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวช้าบริเวณจุดเกิดเหตุผ่านพ้นไปดีขึ้นส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณอุทัยบอกว่าถนนศรีนครินทร์ฝั่งขาออกระหว่างศรีลาซานกับศรีเทพารถติดตรงโรงเรียนท้ายแถวอยู่ที่ศรีอุดมขอบคุณพี่อุทัยด้วยนะฮะคุณนายนายอยู่รัฐวิถีมุ่งหน้าไปสะพานสังฮีติดอยู่ตรงนี้ประมาณชั่วโมงครึ่งเหรอฮะเขาบอกว่าติดอยู่ตรงนี้ประมาณชั่วโมงครึ่งแล้วครับโอ้โหรถพันกันเป็นใยแมงมุมนะครับแยกนี้ขอบคุณคุณนายนายด้วยนะฮะที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลให้นะครับแล้วก็คุณอาร์มอมรเทพวัดพระศรีบางเขนตอนนี้ยังไม่มีฝนนะฮะขอบคุณสำหรับทุกข้อมูลเลยที่ช่วยเพิ่มเติมมาให้นะครับสำหรับในคอมเมนต์ทาง YouTube ของเราเดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามข้อมูลข่าวสารกันนะครับในช่วงกรมทางหลวงครับ
2: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้น
1: ข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงวันนี้นะครับเดี๋ยวไปพูดคุยกับหมวดทางหลวงมอเตอร์เวย์ดูแล M6 นะฮะคุณอาวุธเสมสูงเนินสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ครับมีการเตรียมความพร้อมยังไงบ้างครับเปิดตั้งแต่ช่วงเที่ยงแล้วใช่ไหมฮะ M6 ไปจนถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์นะฮะรายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับเชิญเลยครับ
3: รายละเอียดก็ตอนนี้มีทั้งหมด9ด่านนะครับตอนนี้เราปิดให้ใช้แค่2ด่านครับที่ด่านวังน้อยแล้วก็สระบุรีครับที่เหลือทุกด่านสามารถวิ่งขึ้นได้ครับใช้มอเตอร์เวย์M6ฝั่งขาออกปทม.เข้าโคราชได้หมดทุกด่านครับ
1: ครับผมเป็นยังไงบ้างครับตั้งแต่ช่วงเที่ยงที่ผ่านมาจนถึงตอนนี
3: ้ช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะครับช่วงเที่ยงที่ผ่านมาก็จะพบปัญหาที่ว่าบริเวณทางเข้าออกปทม.65เราครับที่เข้าออกเดิมนะครับยังมีประชาชนที่อาจจะไม่ได้ติดตามข่าวการประชาสัมพันธ์นะครับมีการที่จะไปเข้าออกที่จุดเดิมอยู่ครับตอนนี้ครับ
1: การจราจรเป็นยังไงบ้างครับตั้งแต่ช่วงเที่ยงจนถึงณตอนนี้ฮะรถมากน้อยแค่ไหนปริมาณคนใช้เป็นยังไงบ้างครับแต่ละด่าน
3: ก็ปริมาณโดยรวมนะครับในระบบก็ดูมีการเดินทางสัญจรมากยิ่งขึ้นครับกว่าวันศุกร์เสาร์ที่ทั่วไปครับเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นการเปิดวิ่งยาวเป็นสัปดาห์แรกด้วยประชาชนก็อาจจะอยากทดลองเดินทางในเส้นทางครับ
1: ครับเรื่องของความพร้อมอะฮะเตรียมความพร้อมยังไงบ้างครับ
3: เตรียมความพร้อมนะครับตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ของทางหลวงครับก็ได้มีการประสานกับตำรวจทางหลวงแล้วก็ผู้

0: ยผู้ชีพในพื้นที่แล้วก็มีการประสานหน่วยงานให้ความช่วยเหลือนะครับในกรณีรถเสียน้ำมันหมดก็สามารถประชาชนผู้ใช้เส้นทางนะครับสามารถโทรเข้าที่1586นะครับแจ้งขอความช่วยเหลือได้เลยนะครับถ้ามีเกิดเหตุฉุกเฉินในสายทาง
1: ครับครับ
0: ครับผม
1: มีข้อจำกัดอะไรไหมครับ
0: มีเรื่องจำกัดเรื่องความเร็วครับก็ตอนนี้ครับเรายังไม่เปิดใช้อย่างเป็นทางการนะครับ
1: ครับ
0: ก็จะมีบางจุดที่ยังมีการก่อสร้างมีการทำงานของผู้รับจ้างอยู่ครับก็เราก็จะจำกัดความเร็วอยู่ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
1: ครับ
0: ครับผม
1: เรื่องของประเภทรถล่ะครับ
0: ประเภทรถก็ตอนนี้ใช้ได้เฉพาะรถ4ล้อเท่านั้นนะครับ
1: ครับ
0: ครับผม
1: แล้วก็มีอะไรอยากจะประชาสัมพันธ์กับผู้ใช้เส้นทางไหมครับเชิญได้เลยนะครับ
0: ครับผมก็อยากให้ผู้ใช้เส้นทางนะครับเตรียมความพร้อมตรวจเช็ครถยนต์ตรวจเช็คน้ำมันแบตเตอรี่ให้เรียบร้อยนะครับก่อนเดินทางเพราะว่าไม่มีปั๊มน้ำมันนะครับข้างในแล้วก็ไม่ใช่ที่ชาร์จแบบเดินทางค่อนข้างระยะทางค่อนข้างยาวครับ196กิโลเมตรถ้าต้นทางจนถึงปลายทางก็อยากให้เตรียมความพร้อมเรื่องนี้ครับผม
1: ครับครับแล้วตอนกลางคืนนี่เรื่องของระบบไฟส่องสว่างนี่เป็นยังไงบ้างครับเพราะว่าคืนนี้น่าจะเป็นคืนแรกไหมฮะตรงจุดดังกล่าวที่เปิดใช้คืนวันศุกร
0: ์ครับผมไฟส่องสว่างตอนนี้ก็ได้มีการตรวจสอบนะครับแล้วก็ตรวจเช็คก็มีติดแล้วบางส่วนจะมีบางส่วนที่ยังอาจจะมีเรื่องของการโดนโจรกรรมสายไฟหรือหม้อแปลงนะครับที่ดับอยู่แต่ในช่วงที่ดับเนี่ยเราก็มีการติดรถสตาร์ทมีหมดมีเป้าสะท้อนแสงนะครับตลอดเส้นทางครับผม
1: ครับครับยังไงขอบคุณมากเลยครับที่มาเพิ่มเติมในช่วงของข้อมูลข่าวสารกรมทางหลวงในวันนี้นะครับ
0: ครับผมครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณคุณอาวุธเสมสูงเนินนะครับหมดทางหลวงมอเตอร์เวย์ดูแล M6 นะฮะก็วันนี้ตั้งแต่ช่วง 12:00 น.เป็นต้นไปนะครับคือเขาจะเปิดทุกวันศุกร์เที่ยงวันจนถึงวันอาทิตย์เที่ยงคืนนะระยะทางก็เกือบ200กิโลนะ196กิโลเมตรนะฮะส่วนบริเวณช่วงปากช่องทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมาจุดนี้เปิดทดลองให้บริการทุกวันตามปกตินะฮะปิดอยู่2ด่านเมื่อสักครู่นะครับก็คือด่านวังน้อยกับด่านสระบุรีส่วนที่เหลือเนี่ยเปิดทั้งหมดนะฮะจำกัดความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเฉพาะรถ4ล้อเท่านั้นขอบคุณข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงครับ
2: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
1: ช่วงนี้รถติดเนาะดีนะที่ฝนยังไม่ลงมาหนักๆนะฮะเป็นแค่ละอองโปรยๆลงมาในหลายพื้นที่พักเรื่องการจราจรกันครู่เดียวนะมาชวนร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลกันสักนิดหนึ่งนะกับกิจกรรมโตโยต้าครับโครงการโตโยต้าถนนสีขาวประจำเดือนสิงหาคม2569กิจกรรมเริ่มแล้วนะครับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนครับ31สิงหาคม2569เดือนแห่งวันแม่ที่อยากเชิญชวนชาวจสร้อยมาเลือกเทคนิคขับรถไปบอกรักแม่กันแบบเซฟพลังงานและปลอดภัยคุณจะเลือกข้อไหนครับระหว่าง A เหยียบให้มิดนะมีเท่าไหร่ใส่หมดไม่เน้นเบรกแซงได้แซงแม่รออยู่หรือว่า B ขับอย่างมีสติและระมัดระวังคอยดูจังหวะจะเลือก A หรือ B ครับร่วมตอบคำถามเพื่อลุ้นรับของรางวัลเป็นบัตรกำนันเซ็นทรัลกรุ๊ปมูลค่า300บาทรวม5รางวัลจากโตโยต้าถนนสีขาวนะครับกติกาการร่วมตอบคำถามนี่ง่ายมากครับแต่ว่าเน้นย้ำอย่างเดียวเลยง่ายๆนี่แหละพลาดกันมาเยอะแล้วคือตอบนะตอบถูกนะฮะแต่ว่าอย่าลืมเรื่องของการลงทะเบียนด้วยนะต้องลงทะเบียนนะส่อง QR code ตอนนี้เพื่อเข้าไปลงทะเบียนเสร็จให้เรียบร้อยแล้วก็สามารถเข้าไปตอบคำถามร่วมกิจกรรมได้เลยหรือว่าจะเข้าไปใน Facebook Fanpage JS100 Radio ของเรานะแล้วก็ไปดูที่ทีมงานปักหมุดเอาไว้ให้ที่หน้าเพจเข้าคลิกลิงก์เข้าไปในส่วนของกิจกรรมแล้วก็เข้าไปลงทะเบียนให้เรียบร้อยก่อนที่จะมาร่วมสนุกตอบคำถามกันทางทีมงานจะทำการสุ่มผู้โชคดีลุ้นรับของรางวัลบัตรกำนันเซ็นทรัลกรุ๊ปมูลค่า300บาทรวม5รางวัล จาก Toyota ถนนสีขาวกิจกรรมจะไปสิ้นสุดสิ้นเดือน31สิงหาคม2569และเราจะมีการประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีกันในวันที่8กันยายน2569ผ่านช่องทาง Facebook Fanpage JS100 ของเราผู้ที่ได้รับของรางวัลต้องสามารถเดินทางมารับของรางวัลได้ที่ตึกไทยคลองเตยที่จสร้อยนะครับหรือว่าจะส่งผู้รับมอบมารับแทนก็ได้เช่นเดียวกันหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามทางทีมงานได้เลยคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดครับขอบคุณโครงการโตโยต้าถนนสีขาวครับคุณบุญเกื้อสวัสดีครับ
4: ครับผม
1: เชิญเลยครับ
4: เล็กน้อยฮะ
1: ที่ไหน
4: กาญจนาขาออกครับผมก่อนข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
1: โอ้
4: เลี้ยงกับปั๊มปตท.ฮะ
1: ครับครับ
4: เชิงทางขึ้นอ่ะนะ
1: ครับ
4: เป็นกระบะ2คันรถนั่งบุตรบุคคล1คันจนเล็กน้อยฮะแต่เขายังไม่ย้ายอ่ะนะ
1: หรอเขาอยู่เลนไหนอ่ะพี่บุญเกื้อ
4: ก็เลนขวาสุดครับผม
1: เลนขวาสุดอ๋อ
4: เชิงทางขึ้นแล้วทีนี้รถเริ่มติดแล้วฮะเมื่อกี้ตอนผมแวะเข้าปั๊มอ่ะเขายังไม่ชนกันนะ
1: ครับ
4: มาปั๊มนี่รถติดแป๊บเดียว500เมตรแล้ว
1: โอ้โหแป๊บเดียว500เมตร
4: มันย้ายกันมันจะรถใหญ่เยอะด้วยรถใหญ
1: ่อ๋อรถใหญ่เยอะด้วยเนาะวันนี้เนาะ
4: รถพ่วงเยอะใช่รถกำลังออกเป็นเดือนตอนเนี้ย
1: ครับผม
4: เคยมาแล้วแหละผมเคยมาประมาณสัก3กิโลแล้วแหละสะพานนะหลุดสะพานมาแล้วความตัวบางกับกันก็ประมาณสักกิโลครึ่งได้ฮะยาวเหมือนกันกับกันนะฮะ
1: มีฝนมีอะไรไหมพี่บุญเกื
4: ้อไม่มีครับฝนไม่มีเ
1: ลยได้ครับ
4: ครับผม
1: ขอบคุณ
4: มอเตอร์เวย์นี่ขึ้นปากช่องขึ้นกาญจนาได้เลยป่ะครับเนี่ย
1: ครับ
4: หรือต้องไปเบี่ยงขึ้นตรงวังน้อย
1: หมายถึงตรงไหนพี่มาจากกาญจนาพี่จะต่อขึ้นไปหรือยังไง
4: ใช่ M6 จะไปปากช่องนะครับ
1: บางปะอินเปิดฮะบางปะอินขึ้นได้ฮะถ้าตรงบางปะอินนะแต่ถ้าเลยมาตรงวังน้อยไม่ได้นะเพราะเขายังปิดตรงวังน้อยอยู่พี่ขึ้นตรงบางปะอินได้ฮะ
4: ขึ้นเชื่อมกับกาญจนาได้เลยใช่ไหม
1: ตรงด่านบางปะอินอ่ะได้เฉพาะหลังเที่ยงวันของวันศุกร์ไปจนถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์นะ
4: ครับผม
1: ครับผม
4: แต่ว่าตรงนี้ตรงข้ามทางรถไฟไปเนี่ยไม่รู้ว่าวิ่งตรงได้เลยหรือเปล่าไงกำลังดูอยู่
1: อืม
4: ยังไงมีอะไรเดี๋ยวถ้าขึ้นไปแล้วเดี๋ยวจะรายงานให้ทีนึง
1: ได้ครับได้
4: ครับ
1: ขอบคุณครับพี่บุญเกื้อ
4: ครับครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณบุญเกื้อด้วยนะครับเป็นอุบัติเหตุการจราจรพิเศษด้านฝั่งปู่แหวนตะวันตกครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ไปดูเหตุการณ์แผ่นไม้ร่วงกันหน่อยนะดูซิว่าร่วงยังไงร่วงท่าไหนโอ้โหเกลือนเลยครับถนนเทพรัตน์ฮะใครที่ติดตามอยู่ใน YouTube เนี่ยจะเข้าใจในจุดที่เกิดเหตุเลยผ่านไม่ได้นะถ้าทับไปนี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะก็น่าจะเสียวๆอยู่แหละนะคิดว่าหลายท่านก็คงไม่ทับหรอกก็คงจะเบี่ยงหลบแล้วคราวนี้ถ้าเบี่ยงหลบก็วิ่งได้แค่เลนขวานะฮะคือมันไม่ได้อยู่แค่เลนซ้ายนะมันออกมาเลนกลางด้วยเห็นไหมฮะดูสิก็ต้องผ่านได้เลนขวาเลนเดียวนะใครที่ติดตามผ่านช่องทาง YouTube อยู่ก็น่าจะเข้าใจเหตุการณ์ไปพร้อมๆกันนะฮะเป็นแผ่นไม้ร่วงครับร่วงเต็มเลยฮะที่ถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดฝั่งขาออกนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าตั้งแต่กม18ไปจนถึงกม20เลยชะลอตัวช่วงนี้นะแต่ว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยจะอยู่ประมาณช่วงกม18มา19เนี่ยประมาณแถวๆเนี้ยนะฮะเขาบอกว่าอยู่ในช่องทางหลัก2เลนซ้ายอ่ะเลนขวายังเลยเข้ามานิดนึงอ่ะนะแต่เบี่ยงขวาน่าจะพ้นอยู่แหละนะเพราะว่าดูจากภาพแล้วเนี่ยนะฮะการจราจรติดกันนะบริเวณจุดดังกล่าวชะลอตัวกันแล้วก็วันนี้ย้ำเตือนนะ 17:00 นพื้นที่สภ.บางแก้วอันนั้นจะเป็นกม7นะโดยประมาณนะมีเปิดห้างใหม่ด้วยแล้วก็สำหรับงานที่ไบเทคนะวันนี้วันแรกด้วยใครที่จะไปแถวถนนเทพรัตน์บางนาตราดแล้วรวมถึงก่อนหน้านี้นี่ยังไม่นับเรื่องของแนวก่อสร้างนะที่ก่อนหน้านี้มีหลายท่านแจ้งเข้ามานะถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดเนี่ยนะฮะก็ขออย่าให้ฝนลงมาอีกแล้วกันนะเพราะว่าโอ้โหดูแล้วค่อนข้างที่จะหนาแน่นเลยเผื่อเวลาในการเดินทางนะฮะใครที่จะใช้เนี่ยนะครับคุณสุวรรณทองภาษีเจริญไม่มีแดดนะฮะขอบคุณพี่สุวรรณทองด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมมาให้ทาง YouTube ของเรานะแล้วก็เมื่อสักครู่เชิงทางขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยากระบะ2เก๋ง1ทั้งหมด3คันนะประสานงานเจ้าหน้าที่ให้ละอยู่เลนขวานะครับการจราจรชะลอตัวแล้วทน6754ศูนย์บรรเทาร่มไทรสวัสดีครับ
2: ครับผม
1: ที่เกิดเหตุเป็นเหตุอะไรครับเนี่ย
2: เป็นถังก๊าซออกซิเจนครับถังก๊าซออกซิเจนเกิดระเบิดขึ้นครับเกิดระเบิดขึ้น
1: อุ้ยแล้วมีใครเป็นอะไรไหมครับอยู่ที่ไหนครับ
2: มีอยู่ซอยสุขสันต์บ้านกล่องครับพื้นที่ตำบลอ้อมน้อยครับ
1: หรอมีใครเป็นอะไรไหมครับ
2: มีผู้บาดเจ็บ1รายครับเป็นชาย
1: เป็นผู้ป่วยเหรอฮะหรือไง
2: เป็นไม่ใช่ผู้ป่วยครับเป็นคนที่อยู่ในบ้านภายในบ้านนะครับ
1: แล้วเขาบอกไหมว่ามันระเบิดได้ไงอะฮะ
2: เขาให้การไม่ได้ตอนนี้ได้รับบาดเจ็บช่วงนี้รถแอมบานน่ะระหว่างดำเนินการครับ
1: อ๋อความเสียหายเป็นยังไงบ้างครับภายในบ้านเขาหรอ
2: ความเสียหายภายในบ้านคือ 90% ครับ
1: โอ้โหมันรุนแรงมากเลยเหรอฮะ
2: ใช่ครับมันเป็นถังออกซิเจนนะครับแต่มันระเบิดตูดนะครับไม่ได้ระเบิดหัววาล์วยังแตกแตกอยู่เลยนะ
1: โอ้แล้วมันระเบิดได้ยังไงฮะมีคนเห็นเหตุการณ
2: ์เขาบอกไม่มีใครอยู่ในบ้านครับมีคนแค่คนเจ็บอยู่ภายในบ้านคร
1: ับ
2: รอใช่คร
1: ับแล้วปกติบ้านนี้เขาอยู่กันกี่คนมีผู้ป่วยที่ต้องใช้ถังออกซิเจนเหรอฮะ
2: ใช่ครับมันเขาเหมือนว่าเอาถังมาทำผลิตอะไรสักอย่างเพราะในบ้านมีลูกแก้วจำนวนมากเลยครับ
1: อ้าวเหมือนดัดแปลงเหรอฮะ
2: ใช่ครับใช่ประมาณนั้น
1: แต่เขาไม่ได้มีผู้ป่วยที่ต้องใช้ถังออกซิเจนใช่ไหมในบ้านเขาอ
2: ่
1: ะ
2: ไม่ครับมันมีจะพวกมันมีถังปะปนไปเรื่อยจะเป็นถังออกซิเจนถังแก๊สซิสถังแอร์ถังอะไรเนี่ยครับ
1: อ้าวแล้วคนเจ็บนี่เขาอายุประมาณเท่าไหร่ผู้หญิงผู้ชายฮะเนี่ย
2: ผู้ชายครับอายุราวประมาณ30กว่า
1: โอ้แต่ยังให้การไม่ได้ใช่ไหม
2: ใช่ครับผม
1: อาการเป็นยังไงบ้างบาดเจ็บยังไงบ้างฮะ
2: มีแผลเดินขึ้นร่างกายครับข้างซ้ายครับ
1: ครึ่งซี่เลยนะ
2: ใช่ครับแต่ช่วงแขนทั้งแขนลงไปถึงเอวครับแล้วก็บาดเจ็บตามตัวทั่วไปนะครับประมาณ 50%
1: โอ้โหเขาอยู่คนเดียวเหรอฮะมีคนอื่นอยู่ด้วยไหม
2: เขาพอดีเขาถามภรรยาผมถามภรรยาเขาบอกว่าภรรยาไปข้างนอกครับแกน่าจะอยู่ดีหรอคร
1: ับแล้วใครคนแจ้งอ่ะเพื่อนบ้านเหรอ
2: ใช่ครับใช่ใช
1: ่แล้วโอ้โหบ้านนี่พังหมดเลยสิใช่ไหม
2: ใช่ครับชั้นล่างครับมันจะเสียความเสียหายจะเป็นของในบ้านแล้วก็ประตูแล้วก็กระจกแล้วก็ผนังกำแพงครับ
1: โอ้แต่เราก็ไม่รู้นะว่าเขาดัดแปลงทำอะไรใช่ไหมที่เขาดัดแปลงเนี่ย
2: มีหลังถังหลายสารพัดครับมีแอร์ด้วยมีปิกนิกด้วยมีออกซิเจน
1: แล้วมันมีแก๊สอยู่ไหมข้างในนั้นอ่ะหรือเป็นถังเปล่า
2: ตอนนี้ตอนที่มันระเบิดอ่ะมันออกหมดแล้วครับ
1: อ๋อแล้วมันยังมีถังอื่นๆอยู่อีกไหมฮะในบ้านเขาเนี่ย
2: มีแต่ถังเปล่าครับผม
1: อ๋อมีแต่ถังเปล่าลักษณะเหมือนเป็นเหมือนแบบเก็บของเก่าอะไรอย่างนี้ไหม
2: ที่เหมือนก็เอาใส่พักแล้วก็มีราวตากผ้ามีตู้เสื้อผ้าปกติเลยครับมีที่นอนมีปกติเลยแต่เหมือนเขาจะเอามาประดับประดิษฐ์เอาสีขาวเนี่ยครับเป็นลูกแก้วเลยจำนวนมากเต็มเลยครับ
1: เป็นลูกแก้วเหรอเขาใส่ยังไงฮะที่บอกว่าประดิษฐ์คือเขาใส่ไปในถังหรือว่าเขาทำอะไรฮะกับลูกแก้วเนี่ย
2: อันนี้ผมไม่ทราบเพราะแต่ผมเห็นลูกแก้วกระจายเกลื่อนเต็มเลยครับ
1: ตอนไปนี่มีแสงเพลิงไหมครับ
2: มีเล็กน้อยครับอยู่ตรงหัววาล์วครับแก๊สดันขึ้น
1: ไอ้ที่มันระเบิดนี่คือมันระเบิดถังแก๊สหรือว่าถังออกซิเจนฮะ
2: ถังออกซิเจนครับผม
1: รอ
2: แล้วระเบิดตูดเลยครับผมไม่เคยเห็นเลย
1: เออมันแปลกๆเนาะ
2: ครับผม
1: โอ้เราคาดการณ์ว่ายังไงบ้างคะมันอาจจะเป็นอะไรยังไงได้ไหมฮะในพื้นที
2: ่ผมคาดการณ์นะเราจับที่เห็นนะคาดการณ์ว่าน่าจะอัดแก๊สแรงดันเกินถังไปครับหรือจับเอาถังมาดัดแปลงทำอะไรสักอย่างนะ
1: แต่ก็ไม่ทราบเนอะก็คือต้องรอเจ้าตัวเนอะว่าแล้วภรรยาเขาทราบไหมว่าสามีเขาทำอะไรเนี่ย
2: อันนี้ก็ไม่ได้ถามเขา
1: เล
2: ยมาใช้กำลังสนใจกับแฟนเขาอยู่
1: แต่เพื่อนๆข้างบ้านไม่ได้มีใครได้รับผลกระทบใช่ไหมฮะ
2: ไม่ครับผม
1: แปลกเนอะเขาเหมือนพยายามเอาลูกแก้วใส่ไปในถังใบเนี้ยเหรอ
2: ใช่ครับเหมือนกับกำลังจะทำอะไรทั้งอย่างเนี่ยครับไม่แน่ก็เผาลูกแก้วหรือทำอะไรเนี่ยคร
1: ับ ครับก็นำส่งโรงพยาบาลไปแล้วเนอะสำหรับคนเจ็บมีผลเรื่องจราจรไหมฮะ
2: อะไรนะครับ
1: มีผลเรื่องจราจรไหมครับ
2: ไม่มีครับมันอยู่ในซอยครับผม
1: เข้าไปลึกไหมอ
2: ่ะจากถนนพุทธมณฑลสาย4มาประมาณ50เมตรครับแล้วอยู่ขวามือเลยครับผม
1: อ๋อไม่เกี่ยวกับสัญจรใช้เส้นทางเนาะ
2: ใช่ครับไม่เกี่ยว
1: มันมีชื่อเป็นชื่อหมู่บ้านหรือชื่อซอยอะไรตรงนั้นไหมฮะ
2: ไม่มีหมู่บ้านครับจะเป็นทาวน์เฮาส์ที่สร้างอยู่หลังเซเว่นคร
1: ับ
2: อ๋อ
1: ฮะเอ๊ะผมเห็นในภาพเขามีถังแก๊สด้วยเนาะ
2: ใช่ครับผม
1: ยังมีแก๊สอยู่ในถังไหมครับเนี่ย
2: ไม่มีนะครับ
1: มันออกหมดแล้วเนาะ
2: ใช่ครับ
1: โอ้อ้าวได้ครับแล้วตอนนี้ยังไงอยู่ฮะที่เกิดเหตุ
2: มันได้รอเจ้าที่ร้อยเวรเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุครับผมตอนนี้กันเชือกสีเหลืองหมดแล้วครับ
1: โอ้แต่ชาวบ้านเขาว่ายังไงบ้างอะครับเขาบอกว่าบ้านหลังนี้ปกติทำอะไรนี่เขาบอกไหมฮะ
2: ไม่เคยแจ้งอะไรจน
1: เล
2: ยไม่มีใครให้การเลยครับพี
1: ่โอ้ครับยังไงขอบคุณมากแต่ว่าอาคารไม่ได้แบบพังไม่ได้ถล่มลงมาใช่ไหม
2: ใช่ครับมันจะมีรอยร้าวแค่ผนังข้างครับ
1: แต่
2: ว
1: ่
2: าดูแตก
1: ดูแล้วมันยังแข็งแรง
2: เลยแล้วปลอดภัยครับ
1: ปลอดภัยเนาะ
2: ครับผม
1: ได้ฮะขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยฮะทน6754เพิ่มเติมให้นะ
2: ครับผม
1: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาล่มใส่นะฮะทน6754เพิ่มเติมบอกว่าเป็นเหตุแก๊สเหมือนเป็นถังออกซิเจนน่ะแล้วมันก็ระเบิดออกทางด้านล่างนะฮะคือเจ้าหน้าที่บอกก็ไม่เคยเห็นลักษณะอย่างนี้เหมือนกันนะแล้วก็ตัวหัวเหมือนเขากำลังจะต่อสายอยู่กับถังแก๊สที่ใช้ในบ้านเรือนประชาชนทั่วไปเนี่ยตัวถังนี่บี้เลยนะส่วนตัวถังออกซิเจนเนี่ยคือกระจายเลยฮะโอ้แล้วก็ใกล้เคียงกันคือเห็นเหมือนลูกแก้วเนี่ยกระจายเต็มไปหมดเลยไม่รู้ว่าเขาพยายามจะทำอะไรนะเพราะว่าเห็นบอกว่าเขาเนี่ยหมดสตินะก็ช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลไปทางภรรยาก็ยังไม่ได้สอบถามอะไรเพิ่มเติมมากมายในที่เกิดเหตุภายในซอยสุขาภิบาล2นะพุทธมณฑลสาย4เข้ามาจากทางด้านของสาย4เป็นผู้ชายอายุประมาณ30กว่าปีนะครับนะขอบคุณท่านเจ้าหน้าที่ด้วยช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับสักครู่เดียวครับช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: โยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: มะเร็งลำไส้ใหญ่รู้เร็วรักษาได้คนไทยอายุ 50-70 ปีตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ฟรีพบความผิดปกติส่งต่อส่งกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ฟรีรับชุดตรวจได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านหรือที่แอปพลิเคชันเป๋าตังเมนูกระเป๋าสุขภาพสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330
2: แกไปเที่ยวทะเลกัน
3: ไม่เอาอ่ะ
2: งั้นไปคาเฟ
3: ่ไม่อยาก
2: ไปกินหมูกระทะ
3: กลัวอ้วน
2: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปบีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
4: หกสิบแปดปีแห่งความมุ่งมั่นที่ไม่เคยหยุดส่งต่อพลังงานเพื่อคนเมืองการไฟฟ้านครหลวง MEA ชวนคนไทยร่วมชมนิทรรศการภาพถ่ายประวัติศาสตร์ MEA Legacy to Future จากรากฐานสู่มหานครแห่งอนาคตพบภาพหาชมยากที่ไม่เคยเผยแพร่มาก่อนถ่ายทอดพัฒนาการกิจการไฟฟ้าไทยจากอดีตสู่อนาคตห้ามพลาดกับ2นิทรรศการพิเศษแสงแห่งพระเมตตาสืบสานคุณค่าแห่งการเรียนรู้และการจัดแสดงภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่สะท้อนพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและนิทรรศการ Smart Energy Future พลังงานอัจฉริยะเพื่ออนาคตเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์2569เข้าชมฟรีตลอดเดือนสิงหาคมนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ฮัลโหลพี่ป๋อง
2: ว่าไง
1: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
2: เออเอาดิ
1: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพง
2: ได
1: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
2: เออดี
1: แล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
3: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
4: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วอ่ะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอ่ะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
5: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
4: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็ส่งพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
6: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
4: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
5: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ทางปภ.นะฮะก็มีแจ้งเตือน5ตำบลที่อำเภอหล่มสักเพชรบูรณ์นะครับเสี่ยงเรื่องของน้ำป่าเขาบอกว่าน้ำป่าสักล้นตลิ่งคาดว่าน่าจะเป็นช่วงเย็นช่วงค่ำวันนี้นะครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ก็มีการแจ้งเตือนระดับน้ำแม่น้ำป่าสักนะที่สถานี S3 ตำบลตันเดี่ยวอำเภอหล่มสักวันนี้ช่วง14นาฬิกานะครับบอกว่าอยู่ที่ 7.96 เมตรต่ำกว่าตลิ่ง 0.34 เมตรนะแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะล้นตลิ่งในช่วงเย็นถึงค่ำวันนี้นะครับขอให้ประชาชนที่อยู่อาศัยริมแม่น้ำป่าสักโดยเฉพาะตำบลห้วยไร่ตำบลสักหลงตำบลวัดป่าตำบลหนองควายตำบลปากดุกตำบลหล่มสักขออภัยอำเภอหล่มสักนะฮะและพื้นที่ข้างเคียงขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญแล้วก็ระวังเรื่องของไฟฟ้าดูดด้วยดูแลกลุ่มเปราะบางนะครับที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะก็มีการส่งนะครับเป็นข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลบักแคสต์นะฮะว่าระวังเรื่องของน้ำล้นตลิ่งนะครับ5ตำบลที่อำเภอหล่มสักที่เพชรบูรณ์เมื่อสักครู่ที่บอกไปนะครับติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะฮะมีข้อมูลเพิ่มเติมมาทางด้านของหลังไมค์เมื่อครู่นี้คุณหนูนาบอกว่ามีแผ่นไม้ร่วงนะที่เราได้เห็นภาพไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วเนี่ยก็บอกว่าเป็นแผ่นไม้ลักษณะเป็นแผ่นๆมันร่วงลงมาเยอะเลยนะถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดหลักกิโลเมตรที่18ก็ยังส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวช้าอยู่2เลนซ้ายนะวิ่งได้แค่ประมาณ1เลนขวานะรถติดมากเลยนะครับการจราจรได้ช้าแล้วก็มีสลับหยุดเป็นบางช่วงผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ครับอุบัติเหตุของคุณบุญเกื้อนะการจราพิเศษด้านฝั่งภูแหวนตะวันตกครับเป็นฝั่งขาออกเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยากระบะ2เก๋ง1ทั้งหมด3คันกีดขวางช่องทางด้านขวาส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้อ่ะย้ายพ้นกีดขวางแล้วนะครับที่ในพื้นที่สพคลองหลวงนะพหลโยธินขาออกสุดทางยกระดับอุตราภิมุขหรือว่าดอนเมืองโทเวลงมาด้านล่างนะส่วนของพหลขาออกก่อนหน้านี้เป็นรถตู้กับรถเก๋งเมื่อช่วงที่แล้วได้เพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ก็บอกว่ายังเหลือรถเก๋งอีกคันนึงที่ยังรอการเคลื่อนย้ายอยู่มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านั้นแล้วตอนนี้เคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปทั้งหมดแล้วนะการจราจรก็เร่งระบายกันนะเพราะว่าก่อนหน้านี้มีท้ายแถวสะสมพหลโยธินฝั่งขาออกอุบัติเหตุอยู่เลนกลางช่องทางหลักแต่ว่าคู่ขนานก็ติดไปด้วยนะครับส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ขอบคุณทางสพคลองหลวงด้วยนะครับพี่พันธ์บอกว่าอยู่พระราม4อังรีดูนางที่จะมุ่งหน้าไป3ย่านแถววัดหัวลำโพงมีรถเจ้าหน้าที่กู้ภัยจำนวนมากไม่รู้ว่ามีงานอะไรหรือเปล่าการจราจรเคลื่อนตัวช้าทั้ง2ฝั่งครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: แยกเกษตรนะชะลอตัวนะครับทั้งผลโยธินเข้าออกทั้งเกษตรนวมินทร์ที่จะลงอุโมงค์ไปงามวงวานก็บอกว่ารถหนาแน่นเต็มพื้นที่แล้วก็ทางฝั่งงามวงวานขนาดนี้ก็ติดแล้วนะ2ด้านเลยแคลายใต้ด่วนพงเพชรบางเขนแล้วก็เกษตรนะไปกลับเลยทางฝั่งของสะพานพระราม7ท้ายแถวค่อนข้างยาวก็ล้นมาบนสะพานนะก่อนถึงกลางสะพานเจอท้ายครับมุ่งหน้าข้ามไปวงสว่างติดนะส่วนฝั่งที่มาจากรัชโยธินรัชวิภาประชานุกูลก็แน่นเหมือนกันต้องผ่านพ้นวงสว่างไปก่อนถึงจะเริ่มใช้การได้ดีขึ้นครับทางฝั่งของรามินทายังเคลื่อนตัวได้ตลอดค่ะเข้าไม่ค่อยมีปัญหาชะลอตัวตัดรัชดารามินทาผ่านพ้นจุดนี้ไปใช้การได้ยาวๆเลยมายาลาบท้ายแถวก็ไม่ยาวแต่ขาออกจะมีชะลอตัวช่วงก่อนถึงลาดประเขากับชะลอตัวแถววัชรพลหลังจากนั้นก็ใช้ได้นะครับส่วนสยามนี่ท้ายสั้นนะอีกทีนึงก็แถวเศรษฐบุตรไปทางด้านของมินบุรีสุวินทวงศ์อะไรจุดนู้นเลยที่ชะลอตัวกันอยู่ส่วนเกษตรนวมินทร์ขาเข้าชะลอตัว2จุดนะครับเรียบด่วนมาอเวนิวแล้วก็ก่อนถึงทางลงอุโมงค์เกษตรซึ่งจุดนี้เนี่ยเขาล้นไปงามวงวานไงเขาติดมาจากฝั่งงามวงวานล้นท้ายก็เลยล้นขึ้นมาตรงเกษตรนวมินทร์ก่อนถึงลงอุโมงค์ส่วนด้านของแจ้งวัฒนะแน่นเหมือนกันนะวันนี้แจ้งวัฒนะหลักสี่หน้าศูนย์ราชการนะครับไปกลับนะแล้วก็รวมไปถึงแยกคลองประปาแต่ว่าถ้าเป็นใต้ด่วนมาข้ามแยกเมืองทองมาเลี่ยงเมืองปักเกร็ดมาให้แยกปักเกร็ดไปสะพานพระรามสี่ไปทางฝั่งของชัยพฤกษ์เนี่ยไม่ติดนะยังเคลื่อนตัวได้นะครับหลังสิทธิ์ข้อนายกจะมีแถวคลอง4คลอง3ขาเข้าออกส่วนขาออกเนี่ยจะเป็นแถวคลอง6คลอง7อีกช่วงนึงด้วยที่ชะลอตัวกันวันนี้นะส่วนหลังสิทธิ์ปทุมครับชะลอตัวไปทางด้านของพหลโยธินส่วนฝั่งกลับกันไม่ติดยังเคลื่อนตัวได้ในเมืองตอนนี้หลานได้หลายเส้นทางเลยสาทรเหนือใต้พระราม4นะครับช่วงสะพานเหลืองสามย่านวิทยุนะที่จะมุ่งหน้าคลองเตยสุขุมวิทออกพระขนงสุขุมวิทเข้าอโศกรัชดาแน่นนะไปทางด้านของอโศกสุขุมวิทนะยังมีท้ายอยู่แล้วก็ทางฝั่งอโศกมนตรีครับที่จะมุ่งหน้าไปแยกอโศกเพชรบุรีก็ติดมาจากแยกพระราม9จะมุ่งหน้าไปอโศกสุขุมวิทก็แน่นแล้วก็เพชรบุรีก็ค่อนข้างแน่นนะไม่ว่าจะเป็นช่วงแถว อุรุพงษ์เพชรพระรามราชเทวีประตูน้ำใต้ด่วนไปอโศกเพชรอุทัยเนี่ยก็ยังเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็ดินแดงนะดินแดงรับแจ้งว่ารถเต็มพื้นที่แล้วนะเขาบอกว่ามาจากแยกพระราม9ที่จะไปใต้ด่วนเนี่ยหนาแน่นมากนะครับแล้วก็ศรีอยุธยาก็บอกท้ายแถวยาวเหมือนกันนะจากแยกวัดเบญจมบพิตรที่จะมุ่งหน้าไปใต้ด่วนแยกสวนีมุ่งหน้าไปแยกศรีอยุธยาต่อเนื่องไปพญาไทเนี่ยไปได้ช้านะแล้วก็รับแจ้งว่ามีสลับหยุดด้วยพญาไทก็แน่นนะครับไปกลับบริเวณช่วงแยกราชเทวี2ด้านเลยรัฐวิถีแยกตึกชัยอนุสาวรีย์ชัยหน้าโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าแยกการเรือนแยกสังฮียังเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็บอกสลับกับการหยุดนิ่งสะพานพระราม8ใช้ได้นะครับแต่ทางฝั่งจปรทางด้านของจักรพรรดิพงษ์เนี่ยได้ช้านะครับราชดำเนินกลางแน่นนะครับผ่านฟ้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยคอกบัวนี่ค่อนข้างแน่นเลยแต่ว่าด้านบนสะพานปิ่นเกล้าเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้นะครับที่แน่นหน่อยก็จะเป็นฝั่งบรมนะแยกบรมหน้าห้างเข้าออกแล้วก็ด้านของอรุณอมรินทร์ที่จะไปศิริราชท้ายแถวกลับสั้นนะกลับกลายเป็นว่าฝั่งที่จะมุ่งหน้าบรมเนี่ยท้ายแถวยาวกว่านะแล้วก็ทางฝั่งของจรัญนะครับเข้าออกตรงบางขุนนนท์ค่อนข้างติดก็มีนายก่อสร้างด้วยแต่ว่าตรงไฟฉายนี่ใช้ได้นะแต่ถ้าเป็นฝั่งพันนกสาย4มุ่งหน้าเข้าไฟฉายเนี่ยด้านนี้จะชะลอตัวมากกว่าราชพฤกษ์ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับที่แน่นหน่อยก็จะเป็นก่อนลงอุโมงค์ก่อนเข้าบูมเวียนบางขุนกองขาออกนะขาออกแต่ว่าขาเข้าเนี่ยไม่ติดเลยใช้กันได้จะไปแน่นก่อนถึงบางว่าครับก่อนตัดไปเกษมอันนี้แน่นนะฮะด้านบนสะพานตากสินท้ายอยู่ประมาณกลางสะพานนะมาทางฝั่งสาทรเหนือยังแน่นอยู่สาทรเหนือได้ตามรอบไฟแยกนรินทร์กับแยกวิทยุส่วนสาทรใต้ได้ตามรอบไฟแยกนรินทร์กับแยกสาทรสุรศักดิ์สะพานพระราม3สะพานกรุงเทพฝั่งขาออกถึงแม้จะมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องส่วนฝั่งกลับกันมาทางด้านของฝั่งพระราม3ยังใช้การได้ครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณหนูสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับอยู่ที่ไหนครับพี่หนู
2: ผมอยู่บนทางด่วนบางพีสุขสวัสดิ์นะครับที่จะลงพระราม2
1: ครับ
2: ตรงกมที่10บวก900หรือไงเนี่ยครับที่จะเลยไอ้นั่นอนุสาวรีย์คุณกลามาแล้วนะครับ
1: ครับ
2: มีรถกระบะคันหนึ่งอ่ะเขาชนขอบทางด้านซ้ายอยู่ครับ
1: อืมครับ
2: เพราะว่าท้ายอ่ะเขายื่นออกมาเลนซ้ายด้วยนะครับน่าจะเพิ่งเกิดหรือไงเนี่ยครับ
1: มีคนเจ็บไหมฮะเนี่ย
2: ผมไม่เห็นกันเพราะผมวิ่งมาเลนขวาพอดีหันไปเห็นพอดีอ่ะครับ
1: อืมครับครับ
2: ผมไม่มีเจ้าหน้าที่นะครับ
1: อ๋อโอ้เดี๋ยวรีบประสานงานให้ฮะ
2: ครับผมเพราะว่าน่าจะเพิ่งเกิดเพราะยังไม่มีท้ายแถวนะครับ
1: อืมครับครับ
2: ครับคนต้องใช้รถยกอ่ะเพราะว่าชนหนักเหมือนกันเท่าที่เห็นอยู
1: ่ครับ
2: นะครับยังมีประสานเจ้าหน้าที่ด่วนเลยนะครับ
1: มีฝนมีอะไรไหมคุณหนู
2: คืมมาแล้วครับเริ่มคืมมาแล้วครับผม
1: ครับผมได้ได้เดี๋ยวรีบแจ้งให้ครับ
2: ครับผม
1: ขอบคุณครับคุณหนูครับสวัสดีครับขอบคุณคุณหนูด้วยนะครับเป็นอุบัติเหตุบางพลีสุขสวัสดิ์ยังไงเดี๋ยวรีบประสานงานเจ้าหน้าที่ให้นะเห็นบอกว่ารถติดนะบริเวณจุดดังกล่าวเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครับสักครู่เดียวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 น.กับถปนวัฒน์เลขสุนทรกรครับมีสรุปประเด็นข่าวเด่นที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: 3 2 1 0ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Be Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิเศ

0: ง6กันยายนนี้ที่มีควิกทุกสาขาเติมที่เพื่อรถเติมร
1: อยเพื่อคุณโซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: นายกรับการต้อนรับตามวิถีเมารีจับมือผู้นำนิวซีแลนด์เปิดกฎหมายความสัมพันธ์ลงนามปฏิญญายกระดับไทยนิวซีแลนด์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ฉลอง70ปีความสัมพันธ์ตั้งเป้าการค้า2ฝ่าย3เท่าสู่ 7.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฟื้นบินตรงกรุงเทพโอ๊คแลนด์ปี2570สถานการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองน่านเริ่มคลี่คลายแต่ในพื้นที่ลุ่มต่ำยังมีน้ำท่วมขังขณะที่ยศชนันท์รองนายกนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งทำความสะอาดบริเวณใจกลางเมืองเขตเศรษฐกิจเพื่อคืนพื้นที่ให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติพร้อมสรุปสถานการณ์น้ำท่วมเผยระดับน้ำเริ่มลดเร่งแผนฟื้นฟูเยียวยาประชาชนเต็มกำลังส่วนที่อำเภอท่าวังผาพบศพชายลอยมากับน้ำยศชนันเผยนายกต่อสายจากนิวซีแลนด์ห่วงน้ำท่วมน่านเตรียมลงพื้นที่เอง23สิงหาคมนี้ล่าสุดออกคำสั่งด่วนถึงผู้ว่า17จังหวัดภาคเหนือคุมเข้มซิงเกิลคอมแมนด์สั่งเตรียมกำลังและเครื่องมือพร้อมอพยพกลุ่มเปราะบางยันให้เจ้าหน้าที่ปักหลักช่วยประชาชนตลอด24ชั่วโมงนครพนมสถานการณ์น้ำคลี่คลายระดับน้ำโขงลดลงต่อเนื่องหน่วยงานเร่งระบายน้ำและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดจังหวัดแม่ฮ่องสอนเกิดน้ำป่าไหลหลากและดินสไลด์หลายจุดโดยดินสไลด์พังทับอาคารเรียนโรงเรียนบ้านแม่อุ้มป๊อกหมู่12เสียหาย1หลังและปิดทับเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านรวม7จุดรวมถึงมีเสาไฟฟ้าล้มขวางถนนสายมส3010ปภ.เผยสถานการณ์อุทกภัยยังมี6จังหวัดบางพื้นที่เริ่มคลี่คลายเข้าสู่การฟื้นฟูยอดเสียชีวิต2รายประชาชนได้รับผลกระทบ 23,823 ครัวเรือนน้ำท่วมด้านปภ.เร่งสำรวจความเสียหายเตรียมเงินทดรองราชการเยียวยาสูงสุด 88,600 บาทต่อครัวเรือนกรมชลประทานสั่งเฝ้าระวังลุ่มน้ำยมรับมวลน้ำเหนือเข้าสุโขทัยยืนยันระดับน้ำยังต่ำกว่าตลิ่งจิสดาเปิดภาพเปรียบเทียบดาวเทียมเซนติเนลวันเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมน่านพบมวลน้ำขยายวงกว้างเข้าเวียงสาผู้ว่ากทม.เผยเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมโดยทำการสำรวจและแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องซึ่งมีจุดเสี่ยงที่ต้องดำเนินการทั้งหมด737แห่งขณะนี้ดำเนินการไปแล้วเกือบ170กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดผลตรวจตะกอนดินครั้งที่12พบสารหนูโลหะหนักพุ่งสูงน้ำกกผงรั่วเข้าขั้นอันตรายรุนแรงโรงเรียนดังขอนแก่นประกาศปรับเรียนออนไลน์1วันยกระดับความปลอดภัยป้องกันเหตุฉุกเฉินหลังมีนักเรียนโต้เถียงในกลุ่มไลน์ขู่ใช้ความรุนแรงตำรวจขอนแก่นคุมเข้มโรงเรียนกัลยาณวัฒน์ครูแจ้งความเร่งล่าตัวพอรู้เบาะแสแล้วพิพัฒน์สิริพงษ์เปิด M6 บางปะอินปากช่องฟรีวันนี้เชื่อมมอเตอร์เวย์สู่อีสานเปิด5ด่านขึ้นลงสะดวกแบ่งเบาพหลโยธินมิตรภาพตั้งเป้าเปิดตลอดสาย196กิโลเมตรรับปีใหม่2570กรมการค้าภายในขอความร่วมมือผู้เลี้ยงและผู้ค้าตรึงราคาเนื้อหมูไก่ไข่ในช่วงเทศกาลศาสตร์จีนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน
3: อัปเดตข่าว6โมงเช้าถึง4ทุ่มกับความเคลื่อนไหวหลากหลายในข่าวต้นชั่วโมงทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา21 นาฬิกาทัพพนวัตรเลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
4: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
7: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือ สีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
8: ใครหรือจะสู้มัสมั่นอร่อยไทยแม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้อร่อยไทยแกงไทยที่ทั่วโลกติดใจ
9: นำแกงพร้อมปรุงอร่อยไทยใครทำก็อร่อย
10: อัมพลฟู้ด
11: นี่เธอถนนหน้าโรงเรียนตรงนี้ดูปลอดภัยดีจังเลยเน
12: า
11: ะ
12: นั่นสิถ้าหน้าโรงเรียนทุกที่เป็นแบบนี้ก็จะดีมากๆเลยนะ
13: กรมทางหลวงร่วมสร้างความปลอดภัยให้แก่เยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตจึงได้เพิ่มมาตรการป้องกันอุบัติเหตุบริเวณหน้าโรงเรียนด้วยการเคลือบผิวจราจรต้านทานการเลื่อนถลายติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วและคูณ2ความปลอดภัยด้วยเครื่องหมายบนถนนหน้าสถานศึกษาซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 1,500 แห่งทีนี้ก็วางใจในความปลอดภัยของบุตรหลานได้เลยเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงสายด่วนโทร1586
14: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
15: เครียดกังวลหรือกำลังเผชิญปัญหาชีวิตอย่าเก็บไว้คนเดียวผู้มีสิทธิ์บัตรทองสามารถปรึกษาสุขภาพจิตฟรีโทรสายด่วนสุขภาพจิต1323มีนักจิตวิทยาคอยรับฟังและให้คำปรึกษาไม่เสียค่าใช้จ่ายและเป็นความลับสุขภาพใจที่ดีเริ่มต้นได้แค่โทรสายด่วนสุขภาพจิต1323
16: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
17: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @onlineline.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

พัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: างจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง AVC ชิงแชมป์เอเชีย2026นะนัดแรกทีมชาติไทยของเรานี้ชนะออสเตรเลียไป3-0เซตเลยนะ25-15 25-15แล้วก็25-18นะฮะก็ส่งผลให้แรงกิ้งเนี่ยบวกไป 3.08 คะแนนนัดต่อไปไทยพบกับอินโดนีเซียนะฮะในวันจันทร์นะที่24สิงหาคม2569ในช่วงเวลา 14:00 นบ่าย 2:00 นะส่งกำลังใจให้นักตบลูกยางสาวไทยกันด้วยนะครับเอาใจช่วยนะเก่งมากเลยนะชนะออสเตรเลียนี่3-0เซตเลยนะที่ผ่านมาวันนี้นะคุณคาซาบอกว่าการจนาพิเศษฝั่งตะวันตกนะก็บอกว่าตั้งแต่โรงเรียนเลิศล่าขาออกมีฝนนะใช้ที่ปัดเบอร์2ด้วยการจราจรติดขัดนะทั้งคู่ขนานแล้วก็ช่องทางหลักเลยอ๋อคู่ขนานติดแต่ช่องทางหลักเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆครับขอบคุณคุณคาซาด้วยนะฮะอันนี้เพิ่มเติมมาในคอมเมนต์ทาง YouTube นะแล้วก็พี่เบนนลิศนะฮะบอกว่าถนนเทพรัตน์ขาเข้านะกม6นะมีรถเยอะนะฮะมีศูนย์การค้าเปิดใหม่ใช่ไหมในช่วง 17:00 นตามที่สภ.บางแก้วฝากประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลไว้ก็บอกว่ารถติดแต่ว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วนะขอบคุณพี่เบนด้วยคุณชายสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับคุณชายอยู่ที่ไหนครับ
2: ผมจอดรถอยู่ตรงปั๊มน้ำมันตรงไอ้นี่ฮะตรงที่ออกจากไอ้พระราม2แล้วครับพอดีเมื่อกี้ขับเส้นพระราม2มาคร
1: ับ
2: อ๋อ
1: แล้วเห็นบอกว่าไปเจออุบัติเหตุมาเหรอครับตรงแถวบ้านแพ้วเหรอทายอยู่ที่ไหนครับ
2: ผมจอดรถอยู่ตรงปั๊มน้ำมันตรงไอ้นี่ฮะตรงที่ออกจากไอ้พระราม2แล้วครับพอดีเมื่อกี้ขับเส้นพระราม2มาครับ
1: อ๋อแล้วเห็น

0: ไปครับ
1: โอ้โหแล้วตอนนี้เขากีดขวาง
0: ครับรถกีดขวางเลนขวาสุดเลนเดียวครับแล้วก็จะมีรถสไลด์ออนจอดอยู่ตอนที่ผมผ่านมานะครับมันจะมีรถสไลด์ออนจอดอยู่คันหนึ่งตรงข้างๆก็คือประมาณเกือบเลนกลางคือเหมือนเขาคล่อมเลนอยู
1: ่ครับ
0: แล้วก็เลยจากที่ชนไปประมาณสัก30เมตรก็จะมีรถสไลด์ออนที่จะมีรถยนต์เนี่ยอย
1: ู่
0: บนสไลด์จอดอยู่อีกคันหนึ่งไม่แน่ใจว่ามาด้วยกันหรือเปล่าทีนี้พอวิ่งมาเนี่ยมันใช้ความเร็วแล้วมันก็เจออุบัติเหตุปุ๊บมันก็จะเป็นรถติดนะฮะก็ต้องระวังกันนิดนึงนะครับ
1: ได้เดี๋ยวเราสอบถามความคืบหน้าเพิ่มเติมให้ตอนนี้ท่านรองผู้กับอยู่ในสายพอดีเลยเดี๋ยวผมไปตามต่อให้ขอบคุณมากเลยคุณชาย
0: ครับขอบค
1: ุ
0: ณคร
1: ับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณคุณชายนะฮะเดี๋ยวไปเพิ่มเติมเหตุการณ์ดังกล่าวที่คุณชายเล่าเมื่อสักครู่นี้นะกับทางด้านของท่านผู้กำกับปราบปรามที่สพเมืองสมุทรสงครามนะท่านพันตำรวจโทสงัดเบ้าแบบดีท่านรองสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับท่านรองเหตุการณ์เป็นยังไงบ้างครับอยู่ตรงไหนครับเนี่ยท่านรอง
2: เบื้องต้นตอนนี้นะครับท้ายแถวเนี่ยอยู่ที่ประมาณน้ำปลาขวดใหญ่ชุมชนสิงห์นะ
1: ครับ
2: ตรงนั้นประมาณกม.ที่62จุดเกิดเหตุอยู่ขาลงใต้นะครับ ก่อนถึงต่างระดับเข้าเมืองนะครับ
1: ครับ
2: ถ้ามองอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นปั๊มเชลนะครับ
1: ครับ
2: ก็เป็นรถบรรทุกน้ำมัน10ล้อนะครับชนกับรถกระบะรถกระบะ4ประตูเป็นคอกนะครับ
1: ครับ
2: แล้วก็เป็นรถคอกที่บรรทุกน่าจะเป็นหอยนะฮะดูมุมสูงเนี่ย
1: ฮะ
2: เป็นหอยก็ทำให้เสียช่องการจราจร2ช่องทางนะตอนนี้มีตำรวจทางหลวงตำรวจโรงพักเมืองอาสากู้ภัยเทศบาลน้ำมันต่างๆก็มาช่วยสแตนบายตรงนี้นะรถเนี่ยมันเหมือนชนกันแล้วมันก็ไปเกยอยู่บนเกาะกลางอะทั้งสองคันเนี่ย
1: แล้วรถตอนนี้ผ่านได้เลนไหนบ้างฮะ
2: ผ่านได้เลนซ้ายเลนเดียวนะครับแล้วก็คู่ขนานก็อยากจะให้จสร้อยไปสัมพันธ์ให้เข้าคู่ขนานตั้งแต่ก่อนถึงน้ำปลาขวดใหญ่อะน้ำปลาขวดใหญ่มันจะมีทางเข้าหรือเข้ามาจากตรงตลาดบางแก้วตรงวัดบางแก้วก็ได้ครับช่วงนั้นกม.ที่63ประมาณ58 59ก็เข้ามาได้เลยครับคู่ขนานยาว
1: ๆครับ
2: แล้วก็จะโล่งพอจุดเลยจุดเห็นไปก็โล่งครับตอนนี้ท้ายแถวสะสมอยู่ประมาณร่วมเกือบ2กิโลแล้วนะ
1: โอ้โห
2: มันจะใช่ครับมันแป๊บเดียวครับนี่แค่ประมาณไม่น่าจะน่าจะ
1: เร็วมาก
2: 10นาทีอ่ะ
1: นะครับติดเร็วมาก
2: ใช่ครับ
1: ครับ
2: ใช่ครับแป๊บเดียว
1: เห็นบอกมีน้ำมันรั่วด้วยเหรอฮะ
2: น้ำมันตอนน
1: ี้
2: ดูมุมสูงยังไม่เห็นว่ารั่วนะครับ
1: อ๋อยังไม่เห็นนะ
2: แล้วก็ตอนนี้เราใช้ภาพโดรนมุมสูงแล้วก็ใช้กล้องเทอร์มอลความร้อนดูอยู่นะก็ยังปกติอยู่นะครับ
1: ครับก็แนะนำให้หลีกเลี่ยงเขาเป็นอะไรไหมฮะคนเจ็บคนขับไปเลย
2: เบื้องต้นคนเจ็บนี่ก็ยังไม่ได้รับรายงานเข้ามานะครับดูผมสูงก็ไม่เห็นมีการช่วยเหลือนะก็แต่ว่ามีรถกู้ภัยคิดว่าเจ็บนะครับเพราะว่ารถนี่เสียหายเยอะเหมือนกัน
1: คาดไว้ใช้เวลาอีกนานไหมฮะเนี่ยท่านรองฮะ
2: ผมว่านะต้องมีชั่วโมงอะ
1: เนาะ
2: ใช่ครับเพราะว่าในการเคลื่อนย้ายลำบากฮะ
1: แล้วคู่ขนานนี่ยังไปได้ใช่ไหมเรื่อยๆอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: คู่ขนานนี่วิ่งสบายเลยครับ
1: สบาย
2: ไม่ใช่คู่ขนานมาตลอดเลยนะครับ
1: ได้เดี๋ยวเรา
2: ช่วยกันเพราะว่าถ้ามาเติมตรงเส้นทางหลักเนี่ยจะนานนะเพราะว่ารถมันเต็ม4ช่องแล้วเหลือช่องเดียวนะ
1: ครับ
2: จาก60จุดเกิดเหตุมัน62นะฮะเลยบิ๊กซีมา62ท้ายแถวมันอยู่ประมาณ59 60ก็ประมาณ2กิโลฮะ
1: ครับเดี๋ยวยังไงเราช่วยไปสัม
2: ภาษณ์เข้าไปนะครับ
1: ได้เลยโอ้ขอบคุณมากเลยครับท่านรอง
2: ครับ
1: ท่านรองกลับกันไม่ติดเนอะไม่เกี่ยวนะกลับกัน
2: โอ้โล่งเลยครับกลับกันนี่โล่งสบาย
1: โล่งโอเค
2: ใช่ครับโล่งเลย
1: มีฝนไหมฮะเนี่ยในพื้นที่เนี่ย
2: ฝนตอนนี้ไม่ตกแล้วครับหยุดตกแล
1: ้
2: ว
1: อ๋อหยุดแล้วแต่ถนนยังเปียกลื่นอยู่แล้ว
2: ไม่เปียกนะ
1: ไม่เปียกแล้วเหรอโอเค
2: ใช่คร
1: ับ ได้ครับขอบคุณมากครับท่านรองครับ
2: เป็นรถบรรท
1: ุ
2: กหอย
1: กับ
3: รถมา
2: แต่ดีรถทุกคอยก็ต้องขนยากอีกนะฮะ
1: เป็นแบบ
2: ต้องถามเป็นส่วนเมืองสองเมืองสอง
1: ถ้าลองกำลังสอบถามในพื้นที่ให้เลยนะฮะว่าตอนนี้ดำเนินการยังไงกันอยู่นะอุบัติเหตุพระราม2ฝั่งขาออก
2: มีคนเจ็บไหม
1: หลักกิโลเมตรที่62นะฮะ

0: ายถ่องสองโลท้ายแถวสองโล
1: สอบถามไหมล่ะ
0: ครับ
2: ลุงหกมีคนเจ็บน้อยเนี่ย
0: กำลังช่วยเหลือกันอยู่นะครับสำหรับในพื้นที่นะก่อนถึงตรง
2: ต่าง
0: ระ
2: ดับ
0: ที่จะเข้าเมืองสมุทรสงครามนะจุดเนี้ยกม62ท้ายแถวประมาณ2กิโลกว่ากว่า
1: อ๋อมีคนเจ็บนะครับมีคนเจ็บลงส่งโรงพยาบาลแล้ว
0: อ๋อคันไหนที่เจ็บอะฮะแคปซูลหรือว่ากระบะ
1: จะดูทรงแล้วเนี่ยผมว่าน่าคันกระบะแล้วครับ
0: กระบะใช่ไหม
1: ค่อนข้างจะยับนะฮะ
0: คนเจ็บคนเดียวเนาะท่านรองเนาะ
1: เดี๋ยวรายละเอียด
0: จะได้ได
1: ้เป็นคนขับ
0: เดี๋ยวไม่เป็นไรได้
1: คร
0: ับ ขอบคุณมากครับ
1: พันนิดนึงนะครับครับ
0: ได้ครับสวัสดีครับสว
1: ั
0: สด
1: ีภาพเบื้องต้นที่ส่งไปอาจจะยังไม่สวยนะ
0: ไม่เป็นไรได้ครับเดี๋ยวช่วยประชาสัมพันธ์
1: เดี๋ยวถ่ายจากมือถือ
0: ได้เดี๋ยวประชาสัมพันธ์ให้ก่อนครับจะได้เลี่ยงเส้นทางไม่ต้องไปเติมปริมาณรถเนาะในช่องทางหลัก
1: ครับได้ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับท่านรองสวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณท่านรองผู้กำกับปราบปรามที่สพเมืองสมุทรสงครามนะครับท่านพันตำรวจโทสงัดเป้าแบบดีด้วยนะก็ดูแลเรื่องของงานจราจรให้ด้วยแล้วก็เพิ่มเติมให้ตลอดเลยขอบคุณมากๆนะฮะท่านรองครับก็เป็นอุบัติเหตุนะครับคนขับน่าจะเป็นคนขับกระบะคอกนะที่บอกว่าได้รับบาดเจ็บเนี่ยอุรถติดยาวนะแนะนำให้ใช้คู่ขนานจะดีกว่าอ่ะเรามาดูภาพจากมุมสูงพร้อมๆกันเลยนี่ที่ท่านรองผู้กำกับส่งมาเมื่อสักครู่นี้นะฮะก็จะได้เห็นว่าตอนนี้เนี่ยเขาปิดในช่องทางหลักช่องทางหลักไปไม่ได้นะครับพระราม2ฝั่งขาออกหลักกิโลเมตรที่62แล้วก็นับไปท้ายแถวประมาณ2กิโลกว่าๆแล้วนะอันนี้อากาศภาพจากโดรนเลยมุมสูงเลยจะได้เห็นพร้อมๆกันเลยเนี่ยที่ท่านลองส่งมาให้เมื่อสักครู่เนี่ยคู่ขนานไม่ติดนะใช้คู่ขนานดีกว่านะครับคือเลี่ยงตั้งแต่กม5859เลยนะใครที่ฟังจส100อยู่นี่ได้เปรียบแล้วนะถ้าคุณวิ่งพระราม2ขาออกมานะคุณออกคู่ขนานตั้งแต่กม58 59เลยไปคู่ขนานเลยครับเพราะว่าทางหลักไปไม่ได้นะฮะเนี่ยเขาต้องกันรถเห็นไหมมีรถพยาบาลรถกู้ภัยรถยกอะไรเนี่ยอยู่ที่เกิดเหตุเต็มไปหมดเลยแล้วเขาต้องปิดนะฮะเนี่ยแอมบูแลนซ์ก็อยู่อันนี้เป็นภาพเมื่อสักครู่นะที่เขาเข้าช่วยเหลือคนเจ็บนะเพราะว่าบอกว่ามีคนเจ็บ1รายแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลไปแล้วเนี่ยเมื่อสักครู่ที่ได้เพิ่มเติมหน้าใหม่เนี่ยอันนี้เริ่มปล่อยรถละแต่เมื่อสักครู่เขากักรถไว้นะหลายท่านก็บอกว่าทำไมติดนิ่งเลยในช่องทางหลักก็เนี่ยแหละเขาช่วยเหลือคนเจ็บอยู่เมื่อสักครู่เขาเปิดให้รถฉุกเฉินเนี่ยผ่านเข้ามาก่อนนะเขาก็เลยต้องกั้นรถไว้ทั้งหมดเลยในช่องทางหลักแต่ว่าตอนนี้ผ่านได้ประมาณเลนซ้าย1เลนในช่องทางหลักพระราม2ขาออกหลักกิโลเมตรที่62ย้ำนะฮะใครที่ใช้พระราม2ขาออกให้ออกคู่ขนานไปเลยตั้งแต่กม5859เนี่ยคุณเบี่ยงคู่ขนานไปเลยเพราะว่าดูจากในคู่ขนานแล้วเนี่ยยังใช้ได้นะไม่ติดเลยอ่ะเหมือนที่ท่านลองบอกเลยคู่ขนานนี่โล่งเลยนะเออแต่คนก็ไม่ทราบกันไงเพราะว่าก็จะใช้ช่องทางหลักเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมพระราม2ออกเนี่ยแต่ว่าจุดเนี้ยพอถึงกม58นะคุณไปใช้คู่ขนานเลยคู่ขนานไม่ติดเลยนะฮะแล้วเขาก็จะเบี่ยงกลับเข้ามาได้ในช่องทางหลักพอดีเลยแต่ว่าช่องทางหลักอ่ะติดท้ายแถวก็นับไปประมาณ2กิโลเศษนะฮะตามที่ท่านลองบอกมาเมื่อสักครู่นี้เป็นรถแคปซูลแบบบรรทุกน้ำมันนะไปชนกับรถกระบะคอกมีคนเจ็บ1รายช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลไปแล้วในช่องทางหลักเนี่ยผ่านได้แค่เลนซ้ายเลนเดียวนะส่วนคู่ขนานนี่ยังผ่านได้เป็นปกตินะฮะตอนนี้ยังติดอยู่นะครับหลายท่านแจ้งเข้ามาหลังไมค์บอกว่าติดมากก็จะติดเหตุนี่แหละนะครับท้ายแถวยังยาวอยู่นะมาจากฝั่งตรงข้ามตลาดกลางบางแก้วอ่ะก่อนถึงตรงต่างระดับเข้าเมืองสมุทรสงครามอ่ะก็จะแน่นๆกันมาตลอดเลยก็เพราะเหตุนี่แหละนะฮะมีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันไม่ติดนะครับฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะเข้ามาทางด้านของท่าจีนก็ไม่ติดนะท่าจีนไม่ติดนะท่าจีนวันนี้ใช้ได้นะฮะแล้วก็มีทางฝั่งของถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดเนี่ยแหละที่หลายท่านแจ้งเข้ามาบอกว่ารถติดวันนี้เขามีเปิดห้างใหม่ด้วยเขามีหลายกิจกรรมเลยนะฮะที่ไบเทคก็มีงานเหมือนกันนะครับแล้วก็ในพื้นที่ของสพบางแก้วนะฮะก็มีเปิดห้างใหม่เหมือนกันก็เลยส่งผลการจราจรถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดเนี่ยค่อนข้างแน่นนะค่อนข้างแน่นตลอดทั้งวันเลยแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือศูนย์สิริกิติ์นะรับแจ้งว่าลานจอดรถเต็มตั้งแต่ช่วงสายช่วงเที่ยงเลยช่วงบ่ายจนมาถึงเร่งด่วนประมาณ 3:30 4:00 นที่ได้เพิ่มเติมในพื้นที่เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าก็ยังเต็มอยู่นะแล้วรถนี่ก็เข้าออกกันตลอดทั้งวันเลยนะงานก็จะมีถึงวันที่23นะก็ฝากประชาสัมพันธ์ไม่จำเป็นก็หลีกเลี่ยงหรือว่าวางแผนการเดินทางนะครับคุณวิชานะพี่ตัวสาธุบอกว่าพระราม3แถวกรุงศรีธนาคารกรุงศรีใช่ไหมเขาบอกฝนลงเม็ดแล้วนะคุณ AA คุณกระปุกแดงแล้วก็ก่อนหน้านี้คุณคาซาแจ้งการจนามาบอกรถยังติดอยู่นะครับมีคุณศิวกรเพิ่มเติมถนนเลี่ยงเมืองนนท์แจ้งผ่านทางฟังก์ชัน SOS มาเลยบอกว่ามีการทำงานฝั่งตรงข้ามหมู่บ้านสุภาลัยมีเจ้าหน้าที่การประปาทำงานอยู่เลนซ้ายนะการจราจรเคลื่อนตัวช้าไปกลับเลยคุณหนุ่มร่มเก้าทางด่วนขั้นที่2ทางพิเศษศรีรัตหมอชิดที่จะมุ่งหน้าพระราม6เคลื่อนตัวช้ากลับกันเคลื่อนตัวได้พี่พันพระราม4ที่ตรงวัดหัวลำโพงนี่เป็นงานเทกระจาดนะของทางเจ้าหน้าที่เขาอะนะการจราจรเคลื่อนตัวช้าขอบคุณพี่พันด้วยนะครับแล้วก็คุณสมพงษ์ราชวิถีแยกอุภัยที่จะมุ่งหน้าไปแยกราชวิถีเขาบอกติดขัดหยุดนิ่งเลยสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวครับ

0: ้ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กรณีก่อนหน้านี้ของคุณหนูที่บอกว่ามีอุบัติเหตุนะครับชั่วโมงที่แล้วก่อนที่เราจะไปพักกันเนี่ยจุดนี้เราประสานงานศูนย์ทางด่วนรับทราบแล้วนะครับหลักกิโลเมตรที่10บวก900กระบะชนขอบทางฝั่งซ้ายตอนที่คุณหนูแจ้งเข้ามาบอกยังไม่มีเจ้าหน้าที่นะเราก็ประสานงานเจ้าหน้าที่ให้แล้วนะแจ้งศูนย์ทางด่วนให้แล้วแล้วก็กรณีของคุณบุญเกื้อก็ประสานงานท้องที่ให้นะกระบะ2คันเก่ง1คันเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาการจราจรพิเศษด้านฝั่งมุมแหวนตะวันตกเป็นฝั่งขาออกอยู่ในช่องทางด้านขวานะครับแล้วก็มีคุณเบนซ์เป็นคู่กรณีนะฮะ1ในคู่กรณีเขาบอกว่ารถเก๋งชนกับจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ริมถนนแล้วก็เก๋งเนี่ยเกยขึ้นไปนะฮะบนรถจักรยานยนต์เลยนะฮะเป็นทางด้านของทุ่งครุท้องที่นะเราประสานงานให้หน้าร้านโจ๊กหมูทองประชาอุทิศซอย90นะฮะที่คุณเบนแจ้งเข้ามาคุณหัวโต99สวัสดีครับพี่หัวโต
2: สวัสดีครับคุณเจมาครับ
1: เชิญเลยครับ
2: มาทหารบกก็พอใช้ได้นะรถเยอะอย่างเคลื่อนตัวได
1: ้ครับ
2: มีสองฝั่งนะครับรถเยอะนิดนึงนะมันดูแลหนาตาหน่อยนะครับเทศาที่เข้ามาทางเพชรเกษมเข้ามาจะเลี้ยวเข้าหน้าพระเขาตั้งช้านะครับเพราะว่าจะวิ่งตรงได้เข้าองค์พระปฐมเจดีย์แล้วก็ต้องเลี้ยวซ้ายไปเร็วเปล่าไปจริงรู้สึกว่าจะออกมาได้ค่อนข้างช้านิดนึงก็ใจเย็นหน่อยนะครับตอนนี้วันศุกร์รถจะแลหนาตาลแต่ก็ไม่ถึงขนาดแน่นมากมายนักนะครับก็ยังไม่เป็นปัญหาเท่าไหร่พอจะได้ออกมาถึงเพื่อเกษมผู้เกษมก็ค่อนข้างดีนะครับเท่าที่ดูก็ไม่หนาแน่นเท่าไหร่ถ้าจะไปแน่นเอาก็ช่วงแยกรัดปากเขาเขาเรียกตรงนั้น
1: ครับ
2: ที่จะเข้ามาเลยแน่นง่ายก็ตรงนั้นก็จะจอดแจ้หนาแน่นหน่อยแล้วรถที่ออกมาจากถนนสงบนหรือออกมาจากด้านมาเลยแมนจะต้องมาก็จะเข้าคู่ขนานมาตลอดนะคือมันจะออกไม่ได้ก็จะทำให้ท้ายแถวยาวนิดนึงที่มันแยกออกไปอย่างนะก็ใจเย็นหน่อยแล้วกันผู้ใจต่างคนไม่มีนะมีแต่ละอองละอองลงมาคุณเจมา
1: ไม่น่าตกมั้งวันนี
2: ้ตกแบบเนี้ยมันตกแค่เลอะประจังหน้ารถหน่อย
1: ตกรถเลอะ
2: ใช่ใช่ตกแล้วครับมันไม่มีผลใหญ่เท่าที่ดูขนาดนี้นะ
1: ครับ
2: รอบๆยังไม่มีผลใหญ่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคุณหัวโต99นะฮะคุณพรพิพัฒน์ทองสามเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคุณพรพิพัฒน์สวัสดีครับ
3: สวัสดีช่วงเย็นครับคุณเสมาและท่านผู้ฟังจอสร้อยครับ
1: เชิญเลยครับ
3: ครับผมในส่วนอาสาเฉลิมมหานครนะครับจากดินแดงมุ่งหน้าไปทางปากอดับท่าเรือนะครับตอนนี้ก็หน้าด่านรถน้อยครับจะผ่านจุดนี้ไปแล้วเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ช่วงโค้งบางกอกพาเลทมาเลยครับผมแล้วก็ต่อเนื่องหนาแน่นกันจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับท่าเรือเลยครับส่วนที่ฟังกับการขาออกเมืองเวลานี้จะลดมากตั้งแต่ช่วงบริเวณทางลาดบอนไก่ครับแล้วก็จะต่อเนื่องจนไปถึงช่วงขึ้นเนินเพลินจิตผ่านตรงนี้ไปแล้วเชื่อมเข้าด่วนขั้นที่2ก็ยังคล่องตัวครับส่วนทางลงดินแดงณเวลานี้ท้ายชะลอตัวประมาณสัก1กิโลเมตรนะครับแล้วก็ในส่วนนี้นะครับจะเริ่มมีฝนตกนะครับผมช่วงประมาณสักต่างระดับท่าเรือถึงบริเวณเพลินจิตแล้วนะครับแล้วก็จากบางนาครับมุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือตอนนี้รถจะเริ่มมากตั้งแต่ช่วงบริเวณขึ้นเนินสุขุมวิท62มาเลยครับแล้วก็จะหนาแน่นกันจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับท่าเรือปฏิภาณกลับกันครับผมผ่านทางลงอาจจะลงไปแล้วถึงคล้องตัวครับแล้วก็จากดาวคะนองนะครับมุ่งหน้ามาทางต่างระดับท่าเรือตอนนี้จะเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณเหนือด่านเลี่ยงแม่น้ำครับแล้วก็จะสะสมหนาแน่นยาวจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับท่าเรือส่วนที่ฟังกลับกันนะครับขาออกเมืองก็จะเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณทางลาดพระราม3นะครับแล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานพระราม9ผ่านจุดนี้ไปแล้วนะครับผมก็จะมีชะลอตัวช่วงบริเวณทางออกดาวคะนองนะครับท้ายสะสมประมาณสัก1กิโลเมตรนะครับตอนนี้นะครับผมตั้งแต่ฝั่งดาวคะนองมาจนถึงช่วงบริเวณพระราม3เริ่มมีฝนตกหนักแล้วครับแล้วก็ในส่วนสายศรีรัตน์นะครับแจ้งวัฒนะงามวงวานมุ่งหน้าเข้าไปทางด่านประชาชื่นตอนนี้ก็ยังคงเข้าได้ต่อเนื่องครับในส่วนที่จะมุ่งหน้าไปถนนรัชดานะครับก็ชะลอตัวตามรอบไฟแดงท้ายสะสมเข้ามาใกล้ถึงหน้าด่านแล้วครับผมแล้วก็ส่วนมุ่งหน้าเข้าไปทางต่างระดับพญาไทนะครับรถก็จะมากต่อเนื่องไปจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับพญาไทเลยครับคนที่ฟังกับการขาออกเมืองนะครับผมเวลานี้รถมากแต่ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้อยู่ครับผมแล้วก็มุ่งหน้าเข้าด่านประชาชื่นเวลานี้ก็ยังคงหนาแน่นผ่านด่านแล้วก็ชะลอสะสมช่วงบริเวณเนินทางขึ้นปั๊มเวทแอนเดียนะครับแล้วก็ในส่วนทางลงงามวงวานทางลงแจ้งวัฒนะก็ยังถือว่าคล่องตัวในส่วนศรีนครินทร์นะครับมุ่งหน้าเข้ามาทาง ต่างระดับพญาไทนะครับเวลานี้นะครับผมก็จะมีสะสมช่วงบริเวณทางลงพระราม9นะครับทำให้ท้ายสะสมพอจะถึงช่วงบริเวณต่างระดับรามคำแหงผ่านจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าเข้าด่านอโศก4ก็ยังคงเข้าได้ต่อเนื่องครับแต่ผ่านจุดนี้ไปแล้วจะเริ่มสะสมตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างระดับมักกะสันเลยครับแล้วก็จะยาวไปจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับพญาไทครับส่วนที่ฝั่งกลับกันขาออกเมืองเวลานี้รถเริ่มสะสมมากแล้วครับก็จะสะสมตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างระดับพญาไทไปจนถึงช่วงบริเวณเข้าด่านอโศก3ครับผ่านจุดนี้ไปแล้วนะครับผมมุ่งหน้าสี่นครินทร์มอเตอร์เวย์แล้วก็ทางลงเดินนายังถือว่าคล่องตัวอยู่ครับแล้วก็ในส่วนต่างระดับบางโค้นะครับที่มุ่งหน้าเข้ามาทางต่างระดับพญาไทนะครับรถจะเริ่มมากตั้งแต่ช่วงบริเวณก่อนถึงทางขึ้นยมราชมาแล้วครับผมที่สะสมหนาแน่นยาวจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับพญาไทครับคนที่ฟังกลับกันนะครับก็จะหนาแน่นตั้งแต่เชื่อมต่างระดับพญาไทมาจนถึงช่วงทางลงยมราชครับผ่านตรงนี้ไปแล้วนะครับผมจะมีมาสะสมอีกครั้งช่วงบริเวณทางลงถนนจันทร์ครับแล้วก็ต่อเนื่องจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับบางโคเลยครับแล้วก็ในส่วนสายทางพิเศษฉลองรัตน์นะครับจากจตุโชติมุ่งหน้ามาทางพระราม9นะครับหน้าด่านจตุโชติเวลานี้รถน้อยครับผ่านจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าไปทางพระราม9อ่านลงยังถือว่าคล่องตัวอยู่ครับแล้วก็ในฝั่งกับการขาออกเมืองคันสุดท้ายจะสะสมอยู่ช่วงบริเวณเหนือคลองแสนแสบนะครับผมแล้วก็จะสะสมต่อเนื่องยาวจนไปถึงช่วงบริเวณทางลงลาดพร้าวผ่านจุดนี้ไปแล้วก็จะมาสะสมอีกครั้งช่วงก่อนถึงทางขึ้นลาดพร้าวเล็กน้อยครับแล้วก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วใช้ทางลงเกษตรนึกว่ามินทางลงรามินทายังถือว่าคล่องตัวส่วนทางออกจตุโชตนะครับท้ายสะสมประมาณสัก500เมตรแล้วครับแล้วก็ในส่วนสายบุรพาวิถีนะครับทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกนะครับเวลานี้ก็ยังถือว่าเคลื่อนตัวดีครับจะมีแค่ในส่วนขาออกอะครับผมที่มุ่งหน้าไปทางด่านชลบุรีนะครับเวลานี้หน้าด่านก็สะสมมาจากพื้นที่ด้านล่างนะครับทำให้มีท้ายขึ้นมาด้านบนตอนนี้ก็อยู่ช่วงบริเวณหน้าด่านแล้วครับแล้วก็ในส่วนนี้ยังไม่มีฝนตกนะครับผมในส่วนสายกาญจนาภิเษกนะครับจากบางแก้วมุ่งหน้าไปทางบางขุนเทียนเวลานี้นะครับจะมีสะสมจุดแรกนะครับอยู่ช่วงบริเวณก่อนถึงทางลงบางเมืองครับก็ท้ายสะสมขึ้นมาด้านบนนะครับแล้วก็ผ่านจุดนี้แล้วก็คล่องตัวครับผมจะมีมาสะสมอีกครั้งช่วงบริเวณกมที่1900ครับก่อนถึงด่านบางขุนเทียนนะครับผมมีอุบัติเหตุนะครับรถกระบะชนขอบทางนะครับแต่เบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับชนอยู่ช่องทางฉุกเฉินนะครับผมตอนนี้ก็วิ่งได้ช่องทางซ้ายกลางขวานะครับผมก็ใช้สะสมประมาณสัก1กิโลเมตรนะครับแล้วก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าไปทางด่านบางขุนเทียนก็คล่องตัวครับแล้วก็ในส่วนฝั่งกลับกันนะครับจะเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณทางลงบางขุแล้วก็จะสะสมไปจนไปถึงช่วงทางร่วมปู่เต้าครับผ่านตรงนี้ไปแล้วใช้ทางลงบางนานะครับผมแล้วก็ทางลงบางเมืองเทพรักษ์จนไปถึงบางแก้วก็ยังถือว่าคล่องตัวครับในส่วนสายปากจิมนัทยานะครับผมจากบางซื่อมุ่งหน้าไปทางตลิ่งชันนะครับเวลานี้ก็ลดมากแต่เคลื่อนตัวต่างกันได้ครับแล้วก็ส่วนที่ฝั่งกลับกันก็ยังถือว่าคล่องตัวครับแล้วก็ในส่วนสายอุดรนัทยาครับผมภาพรวมเวลานี้ก็ยังถือว่าคล่องตัวเช่นกันครับ
4: การ
3: ทำพิเศษฝากประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับผมผู้เดินทางที่พบเห็นรถเสียสิ่งของตกหล่นสัตว์เดินบนทางคนเดินบนทางนะครับสามารถโทรเข้ามาแจ้งเพิ่มเติมได้ที่เบอร์คอลเซ็นเตอร์ของการทางพิเศษนะครับได้ที่เบอร์1543ตลอด24ชั่วโมงนะครับขอบคุณคุณเสมาในเบรกนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงมีอะไรจะแจ้งเข้าไปให้ทราบอีกครั้งนะครับ
1: ขอบคุณครับคุณพรมีฟ้าสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: พี่หนุ่มร่มเก้าสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีคุณเจมมากับเจมสมาชิกท่านนะครับ
1: เชิญเลยครับพี่หนุ่มครับ
2: อยู่บนทางด่วนครับผมเมื่อกี้มาจากขึ้นมาจากหมอชิดนะฮะรอตัวมาเรื่อยๆป่านนี้ยังไม่ได้ลงเลยสักครึ่งชั่วโมงแล้ว
1: โอ้ติดเลยเนาะ
2: ติดครับมาติดมากๆตรงช่วงที่จะลงบางโคร
1: ่ครับ
2: ขึ้นสะพานแขวนเพื่อขึ้นพ้นจากสะพานแขวนมา
1: ครับผม
2: ข้าตัวนะครับ
1: อ๋อ
2: ก็มาชะลอตัวอีกทีที่ประมาณกิโล28ก่อนที่จะลงดาวคะนองอะฮะ
1: ครับ
2: ตามที่คุณพิพัฒน์ว่าไม่มีเลย
1: ครับผม
2: กลับกันก็เคลื่อนตัวได้ดีนะครับฝั่งนู้นไม่มีปัญหา
1: อ๋อ
2: ฝนตกแล้วเป็นรองปลายหน่อยๆนะครับ
1: ครับ
2: รถก็ช่วงบนสะพานแขวนน่ะระวังกันนิดนึงมันจะออกจะลื่นๆสักหน่อยนะครับ
1: ครับผม
2: ก็เพราะว่ามันมีฝนตกออกมาก็ใช้ความระมัดระวังกันหน่อยนะครับ
1: ครับ
2: เมื่อกี้ผมอยู่บนทางด่วนบางกล้อผมก็นึกว่าติดมาจากไอ้บัตรแพลวสิ
1: โอ้ยาวไม่น่าจะไกลขนาดนั้นมั้งครับครับผม
2: ใจอูทุกเราก็ตกเล่นไปด้วย
1: ครับ
2: โอเคครับผม
1: ขอบคุณครับ
2: สุดท้ายตรงนี้ครับผม
1: ได้ครับพี่หนุ่มสวัสดีครับขอบคุณคุณหนุ่มล้มเก้านะครับคุณสวิทครับสวัสดีครับ
3: คุณเซมา
1: เชิญเลยครับพี่สวีท
3: ครับจากสะพานตักสินมาถึงซ้ายขวานี้ทั้งสาทรเหนือสาทรใต้นี้รถเต็มหมดทุกเลนเลยครับ
1: ทั้งสองฝั่งเลยเนาะทั้งเหนือใต้เลย
3: มาถึงนราธิวาส
1: ครับผม
3: ครับแล้วก็ผมเลี้ยวซ้ายมาทางสุริวงศ
1: ์
3: สุริวงศ์ก็แน
1: ่
3: น
1: อ๋อแน่นเหมือนกัน
3: ตอนนี้ฝนตกก็น้ำฝนเบอร์หนึ่งครับ
1: อ๋อเพิ่งจะลงมาเหรอครับ
3: ลงมาทราบประมาณ5นาทีแล้วครับ
1: โอ้ยช่างรู้เวลาเหลือเกิน
3: ครับเขาก็ต้อนรับที่เสมางนะฮะก็ยังไม่ได้กลับนะสำหรับต้องอีกครึ่งชั่วโมงถึงตกใช่ไหมครับ
1: ใช่ขอบคุณมากนะครับพี่สวิทสวัสดีครับขอบคุณคุณสวิทด้วยนะครับคุณพีเคสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอยู่ที่ไหนครับคุณพีเค
4: สวัสดีครับยังอยู่ครับ
1: ครับอยู่ที่ไหนครับ
4: อยู่ตรงเส้นพระราม3บนสะพานพระราม3ครับ
1: เป็นไงบ้างครับติดไหม
4: พอขึ้นมาก็จะมีรถเสียเลยครับ1คัน
1: อ๋อ
4: เป็น Toyota Corolla สีฟ้าครับ
1: อ๋อยู่เลนไหนอ่ะครับคุณ PK
4: อยู่เลนซ้ายครับ
1: เลนซ้าย
4: เหมือนขึ้นมาจากเจริญกรุงอ่ะครับ
1: เอ้าหรอเอ้ยปกติขาออกรถเดียว
4: ขับไปเรื่อยๆมาถึงทางลงสะพานครับ
1: ครับ
4: ก่อนจะลงสะพานครับก็มีแท็กซี่มิเตอร์สีเหลืองเลนซ้ายเหมือนกันครับ
1: อ้าวรถติดไหมครับรถเยอะไหม
4: รถเยอะครับเป็นปกติครับ
1: แล้วตอนนี้ลงรัชดาได้ยัง
4: ฝนตกถนนลื่นหน่อยยังครับฝนตกเบอร์หนึ่งถนนลื่นครับ
1: ครับแล้วลงรัชดาท่าพระได้ยังครับเนี่ย
4: ลงมาแล้วครับลงมาแล้วครับ
1: ลงมาแล้วติดไหมครับ
4: ก็มาติดตรงสี่แยกเหมือนเดิมครับ
1: อ๋อ
4: ทุกวัน
1: สัญญาณไฟเนาะสัญญาณไฟครับ
4: ครับผม
1: แล้วฝั่งกลับกันนะครับ
4: ฟังครับการก็ติดเหมือนเดิมครับ
1: ปกติทุกวันขอบคุณมากคุณ PK
4: ทุกอย่างไม่มีอะไรพิเศษครับ
1: อ๋อครับ
4: มีแค่แท็กซี่กับแค่โตโยต้าซูซูน่า2คัน
1: ที่บอกจอดเนาะโอเค
4: เลนซ้ายบนสะพานคร
1: ับ จอดเสียเดี๋ยวแล้วไงประสานงานเจ้าที่ไปดูให้ขอบคุณมากครับ
4: ขอบคุณมากครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณคุณ PK นะครับคุณเล็กเอกชัยสวัสดีครับพี่เล็ก
5: สวัสดีครับพี่เสมาสวัสดีพี่หนุ่มร่มเก้าสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับชั่วโมงนี
1: ้
5: เร
1: ่
5: งด่วนมากๆเลยแต่ก็ไม่ด่วนอย่างที่คิดนะครับ
1: พี่เล็กอยู่ไหน
5: นักเรียนฝั่งขาออกครับจากแยกอ่อนนุชมุ่งหน้าพาได้ศรีราศรีอุดม
1: ครับ
5: แล้วก็จะมาศรีราชาศรีราชาซานเนี่ย
1: ครับ
5: ยังไม่ไปไหนเลยยังยุกยิกยุกยิกอยู่ในตรงเอกทองบางนายังไม่ได้ข้ามเลย
1: โอ้
5: สามสิบกว่านาทีนะครับระยะทาง
1: 2.4
5: กม.เนี่ย30นาทีเข้าไปแล้วนะ
1: ฮะ
5: แล้วฝากไอ้นี่นิดนึงที่จะมาพอดีน่าจะมีเพื่อนสมาชิกที่แบบขี้ลืมนะแบบว่าไม่รู้ว่าตัวเองจะใช้พื้นราบหรือว่าจะใช้ต่างระดับมันนะ
1: ครับ
5: ชอบจะมาเบียดตรงคอสะพานอยู่เรื่อยนะถ้ามีเจ้าหน้าที่มายืนเป็นชอยชี้ให้ก็น่าจะดีอยู่จุดนี
1: ้ครับผม
5: ครับผมช้ามากว
1: ัน
5: นี้ก็ยังช้าอยู่หมดช่วงเวลาที่โรงเรียนเลิกไปแล้ว
1: ครับผม
5: มันก็ยังช้าอยู
1: ่ครับ
5: รถก็เยอะนะฝั่งกลับกันนี่ไม่มีปัญหาฝั่งกลับกันก็ไปชะลอช่วง
6: เลยอุโมงค์ไอ้ศรีอุดมขึ้นไปนะฮะเลยอุโมงค์ศรีอุดมที่จะเลี้ยวขวาไปก็มีชะลอตัวตรงนั้นนิดนึงผ่านกันเลยพ้นผ่านพ้นตรงนั้นไปก็เคลื่อนตัวได้ดีนะครับไม่มีปัญหาอะไรก็มีเนี่ยฝั่งขาออกนี่แหละ
1: ครับ
6: น่าจะนู่นแหละนะต่างระดับอะไรน้ำแดงน่ะผมว่านะ
1: ยาว
6: ไปเท่าที่ใช้ถนนมาก็น่าจะตรงต่างระดับหนามแดงนั่นแหละถึงจะเคลื่อนตัวได้ดีครับผมทางขึ้นยกต่างระดับศรีราชดำเนินนะครับพี่เสมาครับผม
1: ขอบคุณครับพี่เล็ก
6: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
6: เป็นปล่อยละอองฝนพี่
1: อืมครับผม
6: นี่เป็นละอองครับผมครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณคุณเล็กเอกชัยครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
2: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
3: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
4: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
5: แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
6: อ่ะดูนี
5: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
6: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
5: โหเร็วจัง
6: บอกแล้วไงไวไหม

0: พอโถให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
3: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

0: ขอบคุณทุกข้อความแล้วก็ทุกข้อมูลผ่านช่องทาง YouTube กับทางจสร้อยของเรานะครับคุณวิชาญนะครับบอกว่าพระราม3ฝนลงเม็ดแล้วคุณแอ๋หรือเปล่าฮะบอกว่าราชดำเนินฝนลงเม็ดแล้วค่ะขอบคุณนะครับคุณปราณีแยกสุรศักดิ์ฝนเริ่มตกแล้วขอบคุณครับคุณอรุณสวนลุมฝนตกแล้วคุณระพีพี่เหมียวสวัสดีด้วยนะครับแล้วก็คุณชยานิตอ่ะขอบคุณด้วยนะครับคุณชยานิตแถว MRT เมืองทองฟ้าครึ้มค่ะนะครับขอบคุณทุกข้อความเลยเพิ่มเติมมาในช่วงเย็นนี้นะถนนเทพรัตน์นะครับรถเยอะนะขาเข้าขาออกแล้วก็สุขุมวิทด้านในอโศกทางฝั่งของสาทรเหนือใต้พระราม4นะครับด้านของเพลินจิตพระราม1ชิดลมพญาไทนะครับเพชรบุรีศรีอยุธยาดินแดงแยกพระราม9ราชวิถีนะฮะที่รับแจ้งว่ารถมากๆนะแล้วก็สะพานปิ่นเกล้านะครับราชพฤกษ์ฝั่งขาออกสะพานพระราม7ฝั่งขาเข้าพหลโยธินแยกรัชโยธินขาออกไปเกษตรเกษตรนวมินทร์นะครับที่จะมุ่งหน้าอุโมงค์เกษตรต่อเนื่องงามวงวานงามวงวานไปกลับติวานนท์2ด้านมุ่งหน้าเข้าแครายขาออกสนามบินน้ำขาเข้ารัตนาธิเบศที่จะมุ่งหน้าแยกแครายแล้วก็แจ้งวัฒนะหน้าศูนย์ราชการหลัก4รวมไปถึงทางโซนของวงเวียนบางเขนนะครับก็จะเป็นด้านของแจ้งวัฒนะที่จะต่อเนื่องไปรามินทราฝั่งขาออกนี่ก็ลดเยอะเหมือนกันนะทั้งฝั่งของรังสิตปทุมมุ่งหน้าไปพหลรังสิตนครนายกเป็นช่วงคลอง4คลอง3แล้วก็พระราม2ฝั่งขาออกที่เมื่อสักครู่แจ้งว่าให้หลีกเลี่ยงเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุคาดว่าต้องใช้เวลาดำเนินการประมาณ1ชั่วโมงกว่าจะเคลื่อนย้ายได้จุดเกิดเหตุอยู่พระราม2ขาออกหลักกิโลเมตรที่62หลีกเลี่ยงออกคู่ขนานตั้งแต่กม58จะเคลื่อนตัวได้ดีกว่าคุณใหม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ใหม่อยู่ที่ไหนครับ
1: ผมมาจากบางพลีมุ่งหน้าบางพลีครับ
0: ครับครับ
1: ตอนนี้รถตัวเหตุชนกัน3คันอยู่เลนขวา
0: เลนขวา
1: 2เลนขวา
0: ประมาณกมเท่าไหร่ครับคุณใหม
1: ่กม25บวก300ครับ
0: 25บวก300ด้านตะวันออกเนาะมอเตอร์เวย์สาย9
1: ครับ
0: อ๋อ
1: ตอนนี้ถึงหน้าด่านธัญญาแล้วครับ
0: โอ้มีเจ้าหน้าที่มาหรือยังครับ
1: ตอนนี้ผมผ่านมายังไม่มีครับ
0: ฝนตกไหม
1: อ๋อครึ้มๆครับยังไม่ตกครับ
0: มีคนเจ็บไหมครับ
1: รู้สึกมันจะชนแรงนะแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันครับเพราะว่ามันจะมีคันหนึ่งที่ขวางลำเลยชนบารีเออร์เลยคร
0: ับโอ้แล้วตอนนี้รถผ่านได้เลนไหนบ้างครับคุณใหม
1: ่ผ่านได้2เลนซ้ายครับมันมี4เลน
0: โอเคเดี๋ยวยังไงเร่งประสานงานให้ครับแล้วฝั่งกลับกันติดไหมครับชะลอดูกันไหม
1: อ๋อไม่ติดครับ
0: ไม่ติดเน
1: า
0: ะ
1: ป้องตัวคร
0: ับ ได้ครับขอบคุณมากครับคุณใหม่เดี๋ยวเราตามต่อให้ครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: อุบัติเหตุคุณใหม่นะครับมอเตอร์เวย์สาย9นะหรือว่าการจราจรพิเศษด้านฝั่งวงแหวนตะวันออกนะครับบางพลีมุ่งหน้าบางปะอินหลักกิโลเมตรที่25+300กระบะเขาบอกว่าน่าจะประมาณ3คันนะกีดขวางอยู่2เลนขวานะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าแล้วส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้พิพันธ์4พระยาก่อนถึงแยกใต้ทางด่วนเล็กน้อยรถเก๋ง2คันกีดขวางช่องทางกลางส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าเดินรถทางเดียวขอบคุณพี่พันธ์ด้วยนะครับคุณทวัชอยู่รัฐวิถีฝั่งขาเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมุ่งหน้าไปสามเหลี่ยมดินแดงฝนตกระดับ3เลยการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับส่วนฝั่งกลับกันยังพอเคลื่อนตัวได้คุณอ้วนอยู่ถนนเดโชเขาบอกติดขัดหยุดนิ่งเลยนะเป็นช่วงสีลมที่จะมุ่งหน้าไปสุรวงศ์คุณอ้วนบอกว่าติดขัดหยุดนิ่งเลยสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวเชิงทางขึ้นสะพานพระราม3ฝั่งขาออกมีรถเก๋งจอดเสียนะครับอยู่เลนซ้ายแล้วก็เชิงทางลงสะพานพระราม3ฝั่งขาออกอีกเช่นเดียวกันก็มีแท็กซี่จอดเสียเหมือนกันอยู่เลนซ้ายเหมือนกันข้อมูลจากคุณ PK เมื่อช่วงที่แล้วนะครับเดี๋ยวยังไงตามต่อให้ฝากระวังด้วยการจราจรคือปกติรถเขาก็เยอะอยู่แล้วนะฝั่งขาออกเนี่ยตอนนี้ก็ยังเคลื่อนตัวได้ช้าอยู่นะครับส่วนฝั่งกลับกันจะเคลื่อนตัวได้ดีกว่าด้านบนวงแหวนอุตสาหกรรมสะพานภูมิพล12รับแจ้งว่ายังไม่ติดนะเผื่อว่าใครจะหลีกเลี่ยงไปใช้จะมีฝั่งที่รถเยอะจะเป็นด้านที่จะมุ่งหน้าลงพระราม3ก็มีท้ายแถวสะสมพอสมควรส่วนสุขสวัสดิ์มุ่งหน้าพระประแดงชะลอตัวแล้วอีกด้านนึงที่จะมุ่งหน้าตัดประชาอุทิศยังคงเคลื่อนตัวได้ช้านะครับแล้วก็ทางฝั่งของพระราม3โค้งวัดด่านมุ่งหน้ามาช่องนนทรีนางลิ้นจี่จุดนี้เคลื่อนตัวได้ช้าครับส่วนฝั่งกลับกันถ้าผ่านพ้นตัดวงแหวนอุตสาหกรรมไปก็จะเพิ่มปริมาณรถอีกครั้งนึงเนี่ยจะเป็นช่วงใต้สะพานพระราม9นะหรือว่าสะพานแขวนต่อเนื่องไปเจริญราษฎร์สาทรใต้ยังแน่นท้ายประมาณซอยสวนพลูสาทรเหนือยังได้ตามรอบไฟแยกนรินทรกับแยกวิทยุสีลมรถเยอะมุ่งหน้าสารแดงถนนซับปริมาณรถมากสีพระยาสุรวงค่อนข้างแน่นเนื่องจากพระราม4ยังได้ช้าสะพานเหลือง3ย่านสารแดงวิทยุคลองเตยเกษมราษฎร์กล้วยน้ำไทยไปพระโขนงยังติดอยู่สุขุมวิทออกมาพระโขนงยังได้ช้าสลับหยุดสุขุมวิทเข้ามาทางด้านของนานายังติดทั้งไปกลับรัชดาที่จะมุ่งหน้าไปอโศกยังแน่นอโศกมนตรีฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปอโศกเพชรติดนะครับแยกพระราม9รถยังเยอะนะส่งผลให้วัฒนธรรมมุ่งหน้าผังเมืองแยกพระราม9ก็ติดไปด้วยทั้งฝั่งของเพชรบุรีเพชรพระรามราชเทวีประตูน้ำอโศกเพชรเพชรอุทัยยังติดอยู่นะครับคลองตันรถเยอะขึ้นนะทั้งฝั่งที่มาจากเพชรบุรีออกทั้งฝั่งที่มาจากรามคำแหงเข้าก็จะมีฝั่งพัฒนาการเนี่ยแหละที่ยังพอเคลื่อนตัวได้แต่ว่าพัฒนาการเนี่ยเขาจะแน่นตรงสีพัดนะขาออกส่วนศรีนครินทร์ตั้งแต่ก่อนถึงฝั่งตรงข้ามธัญปาร์คที่จะมุ่งหน้าข้ามทางรถไฟค่อนข้างติดสีกรีธาเข้าไปลำสาลีค่อนข้างติดขาออกจะมีปัญหาตรงแถวสีอุดมนะออกมาทางด้านของสิคลินเนี่ยค่อนข้างติดเหมือนกันสุขุมวิทแถวสำโรงแถวบางนาวันนี้รถเยอะนะมีกิจกรรมด้วยนะครับตรงถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดนะฮะแล้วก็ในพื้นที่ของกม7บางนาถนนเทพรัตน์พื้นที่สพบางแก้วก็มีเปิดห้างใหม่เหมือนกันนะครับที่ไบเทคก็มีงานด้วยนะแล้วก็ที่ศูนย์ศิริกิติ์ก็บอกว่ารถยังเยอะอยู่มีงานนะครับในพื้นที่ฝากประชาสัมพันธ์ว่าถึงวันอาทิตย์ที่23นะครับเผื่อเวลาการเดินทางด้วยรถยังคงติดอยู่ในพื้นที่สำหรับพระราม2ที่ก่อนหน้านี้ฝากหลีกเลี่ยงใครที่มาในช่องทางหลักนะครับก็บอกว่าท้ายแถวสะสมประมาณ2กิโลกว่าๆเกือบๆ3กิโลแล้วเป็นรถแคปซูลบรรทุกน้ำมันชนกับรถกระบะมีคอกมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายแต่ว่าคนเจ็บเนี่ยนำส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับพระราม2ฝั่งขาออกจุดเกิดเหตุอยู่ประมาณหลักกิโลเมตรที่62ก่อนถึงต่างระดับที่จะเข้าสมุทรสงครามนะครับล่าสุดเห็นว่าท้ายแถวเริ่มสั้นลงแล้วนะครับเนี่ยอ้อนะแสดงว่าหลายท่านนี่ไหวตัวทันแล้วนะครับไปใช้ช่องทางคู่ขนานเลยนะครับออกไปตั้งแต่กม5859เลยใครที่มาช่องทางหลักฟังจสร้อยอยู่เบี่ยงไปคู่ขนานตั้งแต่กม5859แล้วจะไม่ติดนะครับเมื่อสักครู่ต้องมีการปิดการจราจรชั่วคราวในช่องทางหลักกม62ท้ายแถว2กิโลกว่าเกือบ3กิโลแต่ว่าล่าสุดตอนนี้นะครับลองวัดระยะดูแล้วท้ายแถวเริ่มสั้นลงแล้วแล้วก็มีสพบางพลีเพิ่มเติมบอกว่ากรณีแผ่นไม้ที่บอกว่าตกหล่นถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดฝั่งขาออกหลักกิโลเมตรที่18ในช่องทางหลักเจ้าหน้าที่ตำรวจ อยู่ระหว่างเก็บแผ่นไม้เข้าข้างทางให้อยู่ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจากสภ.บางพลีด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่มาส่งเลยนะคุณปลั๊กคุณอภิชาติคุณตู่ระยองคุณกระปุกแดงคุณชยานิษฐ์พี่เหมียวคุณรพีคุณอรุณคุณปราณีคุณแอคุณวิชาญนะครับคุณครูน้อยพี่ประพพรนะฮะขอบคุณมากๆทุกๆท่านเลยคุณ AA คุณคาซ่าอาจจะไล่ชื่อไม่หมดนะคุณสวรรณทองอามอมรเทพคุณนายนะครับพี่เบนนลิศด้วยพี่พันด้วยนะฮะพี่อุทัยด้วยคุณสิทธิด้วยคุณคนอุบลด้วยพี่ธันวลินด้วยอ่ะคุณ 3M อีกคุณทิพย์อีกนะฮะคุณภูมิพัฒน์ด้วยขออภัยจริงๆถ้าไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะฮะขออภัยเวลาไม่ทันละเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: าวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: การประปานครหลวงเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนโดยมาตรการเฝ้าระวังน้ำดิบป้องกันน้ำท่วมยกระดับการตรวจสอบและคาดการณ์คุณภาพน้ำแบบออนไลน์เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้น้ำสามารถติดตามสถานการณ์น้ำได้แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์คช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
8: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
9: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
8: แล้วฤดูฝนเล่า
9: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
8: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
9: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าค่ะ
8: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
9: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
8: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ

0: ลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
3: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
4: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
5: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
3: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
5: ใช้แอปของกสทช.ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทช.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
6: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
7: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: มากันหลายไหมจ๊ะ
1: หลายหลายพี่น้องเนี่ย
0: เดินมาหรือ
1: ไง
0: มา
1: โอ้โหเก่งจังเลย
0: เก่งนะแม่แม่โอ้ยเก่งแล้วเจ็บไหมที่เนี่ย
1: เจ็บตา
0: เจ็บตาจ้ะยาเนี่ยดีเฉพาะที่หมอเขาให้นะแต่ถ้าใช้เกินที่หมอสั่งนะใช้นานเกินไปก็เป็นโทษก็ไม่ดีนะหมอให้ขวดนี้แล้วอย่าไปซื้ออีกนะจ๊ะอย่าไปซื้อเองแล้วกินข้าวเย็นกี่โมงล่ะจ๊ะเนี่ย
2: ห้าโมง
0: ห้าโมงเลยแล้วทำไงเอามาด้วยหรือเปล่าจ๊ะเนี่ย
1: เอามา

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สวัสดีคุณณัฐยาครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: กรุงเทพและปริมณฑลวันนี้ฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที
2: ่
1: ส่วนใหญ่เข้ามาทางด้านของฝั่งตะวันตกฝั่งทนนะหนองแขมบางแคบางบอนบางขุนเทียนจอมทองแล้วก็เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกนะฮะมีประปรายเหมือนกันในเขตเมืองนะครับกรุงเทพชั้นในนะครับแต่ว่าก็ไม่หนักนะเป็นละอองโปรยๆลงมาแหละหลายพื้นที่เหมือนกันแล้วก็หยุดไปนะฮะพิธีพระราชทานปริญญาบัตรที่สวนสุนันทาวันนี้ซ้อมย่อยนะ21ถึง26สิงหาซ้อมใหญ่จะเป็น28ถึง30สิงหาแล้วก็พิธีพระราชทานปริญญาบัตรเนี่ยจะมีขึ้นวันที่3 4กันยายน69นะครับแต่ว่าเขาไปรับที่มหาวิทยาลัยราชภัฏที่นครปฐ
2: ม
1: นะฮะวันนี้มีหลายเหตุการณ์นะที่พื้นที่สพบางแก้วฝากประชาสัมพันธ์ว่ามีเปิดห้างใหม่ตอนช่วงเย็นที่ผ่านมานะตอนช่วง 5:00 นเ
2: ป็น
1: ถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดประมาณกม .7 นะแล้วก็วันนี้ไบเทคมีงานด้วย Big Water Sale วันนี้วันแรกนะถึง30นะวันนี้วันแรกแล้วก็ศูนย์ศิริกิติ์ก็มีงานเหมือนกันวันนี้วันแรกเหมือนกันถึง23
2: วันอะไรเนาะทําไมรวมกัน
1: สงสัยน่าจะเลิกดีหรือเปล่าวันนี้นะฮะ
2: เลิกดีไม่วันอังคาร
1: เขาบอกว่าลานจอดรถนี่เต็มกันตั้งแต่ช่วงสายเลยนะศูนย์ศิริกิติ์ก็ส่งผลราชดาราชดามาพระราม4การเที่ยวไทยมีอาหารสุขภาพท่องเที่ยวนะฮะก็รถติดนะทั้งฝั่งราชดาทั้งฝั่งพระราม4ก็กระทบหมดเลยบริเวณโดยรอบนะฮะเริ่มตั้งแต่เที่ยงที่ผ่านมาอีกเหตุการณ์หนึ่งที่วันนี้วันแรกเหมือนกันก็คือเรื่องของ M6 แต่พอหลังจากนี้ไปก็จะเป็นเที่ยงวันศุกร์จนถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์น
2: ะ
1: จะเปิดแบบนี้นะศุกร์เสาร์อาทิตย์นะฮะเที่ยงวันศุกร์จนถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์ระยะทางก็เกือบ200โลอ่ะประมาณ
2: เฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์นะ
1: ใช่
2: จำไว้เดี๋ยวบางคนบอกไป
1: อย่าเพลินนะอย่าเพลินนะ
2: เดี๋ยวไว้ขากลับอะไรคิดว่าจะขึ้นไม่ได้นะ
1: แต่เขาจะมีช่วงนึงช่วงเดิมที่เขาเปิดตลอดก็คือปากช่องเลี่ยงเมืองโครา
2: ชแต่ว่าอันนี้มันก็จะเป็นทางยาว
1: ใช่อันนี้ระยะทางประมาณ196กิโลเมตรปิดอยู่2ด่านนะปิดอยู่2ด่านก็คือด่านวังน้อยกับด่านสระบุรีส่วนที่เหลือเนี่ยได้หมดนะจำกัดความเร็ว80กิโลเมตรแล้วก็เฉพาะ4ล้อเท่านั้นตั้งแต่ช่วงสายแล้วไม่แน่ใจว่าตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนเอาใจช่วยด้วยทางหลวง108แม่เสลียงฮอดนะฮะที่บอกว่าก่อนหน้านี้มีเรื่องของดินสไลด์แล้วก็เสาล้มในพื้นที่นะครับที่ศพเมยแม่ฮ่องสอนนะเจ้าหน้าที่ก็เร่งดำเนินการกันอย่างเต็มที่เลยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาทางปภ.แจ้งเตือน5ตำบลที่หล่มสักเพชรบูรณ์เรื่องของแม่น้ำป่าสักที่บอกว่าล้นตลิ่งก็คาดการณ์ว่าช่วงเย็นช่วงค่ำวันนี้นะเตรียมตัวติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเลยนะครับแล้วก็ที่พระราม2ก่อนหน้านี้มีเหตุการณ์ว่ารถแคปซูลบรรทุกน้ำมันไปเสียหลักชนรถกระบะคอกบรรทุกเป็นหอยมาเป็นกระสอบกระสอบใหญ่ๆนะปรากฏว่าคนขับกระบะคอกได้รับบาดเจ็บ1รายนำส่งโรงพยาบาลไปแล้วแต่ว่าการจราจรท้ายแถวเกือบ3กิโลจุดเกิดเหตุอยู่ก่อนถึงตั้งระดับเข้าเมืองตรงสมุทรสงครามพระราม2ขาออกในช่องทางหลักนะฮะกม62ท้ายแถวเกือบ3กิโลนะเจ้าหน้าที่ก็เลยแนะนำบอกว่าให้เลี่ยงออกคู่ขนานตั้งแต่หลักกิโลเมตรที่ประมาณ 58-59 ประมาณเนี้ยสามารถเลี่ยงออกคู่ขนานไปเลยเพราะว่าคู่ขนานมันไม่ติดส่วนในช่องทางหลักเนี่ยก่อนหน้านี้ต้องปิดการจราจรชั่วคราวเพื่อดำเนินการช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บตอนนี้ท้ายแถวเริ่มดีขึ้นละเขาบอกว่าใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งตอนนี้ก็น่าจะใกล้ๆเคลื่อนย้ายได้แล้วแหละเพราะว่าเห็นว่าการจราจรเริ่มดีขึ้นตามลำดับแล้วก็จะเหลือในช่องทางหลักกม62นี่แหละจุดเกิดเหตุที่ยังชะลอตัวกันอยู่ส่วนคู่ขนานใช้การได้นะครับฝั่งกลับกันไม่ติดไม่มีชะลอดูยังเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็สพบางพลีเพิ่มเติมมาให้ก่อนหน้านี้รับแจ้งถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดหลักกิโลเมตรที่18เขาบอกว่ามีแผ่นไม้ลักษณะมันเป็นแผ่นไม้ใหญ่ๆมันตกลงมาจากรถนะฮะเจ้าหน้าที่สพบางพลีก็บอกว่ากำลังเร่งดำเนินการอยู่ระหว่างเก็บแผ่นไม้เข้าข้างทางให้อยู
2: ่
1: นะครับไม่แน่ใจว่าหลัง18นาฬิกาดำเนินการเสร็จแล้วหรือยังแต่ก็ต้องขอบคุณในพื้นที่ด้วยทั้งสพบางพลีทั้งสพเมืองสมุทรสงครามที่เพิ่มเติมข้อมูลให้ตลอดเลยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้อยู่ต่อกับทางคุณณัฐยานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ค่ะ

18:19 นะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุจสร้อยสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรนะคะช่วงนี้ดิฉันณัฏฐยาอเนกธนเศรษฐ์ค่ะอยู่กับคุณผู้ฟังในช่วงเวลานี้จนถึงเวลาประมาณเที่ยงคืนนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808ค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะสภาพการจราจรก่อนหน้านี้มีคุณสุกิจค่ะแจ้งอุบัติเหตุเข้ามาที่บริเวณถนนสาทรเหนือช่วงกลางสะพานตักสินบอกว่ารถชนกัน3คันกีดขวางในช่องทางซ้ายนะคะแล้วก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็อยู่ในระหว่างดำเนินการค่ะการจราจรก็จะติดขัดด้วยรวมถึงมีอุบัติเหตุเข้ามาด้วยนะคะบนบูรพาวิถีทางฝั่งขาออกกิโลเมตรที่36+900เป็นรถเก๋ง2คันชนกันคันนึงเสียหลักพลิกหงายท้องเลยนะคะอยู่ในช่องทางกลางตอนนี้ก็เลยจะทำให้การจราจรนั้นมีปัญหาติดขัดแล้วค่ะ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะสำหรับสภาพการจราจรบนถนนเดโชที่คุณอ้วนแจ้งไว้นะคะเป็นฝั่งขาออกที่มาจากทางด้านของแยกตากสีลมมุ่งหน้ามาทางถนนสุรวงศ์การจราจรนั้นยังคงติดขัดหยุดนิ่งนานเลยนะคะเป็นเส้นทางทางด้านของถนนเดโชนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมสำหรับคุณผู้ฟังที่แจ้งสภาพการจราจรผ่านเข้ามาทาง X นะคะดูสักหน่อยนะว่าตอนนี้เนี่ยคุณผู้ฟังเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วนะคะส่งข้อความกันเข้ามาได้เลยนะคะทาง X ค่ะมีเดี๋ยวดูเพิ่มเติมนิดนึงนะสำหรับอุบัติเหตุบนบุรพาวิถีนะคะตอนนี้เนี่ยการจราจรฝั่งทางด้านที่เกิดอุบัติเหตุนี่รถจะวิ่งได้1ช่องทางขวานะส่วนทางด้านกลับกันนี่จะยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้นะคะบนบุรพาวิถีนะคะสำหรับใครกำลังใช้อยู่เป็นฝั่งขาออกค่ะกิโลเมตรที่36+900เป็นรถชนกันแล้วก็คันนึงเนี่ยเสียหลักพลิกหงายท้องเลยนะส่วนอีกคันหนึ่งที่เขาชนกันนี้ก็ด้านหลังเสียหายแล้วก็ เหมือนมีรถบรรทุกพ่วงน่าจะเบรกกระทันหันอยู่นะเพราะว่าอยู่ใกล้ๆกับรถที่เกิดเสียหลักพลิกหงายท้องอ่ะนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครผ่านตรงบริเวณนี้นะคะต้องระมัดระวังด้วยเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุอยู่บนทางบุรพาวิถีค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปกันที่ท่านพันตำรวจโทณัฐวุฒิเรืองบุญค่ะสารวัตรจราจรสภ.บางแก้วนะคะสวัสดีค่ะสารวัตรคะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
2: ครับผมก็ตอนนี้พื้นที่ที่สภ.บางแก้วนะครับก็อาจจะมีปัญหารถปริมาณเยอะนิดหน่อยครับเพราะวันนี้วันศุกร์เลิกงานแล้วก็จะมีตรงห้างที่เปิดใหม่ครับเริ่มกับนาวาห้างฮาบิแทคมาก็จะมีรถปริมาณสะสมเพราะวันนี้เป็นวันที่เปิดห้างวันแรกครับก็จะมีดารานักร้องแล้วก็นักแสดงอะไรมาเยอะครับก็จะมีแฟนคลับมาก็จะมีรถก็จะมีปริมาณหนาแน่นครับแต่ว่าก็เร่งระบายอยู่ครับก็จัดจราจรไว้ทุกส่วนครับ
1: อืมค่ะอันนี้คือพอเลยจากหน้าฮาบิแทคมาแล้วนี่ก็ยังใช้การได้หรือว่าไงคะหรือว่าย
2: ังติดอยู่ก็ใช้การได้ครับแต่ส่วนใหญ่รถจะชะลอเข้าห้างเพราะว่ามันวันนี้มันเปิดแต่ห้างวันแรกครับมันมีงานเปิดแล้วก็มันจะมีดารานักแสดงอะไร
1: ค่ะแล้วข้างในนี่เขายังรับรถเข้าไปจอดได้อีกเยอะไหมคะ
2: ก็ยังรับได้อยู่ครับก็ยังรับได้เรื่อยๆครับแต่ว่ามันก็ถ้าจอดไม่พอก็จะมีลานจอดด้านหลังแล้วก็ตรงตามคอนโดก็ยังพอจอดได้อยู่ครับอ
1: ืมค่ะแล้วฝั่งขาออกตอนนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ย
2: ฝั่งขาออกก็ตอนนี้ก็มีปัญหารถสะสมนิดหน่อยครับตรงกับรถเกิดมาตรงหน้าไม่กับบางนาที่เหลือก็ยังระบายได้ดีครับเร่งระบายอยู่ครับ
1: อืมค่ะ

0: ฝนตกหรือยังคะในพื้นที
1: ่ตอนนี้พื้นที่ยังไม่มีฝนตกครับ
0: ยังไม่มีฝนนะคะได้ค่ะคือถ้าเกิดว่าใครจะผ่านตรงบริเวณนี้ไม่ได้มาที่ห้างเปิดใหม่นี่ขึ้นบูรพาวิถีน่าจะดีกว่าไหมคะ
1: ครับครับสะดวกกว่าครับถ้าไม่ได้มาที่ห้างหรือว่าไม่ได้เข้าที่เมกาก็ขึ้นบูรพาวิถีจะสะดวกกว่าครับ
0: อืมค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ค่ะแล้วก็สำหรับในช่วงนี้นะคะนอกเหนือจากเส้นทางทางด้านของถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดและถนนศรีนครินทร์ฝั่งขาออกวันนี้ก็รถเยอะเหมือนกันนะคะตั้งแต่ตรงช่วงของสะสมมาจากตรงบริเวณฝั่งขาออกเนี่ยนะคะตั้งแต่ตรงช่วงบริเวณหน้าแมคโครศรีนครินทร์รถเยอะกันไปตลอดเลยนะคะทำให้รถที่ตามมาด้านหลังตอนนี้เนี่ยชะลอตัวกันตั้งแต่ช่วงบริเวณผ่านจากซิคอนสแควร์มาเล็กน้อยก็เริ่มชะลอตัวแล้วนะคะแล้วก็พอลงจากสะพานข้ามแยกวัดศรีเอี่ยมมุ่งหน้ามาทางด้านของหน้าแมคโครศรีนครินทร์ก็จะเริ่มเคลื่อนตัวตามกันไปได้เพิ่มมากขึ้นใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นนะส่วนทางด้านกลับกันมาจากทางเทพรักษ์นะคะมุ่งหน้ามาทางสะพานข้ามแยกวัดศรีเอี่ยมช่วงนี้ถือว่ายังคงเคลื่อนตัวมาได้นะคะแล้วก็จะเริ่มชะลอตัวกันตรงช่วงบริเวณศรีอุดมนะที่จะมุ่งหน้ามาตรงบริเวณตรงข้ามซิคอนสแควร์ก็จะมีการชะลอตัวบ้างเล็กน้อยนะคะผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าไปทางด้านของศรีนุชต่อเนื่องไปทางพัฒนาการตอนนี้เนี่ยท้ายแถวเริ่มชะลอตัวต่อเนื่องยาวมาจนถึงตรงใกล้ๆกับแยกศรีนุชแล้วนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนศรีนครินทร์ฝั่งขาเข้าค่ะหัวแถวนี่อยู่ตรงช่วงบริเวณใต้ต่างระดับพระรามเก้าตัดใหม่เลยนะคะแล้วก็มากันที่ทางท่านพันตำรวจตรีมนตรีสมุทรสารสวัสดิ์จราจรสน.ปทุมวันนะคะสวัสดีค่ะสารวัตรคะ
2: ครับสวัสดีครับคุณรัตยาครับผม
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
2: ครับวันนี้ครับสวัสดีสวัสดิ์ที่ปทุมวันนะครับรายงานแล้วตอนนี้พระราม 1ถือว่ารถเยอะนะคร
1: ับ
2: มาจากราชประสงค์เนี่ยเข้าปทุมวันเนี่ยช่องซ้ายถือว่ารถแน่นอยู่แต่ว่าได้สะดวกครับจะมุ่งหน้าเหมือนเดิมไปหน้าสนามกีฬาเนี่ยวิ่งได้ตลอดนะครับแต่ว่าจะมีปัญหาช่องขวาที่จะไปลาดเอวีนะเพราะว่าได้น้อยสลับจุดนะครับทุกรอบไปก็กันซ้ายยังอยู่เยอะทุกวันนะครับแล้วก็จากพยาไทยจากลาดเอวีมาทุกวันมุ่งหน้าเยอะทุกวันถือว่าขึ้นไปได้ดีนะได้สะดวกเลยส่วนท้ายออกที่มาจากสามย่านนะครับท้ายอยู่ประมาณเลยจุฬา12นะครับสะสมนิดหน่อยนะครับโดยรอบพื้นที่วันนี้ดีครับไม่ถือว่าไม่มีปัญหาจราจรเท่าไหร่นะครับว่าไปลาดกระโจงก็ขึ้นไปได้ดีมากเลยครับวันนี้ไม่มีท้ายนะครับเยอะทุกวันไม่ถึงท้ายถึงไปเยอะทุกวันนะครับส่งหน้าบาราคอนอะไรไปเฉลิมเป่าก็ขึ้นตัวได้ดีนะ
1: คร
2: ับมีปัญหาด้านลาดตีด้านเดียวนะตอนนี้เดี๋ยวถ้าคู่ได้จะดีขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วเมื่อสักครู่ฝนตกปล่อยๆทำให
1: ้
2: ถนนเปียกลื่นทำให้ชะลอตัวรถเคลื่อนตัวได้ช้า
1: ครับ
2: ส่วนด้านตะลันตีขาเข้าไม่เป็นปัญหานะครับส่วนขาออกก็ท้ายอยู่ประมาณเลยสามย่านนิดๆนะครับเดี๋ยวสักครู่น่าจะหมดปัญหาเพราะว่าต้นเย็นถ้าไม่ติดปัญหาฝนตกก็น่าจะไม่มีปัญหาน่าจะหมดวันนี้ก่อนหนึ่งทุ่มแน่นอนครับ
1: ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสารวัตรค่ะขอบคุณ
2: ค่ะยินดีครับครับครับผมครับ
1: สวัสดีครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณผู้ฟังคะการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569นะคะ The 2026 Annual Meeting of the International Monetary Fund and the World Bank Group นะคะเป็นการเปิดประตูสู่อนาคตประเทศไทยบนเวทีโอลิมปิกการเงินโลกนะคะนับถอยหลังอีกไม่เกิน2เดือนนี้ค่ะประเทศไทยก็กำลังจะก้าวขึ้นสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจโลกกับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมด้านการเงินและการคลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกนะคะแล้วก็กองทุนการเงินระหว่างประเทศในปี2569นะคะหรือ The 2026 Annual Meeting of the International Monetary Fund and the World Bank Group นะคะซึ่งจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครค่ะการได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นะคะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะแต่ว่าก็คือเป็นเครื่องยืนยันถึงศักยภาพความพร้อมและความเชื่อมั่นที่ประชาคมโลกมีต่อประเทศไทยนะคะทั้งด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานระดับสากลแล้วก็ความพร้อมในฐานะศูนย์กลางของการประชุมไมซ์นะคะของภูมิภาคโดยจะมีผู้นำระดับโลกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการธนาคารมากกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกนะคะจะเดินทางมาร่วมพูดคุยแล้วก็หารือเพื่อกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกยุคใหม่กันที่บ้านเรากันนะคะในประเทศไทยนี่แหละค่ะในฐานะคนไทยแล้วก็ประเทศเจ้าภาพการจัดประชุมในครั้งนี้นะคะทุกคนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวการจัดเตรียมความพร้อมวาระการประชุมที่น่าสนใจทิศทางและกรอบนโยบายที่จะเกิดขึ้นพร้อมร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการนะคะที่ทางด้านของเว็บไซต์นะคะก็คือที่ am2026thailand.go.th นะคะหรือว่าที่ Facebook am2026 ค่ะam2026 thailand นะคะอันนี้ก็สามารถติดตามข่าวความเคลื่อนไหวในส่วนของการเตรียมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินธนาคารระหว่างประเทศ2569ได้ผ่านทางทั้งเว็บไซต์แล้วก็เฟซบุ๊กอันนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเรากลับมาที่เรื่องของสภาพการจราจรเพิ่มเติมกันต่อนะคะสำหรับสภาพการจราจรในดูข้อมูลเพิ่มเติมกันหน่อยนึงนะคะที่ทางด้านของคุณผู้ฟังฝากเอาไว้นะคะมีคุณยมพยายังค่ะแจ้งผ่านเข้ามาทาง SOS บอกว่าทางยกระดับพระราม9ฝั่งขาออกช่วงทางลงบทแม่พระถึงแยกพระราม9การจราจรในฝั่งขาออกนี้จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียค่ะส่วนทางด้านกลับกันยังคงเคลื่อนตัวไปได้แต่ว่ารถมากนะคะแต่เคลื่อนตัวไปได้เรื่อยๆเพิ่มเติมมาด้วยบอกว่าจุดที่รถจอดเสียเนี่ยอยู่บริเวณเหนือแยกพระราม9เลยเป็นรถเก๋งนะจอดเสียอยู่ใครผ่านตรงบริเวณนี้ระมัดระวังด้วยนะคะสำหรับสภาพการจราจรบนทางยกระดับพระราม9ในฝั่งขาออกมีรถเก๋งจอดเสียอยู่บนสะพานข้ามแยกตรงช่วงแถวๆเหนือแยกพระราม9เลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสภาพการจราจรเดี๋ยวดูเพิ่มเติมนิดนึงนะคะมีทางด้านของอ่ะเดี๋ยวเราไปเพิ่มเติมกับทางด้านของสน.ประเวศกันนะคะร้อยตำรวจสรสิทธิ์บุญธรรมนะคะรองสวัสดิ์จราจรสน.ประเวศค่ะสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
3: สวัสดีครับ
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
3: อ
1: ๋
3: อการจราจรก่อนหน้านั้นอุโมงค์พนักงานตัดใหม่นะครับมุ่งหน้าร่มเก้ามีเหตุวัตถุสิท
1: ธิ์
3: ตรงนี้คนผิดฝังแล้ว
1: ค่ะ
3: ผลกระทบก็คือพนักงานขาออกแล้วก็สินได้ก็เป็นขาเข้าครับมีผล
1: ค่ะ
3: ตอนนี้เริ่มเคลื่อนตัวได้ครับตอนนี้ก็เร่งระบายให้นะครับพนักงานขาออกกับสินได้ก็เรียงเข้าที่ยังมีปัญหาด้านอื่นไม่มีปัญหาครับในพื้นที่ตัวเอง
1: ค่ะอุบัติเหตุเขาชนกันรุนแรงไหมคะ
3: มันเป็นของพื้นที่ของหมากครับก็ครับ
1: อ๋อมันต่อเนื่องมาตรงนี
3: ้แต่ได้ยินทางนี่เขาแจ้งบอกว่าพวกนี้ขวางครับแต่มีการเคลื่อนตัวแล้วนะคร
1: ับ ค่ะค่ะได้แล้วเพื่อพื้นที่อื่นในจุดอื่นของพื้นที่สน.ประเวศเป็นไงบ้างคะตอนนี
3: ้ของประเวศไม่มีปัญหามีปัญหาแค่นี่ครับสีนักเรียนขาเข้าของพนักงานกับพนักงานขาออกที่มุ่งหน้าพนักงานเนี่ยมีปัญหาสองด้านคร
1: ับ ค่ะค่ะแค่นี้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะมีทางด้านของเดี๋ยวฉันดูนิดนึงนะมีคุณผู้ฟังฝากมาทางด้านของ YouTube Live ไหมมีคุณตู่ระยองบอกก่อนหน้านี้บอกว่าที่อำเภอสอยดาวฝนไม่ตกอำเภอสอยดาวที่จันทบุรีหรือเปล่าคะถ้าเรียนจำไม่ผิดนะสวัสดีคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจคุณจำเนียนนะคะแล้วก็มีทางคุณพรักด้วยนะคะที่ส่งข้อความมาทักทายขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะมาดูสภาพการจราจรในเส้นทางถนนรามคำแหงกันบ้างนะคะตอนนี้เนี่ยรามคำแหงที่มาจากทางด้านของแยกคลองตันมุ่งหน้ามาทางแยกรามรถเยอะเหมือนกันนะคะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้เรื่อยๆตามสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกรามนะคะผ่านพ้นจากแยกรามไปแล้วมุ่งหน้าออกมาทางด้านลำสาลีช่วงนี้ก็จะเริ่มมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นนะคะตั้งแต่ช่วงของซอยวัดเทพลีลามาจนถึงซอยลาดพร้าว122หรือว่าซอยมหาดไทยพอพ้นจากซอยมหาดไทยมาแล้วเนี่ยก็จะเริ่มเคลื่อนตัวต่อเนื่องกันออกไปได้เรื่อยๆยังเนื่องจากยังมีรถเยอะอยู่นะคะรถที่มาจากบนทางยกระดับรามกำแพงตอนนี้ก็ยังรถเยอะอยู่ด้วยเช่นเดียวกันในฝั่งขาออกนี่เห็นชัดเลยว่ารถมากกว่าฝั่งขาเข้านะคะไปกันที่ในพื้นที่สน.ทุ่งมหาเมฆกันค่ะร้อยตำรวจสุขสันต์กัญญาสนรองสารวัตรจราจรสน.ทุ่งมหาเมฆนะคะสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
2: ครับผมสวัสดีครับ
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
2: ครับในพื้นที่ทุ่งมหาเมฆนะครับก่อนหน้าที่ใช้ประมาณเมื่อจะบ่ายโมมานะครับถึงคือผมอเมริกาช่วงโรงเรียนเลิกโอ้ปัญหาชุลมุนชุลเกเลยก็พระราม4ตลอดทั้งเส้นนะ
1: ค่ะ
2: เข้าออกใช้ AI ก็ยังมีปัญหาเท่าไหร่พอช่วงโรงเรียนเลิกทางซอยแยกทางรถทางแยกต่างๆมีปัญหานะครับ
1: ค่ะ
2: โอ้พันเป็นวงแหวนเลยอ่ะมันจะทำให้พระราม4ทั้งเส้นเลยนะเข้าออกนะฮะถึง5โมง6โมงก็ยังไม่ดีขึ้นเลยนะครับขึ้นเดือน41ขึ้นเดือนพฤศจิกายนเนี่ยขึ้นไปเช้าสำหรับหยุดแล้วมีรอ40รถวันเหตุบนทางด่วนด้วยนะครับครับทำให้ต่อเรื่องที่ดีหน่อยก็เนี่ยคือสมัยแต่ก่อนเนี่ยคือสะพานใต้ก็เรียกสะพานใต้ดีน
1: ะ
2: ดีไม่ค่อยท้ายเท่าไหร่อยู่ที่ท่านรองผู้กำกับหรือเปล่ารองผู้กำกับคนก่อนนั่นแหละมาทำมาตรฐานมาโอ้ติดนี่คนนี้ไม่ว่านะไม่ได้ว่าท้องที่นะว่ามาคนเก่านะ
1: ค่ะค
2: ่ะอันนี้พอคนใหม่มาเราคนดีมากเลย
1: ค่ะ
2: ดีนี้สะพานใต้ไม่มีปัญหาในช่วงเนี้ย
1: ค่ะ
2: แล้วสะพานเหนือที่จะเลี้ยวขวาก็พยายามสี่ขาออกแต่ตอนนี้ครับตอนนี้มาจากมัชดาเสร็จแล้วไฟแยกสมุนแหละ
1: ค่ะ
2: ครับที่สี่ในขาเข้าครับที่จะวนกับรถใต้สะพานเบนเดียมก็จะมีปัญหานะฮะครับอันนี้ถนนสีลมสีลมขาเข้าขึ้นไปช้าขึ้นไปช้าไปขึ้นไปตลอดนะครับขาออกขึ้นไปดีขึ้นไปดีครับยังไปได้ยังไปได
1: ้
2: ครับมาที่พระรามสามพระรามสามเข้าออกไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหา
1: ค่ะ
2: ตอนนี้ท่านหลีกเลี่ยงได้นะครับพระรามสี่หลีกเลี่ยงได้ก็น่าจะหลีกเลี่ยงนะครับตอนนี้เพราะว่ามันมีงานท่องเที่ยวเลยท่องเที่ยวไทยอะไรอย่าง
1: เงี้ยรถยังเยอะอยู่เลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ฮะใช่ถึงวันที่23ครับถึงวันที่สิบครับ
1: ค่ะค่ะได้รถทั้งสองฝั่ง
2: ในพื้นที่ยังเยอะอยู่ครับ
1: ที่ตรง
2: ที่ว่าเรือไปนั่นแหละที่ว่าดีโอเคจะได้จะได้นะที่ว่ายังไม่ใช้ความเร็วได้ครับ
1: ค่ะ
2: แล้วที่จะออกไปลำสามครับผม
1: ค่ะแล้วรองสารวัตรตรงเส้นที่ผ่านหน้าสวนศิริกิติ์นี่มันรถเยอะทั้งไปทั้งกลับเลยไหมอ่ะ
2: อ๋อเต็มทั้งไปทั้งกล
1: ับเต็มทั้งคู่เลยนะคะ
2: ครับ
1: ได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะรองสารวัตรคะ
2: ครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ค่ะก็ถ้าเกิดว่าใครจะไปงานที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะแนะนำเลยว่าให้ไปโดยรถไฟฟ้าใต้ดินสะดวกสุดแล้วนะคะเพราะว่าขึ้นมาตรงสถานีก็จะเจอกับทางด้านของหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เลยนะก็ไม่ต้องไปกังวลเรื่องของที่จอดรถด้วยก็คืออาจจะจอดไว้ไกลๆหน่อยนะคะแล้วก็นั่งรถไฟฟ้าใต้ดินเข้าไปเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาวนหาที่จอดรถนะคะพอเดินเที่ยวงานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลงรถไฟใต้ดินไปกลับไปหาที่จอดรถเหมือนเดิมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยฝั่งที่มาจากที่คลองเตยที่จะมุ่งหน้าผ่านศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มุ่งหน้าไปทางอโศกสุขุมวิทตอนนี้รถยังเยอะอยู่เลยนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวไปได้เรื่อยๆตามรอบจังหวะสัญญาณไฟสำหรับในช่วงนี้นะคะแล้วก็เส้นทางอื่นนะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปพักกันตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตดูสภาพการจราจรมีคุณสมพรแจ้งเข้ามานะคะบอกว่าใช้ทางด่วนขั้นที่2ทางด่วนศรีรัตน์มาจากแจ้งวัฒนะมุ่งหน้ามาทางต่างระดับบางโคร่ค่ะช่วงบริเวณด่านสะพานสว่างด่านสว่างนะคะถึงมาทางด้านของสาทรจะเคลื่อนตัวมาได้ช้าแล้วนะคะเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียอยู่ส่วนทางด้านกลับกันก็เคลื่อนตัวได้บอกว่าเลยจากหัวลำโพงมาเล็กน้อยมีรถตู้จอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายค่ะก็ฝากระมัดระวังด้วยแล้วก็มีฝนตกปล่อยๆด้วยนะคะจุดนี้เราแจ้งประสานงานไปที่ศูนย์ทางด่วนให้ทราบแล้วนะคะช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะ
2: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุด
3: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์@ MEAEI

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
2: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสาร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ช่วงนี้ค่ะเรากลับมาเดินทางกันต่อนะคะสำหรับเส้นทางการจราจรในช่วงเวลานี้นะคะหลายๆเส้นทางยังหนาแน่นอยู่เลยค่ะตอนนี้เนี่ยมาดูตรงช่วงของบริเวณถนนงามวงวานฝั่งขาออกกันบ้างนะคะ เป็นช่วงที่มาจากบริเวณแยกเกษตรมุ่งหน้ามาจนถึงทางด้านของสะพานข้ามแยกบางเขนยังคงมีปริมาณรถเยอะนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้เรื่อยๆช้าๆนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของงามวงวานฝั่งขาออกที่มาจากทางด้านของแยกเกษตรนะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปจนถึงสะพานข้ามแยกพงเพชรพอลงมาจากสะพานข้ามแยกพงเพชรมาแล้วมุ่งหน้าไปทางด้านของใต้ทางด่วนงามวงวานช่วงนี้ก็จะเริ่มเพิ่มความเร็วได้มากขึ้นนะคะแต่ว่ายังไม่ถึงกับว่าใช้ความเร็วแบบมากนะคะเนื่องจากว่ายังคงมีรถเยอะอยู่นะคะแล้วก็พอเลยจากทางด้านของสะพานข้ามแยกแครายไปใช้ทางด้านของรัตนาธิเบศรฝั่งขาออกทีนี้ก็รถน้อยคล่องตัวดีแล้วส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าสะพานข้ามแยกแครายมุ่งหน้ามาทางใต้ทางด่วนงามวงวานมาจนถึงบริเวณสะพานข้ามแยกบางเขนเข้ามาที่ทางแยกเกษตรในช่วงนี้นะคะยังคงมีปริมาณรถเยอะอยู่การเคลื่อนตัวของรถเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวตามกันมาได้ต่อเนื่องกันมานะคะก็ไม่ถึงกับว่าหยุดชะงักหรือว่าขาดตอนนะยังมีรถเยอะมาตลอดเส้นทางเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุบนบุรพาวิถีด้วยนะคะจากทางด้านของศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคุณพรพิพัฒน์ทองสามนะสวัสดีค่ะคุณพรพิพัฒน์คะ
1: สวัสดีครับคุณนัตยาครับ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ
1: ครับผมในส่วนสายแรกนะครับผมด่วนเฉลิมมหานครนะครับตอนนี้ก็จากฝั่งดินแดงครับมุ่งหน้าไปทางฝั่งท่าเรือนะครับ
0: ค่ะ
1: เวลานี้รถจะเริ่มมาตั้งแต่ช่วงเนินทางลงเพลินจิตมาเลยครับแล้วก็จะสะสมกันช่วงบริเวณทางลงพระราม4นะครับที่มีปริมาณรถมากผ่านพ้นจุดนี้ไปแล้วก็จะมาสะสมอีกครั้งช่วงบริเวณทางขึ้นพระราม4นะครับผมแล้วก็ต่อเนื่องเข้าต่างระดับท่าเรือคนที่ฟังกับการขาออกเมืองครับเวลานี้รถหนาแน่นกว่าเดิมนะครับผมตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างระดับท่าเรือไปจนถึงช่วงบริเวณขึ้นเนินเพลินจิตครับผ่านจุดนี้ไปแล้วรถก็เริ่มเคลื่อนตัวได้ครับผมเชื่อมเข้าทางด่วนขั้นที่2ครับก็ยังถือว่าคล่องตัวส่วนทางลงดินแดงครับเวลานี้ท้ายสะสมประมาณ500เมตรแล้วครับผมเนื่องจากทางลงพื้นที่ด้านล่างมีปริมาณรถมากครับจากบางนาครับมุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือครับตั้งแต่บางนาตอนนี้รถคล่องตัวครับผ่านจุดนี้ไปแล้วสะสมอีกครั้งข้างด่านบริเวณข้างด่านสุขุมวิท12ครับต่อเนื่องหนาแน่นยาวไปจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับท่าเรือส่วนในฝั่งกับการขาออกเมืองครับเวลานี้ก็จะชะลอตัวตั้งแต่ต่างระดับท่าเรือไปจนถึงช่วงบริเวณทางลงอัญญาลงครับแล้วก็ผ่านทางนี้ไปแล้วมุ่งหน้าเข้าเชื่อมด่วนฉลองรัตน์นะครับมุ่งหน้าออกไปทางบางนาสำโรงก็คล่องตัวครับในส่วนดาวคะนองครับที่มุ่งหน้าเข้ามาทางต่างระดับท่าเรือนะครับผมเวลานี้นะครับจะมีสะสมตั้งแต่ช่วงบริเวณเหนือด่านเรียบแม่น้ำนะครับแล้วก็จะสะสมหนาแน่นยาวไปจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับท่าเรือผู้ที่ฟังกับการขาออกเมืองครับจะมีชะลอตัวช่วงแรกนะครับผมอยู่ช่วงบริเวณทางลาดพระราม3แล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานพระราม9ครับผ่านจุดนี้ไปแล้วจะมีมาสะสมอีกครั้งช่วงบริเวณก่อนออกดาวคะนองเล็กน้อยครับในส่วนสายศรีรัตน์นะครับแจ้งวัฒนางามวงวานนะครับมุ่งหน้าเข้ามาทางด่านประชาชื่นตอนนี้นะครับผมจะชะลอตัวแค่ช่วงบริเวณทางเข้าด่านประชาชื่นมุ่งหน้าไปทางรัชดานะครับที่สะสมมาจากพื้นที่ด้านนอกนะครับผมแล้วก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าเข้าไปทางต่างระดับพญาไทนะครับรถมากแต่เคลื่อนตัวได้ครับแล้วก็ส่วนในฝั่งกับการขาออกเมืองเวลานี้รถก็จะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีแล้วครับผมตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างระดับพญาไทมันจะถึงช่วงบริเวณเข้าด่านประชาชื่นเลยครับแต่จะมีชะลอตัวหน้าด่านท้ายสะสมประมาณสัก300เมตรนะครับแล้วก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วก็จะชะลอตัวข้อช่วงขึ้นเนินหน้าปั๊มเลดแอเรียในส่วนสายศรีนครินทร์มอเตอร์เวย์นะครับผมที่มุ่งหน้าเข้ามาทางด่านอโศก4นะครับเวลานี้ก็มีชะลอตัวแค่ช่วงบริเวณทางลงพระราม9นะครับสะสมมาจากพื้นราบนะครับแล้วก็มุ่งหน้าเข้าด่านอโศก4ก็เข้าได้ต่อเนื่องส่วนผ่านจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าไปทางต่างระดับพญาไทครับท้ายก็จะสะสมตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างระดับมักกะสันแล้วก็ต่อเนื่องยาวจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับพญาไทครับตัวที่ฟังกับการขาออกเมืองเวลานี้เราก็เริ่มมากตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างระดับพญาไทมาจนถึงช่วงบริเวณเข้าด่านอโศก3นะครับผ่านจุดนี้ไปแล้วก็มีข้อข้อแค่ช่วงบริเวณต่างระดับรามคำแหงเล็กน้อยครับผมแล้วก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าไปทางลงเดินนายศรีนครินทร์มอเตอร์เวย์ก็คล่องตัวครับในส่วนสายทางพิเศษฉลองรัตน์นะครับจากจตุชนมุ่งหน้ามาทางพระราม9เวลานี้ก็คล่องตัวครับผมแล้วก็มุ่งหน้าไปทางอัญญาลงก็ยังถือว่าคล่องตัวส่วนที่ฟังกับการวันนี้รถเริ่มสะสมไวแล้วครับผมครั้งสุดท้ายชะลอตัวอยู่ช่วงบริเวณทางขึ้นพัฒนาการครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็จะสะสมหนาแน่นจนถึงช่วงบริเวณทางลงลาดพร้าว ผ่านจุดนี้ไปแล้วก็จะมีมาสะสมอีกครั้งนะครับผมตั้งแต่ช่วงบริเวณทางขึ้นลาดพร้าวเล็กน้อยครับผมแล้วก็ส่วนในทางลงเกษตรแล้วก็มีทางลงรามอินทราเนี่ยถือว่าคล่องตัวส่วนทางออกจตุโชตนะครับท้ายสะสมอยู่ประมาณสัก200เมตรนะครับผมแล้วก็ในส่วนสายบุรพาวิถีครับผมตั้งแต่ชลบุรีครับผมมุ่งหน้ามาทางบางนานะครับเวลานี้ก็ยังถือว่าคล่องตัวครับผมแต่มีในส่วนในสายชลบุรีขาออกนะครับผมก่อนหน้านี้นะครับมีอุบัติเหตุนะครับที่กม36นะครับผมบวก900นะครับขาออกนะครับผมเป็นรถนั่งบุคคลนะครับผมชนท้ายกันนะครับจำนวน2คันนะครับตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้เคลียร์พื้นผิวเรียบร้อยแล้วครับผมเปิดการจราจรทุกช่องทางเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วก็จะมีมาสะสมอีกครั้งช่วงบริเวณหน้าด่านชลบุรีครับผมก็ช่วงบริเวณถึงทางลงนะครับสะสมมาจากพื้นราบนะครับแล้วก็ในส่วนสายทางพิเศษกาญจนานะครับผมก็จะสะสมตั้งแต่ช่วงบางขุนเทียนไปทางบางแก้วนะครับมีสะสมตั้งแต่ช่วงบริเวณทางขึ้นบางคูมาจนถึงช่วงบริเวณทางขึ้นทางลวดปู่เจ้าครับแล้วก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วใช้ทางลงปากน้ำครับมุ่งหน้าไปทางบางแก้วคล่องตัวส่วนที่ฟังกับการเวลานี้ลดมากแต่เคลื่อนตัวตามกันได้ดีครับแล้วก็ในส่วนสายอุดรลัทยาครับแล้วก็ปัจจิมลัทยาช่วงนี้ภาพรวมมันถือว่าคล่องตัวการทางพิเศษนะครับฝากประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับผู้ใช้ทางที่พบเห็นรถเสียนะครับสิ่งของตกหล่นสัตว์เดินบนทางคนเดินบนทางหรือเหตุเพลิงไหม้นะครับสามารถโทรเข้ามาแจ้งเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรของคอลเซ็นเตอร์การทางพิเศษนะครับได้ที่เบอร์1543ตลอด24ชั่วโมงนะครับขอบคุณคุณนาตยาในเบรกนี้ด้วยนะครับ
0: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะอันนี้สำหรับสภาพการจราจรในเส้นทางทางด้านของถนนเทพรัตน์นะตอนนี้เนี่ยฝั่งขาออกนะการจราจรโดยภาพรวมเนี่ยพอช่วงที่จะมีปัญหาก็คือตรงแถวๆบางแก้วเนี่ยค่ะในฝั่งขาออกนะพื้นราบพอเลยจากตรงช่วงของบริเวณบางแก้วไปแล้วเลยจากหน้าเมกะบางนาออกไปนี่มามุ่งหน้ามาทางด้านของกิ่งแก้วช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะส่วนอีกจุดนึงก็คือที่ก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุอยู่นะคะที่เป็นแผ่นไม้ตกอยู่ตรงบริเวณกม19นะสำหรับสภาพการจราจรตรงช่วงของกม19ณขณะนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งเข้ามานะบอกว่าอยู่ในระหว่างการเคลื่อนย้ายค่ะส่วนพื้นที่สนดินแดงนะคะมีร้อยตำรวจตรีอิสรภาพคำน้อยค่ะแจ้งท่านรองสภาจราจรสนดินแดงนะแจ้งว่าถนนดินแดงฝั่งขาออกมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกพระราม9การจราจรติดขัดนะคะมีอุบัติเหตุ2จุดด้วยกันก็คือบริเวณเชิงทางลงสะพานข้ามแยกพระราม9แล้วก็ปากซอยพระราม9ซอย5เป็นพื้นที่ของสน.มักกะสันนะคะก็เลยทำให้การจราจรนั้นติดขัดท้ายแถวต่อเนื่องยาวถึงตรงช่วงของอุโมงค์ดินแดงเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปเพิ่มเติมกับทางด้านของร้อยตำรวจเอกรัตติพงษ์พิมพ์พัฒน์นะคะรองสารวัตรจราจรสน.มักกะสันค่ะสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ
2: ช่วงนี้ในพื้นที่สน.มักกะสันถนนเพชรบุรีตัดใหม่ขาเข้ารถเคลื่อนตัวได้ครับรถยังมีปริมาณยังเคลื่อนตัวได้ตลอดครับเพชรบุรีขาออกจากมิตรสัมพันธ์มุ่งหน้าประสบเพชรพร้อมพงยังรถยังเยอะอยู่ครับแต่ก็เคลื่อนตัวได้เรื่อยๆได้ตลอดครับแล้วก็ตรงพระรามเก้าขาออกเมื่อสักครู่นี้ข้างบนเหนือแยกพระรามเก้าครับข้างบนยกระดับมีมันจะมีวัก40ตอนนี้กระจอนดินแดงนำพ้นแล้วครับเคลื่อนย้ายแล้วครับตัวได้แล้วบนยกระดับไปรามก็ยังหนาแน่นครับขาออกพระราม9
0: ค
2: ่
0: ะ
2: จะตัวได้ช้าๆแล้วก็ขาเข้าก็ยังเคลื่อนตัวได้อยู่ครับรถมีปริมาณมากอยู่ตั้งแต่ว่ามีฝนตกถนนเปียกเลื่อนนะครับรถใช้ความเร็วไม่ได
0: ้ค่ะ
2: ถนนก็ยังเปียกอยู่นะครับ
0: ค่ะ
2: ครับประสบเพชรออกพระราม9ก็รถมากอยู่ครับเคลื่อนตัวได้ตลอดมีชะลอตัวสลับมีท้ายบ้างเป็นบางครั้งแต่ก็ยังพอเคลื่อนตัวได้อยู่ครับ
0: ค่ะค่ะมีจุดไหนที่มีอุบัติเหตุหรือว่ารถจอดเสียเพิ่มเติมไหมคะ
2: ไม่มีครับไม่มีครับ
0: มีอันที่บนทางยกระดับแค่นั้นแต่เคลื่อนย้ายไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
2: ครับเป็นของจอดดินแล้วขึ้นไปดูแล้วก็เคลื่อนย้ายตอนนี้รถก็วิ่งได้ปกติแล้วคร
0: ับ ค่ะค่ะแล้วอีกจุดหนึ่งก่อนหน้านี้ที่ตรงซอยพระราม9ซอย5อันนั้น
2: ข้างบนครับ
0: ทางด้านล่างอะค่ะ
2: เหมือนจะเคลื่อนย้ายไปแล้วหมดแล้วครับ
0: เคลื่อนย้ายหมดแล้วนะคะ
2: ครับ
0: ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ก็จุดที่เป็นอุบัติเหตุนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็เคลื่อนย้ายให้พ้นกีดขวางกันไปหมดแล้วล่ะค่ะก็จะมีแต่ปริมาณรถที่เยอะอยู่นะคะตอนนี้เนี่ยเท่าที่ดูอย่างเช่นถนนพระราม9ถนนรัชดานะที่มาจากแยกพระราม9มุ่งหน้ามาทางด้านของเทียมร่มมิตรก็ยังรถเยอะอยู่เลยนะคะแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟท้ายก็จะอยู่แถวๆประมาณซอยรัชดา3นะพอพ้นจากบริเวณแยกเทียมร่มมิตรไปแล้วมุ่งหน้าไปทางห้วยขวางไปสุทธิสารต่อเนื่องยาวๆไปจนถึงรัชดาลาดพร้าวเลยนะคะช่วงนี้ก็ถือว่าภาพรวมถือว่ายังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะแต่ว่าจะมาติดจังหวะสัญญาณไฟที่บริเวณทางแยกรัชดาลาดพร้าวท้ายยังไม่ยาวมากนักนะคะพ้นจากรัชดาลาดพร้าวมุ่งหน้าไปทางด้านของรัชโยธินอันนี้รถเยอะเลยทีเดียวนะคะการเคลื่อนตัวของรถนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้เรื่อยๆนะตอนนี้ท้ายแถวเนี่ยเริ่มชะลอตัวกันตั้งแต่ตรงบริเวณแถวๆจันทร์เกษมแล้วนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนรัชดาในช่วงนี้พอเลยจากตรงช่วงของบริเวณทางรัชโยธินนะมุ่งหน้าไปทางด้านของรัชวิภาต่อเนื่องไปทางประชานุกูลฝั่งนี้เนี่ยยังมีรถเยอะอยู่นะคะการเคลื่อนตัวพอขึ้นมาบนสะพานข้ามแยกประชานุกูลแล้วเนี่ยก็จะเริ่มเคลื่อนตัวได้เพิ่มมากขึ้นนะเริ่มรถเนี่ยใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นไปจนถึงตรงบริเวณวงสว่างขึ้นสะพานพระราม7เลยนะคะส่วนทางด้านกลับกันรถที่มาจากทางสะพานพระราม7มุ่งหน้ามาที่วงสว่างนะคะต่อเนื่องมาทางด้านของประชานุกูลรถเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางตอนนี้เลยจากทางด้านของประชานุกูลมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของรัชวิภาก็ยังคงมีรถหนาแน่นนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ยังไม่มีปัญหารถหยุดนิ่งตรงช่วงบริเวณรัชวิภามุ่งหน้ามาที่แยกรัชโยธินในช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวไปได้ดีนะคะก็จะมีการชะลอตัวตรงบริเวณรถที่เข้าแยกรัชโยธินเท่านั้นผ่านพ้นมาแล้วมุ่งหน้ามาทางด้านของรัชดาลาดพร้าวนะคะช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะแล้วก็มาที่ตรงบริเวณช่วงรัชดาลาดพร้าวมุ่งหน้ามาสุทธิสารมาห้วยขวางตอนนี้ก็ยังไม่เป็นปัญหานะคะพ้นจากทางด้านของห้วยขวางที่จะมุ่งหน้าเข้ามาที่บริเวณแยกเทียมร่มมิตรก็จะมีการชะลอตัวใกล้ๆกับทางด้านของแยกห้วยขวางนะเนื่องจากว่าติดตามจังหวะสัญญาณไฟที่บริเวณแยกเทียมร่มมิตรเท่านั้นนะแล้วก็บวกกับถนนเปียกลื่นด้วยนะก็เลยจะทำให้รถเนี่ยไม่สามารถใช้ความเร็วได้นะตอนช่วงที่ผ่านมามีเรื่องของฝนตกในถนนเปียกลื่นนะคะไปกันที่พื้นที่ของสน.ทองหล่อค่ะร้อยตำรวจตรีปีชาจันทแสงนะคะรองสวัสดิ์จราจรสน.ทองหล่อนะสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
3: ครับสวัสดีครับนักข่าวท่านผู้กองครับ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ
3: ครับในเขตทองหล่อนี่วันนี้ค่อนข้างจะหนาแน่นนะครับเพราะว่ามีหลายงานศูนย์ประชุมชาติเศรษฐกิจแล้วก็ช่วงข้างช่วงอะไร
0: ค่ะ
3: ช่วงบ่ายเนี่ยอาจจะแน่นนะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่รถเริ่มจะเติมบนถนนเร็วขึ้นแล้วเป็นช่วงที่รถคลายตัวแล้วนะครับในเขตทองหล่อและพื้นที่ใกล้เคียงอ่ะเดี๋ยวมาดูถนนพระรามสี่ก่อนแล้วกันนะครับพระรามสี่ในเขตทองหล่อท่าเรือนี่ถือว่าช่วงนี้ขึ้นด่วนท่าเรือก็ยังได้อยู่นะฮะแต่ก็ยังช้าอยู่พอขวดตะกวีจุดที่รถล็อกช่วงคอขวดเจ้าหน้าที่ก็ยังจัดการได้อยู่นะครับยังไม่กระทบถึงด่วนพระรามนะครับถนนพระรามนี่ขึ้นด่วนท่าเรือก็ไม่กระทบมากนะฮะช่วงนี้จะมาได้เรื่อยๆนะครับจากด่วนพระรามสี่หนึ่งสี่สองมาคลองเตยจะได้เรื่อยๆนะครับด่วนท่าเรือก็ขึ้นแต่ไม่กระทบขึ้นได้ช้าอยู่นะฮะแต่ว่าก็ไม่กระทบมากนะครับ
0: พ
3: ระรามสี่วันนี้ก็ไม่ได้สะสมยาวมากนะฮะช่วงสะสมประมาณสักทางรีดูนางสามย่านเนี่ยฮะประมาณนี้นะฮะขาออกช้าขึ้นด่วนช่วงพระรามสี่ใต้ด่วนสี่หนึ่งสี่สองแล้วก็ด่วนท่าเรือนะจุดที่รถล็อกพระรามสี่ช่วงทองหล่อท่าเรือไม่มีปัญหานะครับรถจะคลายตัวได้นะครับไม่เกินสองทุ่มนะครับแล้วก็ถนนสุขุมวิทถนนสุขุมวิทนี่ช่วงสุวิทขาเข้าในเขตทองหล่อนี่ไม่มีปัญหานะครับดีตลอดนะครับวันนี
0: ้
3: เพราะว่าช่วงนานานี่อาจจะใช้อยู่ช่วงหนึ่งตอนนี้ก็เริ่มคลายตัวนะฮะในเขตทองหล่อดีว่าใช้การได้ดีอยู่นะครับช่วงนี
0: ้
3: วิทขาเข้าช้าแค่นานานะฮะนานาเข้าคุณจิตที่ลบและประสงค์ปัจจุบันจะได้นะครับแล้วก็สุวิทขาออกก็ช่วงนานามาทองแยกอโศกมาถึงวันที่22 24นี่จะช้าๆหน่อยนะฮะแต่ว่ารถก็ไม่ได้สะสมต่อเนื่องนะครับจะไปได้เรื่อยๆนะฮะทั้งแยกสุขุมวิทคลองตันก็เริ่มดึงได้เรื่อยๆแล้ว
0: ครับ
3: ค่ะช่วงทางลัดเพชรบุรีช่วงการซอยอโศกนะฮะก็ช้าแค่ช่วงอโศกเพชรบุรีดึงออกไปการซอยอโศกจะได้ช้าหน่อยนะครับ
0: ค่ะ
3: จะช้าอยู่นะ ครับท้ายแถวของศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจก็ยังยาวอยู่นะฮะหน้าศูนย์จะลดเยอะหน่อยนะครับเพราะว่ามีงานนะครับงานอีกวันสองวันนะครับ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: แล้วก็ช่วงทางลัดเพชรบุรีสุขุมวิทช่วงประสานวิทย์นี่ก็ออกกระตุ้นระยะจุดที่ล็อกไม่มีปัญหานะฮะท
0: ้
3: ายแถวจะบอกพร้อมพงนะครับแล้วก็ในซอยทองหล่อเนี่ยมักกะสันก็ดึงออกไปได้ดีแล้วนะครับมีปัญหาอะไรนะครับเอกมัยก็ให้เข้าจอแล้วนะครับเอกมัยภาพรวมการเลื่อนไหลทั้งสุขุมวิทพระราม4เพชรบุรีราม9เขตทองหล่อและพื้นที่ใกล้เคียงนี่การจราจรเริ่มคลายตัวนะ
0: คร
3: ับคาดว่าไม่เกินทุ่มครึ่งสองทุ่มทุกแยกทุกเส้นจะจัดการได้ดีนะฮะจะไม่มีการสะสมต่อเนื่องนะครับที่ขายได้ครับผม
0: ลองสารวัตรพวกนี้ที่เส้นรัชดาที่ผ่านหน้าศูนย์เศรษฐกิจตรงนี้คาดว่าน่าจะรถหนาแน่นไหมคะพรุ่งนี้วันหยุดด้วย
3: ผมว่าน่าจะหนาแน่นนะพรุ่งนี้วันสุดท้ายหรือเปล่าฮะ
0: ไม่แน่ใจ
3: ไ
0: ม่แน่ใจ
3: ถึง22
0: ค่ะถ้าถึง22คงพรุ่งนี้สุดท้าย
3: 22น่าจะเป็นวันสุดท้ายผมว่าน่าจะเยอะนะเพราะว่าน่าคนเริ่มจะมาประมาณสักช่วงเที่ยงๆนะครับเพราะวันนี้ช่วงเที่ยงก็รถติดรถล็อกอยู
0: ่
3: ช่วงเย็นๆนี่ก็คนจะเริ่มกลับนะฮะที่นี่โหหน้าศูนย์ประชุมก็ยังแน่นอยู่นะฮะเพราะว่าแล้วออกรัชดาพิเศษออกอัลพิทบุรีก็ยังช้าก็สะสมมาถึงแยกอโศกอโศกก็ยังดึงได้น้อยอยู่นะครับเพราะว่าหน้าศูนย์ประชุมช่วงนี้ก็ยังแน่นอยู่พรุ่งนี้ก็น่าจะแน่นนะฮะเพราะว่าจะเป็นวันสุดท้ายหรือเปล่าม
0: ีวันนี้ถึงวันที่23
3: อ๋อ23นะฮะเลยวันนึง2วัน
0: ค่ะถึงวันอาทิตย์ก็คือ
3: แน่นอยู่นะเพราะว่าคนเยอะมากลานจอดจะเต็มทุกวันนะครับลานจอดรถในศูนย์ประชุมนี่จอดได้ประมาณสัก 2,000 กว่าคัน
0: ก็ยังเต็มมารถไฟฟ้าดีกว่านะฮะอย่างงี้รถไฟ
3: ก็ดีใช่ๆเพราะว่ารถวันนี้ก็ติดมากอยู่แต่เจ้าหน้าที่ก็แก้ไขได้เร็วอยู่นะคร
0: ับ ค่ะได้ได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะรองสารวัตรค่ะขอบคุณค่ะ
3: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: เท่าที่ทางด้านของท่านรองสารวัตรจราจรสน.ทองหล่อรายงานนะตรงเส้นถนนรัชดาที่ผ่านตรงบริเวณหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจมุ่งหน้าไปทางอโศกสุขุมวิทตอนนี้เนี่ยท้ายแถวก็ใกล้ๆกับทางด้านของแยกรัชดาตัดกับพระราม4อยู่นะคะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ถ้าเกิดว่าใครจะมาเดินงานไทยเที่ยวไทยที่ศูนย์เศรษฐกิจนะก็มารถโดยสารสาธารณะจะดีกว่าสะดวกสุดนะตรงรถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยสะดวกสุดแต่ก็น่าจะคนเยอะอยู่เหมือนกันสำหรับที่สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักตรงนี้สักครู่นะคะ

0: คุณผู้ฟังคะมีคุณใช้ชื่อว่า Hero Data นะคะแจ้งเข้ามาบน YouTube Live เดี๋ยวให้ทางด้านนอกตรวจสอบอีกทีนึงแล้วกันนะคะบอกว่าถนนกาญจนาพิเศษหมายเลข7ฝั่งขาออกมอเตอร์เวย์หมายเลข7นะตอนนี้ไม่ใช่มอเตอร์เวย์หมายเลข7เป็นมอเตอร์เวย์หมายเลข9นะคะคุณ Health Data บอกว่าทางด่วนหมายเลข9ก็คือน่าจะเป็นมอเตอร์เวย์หมายเลข9เพราะเมื่อสักครู่นี้เรียนก็ดูเหมือนกันบอกว่าเส้นทางที่จะลงรามคำแหงติดขัดมากเลยทางที่เป็น M4 นะไม่มีเก็บไม่มีการผ่านไม่มีที่บริเวณด่าน M4 เนี่ยไม่มีเจ้าหน้าที่เก็บเงินแล้วก็ไม่มีไฟแดงด้วยทำไมรถยังติดอยู่นะตอนนี้เนี่ยเท่าที่ดูนี้รถเป็นมอเตอร์เวย์สาย9ก่อนที่จะลงทางด้านของถนนรามกำแหงใช่ไหมฮะที่ทางด้านของคุณเฮลดาต้าแจ้งเข้ามาก็คือตรงช่วงบริเวณก่อนที่จะลงทางด้านถนนรามกำแหงประมาณกม.ที่47บวก926ตอนนี้นะคะรถแบบยังแน่นๆอยู่เลยนะสำหรับเป็นฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของบางปะอินตอนนี้เนี่ยโหรถนี่คือพอเลยจากข้ามถนนรามกำแหงไปแล้วนี่ก็ยังรถเยอะอยู่เลยนะคะพอแต่ว่าพอเลยจากตรงต่างระดับตรงที่จะลงรามกำแหงไปเล็กน้อยเนี่ยก็เริ่มที่จะใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของมอเตอร์เวย์สาย9ฝั่งขาออกโอ้แต่ก็ยังหนาแน่นอยู่เลยนะเดี๋ยวยินดูนิดนึงนะเหมือนกับว่าเขาจะมีการทำงานมีการปิดการจราจรเป็นการชั่วคราวหรือเปล่านะคะเป็นเส้นทางทางด้านของมอเตอร์เวย์มอเตอร์เวย์สาย9นะคะเดี๋ยวให้ทางด้านนอกตรวจสอบอีกทีหนึ่งเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยหัวแถวเนี่ยจะอยู่ตรงช่วงบริเวณเลยจากข้ามถนนรามคำแหงไปเล็กน้อยเนี่ยก็จะเริ่มชะลอตัวเป็นหัวแถวแล้วเนี่ยแล้วก็ท้ายแถวตอนนี้นะคะท้ายแถวจะมาอยู่ตรงช่วงของบริเวณใกล้ๆกับทางด้านของต่างระดับทับช้างตรงช่วงของบริเวณต่างระดับทับช้างออกไปนะมอเตอร์เวย์สาย9เคลื่อนตัวได้ช้าไปตลอดเส้นทางเลยนะคะตอนนี้เป็นเส้นทางทางด้านของสายมอเตอร์เวย์สาย9นะเดี๋ยวเราไปเพิ่มเติมกับทางด้านของท่านพันธบดโทชยธรทวินเพชรสกุลนะคะท่านสารวัตรตำรวจทางหลวงวงแหวนตะวันออกค่ะสวัสดีค่ะสารวัตรคะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะวันนี้ทางมอเตอร์เวย์สาย9ทำไมรถแน่นแล้วท้ายแถวยาวมากเลยอะตอนนี
1: ้อ๋อตรงช่วงรามแหงตรงช่วงเสรีไทยถูกไหมครับ
0: ค่ะตรงข้ามทางรามกำแหงไป
1: ทางกรมทางหลวงเนี่ยทางแขวงเนี่ยได้ดำเนินการน่าจะมีการเคลียร์พื้นที่เพื่อที่จะเตรียมทำก่อสร้างด้านไหลทางด้านซ้ายก็ขยับบริเวณออกมาแต่ว่าช่วงก่อนที่ประมาณสักหัวค่ำเนี่ยครับก็ทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ยจะเข้าไปประสานทางผู้รับเหมาทราบแล้วครับเดี๋ยวคงต้องประสานกันว่าจะต้องดำเนินการขยับหรือว่าจะต้องแก้ไขไงแต่ว่าจริงๆมันตรงนั้นมันก็วิ่งได้4เลนปกติครับ
0: คือเขามีการปิดเบี่ยงการจราจรหรือว่ายังไงคะ
1: ก็เป็นด้านไหลทางครับตรงไหลทางด้านซ้ายครับ
0: ไหลทางซ้าย
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วจากแต่ว่ายังสี่เลนยังวิ่งได้ตามปกตินะ
1: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับโดยปกติตรงนั้นเนี่ยมันจะวิ่งได้สี่เลนซึ่งถ้าลงมาจาก
0: ต่างระดับ
1: ออกจากด่านทับช้างมาแล้วก็จะมาข้ามต่างระดับเสรีไทยเพื่อมาตัดฐานดับรังแหงแล้วก็มาสิริไทยเลยครับมันก็จะมารวมกับรถที่มาจากถนนสิริไทยด้านล่างครับที่เป็นทางคู่ขนานเข้ามาจะทำให้ตรงนั้นจุดชะลอตัวพอเริ่มตรงนั้นก็จะเป็นสะพานที่จะเข้าเขตขององค์การก่อสร้างครับบริเวณตรงนั้นก็จะด้านไหลไอ้ด้านเส้นทางปกติเนี่ยก็จะวิ่งที่สี่ช่องทางปกติ
0: ค่ะแล้วที่ท่านสาวัตรบอกว่ามีการไปประสานกับทางกรมทางให้ได้ดำเนินการอะไรคะตอนนี
1: ้ก็เดี๋ยวต้องประสานทางผู้รับเหมาก่อนครับว่าตอนนี้เขาได้ยกบารีเออร์ออกมาแล้ว
0: ครา
1: วน
0: ี้
1: เขาจะดำเนินการอย่างไรต่อเพราะว่าถ้าเกิดว่าถ้ามันแต่มันช่วงเร่งด่วนพอดีมันก็อาจจะต้องมีติดครับแต่ว่าจริงๆมันก็วิ่งได้ปกติ4ช่องทางถึง5ช่องทางนะครับ
0: ค่ะ คือรถอ่ะ
1: สี่ช่องทางนี้วิ่งได้อยู่แล้วครับ
0: ก็คือรถอ่ะมาจากทางมอเตอร์เวย์ตรงมาอยู่แล้วก็มารวมกับรถที่ขึ้นมาจากตรงช่วงของบริเวณต่างระดับตรงเสรีไทยตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะเลยทำให้ช้า
1: ตรงที่ออกมาจากตรงคณะสนิทบริษัท
0: คณะ
1: สนิทตรงเสรีไทยก็จะทำให้ใช่ปริมาณรถเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเยอะพอเมื่อก็จะมีการก็เบียดแทรกซึ่งก็ไม่ใช่เบียดแทรกครับก็จะเข้ามาร่วมทางตรงก็ทำให้พอได้เข้ามาในช่องทางปกติแล้วก็จะใช้ความเร็วได้ซึ่งตรงนั้นก็จะเป็น4ช่องทางคร
0: ับ อืมค่ะแต่วันนี้ติดยาวเหมือนกันนะคะเนี่ยท้ายแถวนี้ลามมาถึงตรงทับแก้ไอ้ทับช้างแล้วค่ะ
1: โดยปกติช
0: ่
1: วงเย็นนะครับก็จะมีตรงนั้นจะชะลอตัวแต่เดี๋ยวผมต้องเดี๋ยวจะขอคุยกับทางผู้รับเหมากับผู้ทางแขวงอีกนิดว่าถ้าอย่างเงี้ยอาจจะแก้ไขยังไงหรือจะขยับไปเลยอีกสักนิดได้ไหมหรือว่ายังไงครับเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นโครงการก่อสร้างเดิมที่ยังไม่แล้วเสร็จอาจจะมีปรับแก้เรื่องตรงสะพานนะครับขยายสะพานด้วย
0: ค่ะเขาได้มีการประสานมากับทางด้านของตำรวจก่อนไหมคะว่าจะมีการปิดบาริเออร์เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: มีครับมีครับช่วงมีเจ้าหน้าที่ตำรวจไปอยู่ครับก
0: ็
1: ดำเนินการใช่ครับช่วงประมาณ5 โมงเย็นครับ
0: อ๋อเพิ่ง
1: มีประสานเจ้าหน้าที่มา
0: เพิ่งแจ้งตำรวจเมื่อตอนช่วงเย็นนี้เอง
1: ก็ใช่ครับก็มีเจ้าที่ตำรวจไปร่วมดำเนินการ
0: ค่ะอืมค่ะก็ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่นอกเหนือจากคุยกับทางด้านของผู้รับเหมาแล้วได้มีอะไรเพิ่มเติมไหมเรื่องของจะมีระบายรถตรงนี้ออกไปก่อนหรือเพื่อที่ให้ทางด้านหลังนี้เพราะตอนนี้ท้ายแถวมันยาวเพราะว่าหลายคนก็เริ่มหงุดหงิดแล้วเหมือนกันว่าติดยาวมากเหมือนกัน
1: ครับเดี๋ยวผมไปดูหน้างานก่อนครับว่าเดี๋ยวให้เจ้าที่ไปดูหน้างานว่าถ้ารถที่มาจากคู่ขนานหรืออะไรตรงไหนที่มันมีการเบียดแยกกันอะไรครับอาจจะมีวางกลวยอาจจะมีเจ้าที่ไปอำนวยการจราจรเพื่อจะเร่งระบายให้มันไปทั้งคู่ขนานไปทั้งทางตรงได
0: ้
1: ดีขึ้นนะครับ
0: ค่ะเพราะว่าพอผ่านจากจุดนี้ไปข้างหน้านี่โล่งเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับคือมันจะเป็นแค่คล้ายคอขวดคือรถที่มาจากทางตรงจะออกจากด่านทับช้างมาก
0: ็
1: จะวิ่งได้4 เลน
0: ค่ะ
1: 4 เลนกับไหลทางแล้วก็รถที่มาจาก
0: เสรีไทย
1: พื้นราบเสรีไทยเนี่ยอีก 2 หรือ 3ก
0: ็
1: จะกลายเป็น7แล้วก็จะมาเข้าช่องทาง4 ช่องทางซึ่งก็แน่นอนว่ามันจะต้องเกิดการชะลอตัวตรงนั้นจะพอเลยตรงนั้นก็วิ่งได้4 เลน 5 เลนเลยครับก็วิ่งได้ปกติครับ
0: ค่ะได้ค่ะ
1: ขอเด
0: ี๋
1: ยวประสานทางแขวงแล้วก็ทางผู้รับเหมาว่าจะดำเนินการแก้ไขช่วงนี้ยังไง
0: ค่ะยังไงรบกวนด้วยนะคะสารวัตรคะ
1: ได้
0: ค่ะค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะเป็นมอเตอร์เวย์สาย9ฝั่งขาออกนะซึ่งตอนนี้เนี่ยสภาพการจราจรนี่รถเยอะเลยทีเดียวนะเนื่องจากว่าอย่างที่ท่านสารวัตรได้บอกนะคะบอกว่าตรงบริเวณพอเลยจากตรงต่างระดับตรงเสรีไทยมาเล็กน้อยเนี่ยเนื่องจากว่าเขาจะมีการปิดเบี่ยงอันจะเป็นช่องสารวัตรบอกว่าเป็นไหลทางแต่เนื่องจากว่ารถเนี่ยมันมาทั้งจากทางตรงที่เป็นมอเตอร์เวย์ฝั่งขาออกก็มารวมกับทางด้านของรถที่ขึ้นมาจากตรงช่วงของเสรีไทยด้วยนะคะจากทางด้านบนเนี่ยมีอยู่4เลนตอนนี้เนี่ยถ้าเห็นในภาพเนี่ยก็จะเป็นกม46ก็คือตรงช่วงที่เดี๋ยวฉันดูเพิ่มเติมนิดนึงนะกม46นี่น่าจะอยู่ตรงช่วงแถวๆประมาณรถที่ขึ้นมาจากตรงเสรีไทยเนี่ยแหละค่ะก็จะเป็นจุดที่เขาจะมาบรรจบเจอกันพอดีระหว่างรถที่ขึ้นมาจากทางพื้นราบกับทางด้านของมอเตอร์เวย์ฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแฟชั่นตรงจุดนี้เนี่ยพอเลยจากจุดที่เขามีการปิดน่าจะเป็นแบบว่าปิดแบรีเออร์เพิ่มเติมที่เขาจะมีการทำงานนะแต่เมื่อสักครู่นี้บอกว่าเป็นเฉพาะในช่องทางไหลทางเท่านั้นพอเลยจากตรงนี้ไปแล้วเนี่ยก็เคลื่อนตัวไปได้ดีเลยนะเคลื่อนตัวไปได้ดีเลยแต่ปัญหาก็คือว่าตอนนี้เนี่ยรถที่กำลังมาจากทางด้านของทับช้างรถเหมือนกับเติมขึ้นมาเรื่อยๆนะคะในฝั่งทางด้านของมอเตอร์เวย์สาย9ตรงจุดนี้นะตั้งแต่ประมาณต่างระดับตรงทับช้างนะคะตรงกม53มาเนี่ยก็รถชะลอตัวกันมาตลอดแล้วนะคะโดยเฉพาะในช่วงฝั่งในทางขนานที่เขาขึ้นมาจากทางด้านของพื้นราบนะคะตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะว่ารถฝั่งขาออกนี่ยาวกันมาตลอดเลยชะลอตัวก็คือตรง ตั้งแต่ขึ้นมาจากพอพ้นจากต่างๆระดับทับช้างไปเล็กน้อยเนี่ยก็เริ่มชะลอตัวแล้วนะอย่างนี้นะคะส่วนทางฝั่งกลับกันนี่ไม่เป็นปัญหานะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของมอเตอร์เวย์คือเอาจริงๆพอเลยจากจุดที่เขาเป็นทางร่วมมาตรงนี้เนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้ดีแล้วนะคะส่วนบนบูรพาวิถีตอนนี้นะคะตรงช่วงบริเวณฝั่งขาเข้านะของไม่ให้บูรพาวิถีอันนี้เป็นมอเตอร์เวย์สาย7นะฝั่งที่มาจากตรงต่างระดับร่มเกล้าจะมีรถหนาแน่นนะคะตรงช่วงของบริเวณต่างระดับร่มเกล้ามุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของทับช้างจุดนี้ตรงบริเวณทางด้านของต่างระดับร่มเกล้าจะมีรถหนาแน่นนะแต่พอเลยจากต่างระดับร่มเกล้าไปแล้วก็จะเริ่มเคลื่อนตัวตามกันไปได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะฝั่งกลับกันฝั่งขาออกนี่ที่มาจากทางทับช้างมุ่งหน้ามาทางร่มเกล้าก็จะมีรถเยอะเช่นเดียวกันนะแต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางนะคะแล้วก็บนบูรพาวิถีนะที่เมื่อสักครู่นี้บอกไว้ก็คือตรงช่วงของบริเวณฝั่งขาเข้าที่มาจากทางด้านกิ่งแก้วมุ่งหน้าเข้ามาทางบางแก้วตอนนี้เนี่ยก็จะมีการชะลอตัวก่อนที่จะผ่านตรงช่วงของบริเวณด่านตรงบางแก้วตรงจุดนี้นะคะพอผ่านพ้นไปแล้วก็ไม่เป็นปัญหาแล้วนะคะตอนนี้ท้ายแถวเนี่ยก็จะอยู่ตรงช่วงประมาณท้ายนี่เริ่มเลยทางด้านของกิ่งแก้วมาเล็กน้อยนะคะตรงช่วงบูรพาวิถีฝั่งขาเข้าส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาออกที่ก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุอยู่นะตอนนี้ก็เริ่มเคลื่อนตัวไปได้ดีแล้วนะคะสำหรับอุบัติเหตุที่บอกว่าเป็นรถชนกันแล้วก็มีรถอีกคันหนึ่งเป็นรถเก๋งชนกันแล้วก็อีกคันหนึ่งเนี่ยเสียหลักพลิกตะแคงด้วยนะคะก็สำหรับใครที่ใช้เส้นทางทางด้านของฝั่งขาออกของบูรพาวิถีในช่วงนี้นะคะก็พอก่อนที่จะผ่านทางด้านของบางแก้วก็จะเริ่มมีรถชะลอตัวกันแล้วนะคะคุณพันธ์อยู่ที่ถนนท่าดินแดงนะคะคุณพันธ์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณอริยาครับผม
0: ค่ะ
2: ฝากแจ้งเพื่อนเอาไว้ที่ถนนท่าดินแดงคร
0: ับ ค่ะ
2: สมเด็จเจ้าพระยาครับลงจากสะพานพระปกเกล้าเลี้ยวเข้าสมเด็จเจ้าพระยาแล้วก็สี่แยกท่าดินแดงเลี้ยวขวา
0: ค่ะ
2: มุ่งหน้าลาดย่าครับผม
0: ค่ะ
2: คือว่าถนนมันไปสองตัดสองตอนนี้รถมันจอดเลนหนึ่งก็เหลืออยู่ขามานี
0: ่
2: ขาไปไม่ติดนะครับขามาติดครับผม
0: อ๋อขาม
2: ันเหลืออยู่เลนเดียวครับผม
0: ขาที่จะมาที่จะมาออกลาดยาเนี่ยนะคะติดใช่ไหม
2: ถูกต้องถูกต้อง
0: ค่ะ
2: ที่จะเลี่ยงเลยถนนสะพานที่ถนนก็บกเก้าตรงนั้นนะครับผม
0: อ่าค่ะ
2: เลี่ยงมาก็มาใช้ทางนี้ครับรถมาใช้เยอะครับผม
0: ค่ะ
2: ตอนนี้มันมีทั้งมอเตอร์ไซค์มีทั้งรถเก๋งก็จอดอยู่เลนนึงตอนนี้มันก็เลยติดยาวเลยครับ
0: ค่ะ
2: แยกไฟแดงชนไว้เยอะนะครับแยกชนแยกครับผม
0: ค่ะ
2: ครับแต่มุ่งหน้าท่าดินแดงไม่มีรถครับไม่มีปัญหาครับผม
0: ค่ะ
2: เพราะว่าจะบอกตรงนั้นนะมันก็วิ่งตรงไปได้ใช่ไหมครับ
0: หมายถึงเป็นฝั่ง
2: เลยครับเนี่ยลาดย่าก็ติดยาวเลยครับผม
0: ค่ะ
2: วันนี้ผมอยู่ลาดย่า
0: เข้าวงเวียนใหญ
2: ่เข้าวงเวียนใหญ่ครับ
0: ค่ะ
2: สามเลนครับผม
0: ค่ะ
2: ครับผม
0: ค่ะ
2: ฝั่งกับกันไม่ติดครับผม
0: ฝั่งกับกันไม่ติดค่ะ
2: อยากจะฝากท้องที่ตรงนี้ไม่รู้ของเวลาเร่งด่วนอะครับผม
0: ค่ะคือจริง
2: ๆ
0: คือเส้นถนนท่าดินแดงตรงนี้นะเอาจริงเนี่ยคือถ้าเกิดว่าไม่มีกรณีปิดแยกบ้านแขกตรงเส้นนี้ไม่ค่อยมีรถผ่านเท่าไหร่นะคะเนี่ย
2: ใช่ครับใช่
0: รถน้อยนะนะ
2: บ
0: อกว่าฉันก็อยู่ของฉันเงียบๆเนาะฉันก็อยู่ของฉันเงียบๆอยู่แยกบ้านแขกปิดเลยต้องมาทางนี้หมดเลย
2: ใช่เรียกมาที่หมดเลยคร
0: ับ
2: ผมตอนนี้ลาดย่าสามเลนนี่
0: ค่ะ
2: ครับผม
0: ค่ะค่ะ
2: วันนี้ผมจะไปสมเด็จพระเจ้าตากสินซอย11
0: ตากสินซอย11ค่ะ
2: ครับน้ำเลนนั่นแหละครับตลาดน้ำเลน
0: อือหืออือค่ะ
2: จะลองเรียนตรงนั้นครับผมว่าไม่รู้เจ้าหน้าที่ท้องที่ยังไงคร
0: ับลองเรียน
2: แดง
0: ต่อไม่แน่ใจว่าเป็น
2: เวลาเร่งด่วนนะครับไม่รถจอดนะครับ
0: อ๋ออ่ะเดี๋ยวให้ทางนั้นของพื้นที่เขาดำเนินการเนาะ
2: ใช่ใช่ครับใช่ครับ
0: ส่วนใหญ่น่าจะเป็นรถส่วนใหญ่จะเป็นรถที่มาจอดอยู่แบบเป็นรถบ้านเขาหรือเปล่าจอดหน้าบ้านไหม
2: ไม่รู้ครับเปิดไฟหวามาด้วยกะทีครับจอดทางเข้าหรือเปล่าไม่ร
0: ู้
2: ครับจะมาทางเป็ดพะโล้หรือเปล่าไม่รู้เป็ดทานอะไรนะ
0: เป็ดพะโล้นู้นต้องเข้าไปในท่าดินแดงนู้นส่วนใหญ่น่าจะเป็นรถส่วนใหญ่จะเป็นรถที่มาจอดอยู่แบบเป็นรถบ้านเขาหรือเปล่าจอดหน้าบ้านไหม
2: ไม่รู้ครับเปิดไฟหวามาด้วยกะทีครับผมจอดทานข้าวหรือเปล่าไม่รู้ครับ
0: อืม
2: ยังมาทาน

0: ครับน่าจะแพงแล้วประมาณ10บาทแล้วมั้งไม้เลยนะ
1: ครับน่าจะมั้งค่ะ
0: ครับหมูสะเต็กครับผม
1: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณพัน
0: พูดเรื่องหมูสะเต็กแล้วน้ำลายไหล
1: อ่ะแล้วค่ะ
0: ขอบคุณครับผม
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับขอบคุณครับผม
1: ค่ะนอกจากน้ำลายไหลแล้วนี่จะชวนคนอื่นหิวไปด้วยเหมือนกันนะคะเนี่ยเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะขอพักเรื่องของการจราจรเอาไว้สักครู่นะคะเราจะไปกันที่คุณบุษบงบุษปาวนิชจะไปติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
1: คุณบุษบงสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
3: มาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงค่ำวันนี้กันนะคะ
1: ค่ะ
3: ก็ยังคงต้องส่งกำลังใจไปให้กับคนไทยที่อยู่ภาคเหนือตอนล่างนะตอนนี้น้ำก็เริ่มไหลลงมาเรื่อยๆแล้ว
1: ค่ะ
3: นะคะก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดถึงแม้ว่าทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาจะออกมาประกาศเตือนว่าฝนจะลดน้อยลงนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีค่ะได้ออกมาบอกถึงการฟื้นฟูพื้นที่จังหวัดน่านนะคะแล้วก็มีการพูดถึงเส้นทางมวลน้ำด้วยนะคะก็บอกว่ามวลน้ำจากอำเภอปัวลงมาถึงท่าวังผามาอำเภอภูเวียงมาอำเภอเมืองอำเภอเวียงสาหลังจากนั้นก็จะไหลลงไปที่เขื่อนสิริกิติ์นะคะซึ่งได้มีการตรวจสอบแล้วว่ามวลน้ำอยู่เขื่อนสิริกิติ์เนี่ยตอนนี้มีน้ำอยู่ที่ประมาณ65%ถ้ามวลน้ำจากก้อนนี้ไหลลงไปอีกก็จะไปเติมที่เขื่
1: อ
3: นนะคะเท่าที่คำนวณร่วมกับจังหวัดน่านขนาดนี้มวลน้ำถึงที่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านแล้วคาดว่าไม่เกินวันนี้หรือพรุ่งนี้เขื่อนก็น้ำก็จะเข้าสู่เขื่อนสิริกิติ์นะคะ
1: ค่ะ
3: ซึ่งอย่างที่เราทราบกันวันนี้ก็ในหลายพื้นที่ของจังหวัดน่านก็มีการทำความสะอาดโคลนที่ติดตามถนนนะคะแล้วก็อยู่ในบ้านเรือนประชาชนมีการต้องเรียกว่าบิ๊กคลีนนิ่งไล่กันมาตั้งแต่ทางเหนือของจังหวัดเลยนะคะก็คือปัววังผาภูเวียงเมืองเวียงสานะคะส่วนการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านจากการพูดคุยกับผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้มีการเตรียมความพร้อมเยียวยาตามระเบียบราชการไว้แล้วนะคะโดยจะมีการชดเชยเป็นจำนวนเงิน 88,600 บาทนะคะในแต่ละครอบครัวที่ประสบอุทกภัยนะคะแต่ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบ้านด้วยว่าจะมีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนโดยได้ย้ำแจ้งผู้ว่าให้ท้องถิ่นไปสำรวจความเสียหายก็คืออบต.กำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อจะได้ดำเนินการเบิกจ่ายให้เสร็จเร็วที่สุดนะคะส่วนการใช้งบประมาณในการเยียวยาส่วนใดนั้นก็ใช้งบทดลองของผู้ว่าราชการจังหวัดส่วนที่มีการถกเถียงกันว่าต้องนำงบกลางมาใช้เพราะการเกิดภัยพิบัติครั้งนี้เป็นลักษณะน้ำผ่านไม่ได้เหมือนกับเหตุน้ำท่วมที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
1: ค่ะ
3: เพราะว่าความเสียหายไม่ได้ครอบคลุมงบประมาณนี้นายธีรพัฒน์ก็บอกว่าหลักเกณฑ์มันมีอยู่แล้วก็ตั้งงบไว้ที่รายครอบครัวละ 88,600 บาทแต่ว่าหลักเกณฑ์ใหม่ที่ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ใหม่ที่เพิ่มมาจากเดิม 49,500 บาทโดยจะมีการรวบรวมความเสียหายอีกครั้งส่วนรถยนต์ที่มีความเสียหายก็จะต้องไปพูดคุยกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.นะคะก็น้ำเหนือไหลลงมาเรื่อยๆกรุงเทพก็หนาวๆเหมือนกันนะฮะหนาวๆเหมือนกันวันนี้ทางด้านของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะก็พูดถึงการเตรียมความพร้อมก็บอกว่ากทม.ได้มีการสำรวจและก็แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องค่ะโดยจุดเสี่ยงที่ต้องดำเนินการทั้งหมด737แห่งขณะนี้ดำเนินการไปแล้วร้อยละ70นะคะส่วนสถานการณ์น้ำจากภาคเหนือก็มีการติดตามปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นล่างอย่างใกล้ชิดขณะนี้ยังไม่มีสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงเนื่องจากปริมาณน้ำในเขื่อนยังอยู่ในระดับที่ไม่สูงมากคาดว่าหากมีผลกระทบต่อกรุงเทพก็จะเป็นลักษณะเฉพาะจุดไม่น่าจะกระทบเป็นวงกว้างและปีนี้อาจจะต้องติดตามสถานการณ์ภัยแล้งมากกว่าความกังวลเรื่องฝนตกหนักค่ะ
1: ค่ะ
3: แต่ยังไงก็ตามกรุงเทพมหานครก็ย้ำว่าไม่ประมาทอยู่แล้วยังคงต้องเฝ้าสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยมีการติดตามฝนนะคะระดับน้ำการเตรียมความพร้อมกับระบบการระบายน้ำทั้งประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำเครื่องสูบน้ำการขุดลอกคูคลองเปิดทางน้ำไหลและลอกท่อระบายน้ำเพื่อให้สามารถปรับการบริหารจัดการได้ตามสถานการณ์และลดผลกระทบต่อประชาชนค่ะ แต่จริงๆปีนี้มันเอลนีโญนะกรุงเทพเนี่ยฝนตกหนักแต่ว่ามันไม่ค่อยยืดเยื
1: ้อ
3: แต่ตกหนักกว่าเดิมมากแล้วก็ฟ้าเนี่ยแบบกระหน่ำซัมเมอร์ซอลมากเลย

0: ตกเหมือนแบบเหมือนที่น่านที่เขาโดนเรนบอม
1: บ์ใช่ใช่เขาบอกเหมือนเรนบอมเลยนะคะบางจุดในกรุงเทพถ้าเกิดอันไหนที่ดูตามเรดาร์ของสำนักการระบายน้ำนะดิฉันเดี๋ยวนี้ก็เป็นนักส่องนกส่องพอเสียงฟ้ามาคืนๆแล้วส่องดูเลยถ้าแดงแดถ้าเป็นส้มๆเหลืองๆแล้วแช่ๆนะรับรองมหกรรมแน่นอนนะคะแล้วก็น้ำมาเร็วมาน้ำขึ้นเร็วแต่ว่าถ้าเกิดในส่วนของสำนักงานเขตของกรุงเทพมหานครเขาเปิดเครื่องสูบน้ำรอเลยเนี่ยมันก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งเลยนะคะพอน้ำลดขยะมาน
0: ะ
1: คะวันนี้ทางด้านของกรมควบคุมมลพิษโดยนายสุรินทร์วรกิจธำรงค์นะคะอธิบดีกรมควบคุมมลพิษก็บอกว่ามีการสำรวจแล้วก็เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงนะคะโดยเฉพาะสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยระบบบำบัดน้ำเสียแหล่งกำเนิดมลพิษและสถานประกอบการในพื้นที่น้ำท่วมในจังหวัดน่านนะคะพบว่าสถานีบริการน้ำมัน8แห่งโรงแรม11แห่งและห้างสรรพสินค้า2แห่งนะคะจะต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบระบบการจัดเก็บน้ำมันเพื่อป้องกันการรั่วไหลรวมถึงแจ้งเตือนประชาชนและเกษตรกรให้เคลื่อนย้ายสารเคมีทางการเกษตรวัตถุอันตรายและภาชนะบรรจุสารเคมีขึ้นสู่พื้นที่สูงเพื่อลดความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนในชุมชนและก็แหล่งน้ำนอกจากนั้นยังมีการเตรียมแผนจัดการขยะหลังน้ำลดด้วยค่ะโดยจะร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเตรียมพื้นที่พักขยะชั่วคราวสำรวจปริมาณขยะแล้วก็จัดระบบขนส่งขยะจากบ้านเรือนประชาชนนะคะเฟอร์นิเจอร์ที่ถูกน้ำท่วมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มันใช้ไม่ได้แล้วแล้วก็วัสดุที่ได้รับความเสียหายโดยตั้งเป้าเร่งจัดการขยะตกค้างภายใน10วันหลังน้ำลดนะคะแล้วก็จะมีการทำกิจกรรม Beginning Day เพื่อฟื้นฟูพื้นที่แล้วก็ช่วยประชาชนให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนะคะโดยสถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอปัวจังหวัดน่านกลับสู่ภาวะปกติคาดการณ์ว่าจะมีขยะจากน้ำท่วมในอำเภอปัวประมาณ 3,800 ตันนะคะซึ่งจังหวัดอยู่ระหว่างการเตรียมพื้นที่25ไร่ไว้รองรับขยะนะคะส่วนที่เทศบาลเมืองน่านคาดว่าปริมาณขยะน้ำท่วมจะไม่มากประมาณ600ตันค่ะเนื่องจากประชาชนเตรียมรับมือแล้วก็ยกสิ่งของขึ้นที่สูงโดยสามารถใช้บ่อขยะของเทศบาลขนาดพื้นที่20ไร่รองรับขยะได้ส่วนระบบบำบัดน้ำเสียไม่ได้รับผลกระทบนะคะแต่ก็อยู่ระหว่างการประสานงานข้อมูลศักยภาพการรองรับมวลน้ำท่วมจากเขื่อนสิริกิติ์ว่าจะมีการระบายออกส่งผลกระทบต่อจังหวัดท้ายเขื่อนด้วยหรือไม่โดยได้เตรียมประเมินพื้นที่เสี่ยงที่เคยถูกน้ำท่วมเพื่อป้องกันความเสียหายของระบบบำบัดน้ำเสียขยะมูลฝอยและเครื่องมืออุปกรณ์ต่อไปนะคะส่วนที่แม่น้ำยมมีน้ำล้นตลิ่งที่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยค่ะโดยจนถึงขณะนี้น้ำได้ลดระดับลงอย่างต่อเนื่องประชาชนก็เริ่มกลับเข้าสู่ที่พักอาศัยแล้วนะคะส่วนแม่น้ำป่าสักอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ระดับน้ำสูงแต่ยังไม่ล้นตลิ่งโดยสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยตามระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่ไม่ได้รับผลกระทบนะคะโดยยังคงต้องติดตามคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะมันก็ตามกันมาเลยนะนะจากกระแสน้ำอย่างน้ำมาอย่างเดียวขณะที่นายกรัฐมนตรีค่ะก็มีรายงานนะคะว่าตอนนี้นายกรัฐมนตรียังอยู่ที่นิวซีแลนด์นะคะในการปฏิบัติภารกิจค่ะนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีนะคะจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยในช่วงค่ำของวันที่22สิงหาคมหลังจากนั้นในวันเช้าวันอาทิตย์นะคะที่23สิงหาคมก็จะเดินทางไปจังหวัดน่านทันทีค่ะเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนรวมถึงรับฟังปัญหาและความต้องการในพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือหลังน้ำลดและฟื้นฟูและทำให้ประชาชนสามารถดำเนินการใช้ชีวิตได้ตามปกติอย่างเร็วที่สุดนะคะโดยในวันที่23สิงหาคมหลังจากเช้าไปน่านช่วงบ่ายนายกจะไปต่อเลยค่ะที่อุบลราชธานีนะคะเพื่อให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่นะคะโดยเฉพาะหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมซึ่งล่าสุดมีกำลังพลบาดเจ็บสาหัสนะคะขาที่15จากการเหยียบทุ่นระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่ที่ช่องอันม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีค่ะซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่17สิงหาคมนะคะส่วนชายแดนปัญหาไทยกัมพูชาวันนี้มีการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกจังหวัดสระแก้วชั่วคราวนะคะเพื่ออะไรเพื่อที่จะมีการ เปิดรับส่งรับและส่งนะคะทางด้านของเขมรก็มีการส่งตัวคนไทย44คนกลับนะคะประเทศไทยค่ะเป็นชาย27หญิง16แล้วก็มีเด็กผู้ชาย1คนหลังพ้นโทษและได้รับพระราชทานอภัยโทษจากกัมพูชาตรวจพบ5คนมีหมายจับ11หมายนะคะเมื่อถึงฝั่งไทยก็เอา5คนส่งตำรวจดำเนินคดีขณะที่ฝั่งไทยเองก็ผลักดันชาวกัมพูชา35คนกลับประเทศนะคะหลังจากลักลอบข้ามแดนผ่านเข้ามาทำงานในประเทศไทยนะคะส่วนคนไทยที่เหลืออีก39คนตรวจสอบประวัติไม่พบประวัติอาชญากรรมนะคะก็จะมีการอำนวยความสะดวกเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพโดยทางการไทยก็จะผลักดันชาวกัมพูชา35คนกลับบ้านเช่นเดียวกันเพราะว่าเราตรวจสอบประวัติแล้วบันทึกข้อมูลตามขั้นตอนแล้วพบว่าชาวกัมพูชากลุ่มนี้ลักลอบเข้ามาทำงานในประเทศไทยผ่านทางช่องทางธรรมชาติค่ะเพื่อมาทำงานในพื้นที่ชั้นในของประเทศไทยก่อนที่จะถูกตำรวจจับนะคะแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนผลักดันกลับประเทศไทยก็เลยทำให้วันนี้จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกคึกคักแบบที่เห็นนี่แหละค่ะชั่วคราวนะคะไม่ได้เปิดถาวรนะ
0: ไม่ต้องเอาไปลือแล้วกันนะ
1: ว่าเปิดเขาให้กลับเดินทางได้ปกติแล้วไม่ใช่แลกกันแลกกันนะคะแล้วก็ปิดท้ายค่ะวันนี้ค่าเงินบาทนะคะแข็งค่าต่อเนื่องนะคะอยู่ที่32บาท68สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะซึ่งเป็นการแข็งค่าตามทิศทางสกุลเงินในภูมิภาคซึ่งต้องจับตามองว่าเงินบาทไทยเนี่ยแข็งค่าค่อนข้างเร็วเพราะว่าราคาทองคำตลาดโลกเนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันทำให้วันนี้ราคาทองคำในบ้านเรานะคะไม่มากไม่มายค่ะเคลื่อนไหว50ครั้งปิดตลาดพุ่งขึ้นไป 1,150 บาทนะคะ 70,000 นี่ไม่เกินเอื้อมแต่ปาด 80,000 ที่ใครที่ยืนอยู่บนภูเมื่อคราวที่แล้ว ก็ต้องรอลุ้นอีกหน่อยเขาบอกว่าตอนนี้เป็นช่วงทองขาขึ้นแล้วนะ ต้องติดตามแล้วว่าจะไปถึง8ไหมที่ฉันซื้อไว้อะ นะคะทองคำแท่งวันนี้รับซื้อ 70,700 บาทค่ะขายออก 70,900 บาทนะคะรูปพรรณรับซื้อ 69,281 บาท20สตางค์ค่ะขายออก 71,700 บาทนะคะส่วนโกลด์สปอตนั้นอยู่ที่ 4,589 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ค่ะค่าเงินบาทอยู่ที่32บาท67สตางค์ปัจจัยสัปดาห์หน้าต้องติดตามนะคะการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินนะคะของบ้านเรากนง26สิงหาคมขณะที่ปัจจัยต่างประเทศนักลงทุนยังรอติดตามการแถลงของประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดในการประชุมประจำปีที่เมืองแจ็คสันโฮด้วยค่ะส่วนหุ้นไทยวันนี้ปิดตลาดตอนแรกก็เมื่อตอนช่วงเช้าเนี่ยจะปิดสูงขึ้นนะประมาณ10กว่าจุดนะแต่ว่าปิดตลาดช่วงเย็นเนี่ยเพิ่มขึ้นแค่ 3.79 จุดค่ะอยู่ที่ระดับ 1,613.78 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายกว่า 7,640 ล้านบาทต่างชาติซื้อสุทธิ 1,865 ล้านบาทค่ะส่วนหางเสียงฮ่องกงก็ปิดตลาดวันนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้น 310.97 อยู่ที่ระดับ 26,009.46 จุดนะคะก็ได้รับปัจจัยจากการที่เหลียวหมินซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของจีนแถลงข่าวว่าจะมีการยกระดับทางการคลังเพื่อกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศค่ะเพื่อพยายามในการเพิ่มอุปสงค์และศักยภาพในการบริโภคภายในประเทศหลังจากที่เศรษฐกิจจีนขยายตัวต่ำกว่าเป้าหมายรายปีของรัฐบาลก็เลยทำให้หางเสงปิดตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นส่วนนิเกอีตลาดหุ้นโตเกียวนะคะวันนี้ปิดตลาดปรับตัวลดลงไป 200.43 จุดค่ะอยู่ที่ระดับ 66,016.36 จุดนะคะโดยตลาดหุ้นโตเกียวได้รับแรงกดดันจากความระมัดระวังของนักลงทุนต่อสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางรวมไปถึงการดิดตัวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐขณะที่แรงซื้อหุ้นที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากสถานการณ์ดังกล่าวก็ช่วยจำกัดการปรับตัวลดลงทำให้นิเคอีปรับตัวลดลงไม่มากนักนะคะก็ลดลงมา200.43 จุดนะคะก็เป็นตัวเลขเศรษฐกิจระหว่างประเทศนะคะว่าเคลื่อนไหวประมาณนี
0: ้
1: นะคะส่วนปัจจัยต่างๆเดี๋ยวได้ต้องรอในคืนนี้ก็ทางด้านของสหรัฐเองก็จะมีการประกาศตัวดัชนีราคาผู้บริโภคเพิ่มเติมด้วยนะ
0: คะ
1: ก็ได้ติดตามกันค่ะก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงค่ำวันนี้ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: แล้วก็ช่วงนี้นะคะเรามาดูเพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรกันนะคะมี คุณแหม่มนะแจ้งการจราจรบนทางด่วนขั้นที่1เป็นช่วงที่มาจากบางนามุ่งหน้าดินแดงบอกบริเวณจุดพักรถ PTT Station ตรงบริเวณที่จะมุ่งหน้ามาทางสุขุมวิท62เคลื่อนตัวมาได้ช้านะคะเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียเลยจากจุดพักรถมา200เมตรมีรถเก๋งจอดเสียอยู่ในช่องทางกลางเลยนะคะตอนนี้เราแจ้งไปที่ศูนย์ทางด่วนให้ทราบแล้วนะคะส่วนฝั่งกลับกันที่จะมุ่งหน้าออกไปทางบางนาช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้แล้วก็คุณเมฆนะคะแจ้งไว้ถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าช่วงจากแยกสวนผักมุ่งหน้ามาที่บริเวณแยกบรมฝั่งขาเข้าตอนนี้เคลื่อนตัวมาได้ช้าเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียอยู่นะคะส่วนฝั่งกลับกันรถมากเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆบนสะพานข้ามแยกทางรถไฟในฝั่งขาเข้านะคะตอนนี้มีรถเก๋งจอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็คุณประยูนแจ้งอุบัติเหตุมานะคะเป็นถนนรัชดาฝั่งขาเข้าที่มาจากสะพานข้าม5แยกนรนองมุ่งหน้ามาทางแยกรัชดาพระราม4ตรงบริเวณกลางสะพานข้ามแยกนรนองพอดีเลยมีรถกระบะกับรถเก๋งชนกันอยู่ในช่องทางซ้ายนะคะอันนี้เหตุเกิดเมื่อตอนช่วง 19:20 นเหตุเกิดก่อนหน้านี้นะตอนช่วงทุ่ม20เนี่ยเราแจ้งไปที่สน.ทุ่งมหาเมฆนะคะการจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุย้ำอีกครั้งหนึ่งเป็นรัชดาฝั่งขาเข้านะที่มาจากแยก5แยกนรนองมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกรัชดาตักพระราม4กลางสะพานเลยนะคะมีอุบัติเหตุอยู่รถกระบะกับรถเก๋งอยู่ในช่องทางซ้ายค่ะก็เป็นอุบัติเหตุเพิ่มเติมกันเข้ามานะคะจากทางคุณประยูนนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่คุณพันรายงานไปที่ถนนท่าดินแดงที่จะมุ่งหน้ามาออกทางลัดย่าตรงจุดนี้ก็รถเยอะนะคะก็ไปได้เรื่อยๆตามรอบจังหวะสัญญาณไฟนะเนื่องจากว่ารถต้องเบี่ยงมาจากทางด้านของแยกบ้านแขกมาใช้ทางเส้นอิสรภาพก็จะมาเจอตรงทางแยกตรงจุดนี้ค่ะก็เลยทำให้รถนั้นจะมีการชะลอตัวไปด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะมากันที่ทางด้านของธนาคารออมสินกันนะคะสินเชื่อออมสินสร้างอาชีพค่ะข่าวดีสำหรับผู้ที่กำลังมองหาเงินทุนต่อยอดอาชีพหรือว่าเป็นเงินทุนเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายย่อยผู้ที่มีรายได้ประจำลูกจ้างที่ต้องการอาชีพเสริมพ่อค้าแม่ค้าฟรีแลนซ์หรือว่าผู้รับจ้างซึ่งเป็นผู้ที่มีรายได้แล้วก็มีความสามารถในการจ่ายชำระคืนธนาคารออมสินค่ะช่วยเพิ่มทุนเริ่มต้นอาชีพเพิ่มสภาพคล่องหรือต่อยอดกิจการนะคะด้วยสินเชื่อออมสินสร้างอาชีพวงเงินกู้สูงสุดรายละ 50,000 บาทดอกเบี้ยคงที่นะคะร้อยละ 0.75 ต่อเดือนหรือว่าจะเทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกร้อยละ 16.20 ต่อปีผ่อนสบายนานสูงสุดถึง5ปีด้วยกันนะโดยไม่ต้องใช้หลักประกันสมัครง่ายๆได้ด้วยตนเองผ่านทางแอปพลิเคชัน MyMo สะดวกรวดเร็วโดยจะต้องเป็นผู้ที่มีอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแล้วก็ไม่เกิน65ปีบริบูรณ์นะคะสำหรับผู้ที่สนใจสมัครได้แล้ววันนี้ถึง31ธันวาคม2569ค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่ JSB Contact Center 1115หรือว่า www.gsb.or.th ค่ะเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะธนาคารออมสินเติมทุนสร้างอาชีพเพื่อให้ทุกก้าวของการทำมาหากินเดินหน้าต่อได้อย่างมั่นคงกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: แกไปเที่ยวทะเลกัน
7: ไม่เอาอ่ะ
6: ยันไปคาเฟ
7: ่ไม่อยาก
6: ไปกินหมูกระทะ
7: กลัวอ้วน
6: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมทูอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมทูอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
8: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
9: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: Toyota ถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
4: เขาเปิดตีกินชาบูดีกว่า
3: เขาจะกินปิ้งย่าง
4: แต่เขาจะกินชาบู
3: ปิ้งย่าง
4: ชาบู
3: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
4: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนค

ช่วงนี้ค่ะเรากลับมาเดินทางกันต่อนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวมาดูข้อมูลที่คุณผู้ฟังได้แจ้งเอาไว้เพิ่มเติมทางด้านของสภาพการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะก่อนหน้านี้มีที่ล่าสุดก็คือที่คุณพันธ์แจ้งไว้นะคะเป็นเส้นทางทางด้านของบริเวณท่าดินแดงนะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะบนมอเตอร์เวย์สาย9นะในฝั่งขาที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของบางปะอินตรงนี้เนี่ยก็ยังรถเยอะอยู่เลยนะการเคลื่อนตัวนี้ยังต่อเนื่องตามกันไปได้เรื่อยๆก่อนหน้านี้ที่เราพูดคุยกับทางด้านของท่านสารวัตรนะบอกว่าเนื่องจากว่าจุดนี้เนี่ยมันจะมีการทำงานของทางกรมทางหลวงจะมีการปิดเบี่ยงแต่เนื่องจากว่าวันนี้ปริมาณรถเยอะเลยทำให้รถที่ตรงมาจากทางด้านของบริเวณต่างระดับร่มเกล้านะคะที่จะมุ่งหน้าออกไปตอนนี้เนี่ยรถเริ่มชะลอตัวช้ากันตั้งแต่ตรงช่วงบริเวณก่อนที่จะผ่านตรงเหนือถนนศรีนครินทร์ร่มเกล้านะคะเริ่มเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปช้าๆตลอดเลยไปจนถึงตรงบริเวณเลยจากตรงข้ามถนนเสรีไทยไปเล็กน้อยเนื่องจากว่ารถที่มาจากทางด้านล่างที่ขึ้นมาจากทางด้านของเสรีไทยเนี่ยมาเติมด้วยนะคะก็เลยจะทำให้ตรงช่วงของบริเวณทางเบี่ยงที่มาใช้ในช่องทางหลักของบนมอเตอร์เวย์สาย9เนี่ยก็จะเริ่มชะลอตัวช้ากันไปแต่พอพ้นจากจุดนี้ไปแล้วนะตั้งแต่ประมาณกม.ที่46บวก400ที่ยังคงมีรถหนาแน่นอยู่นะคะแต่ว่าพอเลยจากตรงช่วงของบริเวณจุดทางร่วมตรงนี้ไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะน่าจะประมาณสักกม.ที่46ประมาณนี้นะคะก็จะเริ่มเคลื่อนตัวได้เพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าเรื่องของเรื่องคือว่าตอนนี้เนี่ยท้ายแถวมันค่อนข้างที่จะยาวตอนนี้ท้ายแถวโอ้ก่อนหน้านี้นี่ท้ายแถวนี่มาอยู่ตรงช่วงแถวๆประมาณแถวๆตรงช่วงของทับช้างเลยอะนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มขยับเข้าไปนิดนึงแล้วนะเริ่มสั้นลงนิดนึงมาอยู่ที่ตรงช่วงบริเวณเหนือต่างระดับตรงศรีนครินทร์ร่มเกล้านะคะส่วนฝั่งกลับกันนั้นยังเคลื่อนตัวได้ไม่เป็นปัญหานะคะโดนบนทางด้านของมอเตอร์เวย์สาย7นะฝั่งขาออกรถที่มาจากทางศรีนครินทร์มุ่งหน้ามาทางด้านของทับช้างนะคะตอนนี้เนี่ยการเคลื่อนตัวของรถในฝั่งขาออกตอนนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆนะคะพอเลยจากตรงช่วงของบริเวณต่างระดับตรงร่มเกล้าไปแล้วนะคะจุดนี้ก็จะมีรถหนาแน่นจากทางด้านของทับช้างนะไม่ใช่ร่มเกล้าตรงช่วงของทับช้างออกไปเนี่ยก็จะมีรถหนาแน่นนะคะพอผ่านทางด้านของต่างระดับร่มเกล้าออกไปแล้วกระบังตัวนี้เนี่ยก็จะเคลื่อนตัวได้ดีเลยนะก็เป็นเส้นทางทางด้านของมอเตอร์เวย์ฝั่งขาออกนะคะ

0: แล้วก็สภาพการจราจรในเส้นทางถนนรามคำแหงฝั่งขาออกในช่วงนี้นะคะรถที่มาจากทางด้านของแยกรามขาออกไปนะเป็นตรงช่วงของบริเวณทางยกระดับรามคำแหงรวมถึงทางด้านของพื้นราบนะคะตอนนี้เนี่ยอาจจะมองดูแล้วจะรถเยอะโดยเฉพาะบนทางยกระดับนี้ยังวันนี้มีรถเยอะเหมือนกันนะที่จะมุ่งหน้าไปลงทางด้านของลำสาลีช่วงนี้การเคลื่อนตัวของรถเนี่ยยังไหลตามกันไปเรื่อยๆเลยนะไปจนถึงตรงบริเวณแยกลำสาลีเลยพื้นราบก็รถเยอะเหมือนกันนะก็จะเริ่มเยอะมาตั้งแต่ตรงช่วงของซอยวัดเทพวิลามาเลยนะคะส่วนทางฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆตลอดเส้นทางเลยนะคะก็เป็นถนนรามคำแหงในฝั่งขาเข้าขาออกในช่วงนี้นะคะแล้วก็บนถนนลาดพร้าวลาดพร้าวโดยภาพรวมแล้วตอนนี้นี่ถือว่าเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเลยนะตั้งแต่ตรงบริเวณแยกบางกะปิมุ่งหน้ามาทางลาดพร้าว71ต่อเนื่องมาที่ลาดพร้าวรัชดานะตรงจุดนี้เคลื่อนตัวมาได้ก็จะมีการชะลอตัวตามทางแยกจุดกับรถสัญญาณไฟเท่านั้นนะแต่โดยรวมถือว่าใช้การได้ทั้งไปทั้งกลับเลยนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะก่อนหน้านี้เนี่ยมีคุณผู้ฟังที่แจ้งเข้ามาบอกว่าคุณสุทธิพรแจ้งเข้ามาบอกว่าคุณลุงหายคุณสุทธิพรนี่เป็นหลานนะอ่ะเดี๋ยวนะคุณสุทธิพรแจ้งบอกว่าคุณลุงชื่อคุณทวนอายุ84ปีหายออกจากบ้านไปเมื่อตอนช่วงเช้านะคะจากที่ทางด้านของชุมชนโบสถ์คริสต์ที่บุทธกาศ37คือจริงๆแล้วคือก่อนหน้านี้เนี่ยคุณตาทวนเนี่ยนะคะท่านอยู่ที่อำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่อยู่กับทางด้านของภรรยาของท่านแล้วก็ภายหลังเนี่ยภรรยาก็ เสียชีวิตไปนะทางด้านของลูกๆทางลูกเนี่ยก็เลยมารับตัวมาที่บ้านอยู่ที่แถวๆบุทธากาศ37แล้วปรากฏว่าวันนี้เนี่ยตัวของคุณตาทวนเนี่ยออกมาจากที่บ้านแล้วไปเรียกรถแท็กซี่ตอนแรกเรียกคันแรกก่อนนะทีนี้รถแท็กซี่เรียกไปแล้วเนี่ยบอกว่าจะไปที่หมอชิตคือจากบ้านที่ชุมชนโบสถ์คริสต์ที่ซอยวุฒากาศ37ค่ะคือเพิ่งจะมาอยู่ที่กรุงเทพจากเชียงใหม่เนี่ยมาอยู่ได้แค่2วันเองนะออกมาจากที่บ้านนี้แล้วก็เรียกรถแท็กซี่ตอนแรกบอกจะไปหมอชิตแล้วก็นั่งแล้วก็เรียกอีกคันหนึ่งจากที่หมอชิตจะไปที่เชียงใหม่โดยคนขับรถคันแท็กซี่คันนี้เนี่ยที่รับตัวของคุณตาทวนไปก็คือคุณเทพโตการขับรถแท็กซี่ขอไข่ขับรถแท็กซี่1มมขอไข่4566นะตอนนี้อยู่ในสายกับดิฉันแล้วนะคะเดี๋ยวไปคุยกับคุณเทพนะคุณเทพสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีคร
0: ับ ค่ะคุณเทพตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วถึงไหนแล้วคะ
1: ไปส่งเรียบร้อยแล้วครับ
0: ไปส่งแล้วเดี๋ยวนะคุณเทพเห็นบอกว่าระหว่างที่รับคุณตาทวนมาเนี่ยเราก็มีการเช็คข้อมูลของคุณตาไปตลอดทางเลยเหรอฮะ
1: ใช่ครับ
0: อืมค่ะแล้วตอนนั้นน่ะนึกเอะใจอะไรบ้างไหมทำไมคุณตาแบบว่าเนี่ยเรียกแท็กซี่ไปไกลถึงเชียงใหม่เลยอย่างเงี้ย
1: ก็เอะใจอยู่นะผมก็ถามย้ำว่าคุณตาจะไปที่นี่จริงๆหรอแล้วคุณตาจะไปมีตังค์จ่ายผมไหมคุณตาก็บอกว่ามีอย่างเดียวนะผมก็เลยที่แวะปั๊มคือจะเติมแก๊สด้วยผมก็เลยลองเซิร์ชดูขอประชาชนคุณตามาแล้วก็เซิร์ชหาผู้ใหญ่บ้านเนาะในว่าประชาชนอ่
0: ะ
1: ก็เลยโทรไปถามว่ามีชื่อคุณตาอยู่ในเป็นลูกบ้านที่นั่นหรือเปล่าอะไรนี้ไงเพื่อเขาแจ้งค้นหายหรืออะไรแบบนี้ไงครับผมก็เลยลองให้เอกสารดูนี้ไง
0: ค่ะ
1: คร
0: ับ แล้วเราไปได้เรื่องยังไงทางประสานไปที่ทางผู้ใหญ่บ้านแล้วเขาแจ้งกลับมาเราแต่ว่าระหว่างนั้นเราก็ยังขับรถไปเรื่อยๆเหรอคะ
1: ใช่ครับผมก็ยังขับรถไปเรื่อยๆอยู่คร
0: ับ ได้คุยกับคุณตาไหมว่าคุณตาอยู่เชียงใหม่หรือว่ามาอยู่กรุงเทพมาทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ผมก็ถามอยู่นะครับว่าเมื่อก่อนเนี้ยปกติเลยตาอยู่ที่ไหนเขาก็บอกว่าก็อยู่เชียงใหม่นี่แหละแล้วเขาก็มาอยู่กับลูกเขาที่กรุงเทพแล้วก็อยากกลับไปหาญาติที่เชียงใหม
0: ่
1: ผมก็เลยถามว่าไม่มีเบอร์โทรติดต่อญาติที่เชียงใหม่หรอเพราะว่าจะไม่ถึงนะมันจะดึกไงครับ
0: ค่ะ
1: ก็เดี๋ยวไม่รู้จักบ้านอะไรอย่างนี้ผมก็เลยถามผู้ใหญ่บ้านดูว่า
0: คุณตา
1: คนนี้อยู่ตรงไหนอะไรแบบนี้ไงครับ
0: คุณตาเขามีลักษณะการคุยแบบรู้เรื่องแบบรู้เรื่องคุยรู้เรื่องตลอดไหมคะหรือว่ายังไง
1: ก็พอคุยรู้เรื่องแต่เขาพูดค่อยมากๆเลยนะ
0: ค่ะ
1: ค่อยมากๆอ่ะก็ยังคุยรู้เรื่องอยู่เป็นแบบบางทีเขาก็มีพักนึงแล้วค่อยต่อแบบนี้ครับเพราะเขาอายุเยอะเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะใช่ต้อง80กว่าแล้วอ่ะเนาะแล้วไปจนถึงที่ไหนเราถึงแน่ใจแล้วว่าคุณตาหลงมาแน่นอนอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็ประมาณถึงลำปางแล้วครับจะหลุดลำปางแล้วพี
0: ่อันนี้
1: แล้วญาติทางเนี้ยเขาโทรมาบอกว่าตอนนี้อยู่ไหนให้มากลับมาส่งคุณตาได้ไหมผมก็บอกอยู่ประมาณลำปางแล้วพี่
0: เดี๋ยว
1: แล้วให้ยังไงอ่ะ
0: คุณเทพ
1: กลับไปส่งที่ไหนกรุงเทพหรออย่างนี้ไง
0: คุณเทพแล้วตอนที่เรียกคุณตาทวนนี่เรียกไปนี่ตอนประมาณกี่โมงอะคะ
1: ประมาณไม่แน่ใจนะจะประมาณ3 โมงหรือเปล่านะ
0: 3 โมงเช้าน
1: ะ 3 โมงเช้า
0: ใช่ไหมฮะโอ้ก็ขับรถไปเร็วเหมือนกันนะใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยอีกนิดนึงก็จะถึงเชียงใหม่แล้วเนาะ
1: ใช่ตอนนั้นน่าจะบ่ายเท่าไหร่แล้วผมไม่แน่ใจนะ
0: ค่ะแล้วพอเขาบอกว่าให้กลับมาส่งที่บ้านที่กรุงเทพแล้วคุณเทพบอกว่าไง
1: บอกจะให้ไปผมไปส่งที่ไหนครับ
0: อืม
1: สรุปให้ผมกลับไปส่งเขาที่บ้านใช่ไหมครับผมก็เลยถามแบบนี
0: ้
1: บ้านที่กรุงเทพใช่ไหมไม่ให้ไปส่งเชียงใหม่แล้วใช่ไหมผมก็เลยถามนี
0: ้แล้วก็เลยตีรถกลับเลย
1: ใช่ก็เลยเขาก็เลยถามว่าแล้วจะคิดกันจะหายไงบอกพี่ก็ลองว่ามาว่าพี่เขาบอกว่าไม่มีตังค์นะแล้วก็ตกลงกันว่าถ้าเอาค่าแก๊สละกันอย่างเงี้ยได้ไหมเขาถามผมบอกว่าได้พี่แต่ผมขอค่าโรงแรมที่ผมไปจองไว้ได้ไหมประมาณ500เน
0: ี่
1: ย
0: แล้วจ่ายไปแล้วด้วยเหรอคะ
1: จ่ายไปแล้วด้วยครับ
0: ค่ะแล้วก็พอตกลงกันทางญาติเขาว่าไง
1: ทางญาติเขาก็ให้ตีรถกลับมาส่งครับผม
0: อ๋อค่ะแล้วตอนนี้ก็คือกลับมาถึงบ้านถึงกรุงเทพแล้วใช่ไหมคะ
1: ได้ผมส่งได้สักพักเนี่ยแล้วผมก็จะตีกลับครับตีกลับบ้านผม
0: บ้านที่ไหนคะเนี่ย
1: อยู่รังสิตครับ
0: อ๋ออยู่รังสิตเนาะนึกว่าจะกลับย้อนกลับไปอีกโอ้ทำไมขับรถจากลำปางมาถึงกรุงเทพใช้เวลาเท่าไหร่คะเนี่ยทำไมเร็วเหมือนกันนะ
1: ผมไม่แน่ใจนะก็ประมาณ4-5 ชั่วโมงนะผมก็ตีผมก็ขับไวอยู่ค่ะกลับมาพอดีก็กลัวมันติดไงครับเพราะว่าเย็นๆมันจะติด
0: ค่ะก็ส่งคุณตาแล้วตอนที่เราวนรถกลับมากรุงเทพอะคุณตาทวนแกรู้เรื่องไหม
1: ก็รู้นะบอกว่าตาเนี่ยผมจะย่าทางนู้นนะให้ผมกลับไปส่งที่กรุงเทพนะคุณตาก็อย่างเดียวเลย
0: คุณตาเขาไม่ได้บอกว่าไม่เอาจะไปเชียงใหม่อะไรเงี้ยเนาะไม่มีเน
1: า
0: ะ
1: แต่เขาอยากไปนะอันนี้คือไม่ได้ไปบอกกับญาติทางนี้ใช่ไหมเขาบอกเขาไม่ญาติอยู่ที่นี่นะ
0: คุณเทพตอนที่ตกลงกับญาติตอนนั้นอ่ะเราถึงที่ลำปางพอรู้เรื่องตอนนั้นประมาณกี่โมงนะตอนที่คุยกับลูกเขาอะค่ะ
1: ไม่แน่ใจนะครับประมาณน่าจะบ่าย2 กว่าหรือเปล่านะไม่แน่ใจเลยพี่
0: แล้ว
1: ก็ไม่ได้ดูนาฬิกานะ
0: แล้วก็ม้วนกลับเข้ากรุงเทพเลยเนาะอันนี
1: ้ใช่ม้วนกลับเลย
0: รถติดไหมตอนที่มา
1: ก็ถ้าแถวนู้นนะมันไม่ติดเลยนะพี่200 กิโลนี่ก็ประมาณชั่วโมงนิดๆเองนะที่ผมดูนะเพราะว่ามันไม่มีรถเลยไม่เหมือนในเมืองนะพี
0: ่วิ่งเส้นผลโยธินเข้ามาเลยใช่ไหมคะ
1: ก็วิ่งสายเอเชียเลยครับ
0: สายเอเชียตรง
1: มาจากลำปางก็มันจะแยกลงตาดเนี
0: ่
1: ยแล้วก็เลี้ยวขวามากำแพงเพชรเนี่ยครับ
0: แสดงว่ายังไม่เข้าถึงตัวเมืองก็คือแค่เข้าเขตจังหวัดลำปางประมาณนั้น
1: เลยไปแล้วพี่เลยตัวเมืองลำปางไปแล้ว
0: เลยตัวเมืองลำปางจะไปลำพูนแล้วใช่ไหมน่ะ
1: ใช่พี่ก็อีกหน่อยนึงก็จะถึงเชียงใหม่แล้วอ
0: ่
1: ะ
0: นั่นเนาะแต่ว่า
1: เดียวเอง
0: แต่ว่าก็คือกลับขากลับเข้ามาคือการจราจรไม่มีปัญหาเนาะฝนตกไหมตลอดทาง
1: มันก็จะมา ชะลอตรงนี้แถวยุทธยาพี
0: ่อ๋อค่ะ
1: ชะลอนิดนึงเพราะว่ารถมันจะติดแถวแถวนั้นอยู่แล้วตอนเย็น
0: แต่คุณเทพขับรถเร็วเหมือนกันนะคะเนี่ยเร็วใช้ได้
1: ก็หลุดออกมาจากนั้นก็มันทีเบียก็ได้มาทางบางมหาดนะพี่แล้วกลับมาราชพฤกษ์เนี่ย
0: อ๋อค่ะได้ตอนนี้กลับถึงบ้านเรียบร้อยแล้วพอไปถึงบ้านเนี่ยทางลูกๆกับคุณตาเขาเป็นยังไงบ้าง
1: ก็เขาก็ถามว่าทำไปทำไมอะไรอย่างนี้ไงก็บอกตาเขาไม่พูดเลยนะไม่ได้ตอบเลยเลย
0: แล้วทางครอบครัวของคุณตาเขาให้ค่ารถมาเท่าไหร่ฮะ
1: 3,500ครับ
0: 3,500เนาะก็แบบว่า
1: ครับตามตกลงเลยผมไม่ได้เรียกอะไรเพิ่ม
0: ค่ะก็เดี๋ยวทีนี้ก็สบายใจแล้วเนาะส่งคืนครอบครัวเขานะเรากลับบ้านพักผ่อนนะคืนนี้คือขับรถไกลทรหดมากต้องบอกอย่างนี้ตีไปถึงตรงนู้นแล้วกลับเข้ากรุงเทพ
1: ขาก้าวผมขับไวอยู่ผมยอมรับเลยแต่ว่าผมก็ดูกล้องอยู่นะดูแม่นกล้องจะรออยู
0: ่ค่ะดายดีนะเนี่ยบอกว่ารถไม่ติดนะยังมาถึงเร็วนะคะอันนี้
1: ใช่แค่ขาไปมันก็ติดบ้างก็จะออกจาก
0: ค่ะ
1: มาก็ติดอยู
0: ่เอาล่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณเทพคะที่รับคุณตาไปแล้วก็ตรวจสอบไปตลอดทางเลยนะคะตอนนี้กลับบ้านพักผ่อนนะเหนื่อยครับรถเหนื่อยมากดิฉันเข้าใจ
1: คร
0: ับค่ะขอบคุณมากเลยคุณเทพค
1: ่
0: ะ
1: 1,000 กว่ากิโล
0: ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
1: ครับ
0: สวัสดีค่ะค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวหลังฟังข่าว2 ทุ่มแล้วกลับมาสรุปกันอีกทีหนึ่งนะสำหรับเรื่องนี้ช่วงนี้ไปพักกันก่อนค่ะ

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาท
1: วันนี้เวลา 9:02 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนำคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านมหาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยในโอกาสนี้ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะเกษียณอายุราชการในปี2569พร้อมคู่สมรสเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาด้วยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์รจิตวัฒนศิลป์ประธานกรรมการแผนกวิทยาศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลพร้อมด้วยศาสตราจารย์สุภจิตราชัชวาลกรรมการและเลขานุการแผนกวิทยาศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิทยาศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนี้นางสาวบุญที่การคูหาสรรพสินผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2561สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาธรณีวิทยาจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานายชิติพัฒน์อู่วิเชียนผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขาเคมีทฤษฎีณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งมิวนิกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและนายปรัชพลเดชากรผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาชีววิทยาการเจริญและเซลล์ต้นกำเนิดณมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์สหราชอาณาจักรเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์เจษฎาแก้วกัลยาประธานกรรมการแผนกเกษตรศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์สมจิตสุรพัฒน์กรรมการและเลขานุการแผนกเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์คงศักดิ์เที่ยงธรรมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และรองศาสตราจารย์สุทธิพันธ์แก้วสมพงศ์คณะบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนี้นางสาวพิมพ์วิสุทธิ์จันทร์เคลือผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2560สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีการอาหารและระดับปริญญาเอกสาขาเคมีอาหารณมหาวิทยาลัยวาเกนนิงเก้นราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและนางสาวณภัทรริมคีรีผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารณมหาวิทยาลัยเรดดิ้งสหราชอาณาจักร
0: พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา วันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดสุทัศน์เทวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันเวลา 11:00 น.พลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปเวลา 17:00 น.พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปพระอภิธรรมแปลว่าธรรมอันประเสริฐธรรมอันยิ่งธรรมที่อยู่แท้จริงปราศจากสมมุติเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกและเวลา 19:00 น.หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสจำนวน8รูปพระอภิธรรมปิฎกเป็น1ใน3แห่งพระไตรปิฎกได้แก่พระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงวันนี้พลเอกกัปปนาถ รุจดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงไปติดตามผลการดำเนินงานของสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่จัดตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อปี 2522 เพื่อแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นบนพื้นที่สูงและยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรด้วยการส่งเสริมอาชีพการเกษตรเพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืนปัจจุบันมีราษฎรเข้าร่วมเป็นสมาชิกในโครงการกว่า 1,000 คนซึ่งปีนี้มีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตในชุมชนมูลค่ากว่า63ล้านบาทนอกจากนี้ได้เพิ่มศักยภาพทางการเกษตรโดยการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อลดต้นทุนและส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรและหัตถกรรมควบคู่กับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่โอกาสนี้องคมนตรีเยี่ยมชมพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ซึ่งเป็นที่ตั้งของบ้านทรงงานที่ประทับแรมในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนอกจากนี้สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีการให้บริการทางด้านที่พักและสถานที่พักผ่อนซึ่งรวบรวมและจัดแสดงพันธุ์พืชนานาพันธุ์ที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและจากนั้นองคมนตรีไปเยี่ยมการดำเนินงานของสถานีวิจัยประมงบนพื้นที่สูงซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์เป็นสถานที่สำหรับศึกษาวิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่ชอบน้ำเย็นในเขตอากาศหนาวอาทิปลาเรนโบว์ทราต์ปลาสเตอร์เจียนและการผลิตคาเวียร์เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกรบนพื้นที่สูงตามแนวพระราชดำริตลอดจนเพื่อรองรับการขยายงานเพาะเลี้ยงปลาไซเบเรียนสเตอร์เจียนและปลาเรนโบว์เทราต์ ซึ่งเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ด้านการประมงบนพื้นที่สูงที่ดำเนินงานต่อเนื่องมานานกว่า50ปีตั้งแต่กระบวนการเพาะพันธุ์ปลาการอนุบาลการเลี้ยงและการแปรรูปตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเหมาะสมและยั่งยืนและต่อมาองคมนตรีไปยังหน่วยวิจัยขุนห้วยแห้งอำเภอจอมทองเพื่อติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารวิจัยไม้ดอกและศาลาแปดเหลี่ยมซึ่งเป็นแหล่งวิจัยไม้เมืองหนาวพืชเศรษฐกิจรวมถึงเป็นแหล่งรวบรวมเมล็ดพันธุ์ตระกูลสลัดที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้และฝึกอบรมด้านการเกษตรบนพื้นที่สูงสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการส่งสืบสานรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ราษฎรที่สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระราชดำริช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลกหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาวันนี้บริษัทสวงตี้อินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยจำกัดวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทยบริษัทเกสรอินเตอร์พาร์ทจำกัดและบริษัทในเครือและมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระราชปริยัติวัชรานุกูลวัดนิมมานรดีถวายพระธรรมเทศนาเรื่องปรมราชินีนาถปัตติฐานกถามีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยทรงดำรงพระราชฐานะสำคัญ3ประการโดยทรงเป็นปรมราชินีคือพระราชินีผู้ยิ่งใหญ่ทรงเป็นนาถะคือเป็นที่พึ่งของปวงประชาและทรงเป็นปรมราชชนนีคือพระราชมารดาแห่งพระราชาผู้ยิ่งใหญ่โอกาสนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดนิมมานนรดีวัดมหาพฤทธารามและวัดมกุฏกษัตริยารามและวัดในจังหวัดปทุมธานีได้แก่วัดบางตะไนและวัดปฐมวนารามที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทมิตซุยเคมิคอลประเทศไทยจำกัดมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตบริษัท DSL กรุ๊ปจำกัดและศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดหัวลำโพงและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครวัดศรีโคมคำจังหวัดพะเยาวัดจำปาและวัดกกม่วงจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทหาดทิพย์จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชัยพฤกษ์มาลากรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.โรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและพระพิธีธรรมจากวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงาจำนวน4รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาตลอดทั้งวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนจากทั่วทุกภูมิภาคเดินทางไปเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอาทิดาโชกอูเกนเชชับดอจีกงสุลกิตติมศักดิ์ณกรุงทิมพูราชอาณาจักรภูฏานและคณะสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมคณะเทคโนโลยีการจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์จังหวัดอ่างทองโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพลายชุมพลจังหวัดพิษณุโลกประสบนิกรชาวตำบลทุ่งสว่างจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนประชานิคม4จังหวัดชุมพรโรงเรียนจิตรดาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต4และโรงเรียนเซนฟังซิสเวคอนแวนด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการที่ยังประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทยจวบจนปัจจุบันและตลอดทั้งวันนี้ที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพอย่างต่อเนื่องอาทิสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมคณะเทคโนโลยีการจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์จังหวัดอ่างทองโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพลายชุมพลจังหวัดพิษณุโลกโรงเรียนประชานิคม4จังหวัดชุมพรคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนวัดห้วยจระเข้วิทยาคมจังหวัดนครปฐมโรงเรียนจิตรดาดาโชอูเกนเชชับดอจีกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์ณกรุงทิมพูและคณะมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต4โรงเรียนเซนฟรังซิสเวียคอนแวนบริษัท DSL กรุ๊ปจำกัดศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครคณะครูและนักเรียนโรงเรียนพนมศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีบริษัทมิตซุยเคมีคอลประเทศไทยจำกัดและบริษัทหาดทิพย์จำกัดมหาชนท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอาลัยเพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านกระบวนการยุติธรรมตลอดจนการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการต่างประเทศซึ่งล้วนเป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัสดาพรเขียวอ่อนสวัสดีค่ะ
2: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: แม่น้ำสงครามในวันนี้ดูช่างแตกต่างกับเมื่อ40ปีที่แล้วโดยสิ้นเชิงย้อนกลับไปในพุทธศักราช2513เกิดอุทกภัยใหญ่น้ำหลากล้นสองฝั่งแม่น้ำเข้าท่วมบ้านเรือนไร่นาของราษฎรหลายอำเภอของจังหวัดนครพนมต่างประสบความเดือดร้อนแสนสาหัสเหตุการณ์ครั้งนั้นนำมาซึ่งจุดเริ่มต้นของการค้นพบหนทางเลี้ยงชีวิตด้วยหัตถกรรมพื้นบ้านดังเรื่องราวที่ชาวบ้านนาว่าถ่ายทอดกันมาก
1: ลุ่มเพิ่นเห็นหมายเพิ่นก็โอ้ยป่าเอาไปให้เพิ่นเบิ่งเพิ่นเห็นบัดเพิ่นเห็นเพิ่นซอบบ้านนี้เพิ่นมาเริ่มบ่ให้มีให้เพิ่นได้ใส่ได้เฮ็ดแล้วได้เฮ็ดต่อมาเพราะว่าเฮ็ดได้เงินบ้านนี้ได้เงินเพิ่นก็ส่งมาว่าซอยให้ได้มีกินมีใช้ในครอบครัว
0: ด้วยพระเมตตาประกอบกับพระราชฤทัยรักงานศิลปะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจึงทรงเลือกงานทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริมรายได้เลี้ยงชีวิตราษฎรอีสานจากปฐมบทศิลปาชีพที่บ้านนาว่าจังหวัดนครพนมนับจากนั้นเส้นทางของงานทอไหมก็ได้โยงใยขยายไปตามหมู่บ้านยากจนต่างๆพร้อมกับการเสด็จพระราชดำเนินไปส่งรับฟังทุกสุขส่งตรวจงานพวกเขาด้วยพระองค์เอง
2: นี่ก็สวยนี่เรียกลายอันนี้ขอเป็นตัวอย่างเพื่อเก็บเอาไว้เถอะขอเอาเป็นตัวอย่างแล้วก็ได้ขอบใจมาก
0: เส้นทางศิลปาชีพจึงค่อยๆเกิดขึ้นตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากจังหวัดหนึ่งไปสู่จังหวัดหนึ่งจนทั่วภาคอีสานด้วยพระราชฤทัยละเอียดอ่อนส่งมุ่งเน้นให้ชาวบ้านเลือกทำหัตถกรรมที่คุ้นเคยและสอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละท้องถิ่นดังเช่นการทอแพรวาของชาวผู้ไทยอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์การทอผ้าขิดหัตถกรรมโดดเด่นของจังหวัดอุดรธานีและที่บ้านกุดนาขามอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครนี้มีพระราชดำริว่าอยู่ใกล้แหล่งอารยธรรมโบราณบ้านเชียงจึงทรงส่งเสริมให้ชาวกุดนาขามสืบทอดศิลปะเครื่องปั้นดินเผาเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของศิลปาชีพเลี้ยงชีวิตพร้อมไปกับหัตถศิลป์พื้นบ้านลักษณะอื่นๆที่สำคัญทรงวางแนวทางส่งเสริมเผยแพร่ผลงานศิลปาชีพมาโดยตลอดทุกปีในช่วงเดือนพฤศจิกายนโปรดให้จัดงานประกวดผ้าไหมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ลานคำหอมภูผานราชนิเวศเพื่อส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ทอยิ่งกว่านั้นทรงเชิญชาวต่างประเทศผู้มีชื่อเสียงต่างโดยเฉพาะด้านแฟชั่นระดับโลกให้มาเห็นความสวยงามและคุณค่าของไหมไทย
3: And I have great admire of the your queen your majesty because what she promote what she does for this country is something that makes me feel really very emotional I was quite surprised is the coloring they are really sensationaland the texture and the design
0: ทุกวันนี้พันรายแห่งไหมไทยและหัตถศิลป์ต่างๆได้รับความชื่นชมแพร่หลายไปไกลทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นประจักษ์พยานถึงความสำฤทธิ์ผลของการทรงงานหนักมาอย่างต่อเนื่องของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถส่งมุ่งเน้นให้ชาวอีสานได้ชื่นชมในคุณค่าของตนเองส่งเสริมให้แต่ละหมู่บ้านได้รวมตัวสามัคคีเป็นหมู่บ้านศิลปาชีพที่มีเอกลักษณ์อันน่าภาคภูมิใจประหนึ่งเป็นบทเตือนใจให้ชาวอีสานได้รู้ว่ายามใดที่มืดมนขัดสนงานศิลปาชีพที่ทรงร่วมสร้างกับพวกเขามาอย่างยาวนาน ก็จะเป็นดั่งแสงอรุณเบิกฟ้านำความชื่นบานและชีวิตที่ดีกลับคืนมาสู่พวกเขาได้เสมอ

0: คุณผู้ฟังคะช่วงก่อนที่เราจะไปพักกันเนี่ยเรียนได้มีการพูดคุยกับทางด้านของคุณเทพโตหลานนะโตกลานนะตกลงชื่อคุณประเทพนะคะซึ่งคุณประเทพเนี่ยถ้าเกิดว่าใครติดตามมาตั้งแต่ตอนช่วงกลางวันจะมีทางด้านของเป็นลูกหรือว่าเป็นหลานเนี่ยนะคะของคุณตาทวนอายุ84ปีแล้วเนี่ยแจ้งไว้บอกว่าคุณตาเนี่ยหายไปจากที่บ้านที่อยู่แถวๆวุฒากาศ37แล้วภายหลังเนี่ยมาทราบว่าคุณตาเนี่ยเรียกรถแท็กซี่เพื่อที่จะไปที่จังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากว่าคุณตาเดิมท่านอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ใช่ไหมคะแล้วบอกว่าเป็นลูกแจ้งแต่ว่าคนที่คุยกับทางจสร้อยออกอากาศเป็นลูกเขยนะเป็นลูกเขยนะก็บอกว่าตัวเดิมเนี่ยคุณตาทวนเนี่ยอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่กับภรรยาอยู่ที่อำเภอชัยปราการแล้วปรากฏว่าภายหลังจากที่ภรรยาเสียชีวิตนะคะตัวลูกเอกเนี่ยก็เลยไปรับให้คุณตาทวนเนี่ยมาอยู่ด้วยกันที่บ้านที่กรุงเทพเพิ่งจะมาได้แค่2วันเท่านั้นนะคะมาวันนี้เนี่ยคุณตาทวนแกเปิดบ้านออกมาแล้วก็เรียกรถแท็กซี่ตอนแรกเนี่ยเรียกไปที่หมอชิดแล้วก็ปรากฏว่าตอนแรกเรียกไปอีกจุดนึงก่อนนะแต่ว่าไม่มีค่ารถจ่ายหรือไงเนี่ยสักอย่างนึงนะคะแล้วไปเรียกอีกคันหนึ่งก็คือคันของคุณประเทพนั่นแหละค่ะบอกว่าให้ไปส่งที่เชียงใหม่มีที่เมื่อสักครู่นี้คุณประเทพเนี่ยก็คุยให้เราฟังนะบอกว่าตอนแรกเนี่ยก็รู้สึกว่าแบบแปลกๆอยู่เหมือนกันนะว่าโอ้โหเรียกไปต้องเชียงใหม่ไปไกลก็เลยชวนคุยว่ามีสตางค์จ่ายไหมไปหาใครอะไรที่เชียงใหม่หรือเงี้ยนะคะคุณตาก็บอกว่ามีตั้งใจเดี๋ยวจะคิดถึงบ้านจะไปบ้านที่เชียงใหม่หรือเงี้ยระหว่างทางที่นั่งรถไปด้วยกันแล้วปรากฏว่าตัวคุณประเทพเนี่ยก็ไปแวะเติมแก๊สนะคะที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งก็เลยเอาชื่อคือขอหลักฐานของตัวคุณตาเทพของตัวคุณตาทวนนะคะคุณประเทพบอกว่าเอาบัตรประชาชนเนี่ยมาตรวจสอบปรากฏว่าพอตรวจสอบรายชื่อนะคะว่ามีจริงไหมหรืออะไรเงี้ยคือตรวจสอบชื่อแล้วก็จะติดต่อไปที่อำเภอที่ตัวคุณตาทวนอยู่ก็ไปเจอกับทางด้านของผู้ใหญ่บ้านนะผู้ใหญ่บ้านเขาก็เลยมีเป็นธุระให้ติดต่อไปที่ทางด้านของลูกของคุณตาเทพตาทวนเนี่ยนะคะก็ได้พูดคุยกันจนกระทั่งได้เบอร์มาแล้วก็พูดคุยกันนะทางลูกเองก็บอกว่าให้ทางคุณประเทพเนี่ยก็ถามว่าตอนนี้ถึงไหนแล้วคุณประเทพบอกว่าอยู่ที่จังหวัดลำปางแล้วเป็นช่วงบ่ายนะคะบอกว่าถ้างั้นน่ะรบกวนช่วยให้นำตัวกลับมาที่กรุงเทพมาส่งที่บ้านที่วุฒากาศนะดังนั้นพอได้ความปุ๊บนี่ก็เลยรีบตีรถกลับเข้ามาที่กรุงเทพมหานครเลยนะคะก็ได้มีการตกลงกันเรื่องของค่าพลังงานเป็นเติมแก๊สมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยทางครอบครัวพอหลังจากที่ส่งถึงที่บ้านเรียบร้อยแล้วนะทางครอบครัวก็เลยมอบค่าแก๊สให้เป็นจำนวนเงิน 3,500 บาทนะคะอันนี้ก็คือเป็นเฉพาะทั้งในส่วนของค่าแก๊สแล้วก็คือจะมีค่าที่พักด้วยก็เข้าใจว่าคุณประเทพเนี่ยคิดว่าคงจะแบบอาจจะขับกลับไม่ไหวก็คงจะต้องขอที่พักก่อนนะขอที่พักที่เชียงใหม่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยจองเอาไว้ก็มีจ่ายค่าที่พักไป500แบบนี้นะคะแต่ว่าพอเดินทางกลับทราบเรื่องว่าเรื่องราวเป็นยังไงก็เลยนำกลับมาส่งที่วุฒากาศ37ทางครอบครัวของคุณตาทวนเนี่ยก็ให้จ่ายเรื่องของค่าแก๊สนะไปประมาณสัก 3,500 นะคะซึ่งพอเรื่องราวตรงนี้จริงๆตั้งแต่ตอนกลางวันแล้วนะคะคุณพัชรีชัยทันมาค่ะได้ฟังเรื่องราวการช่วยเหลือของคุณประเทพนะคะซึ่งเป็นคนขับรถแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.ขอไข่4566ค่ะวันนี้ก็เลยอยากจะร่วมทำบุญทำบุญช่วยเหลือเรื่องของการเรื่องค่าเดินทางนะเพราะว่าก็เห็นถึงในความตั้งใจนะที่มีการช่วยเหลือคือถ้าเกิดว่าปล่อยหรือว่าไม่รับตัวคุณตาทวดตา ถวนเนี่ยขึ้นบนรถนะคะก็จะไม่ทราบตอนนี้ก็จะไม่รู้เลยว่าคุณตาถวนเนี่ยไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไงบ้างเพราะว่าขึ้นรถไปแล้วเนี่ยก็ยังอุตส่าห์มีแบบมีการไปตรวจสอบหลักฐานนะคะว่าอยู่ที่เชียงใหม่จริงไหมอยู่ที่กับใครอะไรยังไงนะจนสุดท้ายก็สามารถที่จะนำตัวคุณตาถวนเนี่ยกลับมาส่งคืนให้กับลูกที่บ้านได้นะคุณพัชนีก็รับทราบเรื่องแล้วก็เลยโทรศัพท์เข้ามาแจ้งกับจสร้อยบอกว่าอยากจะร่วมทำบุญช่วยเหลือเรื่องของค่าเดินทางให้กับตัวคุณประเทพด้วยนะต้องขอบคุณคุณพัชนีมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะวันนี้ที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีสุรศักดิ์ที่ถนนสาทรตั้งแต่ช่วง 5 ทุ่มเป็นต้นไปจนถึง 4:00ของวันเสาร์ก็คือของวันพรุ่งนี้ก็จะมีการซ้อมระบบการแพทย์ฉุกเฉินจะทำให้มีรถพยาบาลแล้วก็รถดับเพลิงวิ่งในถนนสาทรแล้วก็บริเวณใกล้เคียงเป็นจำนวนมากนะคะเกิดว่าใครผ่านไปตรงบริเวณนั้นก็ไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าเขาจะมีการซ้อมแผนเผชิญเหตุแผ่นดินไหวที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS ค่ะก็ตั้งแต่เริ่ม 5 ทุ่มเป็นต้นไปนะจนถึงเวลาประมาณ 4:00 ก็อาจจะมีเสียงรถดับเพลิงมีเสียงรถพยาบาลอะไรต่างๆวิ่ง อยู่เนี่ยนะคะก็ให้ทราบไว้นะคะว่าเป็นการซ้อมเผชิญเหตุนะก็เดี๋ยวใครผ่านไปผ่านมาหรือว่าใครอยู่ตรงบริเวณนั้นได้ยินเสียงรถบอสเสียงอะไรดังๆแล้วจะตกใจเอานะตอนนี้ก็ให้ทราบกันนะคะว่าเขาเป็นการซ้อมกันนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้คุณผู้ฟังมีอุบัติเหตุทางด้านของในพื้นที่ของสมุทรสงครามนะคะพื้นที่ของสพเมืองสมุทรสงครามซึ่งเป็นอุบัติเหตุตรงช่วงบริเวณกม61ถึง62เป็นรถแคปซูลบรรทุกน้ำมันชนกับรถกระบะตอนนี้สอบถามเพิ่มเติมไปที่ท่านพันตำรวจโทสงัดเบ้าแบบดีนะคะท่านรองผู้กำกับปราบปรามสพเมืองสมุทรสงครามเพิ่มเติมให้บอกว่าตอนนี้เปิดการจราจรแล้วก็เคลื่อนย้ายรถพ้นกีดขวางกันไปหมดเรียบร้อยแล้วนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะ
1: ฮัลโหลพี่ป๋อง
2: ว่าไง
1: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
2: เออเอาดิ
1: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
2: ได
1: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
2: เออดี
1: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
3: ตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
4: จะอยา

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
4: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
5: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
6: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
7: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกสะดุดแล้วสะดุดปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
6: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
7: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
6: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
7: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
6: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คุณผู้ฟังคะกฟผ.เคียงข้างคนไทยทุกวิกฤตระดมพลแพ็คถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดน่านนะคะโดยวันนี้ค่ะนายนรินทร์เผ่าวนิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.นำทีมผู้บริหารค่ะรวมถึงพนักงานแล้วก็จิตอาสากฟผ.ร่วมกันบรรจุถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านจำนวน 2,500 ถุงพร้อมน้ำดื่มน้ำใจกฟผ.จำนวน 2,500 แพ็คณศูนย์กีฬากำทนสินทวานนท์สำนักงานใหญ่กฟผ.จังหวัดนนทบุรีซึ่งถุงยังชีพจำนวนนี้ค่ะกฟผ.จะนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยจังหวัดน่านในพื้นที่อำเภอน่านอำเภอเวียงสาอำเภอท่าวังผาและก็ที่อำเภอภูเพียงรวมถึงที่อำเภอปัวนะคะอำเภอละ500ถุงภายในถุงยังชีพนั้นจะประกอบไปด้วยข้าวสารและอาหารพร้อมทานนะข้าวสารแล้วก็อาหารพร้อมทานโดยจะจัดส่งถึงพื้นที่ในวันพรุ่งนี้นะคะก็คือวันที่22สิงหาคมเพื่อส่งมอบให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปโดยเร็วที่สุดขณะเดียวกันเนี่ยทางกฟผ.เองก็ยังได้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในภาคเหนืออย่างใกล้ชิดรวมถึงสถานีไฟฟ้าแรงสูงเพื่อความปลอดภัยของประชาชนค่ะแล้วก็ความมั่นคงของระบบไฟฟ้าทั้งนี้นะคะสามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำของกฟผ.ได้ทาง water.egat.co.th แล้วก็มีด้วยนะคะหรือจะเข้าไปที่แอปพลิเคชัน eGAT 1ก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของความห่วงใยของทางด้านของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะที่พอมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านก็ไม่รีรอนะรีบกันระดมในส่วนของการแพ็คถุงยังชีพแล้วก็จะรีบนำไปส่งถึงมือกับทางด้านของชาวพี่น้องในหลายอำเภอที่จังหวัดน่านที่ประสบอุทกภัยในช่วงวันที่ผ่านมานะคะกลับมาในช่วงนี้นะคะ เดี๋ยวเราดูเพิ่มเติมกันนิดนึงนะคะเรื่องของสภาพการจราจรมากันที่เดี๋ยวดูสักครู่นะคะดูการจราจรมีเพิ่มเติมกันเข้ามาหรือไม่นะคะมีทางมูลนิธิร่วมกตัญญูนะคะแจ้งเข้ามาบอกว่าถนนเทพรักษ์มีอุบัติเหตุค่ะช่วงบริเวณปากซอยขจรวิทย์มีอุบัติเหตุเป็นรถจักรยานยนต์แล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บอุ๊ยเดี๋ยวอันนี้เราไปเพิ่มเติมกับทางด้านของอีกเหตุหนึ่งใช่ไหมคะอุบัติเหตุที่ทางด้านของถนนเจ้าคุณทหารและกระบังไปที่ฉลองกรุง18มูลนิธิร่วมกตัญญูนะคะสวัสดีค่ะฉลองกรุง18ค่ะ
1: คร
0: ับ ค่ะอุบัติเหตุอยู่ตรงช่วงไหนของถนนเจ้าคุณทหารนะคะ
1: เป็นถนนเจ้าคุณทหารตัดถนนคุ้มเก้าครับ
0: ค่ะ
1: ตรงข้ามตรงข้ามกับตลาดจตุจักรคุ้มเก้าครับ
0: ตรงข้ามนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: ตลาดจตุจักรคุ้มเก้า
0: ค่ะเป็นรถอะไรกับรถอะไรคะ
1: เป็นรถจักรยานยนต์ชนกับรถบรรทุก6ล้อครับ
0: อุ้ยเข้ามากันยังไงคะเนี่ย
1: ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ารถบรรทุกจอดช่องทางซ้ายหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: เบื้องต้นรถจักรยานยนต์ชนท้ายแล้วคนกระเด็นไปอยู่ช่องทางกลาง
0: ค่ะหมายความว่าคือรถคือเขาไม่ได้ชนกันลักษณะว่าประชันหน้ากันอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ไม่ครับจักรยานยนต์ชนท้ายครับ
0: จักรยานยนต์ชนท้ายจักรยานยนต์คนขับมากี่คนนะคะเขาขับมากันกี่คนมาคนเดียวแล้วทราบว่าเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยเหรอคะหรือว่ายังไงค่ะเอ๊ะแล้วมีคนเจ็บด้วยเหรอคะ
1: มีคนเจ็บคนหนึ่งครับ
0: เป็นจักรยานยนต์สองคันค่ะอีกคันหนึ่งเข้ามายังไงอะคะ
1: อีกคันนั่นจะโดนชนด้านหน้า
0: ค่ะโดนอะไรชนคะ
1: ไม่แน่ใจว่าเป็นคันเดียวกันหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: แต่ที่ได้เห็นจักรยานยนต์อยู่หน้ารถสามรถบรรทุกคันนึง
0: ค่ะก็คืออยู่หน้าคันนึงอยู่หลังคันนึง
1: ใช่ครับ
0: อ๋อค่ะค่ะส่วนคันที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยก็คือได้รับบาดเจ็บ ส่วนคนที่ชนท้ายนี่เสียชีวิตเลยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะเป็นผู้ชายนะ
1: ครับผม
0: ค่ะอายุประมาณเท่าไหร่ได้แล้วคะ
1: อายุน่าจะประมาณ40กว่าปีครับ
0: 40กว่าปีนะคะตอนนี้ดำเนินการยังไงบ้างแล้วอะคะ
1: ทางเจ้าหน้าที่ครับเป็นมีนิติธรรมส่งมาสถาบันนิติเวชครับ
0: อันนี้คือแพทย์เดินทางมาถึงแล้วก็กำลังนำส่งแล้วใช่ไหมคะ
1: เจ้าหน้าที่ส่งมาจริงๆครับ
0: ค่ะค่ะยังอยู่ในจุดที่เกิดเหตุไหมอะคะผู้เสียชีวิต
1: ไม่อยู่แล้วครับ
0: เคลื่อนย้ายกันออกมาหมดแล้วนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะอ๋อค่ะค่ะตกลงว่าเป็นฝั่งที่มาจากทางด้านของถนนร่มเกล้ามุ่งหน้ามาตรงแยกตัดกับถนนเจ้าคุณทหารและกระบัง
1: เป็นเจ้าคุณทหารมุ่งหน้าร่มเกล้าครับ
0: เจ้าคุณทหารมุ่งหน้าร่มเกล้าอ๋อตรงช่วงบริเวณตรงข้ามกับตลาดคุ้มเกล้าพอดีนะคะ
1: ใช่ค
0: ่ะค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเป็นอุบัติเหตุตรงบริเวณถนนเจ้าคุณทหารและกระบังนะคะเป็นรถจักรยานยนต์2คันแล้วก็มีรถกระบะบรรทุกมาอีก1คันนะแต่ทีนี้เนี่ยยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาชนกันในลักษณะแบบไหนนะเพราะว่ามีทั้งผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บคนหนึ่งคนที่เป็นจักรยานยนต์ชนท้ายรถกระบะนี่เสียชีวิตแล้วอีกคันนึงอยู่ทางด้านหน้าคนขับได้รับบาดเจ็บนะตอนนี้ทราบว่าทราบชื่อผู้เสียชีวิตแล้วนะคะอันนี้ชื่อคุณนนทยะเหรอคะอายุ49ปีการจราจรตอนนี้ไม่มีปัญหาแล้วนะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งเทพรักษ์นะคะตรงช่วงบริเวณปากซอยขจรวิทย์อันนี้เนี่ยเป็นอุบัติเหตุเมื่อตอนช่วง 19:55 นาทีไปรถจักรยานยนต์มีคนเจ็บบอกว่าคนเจ็บมาเกิดอุบัติเหตุแล้วปรากฏว่ามีรถตามหลังมาน่าจะเบรกไม่ทันหลบไม่ทันก็เลยชนซ้ำเข้าไปนะคะชนคนขับรถจักรยานยนต์คันที่เกิดอุบัติเหตุนี่แหละค่ะตอนนี้เลยทำให้คนรถขับรถจักรยานยนต์คนนี้เนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยนะคะเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่มกตัญญูเข้าให้การช่วยเหลือนะคะก็ได้มีการนำตัวส่งไปที่โรงพยาบาลแล้วนะคะตอนนี้สภาพการจราจรก็จะมีการชะลอตัวจุดที่เกิดเหตุพอผ่านพ้นไปแล้วนี่ก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะโอ้เป็นอุบัติเหตุคือจักรยานยนต์ทั้งคู่เลยนะคะตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครใช้เส้นทางอยู่แล้วก็ผ่านไปตรงจุดไหนที่มันมีอุบัติเหตุนะคะยังไงระมัดระวังด้วยเพราะอย่างกรณีอย่างเนี้ยล่าสุดที่เส้นทางทางด้านของถนนเทพรักษ์นี่ก็คือไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจักรยานยนต์เนี่ยเขาไปเกิดอุบัติเหตุยังไงแต่รถที่ตามมาทางด้านหลังเนี่ยเกิดเบรกไม่ทันหลบไม่ทันนะก็เลยชนทับทางด้านของคนขับรถไปนะคะก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสไปด้วยเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวดูเพิ่มเติมตรงช่วงของบริเวณทางมอเตอร์เวย์สาย9นะคะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีปัญหารถติดยาวๆเลยตอนนี้ท้ายแถวสั้นลงเยอะแล้วนะท้ายนี่จะอยู่ชะลอตัวก่อนที่จะข้ามทางด้านของต่างระดับตรงเสรีไทยแล้วก็จะมาชะลอตัวตรงจุดเดิมเลยตรงจุดที่มันเป็นทางร่วมกันระหว่างทางขนานที่ขึ้นมาจากเสรีไทยนะคะมาเจอกับทางด้านของทางหลักเขาพอเลยจากตรงนี้ไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยท้ายก็จะอยู่แถวๆประมาณเหนือถนนเสรีไทยนะคะผ่านพ้นไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้ดีส่วนทางด้านกลับกันฝั่งขาออกไม่เป็นปัญหาค่ะบนถนนสำหรับเส้นทางถนนเทพรัตน์หรือว่าถนนบางนาตราดนะคะก่อนหน้านี้ก็จะมีรถเยอะตรงแถวๆบางแก้วตอนนี้ก็เคลื่อนตัวไปได้แล้วนะคะฝั่งกลับกันก็เช่นเดียวกันนะตอนนี้ก็ถือว่ายังใช้คือใช้การได้แล้วนะคะอาจจะมีการชะลอตัวในช่องทางขนานที่จะเข้าห้างที่เขาเปิดใหม่นะบนถนนเทพรัตน์ในฝั่งขาเข้าอะค่ะจุดอื่นตอนนี้การจราจรเป็นอย่างไรก็เพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 21:00 นกับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับกองทัพบกโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่38พร้อมโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ระดมกำลังร่วมฟื้นฟูโรงเรียนหมู่บ้านชุมชนสถานที่ราชการหลังได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข
7: ้ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
6: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
8: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
5: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
9: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่38พร้อมโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ระดมกำลังร่วมฟื้นฟูโรงเรียนหมู่บ้านชุมชนสถานที่ราชการหลังได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอปัวอำเภอภูเพียงและอำเภอเมืองจังหวัดน่านคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานครับ
10: ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่38ระดมกำลังพลชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยและจิตอาสาภัยพิบัติลงพื้นที่จังหวัดน่านร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่และประชาชนจิตอาสาเร่งฟื้นฟูสถานที่สำคัญที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยเพื่อให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วโดยกำลังพลได้เข้าฟื้นฟูโรงเรียนบ้านซ่านตำบลสถานอำเภอปัวร่วมกับหน่วยงานและประชาชนจิตอาสาเร่งปรับปรุงพื้นที่ให้มีความปลอดภัยและความพร้อมรองรับการเปิดการเรียนการสอนสร้างความมั่นใจให้แก่คณะครูนักเรียนและผู้ปกครองขณะเดียวกันยังได้ร่วมกับโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ลงพื้นที่บริเวณถนนรังสีเกษมตำบลในเวียงอำเภอเมืองน่านช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบพร้อมดูแลด้านสุขภาพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่นอกจากนี้กำลังพลชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยและจิตอาสาภัยพิบัติยังร่วมกันฟื้นฟูโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงตึ๊ดอำเภอภูเพียงซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยเร่งปรับปรุงพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพพร้อมใช้งานเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถกลับมาให้บริการประชาชนได้ตามปกติโดยเร็วการปฏิบัติครั้งนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่สำคัญอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยลดผลกระทบจากอุทกภัยพร้อมดูแลความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดน่านอย่างเต็มกำลังณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
1: แม่ทัพภาคที่1ตรวจเยี่ยมการฝึกจำลองยุทธทางทหารบกขอไปครับทางทหารบนภูมิประเทศจำลองกรมทหารราบเฉพาะกิจกองพลทหารราบที่11ประจำปี2569มุ่งพัฒนากิจความสามารถกำลังพลเตรียมความพร้อมรองรับทุกภารกิจคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
11: พลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ตรวจเยี่ยมการฝึกจำลองยุทธทางทหารบนภูมิจำลองการฝึกกรมทหารราบเฉพาะกิจกองพลทหารราบที่11ณพื้นที่ค่ายพนัสบดีศรีอุทัยอำเภอเกาะจันจังหวัดชลบุรีโดยแม่ทัพภาคที่1ได้รับฟังการบรรยายสรุปการจัดการฝึกมอบนโยบายรวมให้คำแนะนำรวมถึงข้อเน้นย้ำในการฝึกจากนั้นตรวจเยี่ยมการฝึกจำลองยุทธของทหารบนภูมิประเทศจำลองโอกาสนี้แม่ทัพภาคที่1ยังได้พบปะกำลังพลที่เข้ารับการฝึกพร้อมมอบโอวาทและให้กำลังใจโดยขอให้มุ่งมั่นในการฝึกเพื่อพัฒนาศักยภาพของกำลังพลและภาพรวมของหน่วยให้เกิดประสิทธิภาพตามที่กองทัพบกกำหนดสำหรับการฝึกจำลองยุทธทางทหารบนภูมิประเทศจำลอง เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยกรมทหารราบเฉพาะกิจกองพลทหารราบที่11ซึ่งดำเนินการเตรียมการฝึกอย่างต่อเนื่องตามแผนในห่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายน2569โดยในห่วงวันที่4ถึง8กันยายน2569จะเป็นการฝึกในพื้นที่ฝึกณศูนย์การทหารปืนใหญ่อำเภอเมืองและอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
1: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ชั้นจีรับบริจาคเป็นเฉพาะสิ่งของเท่านั้นตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061260370 061260374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
0: เมาแล้วขับมีสิทธิ์กลับบ้านเก่ารณรงค์เมาไม่ขับถ้าจะขับต้องไม่เมาร
1: ับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 22:00 นอิทคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพ บกวิทยุเพื่อปุ่งชนสวัสดีครับ
12: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
13: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพ บกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ช่วงนี้ค่ะ 21:11 นะคะกลับเข้ามาที่จสร้อยกันค่ะอยากจะมาเชิญชวนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะไปที่ทางด้านของ MEA เขามีการจัดงานนิทรรศการนะ MEA ชวนเปิดโลกไปกับนิทรรศการพลังงานอัจฉริยะเพื่ออนาคตค่ะเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์2569นะคะที่ MEA Spark นายพิษณุตันติถาวรค่ะรองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงเป็นประธานเปิดนิทรรศการพลังงานอัจฉริยะเพื่ออนาคตนะคะ Smart Energy Future เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2569โดยมีนายคมกริชสาคลิกผู้ช่วยผู้ว่าการร่วมเป็นเกียรติในงาน MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยนะคะซึ่งนิทรรศการครั้งนี้ค่ะก็อยากจะเชิญชวนผู้เข้าชมนั้นไปร่วมกันค้นพบนะค้นพบว่าพลังงานอัจฉริยะไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่ว่าเป็นเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนเมืองผ่านสื่ออินเทอร์แอคทีฟนะคะแล้วก็ร่วมกันเล่นเกมต่างๆที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมนั้นได้เรียนรู้แล้วก็ทดลองไปพร้อมๆกันพร้อมกับมีการมอบประสบการณ์ที่สนุกแล้วก็เข้าถึงได้ทุกวัยด้วยนะคะโดยไฮไลท์ในนิทรรศการในครั้งนี้นะคะก็จะมีทั้ง Wall of Smart Energy เปิดมุมมองสู่โลกพลังงานแห่งอนาคตแล้วก็บทบาทของ MEA ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน Interactive Game นะคะจะสนุกไปกับเกมแล้วก็กิจกรรมที่ช่วยให้เรื่องพลังงานนั้นเป็นเรื่องเข้าใจง่ายแล้วก็ใกล้ตัวSmart Technology Zone นะคะจะไปที่การเรียนรู้เทคโนโลยี Smart Grid Smart Meter EV Charger แล้วก็ยังมีโซล่ารูฟท็อปที่กำลังมีบทบาทสำคัญต่อการใช้ชีวิตในอนาคตด้วยนะคะและก็ยังมีจุดถ่ายรูปที่ระลึกนะคะที่สมาร์ทโฟโต้ค่ะอันนี้เนี่ยก็สามารถที่จะไปถ่ายภาพเก็บเป็นที่ระลึกในบรรยากาศของเมืองอัจฉริยะได้เลยนะคะในการนี้นะคะทางด้านของท่านผู้ว่าการท่านรองผู้ว่าการนะคะคุณพิษณุตันติถาวรค่ะท่านรองผู้ว่าการ MEA ก็เปิดเผยนะคะว่าในนิทรรศการครั้งนี้เราทำให้ MEA Spark ไม่ได้เป็นเพียงแค่พิพิธภัณฑ์แต่เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานเข้ากับการใช้ชีวิตของประชาชนเราหวังให้นิทรรศการครั้งนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนเห็นว่าพลังงานอัจฉริยะไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เป็นส่วนหนึ่งของอนาคตเมืองที่เรากำลังร่วมกันสร้างจึงขอเชิญชวนเยาวชนและก็ประชาชนร่วมเปิดประสบการณ์ผ่านนิทรรศการพลังงานอัจฉริยะเพื่ออนาคตหรือว่า Smart Energy Future ได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30 สิงหาคม 2569ที่ MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยค่ะเพื่อร่วมเรียนรู้พลังงานร่วมกันเรียนรู้พลังของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและก็นวัตกรรมที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนแล้วก็ร่วมขับเคลื่อนมหานครสู่อนาคตด้วยนะคะก็ใครที่สนใจนะก็ไปดูกันได้เลยนะคะที่ทางด้านของ MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยนะจนถึงช่วงสิ้นเดือนนี้เลยนะคะเรามากันที่อีกเรื่องนึงค่ะคุณผู้ฟังปัจจุบันนี้คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกๆคนเนี่ยเรียนเชื่อเลยนะหลายๆคนก็คงต้องเคยใช้บริการอันนี้เหมือนกันก็คือเรื่องของการใช้บริการผ่านทางด้านของแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็นการสั่งอาหารการส่งของหรือว่าแม้กระทั่งเรียกรถเราก็เรียกรถผ่านแอปพลิเคชันในตรงนี้นะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของการเรื่องของการดูแลเรื่องของการที่จะมาจัดระเบียบให้กับทางด้านของแพลตฟอร์มตรงนี้นะเพื่อที่จะไม่ได้เป็นการเรียกว่าเป็นการเอารัดเอาเปรียบทั้งในส่วนของตัวคนที่เป็นไรเดอร์แล้วก็ในส่วนของคนที่เป็นผู้บริโภคด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางด้านของกรมการแข่งขันทางการค้าหรือว่ากขค.นะคะเขาก็ได้มีการเตรียมการออกกฎเหล็กนะ ที่จะมาคุมเข้มแพลตฟอร์มอันนี้นะคะรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างนะคะช่วงนี้ดิฉันมีสายของคุณวรวรรณชิดอรุณนะคะท่านเป็นกรรมการการแข่งขันทางการค้าสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือสำนักงานกขคนะรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างนะคะสวัสดีค่ะคุณวรวรรณคะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะสว
0: ั
1: สดีคุณนัตยาค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
0: ค่ะคุณวรวรรณคะคงต้องเรียนสอบถามเลยว่าในส่วนของแพลตฟอร์มที่เกี่ยวกับเรื่องของการให้บริการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งอาหารการส่งของอะไรต่างๆตรงนี้เนี่ยในปัจจุบันที่ในประเทศไทยอะค่ะมีจำนวนมากน้อยแค่ไหนอะคะ
1: อ๋อจริงๆเนี่ยจริงๆถามถึงจำนวนอะนะคะก็บริการของผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้เนี่ยก็มี89รายดิฉันขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดเรื่องนี้ว่ามีเพียงแต่ว่ามีเจ้าใหญ่เนี่ยอย
0: ู่
1: เจ้าที่เป็นให้บริการรายใหญ่ๆเนี่ยอยู่แค่ตอนนี้แค่2รายค่
0: ะ
1: ที่เป็นรายใหญ่มากๆนะคะก็ไม่ต้องเอ่ยชื่อก็ได
0: ้
1: เพราะน่าจะทราบกันอยู่ก็แต่ว่าการให้บริการเนี่ยมีความเขาเรียกว่าอะไรเดียวมีความขยายตัวสูงขึ้นมากนะคะหลังจากจริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้ค่ะก็มีหลายรายนะคะแล้วก็ส่วนแบ่งการตลาดก็จริงๆก็ใกล้เคียงกันหมดแต่ว่าช่วงหลังจากที่มีสถานการณ์โควิดเป็นต้นมาเนี่ยค่ะได้รับความนิยมมากขึ้นมันผู้ใช้บริการก็สูงขึ้นเรื่อย
0: ๆ
1: ช่วงหลังประมาณ2-3 ปีหลังเนี่ยเหลือเจ้าที่เหลือรายที่ให้บริการเยอะจริง
0: ๆ
1: ใหญ่จริงๆแค่2เจ้านะคะก็เจ้าหนึ่งก็กินส่วนแบ่งตลาดไปเกือบครึ่ง
0: ค่ะ
1: อีกเจ้าหนึ่งก็ครึ่งขวาก็ค่อนข้างจะมีการกระจุกตัวในเรื่องการให้บริการพอสมควรค่ะ
0: ทาง
1: เรื่องนี้เองอะค่ะทำให้ทางคณะการแข่งขันการค้าเนี่ยเริ่มติดตามนะคะติดตามเรียกว่าติดตามสถานการณ์การให้บริการของรายใหญ่2รายนี้เพราะว่าเราก็มองในฐานะของกรรมการแข่งขันการค้าเนี่ยเราจะมองเรื่องการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรมใช่มั้ย
0: คะ
1: การกระจุกตัวของการให้บริการเหลือเพียง2เจ้าใหญ่เนี่ยเริ่มทำให้เรากังวลว่าอาจจะมีการแนวโน้มที่จะเกิดการผูกขาดหรือการกระจุกตัวในที่ให้บริการรายใหญ่มากเกินไปซึ่งตรงเนี้ยมันก็อาจจะเกิดการทำให้เรากังวลว่าอาจจะมีการแนวโน้มที่จะเกิดการผูกขาดหรือการกระจุกตัวในที่ให้บริการรายใหญ
0: ่
1: มากเกินไป

0: อบเนี่ยอาจจะมีอำนาจต่อรองหรือว่าต้องพึ่งพากับคู่ค้าเนี่ยมากซะจนอาจจะแทบจะต่อรองอะไรได้ยากขึ้นก็มีเงื่อนไขต่างๆที่เราต้องไปยอมรับอะไรเงี้ยฮะซึ่งตรงเนี้ยค่ะไม่ได้มีอะไรผิดปกติถ้าการค้าร่วมกันหรือว่าการที่เป็นคู่ค้ากันระหว่างแพลตฟอร์มกับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มนั้นยังอยู่บนเงื่อนไขที่ไม่ได้เอารัดเอาเปรียบกันเกินไปอันนี้ก็ต้องถือว่าก็เขาก็ยังให้บริการหรือว่าการทำธุรกรรมกันได้ตามปกติ
1: ค่ะ
0: เห็นแต่ว่าเราก็อาจจะต้องเข้าไปเฝ้าดูนิดนึงว่าเอ๊ะมีใครเดือดร้อนบ้างไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าที่ผ่านมาเนื่องจากการให้บริการมันมีความมีเขาเรียกว่าอะไรมีความนิยมเพิ่มขึ้นถูกไหม
1: คะ
0: แล้วมันก็เราก็สังเกตได้จากการที่เรารับเรื่องร้องเรียนมาเนี่ยในแพลตฟอร์มเนี่ยในการให้บริการแพลตฟอร์มเนี่ยมันอาจจะมีประเด็นหลายๆประเด็นที่อาจจะทำให้เรากังวลนะอย่างเช่นถ้าอันนี้ตัวอย่างแล้วกันนะคะไม่ได้บอกว่าทั้งราคาเกิดที่ไหนอะไรนะคะอย่างเช่นจะสังเกตได้ว่าราคาของเวลาเราเข้าไปใช้บริการเรียกรถเนี่ยรับส่งเนี่ยถ้าช่วงพีคหรือว่า rush hour เนี่ยราคามันจะสูงกว่าปกตินะคะหรือว่าฝนตกเวลาฝนตกเนี่ยอยู่ดีๆก็ราคาก็จะพุ่งขึ้นไปเพราะความต้องการมันเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งเรื่องพวกนี้ค่ะมันก็อาจจะทำเพิ่มขึ้นไม่เป็นไรแต่ว่าต้องมีเหตุผลในการอธิบายได้ว่าราคาที่เพิ่มขึ้นนั้นมันมาจากเรื่องอะไรบ้างอันนี้ก็ถือว่าเป็นการให้ความเป็นธรรม
1: ค่ะคุณวรวรรณคะเรียนสอบถามนิดนึงที่บอกว่าตอนแรกเนี่ยในประเทศไทยก็มีหลายเจ้าอยู่เหมือนกันประมาณ 8-9 เจ้าแต่ทำไมสุดท้ายตอนหลังๆมันถึงจะเหลือเพียงแค่เจ้าใหญ่ๆเพียงแค่2เจ้า
0: ก็นี่ก็เป็นประเด็นเหมือนกันครับว่าเราก็ต้องเข้าไปดูว่าทำไมเหลือแค่เพียง 2-3 เจ้านะคะมันก็อาจจะเป็นเรื่องของความนิยมนะหรือการให้บริการที่ผ่านมาเนี่ยขอไม่ลงรายละเอียดมากเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นการไปกล่าวหานะแต่ว่าอาจจะมีเทคนิคหรือว่ามีเงื่อนไขอะไรบางอย่างที่ทำให้สองเจ้านี้มีได้เปรียบรายอื่นหรือว่าความนิยมในแง่ของความเชื่อถือนะอันนี้ต้องพูดตรงไปว่าความน่าเชื่อถือของแพลตฟอร์มหรือการรับบริการแล้วพอใจนะคะมากกว่านะคะหรือว่าช่วงแรกอาจจะราคาดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้คนเนี่ยเข้าไปใช้บริการมากขึ้นแต่นี่คือเป็นเรื่องสมมติฐานของด้านการแข่งขันทั้งนั้นนะไม่ได้บอกว่ามันจะเกิดการผูกขาดหรือเกิดอะไรเสร็จอันนี้เราก็อยู่ในระหว่างการพิจารณาเฝ้าระวังของเราทีนี้อย่างนี้ค่ะจริงๆก่อนหน้านี้มันก็มีการร้องนะคะเข้ามาเรื่องความไม่เป็นธรรมในหลายๆประเด็นอย่างเช่นดิฉันยกตัวอย่างแล้วกันนะคะว่าอย่างเช่นสมมติว่ามีการร้องเข้ามาว่ามีการให้บริการแท็กซี่เรียกว่าแท็กซี่ว่าแท็กซี่เนี่ยในแพลตฟอร์มเนี่ยไม่ได้ใช้รถสาธารณะไม่ได้ใช้ป้ายเหลืองอ่ะรถที่ขึ้นทะเบียนเป็นรถสาธารณะก็อาจจะใช้รถธรรมดาทั่วไปเนี่ยมารับส่งคนได้ถูกไหมฮะในขณะที่พวกพี่แท็กซี่ที่เป็นรถป้ายเหลืองเนี่ยเขาต้องมีใบขับขี่สาธารณะเขาต้องใช้แท็กซี่ป้ายเหลืองซึ่งอันนี้เป็นกฎกติกาทั่วไปที่ต้องทำอยู่ซึ่งเขาก็มีค่าใช้จ่ายที่ต้องต่ออายุต้องอะไรพวกนี้ค่ะในขณะที่ใช้ป้ายถ้าแพลตฟอร์มใช้ป้ายดำได้เนี่ยเขาก็มองว่าไม่เป็นธรรมกับเขาเพราะต้นทุนก็สูงกว่าทางนี้ก็สามารถให้บริการในราคาที่ถูกกว่าได้แล้วก็พอราคามันถูกกว่าเนี่ยมันก็เป็นการวิ่งรับส่งคนเหมือนกันมันก็ไม่ได้อยู่บนมาตรฐานเดียวกันถูกไหมคะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องนึงอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งเรื่องอันที่สองเนี่ยเราก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยการให้บริการแท็กซี่สาธารณะหรือการรับส่งสาธารณะเนี่ยมันควรจะอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยที่เป็นมาตรฐานเดียวกันถ้าพี่แท็กซี่ที่เป็นไปรถที่ต้องใช้รถสาธารณะเนี่ยเขาจำเป็นต้องแสดงตัวตนแบบไหนนะคะที่ทำได้ให้บริการแพลตฟอร์มก็ต้องมีมาตรฐานเดียวกันแบบนั้นมันถึงจะเป็นการแข่งขันบนเวทีเดียวกัน
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราได้รับการร้องเรียนเข้ามานะคะจาก พี่ๆที่เป็นไรเดอร์หรือเป็นแพลตฟอร์มเป็นแท็กซี่
1: อันนี้คือคนที่ร้องก็ส่วนใหญ่ที่

0: ร้องในกรณีที่ยกตัวอย่างเรื่องของว่าประเภทรถเป็นคนขับแท็กซี่โดยตรงค
1: ือ
0: มีอาชีพขับแท็กซี่อยู่แล้วอันนั้นนะแล้วค
1: ่
0: ะแล้วตรงนี้เรามองปัญหาว่าจริงๆแล้วที่มันเกิดขึ้นเพราะจริงๆเนี่ยถ้าคนใช้แอปเนี่ยเดี๋ยวก็ดูในแอปพลิเคชันมันก็จะมีให้เราเลือกตัดสินใจเราเป็นผู้เป็นคนเลือกว่าเราจะใช้บริการรถแบบไหนตรงนี้เนี่ยเรามีการแก้ไขหรือว่าอะไรยังไงเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เห็นว่าทางขนส่งใช่ไหมคะที่บอกจะมีการกำหนดว่าคนที่ขับรถผ่านทางด้านของแอปพลิเคชันต้องมีการลงทะเบียนจะต้องมีการใบอนุญาตสาธารณะอะไรแบบนี้
1: ใช่ใช่ถูกต้องถูกต้องแต่ว่าอย่างนี้ค่ะคือจริงเรื่องการแข่งขันเนี่ยอย่างที่ดิฉันเรียนไปว่าถ
0: ้
1: ามันเป็นการให้บริการแบบเดียวกันมันต้องควรจะมีมาตรฐานสแตนดาร์ดกลางเหมือนกันถูกไห
0: ม
1: ถึงแม้เราจะเลือกได้แต่ว่าการเลือกของเราก็ต้องอย่างน้อยก็ต้องเป็นคือถ้าสมมติเราเรียกแท็กซี
0: ่
1: ธรรมดาเนี่ยค่ะมันต้องมีเหตุผลที่ทำไมต้องเป็นผู้ขับขี่สาธารณะมันต้องมีเหตุผลในการที่กำหนดให้ผู้ขับขี่ที่เป็นสาธารณะหรือรถสาธารณะเท่านั้นถึงจะให้บริการได
0: ้
1: เพราะว่ามันต้องมีการขึ้นทะเบียนมันต้องมีการตรวจสอบว่าเขาอยู่ในภาวะที่พร้อมหรือเปล่าถ้าเราไปเลือกว่าใครก็ได้เนี่ยแล้วมันเกิดเหตุปัญหาขึ้นมาแล้วผู้บริโภคที่มาใช้บริการจะเรียกร้องปัญหาเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาจะเรียกร้องการแก้ไขเยียวยาแบบไหนเพราะว่ามันความรับผิดชอบไม่เท่ากัน
0: คื
1: ออันนี้ถือว่าเป็นสแตนดาร์ดเรียกว่าเป็นมาตรฐานการให้บริการละกันว่ามันควรจะอยู่ถ้ามันบริการแบบเดียวกันมันควรไม่ว่าควรจะเลือกตามจากแพลตฟอร์มหรือควรจะไปยืนเรียกตามริมถนนที่เหมือนต้องควรจะมีมาตรฐานเหมือนกันถูกไหมคะอันนี้คือสมมติฐานแรกในเรื่องการพิจารณาซึ่งมันเนื่องจากว่ากฎกติกาพวกนี้อยู่ในกระบวนการพิจารณานะคะเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าที่ฉันพูดทุกอย่างมันออกเป็นกฎหมดแล้วก็จริงๆต้องเรียนอย่างนี้ก่อนว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของกรรมการแห่งขันทางการค้าที่ต้องไปออกกติกาแบบนี
0: ้
1: มันก็คือเป็นหน้าที่กรมการขนส่งทางบกหร
0: ือ
1: ว
0: ่
1: าเป็นหน้าที่ของแอดด้าซึ่งเขาจะต้องรับรองแต่สิ่งที่เรามองเรื่องการแข่งขันที่เป็นธรร
0: ม
1: ในฐานะกรรมการเรามองแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองว่ามันอยู่ในตลาดเดียวกันการแข่งขันที่เป็นธรรมคือทุกคนต้องมีเงื่อนไขเดียวกันอันนี้ก็เป็นอันนึงที่ควรและอีกอย่างนึงที่ฉันกำลังจะพูดต่อไปก็คือว่าการที่ต้องมีข้อมูลการตรวจสอบพวกนี้คือแพลตฟอร์มไม่ได้มีหน้าที่บอกก่อนนะคะกรรมการแข่งขันทางการค้าเนี่ยไม่ได้เป็นผู้กำกับดูแลเรียกว่าอะไรเนี่ยกระบวนการให้บริการเรากำกับดูแลผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกติกาถ
0: ู
1: กไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรามองเนี่ยเรามองว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นเงื่อนไขในการดำเนินการอย่างเช่นควรจะต้องมีแบบขี่สาธารณะหรือถ้ามันไม่จำเป็นต้องมีอ่ะแต่อย่างน้อยคุณต้องมีการตรวจสอบผู้ให้บริการบนแพลตฟอร์มของคุณตามความรับผิดชอบที่ควรจะมี อย่างเช่นว่าสมมติว่าพี่ไปยืนเรียกแท็กซี่ตามริมถนนพ
0: ี
1: ่ตัวพี่เองไปยืนเรียกเนี่ยพี่ก็ต้องจำเลขทะเบียนอะไรของพี่ถูกไหมเพราะว่าพ
0: ี่
1: ต้องป้องกันตัวเองว่าแต่ถ้าพูดว่าพี่เรียกจากแพลตฟอร์มพี่ก็ต้องคาดหวังว่าถ้ามันมีเรื่องอะไรกลับขึ้นมาพี่จะต้องกลับไปหาแพลตฟอร์มแล้วถามได้ว่าผู้ที่มาให้บริการพี่เนี่ยเขาเป็นใครที่ไหน
0: คนให้บริการต้องมีข้อมูล
1: ถ้าเกิดสมมติว่าพี่ลืมโทรศัพท์ไว้ในรถพี่จะตามเขายังไงอะไรอย่างเงี้ยถ้าพี่เกิดไม่ได้จำทะเบียนรถเรื่องพวกนี้เนี่ยมันควรจะเป็นผู้ให้บริการเพราะว่าผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเนี่ยไปเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ให้บริการบนแพลตฟอร์มอยู่แล้วเวลาเราเป็นแพลตฟอร์มเราจะมีค่าเขาเรียกว่าค่าใช้ค่าใช้แพลตฟอร์มนะที่เราเรียกว่า GP หรืออะไรพวกเนี้ยค่ะ
0: ค่
1: าธรรมเนียมเก็บเอาไว้เนี่ยก็คือใช้สำหรับการบริหารจัดการภายในแพลตฟอร์มใช่ไหมคะอย
0: ่
1: างน้อยก็ควรจะมีการเก็บข้อมูลและการตรวจสอบพื้นฐานของการดำเนินการของผู้ที่มาให้บริการบนแพลตฟอร์มเพียงพอที่จะติดตามหรือว่าแก้ไขปัญหาหรืออะไรได้นี่ก็เป็นยกตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่งถูกไหมคะ
0: เพ
1: ราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องที่เรากำลังทำเนี่ยค่ะเราไม่ใช่ไม่เคยทำมาก่อนดิฉันเรียนไว้ก่อนว่าก่อนหน้านี้มันมีการออกไกด์ไลน์เรื่องของฟู้ดเดลิเวอรี่เมื่อก่อนเราจะมีขนอาหารใช่ไหมคะมันมีไกด์ไลน์อยู่แล้วว่าควรจะต้องตรวจสอบอะไรบ้างควรจะต้องมีข้อมูลอะไรบ้างเพียงแต่ว่าช่วงหลังมันเนี่ยเราเริ่มรู้สึกว่าอย่างที่เรียนไปว่าพอมันมีการกระจกตัวในการให้บริการเนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่จะเกิดการผูกขาดได้เพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็ไม่อยากให้มีการเกิดการเอารับเอาเปรียบกันระหว่างผู้ทำงานร่วมกันเพราะนั้นอะไรที่ควรจะเป็นหน้าที่ของใครเราก็จะกำหนดว่าอันนั้นเป็นหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่ของเรานะต้องเรียนก่อนว่าไม่ใช่จะกำหนดไม่ใช่หน้าที่ของเราในการไปตรวจสอบว่ารถใช้งานได้ไหมอันนั้นไม่ใช่เรื่องของเราเพียงแต่บอกว่าอะไรก็ตามที่ควรจะมีควรจะต้องตรวจสอบที่เป็นหน้าที่ของแพลตฟอร์มควรต้องตรวจสอบเพื่อการให้บริการที่มีมาตรฐานเนี่ยค่ะก็ควรจะมีจริงๆเราไม่ได้ทำประเทศเดียวในโลกนี้ค่ะหลายประเทศทั่วโลกก็มีการกฎกติกาพวกนี้สำหรับแพลตฟอร์มอยู่แล้วใช่
0: ค่ะ
1: มีอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าเราไม่ได้เป็นคนที่ออกใบอนุญาตหรือคุณต้องมาขึ้นทะเบียนกับกขคอันนั้นไม่ใช่เราเพียงแต่บอกแนวทางปฏิบัติว่าถ้าคุณเป็นแพลตฟอร์มการให้บริการขนของเนี่ยแล้วเรียกว่าออนดีมานด์เนี่ยพวกเนี้ยน่าจะมีข้อมูลอะไรบ้างหรือต้องควรจะต้องตรวจสอบเรื่องอะไรบ้างให้มันสอดคล้องกับกฎหมายของประเทศไทยอย่างเช่นควรจะต้องตรวจสอบผู้ขับขี่สาธารณะว่ามีแบบขี่สาธารณะไหมรถที่เอามาใช้พร้อมขับหรือเปล่าเป็นรถสาธารณะหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้ก็เป็นเบื้องต้นที่เรากำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณานะคะก็คาดว่าเราจะออกกติกานี้ให้มันเป็นลักษณะแนวทางปฏิบัติเนี่ยได้สักประมาณต้นอาทิตย์หน้านะออกก่อนเป็นไกด์ไลน
0: ์
1: แล้วก็เอาเป็นแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมมาพูดอย่างนี้ก็แล้วกัน
0: ค
1: ือเพื่อจะให้คำแนะนำกับแพลตฟอร์มว่าเรามองในมุมการแข่งขันว่าควรจะดำเนินการอะไรบ้างหลังจากนั้นเนี่ยเราจะมาพิจารณาว่าบางเรื่องเนี่ยมันสามารถออกเป็นกฎบังคับได้ไห
0: ม
1: ถ้าไม่ทำอาจจะมีความผิดอะไรแบบนี้อันนี้อาจจะต้องพิจารณาในอันดับต่อไปจริงๆต้องเรียนอย่างนี้ก่อนว่าเราไม่ได้ต้องการจะสร้างภาระหรือเงื่อนไขให้กับตัวแพลตฟอร์มนะคะแต่เรามองเรื่องของความแข่งขันที่เป็นธรรมอย่างที่บอกนะกับพี่แท็กซี่กับพี่ไรเดอร์ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนอยู่บนแพลตฟอร์มไม่ได้ขับอยู่บนแพลตฟอร์มรวมทั้งดูเรื่องของมาตรฐานการให้บริการที่ทั่วโลกเขามีที
0: ่
1: บอกนะคะว่าในเรื่องของการปฏิบัติตามกฎกติกาที่หน่วยงานอื่นทำอยู่แล้วเราก็ไม่ไปยุ่งนะคะถ้าเป็นเรื่องของกรมขนส่งทางบกก็ดำเนินการไปเป็นเรื่องของแอดด้าก็แอดด้าก็ดำเนินการไปถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมเหล่านี้อย่างเช่นที่พี่ยกตัวอย่างไปเราก็ดูแลตรงนั้นนี่ก็เพื่อประโยชน์ของประเทศไทยเองเรากำลังยกระดับการบริการพวกนี้ให้มันขึ้นไปอยู่สากลเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องทำให้มันเหมือนกับที่ทั่วโลกเขาทำ
0: ค่ะนอกเหนือจากเรื่องที่ทางคุณวรวรรณบอกว่ามีเรื่องของกลุ่มคนขับแท็กซี่ร้องเรียนมากรณีเรียกรถจากทางแอปมีปัญหาอื่นอีกไหมที่ได้รับร้องเรียนมาแล้วเรากำลังจะมีการดำเนินการในขั้นต่อไป
1: มีอะไรนะคะคำถาม
0: หมายถึงว่านอกจากเรื่องรถแล้วเนี่ยข้อร้องเรียนข้ออื่นที่มีคนร้อง
1: จริงๆก็ยังมีเรื่องของการคิดค่า GP
0: อันนี้ส่วนของคนที่เป็นไรเดอร์
1: นี่มันมีอยู่แล้วนะอันนี้ดิฉันไม่เล่าละค่ะค่าธรรมเนียมที่ไม่รู้ว่ามันคำนวณมาจากอะไรอะไรนะคะหรือว่าอันนี้คืออยู่ในกระบวนการพิจารณาด้วยนะคะเป็นธรรมหรือเปล่ากับคู่ค้าหรือที่คู่ที่คุณเรียกว่าเป็นพาร์ทเนอร์ของคุณหรือคุณผู้ให้บริการบนแพลตฟอร์มพวกนี้นะคะหรือว่าเรื่องของการที่การแจกงานไม่เท่ากันถ้าไม่ซื้อโปรโมชั่นเราก็จะไม่ได้เห็นคือลูกค้าก็จะไม่เห็นเราอะไรแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นยังเป็นเรื่องพวกนี้มันอยู่ในไกด์ไลน์เดิมที่ดำเนินการอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราเพิ่มเราอ่ะมาพิจารณาเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยเพิ่มเติมนะพัฒนาความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและผู้มาให้บริการนี่คือการสร้างความเป็นธรรมร่วมกันก็มาพิจารณาเรื่องพวกนี้เพิ่มเติมอย่างเช่นเรื่องวิ่งรอบอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นบอกว่าถ้าเปิดระบบนี้ไว้8ชั่วโมงคุณจะได้โบนัสพอมัน7ชั่วโมงกว่ากำลังจะ8ชั่วโมงเอาเราหายไปจากหน้าจอแพลตฟอร์มแล้วเนี่ย มันเกิดจากอะไรมันเป็นอัลกอริทึมที่อะไรที่มันอันนี้คือเราได้รับการร้องเรียนมาบางเรื่องก็อยู่ในระหว่างการตรวจสอบว่าเราก็ถ้ามันมีเป็นถ้ามันเป็นเรื่องที่ตรวจสอบอยู่ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงก็เราก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะมีการสอบถามกับไปยังแพลตฟอร์มต่างๆว่าเรื่องพวกนี้อธิบายให้เราฟังหน่อยว่าเอ๊ะมันเป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับมันถือว่าเป็นความไม่เป็นธรรมไหมเรื่องอย่างนี้ค่ะเราจำเป็นต้องเข้าไปช่วยดูนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพอเขาเหลือเจ้าใหญ่แค่2เจ้าเนี่ย วลาที่เราต้องไปให้บริการบนแพลตฟอร์มพวกเนี้ยการพูดคุยเจรจาเนี่ยมันเริ่มจะคือเขาถือว่าเขามีอำนาจมากกว่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วย SME ก่อนช่วยตัวเล็กๆก่อนทางกองการแข่งขันทางการก็จะช่วยแบบเราพูดแทนให
0: ้
1: เราช่วยคุยกับแพลตฟอร์มให้ว่าเอ้ยอันนี้เนี่ยขออย่าให้มันปฏิบัติตามกติกาสากลหน่อยนี
0: ่
1: เท่านั้นเองนะเราเชื่อว่าเมื่อเราออกกฎกติกาเหล่านี้ออกไปเนี่ยเราจะได้ความร่วมมืออย่างดีจากผู้ให้บริการแพลตฟอร์มพวกนี
0: ้
1: เพราะว่าเขาเป็นรายใหญ่เขาไม่ได้อยากจะเสียชื่อเสียงอะไรกับเรื่องพวกนี้หรอกนะคะเพียงแต่ว่าเราประเทศไทยจะไม่เคยมี
0: อันนี้เนี่ยหมายรวมไปถึงว่าเวลาที่แบบว่าคนที่เขาอย่างเช่นขอย้อนกลับไปเรื่องของรถโดยสารบางคนเนี่ยพอเรียกรถแล้วมันจะมีราคาที่ระบุไว้บางแพลตฟอร์มเนี่ยเขาไม่ได้คำนวณว่าอย่างที่คุณวรวรรณพูดไว้ในช่วงแรกหรือว่ามันจะมีประเด็นเรื่องของฝนตกรถติดอะไรอย่างเงี้ยแต
1: ่
0: บางแพลตฟอร์มเขาก็คิดตามระยะเวลาปกติไม่ได้บวกเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของสภาพการจราจรไว้เลยทำให้หลายคนอาจจะแบบว่ารู้สึกว่าทำไมแบบได้ค่าโดยสารน้อยเขาก็อาจจะแบบไม่ได้อันนั้นเราคิดด้วยไปค่ะอันนี
1: ้ด้วยค่ะจริงๆอ่ะทุกอย่างถ้าอธิบายได้หรือว่ามันมีหลักคิดหรือว่ามันมีเขาเรียกว่ามีหลักเกณฑ์แล้วรับรู้เป็นการทั่วคือสมมุติว่าเราเป็นคนให้เราเป็นคนเขาเรียกอะไรเนี่ยเราเป็นคนใช้บริการเราควรจะรู้ก่อนว่าค่าบริการเราเป็นเท่าไหร่เราควรจะเลือกได้ไหมครับถ้าสมมติว่าพี่เป็นคนที่จะใช้บริการเนี่ยเราควรจะเลือกได้ว่าเราพอใจที่จะได้บริการแบบไหนถูกไหมคะแต่ถ้ามันถูกบังคับให้เลือกนะมันแพงไปก็ต้องอธิบาย
0: ม
1: ันถูกไปก็ต้องอธิบายเพราะว่ามันมีคนได้เปรียบเสียเปรียบอ่
0: ะ
1: ถูกไปถูกสมมติราคาดีถูกคนที่ได้ประโยชน์คือคนที่มาใช้บริการแต่พี่ไรเดอร์เดือดร้อนถูกไหมพี่ไรเดอร์บอกว่าเดือดร้อนผมอยากย้ายค่ายไปอีกค่ายหนึ่งได้ไหมก็อาจจะย้ายไม่ได้มันอาจจะติดเงื่อนไขอะไรบางอย่างซึ่งเรื่องพวกนี้ค่ะก็ต้องไปดูเหมือนกันว่าไอ้เงื่อนไขที่คุณตกลงกันไว้เน
0: ี่
1: ยมันเป็นธรรมกับผู้ให้บริการผู้ที่มาให้บริการบนแพลตฟอร์มไหมเรื่องพวกนี้มันต้องดูเรื่องความเป็นธรรมทั้งสองฝั่งนะคะมันไม่สามารถจะดูฝั่งหนึ่งฝั่งใดได้เพราะหลักอย่างที่พี่เรียนไปว่าเราอ่ะเป็นผู้กำกับดูแลผู้ประกอบการเราอาจจะไปไม่ถึงผู้บริโภคเพราะอันนั้นจะอาจจะมีสคบหรือไม่ตรงปกเรื่องแพงเกินไปราคาไม่เหมาะสมอันนั้นอาจจะไม่ตรงกับนั้นแต่ถ้าเงื่อนไขเหล่านี้เนี่ยมันไม่สามารถอธิบายได้เนี่ยมันก็เท่ากับคุณทำธุรกิจที่ไม่ชัดเจนในเรื่องการให้บริการแต่ถ้าสมมติว่าอย่างแท็กซี่เนี่ยค่ะแท็กซี่ทั่วไปเนี่ยเขาก็จะมีคิดเป็นนาทีก็ได้ใช่ไหมคะนาทีจะขึ้นไปหรือว่าคิดเป็นระยะทางก็แล้วก็ตกลงกันว่าจะเอากดมิเตอร์แล้วก็ไปตามนั้นถูกไหมคะแต่ถ้าเป็นเรื่องของการให้บริการแบบนั้นอาจจะมีการกระบวนการคำนวณที่ไม่เหมือนกันในทุกกรณีก็ต้องอธิบายได้ว่าแต่ละกรณีนั้นเนี่ยมันคำนวณแบบไหนมันถ้ามันมีหลักเกณฑ์มีเหตุผลเนี่ยมันก็อธิบายได้ก็ไม่มีปัญหาค่ะเข้าใจตรงกันก็ไม่มีปัญหาไม่ได้หมายความว่าที่เราจะออกมาออกกฎเราบอกว่าเขาทำผิดไม่ใช่นะคะเรากำลังบอกว่าอะไรที่ควรปฏิบัติ
0: ค่ะ
1: ที่มันจะทำให้เกิดความเป็นธรรม
0: ฟังดูแบบน่าจะเป็นคนที่จะได้ประโยชน์สูงสุดน่าจะเป็นผู้ใช้บริการนะคะอันนี
1: ้ถูกต้องค่ะถูกต้องแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าเราผู้ใช้บริการได้ประโยชน์สูงสุดอยู่แล้วในระยะยาวเนี่ยมันเป็นการสร้างมาตรฐานของการให้บริการที่เป็นสากล
0: ค่ะ
1: แต่ว่าจริงๆส่วนของการดูแลอย่างที่บอกแล้วก็คอยดูแลอะไรดูแลเรื่องของการทำธุรกิจร่วมกันอันนี้ถือว่าพี่ไรเดอร์เป็นคนที่ทำธุรกิจร่วมกับแพลตฟอร์มนะคะเขาว่าควรได้รับการดูแลอย่างที่ควรจะเป็นด้วย
0: ค่ะในช่วงหลังที่บอกว่ามันเติบโตขึ้นเร็วเนี่ยระหว่างที่เป็นลักษณะเป็นฟู้ดไรเดอร์กับฟู้ดเดลิเวอรี่กับเรื่องของการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันอะไรมันโตขึ้นมาเร็วแบบเร็วมากๆเลยค่ะอะไรเร็วก
1: ว่
0: าก
1: ัน จริงยังถือว่าเรื่องของการเรียกรถแบบ ส่งขายสินค้าเองอะไรเนาะ
0: ไม่
1: เป็นขายสินค้านะคะไม่ได้เป็นลักษณะการขายสินค้าขายสินค้านั่นจะไปไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นออนดีมานด์มันเป็นเรื่องของการขนส่งสินค้
0: า
1: เรื่องที่จำเป็นเร่งด่วนนะคือต้องได้ของเดี๋ยวนี
0: ้คล้ายๆกับแบบส่ง messenger อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: messenger อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเราอยากได้นมภายในครึ่งชั่วโมงเราเด็กต้องมาอย่างเงี้ยคือทันทีเขาเรียกว่าเรียลไทม
0: ์
1: เขาเรียกว่าเป็นการสั่งเรียลไทม์หรือเรียกคนมารับแต่เรียกรถมารับคนน
0: ะ
1: หรือว่าเรียกรถมารับอาหารตอนนี้อาหารก็ยังโตเยอะอยู่ค่ะยังใหญ่สุดอยู่ค่ะแล้วก็โตมาตามติดๆก็คือตัวของการเรียกรถมารับคน
0: แสดงว่า
1: ตัวเรียลไทม์นี่ก็ยังไอตัวเรื่องสินค้านี่เรียลไทม์ก็อาจจะยังเพิ่งเริ่มต้นไม่มากนะ
0: ก็แสดงว่าเรื่องของฟู้ดเดลิเวอรี่ตรงนี้เนี่ยในอนาคตก็
1: ยัง
0: จะโตไปได้อีกด้วยนะคะ
1: โตได้อีกโตได้อีกแต่ว่าตัวที่โตจะก้าวกระโดดเลยคือเรื่องของการเรียกรถรับคน
0: อ๋อค่ะอันนี้เรา
1: โตขยายตัวเร็วมาก
0: เรายิ่งต้องไปรับฟังทั้งในส่วนของคนที่เขาให้บริการแล้วก็ประชาชนที่ร
1: ับ
0: บริการเลย
1: เพราะว่ากระบวนใช่ค่ะเพราะว่ากระบวนการในการทำกฎกติกาหรือแนวทางปฏิบัติของกองละครเนี่ยเรารับฟังความเห็นอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ก็จริงๆเนี่ยเรื่องการรับฟังความเห็นอันเป็นที่มาของการที่จะออกแนวทางปฏิบัติเหล่านี้เนี่ยก็มาจากการที่เรารับเรื่องจากในจากเรื่องร้องเรียนบ้างหรือเรื่องความคิดเห็นต่างๆบ้างจากหน่วยงานต่างๆที่แจ้งมาตั้งจริงเราเริ่มทำในหลักการตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้ว
0: ค่ะ
1: แล้วก็เราเพิ่งมาร่างแนวทางปฏิบัติเนี่ยแล้วก็ประชุมครั้งแรกไปเมื่อวันที่18
0: ค่ะ
1: แล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยเราก็จะออกเป็นแนวทางปฏิบัตินะคะสำหรับที่จะเริ่มแจกจ่ายให้กับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเนี่ยได้รับทราบว่าอะไรบ้างที่คุณควรจะมีการดำเนินการที่เหมาะสมนะคะ
0: อ
1: ันนี้ก็จะออกเป็นลักษณะทางปฏิบัติซึ่งอาจจะไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรเดียวแค่เป็นไกด์ไลน์แนะนำแต่หลังจากนั้นเนี่ยค่ะเราจะออกถ้าดูแล้วว่าอันไหนที่มันเป็นเรื่องเร่งด่วนและต้องดำเนินการก่อนแล้วก็มีผลกระทบรุนแรงกับมีคนเหมือนกับผู้ให้บริการบนแพลตฟอร์มหรือว่าตัวแพลตฟอร์มเองหรือว่าลูกค้ารุนแรงเนี่ยก็อาจจะออกเป็นกฎเลยหรือว่าระเบียบบังคับเลยบางเรื่อง
0: เราสามารถ
1: ที่มีบทลงโทษเลยด้วย
0: อ๋อค่ะ
1: นี่ค่ะมี
0: เราสามารถบังคับตามกฎหมายได้เลยนะคะ
1: ได้เลยค่ะได้เลยแต่ว่าก็ต้องมีเหตุผลนะคะวันดีคืนดีอยากจะบังคับอะไรก็บังคับมันไม่ได้คือมันต้องมีที่มาที่ไปว่าทำไมถึงต้องบังคับอันนั้นนะคะเพราะว่าอย่างอนุกรรมการที่มาร่วมประชุมกับเราเนี่ยก็มีทั้งกรมขนส่งทางบกมีทั้งสคบนะคะมีทั้ง
0: แอ
1: นด้ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยอะค่ะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการให้บริการแพลตฟอร์มรับส่งคนขนของอยู่ในคณะนี้ด้วยซึ่งเราก็คงจะไม่ทำอะไรที่เป็นก้าวล่วงที่มันเป็นหน้าที่ของหน่วยงานเรานะเพียงแต่ว่าสิ่งที่ต้องดำเนินการจะต้องไปสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายต่างๆที่หน่วยงานต่างๆเขากำหนดไว
0: ้ค่ะค่ะทีนี้ถ้าฟังอย่างนี้แล้วคนที่เขาเป็นผู้ใช้บริการเองถ้าไปเคยเจอปัญหาอะไรต่างๆที่เขาเจอมา
1: เ
0: ขาอยากจะแนะนำหรือว่าร้องเรียนทางไหนได้คะ
1: อ๋อร้องเรียนได้ค่ะที่จริงๆก็มีเว็บไซต์ของแต่จริงๆอย่างที่เรียนไปว่าเราเป็นคนกำกับดูแลผู้ประกอบการแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเราถ้าไม่มีแบบผู้ใช้บริการจะร้องเรียนอะไรมาเช่นเรื่องค่าบริการไม่ชัดเจนพวกนี้ค่ะก็ร้องเรียนได้บางเรื่องถ้าเราอยู่ในอำนาจหน้าที่ของเราเราก็ดำเนินการให้
0: ร้องไปที่ทาง
1: มันไม่ได้อยู่เราก็จะส่งเรื่องต่อให้ได้ไม่มีปัญหาก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของคณะกรรมการแข่งขันการค้าได
0: ้
1: ใน Facebook ก็มีชื่อนี้เลย
0: ชื่อนี้เลย
1: หร
0: ือ
1: ว
0: ่
1: าเสิร์ชทางใช่ค่ะสำนักงานกรรมการแข่งขันการค้ามันจะมีช่องให้กรอกเรื่องข้อร้องเรียนต่างๆแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะคะท่านจะอยากจะเปิดเผยไม่อยากเปิดเผยชื่อเรามีกระบวนการในการดูแลตรงนั้นอยู่แล้วตามกฎหมายของเรานะคะแล้วก็สามารถเข้าไปในเว็บไซต์เสิร์ชในใช้เสิร์ชเอนจินแล้วก็เสิร์ชเข้าไปว่าสำนักงานแข่งขันทางการค้าร้องเรียนอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะขึ้นมาได้เลยค่ะยินดีรับฟังตอนนี้เราก็อาทิตย์หน้าเนี่ยเราคิดว่าเราอาจจะเปิดรับฟังเราอาจจะเอาตัวในห้องปฏิบัติเนี่ยขึ้นนะขึ้นเป็นสาธารณะแล้วก็รับฟังความเห็นถ้าท่านต้องการจะให้เราช่วยดูเรื่องอะไรเป็นพิเศษอย่างพี่ไรเดอร์อยากจะให้ช่วยดูตรงนี้ให้หน่อยซิว่าเขาคิดถูกไหมค่าธรรมเนียมแพงไปมาอะไรพวกนี้นะคะ ก็ให้ความแสดงความคิดเห็นมาได้จริงเราอยากจะได้ฟังมากที่สุดแล้วก็สักประมาณต้นเดือนเดี๋ยวนะต้นเดือนวันที่1กันยาเนี่ยค่ะเราตั้งใจจะทำเรียกว่าประชาพิจารณ์เฉพาะกลุ่มหรือเฟซบุ๊กสังเกตก็คือเป็นโฟกัสกลุ่มกับพี่ไรเดอร์ด้วยนะคะกับตัวแพลตฟอร์มด้วยแล้วก็กับพี่ๆแท็กซี่ด้วยนะคะจะได้ฟังความเห็นว่าการให้บริการบนแพลตฟอร์มของพี่ๆเหล่านี้เนี่ยหรือว่าผู้ให้บริการแบบเนี้ยอยากจะมีประเด็นอะไรที่อยากจะให้เราพิจารณาเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะก็มาช่วยกันคิดก็ได้ค่ะเราก็จะดูแต่ก็ต้องย้ำนะคะว่าไม่ได้ไปกล่าวหาว่าแผ่นทองข้อผิดกฎหมายไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเรายังไม่ถึงขั้นนั้นเพียงแต่ตอนเนี้ยเราอยากให้เขามีแนวทางปฏิบัติที่สร้างความราบรื่นในการดำเนินธุรกิจร่วมกันตลอดซัพพลายเชนนี้ของเขาน
0: ะ
1: คะ
0: อันนี้
1: แล้วก็ผลประโยชน์ก็จะเกิดกับประเทศเราเราก็ถือว่าเป็นประเทศที่กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาในหลายๆด้านมันมาตรฐานในการให้บริการมันควรจะอยู่ในระดับที่ยอมรับได้แล้วปัจจุบันเนี่ยก็มีนักท่องเที่ยวอะไรเข้ามาเยอะก็นิยมเรียกรถเรียกอะไรอยู่เพราะนั้นเนี่ยก็คือก็คุ้มครองไปถึงเรื่องพวกนี้ด้วย
0: อืมค่ะอันนี้ก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์ทั้งในส่วนของคนที่เป็นตัวไรเดอร์เองคือจริงๆแล้วก็คือว่าถ้าเกิดว่าคนที่เขาทำเนี่ยทำอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของไรเดอร์หรือเป็นคนขับรถอยู่ดิฉันว่าน่าจะเข้าไปแล้วก็ไปแสดงความคิดเห็นได้นะเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์กับตัวเขาเองด้วยนะคะอันนี
1: ้ถูกต้องค่ะเพราะว่ายังมีหลายเรื่องที่เราอาจจะยังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนมาแล้วอย่างที่ดิฉันเรียนไปค่ะว่าเดี๋ยวนี้การให้บริการแพลตฟอร์มพวกนี้ค่ะมันอาจจะมันไม่เหมือนกับเราขายของบนมีเชลมีอะไรให้มีชั้นวางของให้เราเห็นนะคะบางเรื่องมันอยู่ในระบบเพราะฉะนั้นการเก็บต้องขอให้พี่ไรเดอร์หรือว่าพี่เซฟที่ให้บริการบนแพลตฟอร์มเนี่ยถ้าเจออะไรที่แบบเราเอ๊ะว่าเอ๊ะอันนี้มันทำได้ด้วยเหรอหรือว่าดูมันได้เป็นธรรมกับเราเนี่ยค่ะให้พยายามหาเก็บหลักฐานไว้เพราะว่าเราร้องเนี่ยบางทีที่เราเจอเนี่ยคือว่ามีแต่พูดให้เราฟังแต่ว่าไม่สามารถจะเก็บหลักฐานว่าเพราะมันอยู่บนระบบหมดอันนี้มันก็อาจจะหลักฐานยากสักนิดนึงแต่ว่ากระบวนการในการที่จะต้องเก็บหลักฐานเนี่ยเราก็มีคนแนะนำถ้าสนใจจะเข้ามาคุยกับเราเนี่ยเราก็ยินดีเปิดรับฟังทุกเรื่องเดินเข้ามาได้เลยที่สำนักงานสำนักงานการค้าอยู่ที่อาคาร4 ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนาค่ะจังหวัดคันสี
0: นะคะ
1: จะเดินเข้ามาวางอีกเข้ามาเลยแล้วก็บอกว่าผมมีเรื่องมาเล่าให้ฟังนี่เราจะยินดีมากๆเพราะว่าอยู่ในระหว่างการดำเนินการเราก็อยากทำให้ดีที่สุดนะถ้าที่ทำได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าเราไม่เคยทำอย่างที่บอกไปเราเคยทำเมื่อ5 ปีที่แล้วเคยออกไกด์ไลน์มาครั้งนึงเรื่องฟู้ดเดลิเวอรี่ซึ่งเราก็มีประสบการณ์ส่วนนึงที่เราบังคับใช้ไปบ้างแล้ว
0: ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณวรวรรณมากเลยนะคะก็หวังว่าคงจะได้
1: เสียงไม่ค่อยเพิ่งกลับจากต่างจังหวัด
0: ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะที่มาพูดคุยกันเรื่องนี้เข้าใจว่าคนที่เขาเป็นไรเดอร์หรือคนที่ทำอาชีพขับแท็กซี่เองเนี่ยเขาจะได้สะท้อนปัญหาเข้าไปเพื่อที่จะออกมาเป็นมาตรฐานในการให้บริการตรงนี้อย่างจริงจังนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะขอบพระคุณมาก
1: ต้องย้ำอีกทีว่าไม่ได้ว่าแพลตฟอร์มนะคือเรามาทำงานร่วมกันว่ายกระดับการบริการบนแพลตฟอร์มของไทยให้สูงขึ้นร่วมกัน
0: ค่ะค่ะขอบ
1: ค
0: ุ
1: ณมากค่ะคุณนักการ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดี
0: คุณวรวรรณชิตอรุณนะคะกรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือว่าสำนักงานกขคอย่างที่บอกนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นทางด้านของไรเดอร์หรือเป็นคนขับรถที่ให้บริการในจะที่เรียกจากทางแอปพลิเคชันทางแพลตฟอร์มตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเคยเจอปัญหาอะไรต่างๆที่เราคิดว่ามันไม่เป็นธรรมหรือว่ามันรู้สึกว่ามันน่าจะมีอะไรที่ผิดพลาดไปตรงนี้เนี่ย อย่างเช่นเรื่องของปัญหาเรื่องของระบบ GPS บางทีลูกค้าปักหมุดตรงนี้แต่ว่ามันอาจจะคลาดเคลื่อนไปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องของยิบๆย่อยๆแต่ว่าถ้าแจ้งเข้าไป จะได้รู้ว่ามีปัญหาแบบนี้คนที่ที่เขาดำเนินการนะอย่างทางด้านของทางกรรมการการแข่งขันทางการค้าเนี่ยเขาก็จะได้นำเรื่องเหล่านี้เนี่ยออกมาพิจารณาว่ามันจะเป็นระบบระเบียบอะไรยังไงได้บ้างนะคะก็เข้าไปทางด้านของเว็บไซต์หรือว่าจะเข้าไปทางด้านของเพจ Facebook ก็ได้นะคะทางสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือว่ากคคนะอันนี้ก็เขาจะมีในช่องที่เป็นเรื่องของร้องเรียนตามภาพทาง YouTube ตอนนี้ได้เลยนะมี QR code ด้วยให้สแกนนะคะเขาจะเปิดรับฟังความคิดเห็นคาดว่าก็จะเปิดรับฟังความคิดเห็นอันนี้ได้จนถึงช่วงสิ้นเดือนนี้แล้วก็จะนำเอาข้อคิดเห็นของแต่ละท่านเนี่ยเข้าไปเพื่อที่จะไปกำหนดเป็นมาตรฐานในการให้บริการได้ด้วยนะนี่จะได้ประโยชน์ทั้งในส่วนของคนให้บริการแล้วก็คนที่รับบริการด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
2: อะ
1: ไว
2: แต่จ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
1: โหเร็วจัง
2: บอกแล้วไงไวไหม
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
7: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จส100โทร1137หรือดอกจัน1808
8: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
9: ฮัลโหลพี่ป๋อง
10: ว่าไง
9: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
10: เออเอาดิ
9: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
10: ได
9: ้ เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
10: เออดี
9: แล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
11: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส

คุณผู้ฟังคะโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัทริยะประกันภัยจำกัดมหาชนกับจสร้อยค่ะรับทำประกันภัยรถยนต์ซึ่งจะมีด้วยกัน2ประเภทประกันภัยประเภทหนึ่งเนี่ยสำหรับรถยนต์เก๋งที่มีอายุรถไม่เกิน7ปีด้วยกันนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครไม่สามารถทำประกันภัยประเภทหนึ่งได้แล้วทางโครงการค่ะก็จะมีประกันภัยประเภท3อันนี้ก็จะรับทั้งรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลรถปิกอัพส่วนบุคคลแล้วก็รถปิกอัพเชิงพาณิชย์ด้วยนะคะการคุ้มครอง

ในส่วนของผู้ที่ทำประกันภัยทั้ง2ประเภทนี้นะคะนอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วแล้วคุณยังมีโอกาสที่จะได้รับเงินกองทุนคืนหักสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% นะคะแล้วก็ยังจะได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยในกรณีที่คุณทำประกันภัยประเภท1กับทางโครงการแล้วไปเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เป็นฝ่ายทุกทางโครงการค่ะก็จะมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมนะคะสูงสุดไม่เกิน20วันด้วยกันสำหรับคนที่สนใจเนี่ยเบี้ยประกันภัยประเภท1สามารถผ่อนได้ 0% เป็นระยะเวลา6เดือนส่วนประกันภัยประเภท3ก็ผ่อนได้เช่นเดียวกันนะ 0% เป็นระยะเวลา3เดือนค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์021500888 021500888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะก็ฝากไว้ด้วยสำหรับใครที่กำลังมองหาประกันรถยนต์นะคะกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะแล้วกลับมาที่เรื่องของสภาพการจราจรเพิ่มเติมกันนะคะคุณแอปแจ้งไว้บนถนนพหลโยธินฝั่งขาออกค่ะช่วงที่มาจากหน้ามหาวิทยาลัยกรุงเทพมุ่งหน้ามาทางด้านของตลาดคลองหลวงการจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะส่วนทางด้านกลับกันจะเคลื่อนตัวได้เพิ่มเติมมาด้วยบอกว่าเห็นรถติดมากเลยแล้วก็มีรถกู้ภัยวิ่งไปหลายคันไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะเราสอบถามไปที่สภ.คลองหลวงนะคะทราบว่ามีอุบัติเหตุค่ะเป็นจักรยานยนต์กับรถกระบะเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการอยู่นะคะในจุดที่เกิดเหตุอันนี้เป็นพหลโยธินฝั่งขาออกนะคะช่วงที่ไปจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพมุ่งหน้าไปทางด้านของต่างระดับคลองหลวงมีอุบัติเหตุนะคะก็เลยจะทำให้รถเนี่ยมีการชะลอตัวนะคะแล้วก็เดี๋ยวดูเพิ่มเติมนิดนึงนะว่ามีอ๋อตกลงเป็นไม่ใช่รถกระบะเนาะเป็นรถบรรทุก10ล้อค่ะชนกับรถจักรยานยนต์มีผู้เสียชีวิตด้วย1รายนะคะรถก็เกิดอุบัติเหตุกันอยู่ในช่องทางหลักทางขวาของช่องหลักเลยนะคะเป็นพหลโยธินฝั่งขาออกก่อนถึงต่างระดับคลองหลวงเล็กน้อยเป็นรถบรรทุก10ล้อกับรถจักรยานยนต์แล้วก็มีผู้เสียชีวิตในจุดที่เกิดเหตุด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยดูจากสภาพการจราจรก็จะมีการชะลอตัวกันตั้งแต่ตรงบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยกรุงเทพออกไปเลยนะคะก็เป็นอุบัติเหตุเดี๋ยวอีกสักครู่นะเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการอยู่แต่พอเลยจากจุดอุบัติเหตุตรงนี้ไปก็คือตรงต่างระดับคลองหลวงใช้ขาออกไปตอนนี้ก็เคลื่อนตัวไปได้ดีแล้วนะคะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าก็ยังคงใช้การได้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายในเวลา 22:00 น.กับอิทธนินทร์ บุญประเสริฐครับโฆษกกรรมาธิการงบประมาณปี2570ชี้แจงกรณีปรับลดงบกรมควบคุมโรคขอไปครับงบกรมควบคุมมลพิษ 3,000 ล้านบาทย้ำเป็นการพิจารณารอบคอบสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: โฆษกกรรมาธิการงบประมาณปี2570ชี้แจงกรณีปรับลดงบกลุ่มควบคุมมลพิษ 3,000 ล้านบาทย้ำเป็นการพิจารณารอบคอบโดยเฉพาะภาระคดีคลองด่านพร้อมกันเงินกลับไว้ที่งบกลางหากศาลมีคำสั่งถึงที่สุดรัฐบาลยังมีงบรองรับการชำระหนี้คุณนิพิพล ชัยพฤกษ์รายงานครับ
4: นายกรวีปริศนานันทกุลโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ชี้แจงกรณีคณะกรรมการมีมติปรับลดงบประมาณของกรมควบคุมมลพิษจำนวน 3,000 ล้านบาทโดยระบุว่าได้มีการพิจารณารายการอุทธรณ์ดังกล่าวอย่างละเอียดรอบคอบเนื่องจากเป็นวงเงินจำนวนสูงและเกี่ยวข้องกับภาระหนี้จากคดีคลองด่านซึ่งดำเนินมาเป็นเวลาหลายสิบปีโดยคดีดังกล่าวศาลปกครองสูงสุดมีคำวินิจฉัยให้ชำระหนี้หลังจากมีการเจรจาต่อรองวงเงินเหลือกว่า 10,000 ล้านบาทแบ่งชำระเป็น3งวดงวดแรก 4,000 ล้านบาทในงวดที่2ที่3งวดละ 3,000 ล้านบาทซึ่งในปีงบประมาณ2570มีการตั้งงบประมาณผ่านกรมควบคุมมลพิษไว้จำนวน 3,000 ล้านบาทอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบของคณะกรรมาธิการพบว่ายังมีประเด็นเกี่ยวกับการฟ้องคดีและการอายัดสิทธิ์เรียกร้องโดยคดียังไม่ถึงที่สุดและยังไม่มีความชัดเจนว่าผลหรือคำสั่งสุดท้ายของศาลจะออกมาในทิศทางใดจึงเห็นว่ายังไม่มีความจำเป็นต้องกันงบประมาณจำนวนดังกล่าวไว้ในปี2570โดยนายกรวีระบุว่าหากไม่จำเป็นต้องใช้เงินก้อนนี้การกันงบไว้ก็อาจทำให้เสียโอกาสในการนำงบประมาณไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนจึงมีมติปรับลดงบ 3,000 ล้านบาทแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นการปฏิเสธความรับผิดชอบของรัฐบาลทั้งนี้เงินที่ปรับลดจะถูกนำกลับไปไว้ในงบกลางและคณะกรรมการได้ตั้งข้อสังเกตไว้อย่างชัดเจนว่าต้องเตรียมเงินจำนวน 3,000 ล้านบาทไว้รองรับหากในอนาคตศาลมีคำสั่งถึงที่สุดและกรมควบคุมมลพิษมีความจำเป็นต้องนำเงินไปชำระตามคำพิพากษาของศาลเพื่อให้รัฐบาลสามารถดำเนินการได้ทันทีนิพิพล ชัยพฤกษ์รายงานครับ
3: ทีมนักตบสาวไทยประเดิมศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศจีนตบชนะออสเตรเลีย3เซตรวดคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานครับ
5: ศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองเทียนจิงประเทศจีนในรอบแบ่งกลุ่มสาย B นัดแรกทีมวอลเลย์บอลสาวไทยอันดับ17ของโลกประเดิมสนามพบกับออสเตรเลียอันดับ80ของโลกโดยเกมนี้เริ่มต้นเซตแรกทีมสาวไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมศศิภาพรจันทาวิสุทธิ์และพิมพ์ชยากกรำช่วยกันทำแต้มได้ดีทำให้ทีมสาวไทยชนะไปก่อน25-15จากนั้นเซต2ทีมสาวไทยยังช่วยกันเล่นได้ดีต่อเนื่องชนะไปอีก25-15คะแนนส่วนเซต3ออสเตรเลียเริ่มแก้เกมกลับมาสูสีและขึ้นนำไทยในช่วงกลางเซตแต่หลังจากนั้นทีมสาวไทยกลับมาทำแต้มได้ดีขึ้นและมีเกมบล็อกที่เหนียวแน่นชนะไปอีก25-18คะแนนทำให้ทีมไทยชนะออสเตรเลียไป3เซตรวดประเดิมเก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จโดยเกมนี้ศศิภาพรทำแต้มมากที่สุดถึง19คะแนนสำหรับนัดต่อไปทีมสาวไทยจะพบกับอินโดนีเซียอันดับ57ของโลกในวันที่24สิงหาคมเวลา14นาฬิกาเบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
3: ปิดท้ายที่นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่อยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการซึ่งช่วยต่อยอดความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและยกระดับความสัมพันธ์กับทั้งสองประเทศขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรียังคงติดตามสถานการณ์อุทกภัยในประเทศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะที่จังหวัดน่านพร้อมกำชับหน่วยงานเร่งช่วยเหลือประชาชนและเตรียมลงพื้นที่ทันทีหลังเดินทางกลับถึงประเทศไทย
6: ขับขี่มีวินัยมีน้ำใจไม่หยุดทับเส้นเหลืองด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น. อิฐคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

พระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าไม่ได้พึงพอใจกับเพียงแต่เยี่ยมราษฎรหรือทำแต่สิ่งที่เคยทำเป็นประเพณีเราต้องพยายามให้ดีกว่าดังนั้นการที่เพียงแค่ไปเยี่ยมราษฎรเพราะเป็นหน้าที่ของประมุขของประเทศที่จะต้องทำตามประเพณีนั้นเป็นเรื่องไร้สาระหากเราไม่สามารถมีส่วนร่วมในการบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนแล้วเราต้องถือว่าการเป็นประมุขประสบความล้มเหลวความบางตอนจากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแสดงให้เห็นถึงพระราชฤทัยมุ่งมั่นทั้งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของพระองค์เองในการอุทิศพระวรกายทรงงานหนักเพื่อความผาสุกของประชาชนหากเปรียบการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องการแก้ปัญหาน้ำดินป่าไม้และเกษตรกรรมเป็นดั่งหน้าที่ของพ่อบ้านแล้วสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ทรงทำหน้าที่ของแม่บ้านด้วยการช่วยดูแลในเรื่องความเป็นอยู่และหาอาชีพเสริมควบคู่กันไปปฐมบทของการทรงงานพัฒนาเคียงคู่กันได้เริ่มขึ้นในพื้นที่บริเวณอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดังเช่นในปี2509ขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความช่วยเหลือในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการบริโภคและอุปโภคแก่ราษฎรในหมู่บ้านเขาเต่าสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ได้ทรงริเริ่มจัดตั้งกลุ่มทอผ้าขึ้นเพื่อให้แม่บ้านมีอาชีพเสริมรายได้พระราชกรณียกิจที่ประสานสอดคล้องของทั้งสองพระองค์ได้ขยายไปสู่ภูมิภาคอื่นๆของประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งพัฒนาปัจจัยหลักในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในขณะที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงดูแลด้านอาชีพเสริมและชีวิตความเป็นอยู่ให้สอดคล้องไปกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือการพัฒนาคนให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนับเป็นตัวอย่างอันแจ่มชัดในการสร้างอาชีพเสริมโดยการให้ราษฎรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างสรรค์งานหัตถกรรมอันสวยงามผลงานศิลปาชีพของแต่ละตำบลแต่ละภูมิภาคจึงมีเอกลักษณ์โดดเด่นทรงดูแลไปถึงการวางแผนเผยแพร่และจำหน่ายอย่างครบวงจรความสำเร็จในวันนี้คือเวลากว่า40ปีของการทรงงานเพื่อให้ราษฎรได้มีชีวิตดีขึ้นและความงดงามของหัตถศิลป์ของแผ่นดินเป็นที่ชื่นชมในหมู่นานาประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงคิดค้นแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่เพื่อให้ราษฎรรู้จักการบริหารจัดการที่ดินและแหล่งน้ำด้วยการทำเกษตรกรรมแบบผสมผสานสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ส่งเสริมให้เกิดการสร้างแหล่งอาหารในชุมชนและให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมแผนใหม่ส่วนงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหาทางฟื้นฟูป่าด้วยแนวพระราชดำริต่างๆสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงเพิ่มเติมในเรื่องการอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ควบคู่ไปกับการปลูกจิตสำนึกให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่ทรงมุ่งมั่นบำเพ็ญมาตลอดเวลาอันยาวนานเปรียบได้ดั่งพลังเสริมพลังแผ่นดินที่จะร่วมสรรสร้างความสำเร็จผลแห่งพระบรมราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือคนไทยและประเทศไทยดำรงอยู่ด้วยความสงบร่มเย็นและมั่นคงตลอดไป

0: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
1: ช่วงนี้เรากลับเข้ามาที่จสร้อยนะคะคุณผู้ฟังแม่พักไปแป๊บเดียวเสียงหายเฉยคุณผู้ฟังคะในส่วนของกิจกรรมอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2569นะคะทั้งจสร้อยค่ะร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลร่วมกันช่วยกันเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมจัดกิจกรรมอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมโดยอบรมกันในวันพุธที่2กันยายนนี้นะคะที่หอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลตั้งแต่เวลา 8:30 นไปจนถึง 16:30 นค่ะซึ่งภายในงานนะคะผู้เข้าอบรมก็จะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของสมองเสื่อมคืออะไรการสาธิตกิจกรรมกระตุ้นความรู้กระตุ้นการรู้แล้วก็ความจำนะคะรวมถึงปัญหาพฤติกรรมแล้วก็อารมณ์ของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมแล้วก็เทคนิคการแก้ไขการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวการดูแลกิจวัตรประจำวันความปลอดภัยการสื่อสารในผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมพร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็สร้างเครือข่ายผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมอย่างไรไม่ให้เป็นทุกข์อีกด้วยนะคะสำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมคือสมัครไม่ทันเพราะเรารับจำนวนจำกัดนะคะสามารถรับชมกิจกรรมนี้ได้นะคะผ่านทางการไลฟ์ใน Facebook เครือข่ายผู้สนใจและผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมแล้วก็ที่เพจสิริราช PR ได้ตั้งแต่ 8:30 นจนถึง 15:00 นนะอันนี้ก็ติดตามทางไลฟ์ได้เหมือนกันนะคะสำหรับในส่วนของการอบรมในครั้งนี้นะคะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดความเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยและอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยนะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะที่ร่วมสนับสนุนในส่วนของโครงการดีๆแบบนี้นะคะเรากลับมาที่เรื่องของสภาพการจราจรกันอีกช่วงหนึ่งนะคะเดี๋ยวขออนุญาตดูนิดนึงนะว่าตอนนี้เนี่ยการจราจรเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวคนที่ใช้พหลโยธินฝั่งขาออกนะคะช่วงมหาวิทยาลัยกรุงเทพมุ่งหน้าออกไปทางด้านของต่างระดับคลองหลวงมีอุบัติเหตุอยู่นะคะเลยทำให้รถชะลอตัวกันตั้งแต่มหาวิทยาลัยกรุงเทพแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้ค่ะคุณผู้ฟังเราจะไปที่ทางด้านของร้อยตำรวจเอกชูเศษเตชพดุงนะคะรองศาสตราจารย์จรสนยานวาที่วันนี้เขาจะมีการซ้อมแผนเผชิญเหตุแผ่นดินไหวที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS สุรศักดิ์นะคะสวัสดีค่ะท่านรองสารวัตรคะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะตอนนี้การซ้อมนี่เริ่มหรือยังคะห้าทุ่มเนาะขออภัยเนื้อนึกว่าสี่ทุ่ม
2: ห้าทุ่มครับจริงๆนี่เที่ยงคืนถึงตีสามสามสิบ
1: ค่ะการซ้อมนี่จะเป็นรูปแบบยังไงอะคะ
2: เห็นให้ปิดสองเลนซ้ายหน้าโรงพยาบาลโรงพยาบาลยาสูบเก่าปิดสองเลนซ้าย
1: ปิดสองช่องทางซ้ายนะคะ
2: ครับถ้าต้องได้หน้าโรงพยาบาลยาสูบเก่า
1: อ๋อค่ะแล้วตรงจุดที่เขาจะทำการซ้อมคือทางด้านล่างหรือทางด้านบนสถานีอะคะ
2: ก็จะเป็นด้านบนด้วยข้างล่างด้วยครับ
1: อืมค่ะเราใช้เห็นบอกว่าจะต้องมีรถพยาบาลอะไรพวกนี้สแตนบาย
2: กันหน่วยครับมันร่วมกันหมดเลย
1: อืมค่ะแล้วต้องมีการ
2: ทั้งเพลิงทั้งเขต
1: อืมตอนเวลาซ้อมนี่ต้องมีแบบเปิดสัญญาณแบบรถหวอรถอะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหมคะ
2: แบบครับเสมือนจริงเลยครับ
1: เสมือนจริง
2: แจ้งเสมือนจริงเลย
1: อืมค่ะเฉพาะในฝั่งสาทรใต้เหรอคะ
2: ครับสาทรใต้ปิดสองเลนเลนขวาสุดจะวิ่งได้อยู่
1: อืมทางสาทรเหนือไม่ได้ปิดเลยนะ
2: ไม่กระทบครับไม่ปิด
1: อืมอันนี้ก็แสดงว่าก็ต้องรอให้รถไฟฟ้าเขาปิดให้บริการก่อนใช่ไหมคะถึงจะเริ่มซ้อมได้
2: ที่ยงคืนนะเช็คบอกกำหนดการเที่ยงคืนตรงน่าจะหยุดสถานีพอดีอ่ะ
1: อืมค่ะเพราะว่ารถไฟ BTS เขาเลิกตอนเที่ยงคืนตอนประมาณนั้นนะคะ
2: เรื่องเวลาสถานีเนี่ยก็น่าจะประสานกันเรียบร้อยหมดแล้ว
1: ค่ะแล้ว
2: ให้พร้อมเที่ยงคืน
1: ค่ะแล้วในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจอะค่ะเราไปช่วยเรื่องของการอำนวยการจราจรหรือว่ายังไงคะ
2: ช่วยทั้งสายตรวจทั้งจราจรครับมาร่วมกันหมดเลยทั้งสน
1: ม
2: ก็มาร่วม
1: ท
2: ุกอย่างครับที่ทำความสะดวกทุกอย่าง
1: ค่ะเราจะมีการติดตั้งป้ายสัญญาณอะไรยังไงบ้างอะคะ
2: ป้ายของไฟเขาจะใช้ทำไมจะใช้รถกู้ภัยกู้ชีพ
1: ด
2: ับเพลิงของเขตเนี่ยจะมาใช้รถยนต
1: ์ค่ะอ๋อก็ตอนที่ปิดการจราจรนะคะเฉพาะตั้งแต่คือปิดตั้งแต่ก่อนถึงหน้าโรงพยาบาลหรือว่าปิดตั้งแต่หน้าโรงพยาบาลไปเลย
2: ตั้งแต่หน้าโรงพยาบาลครับ
1: ตั้งแต่หน้าโรงพยาบาลไปถึงตรงไหนคะถึงตรงทางแยกไหมหร
2: ือ
1: ตรงไ
2: หนน่าจะเลยสถานีมาหน่อย
1: ยังไม่ถึงแยกตรงเจริญราษฎร์นะคะ
2: เลยสถานีมาน่าจะไม่เท่าไหร่ครับ
1: อ๋อ
2: ไม่ถึงไฟแดง
1: ค่ะก็ระยะทางแค่ไม่เท่าไหร่ประมาณ
2: สักรถที่ว่ารถมาร่วมเสมือนจริงแล้วมาจอดเทียบ
1: อืมค่ะตามกำหนดเห็นบอกว่าจะซ้อมตั้งแต่ตอนช่วง5 ทุ่มเที่ยงคืนไปจนถึง4 ทุ่มเลยเหรอคะ
2: ใช่ครับใช
1: ่
2: 5 ทุ่มนี่คือไปรวมกำลังกันอยู่ที่นั่น
1: อืมค่ะมีคนที่มาร่วมซ้อมนี่จำนวนมากน้อยแค่ไหนพอทราบไหมคะ
2: โอ้โหหลายหน่วยงานมากันหมดเลยครับ
1: หลาย
2: ศูนย์เอราวัณสำนักงานเขตตับเพลิงกู้ภัยกู้ชีพมาหมดเลยครับ
1: ค่ะจะต้องมีการแบบว่าจุดไฟหรือว่าอะไรอย่างนี้ไหมคะ
2: ไม่ใช่เป็นการซ้อมแผ่นดินไหวพวกนี
1: ้ค่ะมาเผื่อว่า
2: จุดไฟน่าจะไม่มีมั้งแค่
1: เผื่อว่าแบบซ้อมแบบว่า
2: สัญญาณกันนะ
1: ถ้า
2: เป็นรายละเอียดตัวนั้นยังไม่
1: ทราบใช่ไหมคะไม่ที่ถามไม่ใช่เลยเผื่อว่าแบบบางทีแบบว่าถ้าเกิดเหตุแผ่นดินไหวมันก็มีโอกาสที่อาจจะมีแบบเรื่องของมีไฟไหม้อะไรอย่างนี้ด้วยอาจจะมีการซ้อมตรงนี้ไปด้วยแต่ตอนนี้ยังไม่ทราบรายละเอียดว่ารูปแบบเขาจะเป็นยังไง
2: ไม่รู้จะมีจุดไฟหรือเปล่าไม่ทราบแต่มันทีมระเพลิงอะไรเขาก็มาหมด
1: ที่แบบว่าถ้าเกิดเหตุแผ่นดินไหวมันก็มีโอกาสที่อาจจะมีแบบเรื่องของมีไฟไหม้อะไรอย่างนี้ด้วยอาจจะมีการซ้อมตรงนี้ไปด้วยแต่ตอนนี้ยังไม่ทราบรายละเอียดว่ารูปแบบเขาจะเป็นยังไง
2: ไม่รู้จะมีจุดไฟหรือเปล่าไม่ทราบแต่มันทีมระเพลิงอะไรเขาก็มาหมด
1: ค่ะ

0: การซ้อม
1: ได้อยู่ครับยังได้อยู
0: ่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวบางคนถ้าเกิดไม่ทราบเดี๋ยวจะตกใจอุ๊ยเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: เดี๋ยวจะชะลอดูในรถถึง
0: นั่นนะไม่เป็นไรก็คือแบบว่าอย่างน้อยๆให้รู้ว่านี่คือการซ้อมนะไม่ใช่เกิดเหตุอะไรขึ้นมานะคะ
1: ครับ
0: ค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะรองสวัสดิ์ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็เป็นการซ้อมนะคะเป็นซ้อมแผนเผชิญเหตุแผ่นดินไหวที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีสุรศักดิ์ค่ะก็อย่างที่ทางด้านของท่านรองสวัสดิ์จราจรสน.ยานนาวาแจ้งไว้นะก็คือว่าเขาจะมีการบูรณาการกันกับทางด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายๆหน่วยงานเลยทีเดียวนะคะซึ่งตรงส่วนของจุดที่เขาจะเริ่มทำการปิดการจราจรนะต้องบอกอย่างนี้ต้องปิดช่องทางการจราจรในช่องทาง2ช่องทางซ้ายนะคะบนถนนสาทรใต้นะคะก็ตอนช่วงเวลาที่เขาจะเริ่มทำการเตรียมการตรงนี้เนี่ยก็เข้าใจว่าคงจะมีทางด้านของเจ้าหน้าที่จำนวนมากเลยทีเดียวนะคะมาอำนวยการจราจรกันในบริเวณถนนสาทรใต้ตั้งแต่ตรงช่วงบริเวณเมื่อสักครู่บอกว่าตรงนี้เขาเรียกอะไรอะโรงพยาบาลยาสูบเก่าแล้วฮะหรือว่าตรงแถวเลยจากโรงพยาบาลเซนหลุยมาเล็กน้อยอะนะคะเขาก็จะปิด2ช่องทางซ้ายนะคะวิ่งในช่องทางขวายังวิ่งได้แล้วก็เฉพาะสาทรใต้ที่จะมุ่งหน้าขึ้นมาทางสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินเท่านั้นนะคะส่วนทางด้านของสาทรเหนือก็ยังสามารถวิ่งได้ตามปกติเพราะฉะนั้นช่วงที่เขามีการซ้อมนะคะก็ไม่ต้องตกใจกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุนะคะที่ทางด้านของพลโยธินที่บอกว่าเป็นรถบรรทุกกับรถจักรยานยนต์นะจาก10ตำรวจตรีปรัชญาบุญถนอมนะคะเป็นเจ้าหน้าที่จราจรสภ.คลองหลวงนะคะผู้หมู่คะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะตอนนี้อุบัติเหตุเป็นยังไงบ้างแล้วอะคะ
2: ก็คือตอนนี้ครับก็คือเปิดเส้นทางการจราจรให้ใช้ปกติแล้วครับผม
0: ค่ะค่ะเป็นรถจักรยานยนต์ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับเป็นรถจักรยานยนต์กับรถบรรทุกครับรถสิบล้
0: อ
2: คือเบื้องต้นก็รถสิบล้อครับเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ทำให้รถจักรยานยนต์เสียหลักมุดเข้าไปใต้ท้องรถบริเวณช่วงล้อหลังทางด้านซ้าย
0: เขาวิ่งมาในช่องทางขนานกันเอ๊ะตรงนั้นมีช่องทางขนานไหมหรือว่า
2: ใช่ครับอันนี้เป็นคู่ขนานขาออกครับ
0: เป็นทางคู่ขนานขาออกค่ะก่อนถึงต้องต่างระดับเยอะไหมคะ
2: ประมาณ100เมตรครับ
0: 100เมตรเดียวเอง
2: นิดเดียวเองคร
0: ับ ค่ะแล้วคนเห็นบอกว่าเป็นจักรยานยนต์รับจ้างเหรอคะ
2: ใช่ครับเป็นวินมอเตอร์ไซค์ครับแล้วก็เป็นผู้โดยสารกับผู้โดยสารแต่ผู้เสียชีวิตเป็นผู้โดยสาร
0: โอ้ค่ะเป็นผู้หญิงผู้ชายคะ
2: ผู้เสียชีวิตเป็นผู้หญิงครับเป็นนักศึกษาม.กรุงเทพ
0: เป็นผู้หญิงนะคะ
2: ได
0: ้
2: คร
0: ับ แล้วในส่วนของคนขับเป็นยังไงบ้างอะคะ
2: ในส่วนของขับไม่มีบาดเจ็บครับมีแค่ผมจำเล็กน้อยครับ
0: อืมค่ะก็คือพอตอนเกี่ยวออกมาเหมือนกับตัวเขากลิ้งออกมาจากตรงจุดนั้นพอดี
2: น่าจะเป็นจังหวะที่คนขับน่าจะพุ่งตัวลงไปข้างหน้าแต่ว่าคนขับมันน่าจะแรงสะบัดจากทางด้านท้ายรถแล้วสะบัดคนเข้าไปใต้ล้ออ
0: ่ามาเหวี่ยงเข้าไปแบบนั้นเลย
2: ได้ครับ
0: ค่ะค่ะแล้วตอนนี้นี่ดำเนินการยังไงบ้างแล้วอะคะ
2: ก็คือเบื้องต้นร้อยเวรมาที่เกิดเหตุแล้วก็พิสูจน์หลักฐานก็มาชันสูตรจบเรียบร้อยแล้วตอนนี้เก็บศพแล้วก็เบื้องต้นก็เปิดการจราจรเป็นปกตินะครับ
0: ค่ะ
2: ผู้ภัยออกจากพื้นที่
0: อืมค่ะอันนี้ที่เราทราบว่าเป็นนักศึกษาของม.กรุงเทพอันนี้คือเขามีแต่งชุดหรือว่ามีบัตรประจำตัวหรืออะไรอะคะ
2: ก็พอดีว่ามีเพื่อนก็มายืนยันครับมีเพื่อนมาด้วยแต่ว่าไม่ได้นั่งคันเดียวกัน
0: อ๋อซ้อนท้ายตามกันมา
2: ได้ครับ
0: อ๋อค่ะแล้วตอนนี้คือในส่วนของผู้เสียชีวิตไปส่งที่ไหนคะ
2: ก็คือเบื้องต้นก็นำไปที่สภ.คลองหลวงเพื่อรอร้อยเวรสอบปากคำแล้วก็นำไปชันสูตร
0: ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ไหมคะอันนี
2: ้อันนี้ไม่มั่นใจเลยครับน่าจะประมาณ
0: ค่ะ
2: น่าจะโรงพยาบาลธรรมศาสตร์นี่แหละใกล
0: ้ที่สุดค่ะผู้หมู่คะถามนิดนึงรถบรรทุกนี่เขาบรรทุกอะไรมาคะ
2: เป็นรถบรรทุกเปล่าครับ
0: รถเปล่า
2: ไม่มีบรรทุกไม่มีอะไรมาเลย
0: อืมอืมเขาขับเร็วไหมทำไมถึงไปเฉี่ยวถูกมอเตอร์ไซค์ได
2: ้ก็คือเบื้องต้นไม่มั่นใจแต่ดูจาก

0: อยไฟท้ายแตกเราก็น่าจะมาด้วยความเร็วพอสมควรอาจจะไม่เร็วมากเพราะว่ารอยที่ลากมาก็ไม่ได้ไกลขนาดนั้นครับ
1: โอ้ก็คือเฉี่ยวแล้วก็เกี่ยวมาด้วยอย่างนั้น
0: ใช่ครับ
1: อืมค่ะค่ะแล้วตอนนี้เคลื่อนย้ายพ้นจากจุดที่เกิดอุบัติเหตุหรือยังคะ
0: เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เปิดการจราจรเป็นปกติแล้วครับรถสามารถสัญจรได้แต่ตอนนี้รถกำลังทยอยเคลื่อนตัวก็การจราจรไม่ติดขัดนะครับ
1: โอ้ยถามนิดนึงเพื่อนเขาให้ข้อมูลไหมว่าเขานั่งมาจากที่มหาวิทยาลัยหรือว่ายังไงฮะ
0: นั่งมาจากที่คอนโดครับฝั่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
1: คอนโดซอยข้างๆมหาวิทยาลัยเหรอคะ
0: ใช่ครับเป็นคอนโดปีคอนโดครับ
1: เห็นว่าเป็นนักศึกษาปี4ด้วย
0: ใช่นักศึกษาปี4ใช่คร
1: ับ ค่ะโอเคได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะผู้หมวดคะ
0: ค
1: ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะเป็นเหตุอุบัติเหตุนะคะจักรยานยนต์รับจ้างค่ะแล้วก็มีคนซ้อนเป็นน้องนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นผู้หญิงนะคะออกมาจากคอนโดมิเนียมที่ตรงข้างๆมหาวิทยาลัยค่ะแล้วก็คือมากันกับเพื่อนแต่ว่าเพื่อนน่ะมากันอีกคันหนึ่งก็ถูกรถบรรทุกคันนี้เนี่ยเฉี่ยวชนเอาแล้วปรากฏว่าคนขับเนี่ยเข้าใจว่าจังหวะที่แรงเหวี่ยงอ่ะก็เลยทำให้คนขับรถเนี่ยเขาเรียกอะไรแค่ได้รับบาดเจ็บส่วนคนซ้อนท้ายนะคะร่างก็กระเด็นเข้าไปอยู่ที่บริเวณใต้ล้อรถบรรทุกพอดีเลยนะคะคนขับรถจักรยานยนต์เขาก็ได้รับบาดเจ็บจากคนซ้อนท้ายที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพที่เป็นผู้หญิงด้วยเนี่ยก็เสียชีวิตนะเนื่องจากว่ากระเด็นไปอยู่ใต้ล้อรถบรรทุกนะคะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่เขาทำการเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุให้พ้นกีดขวางแล้วนะคะส่วนในส่วนของผู้เสียชีวิตนี่ตอนนี้ก็คือหลังจากที่เพื่อนเขายืนยันตัวตนหมายความว่ายืนยันว่าเป็นใครระบุตัวตนได้นะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวอีกสักครู่จะนำไปที่สภ.คลองหลวงนะคะส่วนสภาพการจราจรตอนนี้ก็แต่ว่าเขาเคลื่อนย้ายไปแล้วแต่รถก็ยังมีปริมาณแบบมีการชะลอตัวในจุดที่เกิดอุบัติเหตุในจุดที่เกิดอุบัติเหตุตรงนี้ไปนะคะโดยเฉพาะในก่อนที่จะผ่านตรงช่วงของบริเวณนะก่อนที่จะผ่านตรงหน้ามอกรุงเทพเนี่ยยังมีรถแน่นๆอยู่เลยนะคะแต่พอผ่านพ้นไปแล้วก็ใช้การได้ไม่เป็นปัญหาค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเรามากันที่อีกเรื่องนึงคุณผู้ฟังวันนี้เนี่ยไม่ใช่วันนี้ไหมวันนี้เขาเปิดวันแรกใช่ไหมคะที่ให้บริการในส่วนของทางมอเตอร์เวย์ M6 นะเดี๋ยวเราไปสอบถามกับทางด้านของท่านพันตำรวจโทพานุพละศักดิ์นะคะสารวัตรตำรวจทางหลวงมอเตอร์เวย์ M6 เนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยเขาเปิดวันแรกแล้วก็มีความสับสนเรื่องของจุดขึ้นลงอะไรยังไงบ้างหรือเปล่านะคะสวัสดีค่ะสารวัตรคะ
2: ครับสวัสดี
1: ค่ะสารวัตรคะวันนี้เนี่ยเป็นวันแรกที่มอเตอร์เวย์ M6 เปิดให้บริการคือเป็นระยะทางยาวเลยตรงนี้เนี่ยเรามีปัญหาเราเจอปัญหาของผู้ใช้ทางอะไรบ้างหรือเปล่าคะ
2: ขออนุญาตนำเรียนทราบก็คือวันนี้ตั้งแต่เที่ยงวันนะครับ
1: ค่ะ
2: ได้เปิดให้มีการใช้บริการลองใช้ M6 ครับตั้งแต่บางปะอินเลยครับถึงนครราชสีมานะครับ
1: ค่ะ
2: แล้วก็สามารถเชื่อมต่อไปจากถึงปากช่องครับที่ว่าเป็นเปิดใหม่นะครับเพราะว่าจากปากช่องถึงนครราชสีมานี่คือเปิดอยู่แล้วเป็นทุกวันอยู่แล้วนะครับในส่วนที่เราเปิดนี่คือ3วันคือวันศุกร์ก็คือเที่ยงวันนะครับถึงวันอาทิตย์เที่ยงคืนครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ทางขึ้นก็จะมีทางขึ้นคือตรงด่านบางปะอินนะครับตรงมจลครับแล้วก็วงแหวนตะวันตกวงแหวนตะวันออกเนี่ยสามารถขึ้นได้ทั้งหมดนะครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วก็ขออนุญาตแนะนำว่าตรงกม64มิตรภาพที่หนองสลายนะครับก็จะเป็นการปิดถาวรนะครับไม่สามารถจะเดินทางจากถนนมิตรภาพแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าตรงหนองสลายได้นะครับต้องถ้าจะขึ้นเนี่ยต้องขึ้นตรงด่านปากช่องนะครับด่านตรงปากช่องตรงธนารัตน์นะครับส่วน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ผม
1: ค่ะก็คืออันนี้คือที่ปิดก็คือด่านตรงหนองสาหร่ายปิดถ้าจะขึ้นต้องขึ้นตั้งแต่ตรงช่วงของปากช่องขึ้นไป ตรงนี้นะคะ
2: ครับถูกต้องครับถูกต้องครับเพราะว่าถ้าเราเปิดเนี่ยรถมันจะตัดกระแสกับรถที่วิ่งมาจากทางกรุงเทพมหานครนะครับตรงเพราะฉะนั้นตรงถนนมิตรภาพกม65ที่เคยใช้ประจำนะครับที่จะออกไปทางลำตะคองนี้ก็จะปิดครับหากจะผู้ใช้ทางจะขึ้นจะต้องเลี้ยวขวานะครับถ้ามาถึงที่ต้องเลี้ยวขวาเข้าไปทางเขาใหญ่แล้วก็ขึ้นตรงด่านปากช่องนะครับแล้วก็วิ่งตรงไปผ่านตรงจุดหนองสลายแล้วก็วิ่งไปทางลำตะคองครับนะตรงจุดนี้ก็จะปิดถาวรเลยนะครับไม่สามารถเข้าได้ไม่ว่าจะเป็นวันธรรมดาหรือวันหยุดครับ
1: อ๋ออันนี้คือเขาคือมีการพิจารณาดูแล้วว่าตรงนี้มันจะเป็นจุดร่วมที่อาจจะส่งผลกระทบเรื่องของการจราจรได้ก็เลยปิดไปเลย
2: ใช่ครับเพราะว่าจะกระแสกับรถทางตรงที่มาจากด่านปากช่องครับ
1: ค่ะค่ะค่ะแล้วค่ะแล้วก็นอกจากตรงนี้แล้วมีจุดไหนที่ปิดอีกไหมฮะเห็นว่ามีสองด่านไหมที่ปิด
2: อ๋อที่ยังไม่เปิดนะก็คือเป็นด่านวังน้อยนะครับด่านวังน้อยนี่คือทางขึ้นยังไม่แล้วเสร็จครับแล้วก็ด่านสระบุรีนะครับตรงจุดกับรถตรงกม36นะครับก็ยังไม่เรียบร้อยนะครับถ้าเกิดว่าเปิดให้เข้าก็อาจจะมีรถตัดกระแสที่จะทางตรงนะครับอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ครับ
1: อืมค่ะค่ะแล้ววันนี้เนี่ยตั้งแต่หลังเที่ยงมามีผู้มาใช้บริการเยอะไหมคะ
2: ก็ไม่ถือว่าเยอะมากครับก็เหมือนประมาณเป็นวันศุกร์ของการเดินทางกลับต่างจังหวัดครับไม่ใช่เทศกาลครับแล้วก็ตั้งแต่บางปะอินด่านบางอินหลังวัดจะรอเนี่ยครับจะเป็นถนนสามเลนนะครับแล้วประชาชนที่มาใช้ก็มีปริมาณไม่หนาแน่นครับขับแล้วจะคล่องตัวครับแต่ก็สิ่งที่อยากจะเป็นข้อห่วงใหญ่ก็คือถนนโล่งถนนดีก็อยากขับเร็วมากครับเพราะว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ครับเพราะเป็นทางตรงครับ
1: มีรถที่แบบว่าที่เราไม่อนุญาตให้ขึ้นไปมีแบบว่ามีแบบเผลอเลอขึ้นไปไหมคะ
2: ก็ไม่มีครับไม่มีคือจะมีรถ6ล้อขึ้นไปนะครับยังไม่อนุญาตให้ใช้บริการครับเพราะว่าเนื่องจากถนนบางส่วนยังไม่แล้วเสร็จอย่างที่นำเรียนทราบเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งรถหนักหรือรถอะไรนะครับมันต้องมีการใช้น้ำหนักน
1: ะ
2: ครับเพื่อเซฟถนนผิวการจราจรนะครับดังนั้นถ้าเกิดน่าจะปลายปีนี้ครับธันวาครับถ้าเกิดว่าทุกด่านสามารถดำเนินการให้เสร็จแล้วในการสร้างนะครับก
1: ็
2: จะเปิดให้รถประเภท6ล้อขึ้นไปใช้บริการด้วยครับ
1: ค่ะแสดงว่าวันนี้ก็คือทุกอย่างก็ผู้ใช้ทางก็คงจะบอกว่าเขาก็รู้ดีอยู่แล้วมาศึกษาเส้นทางมาอยู่แล้วอย่างนั้นใช่ไหมคะเลยไม่เจอปัญหานี
2: ้ครับก็กรมทางแล้วก็ตรวจทางหลวงรวมทั้งหมวดการทางก็ได้มีการประชาสัมพันธ์มาเป็นโดยตลอดแล้วครับว่าจะมีการเปิดให้ใช้บริการเที่ยงวันศุกร์นะครับแล้วก็วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เที่ยงคืนก็จะมีการติดตั้งแต่ปากช่องนะครับถึงแม่ปะอินนะครับถ้าเกิดผู้ที่ใช้รถเนี่ยอยากจะกลับเข้ามาทางกรุงเทพมหานครนะครับก็ขับรถตรงมาถึงปากช่องนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาลงถนนธนรัตน์แล้วก็ไปออกมิตรภาพนะครับตรงทางดับเขาใหญ่แล้วก็เลี้ยวซ้ายไปนะครับแล้วก็มาเข้าจุดตรงมวกเหล็กนะครับเข้า M6 ได้อีกจุดนึงเพราะว่าจุดบริเวณหลังกลางดงนะครับการก่อสร้างทางยกระดับตรงขุมนะครับยังไม่ได้เสร็จตอนนี้ก็ต้องมีการออกมาใช้ถนนมิตรภาพแล้วก็เข้าอินผมยาวถึงมาไปอินได้เลยครับส่วนวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสนะครับ4วันนี้ก็จะปิดช่วงนี่นะครับไม่ใช้ในช่วงที่กำลังก่อสร้างเนี่ยครับ
1: ช่วงบางไปอินไปปากช่องเนี่ยนะคะ
2: ใช่ครับจะเปิดเฉพาะศุกร์เที่ยงวันเสาร์แล้วก็ปิดอาทิตย์ที่คืนครับ
1: อันนี้เรามีป้ายทางกรมทางเขาทำป้ายแจ้งรายละเอียดไว้ไหมคะว่าเปิดใช้ได้วันไหนอะไรยังไงบ้าง
2: อ๋อมีครับในเพจก็มีครับผมเป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะครับว่าสามารถใช้ได้เที่ยงวันมันศุกร์แล้วก็ถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์ครับ
1: อืมค่ะก็คือชัดเจนนะว่าตรงนี้เพราะว่าอย่างบางท่านแบบว่าคิดว่าเอ้ยไปวันธรรมดาขึ้นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
2: ครับผมก็ถ้าเกิดสงสัยก็โทรที่193นะครับ
1: จ
2: ะสอบเส้นทางแล้วก็สงสัยได้ครับ
1: อืมค่ะได้ทางสารวัตร พิ่มเติมหน่อยได้ไหมสำหรับใครที่แบบว่าจะใช้เส้นทางเนี่ยระยะทางยาวๆแบบนี้มันจะมีจุดพักรถหรือว่ามีอะไรที่เขาต้องเตรียมตัวก่อนที่จะขึ้นมอเตอร์เวย์เพราะมันยาวเป็นร้อยกว่ากิโลแบบนี้ค่ะ
2: ได้เลยครับก็คือเบื้องต้นนะครับขออนุญาตทราบว่าบน N6 ยังไม่มีจุดในการน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ว่าจะเป็นแก๊สหรือว่าเป็นน้ำมันนะครับจะมีจุดพักรถอยู่2จุดครับคือกม.ที่64ขาเข้าและขาออกก็คือจุดพักรถทับกวางนะครับสามารถเข้าห้องน้ำเข้าสุขาได้แล้วก็กม147นะครับก็ก่อนถึงต่างแดกสี่คิ้วนะครับก็สามารถที่จะจอดและเข้าห้องน้ำได้ครับและอยู่ในเรื่องน้ำมันเชื้อเพลิงเรื่องความพร้อมของสภาพรถนะครับแล้วก็สภาพยางครับเพราะว่าความยาวจากบางปะอินบางปะอินถึงนครราชสีมานี่คือความยาว100กิโลเมตรนะครับจุดนี้ฮะแต่ถ้าเกิดว่าเกิดเอ็กซิเดนต์หรือว่าต้องการช่วยเหลือก็สามารถโทรหาตำรวจทางหลวง193นะครับหรือโทรสายด่วนของกรมทาง1586ได้ครับก็จะมีรถกู้ภัยรถตำรวจทางหลวงนะครับในการช่วยเหลือครับ
1: อืมค่ะก็คือหลักๆเลยเนี่ยก็คือต้องเรื่องเตรียมเรื่องของเชื้อเพลิงของตัวเอง
2: ใช่ครับ
1: ค่ะจะน้ำมันหรือจะไฟฟ้าก็ต้องสำรวจดูก่อนนะคะอันนี
2: ้ใช่ครับผมหรือถ้าเกิดว่าขับแล้วรู้สึกว่าไปต่อไม่ไหวก็สามารถที่จะลงด่านที่นันเรียนทราบนะครับก็คือด่านลวดเหล็กด่านหินกองอย่างเงี้ยครับหรือซีคิ้วได้ครับลงไปเตรียมเชื้อเพลิงแล้วก็สามารถเดินทางต่อได้ครับ
1: สารวัตรครับไอ้ตรง M6 นี่ใช่ไหมที่แบบว่ามันจะมีจุดที่แบบว่าสวยๆขับรถไปด้วยสวยๆที่มีคนเขาจะมาชะลอดูอันนี้คือทาง M6 ใช่ไหมคะ
2: ครับผมใช่ครับก
1: ็ตอนนี้ยังมีปัญหาอยู่ไหมคะ
2: อ๋อไม่มีปัญหาครับคือมันเรียนทราบว่าบนถนน M6 เนี่ยห้ามจอดรถถ่ายรูปไม่ว่าจะเป็นลำตะคองหรือว่าเป็นในช่วงหุบเขาของช่วงที่ผ่านแก่งคอยผ่านตรงเลื่อนปูนตรงนี้ครับจะเป็นภาพวิวภาพอะไรที่ดูสวยงามครับมีป่าเขาแล้วก็มีสิ่งก่อสร้างแต่ถ้าเป็นแถวลำตะคองก็จะเป็นเหมือนเป็นเขื่อนลำตะคอง
1: กังหันลมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมตรงนั้นใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับใช่ก็ข้อห้ามคือห้ามจอดรถหรือหยุดรถถ่ายรูปนะครับผิดกฎหมายครับเพราะว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เพราะตามไหลทางนี้เป็นจุดที่สำหรับรถฉุกเฉินรถที่มีปัญหาเรื่องเครื่องยนต์หรือว่ามันเชื้อเพลิงหมดในการจอดในการจอดที่เหลือนะครับถ้าเกิดว่ามีการไปหยุดหลายคันนี้ก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุแล้วก็มีการเหยียบซ้ำซ้อนได้ครับ
1: แต่ว่ายังตอนนี้ยังมีคนที่แบบว่าพอมาถึงตรงเนี้ยที่สวยๆแล้วมีแบบชะลออะไรนี้กันบ้างไหมคะตอนนี
2: ้ก็อาจจะมีครับอาจจะมีแบบชะลอนะครับแต่ว่าก็ข้อห่วงใหญ่เรื่องหนึ่งคือรถที่วิ่งนะครับถ้าเกิดวิ่งช้านะครับไม่วิ่งเลนซ้ายนะครับเดี๋ยววิ่งแช่ขวาเพราะว่าถ้าเกิดช่วงปากช่องถึงนครสีมานะครับก็จะเป็นสองเลนครับสองเลนไม่เหมือนช่วงจากบางปะอินถึงปากช่องกม100ถ้ากม98เนี่ยครับจะเป็น3ช่องทางถนนก็จะใช้ได้ทั้ง3เลนแต่ถ้าเกิดไม่ได้ปากช่องถึงไม่มาที่จะเหลือ2เลนถ้าเกิดรถที่ยิ่งช้าแล้วไปแช่ขวาเนี่ยก็อาจจะทำให้รถคันอื่นที่มีความเร่งรีบแซงด้านซ้ายแล้วอาจจะเกิดเฉียวชนได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลี้ยวช้าให้ชิดซ้ายนะครับแล้วก็จุดที่เป็นวิวสวยก็อย่าขับรถช้านะครับก็คือคอยขับไปตามปกติแล้วก็ไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอันนี้ขอความกรุณาในการขับขี่นะเพราะว่ามันมีอุบัติเหตุตรงนี้ด้วยครับเพราะว่าจะมีรถที่นำเสาไฮแม็กซ์เสาไฟไปติดตั้งนะครับมีรถเทรนเนอร์อะไรครับแล้วก็พอรถวิ่งไปเร็วก็อาจเกิดการเฉี่ยวชนกันเกิดมาแล้วครับเพราะฉะนั้นก็คืออย่าใช้ความเร็วในบน M6 ช่วงนี้ถ้าเกิดหลังธันวาคมไปแล้วเนี่ยก็อาจจะให้วิ่งได้120ขึ้นไปไม่เกิน120ครับไม่เกิน120นะครับ
1: ค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของการทดลองใช้อยู่นะคะตอนนี้ก็ต้องวิ่งตามกำหนดนะคะค่ะได้เลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสารวัตรค่ะขอบคุณค่ะ
2: ครับดีครับดีครับผม
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะ ท่านพันตำรวจโทพานุพละศักดิ์นะคะสารวัตรตำรวจทางหลวงมอเตอร์เวย์ M6 นะคะตอนนี้เนี่ยย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเขาเปิดให้บริการทดลองวิ่งตั้งแต่ช่วงเที่ยงวันที่ผ่านมาแล้วนะคะแล้วก็จะมีการปิดช่องทางเข้าออกนะคะช่วงกิโลเมตรที่65ก็คือปิดตรงช่วงของบริเวณหนองสาหร่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคนจะขึ้นก็ต้องขึ้นมาจากที่ตรงบริเวณด่านตรงปากช่องแล้วนะคะในส่วนของคนที่จะใช้ทางด้านของ M6 นะคะแล้วก็เปิดให้บริการ M6 เนี่ยเฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์จะใช้บริการในทิศทางฝั่งขาออกก็คือตั้งแต่บริเวณด่านบางปะอินไปจนถึงนครราชสีมาส่วนฝั่งขาเข้ากรุงเทพมหานครจากนครราชสีมามาทางด้านของปากช่องมวกเหล็กมาบางปะอินส่วนวันอาทิตย์หลังเที่ยงคืนเนี่ยตรงช่วงที่มาจากบางปะอินไปโคราชเนี่ยนะคะเขาจะปิดก็คือจะสามารถใช้วันอาทิตย์เนี่ยหลังเที่ยงคืนวันอาทิตย์จนถึงวันศุกร์ก่อนเที่ยงวันเนี่ยก็จะเปิดใช้เฉพาะด่านปากช่องนครราชสีมาทั้ง2ทิศทางเลยนะคะก็อย่าสับสนคิดว่าถ้าเกิดว่าใครใช้เป็นประจำก็คงจะไม่สับสนนะคะในส่วนของเส้นทางมอเตอร์เวย์ M6 ตรงนี้แต่ที่แน่ๆสำหรับใครที่จะวิ่งยาวๆร้อยประมาณเกือบ200กิโลเนี่ยนะคะก็คงต้องเตรียมทั้งในส่วนของรถนะเตรียมรถเช็คน้ำมันไว้ให้ดีนะว่ามีน้ำมันเพียงพอไหมชาร์จไฟเพียงพอไหมนะเพราะว่าตรงบริเวณบนมอเตอร์เวย์ M6 นี่เขาไม่มีสถานีเติมพลังงานไม่มีสถานีเติมน้ำมันชาร์จไฟอย่างนี้ยังไม่มีนะคะจะมีเพียงแค่จุดพักรถเท่านั้นนะคะ2จุดที่บนมอเตอร์เวย์ M6 ก็สามารถที่จะไปแวะเข้าห้องน้ำห้องท่าอะไรได้แบบนี้นะคะแต่ไม่สามารถที่ไม่มีเรื่องของน้ำมันอะไรเงี้ยก็เช็คให้ดีทั้งเรื่องของพลังงานของรถเรื่องของยางต่างๆตรงนี้นะคะแล้วก็ใช้ฟรีช่วงบางปะอินปากช่องเฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์นะหลังจากนั้นก็วันอาทิตย์เที่ยงคืนเขาก็จะปิดแล้วนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะ
3: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
4: ฮัลโหลพี่ป๋อง
5: ว่าไง
4: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
5: เออเอาดิ
4: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
5: ได
4: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
5: เออดี
4: แล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
6: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
7: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
0: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของจัตตาร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจัตตาร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คุณผู้ฟังคะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเป็นเส้นทางทางด้านของมอเตอร์เวย์ M6 นะที่เขาจะเปิดให้ทดลองวิ่งเป็นการชั่วคราวนะคะในช่วงของวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้นะคะก็คือจะทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์อะค่ะก็จะเป็นตรงช่วงตั้งแต่ทางบางปะอินที่จะมุ่งหน้าไปที่ทางด้านของนครราชสีมานะคะอันนี้จะปิดจะเปิดในช่วงของวันสุดสัปดาห์นะแต่พูดถึงอีกจุดนึงที่เขาก็กำลังจะมีการเปิดให้ทดลองวิ่งนะก็คือที่บริเวณมอเตอร์เวย์ M82 อันนี้เนี่ยเป็นช่วงบางขุนเทียนบ้านแพ้วนะซึ่งเขาจะตอนนี้เขายังไม่เปิดนะจะเปิดวันที่28แต่คุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่เปิดนะแต่ก็มีคนที่เขาขึ้นไปก่อเหตุลักสายไฟบนทางด่วนบนทางยกระดับพระราม2หรือว่า M82 เนี่ยแหละค่ะคือโชคดีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้รับแจ้งแล้วก็ไปสามารถจับกลุ่มตัวคนที่ขึ้นมาทำการลักตัดสายไฟได้เรียกว่าหลักฐานคามือเลยนะเรียกว่ารวบแบบทันควันเลยค่ะโดยเมื่อช่วงเช้าวันนี้นะตอนเวลาประมาณสัก 8:30 นาทีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะท่านพันตำรวจเอกสิทธิพรกสิท่านผู้กำกับสภ.เมืองสมุทรสาครได้รับแจ้งนะคะบอกว่ามีคนมาลักตัดสายไฟบนทางยกระดับพระราม2บนทางยกระดับ M82 ช่วงกิโลเมตรที่18+400สูงอยู่ในพื้นที่ประมาณตำบลคอกกระบืออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครค่ะทางท่านผู้กำกับเลยก็ได้มีการสั่งการให้ท่านรองผู้กำกับฝ่ายปราบปรามท่านพันตำรวจโทสุขุมเพาะไทยสงนะคะนำกำลังขึ้นไปทางด้านบนปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่ไปเจอเรียกว่าคาหนังคาเขาเลยค่ะตามภาพนี้เลยในคลิปเนี่ยนะเป็นคลิปทางด้านของเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่เขาเข้าไปควบคุมตัวคนที่มาลักลอบตัดสายไฟนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ไปเจอผู้ชายคนนี้นะคะกำลังใช้อุปกรณ์ในการตัดสายไฟฟ้าก็เลยเข้าไปควบคุมตัวทราบชื่อก็คือชื่อนายบุญมั่นอายุ45ปีมีของกลางก็คือเป็นสายไฟสีดำยาวประมาณ15เมตรด้วยกันนะอยู่ในถุงพลาสติกก็คือตัดมาแล้วอะค่ะแล้วก็มีอุปกรณ์สายตัดอุปกรณ์ในการตัดสายไฟฟ้าด้วยนะเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็เลยสอบถามสอบปากคำเบื้องต้นคือตัวนายบุญมั่นเนี่ยก็ให้การวกวนนะค่อนข้างที่จะพูดจาวกวนแล้วก็อ้างบอกว่าเพิ่งทำเป็นครั้งแรกเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็เลยมีการคุมตัวไปเพื่อที่จะไปดำเนินคดีนะคะในข้อหาลักทรัพย์ที่ใช้หรือมีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์นะจากนั้นก็จะส่งตัวไปที่ทางด้านของทางสภ.ย่อยบางน้ำจืดนะเพื่อดำเนินคดีต่อไปนะต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยโชคดีนะที่ว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งแล้วก็ไปได้อย่างทันท่วงทีเลยนะลองนึกถึงว่าเนี่ยมอเตอร์เวย์ทาง M82 เขายังไม่เปิดให้ใช้เลยนะในจุดที่เข้าใจว่าเป็นจุดที่เขายังไม่เปิดเพราะว่าดูจากเมื่อสักครู่นี้ยังไม่มีรถขึ้นไปวิ่งตรงจุดนั้นเลยนะคะเขาจะเปิดให้ใช้ในวันที่28เปิดทดลองใช้วันที่28สิงหาคมก็คือวันศุกร์หน้าเวลา10:00 นนะโดยมอเตอร์เวย์ M82 เนี่ยจะยังคงให้บริการวิ่งฟรีตลอดสายนะเป็นบางขุนเทียนบ้านแพ้วระยะทางทั้งหมด25กิโลเมตรด้วยกันนะก็จะทำให้การเดินทางลงไปทางด้านของภาคใต้นั้นคล่องตัวมากขึ้นนะคะโดยจะมีด่านที่สามารถขึ้นลงได้4ด่านด้วยกันก็คือที่บริเวณด่านพันท้ายนรสิงห์ด่านมหาชัย1ด่านมหาชัย2แล้วก็ที่ด่านบ้านแพ้วนะคะซึ่งคนที่ขึ้นไปใช้ทางด้านบนนะเขามีการจำกัดความเร็วรถยนต์ใช้ความเร็วได้ไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนรถบรรทุกแล้วก็รถโดยสารก็ใช้ความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะแล้วถ้าเกิดว่าต้องการความช่วยเหลือในกรณีที่ขึ้นไปใช้แล้วเกิดเหตุอะไรขึ้นก็ตามต้องการความช่วยเหลือนะคะก็สามารถหรือว่าไปเจอเหตุอะไรนะบนทางด่วนของในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงเนี่ยนะคะก็สามารถโทรแจ้งไปที่สายด่วนของกรมทางหลวงได้เลยที่หมายเลขโทรศัพท์1586อันนี้โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงเลยนะเป็นมอเตอร์เวย์สาย M82 นะคะ แม่เขากำลังยังไม่ได้เปิดให้ใช้เลยนี่ไปลักตัดสายไฟเขาซะแล้วนะแล้วคิดดูแล้วกันว่าถ้าเจ้าหน้าที่เปิดมาจับกลุ่มตัวไม่ทันนี่คงต้องถูกตัดสายไฟไปอีกหลายท่อนเลยทีเดียวแล้วขึ้นไปได้ยังไงไม่แน่ใจเหมือนกันนะตรงนี้แล้วดูจากทางด้านของลักษณะน่าจะเป็นคนเหมือนคนเร่ร่อนใช้ครีมตัดแล้วคิดดูแล้วกันว่ามันไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่แบบเสาต้นเล็กๆด้วยนะแล้วก็ไม่ใช่สายไฟแบบเล็กๆด้วยนะมันเป็นไฟส่องสว่างที่อยู่บนทางทางด้านบนมอเตอร์เวย์เนี่ยฮะพอเจ้าหน้าที่จับกุมตัวได้นี่ก็แบบเลือกลักเลยนะผู้จาวกวนให้การวกไปวนมาอะไรแบบนี้จะยังไงซะก็ต้องส่งตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะอันตรายเนาะเพราะว่ามันหลายๆคนบางที่เนี่ยไฟส่องสว่างมันดับไปหลายๆท่านเวลาใช้เส้นทางในเดือนก็เนี่ยอยู่ตรงนี้ก็ได้รับแจ้งจากหลายท่านเหมือนกันว่าบางจุดเนี่ยเขามีไฟแต่ว่าไฟไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ส่วนหนึ่งนะก็จะเป็นเหตุจากทางด้านของคนที่ไปลักลอบตัดสายไฟก่อนหน้านี้เราก็จะเห็นว่าตรงแถวๆมอเตอร์เวย์ก็จะมีด้วยเหมือนกันมอเตอร์เวย์ M7 เนี่ยแหละค่ะมอเตอร์เวย์สาย7เนี่ยเราก็จะได้รับแจ้งแล้วก็เห็นบ่อยๆว่ามีคนไปลักลอบตัดสายไฟฟ้าสายไฟเสาส่องสว่างอะไรต่างๆนานาตรงนี้เนี่ยฮะอันนี้แหละก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทางเจ้าหน้าที่เขาช่วยจับกุมป้องกันทรัพย์สินตรงส่วนนี้เนี่ยเพราะว่ามันสิ่งที่ใช้ร่วมกันกับทางด้านของคนที่ใช้ทางนะเพราะมันมืดมันก็อันตรายเหมือนกันนะคะบนเส้นทางทางด้านของมอเตอร์เวย์ M82 ตรงนี้นะคะคุณผู้ฟังคะเมื่อตอนช่วง 22:00 นค่ะรับแจ้งเข้ามาบอกว่ามีคนตกน้ำบริเวณสวนเบญจสิริเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดจากทางด้านของชกใต้101มูลนิธิร่วมกตัญญูนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะไปค้นหาผู้สูญหายในน้ำอะค่ะ
1: ตอนนี้เจอแล้วครับเป็นชายครับ1รายคร
0: ับ เป็นผู้ชายเหรอคะ
1: คร
0: ับ ค่ะตอนเนี้ยที่สวนน่ะเขาปิดหรือยังเขาปิดตอนกี่โมงอะคะ
1: เขาปิดแล้วพี่แต่มีพวกเหมือนแบบเขาไปนั่งกินเหล้ากันนะครับอยู่ตรงหน้าสวนนะครับแล้วเขาทะเลาะกันแล้วเขาตีกันแล้วคนที่เห็นเขาแล้วคนที่ทำร้ายร่างกายเขาจับเขาโยนลงน้ำครับ
0: อ๋อคนที่สูญหายในน้ำคือคนที่ถูกทำร้ายร่างกายหมดสติเหรอคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วโดนคนที่ในกลุ่มเดียวกันคือเป็นเพื่อนๆกันเหรอหรือไง
1: อันนี้ไม่ทราบครับได้ยินจากพยานเหมือนกันเพราะว่ายายได้มานั่งกินเหล้าด้วยกัน
0: อืมก็คือเอาจับโยนลงไปในน้ําเลยเหรอฮะ
1: ใช่ครับ
0: ตอนนั้นเขาบอกไหมว่าตกลงคนเนี้ยเขายังมีสติอยู่ไหมตอนนั้น
1: ตอนที่เขาจับโยนนี่คือแบบดูจากคลิปแล้วมันไม่มีสติครับ
0: เอ้ามีถ่ายคลิปไปด้วย
1: มีกล้องครับ
0: อ๋อก็คือทะเลาะวิวาทแล้วก็ทำร้ายร่างกายจนคนเนี้ยหมดสติแล้วก็จับโยนลงน้ำ
1: ใช่คร
0: ับ
1: อ
0: ืมค่ะอันนี้คือเขานั่งอยู่ นั่งอยู่ภายในสวนเลยเหรอคะ
1: เออหน้าสวนครับหน้าสวน
0: ข้างหน้าประตูเนาะเพราะข้างในคงเข้าไปนั่งกินไม่ได้
1: ใช่คร
0: ับ อ๋อแล้วทะเลาะวิวาทกันแล้วก็วิ่งเข้ามาข้างในหรือเปล่าคะ
1: อะไรนะครับพี
0: ่ทะเลาะกันข้างนอกแล้วก็วิ่งกันเข้ามาข้างในไหม
1: อืมไม่ใช่ครับทะเลาะกันข้างนอกแล้วตรงนั้นมันมีเป็นเหมือนแอ่งน้ำอะครับ
0: ตรงร้านน้ำพุตรงใช่ไหมตรงแถวๆนั้น
1: ใช่ครับ
0: ค่ะเขามากันกี่คนนะคะทราบไหม
1: เขามากันสองคนครับตอนกินเหล้าอยู่สองคน
0: อยู่กันสองคนทะเลาะกันเองเนี่ยนะคะ
1: น่าจะใช่ครับเมา
0: ค่ะแล้วตัวเพื่อนอีกคนหนึ่งเนี่ยที่ทะเลาะวิวาทกันเนี่ยจับตัวไว้ได้ไหมคะ
1: คนที่ก่อเหตุยังจับไม่ได้ครับ
0: แล้วใครเป็นคนไปแจ้งกับทางด้านของเจ้าหน้าที่อะคะ
1: น่าจะมีรปภ.ของศูนย์นะครับไปแจ้ง
0: เขาโทษนะสวนเบญจสิรินี่เขาปิดกี่โมง2 ทุ่มหรือ3 ทุ่มอะคะ
1: ผมไม่ทราบเลยพี
0: ่เพราะว่าตอนที่ไปถึงนี่
1: แต่ตอนผมเข้าไปคือไม่มีใครอยู่ในสวนแล้วครับแต่ที่เป็นเหตุที่เป็นเหตุเป็นอยู่หน้าสวนครับ
0: อ๋อไม่ได้เข้าประตูไม่ได้เข้าไปทางด้านใน
1: ใช่ครับเข้าไปด้านในครับ
0: ค่ะ
1: ข้างนอกครับ
0: ค่ะเป็นลักษณะเหมือนคนแบบว่าเหมือนคนเร่ร่อนไหมคะ
1: น่าจะใช่ครับคล้ายๆคร
0: ับ คล้ายๆคนเร่ร่อน
1: ใช่คร
0: ับ อ๋อค่ะค่ะแล้วเขามีหลักฐานอะไรในตัวไหมอะคะ
1: ไม่มีเลยครับ
0: อืมก็คือเป็นผู้ชายอายุประมาณเท่าไหร่ได้คะ
1: ประมาณ30-40ครับ
0: ประมาณ30-40โอ้ดิฉันเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วอันนี้ก็คือว่าหมดสติเลยก็เหมือนเพื่อนเนี่ยลากแล้วก็โยนลงไปในน้ำเลยอย่างนั้น
1: ใช่คร
0: ับเออค่ะเอ๊ะเห็นบอกว่ามีเขาขับขี่รถจักรยานยนต์มาที่นี่กันเหรอคะ
1: เป็นจักรยานปั่นคร
0: ับ อ๋อเป็นจักรยานไม่ใช่มอเตอร์ไซค์เนาะ
1: ไม่ใช่คร
0: ับ อ๋อเป็นจักรยานนะอ่าได้ได้แล้วพอมีใครบอกมีเบาะแสของคนที่ก่อเหตุไหมฮะ
1: เออตอนนี้ตำรวจเขากำลังรวบรวมหลักฐานอยู
0: ่
1: คร
0: ับ อืมค่ะค่ะอ่ะได้แล้วตอนนี้เนี่ยพอนำขึ้นมาแล้วยังไงต่อตอนนี้ดำเนินการถึงไหนแล้วคะ
1: ก็เดี๋ยวรอร้อยเวรมาแล้วก็รอนิติเวชมาที่เกิดเหตุครับแล้วก็เดี๋ยวไปส่งชนะสูตรที่ไหนเดี๋ยวเขาจะแจ้งอีกทีคร
0: ับ ค่ะค่ะตอนนี้รอแพทย์อยู่นะตอนนี
1: ้ใช่ครับ
0: ค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: คร
0: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็เป็นเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้เองนะทางด้านของคนตกลงไปในน้ำมีคนไปแจ้งอะนะน่าจะเป็นรปภ.ของทางด้านทางหน้าสวนเองเนี่ยไปแจ้งว่ามีคนตกลงไปในน้ำนะคะทางเจ้าหน้าที่เขาก็เลยไปประดาน้ำไปค้นหาสุดท้ายก็เจอว่าเสียชีวิตแล้วนะคะทราบคร่าวๆว่าคนที่ก่อเหตุกับคนที่เสียชีวิตเขาเป็นเพื่อนกันมานั่งดื่มสุราด้วยกันที่ตรงบริเวณหน้าข้างหน้านะแล้วเกิดปากเสียงทะเลาะกันทำลายร่างกายกันจนอีกคนหนึ่งเนี่ยหมดสติก็ถูกเพื่อนที่มาด้วยนั่งกินด้วยกันเนี่ยค่ะลากเลยแล้วก็โยนลงไปในน้ำเลยนะคะอันนี้คร่าวๆก่อนนะเดี๋ยวให้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ได้มีการสอบสวนแล้วก็ติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีต่อไปนะคะช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้มาชวนคุณผู้ฟังเล่นเกมกันดีกว่าค่ะกับกิจกรรมโครงการโตโยต้าถนนสีขาวประจำเดือนสิงหาคมนี้นะคะโดยทุกท่านเนี่ยที่จะร่วมกิจกรรมโครงการโตโยต้าสีขาวเริ่มแล้วนะคะจนถึงวันที่31สิงหาคมค่ะซึ่ง เดือนนี้นะคะเป็นเดือนแห่งวันแม่ก็เลยอยากจะมาเชิญชวนคุณผู้ฟังชาวจส.ร้อยทุกท่านเนี่ยมาเลือกเทคนิคการขับรถจะขับรถไปบอกรักกับแม่แบบเซฟพลังงานแล้วก็ปลอดภัยที่สุดคุณจะเลือกแบบไหนนะก็มีเรามีให้ตัวเลือกมีอยู่2ข้อก็คือข้อ A ก็คือเหยียบคันเร่งให้มิดไม่เน้นเบรกแซงได้แซงแม่รออยู่นะนี้น่าจะแบบว่ารีบนะรีบนะหรือข้อ B ก็คือขับอย่างมีสติและดูจังหวะด้วยนะคะเพียงคุณร่วมตอบคำถามลุ้นรับของรางวัลเป็นบัตรกำนันเซ็นทรัลกรุ๊ปนะคะมูลค่า300บาทรวม5รางวัลด้วยกันนะคะจาก Toyota ถนนสีขาวค่ะแล้วก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับใครที่จะร่วมกิจกรรมโครงการ Toyota ถนนสีขาวนี้นะคะจะต้องลงทะเบียนก่อนเลยนะคะเพื่อจะไปตอบคำถามหรือถ้าเกิดว่าคุณอยากจะคุณคือทุกครั้งที่กิจกรรมโตโยต้าถนนสีขาวประจำเดือนในแต่ละเดือนเนี่ยถ้าเริ่มกิจกรรมคุณจะต้องสิ่งแรกที่ต้องทำเลยคือเข้าไปลงทะเบียนก่อนทางหน้าเพจ JS100 Radio นะที่ได้มีการโพสต์ปักหมุดไว้ที่บริเวณหน้าเพจจากนั้นเนี่ยพอลงทะเบียนอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดไปที่ทางลิงก์ที่ในเพจนะคะจากนั้นก็จะไปตอบคำถามอันนี้ได้เลยนะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในโอกาสที่เดือนสิงหาคมนี้เป็นเดือนแห่งวันแม่ก็เลยอยากจะถามเทคนิคในการขับรถไปบอกแม่แบบเซฟพลังงานแล้วก็ปลอดภัยนะข้อ1ก็คือเหยียบคันเร่งให้มิดไม่เน้นเบรกแซงได้แซงแม่รออยู่นะแล้วก็2ค่ะขับอย่างมีสติและดูจังหวะดิฉันเชื่อว่าหลายคนตอบได้อยู่แล้วนะคะง่ายๆไม่ยากเลยนะก็คืออยากให้ทุกคนนั้นได้ร่วมสนุกกันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครได้ร่วมสนุกตอบคำถามแล้วเนี่ยก็รอเลยนะว่าเราจะมีโอกาสลุ้นได้บัตรกำนันเซ็นทรัลกรุ๊ปมูลค่า300บาท5รางวัลด้วยกันจาก Toyota ถนนสีขาวหรือไม่นะคะในส่วนของทีมงานจะทำการสุ่มผู้โชคดีเพื่อที่จะลุ้นรับของรางวัลโดยกิจกรรมนี้นะคะเริ่มแล้วเล่นได้เลยนะเข้าไปดูทางด้านของเพจ Facebook JS100ได้เลยนะ JS100 Radio ค่ะแล้วก็สามารถเล่นหรือว่าคนหลายๆท่านอาจจะยังไม่แน่ใจนะเดี๋ยวรอก่อนเข้ามาดูแต่ว่าไปลงทะเบียนก่อนก็ได้นะคะร่วมสนุกกันได้จนถึงวันที่31สิงหาคมนี้นะคะแล้วก็จะมีการประกาศผลในวันที่8กันยายนค่ะจะมีการประกาศผลกันในวันที่8กันยายนก็คือเดือนหน้าประกาศผลที่ทางช่องทางที่Facebook ของ JS100 นะคะโดยผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเดินทางมารับของรางวัลเองที่ตึกไทยคลองเตยนะหรือถ้ามาเองไม่สะดวกหรือไม่ว่างก็จะส่งตัวแทนมารับมอบก็ได้นะคะมารับแทนได้เลยนะคะหรือถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นการตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สุดนะเขาจะสุ่มผู้โชคดีมาจากคนที่ลงทะเบียนเท่านั้นนะคะคนที่ลงทะเบียนก็จะมีโอกาสที่จะได้ลุ้นรับบัตรกำนันเซ็นทรัลกรุ๊ปมูลค่า300บาท5รางวัลจาก Toyota ถนนสีขาวนะก็เข้าไปดูทางด้านของหน้าเพจ Facebook ของ JS100 ได้เลยนะคะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมกันนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวขออนุญาตไปดูหน่อยนะว่าที่เขาจะมีการซ้อมแผนเผชิญเหตุที่ตรงสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีสุรศักดิ์ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างแล้วนะเขาจะมีการปิดการจราจรนะตรงช่วงที่เขาจะทำการซ้อมตรงแถวๆสถานี BTS สุรศักดิ์นะฮะแต่เหมือนกับว่าตอนนี้น่าจะยังจะดูสักหน่อยนะว่าเขามีการมาเตรียมการแล้วหรือยังนะฮะตอนนี้เหมือนกับว่ายังไม่มีการปิดการจราจรนะเพราะว่าเขาบอกว่าจะปิด การจราจรช่วงบริเวณหน้าโรงพยาบาลหน้าโรงพยาบาลยาสูบเก่านะคะน่าจะเป็นช่วงแถวๆนี่แหละใกล้ๆกับสถานี BTS สุรศักดิ์เนี่ยนะคะเดี๋ยวเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าเขาเริ่มมีการปิดการจราจร2ช่องทางซ้ายแล้วเนี่ยเขาจะมีเจ้าหน้าที่อยู่ในจุดในจุดนั้นด้วยนะคะก็เข้าใจว่าก็น่าจะมีรถเจ้าหน้าที่กู้ภัยเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยที่เขาจะไปเตรียมสแตนด์บายเพื่อทำการซ้อมแผนเผชิญเหตุตรงนี้เนี่ยก็จำนวนพอสมควรเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เท่าที่ดูแล้วนี่ยังไม่ได้มีอะไรนะใช่ไหมเอ่ยคิดว่าดูไม่ผิดนะว่ายังไม่มีการปิดช่องทางการจราจรใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอมาดูข้อมูลที่คุณผู้ฟังแจ้งลืมของกันไว้บ้างนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะไปเรื่องของของหายขอมาดูอุบัติเหตุอีกจุดหนึ่งนะคะเป็นเพจข่าวประการนิวส์โพสต์นะคะรายงานถนนศรีนครินทร์ฝั่งขาออกค่ะตรงช่วงที่มาจากทางขึ้นด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์มาถึงแยกการไฟฟ้าสมุทรปราการในฝั่งขาออกหน้าศูนย์รวมรถยนต์คุ้งดวงดีศรีนครินทร์เป็นรถเมย์ปอรถเมย์ปรับอากาศสาย145เสียหลักพลิกตะแคงนะคะอยู่ในช่องทางคู่ขนานโอ้อันนี้เป็นรถเมย์สาย145นะคะรถเมย์สาย145เสียหลักพลิกตะแคงอยู่นะคะบนถนนศรีนครินทร์ฝั่งขาออกค่ะตรงช่วงบริเวณหน้าศูนย์รวมรถยนต์คุ้งดวงศรีดวงดีศรีนครินทร์โอ้มายังไงเนาะรถเมย์ทั้งคันเสียหลักพลิกตะแคงได้แล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีผู้โดยสารด้วยหรือเปล่านะคะตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยแหละค่ะตรงหน้าศูนย์รวมรถยนต์เป็นศรีนครินทร์ฝั่งขาออกนะคะรถเมย์สาย145บนสะพานไหมอันนี้เหมือนลักษณะเหมือนบนสะพานเลยทางขึ้นด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์มาทางด้านของแยกการไฟฟ้าสมุทรปราการนะเป็นจุดที่มีอุบัติเหตุอยู่นะเดี๋ยวนะตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่ลงมาจากตรงสะพานข้ามทางแยกไหมอ่ะตรงนี้ใช่ไหมน่าจะเป็นช่วงที่ลงมาจากทางด้านของสะพานข้ามทางแยกไหมคะเลยทำให้รถเขาขึ้นตรงสะพานข้ามทางแยกการไฟฟ้าสมุทรปราการหรือเปล่าตรงนี้เพราะดูลักษณะเหมือนจะเป็นบนสะพานไหมเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวจะมารายงานให้ทราบกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าใครผ่านไปผ่านมาตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุตรงนี้นะคะระมัดระวังด้วยค่ะเป็นอุบัติเหตุรถเมย์ปรับอากาศสาย145นะคะเกิดเสียหลักพลิกตะแคงไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีผู้โดยสารอยู่ในรถด้วยหรือไม่นะแต่ที่แน่ๆก็คือว่าอยู่ในช่องทางซ้ายสุดเลยนะคะสำหรับอุบัติเหตุรายนี้ค่ะเดี๋ยวถ้ามีเพิ่มเติมเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบกันนะแต่โอ้รถใหญ่ตกใจเพราะเป็นรถเมย์อ่ะก็ไม่น่าจะแบบว่าขับเร็วถึงขนาดว่าทำให้รถเนี่ยเสียหลักพลิกตะแคงได้เลยนะคะมาดูที่คุณผู้ฟังแจ้งลืมของกันบ้างนะคะคุณอัญชิกาค่ะลืมกระเป๋าสตางค์เป็นกระเป๋าของผู้หญิงเป็นกระเป๋าหลุยสีน้ำตาลนะคะข้างในกระเป๋าเนี่ยจะมีกระเป๋าสตางค์อีกทีหนึ่งมีบัตรประชาชนบัตรเครดิตมีเอกสารต่างๆนะคะนั่งรถแท็กซี่สีเหลืองค่ะมาจากที่เซ็นทรัลพระราม3ไปลงที่คอนโดเดอะครีที่พระราม3นะเมื่อตอนช่วง 15:00 นตอนบ่าย3วันนี้นะคะแล้วก็ลืมกระเป๋าสตางค์หลุยสีน้ำตาลนี้ไว้บนรถแท็กซี่สีเหลืองคนขับชื่อคุณสมพงษ์นาดีนะคะถ้าเกิดว่าคุณสมพงษ์นาดีฟังอยู่เก็บกระเป๋าสตางค์ของผู้โดยสารได้นั่งรถคุณมาเมื่อตอนช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่เองนะคะคุณรัตดาวันลืมกระเป๋าสีขาวแล้วก็มีโทรศัพท์ด้วยเป็นกระเป๋าสตางค์สีขาวข้างในจะมีเครื่องสำอางมีโทรศัพท์ iPhone 15 Pro Max อยู่ในเคสสีเขียวมีผ้าขนหนูอีก1ผืนนั่งรถ มาจากที่เดอะมอลล์บางแคไปลงที่ซอยเพชรเกษม108หมู่บ้านโกลเด้นฮาวนั่งรถแท็กซี่สีส้มแท็กซี่สีส้มทะเบียนททหารรจุฬา788ค่ะนั่งรถมาจากที่เดอะมอลล์บางแคนะคะลงที่108หมู่เพชรเกษมซอย108หมู่บ้านโกลเด้นฮาวเมื่อตอนช่วง3ทุ่มครึ่งลงมาแล้วก็ลืมกระเป๋าใบนี้ไว้น่าจะเป็นใบแบบพอสมควรเลยเพราะว่ามีใส่ทั้งกระเป๋าสตางค์กระเป๋าเครื่องสำอางโทรศัพท์แล้วยังมีพ่อคุณหนูอีกด้วยนะคะคุณสาวิตรีค่ะลืมพวงกุญแจเป็นกุญแจรีโมทสีดำทองเป็นกุญแจรีโมทรถ Ford Everest นะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตกอยู่ในรถแท็กซี่หรือไม่นะคะนั่งรถมาจากที่ตรงข้ามกับท็อปพันนกไปลงที่เยาวราชไปรถแท็กซี่เขียวเหลืองค่ะจำทะเบียนรถไม่ได้แต่ว่าโอนเงินไปที่คนขับรถชื่อคุณโชคชัยธนะประชาสรรค์เมื่อตอนช่วง20:47นะคะตอนช่วง20:47นั่งรถแท็กซี่มาจากที่ตรงข้ามท็อปพรานนกไปลงที่เยาวราชนะคะเมื่อตอนช่วง2ทุ่มเสร็จเกือบ3ทุ่มแท็กซี่เขียวเหลืองคนขับรถแท็กซี่ชื่อคุณโชคชัยธนะประชาสรรค์คุณวงสภัทนะคะลืมกระเป๋าสตางค์เป็นกระเป๋าแบบของผู้ชายสีดำข้างในกระเป๋าจะมีบัตรประชาชนบัตรเครดิตบัตรเครดิตธนาคารบัตรเดบิตมีบัตรหลายใบเลยอะค่ะแล้วก็มีเงินสดจำนวนหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็ยังมีบัตรนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลลืมไว้บนรถแท็กซี่นั่งมาจากที่เดอะมอสอิสระภาพมาลงที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้าเมื่อช่วง 16:50 นะคะอันนี้ลงจากรถมาแล้วก็ลืมกระเป๋าใบนี้ไว้บนรถแท็กซี่ที่จำรายละเอียดของรถแท็กซี่ไม่ได้ด้วยนะนั่งมาจากที่อิสระภาพมาลงที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้าเมื่อช่วงประมาณก่อน 17:00 นะคะคุณชัยรัตน์ค่ะอยู่ที่ถนนวิภาวดีนะคุณชัยรัตน์สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับคุณนัตยา
0: ค่ะ
1: จอสร้อยทุกท่านครับผม
0: ค่ะ
1: เมื่อสักครู่ก็ออกมาจากแถวแยกสุทธิสารมุ่งหน้า5แยกราชพฤกษ
0: ์คุณชัยรัตน์ค่ะอยู่ที่ถนนวิภาวดีนะคุณชัยรัตน์สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับคุณนัตยา
0: ค่ะ
1: จอสร้อยทุกท่านครับผม
0: ค่ะ
1: เมื่อสักครู่ก็ออกมาจาก

0: ู่ขนานนี่ปิดหมดเลยนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็สะพานยูเทิร์นที่จะกลับไปเกษตรอันนี้ก็ไม่ให้ขึ้นนะครับปิดเลยถ้าใครที่จะมายูเทิร์นตรงสะพานเกษตรเนี่ยถ้าเปลี่ยนเส้นทางทันก็ให้เลี้ยวซ้ายเข้างามวงวานแล้วไปยูเทิร์นนะครับผม
1: ค่ะ
0: ไม่งั้นก็มายาวเลยเนี่ยมาแบบผมเลยก็ต้องมายูเทิร์นด้วยนะเกือบจะถึงเยเล้งอะครับผม
1: คือเขาปิดไม่ให้ขึ้นเพราะเขามีการซ่อมอยู่ทางด้านบนหรือเปล่าคะหรือว่ายังไง
0: ไม่แน่ใจแต่ว่าผมเลยมาแล้วก็จะออกน็อตปาร์กอะไรออกได้แต่ว่าก็เห็นรถทุกจอดเป็นระยะน่าจะมีการซ่อมแซมอะไรสักอย่างนะครับผม
1: ค่ะค่ะ
0: เพราะคู่ขนานก็ปิดหมดทุกช่องเลย
1: ค่ะ
0: ก็สะพานยูเทิร์นก็ยูเทิร์นไม่ได
1: ้ค่ะ
0: ถ้าเพื่อนสมาชิกฟังอยู่จะต้องการมายูเทิร์นตัวนี้ก็ให้เปลี่ยนเส้นทางนะครับผม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าเลยมาหลักสี่นี่จะค่อนข้างจะไกลนะครับก็เปลี่ยนเส้นทางตอนนี้ผมเกือบจะถึงอาคารข้างสินค้าแล้วคุณนัทยา
1: ค่ะ
0: แถวนี้ไม่มีปิดนะครับ
1: ค่ะค
0: ่
1: ะ
0: ปลายทางก็จะเป็นรับญาติแถวนู้นแหละลำลูกกาคลองสอง
1: ค่ะ
0: ที่วิ่งผู้ขนานมาก็เผื่อมีผู้โดยสารเรียก
1: ค่ะ
0: เปิดแอปไปสองแอปก็ไม่เด้ง
1: ค่ะ
0: ที่รับงานมาจากศรีนครินทร์มากรุงเทพอภิวัตรผู้โดยสารเรียกผ่านแอปแต่เขาเรียกเป็นแบบกดมิเตอร์บวก20บาททีนี้เขาโทรมาต่อว่าผมถามว่าผมเนี่ยไปกดเอาเงินผ่านบัตรเขาเกินปกติราคา197บาทผมไปชี้แจงไปว่าเป็นกดมิเตอร์233บวกค่าทางด่วน55เอ้ย50บาทครับผม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ผมก็เลยบอกให้เขาโทรไปเช็คที่ศูนย์ได้เลยผมก็โวยวายให้ผมหาว่าผมไปกดเอาเงินเขาจริงๆไม่ใช่นะครับผ
1: ม
0: มีหลักฐานมีข้อมูลอยู่หน้าจออยู่ครับผมว่าผมไม่กล้าโทรกลับไปหาผู้โดยสารเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะเป็นระบบแอปอะไรโทรติดต่อศูนย์ไม่ได้ว่ามันเป็นระบบ AI หมดเลยเดี๋ยวนี้ครับผม
1: เหรอฮะยังไงอ่ะยังไงฮะ
0: ผมก็เปลี่ยนโดยที่ไม่รู้ตัวว่าปกติแต่ก่อนถ้ามีปัญหาปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถโทรติดต่อศูนย์ได้แล้วคุยกันได้เลยว่างานนี้เป็นอย่างนี้ทุกวันนี้เขาเปลี่ยนโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะเรารับงานอย่างเดียวพอมากดดูข้อมูลหาเบอร์โทรไม่มีแล้วเขาเปลี่ยนแต่เดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็น AI หมดแล้วครับผม
1: เขาไม่ได้แจ้งเราก่อนเหรอคะว่าเขาจะเปลี่ยนมาใช้ระบบอันนี้ไม่มีการคุยกับเจ้าหน้าที่ใช่ไหมฮะอันนี
0: ้ผมไม่มีครับไม่มีส่วนใหญ่เป็น AI เลยเรารับงานแต่หน้าจออย่างเดียวนอกจากจะมีปัญหาเท่านั้นเราถึงจะแต่เป็นบางแอปที่แชทตอบกันได
1: ้
0: เพราะบางแอปมันไม่ได้เลย
1: ใช่เพราะว่าก็มีแบบว่าเช่นคนขับรถเขาก็จะแจ้งว่าตอนนี้เขาถึงไหนอะไรยังไงแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะแจ้งได้
0: ใช่ถูกต้อง
1: บางทีก็จะโทรหาผู้โดยสารคนเรียกได
0: ้ได้ครับได
1: ้
0: แต่นี่เขาไม่ฟังเลยเขาโวยวายใหญ่เลยผมก็บอกว่าเป็นราคามิเตอร์ครับผมกด233ก็ต้องเป็น253ถ้าทางด่วนลูกค้าไม่ออกเราก็ต้องตัดบัตรเข้าไปอีก50บาทก็เป็น303บาท
1: แล้วเขาตอนที่เราจะขึ้นทางด่วนเขาทราบไหมคะ
0: เขาบอกเองครับผม
1: เขาบอกให้ขึ้นทางด่วน
0: เขาบอกให้ตัดบัตร
1: แล้วเราแจ้งเขาไหมว่าอันเนี้ยต้องบวกค่าทางด่วนไปด้วยนะ
0: บอกเขารู้ครับแต่ว่ามันมีปัญหาเรื่องค่ารถเขาเรียกว่าเป็นราคาเหมาไม่ใช่ราคาเหมาครับผม
1: เหมาได้ไงก็เรากดมิเตอร์
0: กดมิเตอร์บวก20บาทพอกดไปในช่องเนี่ยมันจะมีหน้าจอมีข้อมูล
1: ก็คือค่าเซอร์วิสใช่ไหมอีก20บาทที่เขาโวย
0: ครับคือเรากดไปตามตัวเลขเดี๋ยว20บาทมันจะขึ้นโดยอัตโนมัติครับผม
1: หมายว่าเขารวมอยู่แล้ว
0: ใช่ถูกต้องแต่เขาไม่ฟังเขาบอกว่าเป็นราคาเหมาผมก็บอกว่าไม่ใช่ราคาเหมาครับ
1: ม
0: ันแน่ใจมันเป็นราคามิเตอร
1: ์
0: ผมก็ทำตามหน้าที่แต่ว่าเขาไม่ฟังเขาโวยวายใหญ่เลย
1: คุณชัยรัตน์วันนี้ไม่ทราบคุณชัยรัตน์ได้ฟังมาไหมเมื่อตอนหัวค่ำที่คุยกับทางด้านของทางสำนักงานเรื่องของคณะกรรมการเรื่องของการแข่งขันทางการค้าเขาอยากฟังแบบว่าข้อเสนอของคนที่ทั้งคนที่ให้บริการทั้งคนผู้ใช้บริการเนี่ยมันเคยเจอปัญหาอะไรยังไงเนี่ยลองคุยกับเขาอะไรอย่างเงี้ยแนะนำเจอปัญหาอะไรเงี้ยแนะนำเข้าไปเขาจะได้ไปพิจารณาดูแล้วมันจะอีกหน่อยเขาจะได้ออกมาเป็นกรอบเพื่อที่จะให้ทั้งคนที่เป็นผู้ให้บริการเองทั้งผู้ใช้บริการเองเนี่ยจะได้ไม่ต้องถูกเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันนะคะ
0: ใช่ถูกต้องแต่ว่าบางแอปเนี่ยเราไม่ออกชื่อก็คือบางแอปเนี่ยราคาเรียกเป็นอย่างนี้จะเป็นราคาเหมาใช่ไหมคุณนัทย
1: า
0: สมมติเราไปสุวรรณภูมิหรือว่าไปที่ไหนก็แล้วแต่สมมติว่าตอนเขากด

0: เรียกปุ๊บเนี่ยราคาประเมินจะเป็นเท่านี้แต่เขาจะเอาตัวท้ายสมมุติว่า279บาทแต่เมื่อเราเดินทางไปเนี่ยปรากฏว่ามันมีเหตุที่ว่าฉุกเฉินอุบัติเหตุหรือรถเสียข้างหน้าทำให้การเดินทางล่าช้าแต่พอถึงที่หมายพอเรามาลูบที่หน้าจอของเราว่าสิ้นสุดการเดินทางเนี่ยราคามันก็ขยับขึ้นแต่ว่าลูกค้าบางท่านก็ไม่จ่ายเขาก็จ่ายเบื้องต้นตามที่เขาเรียกแค่นั้นเองแต่บางท่านก็จ่ายเพราะเขาเห็นใจเพราะว่ามันจะเปลี่ยนไปตามที่เวลาระยะเวลาเดินทาง
1: อ๋ออันนี้คือทางแอปพลิเคชันคือเขาคำนวณให้แล้ว
0: ใช่มันจะขึ้นถ้ารถติดมากนี่ราคาจะขยับ
1: อ
0: ันนี้ผมมีเคสหนึ่งก็คือรับมาจากทางลาดกระบังมาที่ห้วยขวางทีนี้มันก็ติดตรวจมาติดจากราคา365บาทก็กลายเป็น404บาทแต่ผู้โดยสารจ่าย
1: มันไกลไหมเวลาที่เขารับงานแล้วระยะเวลาเขาต้องมีกำหนดให้ไหมว่าจะต้องไปถึงภายในเวลาเท่าไหร่เขาถึงจะขยับราคาให้อะไรอย่างเงี้ย
0: อันนี้ถ้าไปตรงต่อเวลาราคาก็จะตรงเป๊ะเลย
1: หมายถึงว่าเวลาเรารับงานอ่ะเราอยู่กับลูกค้าไกลไหมฮะเราต้องพิจารณาจากยังไง
0: อ๋อแล้วแต่เราตั้งระยะครับผมอย่างของผมที่ตั้งอัตโนมัติ2กิโลเมตร
1: ในรัศมี2กิโลเมตร
0: 2กิโลเมตรถ้างานเด้งขึ้นมานี่คุณนัทยาไม่ต้องไปกดรับเลยมันจะติดโดยอัตโนมัติเลย
1: อ๋อค่ะ
0: แต่ถ้าเราไม่ไปรับในเมื่อเราตั้งอัตโนมัติอันนั้นก็จะมีโทษก็คือ1โดนตัดคะแนนสองถ้าโดนบ่อยๆวันหนึ่งเนี่ยเขาคิดเป็นร้อยละ60ก็จะถูกแล้วครับหนึ่งวันผมโดนเรื่อยแต่ว่านานๆโดนทีเพราะว่าบางทีพอมันตั้งอัตโนมัติปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่ยกเลิกอัตโนมัติก็คือไปรับเขาไม่ได้อย่างเช่นไม่มีจุดยูเทิร์นสองรถติดมากอย่างเช่นสุขุมวิทอย่างเงี้ยครับคุณนัทแต่ไม่มีที่ยูเทิร์นไปไม่ได้เราก็ยกเลิกอันนี้ก็จะเสียคะแนนไป
1: ค่ะโอ
0: ้พอโดนตัดบ่อยๆก็จะถูกระงับการใช้งาน
1: ค่ะค่ะ
0: โดยที่นี่สามารถติดต่อเขาได้เลยแย่ง AI อย่างเดียว
1: ค่ะ
0: ทราบแค่นั้นแต่ถ้าเพื่อนสมาชิกรู้เยอะกว่าผมก็สามารถ
1: ค่ะเองหัวขอบคุณมากเลยค่ะคุณชัยรัตน์พอดีมีสายเจ้าหน้าที่ตำรวจเรื่องของอุบัติเหตุมาต่อท้ายนะคะเดี๋ยวมีโอกาสค่อยคุยกันอีกทีหนึ่งนะคะ
0: ค
1: ่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะไปกันที่ทาง10ตำรวจโทนครินทร์นะคะเป็นเจ้าหน้าที่จราจรสภ.เมืองสมุทรปราการนะคะผู้หมู่คะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะผู้หมู่จุดอุบัติเหตุตรงนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วอะคะ
2: เบื้องต้นนะครับไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บครับคนขับน่าจะหลับในครับ
1: โอ้ล่ะฮะอยู่ตรงช่วงไหนของศรีนครินทร์นะคะ
2: อยู่ช่วงประมาณก่อนจะถึงโรงพยาบาลเปาโลครับ
1: ก่อนถึงโรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการนะคะ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะก่อนถึงเยอะไหมคะตรงนี
2: ้ไม่ถึงเนี่ย
1: ตรงนี้มันเป็นสะพานไหมหรือว่าเป็นทางพื้นราบ
2: ใช่ใช่ใช่มันเป็นตรงที่เกิดวอร์ซิติฟครับเป็นสะพานยกระดับ
1: ค่ะครับเป็นทางสะพานข้ามขึ้นสะพานไปแล้วหรือว่ากำลังลงมาหรือว่ายังไง
2: เบื้องต้นเนี่ยครับคือเหมือนกำลังจะขึ้นสะพานนะครับ
1: ค่ะ
2: แต่เขาเกิดตรงหัวสะพานเลยครับ
1: ค่ะ
2: ย
1: ัง
2: ไม่ได้ขึ้นปะ
1: เหมือนปีนขึ้นไปตรงที่ไอ้แบริเออร์ที่กั้นทางตรงนี้เหรอคะตรงสะพานเนี่ยนะ
2: ถูกต้องครับ
1: ค่ะค่ะแล้วบนรถนี่มีผู้โดยสารอยู่กันไหมคะ
2: เบื้องต้นครับมีผู้โดยสาร1คนไม่ได้รับบาดเจ็บครับแล้วก็มีกระเป๋ารถ
1: ค่ะผู้โดยสารเป็นผู้หญิงผู้ชายอะคะ
2: เบื้องต้นยังไม่แน่ใจครับ
1: ค่ะ
2: ประสานกับกู้ชีพอีกทีครับพอดี
1: น่าจะค่ะค่ะแล้วมีเขาไปถูกรถคันอื่นด้วยไหม
2: ไม่มีครับไม่มีวอร์ซิติฟด้วยตนเอง
1: อ๋อค่ะค่ะแล้วตอนนี้นี่จะดำเนินการเคลื่อนย้ายรถยังไงคะ
2: เดี๋ยวต้องรอทางร้อยเวรประสานเทศบาลหารถยกนะ
1: ค่ะขวางอันนี้มันดูแล้วมันขวางทุกช่องทางเลยไหมสองเลนสามเลน
2: ขวางทางข้างล่างครับป
1: ิ
2: ดการจราจรเส้นข้างล่างไว้เลยครับแต่มันยังมีเส้นบนสะพานที่ข้ามได้อยู่ครับ
1: ค่ะแต่ว่าหมายความว่าคือรถที่จะวิ่งพื้นราบไปนี่ไปไม่ได
2: ้ถูกต้องครับ
1: ค่ะแล้วเขาต้องทำยังไงอ่ะถ้าเกิดว่าเขาจะวิ่งพื้นราบเพราะเขาต้องไปเลี้ยวเข้าอะไรเลี้ยวตรงทางแยกนี้ต้องทำยังไงต้องไปข้ามสะพานไปก่อน
2: ใช่ครับข้ามสะพานไปก่อนได้ครับ
1: อ่าค่ะค่ะตอนนี้ก็คือรถที่ใช้ศรีนครินทร์ฝั่งขาออกมาทางก่อนถึงโรงพยาบาลเปาโลตรงนี้ต้องขึ้นสะพานหมดเลยนะตรงนี้
2: ถูกต้องคร
1: ับ ค่ะค่ะเดี๋ยวตอนนี้นี่กำลังดำเนินการในส่วนของการหารถมาเคลื่อนย้ายใช่ไหมคะ
2: ครับ
1: ค่ะได้ได้ตอนนี้การจราจรเป็นยังไงบ้างอะคะพ่อโม
2: เบื้องต้นมีเจ้าที่จราจรอำนวยความสะดวกการจราจรอยู่ครับเคลื่อนตัวได้ดีครับ
1: ค่ะค่ะได้ค่ะยังไงขอบคุณมากเลยนะคะ
2: คร
1: ับ ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะมาอำนวยมาดูเรื่องของอุบัติเหตุตรงจุดนี้นะคะคือตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเป็นช่วงราวสะพานก่อนขึ้นสะพานนะคะที่ทางด้านของถนนศรีนครินทร์ฝั่งขาออกแล้วก็เบื้องต้นนะก็คาดว่าคนขับจะหลับในคนขับจะหลับในนะก็ปีนขึ้นไปตรงราวสะพานพอดีเลยนะก่อนขึ้นสะพานตรงจุดนี้นะก็เลยทำให้รถเนี่ยเสียหลักพลิกตะแคงแต่ว่าถือว่าโชคดีที่ว่ามีผู้โดยสารเพียงแค่คนเดียวนะที่อยู่ในรถคันนี้นะคะเดี๋ยวคงต้องให้ทางด้านของเจ้าหน้าที่เขาดำเนินการเรื่องของการเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันขวางอยู่ในช่องทางพื้นราบแล้วก็รถเนี่ยไม่สามารถผ่านไปได้เลยต้องใช้บนทางตรงช่วงของบนทางสะพานยกระดับเพื่อที่จะผ่านไปตรงบริเวณตรงจุดนี้นะคะคือไม่แน่ใจนะว่าทำไมถึงเกิดหลับในได้แล้วตรงจุดที่เขาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะมันก็จะอยู่ตรงช่วงตรงหน้าเดี๋ยวนะที่เมื่อสักครู่นี้บอกว่าที่ตรงหน้าศูนย์รวมรถยนต์คุ้งดวงดีศรีนครินทร์นะก็คือก่อนที่จะพอมาถึงตรงสะพานที่จะข้ามทางแยกตรงจุดนี้เนี่ยเลยขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะตรงช่วงตรงนี้แล้วก็มันจะมีศูนย์รวมรถยนต์เหมือนศูนย์รถเนี่ยอยู่ตรงจุดนี้นะคะรถที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยก็จะอยู่ตรงช่วงนี้พอดีเลยนะคะเสียหลักพลิกตะแคงตรงขวาง13เลนหมดเลยไม่สามารถผ่านได้นะคะเดี๋ยวถ้ายังไงแล้วเขาจะมีการเคลื่อนย้ายหรือว่ายังไงจะเพิ่มเติมให้ทราบกันภายหลังนะคะก็เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อสักพักหนึ่งนี้เองนะประมาณสักตอน 5:00 เนี่ยแหละที่เกิดอุบัติเหตุนะแต่ว่าโชคดีที่ว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บอะไรทั้งสิ้นนะส่วนที่ว่าสาเหตุจริงๆเป็นอย่างไรเดี๋ยวคงต้องให้เจ้าหน้าที่สอบปากคำกับทางด้านของคนขับรถเขาอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะกลับมาดูข้อมูลที่คุณผู้ฟังแจ้งของหายกันไว้อีกช่วงหนึ่งละกันคุณอมพรลืมกระเป๋าสตางค์เป็นกระเป๋าแบบพลาสติกสีขาวขุ่นข้างในจะมีเงินสดแล้วก็มีสลิปใบเสร็จซื้อของมีนาฬิกาหายอ๋ออันนี้เขาไม่ได้ลืมไว้บนรถแต่บอกว่าหายที่ร้านวัดสันอ่อนนุ17ไปถามพนักงานแล้วทราบว่ามีผู้ชายเก็บได้มาถามที่ร้านแต่พนักงานตอบไปว่าไม่มีเจ้าของไม่มีเจ้าของมาแจ้งก็เลยบอกว่าให้ไปหาเจ้าของเองอ้าวคุณผู้ชายที่เก็บกระเป๋าที่เขาลืมมาไว้ในร้านวัดสันที่อ่อนนุ17นะเมื่อตอนช่วง ทุ่มหนึ่งที่ผ่านมาโอ้แต่ว่านี้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะวันที่20แต่ในนั้นเนี่ยมีแต่เงินสดไปแล้วก็สลิปซื้อของนาฬิกาไม่มีเอกสารอะไรเลยนะเขาก็เลยไม่รู้ว่าจะตามหาเจ้าของยังไงได้นะคะอันนี้ลืมไว้เมื่อวานนี้นะตอนช่วงหัวค่ำตอน 20:00 นอะค่ะก็ถ้าเกิดว่า คนที่เก็บได้ต้องการที่จะส่งคืนเจ้าของติดต่อเข้ามาที่จส.ร้อยก็ได้นะคะมีอุบัติเหตุนะคะตอนนี้เป็นทางด้านของคุณคนทวัตเหรอคะแจ้งมาถนนพระราม5ฝั่งขาเข้าที่มาจากแยกราชวิถีมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกวัดเบนก่อนหน้านี้เนี่ยมีรถจักรยานยนต์แกร็บนะรถเป็นไรเดอร์เนี่ยค่ะเลยจากแยกราชวิถีมาเล็กน้อยเป็นรถจักรยานยนต์พุ่งชนต้นไม้แล้วก็ไม่แน่ใจว่าคนขับรถจักรยานยนต์เนี่ยตกลงไปในคลองในคูน้ำที่ตรงข้างวังสวนจิตรดาหรือเปล่านะคะบอกว่าเห็นรถจักรยานยนต์อ๋อตกลงเมื่อตอนช่วง5ทุ่มมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยปอเต็กตึ๋งให้การช่วยเหลือนำคนเจ็บส่งไปที่โรงพยาบาลแล้วนะคะเป็นไรเดอร์ถูกรถกระบะชนแล้วก็ได้รับบาดเจ็บนะอันนี้ก็นำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลแล้วนะคะแล้วก็มีทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.นิมิตใหม่แจ้งอุบัติเหตุตรงช่วงถนนไทยรามันตรงข้ามกับสนามฟุตบอลเลยหมู่บ้านเคซีรามมาประมาณสัก100เมตรนะคะหมู่บ้านเคซีราม8มา100เมตรเป็นรถ SUV กับรถจักรยานยนต์บอกว่ารถยนต์เนี้ยจอดอยู่ทางซ้ายริมทางจักรยานยนต์วิ่งมาชนท้ายได้รับบาดเจ็บ1คนนะคะมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1คนเป็นผู้ชายบาดเจ็บสาหัสด้วยนะคะอุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อตอนช่วง4ทุ่มที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็นำคนเจ็บส่งไปที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้มีคุณตั้มแจ้งเข้ามาบอกว่าใช้ถนนรัชดาฝั่งขาออกค่ะช่วงที่มาจากรัชดาลาดพร้าวมุ่งหน้ามาทางรัชโยธินการจราจรจะเคลื่อนตัวมาได้ช้านะคะเนื่องจากว่ามีการซ่อมผิวการจราจรส่วนทางหน้ากลับกันนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ก่อนลงอุโมงค์รัชโยธินเล็กน้อยมีงานซ่อมถนนในช่องทางกลางเลยทำให้รถนั้นมีการชะลอตัวนะคะแล้วก็คุณเอวงแหวนอุตสาหกรรมฝั่งขาเข้าขึ้นมาจากทางปู่เจ้ามุ่งหน้ามาทางสะพานภูมิพล2ค่ะตอนนี้เนี่ยรถเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ฝั่งแต่บอกว่าเชิงทางขึ้นสะพานภูมิพล2มีรถเก๋งสีเงินจอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายนะคะอันนี้เป็นทางด้านของถนนวงแหวนอุตสาหกรรมนะคะก็เป็นข้อมูลที่คุณเอแจ้งเข้ามาค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
3: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร021500888

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
4: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
3: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
4: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
3: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
4: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
3: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
5: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
8: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คุณผู้ฟังคะทางบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า BTS ค่ะเขาแจ้งว่าจะมีการฝึกซ้อมและการอพยพการเผชิญเหตุกรณีแผ่นดินไหวที่สถานีสุรศักดิ์นะอันนี้ก็ตามที่มีกำหนดการมาแจ้งกันนะคะโดยทางด้านของบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนผู้ให้บริการรถไฟฟ้า BTS จะทำการฝึกซ้อมและการอพยพกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวในวันเสาร์ที่22สิงหาคมคืออีกสักพักหนึ่งที่จะถึงเนี่ยค่ะจะเริ่มกันตั้งแต่เวลา 1:00 น.จนถึง 4:00 น.ที่บริเวณสถานีสุรศักดิ์นะคะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ฝึกซ้อมขั้นต้นขั้นตอนการปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงซึ่งจะทำให้เจ้าหน้าที่นั้นสามารถแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วถูกต้องแล้วก็มีประสิทธิภาพนะคะก็จะแจ้งให้กับทางด้านของผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็ประชาชนได้ทราบด้วยนะในช่วงเวลาที่เขามีการซ้อมกันนะคะก็คือเริ่มตามที่ทางด้านของ BTS แจ้งเนี่ยก็คือ 1:00 น.จนถึง 4:00 น.ช่วงตามที่เห็นกำหนดการตามที่แจ้งที่มีการประชาสัมพันธ์เนี่ยนะทางด้านของศูนย์เอราวัณกรุงเทพมหานครเขาได้มีการแจ้งก็คือ 5:00 น.ใช่ไหมคะเข้าใจว่าเริ่มจริงๆเนี่ยก็คงต้องเป็นช่วงที่หลังจากที่รถไฟฟ้า BTS เขามีการปิดเรื่องของการให้บริการก่อนนะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามาซ้อมตอนที่เขายังเปิดให้บริการรถไฟฟ้าอยู่นี่เดี๋ยวอาจจะทำให้แบบไม่สะดวกนะคะแต่ว่าเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งนะคะก็คงจะได้มีการมาจัดเตรียมในส่วนของกำลังของเจ้าหน้าที่นะคะในบริเวณทางด้านของถนนสาทรใต้ช่วงสถานีสุรศักดิ์นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยการจราจรไม่เป็นปัญหานะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนสาทรใต้ในช่วงนี้ที่มาจากทางแยกแต่กับถนนนราธิวาสมุ่งหน้าไปทางด้านของสถานีสุรศักดิ์ตอนนี้นะคะทุกอย่างยังใช้การได้ตามปกตินะยังไม่ได้มีการปิดการจราจรใดๆทั้งสิ้นนะคะสำหรับจุดที่เขาจะปิดก็คือ2ช่องทางซ้ายตรงช่วงหน้าโรงพยาบาลยาสุเก่านะตรงนี้ปัจจุบันนี้เป็นอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันนะตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเขาจะซ้อมจะเริ่มตามกำหนดการก็คือ 1:00 น.นะที่ทางด้านของ BTS แจ้งไว้แต่ว่าช่วง 3:00 น.ช่วง 5:00 น.ที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่ได้มีการปิดการจราจรใดๆทั้งสิ้นนะคะรถก็ยังสามารถที่จะวิ่งผ่านมาได้นะคะก็คาดว่าจะใช้เวลาไปจนถึงตอนช่วง 4:00 น.นะคะเดี๋ยวเกิดถ้าหากว่ามีเรื่องของเส้นทางตรงนี้เข้าใจว่าเดี๋ยวก็เนี่ยอย่างที่บอกนะเดี๋ยวพอสักเที่ยงคืนก็น่าจะเริ่มทยอยปิดละแล้วก็จะซ้อมกันตั้งแต่ตีหนึ่งเป็นต้นไปเลยนะคะโอ้คุณผู้ฟังเมื่อตอนช่วง 4:00 น.เสร็จบนมอเตอร์เวย์ขาออกจุดกลับรถกม.ที่16+300ใกล้ๆกับโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารดิฉันไม่แน่ใจว่าตอนนี้เนี่ยเขาเคลื่อนย้ายอันนี้ไปหรือยังนะมีอุบัติเหตุนะรถบรรทุกชนเหล็กชนคานเหล็กกั้นความสูงแล้วก็เป็นรถลักษณะเป็นรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ค่ะแล้วก็ทำให้โอ้โหทางด้านหน้ารถของที่เป็นห้องโดยสารนี่พังยับเลยนะโอ้คือยังไงก็รอดไปไม่ได้อะเพราะว่าข้างหลังมีตู้คอนเทนเนอร์อยู่แล้วก็สูงเกินเสาคันนี้เป็นมากๆเลยทีเดียวนะคะก็ยังไงซะเดี๋ยวไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเนี่ยคุณผู้ฟังดูสิทางด้านของ YouTube Live ของเราตอนนี้ขึ้นภาพอยู่นะคะข้างหลังอาจจะเห็นเลยว่าเป็นตู้คอนเทนเนอร์ที่เขาบรรทุกมาแล้วมันสูงเกินเสาไปเยอะมากเลยทีเดียวคุณจะผ่านไปได้อย่างไรห้องโดยสารที่คนขับรถนั่งมานี่ก็โอ้คนขับน่าจะได้รับบาดเจ็บนะเขาตรงจุดนี้เนี่ยเป็นทางด้านของถนนมอเตอร์เวย์ฝั่งขาออกมุ่งหน้าชลบุรีบริเวณจุดกลับรถกิโลเมตรที่16+300ใกล้เคียงกับโรงพยาบาลพระจอมรักกระบังขณะต ตอนนี้เนี่ยเข้าใจว่านะคนเข้าใจว่าคนขับรถเนี่ยไม่ชินทางก็เลยชนเข้ากับคานจำกัดความสูงนะคะทำให้ไม่สามารถกลับรถได้ออกทางคู่ขนานแต่รถที่จะใช้เนี่ยออกทางกลับรถไปทางคู่ขนานได้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะอ๋อคนขับเจ็บนะคนขับได้รับบาดเจ็บถ้าดูจากสภาพรถโดยเฉพาะตรงห้องโดยสารทางด้านหน้านี่คนขับนี่ก็น่าจะได้รับบาดเจ็บล่ะถ้าเกิดว่าใครไม่มีความจำเป็นนะคะยังไงก็หลีกเลี่ยงเส้นทางตรงนี้ก่อนเลยนะคะคาดว่าจะต้องใช้เวลาอันนี้ผ่านมาแล้วประมาณสัก1ชั่วโมงที่ผ่านมานะอุบัติเหตุรายนี้แล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าตอนนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุตรงนี้ได้แล้วหรือยังนะคะเป็นเส้นทางทางด้านของถนนเป็นถนนมอเตอร์เวย์ฝั่งขาออกนะกิโลเมตรที่16บวก300นะคะเป็นฝั่งขาออกนะคือดู GPS พามาอย่างนี้เหรอคะหรือว่ายังไงเลยทำให้รถคือรถตัวเองสูงด้วยอ่ะนะมันยังไงมันก็ผ่านไม่ได้อยู่แล้วอ่ะสำหรับตรงช่วงของบริเวณจุดตรงนี้นะคะอันตรายเนาะแล้วก็อ๋อตอนนี้รถยังไม่เคลื่อนย้ายนะคะอยู่ในระหว่างรอรถลากมาดำเนินการค่ะเราตรวจสอบเพิ่มเติมให้นะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ค่ะมีคุณผู้ฟังแจ้งผ่านเข้ามาทาง X นะคะคุณวิงมารงเหรอคะทำไมดิฉันอ่านแปลกๆขออภัยด้วยนะคะบอกว่าที่ตรงบริเวณถนนน่าจะเป็นพหลโยธินหน้าเซียรังสิตค่ะก่อนถึงป้ายรถเมย์หน้าห้างบอกว่ามีเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่นะคะยังไงเรามัดระวังด้วยน่าจะเป็นในช่องทางขนานตรงก่อนถึงป้ายรถเมย์หน้าห้างเซียรังสิตมีเจ้าหน้าที่ทำงานแล้วก็มีการปิดช่องทางการจราจร2ช่องขวาด้วยนะคะแล้วก็มีรถที่เขาทำงานเป็นรถขนาดใหญ่เลยนะรถเครนแล้วก็มีรถบรรทุกหลายคันเลยทีเดียวจอดอยู่ตรงจุดที่เขาทำงานกันยังไงระมัดระวังด้วยนะคะสำหรับจุดไหนที่เขามีการทำงานกันสังเกตป้ายแจ้งเตือนสัญญาณอะไรต่างๆนะคะที่เขาจะนำมาติดตั้งเพราะว่าถ้าเกิดว่าผ่านไปหรือเกิดไม่ทันได้สังเกตนี่เดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้นะคะถ้ายังไงใครผ่านไปผ่านมาจุดไหนที่มีเรื่องของการทำงานเจ้าหน้าที่หรือว่ามีอุบัติเหตุอยู่ยังไงก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังเยอะๆเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมาเจอแบบขับมาด้วยความเร็วแล้วมาเจอที่เขาทำงานเขามีการปิดกั้นช่องทางการจราจรยังไงก็เดี๋ยวอาจจะเสี่ยงว่าจะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะตอนนี้เนี่ยย้ำคุณผู้ฟังนะอันแรกเลยก็คือจะมีการซ้อมแผนเผชิญเหตุแผ่นดินไหวที่บนถนนสาทรใต้ตรงช่วงสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีสุรศักดิ์นะคะโดยจะเริ่มซ้อมกันจริงๆก็น่าจะเป็นเวลาช่วงประมาณ 1:00 นจนถึง 4:00 นแต่ตอนระหว่างนี้เนี่ยก็จะอยู่ในการเตรียมการนะทั้งในส่วนของการเตรียมเรื่องของกำลังเตรียมเนื่องจากว่าจะมีเจ้าหน้าที่ทั้งในส่วนของรถพยาบาลรถดับเพลิงนะคะแล้วก็ยังมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาร่วมในการซ้อมในครั้งนี้ด้วยเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ตรงบริเวณถนนสาทรตรงช่วงนั้นพอดีเนี่ยไม่ต้องตกใจถ้าเกิดว่าเห็นรถพยาบาลวิ่งกันแล้วก็มีอาจจะมีเปิดสัญญาณไซเรนอย่างเงี้ยไม่ต้องตกใจใดๆทั้งสิ้นนะคะอันนี้เป็นจุดหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็มีทางด้านของอุบัติเหตุบนถนนศรีนครินทร์ฝั่งขาออกนะคะเป็นฝั่งก่อนถึงโรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการมีอุบัติเหตุรถเมย์สายเป็นรถเมย์ปรับอากาศนะสาย145เกิดอุบัติเหตุปีนราวสะพานแล้วก็ทำให้รถเนี่ยตกไปทางด้านถนนด้านข้างสะพานนะเป็นพื้นราบบนถนนศรีนครินทร์ฝั่งขาออกรถเนี่ยมันไปขวางทำให้ไม่สามารถผ่านไปได้เลยนะคะรถเจ้าหน้าที่เขาจะปัดให้ขึ้นบนสะพานข้ามทางแยกทั้งหมดเลยนะคะอันนี้เป็นจุดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะแล้วก็ อีกจุดหนึ่งก็คือตรงบริเวณทางด้านของถนนมอเตอร์เวย์นะมอเตอร์เวย์ขาออกกิโลเมตรที่เป็นจุดกลับรถกิโลเมตรที่16บวก300ใกล้เคียงกับโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารนะคะอันนี้เป็นรถบรรทุกพ่วงไปชนเอาคานกั้นความสูงคานจำกัดความสูงนะตอนนี้ยังเคลื่อนย้ายไม่ได้ยังอยู่ในระหว่างรอรถลากมาดำเนินการนะคะก็ย้ำให้ในส่วนของจุดต่างๆตรงนี้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปสรุปอุบัติเหตุประจำวันกันค่ะ
1: อัปเดต Extend 24 hours
0: สรุปอุบัติเหตุประจำวันศุกร์ที่21สิงหาคม2569นะคะมีอุบัติเหตุที่รับแจ้งเข้ามาทั้งหมด40รายค่ะมีผู้เสียชีวิต3รายในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะ
1: อัปเดต Extend 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: ค่ะตอนนี้ก็ฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามจส.ร้อยนะคะผ่านทุกช่องทางเลยนะคะสำหรับใครที่ร่วมรายงานสภาพการจราจรรายงานอุบัติเหตุหรือว่าเหตุต่างๆที่ผ่านไปเจอแล้วมันมีอะไรที่อาจจะเป็นอุปสรรคในการเดินทางที่แจ้งเข้ามาผ่านทางจส.ร้อยทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังทาง YouTube Live นะคะก็หลังเที่ยงคืนเป็นประจำอยู่แล้วนะคะก็ทราบกันดีว่าหลังเที่ยงคืนเราจะมีรายการต่างๆมาให้ชมกันนะคะถ้าเกิดว่าช่วงกลางคืนใครต้องการความช่วยเหลือนะคะไม่รู้ว่าจะแจ้งใครแจ้งเข้ามาที่จส.ร้อยได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ให้มีปลาว่ายสะพรั่งทั้งคุ้มน้ำมีเขียดแล้วร้องแจ้วอบอ้วนใหญ่มีน้ำดื่มกินอาบชุ่มชื่นใจมีพืชผักผลไม้ไทยนานาพันธุ์บทกลอนนี้คงบอกเล่าได้ถึงความในพระราชฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถว่าทรงปรารถนาที่จะให้แผ่นดินไทยบริบูรณ์ด้วยพืชพันธัญญาหารเพื่อให้คนไทยได้อยู่ดีกินดีพระองค์ได้ทรงจัดตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นมากมายเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่าเมืองไทยทั้งพืชพันธุ์และสรรพสัตว์ที่สำคัญทรงกำหนดแนวทางการรักษาป่าโดยการใช้คนเป็นกลไกสำคัญในการทำหน้าที่ดูแลป่าและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูล
1: ที่เข้ามาอยู่ที่นี่ครับก็มันมีที่อยู่ที่ถามกินไร่ลาก็มีหมดเป็นของตัวเองทั้งนั้นครับไม่ได้เช่าของเขาแล้วก็ลงทุนไปปลูกข้าวมีข้าวกินก็เราก็ไปปลูกสวนกาแฟเดี๋ยวเกือบผลผลิตกาแฟไล่มาก่อนเราก็เอาไอ้กาแฟนี่ไปขาย
0: ยิ่งกว่านั้นยังมีพระราชดำริให้อนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์น้ำเพื่อเป็นแหล่งอาหารอันยั่งยืน
2: เราหากินก็ยังมีสมบูรณ์มากเรื่องปูก็มันก็มีขยายพันธุ์มีที่อาศัยอยู่มากและไอ้พวกของในน้ำก็ไอ้พวกกุ้งพวกปลานี่มันจะไม่หมดไปครับ
0: ธนาคารอาหารชุมชนสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลายภูมิภาคของประเทศล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์ที่จะให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่เหมาะสมทั้งการปลูกพืชไร่ไม้ผลและการเลี้ยงสัตว์อีกทั้งยังเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้และเป็นแหล่งอาหารของชุมชน
3: ปีพ.ศ. 2545นะครับที่ผมทำแบบเกษตรแบบผสมผสานแบบง่ายๆนะครับกิจกรรมปลูกที่ในสวนนะครับมีปลูกแบบหลากหลายแล้วก็เป็นผมก็ทำบ่อเล็กๆ เลี้ยงปลาดุกแล้วก็เลี้ยงปลานิลพออยู่พอกินแล้วก็พอเพียงครับครับอยู่ได้ครับอยู่แบบสบายเลยครับแล้วก็อยู่แบบมีความสุขไม่ต้องเล่ร่อนเหมือนเมื่อก่อน
0: ข้าวผักผลไม้และผลิตภัณฑ์นานาชนิดที่เห็นนี้ล้วนเป็นผลผลิตจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมและทรงช่วยเหลือในด้านการตลาดโดยนำมาจัดจำหน่ายให้คนกรุงเทพได้เลือกซื้อและบริโภคอาหารสดสะอาดถูกหลักโภชนาการในเวลาเดียวกันก็ทำให้ชาวกรุงเทพได้มีส่วนช่วยเหลือชาวชนบท
4: โครงการต่างๆที่ท่านทำขึ้นเนี่ยท่านทำขึ้นเพื่อประชาชนจริงๆคืออย่างน้อยๆก็ช่วยชาวบ้านให้มีงานทำส่วนผู้บริโภคก็สามารถที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเขาเองได้นะคะ
0: ด้วยการทรงงานอย่างมุ่งมั่นของสมเด็จพระบรมราชินีนาถวันนี้ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธัญญาหารได้กลับคืนสู่ผืนแผ่นดินไทยเพื่อเป็นทรัพย์ในดินศีลในน้ำของลูกหลานไทยสืบไป

0: ในช่วงระหว่างพุทธศักราช2522ถึง2526พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นตามภูมิภาคต่างๆรวม6ศูนย
1: ์น้ำที่ไหลลงไปจากเราต้องกัดเป็นเทเรสน้ำนั่นจะทำให้ที่ดินที่เลวจะกลายเป็นที่ดินที่ดี
2: สมมติว่าแปลงที่6เป็นที่ของชาวบ้านแล้วก็ทำวิธีอย่างหนึ่งโดยที่เอาน้ำเข้ามาแล้วก็ปลูกโดยใช้ปุ๋ยก็ใช้ปูนแต่อย่างประหยัดเพราะว่าถ้าทำอย่างแพงมันไม่สามารถชาวบ้านไม่สามารถจะสู้ได
0: ้แต่ละศูนย์นั้นพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานด้วยพระองค์เองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การศึกษาทดลองในแต่ละศูนย์ก็เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถนำไปถ่ายทอดใช้ได้จริงและเกิดผลสัมฤทธิ์ในการช่วยพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตราษฎรให้ดีขึ้น
3: เราจะสร้างของดีซ้อนบนของเลวจะอย่าไปลุกจะใช้อย่าไปลุกจะใช้ไอ้ด่านอันนี้โต๊ะด่านอันนี้มันไม่มีอาหารติดแล้วแข็งเหลือเกิน
0: จนถึงณวันนี้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง6ศูนย์ได้ทำหน้าที่เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตและแหล่งเรียนรู้ให้เกษตรกรในพื้นที่และประชาชนทั่วไปได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้เพื่อนำกลับไปพัฒนาชีวิตและชุมชนด้านการฟื้นฟูรักษาป่าในภูมิภาคต่างๆโดยเฉพาะป่าต้นน้ำได้พระราชทานแนวพระราชดำริในการสร้างและเก็บรักษาความชุ่มชื้นไว้ในพื้นดินด้วยฝายชะลอความชุ่มชื้นหรือเช็คแดมเมื่อป่าชุ่มชื้นเกิดเป็นป่าเปียกช่วยเป็นแนวป้องกันไฟป่าในการปลูกฟื้นฟูป่าส่งชี้ให้เห็นแนวทางการปลูกไม้หลายชนิดคล้าประโยชน์ในลักษณะการปลูกไม้3อย่างให้ประโยชน์4อย่างเพื่อให้ราษฎรได้ประโยชน์จากป่าพร้อมไปกับการรักษาระบบนิเวศป่าณบ้านปางจำปีหมู่ที่7ตำบลห้วยแก้วอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ที่นี่เป็นตัวอย่างของชุมชนในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือที่ร่วมกันพัฒนาตนเองและชุมชนเปลี่ยนจากหมู่บ้านตัดไม้ขายจนป่าเสื่อมโทรมกลายมาเป็นชุมชนอนุรักษ์ป่าโดยการเข้าไปเรียนรู้แนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ตาน้ำด้าน
4: เหนือป่าเปียกป่าน้อยตอนแรกก็ว่าจะฟื้นป่าฟื้นป่าก็ไปดูเรื่องฝายก่อนดูเรื่องฝายคือฝายต้นน้ำคือใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จากการที่เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยของไข่เนี่ยเพิ่นแนะนำก็เอาชาวบ้านเนี่ยเข้าไปดูเข้าไปเฮียนฮู้เรื่องฝายตัวอย่างความสำเร็จ
0: ชุมชนต่างตระหนักและประจักษ์ด้วยตนเองจนเห็นแจ้งในคุณค่าของป่าและสายน้ำตามแนวพระราชดำริการระเบิดจากข้างในเกิดการรวมความคิดและประสบการณ์ร่วมใจกันทำกิจกรรมฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าและสายน้ำของชุมชนแนวพระราชดำริในการฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าและสายน้ำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือองค์ความรู้ที่เป็นประดุจต้นกำเนิดของสายธารแห่งการพัฒนาทรัพยากรป่าสายน้ำและคุณภาพชีวิตของชาวไทยให้ยั่งยืน

0: ดินถ้าเราเอาน้ำออกเราเติมน้ำเข้าไปอีกขุดไปขุดมาจะเป็นซัลฟูริกแอซิดบอกว่าตกลงเราจะแกล้งดินแกล้งดินให้ดินนั้นกลายเป็นโรงงานทำซัลฟูริกแอซิด
1: คุณจะครับ
0: แล้วก็ดร.สันตัวแต่ดร.ก็ต้องทำเราก็มีโครงการมาสายป้ายเตยเองเป็นคน
1: สร้
0: างป้าย
1: มีพวกแรง
0: โครงการแรงดิบ
2: ฝนเนี่ยมันไม่ใช่เคมีมันเป็นฟิสิกส์คือเกี่ยวข้องกับความร้อนความเย็นเกี่ยวข้องกับที่จะให้ความร้อนทำให้ระเหยให้น้ำระเหยความเย็นทำให้น้ำควบแน่นควบแน่นมาเป็นอย่างนี้แล้วความเย็นเพื่อจะดึงให้น้ำที่เป็นน้ำลงมาถึงพื้น
3: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญและทรงเอาพระราชฤทัยใส่เรื่องการศึกษาเรียนรู้ของราษฎรมาอย่างต่อเนื่องพระราชดำริในเรื่องการศึกษาของพระองค์ชี้ให้เห็นแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการศึกษารูปแบบพิเศษต่างๆที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมและความพร้อมของบุคคลเด็กนักเรียนในท้องถิ่นห่างไกลได้อาศัยเล่าเรียนพร้อมไปกับนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลจากครูตู้หรือครูที่สอนวิชาการต่างๆผ่านการถ่ายทอดจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมที่ออกอากาศจากโรงเรียนวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โครงการพระดาบทซึ่งมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่พุทธศักราช2511เพื่อเป็นแหล่งศึกษาที่ช่วยฝึกอาชีพด้านช่างต่างๆให้นักศึกษาผู้ใหญ่ที่ขาดโอกาสในการศึกษาภาคปกติปัจจุบันมูลนิธิพระดาบทได้ขยายการศึกษาด้านวิชาชีพไปช่วยราษฎรในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นอกจากนี้แนวพระราชดำริที่สำคัญคือการจัดการศึกษาโดยการอาศัยศูนย์กลางของชุมชนประสานร่วมกันในลักษณะ3ประสานคือบวรซึ่งหมายถึงบ้านวัดโรงเรียนทรงมุ่งมั่นให้วัดเป็นหนึ่งในศูนย์กลางของการสร้างการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของกิจกรรมสร้างสรรค์ของนักเรียนและชุมชนโปรดให้การสร้างวัดไม่เน้นที่ศาสนสถานใหญ่โตแต่ให้เรียบง่ายและได้ใช้ประโยชน์คุ้มค่าณโรงเรียนประชาราษฎร์วิทยาตำบลบ้านร้องอำเภองาวจังหวัดลำปางที่นี่ได้น้อมนำแนวพระราชดำริบวรซึ่งหมายถึงบ้านวัดโรงเรียนมาประสานเป็นพลังขับเคลื่อนในการพัฒนาด้านศีลธรรมเพิ่มพูนสติปัญญาของเด็กนักเรียนเสริมสร้างคุณภาพของครูตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนด้วยการยึดมั่นในคุณค่าของวิถีพุทธที่เห็นนี้คือหนึ่งในกิจกรรมสำคัญที่เรียกว่าวันดีกำหนดให้ทุกวันศุกร์เป็นวันดีเสมือนเป็นวันพระในโรงเรียนและพระสงฆ์แห่งวัดบ้านร้องซึ่งเป็นวัดประจำชุมชนจะได้มาร่วมนำในการสวดมนต์และปฏิบัติธรรมภายในโรงเรียน
4: มีการนั่งสมาธิค่ะแล้วก็สวดมนต์จะทำให้เรามีสมาธิมากขึ้นแล้วก็มีผลในการเรียนค่ะ
3: แนวพระราชดำริบวรซึ่งหมายถึงบ้านวัดโรงเรียนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมทั้งพระราชดำริในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการศึกษาพิเศษต่างๆล้วนเป็นรูปแบบการพัฒนาการศึกษาและสังคมที่ครูของแผ่นดินได้พระราชทานไว้เพื่อช่วยกันสร้างต้นกล้าที่ดีเป็นพลังพัฒนาประเทศสืบไป

0: ภาพบอกเล่าถึงความยากลำบากของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคที่ห่างไกลทุรกันดารทรงทุ่มเทพระราชฤทัยทรงงานบรรเทาความทุกข์ยากของราษฎรอย่างไม่ทรงย่อท้อต่อแสงแดดร้อนระอุหรือสายฝนอันหนาวเย็นเวลานับแรมปีเส้นทางการเสด็จพระราชดำเนินนับแสนกิโลเมตรทำให้ทรงสั่งสมประสบการณ์อย่างกว้างขวางทรงประจักษ์ในสภาพแผ่นดินและภูมิสังคมที่แตกต่างทรงเป็นคนไทยที่รู้จักแผ่นดินไทยมากที่สุดนอกจากนั้นทรงเป็นแบบอย่างของครูผู้รู้จริงในการค้นหาแนวทางการพัฒนาทรงทดลองค้นคว้าด้วยพระองค์เอง
1: ตัวอย่างนี้มันจะข้างไฟสปริงเกอร์คือสปริงเกอร์เนี่ยมันขึ้นไฟแล้วกระจายแล้วก็เสร็จแล้วมันระเหยไปเลยแต่อันนี้ที่ระเหยหรือที่เป็นหมอกเป็นเม็ดฝนอะไรมาปะทะนี่มันรวมลง
0: ผลจากการทรงงานพัฒนาอย่างต่อเนื่องยาวนานประกอบกับพระประสบการณ์ในเรื่องดินน้ำที่ลึกซึ้งเป็นที่มาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการที่ช่วยอำนวยประโยชน์สุขอยู่ทั่วทุกภูมิภาคที่สำคัญด้วยพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์ในงานพัฒนาทรงชี้แนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศและภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่และการให้ราษฎรอยู่ได้อย่างมั่นคงด้วยความพอมีพอกินและการพึ่งตนเองเมื่อจำนวนที่ดินในการครอบครองของแต่ละครัวเรือนลดน้อยลงได้พระราชทานแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่อันเป็นแนวทางการบริหารจัดการดินและน้ำในพื้นที่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดเลี้ยงตัวเองได
1: ้ถ้าหากว่าเราทำอย่างนี้เป็นตัวอย่างแต่สำหรับแปลงนี้ค่อนข้างจะรู้หน่อยแต่แปลงที่อยู่อันที่สองก็ขอให้ทำสระเหมือนกันเราใช้น้ำในสระนั้นสำหรับปลูกข้าวแล้วก็ถ้าได้แปลงที่3เราค้นขวายหาแปลงที่3ใกล้ๆที่นี่ก็ทำแบบเดียวกันปลูกข้าวแล้วก็อาจจะปลูกสมุนไพรเมื่อปลูกพืชหรือต้นไม้ยืนต้นอย่างอื่น
0: ดังตัวอย่างกลุ่มเกษตรกรที่น้อมนำเอาแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่มาประยุกต์ใช้อย่างได้ผล
2: เลี้ยงดินแล้วดินค่อยสิเลี้ยงพืชพระองค์ท่านตัดแบบนี้เฮากะน้อมนำมาใส่ให้เลี้ยงดินดินสิเลี้ยงพืชพืชกะสิเลี้ยงเรานี่คือชีวิตของชาวนาคุณธรรมที่รู้สึกว่าเฮียนฮู้มาจากพ่อครูของแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นครูของแผ่นดินจริง
0: ๆในช่วงระยะเวลาอันยาวนานของการครองราชทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรเป็นอย่างยิ่งทรงพยายามชี้ให้เห็นแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจรวมทั้งการดำเนินชีวิตของประชาชนให้ตั้งอยู่ในความรอบคอบระมัดระวังสร้างพื้นฐานที่พอมีพอกินให้มั่นคงก่อนแล้วจึงสร้างเศรษฐกิจที่สูงขึ้นในช่วงพุทธศักราช2539ถึง2540เมื่อประเทศไทยเกิดวิกฤตปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัวอย่างรุนแรงได้พระราชทานแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
3: มาใหม่ๆนี้โครงการต่างๆก็เกิดขึ้นโรงงานก็เกิดขึ้นมากจนกระทั่งคนเขานึกว่าประเทศไทยนี้จะเป็นเสือตัวเล็ก แล้วก็เป็นเสือตัวโตขึ้นเราไปเห่อว่าจะเป็นเสือก็ความจริงเคยพูดเสมอในที่ประชุมอย่างนี้ว่าการจะเป็นเสือนั้นมันไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่เราพออยู่พอกินและมีเศรษฐกิจมีการเป็นอยู่แบบพอมีพอกินแบบพอมีพอกินนั่นน่ะหมายความว่าอุ้มชูตัวเองได้ให้มีพอเพียงกับตัวเอง
0: จนถึงวันนี้ผู้คนที่ดำเนินตามรอยพยุคลบาทน้อมนำเอาแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับตนเองและชุมชนก็สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพด้วยการมีภูมิคุ้มกันจนถึงวันนี้ผู้คนที่ดำเนินตามรอยพยุคลบาทน้อมนำเอาแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับตนเองและชุมชนก็สามารถ

0: ฟื้นจากปัญหาหนี้สิน
1: เหมือนกับท่านรู้ทุกอย่างในชีวิตของประชาชนเมื่อท่านรู้ท่านก็เอ่ยคำสั่งออกมาหรือว่าเอ่ยบอกคำเปลยออกมาว่าเออเราต้องอยู่แบบประหยัดนะเราต้องรู้จักขยันนะเราต้องอยู่แบบพอเพียงนะมันจะอยู่ได้

วันนี้ชาวไทยได้ประจักษ์ว่าแนวพระราชดำริด้านการพัฒนาและแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวล้วนเป็นคำสอนที่ครูของแผ่นดินพระองค์นี้ได้พระราชทานไว้ให้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตและพัฒนาประเทศได้อย่างมั่นคงยั่งยืน

เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามนี่คือพระปฐมบรมราชองค์การแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระเจ้าแผ่นดินของสยามประเทศในวันทรงรับอัญเชิญขึ้นเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489

นับเนื่องจนถึงวันนี้เป็นระยะเวลาเกือบ50ปีเต็มที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงอาบพระเสโทต่างน้ำเสด็จพระราชดำเนินไปเกือบทุกตารางนิ้วของประเทศและพระบารมีก็ได้แผ่ไพศาลปกเกล้าปกกระหม่อมพระสกนิกรทั่วทั้งชนบทห่างไกล

ปีพุทธศักราช2539ที่จะเวียนมาถึงเป็นปีที่สำคัญของชาวไทยทั้งปวงที่จะได้ร่วมแรงร่วมใจกันตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณโดยจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีซึ่งเป็นปีแห่งการอุทิศพระวรกายเพื่ออนาประชาราษฎร์ผู้ทุกข์ยากเดือดร้อนโดยแท้

ิจกรรมที่ร่วมเฉลิมฉลองอีกประการหนึ่งคือการสร้างเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณขึ้นน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นเรือพระที่นั่งประจำรัชกาล

เรือนารายณ์ทรงสุบรรณมีขนาดเท่ากับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ที่เรียกว่านารายณ์ทรงสุบรรณเนื่องจากหัวเรือจะแกะสลักเป็นรูปพระนารายณ์ประทับยืนอยู่เหนือสัตว์พาหะของพระองค์ซึ่งก็คือพญาครุฑหรือสุบรรณนั่นเอง

0: เรือที่มีหัวเรือเป็นพระนารายณ์ทรงครุฑหรือทรงสุบรรณเคยมีมาแล้วในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3และมีหลักฐานว่าเรือที่มีหัวเรือเป็นรูปสัตว์ได้ทำขึ้นตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาจากรูปลักษณ์เดิมของพระนารายณ์ทรงสุบรรณนับว่าเป็นงานประณีตศิลป์ชั้นเอกที่ยังคงหลงเหลือหลักฐานให้ได้ใช้เป็นแม่แบบในการสร้างเรือนารายณ์ทรงสุบรรณในรัชกาลปัจจุบัน
1: เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณเนี่ยนะครับเป็นเรือเก่าซึ่งสร้างมาในสมัยรัชกาลที่3นะครับแล้วก็เข้าใจว่าในสมัยรัชกาลที่4คงได้มีการนำมาใช้ในพระราชพิธีบ้างแต่ทีนี้ว่าหลักฐานก็ไม่ปรากฏชัดนะครับทีนี้ว่าเรือนี้ก็ได้เก็บรักษาไว้แล้วก็มีการชำรุดทรุดโทรมไปทางกองทัพเรือร่วมกับกรมศิลปากรก็ได้พบว่ามีโขนเรือนะฮะเป็นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑอยู่นะครับก็ได้เก็บโขนเอาไว้อันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นว่าในการที่จะเป็นต้นของเรื่องในการที่จะพิจารณาที่จะสร้างนะครับเดิมก็คิดว่าจะนำโขนเก่าเนี่ยมาประกอบแต่ว่าเห็นว่าในเมื่อจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติที่ได้มีการสร้างเรือลำนี้ขึ้นมาใหม่เพราะว่าภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยยังไม่มีการสร้างเรือพระที่นั่งขึ้นมาเลยก็เรือนี้ก็จะเป็นลำแรกที่ได้รับการสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะในสมัยรัชกาลปัจจุบันนี้
0: ตัวเรือนารายณ์ทรงสุบรรณลำนี้ได้ต่อขึ้นที่กรมอู่ทหารเรือโดยใช้ระยะเวลาประมาณ2ปีจึงแล้วเสร็จส่วนหัวเรือซึ่งเป็นงานแกะสลักไม้ลงลักปิดทองประดับด้วยกระจกอันประณีตบรรจงช่างฝีมือผู้เชี่ยวชาญจากกรมศิลปากร
1: สำหรับในการสร้างเรือนี้นะครับก็อย่างที่ได้เรียนให้ทราบตั้งแต่ต้นแล้วนะครับว่าวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะ เป็นเรื่องเฉลิมพระเกียรติในปีกาญจนาภิเษกก็ยังเป็นการที่จะอนุรักษ์ช่างฝีมือในการต่อเรือก็ดีในการแกะสลักก็ดีนะครับก็เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติให้สืบเนื่องต่อไปเพราะว่าถ้าไม่มีการสร้างเนี่ยพวกช่างฝีมือในการต่อเรือไม้เนี่ยก็นับจะถดถอยลงไปเรื่อยๆเพราะว่าก็คงจะทราบว่าไม้หายากขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วก็พวกที่จะมาแกะสลักมาแต่งลวดลายรวมทั้งการลงลักปิดทองประดับกระจกอะไรต่ออะไรพวกนี้ก็คงจะน้อยๆลงไปเพราะฉะนั้นในเมื่อโครงการนี้เป็นโครงการใหญ่ก็ถือว่าเป็นการที่จะช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมของไทยอีกอันนึงด้วย
2: ไปพายให้ได้แนวกันมีเดชแบบพายนิดนึงต่อไปการ
0: กว่ารูปลักษณ์ของเรือนารายณ์ทรงสุบรรณจะเสร็จสมบูรณ์ได้จะต้องผ่านพิธีการอีกหลายขั้นตอนโดยเฉพาะการฝึกซ้อมฝีพายที่จะต้องเข้าร่วมกับเรือลำดังกล่าวเพื่อประกอบพิธีพยุหยาตราทางชลมารค
2: ต่อไปจังหวะ 2พุ่งตัวไปข้างหน้านะพุ่งตัวไปข้างหน้าลักษณะนี้น้อมเน่งอึ๊บไล่เสมอเน่งอึ๊บพายลงการพายนกบินนะครับใช้สำหรับเรือพระที่นั่ง
0: การฝึกซ้อมฝีพายจึงถือว่าเป็นแกนหลักสำคัญที่ฝีพายทุกคนจะต้องฝึกความอดทนและความพร้อมเพรียงอยู่เสมอ
2: นิ่งนิดนึงเอกราบ
0: การฝึกซ้อมเรือพระราชพิธีในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้ขับกาบเฮเรือที่นับวันจะหาผู้สืบทอดได้ยากด้วยลีลาการร้องทำนองจะต้องผนวกกับผู้ซ้อมฝีพายให้ตรงตามจังหวะโดยมีลูกคู่คอยช่วยประสานเสียงควบคู่กันไป

กิจกรรมสำคัญที่ทั้งสถาบันการศึกษาร่วมกับภาคราชการและภาคเอกชนจัดให้มีขึ้นในวาระเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีอีกอย่างหนึ่งได้แก่โครงการอนุรักษ์หนังใหญ่ชุดพระนครไหวหนังใหญ่ชุดนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ครั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยอันเป็นยุคที่ศิลปะไทยทุกสาขามีความเฟื่องฟูมากจึงได้รับการขนานนามว่าชุดพระนครไหวเนื่องจากลวดลายของหนังใหญ่มีความอ่อนไหวงดงามจนเป็นที่เลื่องลือกันว่าเวลาเชิดเข้ากับแสงไฟแล้วดูไหวสถานประดุจจะทำให้พระนครไหวได้ทีเดียว

การเชิดหนังใหญ่มีมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาซึ่งจะมีการเชิดเฉพาะในโอกาสสำคัญของบ้านเมืองเท่านั้นโดยเชื่อว่าการแสดงการเชิดและการพากย์หนังใหญ่เป็นการเชิดชูบุญญาธิการของพระมหากษัตริย์

ปัจจุบันไม่ค่อยมีการเชิดหนังใหญ่ให้ดูกันบ่อยนักและไม่มีการสร้างหนังใหญ่ขึ้นใหม่โครงการอนุรักษ์หนังใหญ่ชุดพระนครไหวจึงไม่เพียงแต่ซ่อมแซมตัวหนังที่ทรุดโทรมจากการที่สร้างมานานกว่า180ปีแล้วเท่านั้นแต่จะสร้างตัวหนังขึ้นใหม่อีกประมาณ60ตัวเป็นตัวหนังชุดใหม่ในเรื่องรามเกียรติ์ตอนศรัทธาศูนย์วิรุณจำบังเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเป็นหนังใหญ่ประจำรัชกาลที่9

0: วิธีการทำหนังใหญ่โดยทั่วไปจะใช้หนังวัวฟอกมาแกะสลักเป็นลวดลายแล้วระบายสีสำหรับหนังเจ้าหรือหนังครูซึ่งถือว่าเป็นหนังศักดิ์สิทธิ์จะใช้หนังเสือหรือหนังหมีแทนแต่ถ้าเป็นหนังรูปพระอิศวรพระนารายณ์นิยมใช้หนังวัวที่ตายแล้วขณะตั้งท้องที่เรียกว่าวัวตายพรายหรือหนังวัวที่ถูกฟ้าผ่าตายเพราะมีความเชื่อว่าจะทำให้หนังใหญ่มีความศักดิ์สิทธิ์
1: หนังใหม่นี่เฉพาะผมเองก็วาดขึ้นมา3ภาพครับเป็นหนังเค้าเรียกหนังครูหรือหนังเจ้าอันนี้ก็ถามทางกองการสังเขตเขาบอกว่าก่อนจะมีพิธีเล่นจะต้องมีหนังเจ้าหรือหนังครูเนี่ยออกมาเชิดทำพิธีไหว้ครูซะก่อนคือ1รูปพระครูฤาษีก็ขอให้เป็นท่าเหมือนกับยืนถือไม้เท้านะครับรูปหนึ่งแล้วก็อีก2รูปก็เป็นรูปหนังแผลงหนังแผลงคือหนังทำท่าแผลงสอนก็เป็นเทพเจ้า2องค์ก็คือรูปพระนารายณ์รูปหนึ่งสี่กรนะครับแล้วก็อีกรูปหนึ่งก็เป็นรูปพระอิศวรทำท่าแผลงสอนเหมือนกันนะครับมีถือมือถือกันสอนแล้วก็มืออีกมือนึงก็จับลูกศรลูกธนูเนี่ยนะฮะทำท่าแผลงทีนี้ส่วนพวกลวดลายต่างๆเนี่ยก็แล้วแต่เราจะประดิษฐ
0: ์แม้ว่าหนังใหญ่ชุดพระนครไหวจะชำรุดสุดโทรมไปบ้างหากด้วยเทคนิคและเครื่องมืออันทันสมัยของช่างฝีมือทำให้การซ่อมแซมตัวหนังที่ได้ช่วยกันปรับปรุงทำให้โครงการนี้สามารถสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ทธศักราช2539ปีแห่งพิธีกาญจนาภิเษกและปีแห่งการเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชที่พระสงฆ์นิกรชาวไทยร่วมกันน้อมเกล้าถวายพระพรพ่อหลวงผู้เป็นพระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

0: หรือโทรตามเมียมาร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
4: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
5: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
3: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
5: ใช้แอปของจสร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
6: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
7: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
8: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
7: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
9: มาติดตามสภาพอากาศทั่วไปวันที่17ถึง23สิงหาคม2569กันนะคะในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม69ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนในช่วงวันที่22ถึง23สิงหาคม69ประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในช่วงวันที่17ถึง18และ23สิงหาคม69สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนช่วงวันที่19ถึง22สิงหาคม69สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรข้อควรระวัง ในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม69ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่19ถึง22สิงหาคม69ในแต่ละวันมีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นรอบตัวเราบางเรื่องอาจดูเป็นเพียงเรื่องเล็กๆแต่สำหรับคนที่กำลังเผชิญอยู่สิ่งนั้นอาจมีความหมายมากกว่าที่ใครจะคาดคิดและสิ่งที่ทำให้สังคมยังคงอบอุ่นคือการที่ใครสักคนเลือกจะไม่มองข้ามพร้อมยื่นมือเข้าช่วยเหลือโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเหมือนเรื่องราวของน้องกูดดี้เด็กน้อยวัย2ขวบครึ่งที่ลืมตุ๊กตาช้างตัวโปรดไว้บนแท็กซี่สำหรับใครบางคนตุ๊กตาเก่าๆ1ตัวอาจไม่มีราคาแต่สำหรับน้องกูดดี้มันคือเพื่อนคนสำคัญที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เล็กถึงขั้นละเมอถามทุกคืนว่าช้างอยู่ไหนคุณพ่อจึงติดต่อจสร้อยเพื่อช่วยตามหาก่อนที่ทีมงานจะประสานจนพบคุณสัญชายคนขับแท็กซี่ EVที่เก็บตุ๊กตาไว้ในรถตั้งแต่วันที่รับผู้โดยสารทันทีที่ทราบว่าเป็นของน้องคุณสัญชัยก็พร้อมนำมาคืนเพราะอยากเห็นเด็กได้กลับมากอดของรักอีกครั้ง
4: และในวันที่น้องกูดดี้มารับตุ๊กตาคืนรอยยิ้มและอ้อมกอดของเด็กน้อยก็คือคำตอบว่าของสิ่งหนึ่งอาจไม่มีมูลค่ามากมายแต่กลับมีคุณค่าทางหัวใจมหาศาลจากเรื่องเล็กๆของเด็กคนหนึ่งมาสู่เหตุการณ์ที่สำคัญถึงชีวิตเมื่อหญิงสาววัย18ปีหมดสติระหว่างซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์กลับจากชลบุรีบนถนนพระราม4แฟนหนุ่มรีบจอดรถขอความช่วยเหลือและโชคดีที่มีสามีภรรยาพลเมืองดีเข้ามาช่วยก่อนประสานตำรวจสน.ทุ่งมหาเมฆตำรวจไม่รอให้รถพยาบาลมาถึงเพราะเกรงว่าจะไม่ทันการจึงเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ใช้เวลาเดินทางไม่ถึง10นาทีภายหลังครอบครัวเผยว่าหญิงสาวป่วยเป็นเบาหวานและต้องฉีดอินซูลินเป็นประจำอาการครั้งนี้รุนแรงถึงขั้นหมดสติแต่โชคดีที่ได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและล่าสุดอาการดีขึ้นแล้ว
10: อีกหนึ่งเรื่องแม้จะเป็นเพียงความผิดพลาดในการโอนเงินแต่ก็มีคนเลือกจะไม่มองข้ามคุณเมียงคนขับแท็กซี่พบว่าผู้โดยสารหญิงโอนค่าโดยสารเกินจากประมาณ220บาทเป็นกว่า 2,000 บาทแทนที่จะเก็บไว้คุณเมียงกลับติดต่อจสร้อยเพื่อช่วยตามหาเจ้าของเงินทีมงานตรวจสอบข้อมูลจากหลักฐานการโอนจนสามารถติดต่อคุณรุ่งฟ้าเจ้าของเงินได้สำเร็จและเงินก็กลับคืนสู่เจ้าของในที่สุด3เรื่องราว3เหตุการณ์และ3ความหมายจากตุ๊กตาที่มีค่าทางใจชีวิตของคนที่ต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนไปจนถึงเงินที่ถูกโอนผิดเพียงไม่กี่พันบาทสิ่งที่เหมือนกันคือการที่ใครบางคนเลือกจะไม่มองข้ามไม่ว่าจะเป็นคนขับแท็กซี่พลเมืองดีตำรวจหรือประชาชนทั่วไปเพราะน้ำใจไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเรื่องใหญ่เพียงแค่เราใส่ใจอีกสักนิดช่วยอีกสักหน่อยและไม่เดินผ่านเรื่องราวตรงหน้าสิ่งเล็กๆ เหล่านั้นอาจกลายเป็นความโล่งใจรอยยิ้มหรือแม้แต่ความปลอดภัยของใครบางคนจสร้อยขอขอบคุณทุกหัวใจอาสาและทุกน้ำใจของคนในสังคมที่เลือกจะช่วยเหลือกันและขอเคียงข้างผู้ที่ทำความดีเพื่อให้สังคมของเราน่าอยู่อบอุ่นและปลอดภัยสำหรับทุกคนกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปนะคะ

ท่ามกลางภูสูงตระหง่านทุ่งราบห้วยลึกได้ซึมซับความหนาวเย็นจนก่อกำเนิดวิถีแห่งการดำรงชีพในการปลูกฝ้ายขึ้นตลอดเส้นทางที่ทอดผ่านอำเภอเมืองถึงอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยเต็มไปด้วยทัศนียภาพอันงดงามแปลกตาของดอกฝ้ายที่กำลังบานสะพรั่ง

ายเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่ทำรายได้ให้กับชาวบ้านถิ่นนี้เป็นกอบเป็นกำทั้งยังเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศในขณะนี้

ด้วยสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการปลูกฝ้ายและผลิตภัณฑ์จากดอกฝ้ายมีคุณภาพที่สุดจึงเป็นสัญลักษณ์ให้เมืองเลยเริ่มเป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวมากขึ้นจึงได้มีการจัดขบวนแห่งานดอกฝ้ายบานและประกวดการเข็นฝ้ายขึ้นเป็นประจำทุกปี

0: ดินแดนของภูสูงเสียดฟ้าแม่น้ำโขงที่เย็นเยียบและอากาศหนาวเย็นที่สุดของประเทศความจำเป็นในการสร้างความอบอุ่นทำให้ชาวบ้านถิ่นนี้สร้างสรรดอกฝ้ายนำมาผลิตเป็นผ้านวมขึ้นแต่ไม่ว่าจะเป็นการทำในโรงงานอันทันสมัยหรือแบบดั้งเดิมที่ชาวบ้านยังคงรักษาไว้ก็ตามขั้นตอนในการผลิตฝ้ายจากการดีดฝ้ายอิ้วฝ้ายเปียฝ้ายก็ยังคงเป็นขั้นตอนเช่นที่เคยเป็นมาในอดีตปองรามสิริประธานกลุ่มดอกฝ้ายบ้านนาโป่งผู้ที่ทั้งชีวิตเกี่ยวข้องกับการปลูกฝ้ายและผลิตฝ้ายมาตลอด
1: มาจากหลวงพ่อบางนะตอนนั้นต้องตำหลับมาแต่ผู้นั้นผู้นึงอยู่ลาวฮั่นเลยผู้นึงข้ามมาไทยจะมาสร้างบ้านสร้างเมืองก็ได้นำพระห่มสุมนี้นะมาพระห่มนวมนี้นะมาเผยแพร่ให้พี่ให้น้องให้ลูกให้หลานได้นำทำห่มเฮ็ดห่มกันมาอยู่เท้าคู่มือนี้
0: อดีตย้อนเมื่อ50ปีก่อนปองรามสิริเล่าว่าการปลูกฝ้ายนี่เองทำให้เกิดประเพณีลงควงโดยได้รับอิทธิพลมาจากฝั่งลาวในสมัยก่อนประเพณีลงควงชาวบ้านจะทำกันหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าวโดยหญิงสาวจะพากันไปเก็บฟืนควงเพื่อนำมาก่อเป็นกองไฟตอนพลบค่ำแล้วเริ่มเข็นฝ้ายในขณะที่พวกหนุ่มๆจะร้องเพลงเกี่ยวพาราสีเพื่อจะเลือกคู่ครองในตัวสถานที่ในการลงขวงเข็นฝ้ายมักเป็นลานกลางหมู่บ้านคำว่าขวงจึงแปลว่าลานกว้าง
1: ผมอยากให้อนุรักษ์ประเพณีนิยมของโบราณเติร์ดพ่อแม่นำมาเผยแพร่ทางภาคอีสานเนี่ยทั่วประเทศไทยนี่ก็ได้ยังไงเฮ็ดมันฝ้ายนี่เขียนนะมีฮอดสุโขทัยเขาก็เขียนอยู่เลยเนี่ยลงควงอยู่จังหวัดสุโขทัยพุทธผมก็ไปซื้อมาหมดแล้วอันที่เขานำประเพณีเฮ็ดประเพณีนะเขายังเฮ็ดอยู่แล้วมันเลิกแต่บ้านเฮาเนี่ยมันเป็นไงอยากให้เฮ็ดอยากให้พี่ให้น้องอยากให้พ่อให้แม่ให้ลูกให้หลานนั้นฟื้นฟูอนุรักษ์ของเก่าเนี่ยแต่พ่อแต่แม่เฮาพาเฮ็ดไว้เนี่ยมันบ่สิ้นเปลือง

ในช่วงบั้นปลายชีวิตที่สงบสุขของป่องรามสิริประธานกลุ่มฝ้ายวัย61ปีบ้านนาโป่งเปรียบดังภาพสะท้อนแห่งสายธารการปลูกฝ้ายที่ไม่มีวันสิ้นสุด

อำเภอเชียงคานแม้จะตั้งอยู่สุดเขตแดนสยามมีแม่น้ำโขงไหลกั้นพรมแดนไทยและลาวแต่ชีวิตวัฒนธรรมไม่ได้ถูกแบ่งแยกดังเช่นสายน้ำผู้คนถิ่นนี้ยังคงยึดมั่นในพระพุทธศาสนาอย่างไม่เสื่อมคลายทุกๆเช้าชาวบ้านจะถือกระติบข้าวเหนียวคอยใส่บาตรพระสงฆ์อย่างทั่วหน้า

โบราณสถานต่างๆของที่นี่ยังคงเป็นประจักษ์พยานได้ถึงความเป็นเชื้อชาติเดียวกันและการผสมผสานศิลปะสถาปัตยกรรมของไทยและลาวเข้าด้วยกันประดุจว่าแม่น้ำโขงสายนี้มิได้กั้นขวางความเป็นชนชาติเดียวกันแต่ในอดีต

สุเทพทิพรสเป็นผู้หนึ่งที่สืบสาวเรื่องราวย้อนหลังไปถึงต้นกำเนิดที่มาของอำเภอเชียงคานภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวัดศรีคุณเมืองบอกถึงเรื่องราวนิทานชาดกทศชาติจากการสืบค้นร่องรอยสันนิษฐานได้ว่าอาจเป็นฝีมือของช่างชาวหลวงพระบางในอดีต

0: karena bot juga lo.
1: Teruk pun. Bukan.
2: วัดหอสองนางเป็นอีกวัดหนึ่งที่เชื่อว่าสร้างมานานกว่า400ปีปัจจุบันเหลือแต่ซากปรักหักพังไว้ให้เป็นอนุสรณ
0: ์รุ่นนี้คือเป็นรุ่นน้อยเนี่ยรุ่นสร้างบทบ่ได้ออกบ่ครับตะกี้บ่ได้บ่ได้ครับโอ้เป็นเบิกคือทราบว่าวัดนี้นี่แหละอดีตนั้นเป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นวัดแก้ววัดแก้ววัดหนึ่งคือวัดห้อสองนางนะแจ้งคุณตาเราให้ฟังหน่อย
1: วัดห้อสองนางนี้นั้นในกาลครั้งหนึ่งพระเจ้าแผ่นดินลาวทรงพระนามว่าพระยาใจชัยจักรพรรดิพานแค้วมีความประสงค์ที่จะไปนมัสการพระธาตุพนมและได้คนครอบครัวลงเรือแล้วก็ล่องลงมาตามมันผมแล้วมาเรือได้อับปางกับแกงฟ้าซึ่งเป็นบ้านฮาร์ดเบียร์เป็นดินแดนของอำเภอปักชมแล้วลูกสาวสองคนก็จมน้ำตายเมื่อเก็บกระดูกแล้วซักศพได้แล้วก็มาเข้าแล้วได้มาสร้างวัดห้องสองหลังไว้เป็นที่ระลึกแกลูกสาวสองคนนั้นได้นามว่าวัดห้อสองนาง

สุเทพทิพรสผู้สนใจศึกษาประวัติศาสตร์เมืองเชียงคานจากการค้นคว้าเป็นเวลาหลายปีเขาพบว่าแท้จริงแล้วเมืองเชียงคานนั้นเดิมตั้งอยู่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2,300 ซึ่งต่อมาภายหลังได้เปลี่ยนเป็นเมืองสานะคามของลาวในปัจจุบัน

0: ีครับคุณยายครับมื้อนี้สิมาสอบถามประวัติเมืองเสียงขาน
1: ได้ข่าวว่าคุณยายเกิดช่วงที่มีเกิดวิกฤตการณ์ระหว่างสองฝั่งแม่น้ำคลองกรณีฝรั่งเศสมีกำลังเป็นเล็กน้อยอยู่เนาะเออบทเกิดถึงว่า
2: พี่เกิดกึ่งนี้พี่แม่ได้เกิดกึ่งนี
1: ้ครับเหตุการณ์ตอนนั้นคุณยายยังจำได้อยู่บ่ครับ
2: จำได้ครับเด็กน
1: ้
2: อย
1: ลองเล่าให้ฟังได้ครับตอนเหตุการณ์ฝรั่งเศส
2: เขาก็แดงแม่น้ำคงไม่เป็นแดง
1: ครับ
2: แม่น้ำคงแล้วทางกันนางเหืองเป็นแดงเห็นหลักทานน้ำทานน้ำทานน้ำทานน้ำนา
1: ไม่ถึงเศร้าแบ่งกันอาณาเขต
3: ต่อมาเมื่อปีรัตนโกสินทร์ศก112หรือปีพุทธศักราช2436ด้วยเหตุผลทางการเมืองอันทำให้ไทยจำต้องยอมเสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้กับฝรั่งเศสชาวไทยบางส่วนได้อพยพข้ามมาฝั่งขวาที่บ้านท่านาจันบริเวณวัดมหาธาตุในปัจจุบันและเปลี่ยนมาเป็นอำเภอเชียงคานเมื่อปีพุทธศักราช2484ซึ่งมีพระยาศรีอัคคหาตเป็นในอำเภอเชียงคานคนแรก

0: เห็นว่าบ้านเมืองเรานั้นเป็นบ้านเก่าเมืองเก่าแต่ไม่มีใครหยิบยกขึ้นมาให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานได้รับรู้ในสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจของคนถิ่นนี้ผมจึงชูเรื่องนี้ขึ้นมาโดยเขียนเป็นตำรับตำราขึ้นคือโดยเฉพาะประวัติของเมืองเชียงคาน
1: สิ่งที่น่าภาคภูมิใจและทำรายได้ให้ชาวเชียงคานจนเป็นสัญลักษณ์มากที่สุดยามผู้คนต่างถิ่นสัญจรแวะมาเยือนคือผ้านวม

การดำรงชีวิตของผู้คนสองฝากฝั่งแม่น้ำโขงแม้วันนี้ผืนแผ่นดินทั้งสองจะถูกแยกออกจากกันด้วยระบอบการปกครองแต่ด้วยสายน้ำโขงที่กว้างใหญ่เสริมความอุดมสมบูรณ์ให้ผืนแผ่นดินแห่งนี้ด้วยความสมบูรณ์และความสวยงามของพืชพันธุ์สองฝากฝั่ง

สำหรับเมืองเชียงคานกับเมืองสนขามจริงๆคนสองฝั่งนี่คือคนพวกเดียวกันก็มีคนฝั่งโน้นมีครอบครัวฝั่งนี้ฝั่งนี้มีครอบครัวกับฝั่งโน้นอย่างนี้มาเป็นเวลาหลายร้อยปีคนทั้งสองฝากฝั่งนั้นมีประเพณีและวัฒนธรรมเหมือนกันทุกประการเพราะฉะนั้นแม่น้ำโขงเป็นเพียงเครื่องบ่งบอกว่าเราอยู่คนละประเทศเท่านั้นเองแต่ความรู้สึกท่าทีทัศนคติประเพณีทั้งหลายทั้งสองฝากฝั่งยังมีลักษณะที่กลมกลืนเหมือนกันทุกประการ

วิถีชีวิตของชาวบ้านเชียงคานและเมืองสารคามยังคงดำเนินต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดเช่นเดียวกับสายน้ำโขงสายนี้ที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนหลายยุคสมัยให้เชื่อมสัมพันธ์เหมือนบ้านพี่เมืองน้องที่คอยทวนกระแสไหลอยู่ชั่วกาลนาน

จากแนวเขาที่ทอดตัวยาวอยู่ณเบื้องหน้าของเมืองที่อุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นที่มาแห่งตำนานเมืองลับแลเมืองลับแลปัจจุบันอยู่ในเขตอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ในอดีตอำเภอนี้ประกอบด้วยเมืองเก่าสองเมืองคือเมืองทุ่งยั้งและเมืองลับแลด้วยสภาพความอุดมของผืนป่าไร่นาจึงเกิดตำนานรักของหนุ่มทุ่งยั้งที่แอบหลงรักสาวงามเมืองลับแลเมืองแห่งศิลธรรมแต่ด้วยเล่ห์กลหญิงสาวจึงพามาอยู่กินในเมืองลับแลต่อมาชายหนุ่มกล่าวคำเท็จจึงถูกขับไล่จากเมืองและไม่สามารถหาทางเข้าเมืองได้อีกลับแลจึงเป็นเมืองในฝันที่ชายหนุ่มหวังจะเข้าไปสัมผัส

ุทธศักราช2444สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5เสด็จประพาสมณฑลฝ่ายเหนือที่จังหวัดอุตรดิตถ์และเสด็จต่อยังอำเภอลับแลเหตุการณ์ในครั้งนี้นี่เองที่ทรงพบคนดีเมืองลับแลทองอินแซ่ตันชาวลับแลเชื้อสายจีนมีอาชีพเป็นนายอากรสุราและเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญเป่าประกาศให้ราษฎรร่วมใจกันสร้างถนนทำพลับพลารับเสด็จและจัดริ้วขบวนแห่หน้าพระที่นั่งเพื่อรับเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงในครั้งนั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงพอพระทัยอย่างยิ่งในการรับเสด็จและทรงทราบข่าวการสร้างถนนฝายกั้นน้ำโดยไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินของนายทองอินทั้งเห็นอัธยาศัยไมตรีอันดีงามของนายทองอินที่ทำให้เหล่าราษฎรรักใคร่นับถือจึงโปรดเกล้าให้นายทองอินเข้ารับราชการโดยพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้เป็นพระศรีพนมมาศในอำเภอคนแรกของลับแลในเวลาต่อมาและพระราชทานชื่อถนนนี้ว่าถนนอินใจมี

ทว่าในชีวิตครอบครัวท่านกลับไม่มีบุตรสืบสกุลท่านจึงรับบุตรบุญธรรมไว้เป็นจำนวนมากและนี่คือบุตรบุญธรรมคนสุดท้ายที่ยังมีชีวิตอยู่ในบ้านศรีพนมมาศทว่าในชีวิตครอบครัวท่านกลับไม่มีบุตรสืบสกุลท่านจึงรับบุตรบุญธรรมไว้เป็นจำนวนมากและนี่คือบุตรบุญธรรมคนสุดท้ายที่

0: แม่ก็ภูมิใจที่ว่าท่านมาปูพื้นฐานให้ลูกหลานดำเนินชีวิตตามหลักของความจริงคุณมีน้ำใจมีคุณที่ไม่มีความรู้แต่มีคุณมีน้ำใจมีคุณที่ฉลาดรู้เหตุการณ์ทางใจสร้างให้อำเภอและแม่เราดำเนินชีวิตวันทับใจที่สุดเสมือนฝ่ายจะทำให้ฝาดทองคมจะประทับใจที่สุด
1: วันนี้ถนนสายหลักอินใจมีเป็นเส้นทางคมนาคมหลักที่สำคัญในการติดต่อกับโลกภายนอกโดยมีถนนสายย่อยอีก5สายที่ท่านสร้างเป็นเส้นทางสัญจรภายในเมืองลับแลนอกจากนี้ยังเป็นผู้วางรากฐานพัฒนาระบบชลประทานในรูปฝายกั้นน้ำเพื่อทดน้ำจากคลองธรรมชาติเข้าไร่นาและเพื่อใช้ในหน้าแล้งกว่า30ฝายนับเป็นคนแรกที่ยกระดับอาชีพหลักด้านการเกษตรของลับแลให้ดีขึ้น
2: พระศิวพงศ์มาศท่านเป็นนักวางแผนและเป็นนักประชาสัมพันธ์ตัวยงอยู่แล้วนะครับท่านก็เตรียมงานพวกราษฎรเตรียมในการก่อสร้างฝายสมเด็จไว้หมดเลยนอกจากนั้นตามถนนหนทางตามข้างทางต่างๆท่านขุดน้ำไว้สามารถที่จะทดน้ำเข้าใช้ในสมัยก่อนนะครับแต่สมัยนี้เราล่องลอยจะมองไม่เห็นเพราะนั้นในเรื่องความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องฝายนี่ก็ทำเพื่อจะเสริมทางด้านการเกษตรเมื่อทางด้านเกษตรดีทางน้ำดีซึ่งเป็นปัจจัยขั้นมูลฐานเนี่ยนะครับการน้ำเนี่ยมันเป็นปัจจัยขั้นมูลฐานของด้านการเกษตรเพราะนั้นการเกษตรของอำเภอลับแลจึงอุดมสมบูรณ์มาตั้งแต่เดิมกระทั่งถึงปัจจุบัน
1: ลับแลเป็นเมืองที่มีการวางพื้นฐานทางด้านการเกษตรมานับแต่อดีตส่งผลให้ปัจจุบันเป็นเมืองที่อุดมด้วยผลิตผลทางการเกษตรผลผลิตที่มีชื่อเสียงคือทุเรียนรางสาดนับเป็นแห่งเดียวในเขตภาคเหนือที่ปลูกทุเรียนรางสาดได ได้แม่พูนแหล่งปลูกพืชผลขนาดใหญ่ของลับแลส่วนใหญ่นิยมปลูกตามหุบเขาที่นี่ยังเป็นตลาดกลางซื้อขายผลผลิตจากสวนที่สำคัญด้วย

ุเรียนพันธุ์พื้นเมืองชนิดต่างๆและพันธุ์หมอนทองถูกลำเลียงเข้าประกวดเพื่อคัดเลือกทุเรียนพันธุ์ดีที่สุดทั้งสองประเภทในงานประกวดทุเรียนเมืองลับแล

นี่คือความพยายามอีกขั้นในการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์และผลผลิตทางการเกษตรเมืองลับแลให้ก้าวหน้าต่อไปในอนาคตอีกความชาญฉลาดในการใช้ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นของพระศรีพนมมาศคือการสร้างอุตสาหกรรมการทำไม้กวาดในครัวเรือนจากดอกตองกงที่ขึ้นมากมายในลับแลด้วยความมีมนุษยสัมพันธ์กับเจ้านายที่บางกอกพระศรีพนมมาศมักส่งไม้กวาดถวายเป็นของกำนันแด่พระเจ้าแผ่นดินและเจ้านายดังจดหมายตอบขอบใจของกรมพระยาดำรงราชานุภาพที่ส่งไม้กวาดมาให้และยังสนับสนุนให้ทำไม้กวาดเป็นอุตสาหกรรมในเมืองลับแลไม้กวาดที่นี่มีสัญลักษณ์อยู่ที่ผ้าแดงหรือริบบิ้นแดงติดอยู่ปลายไม้กวาดซึ่งปัจจุบันการทำไม้กวาดดอกตองกงของลับแลได้รับความนิยม

ยมส่งไปขายยังจังหวัดใกล้เคียงและต่างประเทศเช่นประเทศมาเลเซียและไต้หวันสิ้นตีนจกลับแลอุตสาหกรรมในครัวเรือนอีกประเภทที่เคียงคู่กับเมืองลับแลมาเป็นเวลาเนิ่นนานแล้วในอดีตชาวท้องถิ่นลับแลบางส่วนเป็นชาวไทยพวนที่อพยพจากประเทศลาวเข้ามาตั้งถิ่นฐานอย่างที่นี่จึงเกิดการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมทอผ้าที่กลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของลับแลศิลปะความงดงามบนผืนสิ้นจากการจกผ้าด้วยมือและขนเม่นบนปลายสิ้นหรือตีนสิ้นที่ต้องใช้ความมานะและฝีมือรังสรรค์ลวดลายและสีสันที่กลมกลืนกันทั้งส่วนของตัวสิ้นและตีนสิ้นอันเป็นลักษณะเด่นของสิ้นตีนจกลับแลเมื่อถึงหน้างานบุญหรืองานประเพณีต่างๆผ้าทอพื้นเมืองและผ้าสิ้นตีนจกยังคงเป็นอาภรณ์ที่ชาวลับแลนิยมสวมใส่เสมือนมาประกวดประขันความงดงามจากฝีมือที่ยังดำรงอยู่จนทุกวันนี้ทุ่งยังเมืองสำคัญในอดีตอีกแห่งของลับแลที่พบว่ามีศิลปะแบบสุโขทัยผสมผสานอยู่มากมายในรูปลักษณ์ของสถาปัตยกรรมตามวัดวาอารามต่างๆเจดีย์มีลักษณะแบบลังกาทรงกลมฐานบนเป็นรูปสี่เหลี่ยม3ชั้นฐานชั้นล่างมีเจดีย์องค์เล็กๆเป็นบริวารอยู่ทั้ง4มุมซึ่งสันนิษฐานได้ว่าทุ่งยั้งน่าจะเป็นเมืองขนาดใหญ่เมืองหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับบรรดาเมืองอื่นๆในแคว้นสุโขทัยและยังพบซากกำแพงเมืองเป็นกำแพง3ชั้นเหมือนกับเมืองสุโขทัยที่เรียกว่าตรีบูนซึ่งเชื่อว่าทุ่งยั้งน่าจะเป็นเมืองหน้าด่านชั้นนอกของเมืองสุโขทัยยังมีตำนานเล่าขานของเมืองทุ่งยั้งในสมัยพุทธกาลเมื่อสมเด็จพระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับยับยั้งในบริเวณนี้จึงกลายมาเป็นชื่อเมืองซึ่งคงมีมาก่อนตั้งเมืองก็เป็นได้และยังเชื่อกันว่าในบริเวณนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับนั่งบำเพ็ญอธิษฐานบารมีณแท่นศิลาแรงซึ่งต่อมาเรียกกันว่าพระแท่นศิลาอาจและกลายมาเป็นชื่อวัดพระแท่นศิลาอาจในปัจจุบันในบริเวณเดียวกันนี้ยังมีตำนานของพุทธประวัติที่วัดพระยืนพุทธบาทยุคลและวัดพระนอนพุทธสายญาติซึ่งทั้ง3วัดล้วนมีชื่อวัดในอิริยาบถทั้ง3ของพระพุทธองค์ทั้งสิ้นสำหรับเวลานี้วัดพระบรมธาตุกลายเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ชาวทุ่งยั้งต่างหลั่งไหลร่วมประกอบศาสนกิจในวันวิสาขบูชารำลึกองค์พระพุทธเจ้าจำลองถูกประกอบขึ้นจากความร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านที่ใช้ภูมิปัญญาจากท้องถิ่น
ประสานกับจินตนาการในการประดิษฐ์รูปพระพุทธองค์กระดาษไม้ไผ่โฟมและสีคืออุปกรณ์หลักที่ใช้ประกอบพุทธสรีระความยาวประมาณ9ศอกในอิริยาบถสายญาติ

พระวรกายเมื่อตกแต่งจนสมส่วนแล้วจะห่มด้วยผ้าจีวรแท่นประทับที่สมมุติให้เป็นโลงแก้วถูกตกแต่งประดับประดาด้วยความสวยงามเพื่อให้ใกล้เคียงกับในพุทธประวัติดังกล่าวไว้ว่าพระศพนั้นห่อไว้ด้วยผ้าหลายชิ้นแต่ละชิ้นซับด้วยสำลีเมื่อถึงเวลาเจ้าพนักงานก็จะเชิญพระศพแห่เป็นขบวนไปทางทิศเหนือของเมือง

วันวิสาขบูชานับเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาเป็นวันที่องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงดับขันปรินิพพานณเมืองกุสินาราใต้ต้นสาละคู่ซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8ในยามบ่ายพระบรมศพจำลองออกแห่ตามถนนรอบอำเภอลับแลและในเมืองอุตรดิตถ์ก่อนกลับเข้าวัดพระบรมธาตุเพื่อให้พุทธศาสนิกชนร่วมในพิธีสำคัญเช่นนี้

คนไทยผูกพันกับพระพุทธศาสนามานานนับแต่พุทธกาลและยังคงยึดมั่นปฏิบัติธรรมและปฏิบัติศาสนกิจในวันสำคัญอันเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตใจให้สว่างสงบเป็นเวลา 2,537 ปีแล้วที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปรินิพพานหลักธรรมต่างๆที่หล่อหลอมจิตใจล้วนมุ่งให้ชาวพุทธประกอบความดีละเว้นความชั่วเพื่อส่งผลนำชีวิตไปสู่สิ่งดีงามยังคงเป็นคำสอนที่คงอยู่นิรันดร์กาลอัฐมีบูชาหรือวันถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้าซึ่งเหตุการณ์ในวันนั้นถูกจำลองไว้ณวัดพระบรมธาตุเป็นเวลากว่าศตวรรษแล้วและมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่จัดพิธีสำคัญนี้พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้าจำลองจัดขึ้นหลังจากวันวิสาขบูชาเป็นเวลา8วันอันตรงกับวันแรม8ค่ำเดือน6ในวันนี้เหล่าพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะได้หวนคืนสู่บรรยากาศในครั้งพุทธกาลที่ล่วงมากว่า 2,500 ปีพระสรีระจำลองของพระพุทธเจ้าถูกอัญเชิญโดยเหล่าพราหมณ์และฤาษีขึ้นสู่พระเมรุมาตรพิธีสำคัญเมื่อครั้งพระพุทธกาลกำลังเริ่มขึ้น

เมืองทุ่งยั้งถูกสมมุติให้เป็นเมืองกุสินาราในอดีตเพื่อให้พระภิกษุสามเณรฤาษีพราหมณ์พราหมณีพระพรหมพระอินทร์เหล่าปวงเทพและพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศเข้ามาถวายเครื่องราชสักการะกระทำทักษิณานุวัตรเวียนขวา3 รอบ

เมื่อครบแล้วพระเจ้ามัลลกษัตริย์แห่งกุสินารานครจึงพระราชทานเพลิงแก่ทิสาปาโมกทั้ง4เพื่อจุดถวายพระบรมศพทั้ง4ทิศเกิดสิ่งอัศจรรย์เพลิงที่พระราชทานนั้นไม่อาจจุดติดได้ถึง3ครั้ง

พระอนุรุทธเถระประธานฝ่ายบรรพชิตจึงแจ้งให้ทราบว่าพระบรมศาสดาก่อนดับขันปรินิพพานตั้งพระทัยว่าหากพระอริยกัสสปะสาวกผู้ใหญ่ยังไม่พบบริวารทั้งหมดมาถวายความเคารพพระเพลิงจะลุกรุ่งโรจน์ไม่ได้ทุกคนจึงต้องรอคอยการกลับมาของพระอริยกัสสปะด้วยความสงบ

ด้านพระอริยกัสสปะได้พบอาชีวกะรูปหนึ่งถือดอกมณฑารพเดินกลับจากเคารพพระบรมศพจึงทราบว่าบัดนี้พระบรมศาสดาเสด็จดับขันปรินิพพานแล้วด้วยดอกมณฑารพจะบานเพียงสองการเท่านั้นคือการตรัสรู้และปรินิพพานพระอริยกัสสปะและสาวกจึงรีบเดินทางกลับเมืองกุสินาราทันทีและได้น้อมเสียงถวายความเคารพเบื้องบาทยุคลท่านใดนั้นเองเกิดเหตุอัศจรรย์พระเตโชธาตของพระองค์ลุกรุ่งโรจน์เผาพระศพจนเหลือแต่พระบรมสารีริกธาตุให้มหาชนได้กราบไหว้บูชาเท่านั้นงานนี้เสมือนปลูกจิตสำนึกให้ชาวลับแลสืบสานงานประเพณีอันทรงคุณค่านี้ให้คงอยู่ในถิ่นลับแลต่อไป

เมืองลับแลในวันนี้จึงไม่ใช่เมืองเร้นลับอีกต่อไปแล้วทว่ากลับเป็นเมืองที่บริบูรณ์ด้วยทรัพย์แห่งแผ่นดินและเปี่ยมด้วยศรัทธาแห่งพุทธศาสนา

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาเอ่อยางมันรู้สึกกระดุกกระดุกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกป้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: ยคนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: ียนมีใครเคยเห็นบ้างปลาบึกปลาบึกใครเคยเห็นต้องยกมือหน่อยครับโอ้กันหมดทุกคนเลยอาโตโตขนาดไหนล่ะ
1: เธอลง
0: ม
1: าเลย
2: ยาว
3: เท่านี้นะครับ
0: ขนาดไหนนะครับ
3: นี่ครับ
2: วันก็ตัวนี
0: ้
2: คร
0: ับ พิสิทธิ์ขอบใจมากขอบใจมากได้พิสิทธิ์เคยจับปลาบึกใช่ไหมครับ
4: ครับ
0: คุณพ่อเชิญเล่าให้เพื่อนฟังอีกหน่อยสิครับ
4: ครับครับครั้งแรกครับผมออกเรือกับพ่อไปที่ฝั่งบ้านผมเรียกว่าดอนแบงครับก็ปล่อยมองออกจากเรือจนไปถึงฝั่งไทยก็พายเรือไปใต้ไปถึงที่ผมได้ปลาบึกนั่นปลาบึกมันกระโจนขึ้นมาติดอวนของผมพ่อผมน้ำมันกระโดดขึ้นมาน้ำกระจายเต็มทั่วไปผมก็ไปก็ได้แล้วพ่อกับสาวมองออกเข้ามาในเรือครับพอมาถึงที่ปลาบึกถูกนั่นมีคนเขาวานกับเขาเอาเชือกมาผูกกับหางของปลาบึกพอผูกเสร็จแล้วก็ผูกกับวานอีกวงครั้งหนึ่งพอผูกเสร็จแล้วก็สาวมองที่เหลือเข้าไปในเรือพอเสร็จแล้วก็ตักเครื่องเข้าในฝั่งพอถึงฝั่งแล้วก็มัดปลาเรียบร้อยก็ใส่เรือตักเครื่องไปถึงที่กระท่อมพอผมสร้างขึ้นที่ริมน้ำก็บอกคนที่นั่นบอกว่าให้ตัดไม้ไผ่ใหญ่มาผูกกับปลาบึกที่ได้ผูกเสร็จแล้วก็รัดผูกกับเรือที่มัดแน่นนะครับครับ

0: เชียงของเมืองเล็กๆในจังหวัดเชียงรายตรงข้ามกับเมืองห้วยทรายของลาวจากอดีตที่รุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยหิรัญญนครเงินยางหรือเชียงแสนนครเก่าแก่ของอาณาจักรล้านนาหากดูตามชื่อแล้วอาจกล่าวได้ว่าเชียงของคือเมืองแห่งแม่น้ำโขงเพราะคนที่นี่เรียกแม่น้ำโขงว่าน้ำของสายน้ำที่มีการเดินทางอันยาวไกลกว่า 4,000 กิโลเมตรจากดินแดนหลังคาโลกบนที่ราบสูงสิงไห่ของทิเบตได้ไหลผ่านมาหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนที่นี่ชาวบ้านหาดใครมีชื่อเสียงในเรื่องการจับปลามาหลายชั่วอายุคนแล้วในฤดูน้ำหลากซึ่งไม่เหมาะต่อการจับปลาชาวบ้านจะทำการเกษตรหลังจากที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเด็กหนุ่มจะลงมากินมานอนอยู่ที่ริมน้ำโดยสร้างกระท่อมหลังเล็กๆที่เรียกว่าตูบลุงซ่อจินราชพรานปลาแห่งลุ่มน้ำโขงหากินกับแม่น้ำสายนี้มาร่วม50ปีแม้วันนี้จะวางเครื่องมือจับปลาด้วยสังขารที่ร่วงโรยแต่ก็ได้สืบทอดวิธีการจับปลาให้แก่ลูกหลานและเด็กหนุ่มในหมู่บ้าน
1: โอ้กันเดี๋ยวมันดินม่วนนี่ก้านควักควักนี่ม่วนมันเอากันไกลเนาะมันติดไปแล้วสักสิบว่าสายไปเขาก็เขาจับสายมันก็โดดขึ้นน่ะมันม่วนนะมันไกลมองนี่มันบางเตือกับบ่ฮู้นะมัน ปลากลางคืนมันก็บอกให้ฮู้มันถูกมาวันฉันเตือนมันเหือจักหนักมันบ่หันฟ้องมันก็บ่หันมันกระโดดมันก็ติดไปพื้นน้ำบนก็มีก็จังได้อยู่มองนี่มันของหนักเนาะมันโอ้น้ำหนักมันร้อยกว่ากิโลเหมือนกันใครก็จ้างนะนอนเขาจ้างคนแรกว่าเออจับปลาบึกเก่งจับปลาบึกเก่งก็มาเฮียนก็เฮียนกันไปทุกทีแล้วก็มันมีเขาว่าอย่างไรก็ได้อีนะบางคนก็มาเป็น4ปี5ปีบริษัทตัวก็มีมันมีเทคนิคหรอการเทคนิคมันไม่จ้างจะบอกเนาะเฮามันคนจับปลามาเก่าแล้วไอ้หมู่ลูกช่วงหมู่ที่เพิ่นหาปลาบึกมาเก่ามันก็ได้ก่ะไอ้หมู่มันใหม่ๆนี่เทคนิคมันยากเขาบ่รักพอมันกินน่ะ
0: วันนี้เป็นวันที่ฤกษ์ดียามดีวันหนึ่งลุงซ้อเตรียมการต้อนรับปลาใหญ่ด้วยการไหว้แม่ย่านางเรือเหมือนที่เคยปฏิบัติมาตั้งแต่ครั้งยังหนุ่มแม้เด็กรุ่นหลังจะไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้แต่ลุงยังคงรักษาพิธีกรรมเหล่านี้ไว้บางอย่างก็ต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยจากเหล้าไหไก่คู่ก็กลายมาเป็นเหล้าในขวดแทนเพราะเหล้าเป็นไหหายากเต็มที
1: เออนางเรื่อยนางแก่อยู่หูปูน้องคำพู
0: ด
1: กลาง
0: ดอกไม้สีสวยสดน้ำส้มปล่อยผ้านุ่งกระจกหวีเข็มและได้ถูกนำไปไหว้แม่ย่านางเรือ
1: ต้องเป็นมีชิ้นใหม่เชื่อใหม่มีเครื่องขี้ง่ายการมัดหงนี่มาแค่บ้าแค่บนมันบอกมาเก่าทางนี้ไปก็ขอมันแม่นมันเนอปะได้คนในตัวนั้นไปทางใต้บรรทุกมันออกของใต้หอยอีสานเนี่ยก็ขอมันแม่นมันเนอ
0: เชื่อกันว่าเลือดไก่ที่ติดอยู่ตามเรือมีผลทำให้การออกเรือจะพบกับปลาใหญ่ซึ่งต้องสยบให้กับเรือลำนี้แม่น้ำโขงสายน้ำนานาชาติที่มีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปตามดินแดนที่มันไหลผ่านสุดแล้วแต่ใครจะรู้จักกับแม่น้ำสายนี้ในสภาพใดสายน้ำใหญ่ที่เป็นถิ่นกำเนิดเพียงแห่งเดียวของปลายักษ์นามว่าปลาบึกปลาในกลุ่มเดียวกันกับปลาสวายและปลาเทพาหากแต่ขนาดลำตัวใหญ่กว่ามากมีชื่อเรียกสามัญว่าแม่โขง Giant Catfish ถือว่าเป็นปลาน้ำจืดชนิดไม่มีเกล็ดที่ใหญ่ที่สุดในโลกในยามที่ตัวเล็กๆจะมีฟันใช้ขบเคี้ยวอาหารพอโตได้สักระยะหนึ่งฟันจะหลุดหายไปเมื่ออายุประมาณ1ปีครึ่งและหันไปกินอาหารจำพวกตะไคร่น้ำแพลงก์ตอนและสาหร่ายที่ขึ้นอยู่ใต้น้ำ จนถึงทุกวันนี้ปลาบึกยังคงมีปริศนาให้ผู้คนได้ขบคิดและสงสัยอยู่หลายประการเพราะเราทราบเรื่องราวเกี่ยวกับปลาตัวใหญ่ชนิดนี้น้อยมาก
2: เมื่อก่อนนี้ก็มีความเข้าใจกันว่าปลาบึกนั้นจะต้องเดินทางไกลไปถึงทะเลสาบตาลีในมณฑลยูนนานประเทศจีนนะครับแต่ต่อมาภายหลังเนี่ยเราก็มีความเชื่อขึ้นมาอีกอย่างว่าปลาบึกนี่อาจจะไม่ต้องเดินทางไกลถึงขนาดนั้นเพราะว่าเราเคยจับปลาบึกได้เนี่ยแม่ปลาบึกที่มีไข่แก่จัดนี่นะครับเรียกว่าพอจับขึ้นเรือเนี่ยก็ไข่ไหลเลยก็แสดงว่าปลาบึกนั้นจะต้องวางไข่อยู่แถวๆนั้นที่แถวนั้นก็คือบริเวณอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายแล้วก็ใกล้ๆกับบริเวณสามเหลี่ยมทองคำนี่แหละครับ
0: แม้กระทั่งชาวบ้านซึ่งจับปลาบึกมานานก็จะเห็นปลาบึกในขณะที่โตแล้วปลาที่จับได้มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า100กิโลกรัมแต่ไม่เคยมีใครเคยเห็นลูกปลาบึกหรือปลาบึกตัวเล็กๆในแม่น้ำโขงเลยชาวบ้านจึงเชื่อกันว่าปลาบึกอาศัยอยู่ในถ้ำใต้น้ำและมีวังปลาบึกเมื่อโตเต็มที่จึงออกจากถ้ำมาผสมพันธุ์กัน
2: ไอ้ที่เราสันนิษฐานว่าปลาบึกเนี่ยมันไปไข่เหนือน้ำแล้วก็ลูกปลาบึกจะถูกน้ำพัดล่องลอยกลับไปตักท้ายน้ำเนี่ยก็คงจะไปเลี้ยงตัวอยู่ในทะเลสาบเขมรเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็เมื่อเลี้ยงตัวจนโตได้ขนาดที่จะเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยถึงวัยเจริญพันธุ์เนี่ยก็จะต้องมีการอพยพย้ายถิ่นตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเพราะนั้นเป็นเหตุหนึ่งที่ชาวบ้านเนี่ยหรือชาวประมงเนี่ยจะไม่เคยพบปลาบึกขนาดเล็กเลยเลยก็กลายเป็นนิยายประลำปราเล่ากันสืบมาว่าปลาบึกเนี่ยเป็นปลาที่ศักดิ์สิทธิ์
0: เด็กๆจะเห็นและเรียนรู้การใช้ชีวิตจากของจริงโดยมีคนรุ่นก่อนๆเป็นแบบอย่างจากการช่วยวิทย์น้ำเรือคัดท้ายก้าวมาขับเรือจนถึงการออกหาปลาอย่างจริงจังในวันที่กล้าแกร่งการจับปลาถือเป็นการถ่ายทอดและส่งผ่านประสบการณ์จากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่งด้วยวัยเพียง10ปีเด็กชายอภิสิทธิ์ราชเสนาลูกน้ำโขงซึ่งตามพ่อออกหาปลาเป็นประจำมีความใฝ่ฝันว่าสักวันหนึ่งเขาจะเป็นนักจับปลาที่ยิ่งใหญ
3: ่พ่อซาลันซาจะไปไหนครับอันนี้ไปเตยได้ก่อนครับ
4: ไปผมมาไปเฮานี่
3: ลุงซอจับปลาบึกหมื่นละกาคำ
4: โอ้ลุงจุ๊บจับจนมาอายุได้12ปีประมาณน่ะเนี่ยไม่ปอดเท่าช่วยปอช่วยลุงหมู่นั่นน่ะคนท้องแก่เป็นจวนเนี่ยลุงมัดช่วยเปิ่นเนี่ยช่วยเปิ่นไปจับไปมันก็ชำนาญเข้าไป
3: สมัยตะกอนนี่เขาใจง่ายอย่าง
4: นี้โอ้มันมีหัวเครื่องนะเพื่อถ่อเพื่อไฟนี่นุ่มมันหูไฟจะเนี่ยมันไปมันจะมีไว้จักสมัยก่อนจะมีไว้จักเงยนี
0: ่ด้วยทำเลตามธรรมชาติที่เอื้อประโยชน์ต่อการจับปลาทางทิศใต้ของหมู่บ้านหาดไคร้จะเป็นหาดและน้ำตื้นซึ่งชาวบ้านจะจับปลาบึกได้ที่นั่นทุกๆปีขณะเดียวกันก็มีการปล่อยลูกปลาบึกลงสู่ถิ่นกำเนิดของมันทุกๆปีเช่นกันทั้งนี้เป็นผลจากความสำเร็จของกรมประมงที่สามารถทำการผสมเทียมปลาบึกได้เป็นครั้งแรกของโลกเมื่อวันที่6พฤษภาคมปีพุทธศักราช2526โดยมีคุณเสน่ห์ผลประสิทธิ์ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีประมงจังหวัดพะเยาเป็นเรี่ยวแรงสำคัญ
2: ราะนั้นผมยังไม่เคยเห็นหน้าปลาบึกเลยว่าหน้าตาเป็นยังไงในปีประมาณปี24ก็ใช้ความพยายามอยู่2ปีนะครับก็ปี2524 2525นั่นก็ล้มเหลวตลอดเพราะว่าได้พ่อแม่ปลาบึกมาก็ตายซะระหว่างการขนส่งบ้างหรือว่ามาถึงสถานีพะเยาก็ตายอย่างเงี้ยเราก็เลยพอในปี2526เนี่ยผมกับทีมงานผมนี่ก็หารือกันว่าถ้าอย่างนั้นเราควรจะมีหน่วยเฉพาะกิจของเราเนี่ยยกกองไปตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ำโขงไปนอนอยู่กับชาวประมงเขาเลยนะครับแล้วเวลาเขาจับปลาบึกได้เราก็ซื้อเข้ามาแล้วก็ฉีดฮอร์โมนก็เพาะกันที่นั่นนะริมแม่น้ำโขงเลยวันนั้นในปี26ที่เราประสบความสำเร็จเนี่ยเราก็เพราะว่าเราปรับแผนของเรานะวิ่งไปหาปลาบึกนะคอยเขาอยู่ที่ริมแม่น้ำโขงปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยทางกรมมงเรานี่ก็เพาะลูกปลาบึกได้เนี่ยประมาณ 5-6 แสนถึงใกล้ๆจะถึงล้านตัวนะครับปีนี้นะครับแล้วปลาที่เราเพาะขึ้นมาได้เนี่ยเราก็กระจายไปตามไปปล่อยตามเขื่อนต่างๆนะครับทุกแห่งในประเทศไทยเนี่ยนอกจากนั้นเรายังปล่อยในแม่น้ำต่างๆนะฮะในหนองในบึงและก็ที่สำคัญก็คือในแม่น้ำโขงต้นกำเนิดของเขาเนี่ยเราปล่อยปลาบึกลงไปนับแสนตัวแล้วปลายปี34นั้นเราปล่อยปลาบึกขนาดนี้ลงไปประมาณ 55,000 ตัวแล้วพร้อมกันนั้นเราก็ได้ติดเครื่องหมายเอาไว้ด้วยก็คาดว่าอีกสัก3ปีข้างหน้าเนี่ยปลาบึกที่เราปล่อยเนี่ยอาจจะกลับมาให้เราพบที่อำเภอเชียงของได้บ้างเหมือนกัน
0: แม้ในปัจจุบันยุคของการแข่งขันสะสมวัตถุเงินทองผลักดันให้ผู้คนในชนบทมุ่งหน้าเข้าสู่เมืองใหญ่แต่เด็กหนุ่มในหมู่บ้านหาดไคร้ยังรักและอยู่กินบนถิ่นกำเนิด
5: มันสอบเนาะแต่ในน้อยมันสอบสอบอยู่ตำน้ำตำตาหมวดไปเฮียนหนังสือก็มันไม่อยากเฮียนเนาะที่ก็รักกับบ้านใจอยู่เฮียนน้ำคลองไว้เนี่ยลงมาเพียเฮียนหนังสือเนี่ยอ้อใครมาเพจเตะเลยเนาะมันหันบนได้ป้าเนาะที่มาเจ้าเองอย่างมาเจ้าเขาไปไหลมองเนาะไหลมองเนาะคนที่ปาถูกมองเขาบนได้เองนะตึ้งมาไข่แป้งเลยล่ะตึ้งไข่มันตึ้งจะได้มันใจเพียงนักเนาะ
0: ชัยยาจินราชลูกชายคนเล็กของลุงซ้อเป็นอีกผู้หนึ่งที่เจริญรอยตามพ่อจากการติดตามพ่อออกล่าปลาใหญ่ในวัยเด็กได้จดจำและซึมซาบสิ่งเหล่านั้นมาโดยตลอด
6: เขาล้นกี่เก็บจะได้ก็สองแถวอ่ะ
0: ถึงวันนี้เขาจับปลาเป็นอาชีพสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้แม้ไม่ถึงกับร่ำรวยแต่เหนือสิ่งอื่นใดในวันนี้เขาได้พบกับความฝันในวันก่อน
5: อยู่อีเนาะอยู่ง่ายคิดง่ายเนาะหากินได้เป็นวันเป็นวันเลยมันต้องได้ไปคิดอย่างนักเลยนะหาปูหาปลากินง่าย
0: พิธีกรรมก่อนจะลงมือออกจับปลาบึกจะเริ่มราวกลางเดือนเมษายนหลังจากสนุกสนานกับเทศกาลสงกรานต์งานบวงสรวงเจ้าพ่อปลาบึกถือเป็นประเพณีที่ชาวบ้านหาดไคร้พร้อมใจกันกระทำทุกปีด้วยถือว่าปลาบึกเป็นปลาศักดิ์สิทธิ์และมีเจ้าของก่อนจะลงมือจับจึงต้องมีการบอกกล่าวให้ผู้เป็นเจ้าของได้รับรู
7: ้ถ้าได้หมายเลขหนึ่งไปหามาดิ้นถ้าได้หมายเลขสอง
0: จำนวนเรือร้อยกว่าลำที่จอดเรียงรายอยู่สองฝากฝั่งมีเรือไทย70ลำและของลาว30กว่าลำโดยจัดคิวกันออกเรือทุกๆ15นาทีมองคืออุปกรณ์ในการจับปลาบึกที่ได้ผลดีที่สุดตาข่ายที่เรียนแบบใยแมงมุมเกิดขึ้นจากความช่างสังเกตในธรรมชาติของในตาจินราชลูกพี่ลูกน้องของลุงซ้อเป็นผู้ที่คิดค้นขึ้นเป็นคนแรกเมื่อ25ปีที่ผ่านมาผู้ที่จะออกจับปลาทุกคนจะลงมือประดิษฐ์มองด้วยตนเองทุกขั้นตอน ความมีระเบียบในการจัดเรียงมองเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งมิเช่นนั้นตาข่ายที่มีความยาวเหล่านี้จะพันกันในเวลาที่ปล่อยลงน้ำอาศัยความไวบวกกับความชำนาญของทุกคนบนเรือในการปล่อยมองขวางลำน้ำจากนั้นจึงดับเครื่องให้เรือไหลไปตามแรงน้ำหากปลาติดต้องรีบเก็บมองอย่างรวดเร็วและนำเรือเข้าฝั่งที่ใกล้ที่สุดเพื่อทำการมัดปลาก่อนที่จะช่วยกันยกปลาขึ้นเรือเพื่อกลับไปยังตูบของตนการมาเยือนของนกนางนวลและฝูงนกนางแอ่นเป็นสิ่งที่บ่งบอกประการหนึ่งให้ชาวบ้านรู้ว่าปลาบึกกำลังจะมามันคือความสัมพันธ์ที่ยังไม่มีบทสรุปที่ชัดเจนว่าเหตุใดนกนางนวลและนกนางแอ่นจึงเดินทางมาในเวลาไล่เลี่ย กับปลาบึกเหตุผลที่ฟังดูเข้าทีบอกว่าเป็นเพราะสัญชาติญาณการเดินทางย้ายถิ่นเพื่อสืบเผ่าพันธุ์ประกอบกับอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปเป็นแรงกระตุ้นให้สัตว์เหล่านี้เดินทางสู่ทางตอนเหนือในช่วงเวลานั้นอุณหภูมิของน้ำและอากาศใกล้เคียงกันจึงทำให้ทั้งนกและปลาออกเดินทางพร้อมๆกันแต่ว่านกเดินทางได้ไวกว่าจึงล่วงหน้ามาก่อนและนั่นคือชีวิตและจังหวะที่ต้องมาพบกันระหว่างปลาใหญ่และคนหาปลา

น้ำหนักตัว137กิโลกรัมของปลาบึกตัวนี้มิได้มากเลยหากเทียบกับตัวอื่นๆที่จับได้แต่ด้วยพละกำลังมหาศาลที่พยายามดิ้นให้พ้นจากพันธนาการจึงไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับการจับขึ้นเรือ

ฤดูการจับปลาบึกจะสิ้นสุดลงประมาณปลายเดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือนมิถุนายนต่อเมื่อฝนมาและน้ำหลากก็จะไม่สามารถจับปลาได้อีกชีวิตของผู้คนที่นี่ยังคงวนเวียนอยู่กับเรือกับน้ำเหมือนที่เคยเป็นมาและจะเป็นอย่างนี้ต่อไปตราบที่ความเจริญไม่เข้าไปกลืนกินสิ่งเหล่านี้

0: ถ้าเจ้าสมัครใจอยู่ที่นี่พี่รับรองว่าใครจะมาขืนใจเจ้าไปจากที่นี่ไม่ได้บอกพี่สิว่าเจ้าจะอยู่ที่นี
1: ่ไว้พรุ่งนี้เถอะจ้ะพรุ่งนี้เที่ยงตรงฉันจะไปพบกับพี่ขวัญที่ศาลเจ้าพ่อแล้วฉันจะบอก
0: เจ้าจะบอกให้พี่รู้ว่าเจ้าสมัครใจจะอยู่กับไอ้ขวัญที่ทุ่งบางกะปิหรือจะกลับไปเป็นอื่นที่บางกอกนั่นแหละ

0: ุทธศักราช2519ตำนานรักอมตะของหนุ่มสาวคู่หนึ่งที่โลดแล่นอยู่ในแผ่นฟิล์มภาพยนตร์แผลเก่าประทับอยู่ในความทรงจำของมหาชนผู้ชมจำนวนมาก
1: ข้าจะขอพูดอะไรด้วยจะสองสามคำขอให้ข้าได้ตากระเลียมในลำน้ำด้วยเถิด
2: ไ
0: ม่ใช่เพียงเพราะเป็นแบบอย่างของนิยายรักเศร้าสะเทือนใจที่สวมบทบาทโดยดารานำแสดงยอดเยี่ยมหลายท่านซึ่งผ่านการกลั่นกรองและกำกับอย่างพิถีพิถันโดยผู้กำกับมือดีอย่างเชิดทรงศรีจนทำให้แผลเก่าคว้ารางวัลตุ๊กตาทองภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแห่งปีมาครองอย่างเต็มภาคภูมิเท่านั้นแต่ยังเป็นเพราะแต่ละภาพแต่ละฉากที่ถ่ายทอดออกมาในภาพยนตร์เรื่องนี้ล้วนเป็นภาพสะท้อนสังคมไทยในชนบทชานเมืองกรุงเทพมหานครเมื่อ50ปีที่ผ่านมาได้ดีที่สุดในขณะที่ความเป็นจริงในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงแล้วสถานที่อันเป็นจุดก่อกำเนิดตำนานรักขวัญเรียมซึ่งไม้เมืองเดิมผู้ประพันธ์ระบุไว้ในนวนิยายแผลเก่าคือที่ปลายน้ำคลองแสนแสบเขตอำเภอบางกะปิชานเมืองพระนครในราวปีพุทธศักราช2480แต่สถานที่จริงที่เชิดทรงศรีใช้เป็นจุดถ่ายทำหลักของแผลเก่าเมื่อกลายเป็นมิติของภาพยนตร์คือพื้นที่บ้านโพหักรอยต่อคลองดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีหมู่บ้านเล็กๆที่ดำรงเอกลักษณ์ไทยดั้งเดิมไว้เหนียวแน่นและเคยเป็นแหล่งก่อเกิดตำนานรักหวานซึ้งของหนุ่มสาวหลายคู่ซึ่งดำรงความเป็นอมตะไว้ไม่ด้อยไปกว่าอ้ายขวัญและอีเรียมของไม้เมืองเดิมเลย

0: แต่พระเนตรที่ยาวไกลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้สมเด็จเจ้าพระยามหาศรีสุริยวงศ์ขุดคลองเชื่อมแม่น้ำท่าจีนกับแม่น้ำแม่กลองเพื่อการสัญจรจนเสร็จสิ้นลงในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระราชทานนามว่าคลองดำเนินสะดวกซึ่งตัดผ่านชุมชนบ้านโคหักเขตอำเภอบางแพโดยมีคลองโคหักเป็นคลองซอยแต่ถือเป็นรอยต่อแดนระหว่างอำเภอดำเนินสะดวกกับอำเภอบางแพเมื่อมีคลองใหญ่และคลองซอยตัดผ่านถึงกันได้ตลอดวิถีชีวิตชาวบางแพและดำเนินสะดวกจึงพลิกผันจากการเป็นชาวสวนอย่างเดียวสู่การค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าตามคลองต่างๆด้วยที่เรียกว่าตลาดเรือหรือตลาดน้ำนี่คือตลาดน้ำปากคลองโพหักในเขตเชื่อมต่อระหว่างอำเภอดำเนินสะดวกและบ้านโพหักอำเภอบางแพสถานที่ค้าขายผลิตผลต่างๆจากเรือสวนและบริเวณใกล้เคียงเรือต่างๆเหล่านี้จะนำของมาขายเฉพาะในช่วงเวลาเช้าเท่านั้นนับเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวน้ำเมืองราชบุรีอีกแห่งที่ยังพบเห็นได้ที่นี
1: ่ปลายก็อายุ20ปลา30ปลาอายุเป็น70แล้วก็ไปขายบนโรงงานก่อนโรงงานแล้วก็ไปโพหักแล้วจากโพหักก็ไปท่าใหญ่นะ จะขาย3แห่งนี่แหละ
0: ป้ากิมเป้าวัย73ปีชาวสวนแห่งคลองโพหักผู้มีวิถีชีวิตผูกพันกับตลาดน้ำแห่งนี้ตลอดมาทุกๆเช้าป้ากิมเป้าจะลำเลียงผักลงเรือออกไปขายที่ตลาดน้ำและหมู่บ้านที่อยู่ไกลออกไปด้วยสภาพภูมิศาสตร์ของอำเภอดำเนินสะดวกพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะสำหรับทำสวนทำไร่ที่นี่จึงอุดมสมบูรณ์ด้วยผักผลไม
1: ้ที่ขายของมานี่ก็เข้ามา30ปีได้แล้วพอหักมันก็บ้านน้อยเดี๋ยวนี้บ้านมันเต็มหมดอ่ะก็มาเห็นกับทุ่งนาทุ่งนาเขาหวานข้าวหวานข้าวแต่ว่าเออไม่มีเมียข้าวอย่างเดียวเขาเมียเข้ามาซื้อของข้างนอกเอาไปขายข้างในเช้าเขาก็เรือมากันลากกันมาก็เรือก็ไปขายเนาะมันไกลสิไกลแต่มันเหนื่อยขี้เกียจไปอ่ะไปทั้งปัตตมืดเลยปัตตวางแถววัดนั่นอ่ะเขาผักที่เราไปเนี่ยเขาก็ซื้อหมดมีถั่วคางเนี่ยมีมะเขือเนี่ยมีพริกสดมีพริกแห้งอะไรเนี่ยเขาเอาของนั่นน่ะพอเขาบ้าเอาของเราแล้วไม่ต้องออกคลองใช่ไหมเขาก็ซื้อเราไว้ขายทีเรา3วันจะไปทีสองวันสามวันไปทีเนี่ยเขาก็ซื้อไว้ซื้อผักไหมจ้ามีผักมาขายนะสดสดจะเอาผักแล้วก็เอาเลือกเอา
0: ด้วยเหตุนี้ชุมชนโพหักจึงกลายเป็นแหล่งรับซื้อผลไม้โดยใช้เส้นทางคลองโพหักเป็นที่สัญจรข้ามไปมาในอดีตป้ากิมเป้าขายผักของท่านโดยแลกเปลี่ยนกับข้าวหรือผลไม้กับชาวนาชาวสวนละแวกบ้านอื่นอันถือเป็นรูปแบบการค้าสมัยโบราณซึ่งเป็นที่มาของคำภาษาอังกฤษว่าบาร์เทอร์หมายถึงการค้าขายแบบแลกเปลี่ยนสิ่งของกับสิ่งของที่ประเมินว่ามีคุณค่าเทียบเคียงกันได้รูปแบบการค้าแบบนี้ค่อยๆสูญหายไปเมื่อระบบเศรษฐกิจมีการพัฒนาขึ้นเป็นการใช้เงินแลกเปลี่ยนกับสินค้าเช่นในปัจจุบันแต่กระนั้นป้ากิมเป้าก็ยังหวงแหนอาชีพที่เลี้ยงชีวิตป้าให้เติบใหญ่สู่วัยบ้านปลายในวันนี้แม้จะไม่ค่อยมีใครเอาข้าวหรือผลไม้มาแลกกับผักของป้าอีกแล้วก็ตามจะมีใครรู้ว่าป้ากิมเป้าอาจเป็นลมหายใจสุดท้ายแห่งอดีตแม่ค้าขาย

งกระดูกมนุษย์สมัยโบราณที่เนินโคกลับขุดค้นพบในปีพุทธศักราช2520ได้ถูกตรวจสอบจนเป็นที่ยอมรับโดยนักโบราณคดีว่ามีอายุเก่าแก่เทียบเคียงกับแหล่งอารยธรรมบ้านเชียงและถือเป็นแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่อยู่ใกล้อ่าวไทยมากที่สุดอันเป็นหลักฐานชี้ชัดว่าได้มีชุมชนมนุษย์ตั้งถิ่นฐานอยู่ณพื้นที่บ้านโพหักมาแต่บรรพกาลนับพันปีแล้ว

0: ระทั่งถึงสมัยกรุงธนบุรีขณะที่สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกดำรงพระยศหลวงยกระบัดเมืองราชบุรีได้กวาดต้อนเฉลยศึกชาวล้านนาลาวมอญและเขมรมาอยู่ในความดูแลของพระองค์โดยให้ตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่เมืองสมุทรสาครนครปฐมราชบุรีและจนถึงสมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่5เมื่อมีพระราชดำริให้ขุดคลองจึงทรงเปิดให้คนจีนมารับจ้างขุดด้วยจึงทำให้พื้นที่เมืองราชบุรีมีคนหลายเชื้อชาติมาตั้งถิ่นฐานล้อมรอบชุมชนไทยดั้งเดิมและกลายเป็นชุมชนใหญ่มาจนทุกวันนี้ความเป็นชุมชนไทยดั้งเดิมแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่มีพัฒนาการเป็นเอกลักษณ์ของตนเองมาช้านานแต่มาวันหนึ่งมีชนต่างถิ่นหลายเชื้อชาติมาตั้งถิ่นฐานอยู่รายรอบจนโพหักมีสภาพเหมือนชุมชนไทยไข่แดงในวงล้อมของลาวมอญเขมรและจีนที่อพยพเข้ามาภายหลังนี่อาจเป็นแรงผลักดันให้พวกเขาต้องรักสามัคคีกันและหวงแหนขนบประเพณีและวิถีดำเนินชีวิตเยี่ยงบรรพชนไว้อย่างเหนียวแน่นและอย่างประหวั่นพรั่นพรึงในมโนสำนึกเสมอมาว่าวัฒนธรรมของพวกเขาอาจจะถูกกลืนโดยคนไทยเชื้อชาติอื่นจนสูญสิ้นไปในที่สุดนี่อาจเป็นคำตอบของคำถามที่ว่าเมื่อชุมชนไทยดั้งเดิมอื่นๆถูกความเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัยดูดกลืนไปเกือบหมดสิ้นแล้วแต่ทำไมชุมชนโพหักจึงยังดำรงเอกลักษณ์ดั้งเดิมของตนไว้ได้จนกลายมาเป็นฉากอมตะของภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยมในเวลาต่อมา
1: ราชน้องตั้งแต่เป็นเด็กตัวเล็กๆเดินขาตอกแตกหญิงอื่นละพี่ไม่สนใจ
0: หากขวัญเรียมคือตำนานรักอมตะแห่งคลองแสนแสบในนวนิยายของบรมครูไม้เมืองเดิมชีวิตจริงในอดีตของชาวบ้านโพหักก็มีตำนานรักที่ทรงคุณค่าไม่ด้อยไปกว่ากันเลยเรียกกันว่าตำนานรักขันอาสา
2: ขันอาสานี่คือกระบวนการฝึกคนให้รู้จักเอาใจทำตัวให้เป็นที่รักของฝ่ายตรงข้ามอาสาของโพหักนี่คือกระบวนการที่จะทำให้หนุ่มสาวซึ่งแต่เดิมก็คงจะมีการคลุมถุงชนแต่ว่าขวาลูกจะแต่งงานกันนั้นก็มีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันฝึกฝนหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อจะให้ฝ่ายหนึ่งได้เห็นคุณภาพให้เห็นความสามารถของฝ่ายตรงข้าม
0: อาจารย์อภัยนาคคงรองหัวหน้าคณะวิชาศิลปะประจำชาติสถาบันราชมงคลวิทยาเขตเพาะช่างเป็นชาวโพหักโดยกำเนิดกล่าวได้ว่าท่านคือลูกโพหักรุ่นสุดท้ายที่ท่านเห็นกระบวนการรักแบบขันอาสานั่นคือหนุ่มโพหักที่หมายปองสาวบ้านใดก็จะขันอาสาสารกระบุงตะกร้าไปให้สาวใช้งานประกวดเครื่องจักสานอาสาแห่งบ้านโพหักซึ่งอาจารย์อภัยเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงจัดขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติจึงนับเป็นการฟื้นตำนานรักอมตะของหนุ่มสาวโพหักในอดีตให้คนรุ่นหลังได้ประจักษ์อีกครั้งโดยมีกติกาง่ายๆให้ทุกบ้านที่มีตะกร้าหรือกระบุงอาสาซึ่งคุณปู่คุณตาอาสาสานไว้ให้คุณย่าคุณยายในวัยที่ความรักผลิบานมาประกวดประขันกันโดยมีรางวัลเล็กๆน้อยๆเป็นสินน้ำใจแต่จุดประสงค์ที่ยิ่งใหญ่คือการให้กำลังใจพ่อแก่แม่เฒ่าชาวโพหักที่สู้อุตสาห์เก็บรักษาเครื่องจักสานอาสาไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของลูกหลานในปัจจุบันเส้นหวายทุกเส้นจะถูกสอดประสานเข้าด้วยกันด้วยรูปทรงต่างๆที่เจ้าของมุ่งมั่นด้วยจิตใจให้มีความสวยงามตามที่มุ่งหวังไว้ การอาสาของคนโพหักรุ่นก่อนๆจะต้องรอคอยกันอย่างน้อย1ปีจึงจะแต่งงานกันและสิ่งของอาสาจะมอบให้หญิงสาวเป็นระยะตามฤดูกาลที่จะมาถึงสิ่งของที่นำมาอาสาของหนุ่มโพหักมีตั้งแต่กระบุงตะกร้าขันไถคราดแอกกระจาดหาบไม้คานงอบและไม้พายทุกสิ่งจะทำให้หญิงสาวเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมในท้องนาเมื่อเริ่มฤดูไถหว่านและเมื่อไปวัดไม้คานจะเหลาเป็นรูปหางหงเพื่อหาบข้าวไปทำบุญระหว่างพรรษาเมื่อมีงานกฐินก็จะบรรจงตัดแต่งงอบให้งดงามเพื่อใช้สวมกันแดดในงานและแม้กระทั่งไม้พายก็จะแกะสลักเป็นลวดลายเพื่อนำไปใช้ในการแข่งเรือสิ่งของอาสาทั้งหมดจึงเป็นดั่งจิตวิญญาณของชายหนุ่มบ้านโพหักมิใช่เป็นเพียงเครื่องจักสานธรรมดาเพื่อการใช้สอยเท่านั้น
2: อาสานี่จึงเป็นกิจกรรมของคนโพหักต่อคนโพหักเองเมื่อเราจัดประกวดงานจักสานเมื่อเดือนมกราคมที่แล้วยังมีคนเอาของอาสาที่มีอายุกว่า100ปีมาเข้าประกวดอยู่เป็นอันมากคุณย่าคุณยายอายุ 90-80 ซึ่งยังมีชีวิตอยู่ยังเอากระบุงกระจาดของคุณตาซึ่งเสียชีวิตไปแล้วเอามาดูอยู่ยังมาฟูมไฟร้องไห้คิดถึงคุณตาคุณปู่อยู่การมีชีวิตร่วมกันถึง 60-70 ปีเนี่ยมันก็เหลือเครื่องเหล่านี้ไว้เป็นประจักษ์พยานแห่งความรักความผูกพัน
0: จึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกที่ชาวบ้านยังนิยมหาประจาดอาสาออกไปทำบุญในวันนักขัตฤกษ์ต่างๆด้วยฝีมือในการรังสรรค์ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านที่สวยงามจากไม้ไผ่ที่มีมากมายในถิ่นโพหักแห่งนี
3: ทำอะไรมาคุยด้วยมาเลยข้างในจะทำหน่อยสักใบนะ
0: นอกจากฝีมือในการสานตะกร้าที่ยอดเยี่ยมแล้วชาวโพหักยังมีวัฒนธรรมขับขานเพลงพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง
3: บุ้งสวยแล้วเว้ย
4: มาทำได้เราเอาอะไรใส่ข้างใน
3: ไม่ต้องใส่อะไม่ต้องใส่
4: เอาอย่างนี้แหละอย่าง
0: นี้ปู่ออสมีสกุลญาติผู้ใหญ่ท่านหนึ่งของอาจารย์อภัยนาคคงวัย72ปีอดีตพ่อเพลงประจำถิ่นบ้านโพหักรุ่นสุดท้ายที่ยังมีชีวิตอยู่ในยามว่างปู่ออสจึงมักขับขานเพลงพื้นบ้านถ่ายทอดให้ลูกหลานฟังอยู่เสมอ
3: ผ่านน้ำแม่ผ่านลูกผู้จะไปเฉยวัยเฉยวัยผ่านต้นน้ำแม่ผ่านสายบัวบนหิ่งและน้องยานิ่งอยู่นานมาช่วยกันผ่านขวางเอ่ยเอาชาเจ้าเอ่ยควายหัง
5: เอ่ยรู้สึกท่าคนที่เป็นศิลปินพื้นบ้านนะคะเพราะว่าเขาเป็นปฏิภาณกวีขณะที่เราว่ากันเนี่ยด่ากันเจ็บๆแสบๆเนี่ยเราก็ว่ากันเป็นคำพูดแต่เขาว่ากันเป็นบทกลอนแล้วเวลาว่ามาเจ็บว่ากลับต้องให้เจ็บกว่าอีกดังนั้นคนที่เป็นศิลปินพื้นบ้านนะคะเป็นพ่อเพลงแม่เพลงพื้นบ้านเนี่ยมีพลังลึกลับในตัวเองซึ่งรู้ว่าคนรุ่นหลังหลายๆคนคงทำไม่ได้อย่างพวกท่าน
0: ปิยนุชนาคคงบุตรสาวของอาจารย์อภัยจบการศึกษาสาขาวิชาดนตรีไทยจากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปัจจุบันได้รับการยอมรับว่าเป็นนักธุรกิจและนักพูดที่สามารถนำศิลปะเพลงพื้นบ้านมาประยุกต์ผสมผสานกับการพูดได้ดีที่สุดคนหนึ่งด้วยเหตุที่ใฝ่ใจฝึกหัดร้องเพลงพื้นบ้านกับคุณพ่อมาแต่ยาววัย
6: เพลงโพหักมีค่ามากเพราะว่าพอนึกเคยตามพวกไทยกินีศึกษาไปนะคะตามคุณพ่อไปเรื่อยๆเนี่ยเรื่องหลายจังหวัดปรากฏว่าเพลงมารวมอยู่ที่โพหักเยอะที่สุดเลยเพลงบ้าน
0: วันนี้ครอบครัวนาคคงกลับมาเยี่ยมเยียนบ้านเกิดอีกครั้ง นั้นเป็นโอกาสให้ปิยนุชได้ใช้ความรู้ทางดนตรีและเพลงพื้นบ้านกลับมาถ่ายทอดให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนวัดใหญ่โพหักด้วยมุ่งหวังรักษามรดกเพลงพื้นบ้านโพหักมิให้สูญหายไปกับการ

ในคืนวันที่หนุ่มสาวโพหักวันนี้กำลังหลงลืมเพลงพื้นบ้านกับตะกร้าอาสาและทุ่งนาเขียวขจีที่เคยเป็นฉากรักอมตะของขวัญเรียมในภาพยนตร์แผลเก่าได้ถูกแปลสภาพกลายเป็นนากุ้งเสียส่วนใหญ่แล้วความตั้งหวังของครอบครัวนาคคงแม้มิอาจฟื้นคืนรอยอดีตอันรุ่งเรืองของโพหักให้กลับคืนมาได้แต่นี่อาจเป็นความพยายามเล็กๆที่จะยืนยันความเป็นชุมชนไทยแต่ดั้งเดิมซึ่งเปี่ยมด้วยวิถีแห่งเอกลักษณ์ไทยโบราณแท้ๆให้ลูกหลานในปัจจุบันสมัยได้ประจักษ์ว่านี่แหละคือโพหักแหล่งกำเนิดตำนานรักขันอาสาอันน่าภาคภูมิใจยิ่งนัก

นั้นในเพลงพื้นบ้านแต่ละบรรทัดแต่ละบทเนี่ยมันสะท้อนถึงวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนทำให้เราได้ศึกษามันเป็นสิ่งที่ถ้าเรามองข้ามไปแล้วมันจะไม่มีค่าอะไรเลยนะคะในสายตาคนรุ่นใหม่แต่ถ้าศึกษาลึกๆแล้วนั่นคือประวัติศาสตร์เล่มโต

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเค้าแล้วก็บอกให้เค้าจอดรถเค้าก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเค้าเห็นพอดีเค้าก็กดผู้ร้ายอ่ะให้อยู่ในรถอ่ะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเค้าก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนที่สิทธิพรก็เลยตะโกนโวยวายเสียงดังคือเค้าก็นึกไม่ออกว่าเค้าจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอสร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอสร้อยดูอย่างเงี้ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
1: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: มาติดตามสภาพอากาศทั่วไปวันที่17ถึง23สิงหาคม2569กันนะคะในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม69ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนในช่วงวันที่22ถึง23สิงหาคม69ประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในช่วงวันที่17ถึง18และ23สิงหาคม69สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร
1: ส่วนช่วงวันที่19ถึง22สิงหาคม69สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรข้อควรระวังในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม69ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่19ถึง22สิงหาคม69ในแต่ละวันมีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นรอบตัวเราบางเรื่องอาจดูเป็นเพียงเรื่องเล็กๆแต่สำหรับคนที่กำลังเผชิญอยู่สิ่งนั้นอาจมีความหมายมากกว่าที่ใครจะคาดคิดและสิ่งที่ทำให้สังคมยังคงอบอุ่นคือการที่ใครสักคนเลือกจะไม่มองข้ามพร้อมยื่นมือเข้าช่วยเหลือโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเหมือนเรื่องราวของน้องกูดดี้เด็กน้อยวัย2ขวบครึ่งที่ลืมตุ๊กตาช้างตัวโปรดไว้บนแท็กซี่สำหรับใครบางคนตุ๊กตาเก่าๆ1ตัวอาจไม่มีราคาแต่สำหรับน้องกูดดี้มันคือเพื่อนคนสำคัญที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เล็กถึงขั้นละเมอถามทุกคืนว่าช้างอยู่ไหนคุณพ่อจึงติดต่อจส.ร้อยเพื่อช่วยตามหาก่อนที่ทีมงานจะประสานจนพบคุณสัญชายคนขับแท็กซี่ EVที่เก็บตุ๊กตาไว้ในรถตั้งแต่วันที่รับผู้โดยสารทันทีที่ทราบว่าเป็นของน้องคุณสัญชายก็พร้อมนำมาคืนเพราะอยากเห็นเด็กได้กลับมากอดของรักอีกครั้งและในวันที่น้องกูดดี้มารับตุ๊กตาคืนรอยยิ้มและอ้อมกอดของเด็กน้อยก็คือคำตอบว่าของสิ่งหนึ่งอาจไม่มีมูลค่ามากมายแต่กลับมีคุณค่าทางหัวใจมหาศาลจากเรื่องเล็กๆของเด็กคนหนึ่งมาสู่เหตุการณ์ที่สำคัญถึงชีวิตเมื่อหญิงสาววัย18ปีหมดสติระหว่างซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์กลับจากชลบุรีบนถนนพระราม4แฟนหนุ่มรีบจอดรถขอความช่วยเหลือและโชคดีที่มีสามีภรรยาพลเมืองดีเข้ามาช่วยก่อนประสานตำรวจสน.ทุ่งมหาเมฆตำรวจไม่รอให้รถพยาบาลมาถึงเพราะเกรงว่าจะไม่ทันการจึงเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ใช้เวลาเดินทางไม่ถึง10นาทีภายหลังครอบครัวเผยว่าหญิงสาวป่วยเป็นเบาหวานและต้องฉีดอินซูลินเป็นประจำอาการครั้งนี้รุนแรงถึงขั้นหมดสติแต่โชคดีที่ได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและล่าสุดอาการดีขึ้นแล้ว
2: อีกหนึ่งเรื่องแม้จะเป็นเพียงความผิดพลาดในการโอนเงิน
1: แต่ก็มีคนเลือกจะไม่มองข้ามคุณเมียงคนขับแท็กซี่พบว่าผู้โดยสารหญิงโอนค่าโดยสารเกินจากประมาณ220บาทเป็นกว่า 2,000 บาทแทนที่จะเก็บไว้คุณเมียงกลับติดต่อจสร้อยเพื่อช่วยตามหาเจ้าของเงินทีมงานตรวจสอบข้อมูลจากหลักฐานการโอนจนสามารถติดต่อคุณรุ่งฟ้าเจ้าของเงินได้สำเร็จและเงินก็กลับคืนสู่เจ้าของในที่สุด3เรื่องราว3เหตุการณ์และ3ความหมายจากตุ๊กตาที่มีค่าทางใจชีวิตของคนที่ต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนไปจนถึงเงินที่ถูกโอนผิดเพียงไม่กี่พันบาทสิ่งที่เหมือนกันคือการที่ใครบางคนเลือกจะไม่มองข้ามไม่ว่าจะเป็นคนขับแท็กซี่พลเมืองดีตำรวจหรือประชาชนทั่วไปเพราะน้ำใจไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเรื่องใหญ่เพียงแค่เราใส่ใจอีกสักนิดช่วยอีกสักหน่อยแล้วไม่เดินผ่านเรื่องราวตรงหน้าสิ่งเล็กๆเหล่านั้นอาจกลายเป็นความโล่งใจรอยยิ้มหรือแม้แต่ความปลอดภัยของใครบางคนจสร้อยขอขอบคุณทุกหัวใจอาสาและทุกน้ำใจของคนในสังคมที่เลือกจะช่วยเหลือกันและขอเคียงข้างผู้ที่ทำความดีเพื่อให้สังคมของเราน่าอยู่อบอุ่นและปลอดภัยสำหรับทุกคนกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปนะคะ
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2540ขณะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านขุนแปะตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ได้มีราษฎรชาวไทยภูเขาจำนวนเกือบ300คนจากหลายหมู่บ้านใกล้เคียงมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทขอพระราชทานความช่วยเหลือด้วยพวกเขาได้รับการบำบัดเลิกยาเสพติดแล้วแต่ไม่มีงานทำเพราะไม่มีใครกล้าจ้างไปทำงานด้วยพระราชฤทัยห่วงใยในปัญหาทุกร้อนของพวกเขาประกอบกับทรงตระหนักถึงผลดีในการช่วยเหลือราษฎรเลิกยาเสพติดให้มีงานทำเพื่อไม่ต้องหวนกลับไปเสพยาจึงมีพระราชดำริให้จัดสร้างฟาร์มตัวอย่างขึ้นบนพื้นที่ที่ถูกทิ้งไว้ไม่ได้ทำประโยชน์จำนวน167ไร่ในหมู่บ้านขุนแตะซึ่งอยู่ห่างจากบ้านขุนแปะไปประมาณ10กิโลเมตรเหตุการณ์ครั้งนั้นนับเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริแห่งแรกที่มุ่งเน้นดำเนินการตามพระราชประสงค์คือเป็นแหล่งจ้างงานให้ราษฎรยากจนได้มีงานทำพร้อมกับเรียนรู้วิธีทำเกษตรกรรมและปศุสัตว์เพื่อกลับไปใช้ในพื้นที่ตนเองที่สำคัญเป็นการสร้างให้พื้นที่ไร้ประโยชน์กลับมาเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษให้แก่ชุมชน
1: เมื่อก่อนที่ที่โครงการไม่อยู่นะชาวบ้านก็ไม่ได้อยู่บ้านนะชาวบ้านส่วนมากจะไปร้านจ้างการไปที่ไหนบ่อยๆนะแต่โครงการอยู่ที่นี่แล้วชาวบ้านที่ไม่มาไปไหนส่วนมากจะไปทำงานที่นี่เราจะได้เงินได้ความรู้ที่นี่ครับ
0: ถัดไปในเดือนมีนาคมปีเดียวกันณบ้านแม่ตุงติงตำบลแม่สาบอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ชาวบ้านที่รวมตัวกันพิทักษ์ป่าได้พร้อมใจกันปฏิญาณตนต่อพระองค์ว่าจะยุติการบุกรุกทำลายป่าและเลิกล่าสัตว์ป่าพระองค์จึงได้พระราชทานฟาร์มตัวอย่างเพื่อให้ชาวบ้านแม่ตุงติงได้มีงานทำในฟาร์มและได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมแบบต่าง
2: ๆแล้วก็ชาวบ้านก็ได้ความโฮมาเผยแพร่ชาวบ้านก็มีพืชผักครับมีผักมีเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเนี่ยมาเลี้ยงที่บ้านมาทำที่บ้านขยายครับเลี้ยงไว้กินพ่องเนี่ยไว้ขายไว้เสริมครอบครัวพ่องเนี่ยเสริมรายได้ครับ
0: ถึงวันนี้เป็นเวลากว่า10ปีแล้วที่ราษฎรบ้านขุนแตะและหมู่บ้านใกล้เคียงได้มีชีวิตใหม่ที่อุดมสมบูรณ์และรอดพ้นจากพิษภัยของวงจรยาเสพติดในขณะที่บ้านแม่ตุงติงสภาพป่ารอบๆโครงการฟาร์มตัวอย่างได้รับการฟื้นฟูอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีพร้อมกับความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารเป็นแหล่งสำรองอาหารของชุมชนจนถึงหมู่บ้านใกล้เคียงจากปฐมบทของโครงการฟาร์มตัวอย่าง2แห่งในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยพระราชฤทัยมุ่งมั่นในการช่วยบรรเทาปัญหาความยากจนและการไม่มีงานทำของราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างอีก17แห่งในภูมิภาคต่างๆณวันนี้โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริที่กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศได้ช่วยให้ราษฎรยากจนมีงานทำมีความรู้ด้านเกษตรกรรมติดตัวไปดำรงชีวิต

ที่สำคัญด้วยพระราชดำริที่ลึกซึ้งพื้นดินว่างเปล่าไร้ประโยชน์กลับกลายเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษสำหรับคนไทยความสุขของราษฎรความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินที่กลับคืนมามิอาจวัดได้ด้วยเงินนี่คือกำไรของแผ่นดินไทย

ผมขี่จักรยานประจำมานานแล้วนะครับตั้งแต่4ขวบจนเดี๋ยวนี้63ก็59ปีแล้วแต่ก่อนก็ขี่ในกรุงเทพตอนหลังก็ขี่ไม่ไหวเพราะอากาศไม่ดีรถยนต์เยอะก็เลยหาที่ไปขี่ตามต่างจังหวัด

0: อย่างน้อยเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นคนไปทำลายธรรมชาตินะครับเราไปเรื่องเงียบๆสงบๆที่แรกเพื่อนผมมาเขาอยากจะใช้เดินนะครับแต่ตอนนี้เดินมันไปไม่แค่ได้ไกลถ้าขี่จักรยานนี่มันไปได้ระยะไกลกว่าในเวลาเท่าๆกันนะ
1: ความสุขเป็นสิ่งที่หาได้ไม่ยากเลยสำหรับคนที่เข้าใจชีวิตและสิ่งรอบข้างดังเช่นลือชัยกาญจนวณิชในวันว่างวันนี้เขาและภรรยาคู่ชีวิตออกเดินทางจากกรุงเทพมุ่งสู่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โดยรถตู้ซึ่งพ่วงเอาจักรยานมาด้วย
0: ที่เขาใหญ่นี่ผมว่าเขาทำได้ดีดีขึ้นทุกวันครับการจัดการของป่าไม้นี่ก็ดีขึ้นนะครับควรจะให้คนท่องเที่ยวได้นะครับดังนั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรแต่ก็คนก็ควรจะท่องเที่ยวในลักษณะซึ่งว่าใต้ข้อบังคับของกรมป่าไม้แต่ผมว่ามันไม่เหมือนกับเราไปเที่ยวในสถานที่ทั่วไปนี่พัทยาอะไรนี่เราจะไปยังไงกันไปกี่คนก็ได้นะแต่นี้เรามาเที่ยวในวรรณอุทยานก็ควรจะต้องตามกฎตามข้อบังคับของป่าไม
1: ้ในขณะที่ผู้คนเมืองกรุงยุ่งอยู่กับการจราจรติดขัดซึ่งเป็นปัญหาที่น่าปวดหัว มีคนกลุ่มหนึ่งหันมาผ่อนคลายโดยการเดินทางด้วยแรงขาของตัวเองในยามที่มีโอกาสก็จะรวมกลุ่มกันหันหลังให้กรุงเทพมุ่งสู่ความสงบตามชนบทโดยมีพาหนะคู่ใจคือจักรยาน

ณจุดเริ่มต้นที่สถานีน้ำตกมูลนิธิพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอนุสาร อสท.และบ้านจักรยานร่วมกันจัดรายการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีผ่านสถานที่ต่างๆเช่นหมู่บ้านเด็กเขื่อนท่าทุ่งนาปราสาทเมืองสิงห์การใช้จักรยานเพื่อการท่องเที่ยวเป็นการเดินทางสัมผัสธรรมชาติรูปแบบใหม่ที่น่าสนใจสำหรับประเทศไทยเพราะจักรยานไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทั้งทางอากาศและทางเสียงนอกจากนั้นยังสามารถสัมผัสกับสถานที่ต่างๆได้อย่างทั่วถึงและใกล้ชิดกว่าการเดินทางโดยรถยนต์

จักรยานเป็นพาหนะที่มีกลไกอย่างง่ายไม่มีอะไรสลับซับซ้อนแต่เป็นพาหนะที่นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรทั่วโลกยอมรับการเคลื่อนตัวไปข้างหน้าเมื่อเทียบน้ำหนักต่อระยะทางว่ามีประสิทธิภาพสูงที่สุดเพราะมีการทดรอบใช้พลังงานจากกล้ามเนื้อไม่จำเป็นต้องพึ่งพาพลังงานจากแหล่งน้ำมันหรือแหล่งพลังงานอื่นๆบนผืนโลกฝรั่งเศสเป็นประเทศแรกที่มีจักรยานใช้ราว200ปีที่ผ่านมาและมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปร่างจนมาถึงปัจจุบันสำหรับประเทศไทยรับจักรยานเข้ามาครั้งแรกเมื่อปลายสมัยรัชกาลที่5

จักรยานที่เป็นที่ชื่นชอบของใครหลายคนอยู่ในขณะนี้คือเสือภูเขาหรือ Mountain Bike ซึ่งพัฒนามาจากจักรยาน BMX และมีการใส่เกียร์เพื่อความรวดเร็วดังเช่นเสือหมอกแต่ใส่วงล้อที่ใหญ่กว่า BMX ทำให้สามารถวิ่งในทางขรุขระได้ดี

เสือภูเขาจึงเป็นจักรยานที่ผสมผสานระหว่างความเร็วความเบาและความทรหดอดทนลุยได้ทุกสภาพพื้นที่

สำหรับการท่องเที่ยวแล้วไม่จำเป็นเสมอไปว่าจะต้องเป็นจักรยานอย่างดีราคาแพงหากขึ้นอยู่กับความพอใจและทุนทรัพย์ของแต่ละคนสิ่งสำคัญคือการได้รู้จักตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจการมุ่งไปข้างหน้าด้วยเรี่ยวแรงของตัวเองเพื่อซึมซาบกับทิวทัศน์รอบข้างได้สูดหายใจอย่างเต็มปอด

0: ได้ท่องโลกกว้างมากกว่าได้มาสัมผัสกับมันจริงๆมากกว่าได้รู้จักกับตัวเองด้วย
1: นี่เป็นครั้งแรกของสรัญวุฒิภูรจักรบนเบาะพาหนะ2ล้อชนิดนี้กับระยะทางไกลๆเช่นนี
0: ้ตอนนี้เรียนอยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับที่มานี่ก็มีเพื่อนๆชวนกันมาเห็นรายการน่าสนใจมากก็เลยมากันเมื่อก่อนก็ขี่ตามซอยขี่อะไรอย่างเงี้ยว่าเที่ยวเล่นไปเรื่อยๆตามภาษาเด็กๆกับเพื่อนๆขี่ไปทั่วแถวบ้านบ้างเที่ยวไปนู่นเที่ยวไปนี่แต่ไม่เคยไประยะทางไกลๆที่ว่าออกมาต่างจังหวัดกันเลยจริงๆก็เพิ่งมีทริปนี้ได้ดูธรรมชาติได้ดูอะไรตามที่ได้คิดไว้เที่ยวไปไม่เหมือนกับรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยมันต้องมาคอยห่วงนู่นห่วงนี่นี่เที่ยวไปได้เรื่อยๆดูสองข้างทางอยากหยุดเมื่อไหร่ก็หยุด

ากเปรียบชีวิตดังเช่นการเดินทางที่ต้องมีเรื่องราวและประสบการณ์ต่างกันออกไปบางครั้งอาจเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าบางเวลามีความสุขมีภาพอันงดงามเป็นความทรงจำที่ดีขึ้นอยู่กับผู้คนว่าจะเลือกรับสิ่งใดสิ่งสำคัญคือได้เห็นและเข้าใจในความแตกต่างของสังคมที่ได้ผ่านไปและได้แบ่งปันความดีงามให้คนอื่น

ใต้ร่มเงาของแมกไม้และสายน้ำริมถนนลาดยาศรีสวัสดิ์ของเมืองกาญจนบุรีเด็กกำพร้าหรือเด็กที่มีฐานะทางบ้านยากจนได้มาอยู่รวมกันณที่นี้โรงเรียนหมู่บ้านเด็กสถานที่ที่เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระโรงเรียนที่ปราศจากไม้เรียวห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมและกระดานดำคณะจักรยานแวะมาเยี่ยมเด็กๆและได้รวบรวมหนังสือมามอบให้แก่เด็กที่นี่

0: ก็ยัดเราเด็กผีผ่านเข้าไปเมืองเพื่อให้ประชาสัมพันธ์โครงการที่ท่านอาจารย์ได้ตั้งไว้ครับ
1: งานนี้คงจะเป็นงานที่เราจะพยายามประชาสัมพันธ์ชมรมให้มีความเข้าใจกับมวลชนมากขึ้น
2: และนี่เป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่ท้าทายเรี่ยวแรงและจิตใจของคนเดินทางจากจุดเริ่มต้นที่จังหวัดพิษณุโลกคณะเข้านมัสการพระพุทธชินราชณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุก่อนจะออกเดินทางไปตามถนนอันคดเคี้ยวและสูงชันสู่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงและอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกลาง
3: I don't know.

จากการจัดของชมรมจักรยานท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยโดยมีศาสตราจารย์ดร.ธงชัยพันสวัสดิ์เป็นประธานชมรมและได้ร่วมปั่นไปกับบรรดาสมาชิกในครั้งนี้ด้วย

ผมชอบทำงานทางด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็คิดว่าเวลาเราเดินทางโดยเครื่องบินเนี่ยกรุงเทพภูเก็ตไม่เห็นอะไรเลยนะฮะไม่ได้สัมผัสอะไรเลยไปทางรถอาจจะได้มองเห็นบ้างแต่ก็เพียงแค่ผิวเผินแค่ฉับฉวยผ่านไปแล้วก็เลยไปแต่จักรยานเนี่ยจะไปได้เร็วอย่างนั้นไม่ได้เมื่อไปไม่ได้เร็วเนี่ยเราก็จะมีโอกาสที่จะได้ซึมซาบสิ่งที่เป็นธรรมชาติเนี่ยรอบข้างเนี่ยนะเข้าตัวได้มากขึ้น

ยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดเราไปขี่แบบไม่รีบร้อนถ้าเกิดเรามีเวลามากๆอย่างนี้พอเราเหนื่อยเราก็พักข้างทางเราทานน้ำจากชาวบ้านที่ใส่ขันมาให้ระหว่างนั้นเราก็คุยกับเขาเราได้สัมผัสกับชีวิตอีกอย่างหนึ่งได้สัมผัสกับความรู้สึกของชาวบ้านซึ่งเขาติด

ลาครั้งหลังที่ไปผ่านที่นั่นก็ต้องแวะคุยกับเขาเป็นสิ่งซึ่งผมว่าในกรุงเทพค่อนข้างหายากเพราะว่าความบีบคั้นทางสังคมความเร่งร้อนทางเศรษฐกิจความที่คนกรุงเทพไม่ค่อยเชื่อใจกันและกันเนี่ยไม่รู้ว่าเขาจะมาดีหรือมาร้ายเนี่ยทำให้มันมีเหมือนกับม่านกั้นระหว่างคนกรุงเทพด้วยกันแต่คนในต่างจังหวัดปัญหานี้ไม่มี

ผ่านระยะทางมายาวไกลบางคนก็หมดแรงไปใครที่ยังพอมีกำลังก็มุ่งหน้าต่อไปจนถึงภูหินร่องกล้าสถานที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสมรภูมิของกลุ่มคนที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกันถึงวันนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปจากพื้นที่ต้องห้ามกลับกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดึงดูดผู้คนให้มาแสวงหาความสวยงามและร่องรอยของอดีตที่ยังหลงเหลือให้เห็นอยู่

อยู่จะเป็นสมาชิกกับชมรมจักรยานนี่ค่ะเขาก็ได้ข่าวสารทุกเดือนนี่เขาก็มีจัดทุกเดือนค่ะแต่พอดีช่วงนี้ว่างก็เลยมาแล้วก็มาภูหินล่องกล้าอะไรอย่างนี้ก็อยากมาด้วยตอนแรกกะไม่ขี่มาก10กิโลแรกพออะไรแต่ตอนหลังก็ไปเรื่อยๆก็โอเค

ี่จักรยานมาก็จะซาบซึ้งมากจะอยู่ในธรรมชาติอินไปเลยค่ะเพราะมันต้องผ่านทุกขั้นตอนก็ได้ใช้ชีวิตที่ไม่ค่อยสะดวกสบายก็รู้สึกคุ้มดีค่ะ

ในยุคสมัยที่ผู้คนสนใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและพยายามปกป้องคุ้มครองบางเวลาเราต้องการจะสัมผัสกับธรรมชาติช่วยเพิ่มพลังแก่ชีวิตที่จะต้องต่อสู้กับปัญหาที่ผ่านเข้ามาการเดินทางโดยจักรยานเป็นทางออกที่ดีทั้งผู้คนและธรรมชาติ

0: ที่นุ่งสโลงอย่างนี้เขาเป็นไทยหรือมาเลย์คะ
1: มาเลย
0: ์อ๋อยังเด็กๆอยู่เลยเน
1: า
0: ะเรียนอยู่โรงเรียนศาสนาเขาเรียกปอนเนาะแล้วผู้หญิงเข้าไหมคะโรงเรียนศาสนา
1: เข้า
0: แต่ว่ามีน้อยส่วนใหญ่เป็นผู้ชายผู้ชายทุกคนต้องผ่านโรงเรียนศาสนาไหมคะ
1: บางคนก็เข้าบางคนก็ไม่เข้า
0: แต่ส่วนใหญ่พ่อแม่ก็อยากให้เข้า
2: ตอนที่ลงไปตอนแรกก็มีไปด้วยกันในทีม 4-5 คนนะคะลงไปดูสภาพในหลายๆจังหวัดทางภาคใต้แล้วเน้นที่อำเภอเทพาซึ่งเป็นสถานที่ที่คุณนิพานเนี่ยใช้เป็นฉากของเรื่องที่เลือกให้เด็กใช้ชีวิตแบบกองทัพมดนี่เพราะว่าช่วงนั้นเป็น
3: มันเป็นเรื่องใหญ่มากในขณะนั้นคือ เด็กหนุ่มที่ออกจากโรงเรียนแล้วทั้งหลายในอำเภอนั้นนะฮะที่อยากจะหาเงินได้ง่ายๆก็ใช้วิธีนี้แทบทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นเด็กชาวมุสลิมหรือเด็กชาวพุทธก็ตามก็เพียงแต่ไปซื้อข้าวสารมาใส่ถุงแล้วก็แล้วทั้งหลายในอำเภอนั้นนะฮะที่อยากจะหาเงินได้ง่ายๆก็ใช้วิธีนี้แทบทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นเด็กชาวมุสลิมหรือเด็กชาวพุทธก็ตาม

0: แต่ว่าพอถึงตอนนี้มันก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำอย่างนั้นแล้วเขาก็เลยย้ายไปขนสินค้าจากมาเลเซียเข้ามาในเมืองไทย
1: พุทธศักราช2519นวนิยายเรื่องนี้ปรากฏขึ้นในวงวรรณกรรมร่วมสมัยสะท้อนภาพชีวิตของเด็กชาวไทยมุสลิมภาคใต้ที่ต้องออกจากโรงเรียนเพื่อดิ้นรนหาเลี้ยงชีพกระทั่งเข้าร่วมขบวนการกองทัพมดในท้ายที่สุด
2: ทำให้ปลูกดอกไม้บ้างล่ะ
3: สวยดีนะ
2: ฉันอยากปลูกให้เต็มเลยล่ะแล้วก็คอยดูเวลาผีเสื้อบินมาเกาะผีเสื้อเนี่ยโชคดีนะเกิดมาได้เจอแต่ของสวยๆทั้งนั้นเลย
1: 10ปีต่อมาภาพยนตร์ที่สร้างจากวรรณกรรมเรื่องนี้ได้รับรางวัลสูงสุดคือตุ๊กตาทองภาพยนตร์ยอดเยี่ยมบทประพันธ์ยอดเยี่ยมกำกับการแสดงยอดเยี่ยมและบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

0: เรื่องราวของวัฒนธรรมที่แตกต่างพลังศรัทธาในศาสนาที่ฝังแน่นและธรรมชาติอันงดงามคือภาพบันทึกชีวิตของชาวไทยมุสลิมณชุมชนแห่งนี้ที่มกุฏอรณีผู้ใช้นามปากกาว่านิพพานได้เคยใช้ชีวิตอยู่ที่นี่และมองผ่านสายตานักประพันธ์จนกลั่นออกมาเป็นวรรณกรรมผีเสื้อและดอกไม้ขึ้นเช่นเดียวกับภาพชีวิตของเด็กชายชาวใต้ผู้เลี้ยงชีพโดยการขนข้าวสารข้ามเขตแดนไทยมาเลเซียที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่องนี้ก็เริ่มต้นที่อำเภอเล็กๆแห่งนี้อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นบ้านเกิดของนิพพานนั่นเองด้วยเพราะเมื่อ30ปีก่อนขบวนรถจักรไอน้ำที่เดินทางจากเหนือล่องใต้จะต้องแวะหยุดที่สถานีรถไฟบ้านเทพาแห่งนี้เพื่อเติมน้ำและฟืนก่อนจะมุ่งตรงสู่ปลายทางคือสถานีรถไฟสุไหงโกลกระยะนั้นเป็นช่วงเวลาที่รัฐบาลไทยควบคุมราคาข้าวสารและน้ำตาลทรายทำให้สินค้า2ชนิดนี้มีราคาถูกกว่าในประเทศมาเลเซียฉากชีวิตแห่งการลำเลียงข้าวสารหนีภาษีเพื่อนำไปขายตามแนวเขตแดนของเด็กชายชาวใต้จึงเริ่มต้นจากจุดนี้
1: จากนี้นั่งไปโกลกกี่ชั่วโมงคะ
2: ประมาณ
1: 4 ชั่วโมงเหรอคะแล้วค่าโดยสารนะคะ
2: ค่าโดยสารก็31 บาท
1: เอ๊ะแล้วมันจอดนานไหมคะ
2: ที่นี่
1: ค่ะ
2: จอดประมาณ2 นาที
1: 2 นาทีแต่ก่อนนี้มันต้องจอดมีการเติมน้ำเติมอะไรใช่ไหมคะแต่ก่อนมันเป็นดีเซลไม่ใช่มันเป็นรถจักรไอ้น้ำใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนแล้วเหรอคะ
2: เปลี่ยนเป็นดีเซล
1: อ๋อแต่ก่อนนี้รู้สึกจะมีพวกเด็กที่เข้าขนข้าวสารอะไรก็ใช้ช่วงที่จอด2นาทีเนี้ยขนข้าวสารใช่ไหมคะ
0: จากวรรณกรรมร่วมสมัยผีเสื้อและดอกไม้ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์โดยรัศมีเผ่าเหลืองทองผู้เขียนบทภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ออกเดินทางกลับสู่บ้านเกิดของนิพพานและร่วมขบวนไปบนเส้นทางรถไฟสายใต้จากอำเภอเทพาสู่อำเภอสุไหงโกลกเพื่อศึกษาชีวิตวัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิมตลอดเส้นทางสายนี้ก่อนจะถ่ายทอดออกมาเป็นภาพยนตร์ที่ยังคงสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ชมมาจนกระทั่งทุกวันนี
1: ้ฝั่งนี้ขึ้นไปเขามีอะไรขายบ้างคะส่วนใหญ่เขาไปซื้ออะไรกันนะคะในชุมชนมุสลิมเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเขาดูมีความพอใจในชีวิตของเขาอย่างที่เป็นอยู่ที่รู้สึกมากๆก็คือความรู้สึกที่ว่าความผูกพันของเขากับศาสนามีมากกว่าคนไทยที่ถือศาสนาพุทธ

0: การที่เขาจะไปสุเหร่าหรือว่าจะสวดมนต์วันละ5ครั้งเนี่ยเขาถือกันค่อนข้างเคร่งครัดความอยู่กับศาสนาของเขาเนี่ยมีเหนียวแน่นมากสิ่งนี้มันก็เป็นสิ่งซึ่งมาส่งผลให้เราเห็นได้ในนวนิยายที่คุณนิพพานเขียนทำให้เมื่อออกมาเป็นบทภาพยนตร์หรือเป็นตัวภาพยนตร์เนี่ยเราก็มีเน้นความคิดในเชิงของศาสนาเข้าไปด้วยก็ไปตามหมู่บ้านที่ต่างๆกันแม้แต่หมู่บ้านที่เป็นชาวประมงที่เป็นมุสลิมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เข้าไปเพื่อที่จะรวบรวมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของพวกเขาการที่ฉากเกิดขึ้นที่สถานีรถไฟแล้วก็บนเส้นทางรถไฟนี่คุณนิพันธ์มีความรู้สึกชอบรถไฟเป็นพิเศษหรือว่าผูกพันอะไรเป็นพิเศษกับสถานีรถไฟ
1: ผมชอบเดินทาง
0: ชีวิตที่นั่นอะไรแบบนี้หรือเปล่า
1: ผมชอบเดินทางผมชอบเดินทางตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นในสมัยนั้นเนี่ยรถไฟเป็นเพียงพาหนะอย่างเดียวที่เราใช้ได้อำเภอเทพาสมัยก่อนไม่มีเส้นทางไม่มีถนนรถยนต์ที่จะออกไปยังเมืองอื่นเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเข้าเมืองแต่ละครั้งเราก็ต้องนั่งรถไฟแล้วผมรู้สึกว่าชีวิตบนรถไฟเนี่ยมันสนุกดีมีคนต่างๆมีการเคลื่อนไหวมีเสื้อและดอกไม้มันหมายถึงได้สองอย่างคือการเดินทางแล้วก็อะไรความสวยงามความดีงามอะไรก็แล้วแต
2: ่แม้วันนี้ภาพของกองทัพมดเหนือขบวนรถไฟสายใต้จะจางหายไปภายนอกหน้าต่างรถไฟสายนี้ยังคงสะท้อนภาพชีวิตของกลุ่มคนที่ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของตนอย่างเหนียวแน่นพร้อมกับส่งผ่านขนบประเพณีจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งอย่างไม่เปลี่ยนแปลงวันนี้เรือทุกลำถูกเข็นขึ้นฝั่งงดเว้นการออกทะเลเพื่อเตรียมตัวสำหรับงานฮารีรายองานรื่นเริงหลังออกบวชของชาวมุสลิมที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ประเพณีการถือศีลอดของชาวมุสลิมเริ่มต้นมา1เดือนแล้วตลอดระยะเวลา1เดือนอันนับตามจันทรคติของศักราชอิสลามชาวมุสลิมจะต้องงดเว้นจากการบริโภคอาหารเครื่องดื่มและรักษาร่างกายทุกส่วนให้พ้นจากการทำชั่วทั้งปวงตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนกระทั่งพระอาทิตย์ตกหลัง1เดือนแห่งการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้อยู่ในความสำรวมแล้วค่ำวันนี้สำนักจุฬาราชมนตรีประกาศให้ชาวมุสลิมทั่วประเทศพากันดูดวงจันทร์หากผู้ใดเห็นจันทร์เสี้ยวขึ้นทางทิศตะวันตกให้ถือวันรุ่งขึ้นเป็นวันออกบวช
3: มันมั่วไปจันทร์เย็นไม่ดูลาเนี่ยไม่เห็นเลยให้ไปจันทร์เย็นเย็นเย็นเย็นเย็นเย็นเย็นเย็นเย็นเย็นเย็นเย็น
2: การดูดวงจันทร์เพื่อออกบวชนั้นเริ่มต้นเมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าหากผู้ใดเห็นจันทร์เสี้ยวอันมีความหมายถึงขึ้นหนึ่งค่ำโผล่ขึ้นบนท้องฟ้าช่วงที่พระอาทิตย์ตกในทันทีให้ถือวันรุ่งขึ้นเป็นวันออกบวชหากไม่เห็นในวันนั้นให้ถือวันถัดไปเป็นวันออกบวชแทน
4: อ
2: เส้นทางทุกสายนำชาวมุสลิมผู้ไกลถิ่นกลับสู่บ้านเกิดเพื่อร่วมฉลองงานเทศกาลฮารีรายอที่กำลังจะเริ่มต้นหลายสิบปีก่อนนิพพานได้บันทึกไว้ในวรรณกรรมผีเสื้อและดอกไม้ว่างานฮารีรายอคืองานหลังการสิ้นสุดเดือนถือบวชอดอาหารซึ่งบรรดากรรมการศาสนาอิสลามจะจัดเตรียมงานกันใหญ่โตเต็มไปด้วยขบวนแห่อันประดับประดาสวยงามมีหุ่นรูปสัตว์ต่างๆรวมถึงการแสดงลิเกฮูลูศิละและชกมวย

การเดินทางเพื่อย้อนรอยวรรณกรรมในวันนี้อาจทำให้ภาพของความเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัยเด่นชัดขึ้นด้วยเพราะปัจจุบันงานฉลองอันยิ่งใหญ่เช่นนี้ได้ลดลงเหลือเพียงการประกอบพิธีทางศาสนาที่จำเป็นและงานเลี้ยงเล็กๆตามบ้านต่างๆเพื่อให้เป็นไปตามหลักคำสอนของศาสนาอิสลามที่ให้ทุกคนดำรงชีวิตอย่างเรียบง่ายและไม่ฟุ่มเฟือยหลังการออกบวชแล้ววิถีชีวิตของชาวไทยมุสลิมดำเนินไปเช่นปกติธรรมชาติยังคงเอื้อประโยชน์ให้ชีวิตและศาสนายังคงเป็นที่พึ่งพิงทางจิตใจให้เสมอมาสำหรับมุสลิมบางกลุ่มที่มิต้องดิ้นรนกับการประกอบอาชีพแล้วช่วงเวลาพักผ่อนของชาวไทยมุสลิมเหล่านี้คือการเลี้ยงนกเขาชวาด้วยเหตุที่นกเขาชวาเป็นนกที่มีเสียงร้องไพเราะเป็นที่นิยมเลี้ยงกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคใต้ที่คนส่วนใหญ่มีอาชีพทำสวนยางพารายามว่างหลังการกรีดยางตอนเช้าคือการเลี้ยงนกเขาชวานั่นเองทุกวันนี้การจัดประกวดแข่งขันเสียงร้องนกเขาชวาเริ่มมีมากขึ้นและเปลี่ยนรูปแบบจากการเลี้ยงเพื่อความเพลิดเพลินมาเป็นการเลี้ยงเพื่อการประกวดพร้อมกับที่นกเขาชวาที่ชนะประกวดถูกตั้งราคาตัวละนับแสนบาทแต่ในชุมชนเล็กๆหลายแห่งการแข่งประกวดเสียงร้องนกเขาชวายังคงทำหน้าที่เพื่อสร้างความเพลิดเพลินและเชื่อมสัมพันธ์ของคนในหมู่บ้านได้เป็นอย่างดีมุสลิมเชื่อว่าสรรพสิ่งในสากลจักรวาลนี้อัลเลาะห์เป็นผู้สร้างขึ้นและเป็นผู้กำหนดให้ดำเนินไปตามธรรมชาติภายใต้กฎเกณฑ์ที่อัลเลาะห์ได้วางไว้สำหรับเด็กๆเหล่านี้คงอีกนานกว่าจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในสังคมมุสลิมแต่วันนี้พวกเขาจะได้รับการถ่ายทอดหลักปฏิบัติของชีวิตอันได้แก่การยึดมั่นในอัลเลาะห์ทำละหมาดวันละ5ครั้งถือศีลอด1เดือนและหากสามารถไปร่วมประกอบพิธีฮัจญ์ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียให้กระทำให้จงได้อาจเป็นด้วยเพราะศาสนาอิสลามนั้นเผยแพร่ไปได้อย่างกว้างขวางด้วยระบบโรงเรียนที่สอนวิชาความรู้ควบคู่ไปกับศาสนารวมไปถึงการไปแสวงบุญประกอบพิธีฮัจญ์ในเมกกะอันจะมีส่วนช่วยเพิ่มพูนความรู้ทางศาสนาให้แก่ชุมชนได้อีกทางหนึ่งทำให้นับวันที่ศาสนาอิสลามตั้งมั่นเหนือดินแดนแห่งนี้แล้วความรู้ความเข้าใจในศาสนาจึงฝังรากลึกและได้รับการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งอย่างแน่นแฟ้นเส้นทางรถไฟสายนี้นำพาเหล่านักแสวงบุญไปประกอบพิธีฮัจญ์ยังต่างแดนเพื่อนำความรู้ที่ได้รับกลับมาสู่ชุมชนที่เกิดสำหรับผู้รอคอยอยู่ที่นี่งานรื่นเริงเพื่อร่วมฉลองเทศกาลพิธีฮัจญ์ถูกจัดขึ้น

0: ตลอดระยะเวลา1ปีของการทำงานหนักเพื่อหาเลี้ยงชีพของคนที่นี่การได้มีโอกาสร่วมงานฉลองประจำปีอันยิ่งใหญ่ถึง2ครั้งนับจากเทศกาลฮารีรายอจนถึงงานฉลองเทศกาลพิธีฮัจญ์ในวันนี้อาจช่วยเติมพลังให้ชีวิตที่ต้องต่อสู้อุปสรรคในปีถัดไปได้บ้างสำหรับเด็กๆแล้วความสนุกสนานรื่นเริงในชีวิตอาจมีให้เห็นได้แทบทุกวันหากการเวลาที่ผ่านมาได้ทำให้หลายสิ่งเปลี่ยนแปลงไปถึงปัจจุบันเด็กๆ เหล่านี้อาจไม่ต้องเผชิญความโหดร้ายและยากลำบากในการหาเลี้ยงชีวิตเช่นเด็กชาวใต้ในอดีตอีกต่อไปเหนือสิ่งอื่นใดหากชีวิตมีทางเลือกพวกเขายังคงปรารถนาที่จะเลือกวิถีทางอันบริสุทธิ์ดีงามอยู่นั่นเอง
1: จำได้ว่าตอนที่อ่านเรื่องนี้ที่ชอบคือพูดถึงตัวละครที่เป็นคนเล็กๆที่พยายามจะมีชีวิตอยู่ให้อย่างมีความดีงามเนี่ยนะคะแล้วก็ความใฝ่ฝันเขาเนี่ยมันเป็นความใฝ่ฝันที่รู้สึกมันเหมาะกับชีวิตเล็กๆคือไม่ฝันยิ่งใหญ่อยากจะเป็นอะไรที่มัน เกินสิ่งที่มันเป็นสภาพที่เด็กๆจะนึกได
2: ้เพราะว่าสังคมที่นั่นมันเป็นสังคมเล็กๆชาวบ้านเหล่านี้เขาไม่ได้ฝันอะไรใหญ่โตมากมายก็เพียงแต่ว่าให้มีชีวิตอยู่มีรายได้พอสมควรแล้วก็มีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขเท่านั้นก็พอ
3: ทำไมเธอไม่ปลูกดอกไม้ขายล่ะ
4: ปลูกดอกไม
3: ้เธอไม่เคยเห็นหรอผู้แม่ค้าเอาดอกไม้ไปขายฝันแล้วมันมากๆนะ
4: แต่ผมไม่รู้จะขายยังไงนี
3: ่ฉันจะเป็นคนรับดอกไม้ของเธอไปส่งให้เองดีไหมล่ะแล้วทีนี้ล่ะก็จะมีผีเสื้อมาบินอยู่ในสวนของเธอเต็มไปหมด
0: ฉากรักอันบริสุทธิ์ของเด็กชายและเด็กหญิงคู่หนึ่งผู้ละทิ้งอาชีพผิดกฎหมายสร้างชีวิตใหม่ตามวิถีทางแห่งความดีได้เริ่มต้นขึ้นที่นี่เพื่อให้คนรุ่นต่อไปได้สืบสานความรักและความดีงามต่อกันภายใต้ท่าทีอันเงียบขรึมผิวหน้าที่กล้านแดดลมชนชาวมุสลิมเหล่านี้เลือกที่จะดำรงชีวิตอันสงบสุขสอดคล้องกับธรรมชาติบนผืนแผ่นดินนี้มาตลอดแม้แต่ในยุคสมัยนี้แนวคิดเรื่องความรักความเป็นพี่น้องและสันติยังคงส่องสว่างออกมาให้เห็นนอกหน้าต่างรถไฟสายนี้อยู่เช่นเดิม

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
4: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
5: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
3: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
5: ใช้แอปของจสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
6: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
7: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
8: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
7: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ลับไปยังจุดเริ่มต้นในปีพุทธศักราช2503งานมหกรรมช้างสุรินทร์ก็นับเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวกิจกรรมแรกสุดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเมื่อครั้งยังมีสถานะเป็นองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวหรืออสท.หน่วยงานซึ่งได้รับการสถาปนาอย่างเป็นทางการในเวลาไล่เลี่ยกันกับการถือกำเนิดขึ้นของงานช้างสุรินทร์ครั้งที่133ปีผ่านไปจังหวัดสุรินทร์เติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นหัวเมืองศูนย์กลางของดินแดนอีสานใต้มีชื่อเสียงเป็นที่เลื่องลือระดับโลกเพราะถือเป็นเมืองเดียวในโลกที่สามารถจัดงานมหกรรมการแสดงของช้างนับร้อยเชือกได้ต่อเนื่องกันนานนับ3ทศวรรษรูปแบบการแสดงในแต่ละปีอาจไม่เปลี่ยนแปลงไปมากนักแต่กระนั้นก็ยังดึงดูดผู้คนจากทั่วทุกสารทิศทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้หลั่งไหลเข้ามาชื่นชมความสามารถของช้างไทยได้เสมอ

0: ค่อยค่อยวางกับไม่เราเราใช้บ้านท้ายหลักเอาไว
1: ้โดยเฉพาะในงานช้างประจำปี2536มีปรากฏการณ์ใหม่อันน่าปิติยินดีเกิดขึ้น
2: มีนโยบายในการที่จะอนุรักษ์ช้างให้คู่อยู่กับจังหวัดสุรินทร์ของเราตลอดไปและในทุกปีในปีในงานแสดงของช้างทุกปีเราจะมีการมอบรางวัลให้กับแม่ช้างที่ตกลูกในปีนี้เรามีช้างน้อยที่เกิดใหม่ถึง5เชือกด้วยกันและก็มาถึงช้างคู่สำคัญของจังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งถือว่าเป็นช้างที่เกิดมาคู่กันและเป็นคู่แฝดของจังหวัดสุรินทร์เป็นคู่แรกและจะถือว่าเป็นช้างที่เป็นคู่แฝดของโลกก็ว่าได้นะครับเกิดเมื่อวันที่27สิงหาคมทั้งคู่นะครับห่างกัน15นาทีตอน6โมงเช้าแม่ชื่อลำดวนอายุเพิ่งจะเป็นสาวเองนะครับ12ปีและก็พ่อชื่อสมพรหนุ่มอยู่20ปีคู่นี้ชื่อจุ๋มกับจิ๋มเป็นเพศเมียทั้งคู่นะครับน่ารักมากขอเสียงปรบมือให้กับคู่แฝดคู่นี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณ

ด้วยธรรมชาติของช้างเพศเมียที่จะตั้งท้องนานถึงเกือบ2ปีหรือราว20เดือนและในภาวะที่เกิดวิกฤตการช้างใกล้สูญพันธุ์การถือกำเนิดขึ้นของลูกช้างแม้เพียงเชือกเดียวก็นับว่ามีความหมายยิ่งลูกช้างแฝดที่มีสุขภาพดีของพังลำดวนช้างของนายอุ่นศาลางามชาวบ้านจังหวัดสุรินทร์จึงนับเป็นความปิติยินดีอย่างยิ่งในวงการช้างบ้านของไทยแม้ว่าในอดีตจะเคยมีช้างแฝดมาหลายคู่แล้วก็ตามแต่สำหรับจังหวัดสุรินทร์นี่คือช้างแฝดคู่แรกในประวัติศาสตร์เท่าที่สามารถสืบค้นย้อนกลับไปได้ในรอบ200ปีและกล่าวได้ว่านี่คือช้างแฝดคู่เดียวของไทยในปัจจุบันที่ยังมีชีวิตอยู่ครบทั้งพี่ทั้งน้องและแม่ช้างผู้ให้กำเนิด

0: ย้อนกลับไปในเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2536แม่เท่าทาสาลางามชาวบ้านตากลางตำบลกระโพอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์การเดินทางไกลในชีวิตประจำวันของท่านหมายถึงการไปจับจ่ายข้าวของหรือยารักษาโรคที่ตัวอำเภอหรือไกลที่สุดก็คือตลาดใหญ่ในตัวจังหวัดสุรินทร์แต่วันนี้แม่เท่ามีจุดหมายไกลถึงจังหวัดกาญจนบุรีเพราะข่าวอันน่าตื่นเต้นที่ท่านได้รับจากลูกชายซึ่งนำช้างไปทำงานรับนักท่องเที่ยวอยู่ที่นั่นเงินเกือบทุกบาทในบ้านจึงถูกรวบรวมเป็นค่ารถโดยสารสำหรับแม่เท่าลูกสะใภ้และหลานๆในการเดินทางที่มีความหมายครั้งหนึ่งในชีวิต
1: ดีใจมากๆเลยในช้างแพทย์นี่เพราะมันไม่เคยมีนะบ้านตะกลางไม่มีเลยค่ะเฉพาะหมู่บ้านนี่ไม่เคยเห็นวันรู้นี่ไปนู่นโคกประชานไปวัดทีประชานร้านเขาไปบอกว่าช้างมาอุ่นนี่ออกลูกฟ้าแฝดก็ดีใจมาตอนกลางคืนก็พักกันนอนไม่รับหรอกเกือบฉลอดแจงมีแต่คนตะโกนหายายว่ายายค่ะว่าโชคดีแท้ทางยายก็ตอบว่าเออนี่แหละบารมี
0: เช้าตรู่ของวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2536ประวัติศาสตร์ช้างไทยบันทึกไว้ว่าเมื่อเวลา6นาฬิกาและ6นาฬิกา15นาทีพังลำดวนช้างของนายอุ่นสาลางามชาวบ้านจังหวัดสุรินทร์ได้ให้กำเนิดลูกช้างแฝดเป็นเพศเมียทั้งสองเชือกณบริเวณสวนอาหารใต้สะพานข้ามแม่น้ำแควจังหวัดกาญจนบุรีนายอุ่นได้ตั้งชื่อลูกช้างแฝดว่าจุ๋มและจิ๋ม
2: พี่อุ่นเป็นไงเนี่ย
0: พิทยาหอมไกรลาดประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิคนรักช้างองค์กรของประชาชนผู้ใฝ่ใจช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาของช้างบ้านไทยในปัจจุบันนี่คือการเดินทางมาเยี่ยมช้างซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกของมูลนิธิด้วยความตื่นเต้น
2: สนใจนี่ข่าวดีนะเนี่ยข่าวดีผมก็เคยได้ยินแต่คนพูดถึงเหมือนกันแต่ว่าไม่เคยเห็นกับตาอย่างนี้ว่าช้างลูกแฝดมีจริง
3: ช่วงนี้ผมก็เต็มที่แล้วเรื่องดีใจ
2: เหมือนถูกลอตเตอรี่
3: ครับ
2: หายากหาย
3: ากโชคจะมีโชคบ้างก
2: ็ได้ฝันได้อะไรหรือเปล่าก่อนหน้านี
3: ้มีแฟนก็เคยฝันมาก็ได้ใส่ทอง2เส้น
2: แล้วจริงป่ะ
3: จริง
4: ความจริงแล้วเนี่ยช้างหรือว่าสัตว์หรือว่าคนเนี่ยก็มีธรรมชาติเหมือนกันคือสามารถและมีโอกาสที่จะตั้งท้องแฝดได้เมืองไทยเราเนี่ยก็เคยปรากฏนะครับว่ามีช้างแฝดเนี่ยในประเทศพม่าก็ดีนะครับในอินเดียก็มีเขาก็มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องช้างแฝดไว้แต่ทีนี้ว่าจุ๋มและจิ๋มที่เป็นช้างแฝดคู่ใหม่นี้นะครับก็อาจจะมีลักษณะที่พิเศษหน่อยก็คือว่ามันจะเป็นตัวเมียทั้งคู่เลยซึ่งปกติแล้วที่สถิติมีไว้นะฮะมันจะมีตัวผู้ตัวหนึ่งตัวเมียตัวหนึ่งทีนี้ในทางวิชาการแล้วเนี่ยว่าถ้าเป็นคู่แฝดเนี่ยเป็นตัวเมียหรือว่าตัวผู้เหมือนกันเนี่ยเราถือว่ามันจะมาจากไข่ใบเดียวกันแล้วมันแยกกันครับและอีกอันหนึ่งครับคือถ้าหากว่าเป็นในทางวิชาการของวัวควายแล้วครับถ้าหากว่าเป็นแฝดนะฮะตัวผู้ตัวหนึ่งตัวเมียตัวหนึ่งนะครับโอกาสที่จะเกิดเป็นหมันจะมีนะอันนี้ก็เป็นจุดที่ว่าจุ๋มจิ๋มเนี่ยฮะที่เป็นตัวเมียทั้งคู่เนี่ย ก็ไม่ต้องไปกังวลถึงว่ามันจะเป็นหมันหรือไม่เป็นหมันเหมือนกับในวัวควายนะครับ
0: ช้างลำดวนเดินทางมาทำงานที่กาญจนบุรีพร้อมกับแม่คือพังทองคูณช้างของญาตินายอุ่นศาลางามเมื่อคลอดลูกท้องแรกและยังเป็นลูกแฝดลำดวนจึงมีทองคูณในฐานะคุณยายช่วยดูแลจุ๋มจิ๋มอย่างใกล้ชิดกระทั่งช่วยให้นมหลานในบางวันที่ลำดวนไม่มีน้ำนมพอจะเลี้ยงลูกน้อยของเธอทั้งสองถึงแม้ว่าวันใดที่มีนักท่องเที่ยวไม่มากแต่ทั้ง4ชีวิตก็จะต้องออกเดินไปพร้อมๆกันโดยทองคูณได้เป็นแบบอย่างในการดูแลลูกอ่อนให้กับคุณแม่ท้องแรกอย่างลำดวนมูลนิธิคนรักช้างให้ความช่วยเหลือเป็นเงินค่าทำขวัญลูกช้างแฝด 6,000 บาทและค่าอาหารบำรุงแม่ช้างและลูกช้างแฝดเป็นเวลา2เดือนเดือนละ 7,000 บาทนอกเหนือจากการช่วยติดต่อประสานงานให้ช้างได้มาทำงานต้อนรับนักท่องเที่ยวกับสวนอาหารของเอกชนแห่งหนึ่งณบริเวณใต้สะพานข้ามแม่น้ำแควในอัตราค่าตอบแทนที่เป็นธรรมในภาวะที่ช้างเลี้ยงจังหวัดสุรินทร์กำลังประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งอาหารจนต้องเร่ร่อนออกไปหากินในเมืองกันเป็นส่วนใหญ
4: ่ปกติแล้วเนี่ยฮะช้างลูกแฝดเนี่ยโอกาสที่จะรอดมักจะถ้ารอดก็รอดตัวเดียวเนื่องจากว่าการเจริญเติบโตนี่มันจะมีการแข่งขันกันดูดนมนะฮะซึ่งตัวหนึ่งจะต้องอ่อนแอตัวหนึ่งจะต้องแข็งแรงแล้วก็ตัวที่แข็งแรงเนี่ยจะต้องแย่งกินแล้วก็ตัวที่อ่อนแอก็จะได้น้ำนมไม่พอนะครับก็ตายไปแต่ทีนี้ว่าในจุ๋มจิ๋มเนี่ยก็ได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นค่อนข้างจะพิเศษหน่อยรู้สึกว่ายังแข็งแรงดีอยู่นะครับ

0: แล้วตักแล้วสุ
1: แล้วเวลาแห่งความสุขของครอบครัวสาลางามตระกูลคนเลี้ยงช้างแห่งบ้านตากลางก็มาถึง
2: กันง่ายเยอะเยอะกันง่ายเยอะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะประกาศเลยเอ็งจิมาให้เลยให้เลย
1: เป็นธรรมเนียมของชนชาติไทยกุยหรือชาวซวยที่จะต้องตัดชายผ้าสิ้นคล้องคอทารกแรกเกิดมีความหมายว่าคุณของแม่จะช่วยคุ้มครองเด็กให้ปลอดภัยแข็งแรงความเชื่อนี้ชาวซวยนำมาใช้กับช้างซึ่งพวกเขามีความผูกพันเสมือนดังลูกในอุทธรเช่นกันมีคำกล่าวว่าจังหวัดสุรินทร์นั้นสร้างโดยซวยรวยเพราะช้างอนุสรณ์สถานใจกลางเมืองสุรินทร์แห่งนี้คือหลักฐานยืนยันที่สามารถสืบค้นไปได้ในประวัติศาสตร์สยามประเทศตั้งแต่ปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาท่านผู้นี้คือผู้นำชาวไทยกุยที่อพยพมาจากเขมรเป็นชนชาติที่มีความเชี่ยวชาญการจับช้างหรือต่อช้างจนสามารถจับช้างเผือกของพระเจ้าเอกทัตซึ่งพลัดหนีเข้าป่ากลับคืนมาได้แล้วได้รับการสถาปนาให้เป็นพระยาสุรินทร์ภักดีเจ้าผู้ครองเมืองสุรินทร์คนแรกปัจจุบันจังหวัดสุรินทร์เติบโตเป็นเมืองสำคัญของภาคอีสานมีคนไทยหลากเชื้อชาติอพยพเข้ามาทำการค้าขายและรับผลพวงจากงานมหกรรมช้างที่ดึงดูดเงินตราจากนักท่องเที่ยวจำนวนมากในแต่ละปีในขณะที่ชาวไทยคุยยังคงยึดอาชีพเลี้ยงช้างอยู่ในเขตชนบทรอบนอกโดยเฉพาะอำเภอท่าตูมอำเภอชุมพลบุรีและอำเภอสังขะสภาพป่าที่ถูกบุกรุกทำลายจนแหล่งอาหารช้างหดหายกำลังท้าทายลูกผู้ชายคนเลี้ยงช้างชาวซวยให้ต้องทบทวนความเชื่อที่สืบทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษไทยคุยหลวงพ่อลีศีละเตโชเจ้าอาวาสวัดแจ้งสว่างแห่งบ้านตากลางหมู่บ้านคนเลี้ยงช้างชาวไทยกุยนอกจากเป็นหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวบ้านแล้วอดีตที่เคยเป็นควานช้างที่ชำนาญงานต่อช้างและเป็นหมอช้างที่เชี่ยวชาญเรื่องสมุนไพรและเวทมนต์คาถาทำให้ท่านยังเป็นที่พึ่งของชาวบ้านในยามช้างเจ็บป่วยและการบริการจากสัตวแพทย์ของรัฐยังไม่ทั่วถึงพังออดหรือแม่คำมูลช้างของนายโอสาลางามมีอาการดีขึ้นหลังจากไม่กินอาหารและน้ำมาหลายวันแต่กระนั้นชาวบ้านยังเชื่อว่าอาการป่วยของแม่คำมูลเกิดจากครอบครัวของนายโอไม่ได้ทำพิธีเส้นไหว้ผีประกำซึ่งชาวไทยกุยถือเป็นผีที่คุ้มครองชีวิตให้ร่มเย็นเป็นสุขการผิดผีประกำจึงนำมาซึ่งความทุกข์ยากเดือดร้อนการร่ายรำของเหล่าร่างทรงเพื่อเส้นไหว้ผีประกำบรรพบุรุษของชาวไทยกุยเรียกว่าพิธีเต้นแถนจะต้องกระทำทุกปีในช่วงหลังฤดูการเก็บเกี่ยวราวเดือนกุมภาพันธ์แต่ครอบครัวของนายโอ๊กไม่ได้ทำมานานถึง3ปีเพราะต้องพาแม่คำมูลออกตระเวนหากินในเมืองนี่จึงเป็นพิธีเต้นแถนที่กระทำอย่างเร่งด่วนก่อนจะเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวอีกอาจารย์ชื่นศรีสวัสดิ์แห่งวิทยาลัยครูสุรินทร์แม้จะไม่ได้มีสายเลือดชาวไทยกุยแต่ก็เพียรพยายามศึกษาวิจัยวัฒนธรรมของชนเผ่านักเลี้ยงช้างผู้สร้างเมืองสุรินทร์กลุ่มนี้อย่างจริงจังเสมอมา
3: ผีประกำมันจะเป็นผีที่เป็นหมอช้างที่เคยจับช้างที่เคยดูแลช้างที่เคยเลี้ยงช้างมาก่อนแต่ไม่ใช่บรรพบุรุษทั่วไปนะครับเป็นบรรพบุรุษที่มีความสำคัญเกี่ยวกับช้างซึ่งท่านเหล่านี้ล่วงลับไปแล้วนะครับแต่ในความคิดของชาวบ้านนี้ยังคิดว่าท่านเหล่านี้จะยังอยู่ อยู่ช่วยดูแลช่วยปกป้องชีวิตของเขาช่วยปกป้องช้างของเขาให้มีความเป็นอยู่อย่างสะดวกสบายตามสมควรผีประกรรมนี้เสมือนหนึ่งว่าเป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งของเขาความเชื่อเรื่องผีประกรรมที่มันนับถือกันอยู่นะครับเช่นการทะเลาะวิวาทกันในหมู่คณะที่ออกไปจับช้างจะไม่ให้มีถ้ามีมีโทษการลักขโมยจะไม่ให้มีในหมู่ผู้ที่นับถือผีประกรรมการไปผิดชู้คบชู้สู่ชายไม่มีซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่าเราวิเคราะห์ในภาพปัจจุบันก็คือเป็นการสร้างกฎเกณฑ์สร้างระเบียบให้อยู่กันอย่างสันติสุขของสังคมเขา
1: สำหรับแฝดน้อยจุ๋มจิ๋มวันนี้จะเป็นวันเดินทางไกลครั้งแรกในชีวิตเพราะวันนี้คือวันที่แม่ช้างลำดวนหมดสัญญาการทำงานกับสวนอาหารในอุ่นศาลางามจึงต้องการให้แม่ลูกอ่อนได้พักผ่อนโดยพากลับบ้านตากลางจังหวัดสุรินทร์แต่ก็ถือเป็นวันสุดท้ายที่หลานน้อยฝาแฝดจะได้อยู่กับยายของพวกเขาเพราะสัญญาของพังทองคูณยังไม่หมดเวลาแห่งการจากพรากมาถึงแฝดจุ๋มเหมือนกับรับรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ถึงกับเอาตัวไปดันไม่ให้ควานอุ่นล่ามโซ่คุณยายของเขาทุกคนเตรียมรับสถานการณ์ร้ายอันอาจเกิดขึ้นได้เมื่อหลานจุ๋มจิ๋มถูกพรากออกจากอกยายทองคูณโชคดีที่ทองคูณเข้าใจในเหตุผลของการพลัดพรากพิธีบายสีสู่ขวัญช้างแฝดคู่แรกของบ้านตากลางและของจังหวัดสุรินทร์เกิดขึ้นท่ามกลางความปิติยินดีของพี่น้องไทยกุยที่ใจจดใจจ่อรอคอยการกลับมาของแฝดน้อยจุ๋มจิ๋มซึ่งขณะนี้ยังอ่อนเพลียจากการเดินทางตลอดทั้งคืนจนถึงกับยืนหลับกลางงานเสียเลยความเชื่อของชาวไทยกุยมีอยู่ว่าหากครอบครัวใดได้ลูกแฝดก็จะต้องยกลูกคนใดคนหนึ่งให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่นไปเพราะหากเลี้ยงไว้ทั้งสองคนเมื่อเติบโตขึ้นก็จะมีคนใดคนหนึ่งต้องป่วยหรือถึงกับเสียชีวิตความเชื่อเช่นนี้กำลังท้าทายการตัดสินใจของครอบครัวในอุ่นศาลางามซึ่งรักและหวงแหนแฝดน้อยจุ๋มจิ๋มไม่ต่างไปจากลูกของเขาเองไม่มีใครรู้ว่านายอุ่นจะตัดสินใจอย่างไรในอนาคตแต่ข้อความในจดหมายจากแก่นลูกสาวคนโตที่เขียนไปถึงเขาเมื่อครั้งทำงานอยู่กาญจนบุรีก็ยังคอยเตือนใจเขาอยู่เสมอ
0: พ่อจ๋าลูกดีใจมากที่มีน้องๆทั้งสองเชือกพร้อมๆกันแม่บอกว่าถ้ามีคนมาถามให้บอกว่าไม่ขายเพราะลูกช้างทั้งสองเชือกเป็นมรดกของครอบครัวเราสืบไปในอนาคต

ขบวนแห่เครื่องราชสักการะขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันจัดขึ้นณสวนป่าทุ่งเกวียนอำเภอห้างฉัตรจังหวัด

นี่คือขบวนช้างแห่เครื่องราชสักการะที่จำลองรูปแบบจากขบวนแห่เจ้านายฝ่ายเหนือตามธรรมเนียมล้านนาโบราณซึ่งนับวันเจริญหายไปจากความทรงจำของชาวเหนือ

นี่อาจเป็นการยืนยันถึงรอยอดีตแห่งสัมพันธไมตรีระหว่างราชสำนักล้านนากับพระราชวงศ์จักรีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่มีเหตุประการหนึ่งเกี่ยวพันกับการทำไม้สักซึ่งมีอยู่มากทั้งภาคเหนือแต่โบราณกาลอันนำมาซึ่งการก่อตั้งกรมป่าไม้ขึ้นดูแลกิจการทำไม้สักเป็นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่5แล้วตามมาด้วยการถือกำเนิดของอ.อ.ป.หรือองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เพื่อให้เป็นองค์กรในการจัดทำไม้อย่างเป็นระบบในปีพุทธศักราช2490นับแต่นั้นช้างได้กลายเป็นสัตว์ใหญ่ที่มีบทบาทสำคัญในการชักลากไม้ออกจากป่าลึกและอ.อ.ป.ได้รับการยอมรับว่าเป็นองค์กรที่สามารถจัดตั้งโรงเรียนฝึกลูกช้างเพื่อใช้งานขึ้นเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวของโลกตราบจนปัจจุบันแม้ในวันนี้นโยบายปิดป่าของรัฐบาลเมื่อปีพุทธศักราช2531จะทำให อ.อ.ป.ต้องหยุดกิจการทำไม้ทางภาคเหนือไปแต่ภารกิจของโรงเรียนฝึกลูกช้างยังไม่จบสิ้น

ชีวิตประจำวันที่นี่เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ราว7 นาฬิกาเพราะเหตุที่อุปนิสัยของช้างโดยทั่วไปจะใช้เวลาสำหรับการนอนเพียงวันละ 3-4 ชั่วโมงระหว่างราวเที่ยงคืนถึงตี 3 เวลาที่เหลือจากนี้จะเป็นการเดินและกินอาหารในแต่ละวันช้าง1 เชือกจะกินอาหารประเภทต้นหญ้าใบไม้ลูกไม้ป่าคิดเป็นน้ำหนักถึงราว250 กิโลกรัมและจะดื่มน้ำถึงประมาณวันละ60 แกลลอนจึงเป็นภารกิจของควานช้างแห่งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่จะต้องนำช้างลงมากินน้ำและย้ายที่ล่ามโซ่เพื่อให้ช้างมีจุดหาอาหารใหม่ๆเพราะแหล่งอาหารในรัศมี20 เมตรที่ช้างสามารถเดินได้จะถูกกินจนหมดไปในแต่ละคืนช้างเป็นสัตว์ที่มีอุปนิสัยรักความสะอาดและจำกลิ่นได้เป็นเลิศจึงปรากฏว่าหากมีทางเลือกช้างจะไม่กินน้ำในแหล่งน้ำที่ช้างเชือกอื่นมาดื่มกินและปัสสาวะทิ้งไว้ก่อนหน้านั้นอย่างมากมันก็จะเอางวงแตะแตะแล้วควานที่รู้ใจก็จะพามันไปหาแหล่งน้ำใหม่นายมุ้ยพนักงานแผนกควานช้างของอ.อ.ป.ไม่ได้ดูแลช้างสีดอหรือช้างเพศผู้งาเดียวเชือกนี้มาแต่เริ่มแรกมุ้ยพนักงานแผนกควานช้างของอ.อ.ป.ไม่ได้ดูแลช้างสีดอหรือช้างเพศผู้งาเดียวเชือกนี้มาแต่เริ่มแรก

0: เหตุนี้เมื่อมาอยู่ในความดูแลของนายมุ่ยจึงเรียกกันว่าสีดอมุ่ยเจอแหล่งน้ำใหญ่ๆอย่างนี้สีดอมุ่ยก็เพียงเอามารดตัวเล่นเย็นๆใจเท่านั้นเพราะยังผิดกลิ่นเกินกว่าจะดื่มกินได้งวงของช้างจุน้ำได้ถึงราว10ลิตรและใช้สัมผัสกลิ่นในระยะไกลถึง12กิโลเมตรนอกจากนั้นยังใช้ตวัดหญ้ากินและใช้อย่างพื้นดินเวลาเดินช้างจึงรักงวงเท่าชีวิตหากบาดเจ็บที่งวงช้างก็อาจถึงตายได้ที่สุดก็มาค้นพบลำธารสะอาดที่จะทั้งอาบทั้งกินได้สบายใจสัมพันธภาพที่สนิทแนบดังคนคนเดียวกันเช่นนี้อาจเป็นคำตอบไขปริศนาในใจคนจำนวนมากที่ว่าเหตุใดสัตว์ใหญ่ที่มีสัญชาตญาณเถื่อนและมีพละกำลังมหาศาลเช่นนี้จึงยอมค้อมหัวรับฟังคำสั่งของมนุษย์ตัวเล็กๆได้โดยดุษฎี
1: ไปมาถอยไปมาถอย
2: กระช้างนะฮะด้วยตัวมันเองมันก็ใหญ่แล้วก็ปรับตัวยากแต่ขณะที่มันก็ฉลาดมันไม่โง่มันเรียนรู้ได้เร็วทางสีปัญญาเรียนรู้ได้เร็วแต่ร่างกายเป็นอุปสรรคใหญ่เกินไปแล้วช้างต้องพึ่งควานทุกกรณีเลยช้างจะเดินไปตัวเดียวไปหากินคนเดียวไม่ได้ครับช้างเดินอยู่เดียวทุกคนก็ต้องกลัวถ้าช้างก็ไม่ไว้ใจใครช้างก็รักเอาตัวไม่รอดถ้าช้างหลุดออกไปถ้าตัวไม่รอดนะตายไปกินอ่ะไปทำร้ายไปทำลายทรัพย์สมบัติชาวบ้านก็ต้องเกิดความโกรธครับก็เขาก็ทำร้ายมันก็ต้องป้องกันตัวแต่ถ้ามีควานจะเป็นคนนำตรงนี้อย่าทำนะถ้าขาดควานที่ดีไปช้างก็อยู่ไม่ได้เพราะทั้งสองอย่างนี้แยกกันไม่ได้ตราบใดที่มันยังเป็นช้างเลี้ยงอยู่สังคมของสุนัขหรือสังคมอะไรรับสิ่งที่เป็นฝูงด้วยกันเพราะนั้นสุนัขในบ้านจะรับทุกคนในบ้านไม่กัดไม่ได้แต่ไม่เป็นดังนั้นในช้างช้างจะรับเฉพาะคนคนเดียวคือควานลูกควานช้างอาจจะไม่รับคนที่อยู่เป็นเพื่อนควานช้างอาจจะไม่ยอมรับก็ได้เพราะช้างนะฮะจะไม่ไว้ใจใครนอกจากควานคนเดียวนะคนเดียวนะฮะผมใช้ว่าคนเดียว
0: นายสัตวแพทย์ปรีชาพวงคำผู้รับผิดชอบโครงการศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้และประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิเพื่อนช้างนับเป็นเวลาเกือบ20ปีแล้วที่ท่านทุ่มเทชีวิตให้กับงานหมอช้างนับตั้งแต่จบการศึกษาจากคณะสัตวแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3: น
0: ิ่
3: ม
0: นิ่
3: ม
0: นิ่ม
3: ต
0: ั
3: วห
0: ั
3: วม
0: ัน
3: นี่
4: น
3: ิ่
4: มนิ่ม
0: พื้นที่อันสงบสุขในหุบเขาแห่งบ้านปางละอำเภองาวจังหวัดลำปางในอดีตคือศูนย์ฝึกลูกช้างสำหรับใช้งานชักลากไม้ของอปแต่ภายหลังจากปี2531เมื่อภารกิจของอปในการทำไม้ยุติลงบ้านปางละก็แปรเปลี่ยนเป็นศูนย์บริบาลช้างหรือบ้านพักฟื้นสำหรับช้างของอปที่แก่หรือเจ็บป่วยในความดูแลของคุณหมอปรีชาพวงคำและคุณหมอสิทธิเดชมหาสาวังคุณสัตวแพทย์ผู้ช่วย
5: คราวที่แล้วก็หักเนี่ยสามอัน
0: แต่นโยบายปิดป่าก็ได้ทำให้เกิดกระแสการลักลอบตัดไม้เถื่อนอย่างหนักทางภาคเหนือและทำให้ศูนย์บริบาลช้างบ้านปางละมีผู้ป่วยนอกอาการหนักมารับการรักษามากขึ้นเรื่อยๆ

ากนับย้อนไปในอดีตเมื่อราวร้อยปีก่อนที่สยามประเทศเริ่มใช้ช้างในงานชักลากไม้อย่างจริงจังนี่ก็นับว่าเป็นโศกนาฏกรรมที่มนุษย์กระทำต่อช้างอย่างรุนแรงที่สุดแล้ว

ถึงแม้ว่าโรงเรียนฝึกลูกช้างของออปจะย้ายไปที่บ้านทุ่งเกวียนอำเภอห้างฉัดและเปิดการฝึกให้นักท่องเที่ยวชมแทนการฝึกเพื่อใช้งานชักลากไม้แต่ที่บ้านปางหละก็ยังคงมีการฝึกสำหรับลูกช้างที่มีผู้บริจาคให้ออปและลูกช้างของกลางที่ถูกจับมาได้อย่างเช่นพังสิงขอนและพังประจวบลูกช้างที่ถูกพรานพรากจากแม่ในป่าพม่านำมาขายตามใบสั่งซื้อของเจ้าของโรงแรมและรีสอร์ทบางแห่งในประเทศไทยแต่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับได้เสียก่อนที่ด่านสิงขอนชายแดนไทยพม่าด้านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์การฝึกในขั้นนี้ก็เพื่อให้ลูกช้างรู้จักเชื่อฟังคำสั่งของควานที่จะคอยดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาตลอดไป

0: อีกไม่กี่วันพังสิงขรกับพังประจวบก็จะมีเพื่อนใหม่อีกหนึ่งเชือกแล้วพลายโจโจ้ลูกช้างเพศผู้อายุราว2ขวบซึ่งออปอได้รับบริจาคมาพร้อมกับแม่คือพังเล็กธรรมชาติของลูกช้างจะหย่านมและแยกจากแม่เมื่อราวอายุ3ขวบแต่โจโจ้เป็นลูกช้างที่โตเร็วกว่าปกติและมีอุปนิสัยซุกซนจนพนักงานออปอตั้งฉายาเป็นภาษาถิ่นภาคเหนือให้ว่าเจ้าเสมือนหลวง
1: สมุนก็คือดื้อนะครับดื้อมากนะสมุนนี่ดื้อแบบดื้อออกจะติดเกเรนิดหน่อยนะฮะหลวงก็แปลว่าใหญ่สมุนหลวงก็คือสุดยอดของความดื้อรั้นนะฮะช้างเล็กส่วนใหญ่แล้วนะฮะเปอร์เซ็นต์การตายนั้นอาจจะถึง 70% ตายจากงูพิษนะฮะเพราะว่าไอ้ความขี้เล่นความอยากรู้อยากเห็นของเขานี่เองนะทำให้ช้างต้องประสบชะตาชีวิตเหล่านั้นเราก็กลัวสิ่งเหล่านี้มากซึ่งเดี๋ยวนี้ก่อนที่จะมานี่โจโจ้ก็ไม่ค่อยเชื่อแม่แล้วนะครับเริ่มไปไกลเริ่มไปหนีขึ้นไปขับบนนั่งอยู่บนรถแท็กเตอร์ตีนตะขาบนะฮะอีกครั้งสุดท้ายก็ไปพังของอะไรต่อมีอะไรซึ่งนั้นเราคิดว่าเป็นเรื่องซึ่งไม่ใช่ความผิดของเขานะครับเพียงแต่ว่าเขาเห็นอะไรขวางทางเดินเขาก็คงจะทำแต่ว่าบางครั้งเรากลัวว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอันตรายกับเขา
0: วันนี้จึงเป็นวันสุดท้ายที่โจโจ้จะได้ใช้ชีวิตร่วมกับแม่ของเขา
2: ผมสิริกันว่ามอาจารย์ให้แก่กูจือว่าพระผู้ทั้งสารานังเอทีพี่กูจือว่าพระธรรมังสาราน
0: ายทองดีวิทมาหรืออาจารย์ดีควานช้างอาวุโสผู้เชี่ยวชาญพิธีกรรมเกี่ยวกับช้างของออปเริ่มพิธีผ่าจ้านหรือพิธีแยกลูกช้างออกจากแม่ตามธรรมเนียมล้านนาโบราณซึ่งจัดขึ้นเร็วเป็นพิเศษเพื่อลูกช้างโจโจ้หรือเสมือนหลวงไม้ไผ่ผ่าซีกอุปกรณ์สำคัญในพิธีผ่าจ้านนอกเหนือไปจากเครื่องบัดพลีที่ใช้เส้นสวงเทพยดาฟ้าดินไม้ไผ่ที่ใช้ตีไปที่แม่ช้างและลูกช้างต้องฉีกแยกออกจากกันแล้วโยนทิ้งไปคนละทางเป็นเคล็ดว่านับแต่นี้ลูกช้างกับแม่ช้างจะแยกจากกันโดยสิ้นเชิงความเชื่อแต่โบราณของล้านนามีอยู่ว่าหากนำไม้ไผ่ผ่าจ้านนี้ไปแตะใครก็จะทำให้ทะเลาะหรือโกรธเกลียดชังกันได้

0: รดน้ำส้มปล่อยสังเวยผีป่าไม่ให้มากล้ำกลายลูกช้างไก่เสียงทายถูกโยนลงมาแล้วเดินตรงไม่กระปรกกระเปรี้ยทำนายว่าลูกช้างเชือกนี้จะเติบโตไปอย่างแข็งแรงในอนาคตลูกช้างจะถูกจับเข้าคอกฝึกทุกวันวันละ 6-7 ชั่วโมงเป็นเวลานาน 7-10 วันเพื่อให้รู้จักยอมรับควานช้างและยอมรับเชือกหรือโซ่ซึ่งจะช่วยคุ้มครองตัวเขาไปตลอดชีวิตการฝึกในระยะแรกจึงมีทั้งขู่และปลอบ
1: จ้านี่คือมาถึงชาติเกิดชาติคือความชีวิตหรือความผูกพันกันการผ่าจ้านคือการแยกสองสิ่งออกจากกันโดยที่หลังจากแยกแล้วทั้งสองสิ่งนั้นจะลืมถึงความสัมพันธ์เก่าๆที่เคยมีนะครับแล้วไม่ห่วงเลยไม่สงสารเขาเลยว่าแม่จะต้องทนโหยหาคิดถึงลูกนะครับพิธีการผ่าจ้านซึ่งเราเชื่อถือกันมานั้นนะเราคิดว่าหลังจากผ่าจ้านแล้วแม่จะลืมไปเลยว่ามีลูกอยู่สิ่งที่เราทำก็คือขนมทุเรียนเราต้องการจะให้โจโจ้หรือสมุนหลวงเนี่ยรู้จักขอบเขตของการปฏิบัติตัวเราฝึกในขั้นต้นฝึกให้เขารู้คำว่าอันนี้ทำได้นะอันนี้ทำไม่ได้อันนี้อันตรายอันนี้อย่าอันนี้หยุดจุดหนึ่งที่เป็นจุดซึ่งเราใฝ่ฝันมากก็คือให้ช้างนั้นได้ท่องเที่ยวไปอย่างอิสระในป่าซึ่งเป็นบ้านของเขาแต่ข้อจำกัดข้อนี้เราก็รู้อยู่ว่ามันเป็นข้อจำกัดซึ่งเราเองไม่สามารถจะเรียกร้องหามาได้นะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำได้ก็คือช้างซึ่งเหลือน้อยอยู่แล้วเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยเราคงจะต้องหากฎเกณฑ์ให้เขาได้อยู่ในที่ที่อันจำกัดนะครับแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่สมควรนะครับพร้อมทั้งมีโอกาสในการที่จะโตขึ้นเป็นช้างซึ่งมีสุขภาพดีนะฮะทั้งกายทั้งใจแล้วก็อาจจะเป็นพ่อของช้างตัวต่อไปได้
0: ย่างเข้าสู่วันที่3ของการฝึกร่องรอยของความซุกซนดังเด็กดื้อยังหลงเหลืออยู่บ้างแต่ช้างน้อยโจโจ้เริ่มยอมรับความสมนึกที่จะมาเป็นเพื่อนคู่ชีวิตคนใหม่สายใยแห่งความผูกพันก่อร่างขึ้นท่ามกลางความเปลี่ยวเหงาเพราะตกเย็นเมื่อออกจากคอกฝึกแต่ยังมีโซ่พันธนาการอยู่ช้างน้อยก็มีความสมนึกซึ่งมาตั้งเต็นท์พักอยู่ใกล้ๆคอยป้อนข้าวป้อนน้ำและนอนเป็นเพื่อนไปตลอดคืนไม่ไกลจากคอกฝึกโจโจ้สัมพันธภาพของคนกับช้างอีกคู่หนึ่งดำเนินไปทั้งด้วยเหตุแห่งหน้าที่และความห่วงใยกันชาติสยามควานหนุ่มซึ่งเพิ่งปลดประจำการทหารกองเกินเขาได้รับมอบหมายให้ดูแลคนไข้สำคัญของศูนย์บริบาลช้างบ้านปางหลักเชือกหนึ่งทุกๆคืนชาติสยามจะเปลี่ยนเวรกับพ่อของเขาในการให้อาหารพลายมงคลเพราะช้างเป็นสัตว์ที่ต้องกินอาหารเกือบตลอดคืนแต่เพราะงาคู่ยาวงามของพลายมงคลจึงทำให้อปไม่สามารถปล่อยให้พลายมงคลหาอาหารกินเองในยามกลางคืนเหมือนคนไข้เชือกอื่นได้งาของพลายมงคลยาวถึงกว่า2เมตรจนกล่าวได้ว่านี่คือช้างเลี้ยงที่มีงายาวที่สุดและยังมีชีวิตอยู่เพียงเชือกเดียวของเมืองไทยแต่เส้นทางชีวิตดังโศกนาฏกรรมของช้างเชือกนี้ทำให้ถูกขนานนามว่าพลายมงคลผู้อาภัพ
2: ถ้ารถไม่น่าจะวิ่งไปทำธรรมดาทางสายบ้านนอกแล้วไม่เป็นไร
0: นี่คือสภาพพลายมงคลก่อนมารักษาตัวที่ศูนย์บริบาลช้างบ้านปางหลักไม่มีใครรู้ที่เกิดของพลายมงคลแต่ย้อนอดีตกลับไปเมื่อ19ปีก่อนพลายมงคลซึ่งมีอายุยังไม่ครบ1ขวบถูกพรากจากแม่ แล้วส่งมาเป็นของขวัญวันแต่งงานของนักธุรกิจสตรีคนหนึ่งที่ชานเมืองกรุงเทพมหานคร
3: เราได้รับมาแล้วก็ไม่ทราบว่าเข้ามาจากไหนหรือเบื้องหลังอะไรแต่ว่าที่ทราบมาอายุน้อยมากนะฮะเราก็ให้ความเอ็นดูรับเข้ามาเลี้ยงตามสภาพของผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ทางด้านการเลี้ยงช้างมาก่อนเลยก็ได้จ้างคนงานในไร่เป็นผู้เลี้ยงนะฮะเลี้ยงตามที่ว่าเขายังกินนมอยู่ก็ซื้อนมของนมคนที่เป็นนมผงนะฮะผสมให้นมทารกนะฮะแล้วก็ให้หญ้าให้อะไรไปตามภาษาตอนนั้นผมอายุประมาณ16 17ก็เราก็เล่นกับเขาเหมือนเขาเป็นสัตว์เลี้ยงคือไปจับไปกอดเล่นไปอะไรเล่นขี่คอเขาอะไรเขาช่วงแรกๆตอนที่อยู่ในบริเวณหนองจอกเนี่ยเป็นที่ลุ่มเป็นที่นานะฮะแล้วที่โรงงานเนี่ยมีอยู่แห่งเดียวแล้วบริเวณรอบๆเนี่ยในรัศมีประมาณ1กิโลนี้ไม่มีใครใกล้เคียงเลยเราอยู่โดดเดียวก็มีอนาบริเวณให้เขาวิ่งเล่นอะไรต่ออะไรพอมาช่วงหลังติดกันกับที่โรงงานก็มีหมู่บ้านขึ้นมีวิทยาลัยขึ้นโดยรอบเลยฮะทั้งหมดเลยแล้วก็มีโรงงานเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากเราไม่สามารถปล่อยเขาไปข้างนอกเวลาควานเขาออกไปหาปลาหรืออะไรเราจะไม่มีสิทธิ์เลยต้องปล่อยต้องจับเขาขังไว้ตลอดนะครับผูกเขาไว้ในโรงงานช่วงหลังมานี่เนี่ยที่เขาเกิดปฏิกิริยาหงุดหงิดหรือว่าที่อย่างที่เห็นสายศีรษะตลอดเวลาเหมือนกับว่าเขาถูกจองจำถูกลงตรวนเขาก็จะคนที่แปลกหน้าเข้าไปใกล้ๆเนี่ยจะเกิดอาการไม่คุ้นเคยแม้จะให้อาหารก็จะเคลี้ยงใส
0: ่28พฤษภาคม2536ออปรับพลายมงคลมารักษาที่ศูนย์บริบาลช้างบ้านปางหลักในระยะแรกยังมีอาการส่ายหัวรุนแรงและตื่นกลัวช้างเชือกอื่นเพราะนับแต่เกิดพลายมงคลเป็นช้างที่แทบไม่เคยเห็นช้างด้วยกันมาก่อนเลยสัตวแพทย์ลงความเห็นว่าพลายมงคลมีอาการทางประสาทและจะต้องใช้เวลาบำบัดรักษามากกว่า3ปีจึงจะหายเป็นปกติ
3: ครั้งแรกท่านเกรงว่าจะเอาน้องพลายเนี่ยมาใช้งานผมก็ได้ติดต่อทางอปเขาว่าไม่ใช้งานแน่นอนนะฮะต้องการจะให้เขามาพักฟื้นแล้วก็มาฝึกเท่านั้นแหละก็แกก็เสียใจฮะช่วงแรกๆแกก็เสียใจแล้วก็ไม่ไว้ใจร้องไห้พอสมควรกลัวว่าเราทำบาปหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าแต่พอมาทางนี้ได้ส่งข้อมูลไปข่าวไปตลอดว่าตอนนี้เขาดีขึ้นเขาอ้วนขึ้นสมบูรณ์ขึ้นอาการที่เขาเคยเป็นเนี่ยลดน้อยลงมากทางคุณแม่ผมก็สบายใจขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าการที่แกตัดสินใจครั้งนั้นเป็นสิ่งที่ทำถูกแล้วนะแล้วก็เป็นการถ่ายบาปที่เราไม่ได้ตั้งใจ
4: สายว่าไงครับ
5: สว
4: ั
5: สด
4: ี
5: คร
4: ับ สวัสดีครับก่อนสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนครับโอ้จำได้ใช่ไหมครับจำพี่ได้ใช่ไหมครับคิดถึงจังเลยเฮ้อ้วนจังเลย
5: อ้
4: วนขึ้นครับอ้วนขึ้นว่าไงอะครับมาดึงมือพี่ทำไม
5: ด
4: ึ
5: งม
4: ือ ดึงมือดึงมือว่าไงอะครับว่าไงครับหวัดดีก่อนหวัดดีพี่ก่อนหืม
3: ถ้าเกิดดูในเหตุการณ์ที่ผ่านมาสำหรับตัวครอบครัวเราคงจะเป็นอุทาหรณ์ที่ดีนะฮะว่าการที่จะนำสัตว์ใหญ่หรือสัตว์ป่าซึ่งเขามีสังคมของเขาเฉพาะตัวจะแยกเขาออกไปเนี่ยเพื่อที่จะไปรองรับสถานที่บริการต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นรีสอร์ทไม่ว่าจะเป็นแล้วแต่นะฮะสวนอะไรก็ตามที่จะได้มาซึ่งเงินหรือว่าความบันเทิงเนี่ยผมคิดว่าอย่าทำมันทำร้ายจิตใจสัตว์ด้วยนะฮะพอเขาตอนเล็กๆเขาน่ารักพอเขาโตขึ้นนี่คุณดูแลเขาไม่ได้เกินกว่าความดูแลแล้วเขาจะอยู่ที่ไหน ขาก็ต้องถูกมัดอยู่ในโรงเลี้ยงซึ่งก็จะหมดความหมายกับตัวเจ้าของแล้ว

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
4: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
3: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
4: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
3: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
4: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
3: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
5: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
8: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนโทรพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
9: ในแต่ละวันมีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นรอบตัวเราบางเรื่องอาจดูเป็นเพียงเรื่องเล็กๆแต่สำหรับคนที่กำลังเผชิญอยู่สิ่งนั้นอาจมีความหมายมากกว่าที่ใครจะคาดคิดและสิ่งที่ทำให้สังคมยังคงอบอุ่นคือการที่ใครสักคนเลือกจะไม่มองข้ามพร้อมยื่นมือเข้าช่วยเหลือโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเหมือนเรื่องราวของน้องกูดดี้เด็กน้อยวัย2ขวบครึ่งที่ลืมตุ๊กตาช้างตัวโปรดไว้บนแท็กซี่สำหรับใครบางคนตุ๊กตาเก่าๆหนึ่งตัวอาจไม่มีราคาแต่สำหรับน้องกูดดี้มันคือเพื่อนคนสำคัญที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เล็กถึงขั้นละเมอถามทุกคืนว่าช้างอยู่ไหนคุณพ่อจึงติดต่อจสร้อยเพื่อช่วยตามหาก่อนที่ทีมงานจะประสานจนพบคุณสัญชายคนขับแท็กซี่ EVที่เก็บตุ๊กตาไว้ในรถตั้งแต่วันที่รับผู้โดยสารทันทีที่ทราบว่าเป็นของน้องคุณสัญชัยก็พร้อมนำมาคืนเพราะอยากเห็นเด็กได้กลับมากอดของรักอีกครั้ง
10: และในวันที่น้องกูดดี้มารับตุ๊กตาคืนรอยยิ้มและอ้อมกอดของเด็กน้อยก็คือคำตอบว่าของสิ่งหนึ่งอาจไม่มีมูลค่ามากมายแต่กลับมีคุณค่าทางหัวใจมหาศาลจากเรื่องเล็กๆของเด็กคนหนึ่งมาสู่เหตุการณ์ที่สำคัญถึงชีวิตเมื่อหญิงสาววัย18ปีหมดสติระหว่างซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์กลับจากชลบุรีบนถนนพระราม4แฟนหนุ่มรีบจอดรถขอความช่วยเหลือและโชคดีที่มีสามีภรรยาพลเมืองดีเข้ามาช่วยก่อนประสานตำรวจสน.ทุ่งมหาเมฆ ตำรวจไม่รอให้รถพยาบาลมาถึงเพราะเกรงว่าจะไม่ทันการจึงเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ใช้เวลาเดินทางไม่ถึง10นาทีภายหลังครอบครัวเผยว่าหญิงสาวป่วยเป็นเบาหวานและต้องฉีดอินซูลินเป็นประจำอาการครั้งนี้รุนแรงถึงขั้นหมดสติแต่โชคดีที่ได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและล่าสุดอาการดีขึ้นแล้ว
11: อีกหนึ่งเรื่องแม้จะเป็นเพียงความผิดพลาดในการโอนเงินแต่ก็มีคนเลือกจะไม่มองข้ามคุณเมียงคนขับแท็กซี่พบว่าผู้โดยสารหญิงโอนค่าโดยสารเกินจากประมาณ220บาทเป็นกว่า 2,000 บาทแทนที่จะเก็บไว้คุณเมียงกลับติดต่อจสร้อยเพื่อช่วยตามหาเจ้าของเงินทีมงานตรวจสอบข้อมูลจากหลักฐานการโอนจนสามารถติดต่อคุณรุ่งฟ้าเจ้าของเงินได้สำเร็จและเงินก็กลับคืนสู่เจ้าของในที่สุด3เรื่องราว3เหตุการณ์และ3ความหมายจากตุ๊กตาที่มีค่าทางใจชีวิตของคนที่ต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนไปจนถึงเงินที่ถูกโอนผิดเพียงไม่กี่พันบาทสิ่งที่เหมือนกันคือการที่ใครบางคนเลือกจะไม่มองข้ามไม่ว่าจะเป็นคนขับแท็กซี่พลเมืองดีตำรวจหรือประชาชนทั่วไปเพราะน้ำใจไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเรื่องใหญ่เพียงแค่เราใส่ใจอีกสักนิดช่วยอีกสักหน่อยแล้วไม่เดินผ่านเรื่องราวตรงหน้าสิ่งเล็กๆเหล่านั้นอาจกลายเป็นความโล่งใจรอยยิ้มหรือแม้แต่ความปลอดภัยของใครบางคนจสร้อยขอขอบคุณทุกหัวใจอาสาและทุกน้ำใจของคนในสังคมที่เลือกจะช่วยเหลือกันและขอเคียงข้างผู้ที่ทำความดีเพื่อให้สังคมของเราน่าอยู่อบอุ่นและปลอดภัยสำหรับทุกคนกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปนะคะ

0: มาติดตามสภาพอากาศทั่วไปวันที่17ถึง23สิงหาคม2569กันนะคะในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม69ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนในช่วงวันที่22ถึง23สิงหาคม69ประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในช่วงวันที่17ถึง18และ23สิงหาคม69สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร
1: ส่วนช่วงวันที่19ถึง22สิงหาคม69สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรข้อควรระวังในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม69ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่19ถึง22สิงหาคม69

ภาพยนตร์พระเจ้าช้างเผือกสร้างขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2484โดยพระท่านรัฐบุรุษปรีดีพนมยงค์นับว่าเป็นภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นโดยคนไทยเรื่องแรกที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของช้างต่อผืนแผ่นดินไทยในภารกิจกู้ชาติบ้านเมืองนับเนื่องแต่อดีตกาลจนกล่าวได้ว่ารากฐานแห่งเอกราชและอธิปไตยของไทยนั้นมีสัตว์ใหญ่อย่างช้างเป็นแรงค้ำจุนเกื้อหนุนอยู่ด้วย

โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ถึงแม้ว่าในปัจจุบันการใช้ช้างมาประกอบพระเกียรติยศองค์พระเจ้าแผ่นดินในพระราชพิธีต่างๆเฉกเช่นโบราณราชประเพณีจะลดน้อยลงไปแล้วแต่ยังมีความผูกพันอีกรูปแบบหนึ่งปรากฏขึ้นในวันนี้

ช้างน้อยเป่าทรัมเป็ตและกระต่ายเป่าทรัมโบนเป็นภาพที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงวาดขึ้นเพื่อเป็นลายปักบนกระเป๋าใส่แผ่นโน้ตดนตรีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ60พรรษาและยังมีอีกหลายภาพที่ทรงวาดรูปช้างน้อยเป็นเสมือนภาพตัวแทนพระองค์ซึ่งโปรดการเขียนรูปช้างยิ่งนักทรงอธิบายเรื่องนี้ไว้ในบทความพระราชนิพนธ์เรื่องช้างตอนหนึ่งว่าฉันชอบช้างมากที่สุดช้างทำอะไรได้หลายอย่างมีนิทานและเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับช้างมากมายในหนังสือที่เคยอ่านสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเป็นองค์แรกที่คิดว่าช้างเป็นสัญลักษณ์ของฉันใครๆพลอยถือเช่นนั้นตามไปด้วยเห็นข้าวของสิ่งใดเป็นรูปช้างก็ซื้อหามาให้ใช้หรือตั้งดูเล่น

อีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้ฉันต้องเกี่ยวข้องกับช้างคือจังหวัดยะลาน้อมเกล้าถวายช้างตามประเพณีโบราณทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเป็นพระเสวตสุรคชาทานทรงเลี้ยงในเขตพระราชฐานเป็นเชือกแรกเมื่อเวลาแปรพระราชฐานไปหัวหินก็โปรดให้คุณพระและสุนัขบริวารโดยเสด็จด้วยเหตุนี้ฉันจึงคุ้นเคยกับคุณพระเป็นพิเศษฉันนั่งเล่นบนเสือคุณพระก็นั่งด้วยคุณพระชอบเล่นฟุตบอลเล่นปิดตาไล่จับตอนเย็นๆเราจูงงวงกันเดินเล่นเผลอๆก็เอามือเข้าไปอม

0: อย่างไรก็ตามถึงแม้ดูเหมือนว่าสังคมไทยจะคุ้นเคยกับช้างมาเป็นเวลานานนับตั้งแต่มีบันทึกไว้เป็นหลักฐานในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงเมื่อ700ปีก่อนว่าใครใคร่ค้าช้างค้าใครใคร่ค้าม้าค้าแต่ในความเป็นจริงคนไทยก็รู้จักช้างเพียงภายนอกอย่างผิวเผินศาสตร์ว่าด้วยสรีระของช้างและวิทยาการการรักษาพยาบาลช้างยังเป็นเรื่องใหม่ในวงการสัตวแพทย์เมืองไทยผิดกับเรื่องของสัตว์เศรษฐกิจอย่างโคกระบือสุกรไก่หรือสัตว์เลี้ยงยอดนิยมอย่างสุนัขและแมว
1: ตั้งท้องอยู่นานเท่าไหร่นะประมาณ17เดือนถึง22เดือนเพราะฉะนั้นเราก็คิดคำนวณย้อนกลับไปนะครับ
0: นายสัตวแพทย์สุรเชษฐ์ อุสนะกรกุล
1: ประมาณ
0: อดีตปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์นะฮะปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะสัตวแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเกือบ20ปีที่คลุกคลีกับงานรักษาพยาบาลช้างทำให้ท่านพยายามคลี่คลายปัญหาหลายๆประการที่คนยังสงสัยในตัวช้าง
1: ลูกช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับก็คือที่
2: ถ้าเรามาเปรียบเทียบถึงขนาดของสมองกับตัวของช้างแล้วเนี่ยมันจะต่างกันค่อนข้างจะมากแต่ว่าในลักษณะของมันสมองของช้างเนี่ยมันจะมีรูปรอนรูปหยักซึ่งส่วนนี้เป็นส่วนประกอบที่ใช้ประโยชน์ในการเก็บความจำหรือว่าทำให้เกิดความฉลาดของช้างนี่นะฮะเนื่องจากว่าถ้าเราเปรียบเทียบกับขนาดของมันแล้วเนี่ยที่มีน้ำหนักเป็น3ตัน4ตันแบบนี้แต่ว่ามันสามารถที่จะเรียนรู้การฝึกสอนจากคนก็ดีหรือสิ่งแวดล้อมก็ดีเนี่ยก็แสดงว่ามันสมองของช้างเนี่ยมีความสามารถดีกว่าสัตว์ชนิดอื่น
1: ๆเล็กหน่อยแต่ว่าในแอฟริกาเนี่ยหูมันใหญ่นะฮะ
0: โครงการนิทรรศการอนุรักษ์ช้างไทยของนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ในงานจุฬาวิชาการประจำปี2536นับเป็นนิมิตหมายหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าวันนี้สังคมไทยเริ่มหันกลับมามองปัญหาของช้างไทยซึ่งแบ่งเป็นช้างป่าเหลืออยู่เพียงประมาณ 2,000 ตัวและช้างเลี้ยงหรือช้างบ้านประมาณ 3,000 เชือกในฐานะสัตว์ที่มีบุญคุณแต่กำลังประสบวิกฤตการอันน่าวิตกกังวลอย่างยิ่ง

ลูกช้างน้อยเชือกนี้เป็นหนึ่งในเหยื่อของขบวนการค้าสัตว์ป่าถูกพรากจากแม่ในป่าเขตพม่าตั้งแต่อายุเพียง1ขวบแล้วถูกส่งมาขายในประเทศไทยแต่ถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้จับได้เสียก่อนที่ชายแดนจังหวัดระนองและตั้งชื่อว่าพลายต๋อง

ต่อมาเมื่อพลายต๋องถูกนำไปเลี้ยงไว้ที่ศูนย์สัตว์ป่าแห่งหนึ่งของกรมป่าไม้ในฐานะช้างของกลางได้เกิดอุบัติเหตุไฟคลอกจนในที่สุดพลายต๋องก็จบชีวิตในเวลาต่อมาในขณะที่ขบวนการค้าลูกช้างป่ายังดำเนินงานต่อไปโดยอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะซึ่งใช้กันมาตั้งแต่พุทธศักราช2482

0: ความล้าสมัยของกฎหมายเปิดโอกาสให้มิจฉาชีพล่าสัตว์ป่าโดยเฉพาะช้างมาสวมรอยตั๋วรูปพรรณให้กลายเป็นช้างถูกกฎหมายได้ไม่ยากเลย
1: ทำอะไรก็ทำไม่ได้นี่ใหญ
2: ่ก็ไวก็ไว
0: นี่คือการตีทะเบียนช้างในระบบใหม่ซึ่งมูลนิธิคนรักช้างโดยพิทยาหอมไกรลาดประธานมูลนิธิริเริ่มจัดทำขึ้นด้วยความร่วมมือจากสัตวแพทย์สมาคมโดยนายสัตวแพทย์ปานเทพรัตนากรและทีมงานจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แท่งไมโครชิปขนาดเท่าปลายดินสอซึ่งบรรจุตัวเลขทะเบียนและข้อมูลพันธุกรรมช้างจะถูกฝังลงบนผิวหนังต้นคอช้างและจะติดตัวไปตลอดโดยจะอ่านข้อมูลได้ด้วยเครื่องมือคอมพิวเตอร์เท่านั้นเริ่มทดลองกับช้างที่เป็นสมาชิกมูลนิธิคนรักช้างในเขตจังหวัดสุรินทร์ราว100เชือกเป็นเบื้องแรกนี่คือวิธีการป้องกันการลักลอบค้าช้างป่าวิธีหนึ่งซึ่งทั่วโลกยอมรับแต่ยังไม่ถูกกำหนดเป็นกฎหมายในประเทศไทย
3: ข้อดีของมันก็คือว่ามันเป็นการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับซึ่งเป็นส่วนความจำคอมพิวเตอร์นะครับฝังเข้าไปในตัวสัตว์เลยมันจะอยู่ไปตลอดกาลถาวรนะครับฝรั่งก็เรียกว่าเป็น permanent animal identification ซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยมันจะไม่มีวันซ้ำกันเลยนะครับไม่มีการซ้ำกันเลยสัตว์แต่ละตัวก็เหมือนกับว่าตัวนี้เนี่ยมีบัตรประจำตัวของเขานะฮะเขาก็เรียกว่าบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งมันก็จะเป็นประโยชน์มากว่าในการที่เวลาไปตรวจสอบเราก็รู้แน่ชัดว่าตัวนี้นะหมายเลขเท่านี้เท่านี้เจ้าของคือคนนี้หมายเลขเท่านี้เท่านี้เจ้าของคือใครมีประวัติการซื้อขายโอนหรืออะไรมายังไงที่อยู่ที่ไหนเราต้องการที่จะป้องกันไม่ให้มีการนำช้างจากในป่าออกมาเพราะฉะนั้นถ้าช้างที่มีการเลี้ยงอยู่แล้วเนี่ยนะครับมีการสามารถระบุตัวได้เด่นชัดตีทะเบียนไว้เด่นชัดนะครับคือทุกตัวมีทะเบียนหมดเพราะฉะนั้นการที่จะเอาช้างจากป่ามาสวมเนี่ยจะทำไม่ได
0: ้ควบคู่ไปกับการตีทะเบียนช้างด้วยไมโครชิปการเก็บตัวอย่างเลือดของช้างไปตรวจวิเคราะห์ก็เป็นความจำเป็นสำหรับการรักษาพยาบาลในยามที่ช้างเกิดป่วยไข้แต่เมื่อถึงคิวของพังลำดวนคุณแม่ของลูกช้างแฝดจุ๋มจิ๋มความยากลำบากก็เกิดขึ้นเพราะความดุของลำดวนซึ่งเป็นแม่ลูกอ่อนที่ยังหวงลูกที่สุดหมอช้างก็ต้องขึ้นไปเจาะเลือดช้างถึงบนบันไดบ้านทีเดียว
3: จากการที่ตรวจเช็คอุจจาระทั้งหมดนะครับโดยความร่วมมือของทางสถาบันสุขภาพสัตว์หมอที่ท่านได้ช่วยเราดูให้เนี่ยนะครับก็พบว่าช้างทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมีพยาธิตัวกลมนะครับแล้วก็มีเพียง13เชือกเท่านั้นที่ปราศจากพยาธินะฮะ
4: แรงไหมครับพยาธิต
3: ัวกลมพยาธิตัวกลมนี้ถ้าในลูกช้างเนี่ยจะทำให้ถึงตายได้ถ้ามีปริมาณมากในช้างใหญ่นี้ก็จะไปบั่นทอนสุขภาพนะครับในปริมาณมากก็ไปแย่งอาหารทำให้ช้างนั้นไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร
4: ผมจะได้นัด
3: กับ
4: นัดสมาชิกการถ่ายพยาธิน
3: ะก็มีอยู่10รายนะครับที่เป็นพยาธิใบไม้นะครับซึ่งเราคงจะต้องให้ยาที่พิเศษหน่อยฮะแต่ก็
4: 10รายใน72ราย
3: ใน72รายฮะซึ่งอันนี้ไม่ลำบากสามารถที่จะดูแลรักษาเยียวยาได้นะครับ
4: แล้วในส่วนของการตรวจเม็ดเลือดจะบอกอะไรเรามากกว่านี้ไหมฮะ
3: เดี๋ยวเราจะให้ลองดูที่อาจารย์จินดาวันดีครับเป็นไงบ้าง
5: ในส่วนของเม็ดเลือดนะในส่วนของเม็ดเลือดนี่จะบอกถึงสุขภาพของช้างเป็นตัวไปแต่ถ้ามอง

คาบแห่งความร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อช้างเกิดขึ้นอีกครั้งในงานกฐินสามัคคีซึ่งวิทยาลัยครูสุรินทร์จัดขึ้นที่วัดแห่งหมู่บ้านช้างบ้านตากลางเพื่อนำไปทอดถวายสมทบเป็นทุนบูรณะวัดและกองทุนสวัสดิการช้างซึ่งจะช่วยให้ความช่วยเหลือผู้เลี้ยงช้างที่ประสบปัญหาด้านต่างๆโดยมีวัดเป็นศูนย์กลางแห่งความเชื่อถือศรัทธาก่อนที่ขบวนช้างแห่กองกฐินนับ50เชือกเช่นนี้จะกลายเป็นเพียงภาพให้ลูกหลานดูในอนาคตเท่านั้น

0: นิ่มเดี๋ยวนะดีจ้อนี่นะตัวเข้าโรงเรียนแล้วจะไปให้เด้อนะถ้าเข้าโรงเรียนจบแล้วก็โอ้ยอยากสอดกินหญ้าป่าบุญ
1: การฝึกลูกช้างโจโจ้หรือเสมือนหลวงดำเนินต่อไปตามขั้นตอนในพิธีกรรมผ่าจ้านหรือการแยกลูกช้างออกจากแม่ตามธรรมเนียมล้านนาโบราณซึ่งอยู่ในความสนใจใคร่รู้ของศิลปินล้านนาท่านหนึ่งที่เฝ้าศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับช้างราวกับเป็นอดีตชาติแห่งตนแล้วซึมซับนำมาสร้างสรรค์งานศิลปะดั่งใจรัก
2: ที่ผมอยู่ที่แม่นะที่เชียงดาวที่เกิดบ้านเกิดนี่นะจำความได้มันก็เห็นมีแต่ช้างลากไม้ทำฟืนเพราะฟืนนี้ต้องใช้นึ่งเมี่ยงเวลาเขาลากไม้มาพวกเราเด็กๆก็จะชอบไปวิ่งตามไปดูดักดูมันอะไรต่างๆเนี่ยความผูกพันก็เกิดตั้งแต่เด็กๆแล้วผมเองก็เอาช้างเป็นตัวแทนของคนช้างหรือเจ้าช้างแล้วก็ใช้ความรู้สึกใช้จินตนาการหรือว่าจินตภาพที่เป็นเรื่องของเหนือจริงเรื่องความฝันจากช้างมาเป็นบทที่ผมจะต้องทำงานออกมา

0: อาจารย์คำอ้ายเดชดวงตาช่างแกะสลักไม้ชาวเชียงใหม่ผู้มาตั้งรกรากอยู่ณอำเภองาวจังหวัดลำปางไม่ห่างจากศูนย์บริบาลช้างบ้านปางละเท่าใดนักใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตสร้างสรรค์งานศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์ของตนเองจนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมสาขาทัศนศิลป์ประจำปี2535โดยสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
1: อย่างที่เรามาเห็นเนี่ยที่พระอาจารย์ผู้เสมือนหลวงนี่นะครับผมเห็นลีลาของมันว่าลีลาที่เสมือนหลวงหกล้มโมโหอะไรต่างๆจะเป็นลีลาของเด็กๆอันนี้ผมเห็นผมก็มาสเก็ตแต่ละลีลาแล้วก็มาผสมผสานกันให้เป็นการเล่นของลูกช้างเนี่ยเมื่อผมทุกโศกผมได้ทำงานได้ระบายไปในไม้เหมือนกับว่าหล่อหลอมจากความรู้สึกแล้วก็วิญญาณของผมเองใส่ลงไปในนั้นเมื่อถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกใส่ลงไปพร้อมกับฝีมือเมื่อเสร็จงานแล้วผมก็เกิดความปิติความอดุลความโศกเศร้าความรักต่างๆก็ถูกเก็บไว้ในไม้
0: วันนี้ในวัย48อาจารย์คำอ้ายเดชดวงตายังสละเวลาส่วนหนึ่งให้กับการถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับลูกศิษย์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวนาชาวไร่ที่ต้องการอาชีพเสริมและท่านยังเป็นหนึ่งในคณะก่อตั้งมูลนิธิเพื่อนช้างร่วมกับคุณหมอปรีชาพวงคำอีกด้วย

0: พลายบัวทองทำงานชักลากไม้ให้กับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้มาตั้งแต่วัยหนุ่มจนบัดนี้อายุล่วงสู่ปีที่60แทนที่จะได้พักผ่อนตามอัตภาพกลับต้องเผชิญกับโรคร้ายที่กำลังคุกคามตัวเขาพลายบัวทองถูกลักลอบตัดงาไปตั้งแต่ปี2524คนร้ายใช้เลื่อยตัดจนชิดโคนงาทำให้เกิดอาการติดเชื้อและเป็นหนองในโพรงงาทุกๆสัปดาห์จึงต้องทำความสะอาดและใส่ยาไม่ให้อาการติดเชื้อลุกลามไปจนถึงสมองซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ศูนย์บริบาลช้างขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้มีนโยบายรับผิดชอบเลี้ยงดูช้างที่เจ็บป่วยหรือปลดเกษียณแล้วไปจนถึงที่สุดอันหมายรวมถึงควานช้างเพื่อนคู่ชีวิตของช้างด้วย
1: ช้างนั้นในสายตาผมช่วยตัวเองไม่ได้เลยในภาวะสังคมเดี๋ยวนี้ที่ผมต้องพูดถึงช้างมากเนี่ยเพราะผมอยู่ช่วงของการเปลี่ยนแปลงผมเห็นตั้งแต่ช้างมีความสุขอยู่ในป่าซึ่งอุดมสมบูรณ์มีทุกสิ่งทุกอย่างมีงานที่ทำเป็นระบบนะแล้วก็ผมก็เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนมาทางที่เลวร้ายจากงานมีไม่มีงานจากป่าที่อุดมสมบูรณ์กลายเป็นป่าที่แห้งแล้งจากช้างที่เคยอ้วนพีช้างที่เป็นเพื่อนคนก็กลายเป็นช้างที่กลายเป็นทาสมันก็ทำให้คิดว่าต้องทำอะไรสักอย่าง
2: จะได้ทดลองเอ็กซเรย์ดูว่ามันผ่านที่มันไม่ผ่านเนี่ยเพราะว่าหนังหรือว่าเพราะกล้ามเนื้อของช้างนะฮะ
0: โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลช้างบนพื้นที่หุบเขาแห่งบ้านปางหลักชัยภูมิที่ดีเยี่ยมสำหรับการรักษาพยาบาลช้างและเป็นแหล่งพักพิงในบ้านปลายชีวิตของช้างและควานถูกกำหนดขึ้นเป็นเป้าหมายสำคัญในการรณรงค์ของมูลนิธิเพื่อนช้างที่มีคุณหมอปรีชาพวงคำเป็นประธานและโซไรด้าซาวลาเป็นเลขาธิการภาพร่างของโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ขนาด10หน่วยพยาบาลออกแบบโดยภัทรพลเวทยสุพรสถาปนิกแห่งบริษัทกรุงเทพคชากรุ๊ปหนึ่งในกรรมการก่อตั้งมูลนิธิได้ทำให้ภาพของโรงพยาบาลช้างแห่งแรกของโลกเด่นชัดขึ้นพร้อมๆกับการรณรงค์ให้สาธารณชนผู้ตระหนักในคุณค่าและปัญหาของช้างไทยช่วยกันระดมกำลังใจและกำลังทรัพย์เพื่อให้ภาพร่างนี้เป็นจริงขึ้นในเร็ววันแต่ก็ดูเหมือนยังล่าช้าเกินไปสำหรับคนไข้ผู้น่าสงสารรายหนึ่งฮันนี่ลูกช้างนักแสดงวัย2ขวบของคณะละครช้างเร่ดอกดินโชว์ถูกรถบรรทุกชนขณะตระเวนเปิดการแสดงอยู่ที่จังหวัดลำพูนมูลนิธิเพื่อนช้างยื่นมือเข้าช่วยเหลือโดยนำมารักษาพยาบาลที่กรุงเทพมหานครคณะสัตวแพทย์วินิจฉัยว่ากระดูกเชิงกรานของฮันนี่หักจนไม่สามารถพยุงตัวลุกขึ้นยืนเพราะขาหลังทั้งสองข้างไม่สามารถรับน้ำหนักตัวได
2: ้สำหรับฮันนี่นี่มากกว่าเชือกอื่นๆนะคะเพราะว่าเขาเจ็บป่วยตั้งแต่รับตัวอยู่ที่กรุงเทพจับตัวเขานะฮะปลอบโยนแล้วจะสังเกตได้ว่าคือต้องไปจ้องหน้าแกไว้แล้วก็พูดนะฮะเมื่อพูดด้วยเนี่ยแกเข้าใจนะบอกว่าฮันนี่อดทนนะลูกอดทนนะคะแกก็จะเอามือเอางวงมาจับมือไว้น้ำตาไหลพากผ้าเนี่ยก็เอามือเช็ดน้ำตาให้มันมองเห็นนะฮะในแววตาว่าเขาเองเขาต้องการกำลังใจอย่างมากอาจจะจากที่ทุกคนทุ่มเทกำลังใจให้กับเขาอยากให้เขามีชีวิตรอดในฐานะมูลนิธิเพื่อนช้างเองเราอยากให้เขามีชีวิตรอดและมีความพิการเกิดขึ้นน้อยที่สุดอันนี้เราได้แต่หวังนะฮะแล้วเราได้พยายามอย่างดีที่สุดแล้ว
0: มกราคม2537แม้ความหวังของฮันนี่จะริบหรี่ไปเรื่อยๆแต่เรื่องราวของเขาได้กลายเป็นความห่วงใยของสังคมไทยที่มีต่อช้างอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
3: ฮันนี่ช้างน้อยคอยใครคอยแม่ใช่ไหมให้เหงาปวดหนอหมอช่วยแบ่ง

17กุมภาพันธ์2537 106วันแห่งความทุกข์ทรมานฮันนี่จบชีวิตลงอย่างสงบท่ามกลางความเศร้าสลดใจของทุกฝ่ายในขณะที่ยังมีช้างไทยอีกเป็นจำนวนมากกำลังเผชิญชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่กดดันทั้งช้างและควานอย่างหนักทรมานฮันนี่จบชีวิตลงอย่างสงบท่ามกลางความเศร้าสลดใจของทุกฝ่ายในขณะที่ยังมีช้างไทยอีกเป็นจำนวนมากกำลังเผชิญชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่กด

ช้างมีบ้านอยู่ช้างที่เหนื่อยมาแล้วช้างที่ลากไม้มาแล้วช้างที่เกเรซึ่งไม่มีใครรักแล้วนะฮะเขามีที่ที่ใช้ชีวิตทางไกลมีป่าที่เขาได้เดินเขาได้ใช้คือมีบ้านของช้างคือป่าแล้วก็ได้อยู่กับควานซึ่งต้องการเป็นควานจริงๆที่เขารักช้างเขาได้เห็นช้างที่เขาเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กได้เห็นมันในสายตาเขาได้ดูแลมันครับได้อยู่ด้วยกันแต่ก่อนที่ช้างตัวสุดท้ายที่จะตายไปจากประเทศไทยนะครับก็ขอให้เขาตายอย่างมีศักดิ์ศรีตายอย่างสมกับเคยเป็นว่าเอกลักษณ์ของชาติ

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำสสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
1: อ่ะดูนี
0: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
1: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
0: โหเร็วจัง
1: บอกแล้วไงไวไหม
2: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
3: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
4: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
5: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
6: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
5: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนโวยวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
7: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
5: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
6: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

ครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: ในครั้งอดีตการบริเวณนี้เคยเป็นที่ตั้งของเมืองที่เชื่อกันว่ามีความรุ่งเรืองทางพุทธศาสนาอย่างยิ่งคืออาณาจักรศรีวิชัยและในปัจจุบันก็ยังมีความโดดเด่นในด้านการเผยแผ่พุทธศาสนาออกไปทั้งในประเทศและต่างประเทศเพราะเป็นที่ตั้งของวัดที่รู้จักกันในนามสวนโมกขพลารามสวนโมกขพลารามหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าสวนโมกมีชื่อเป็นทางการว่าวัดทานน้ำไหลวัดทานน้ำไหลอาจจะแตกต่างจากวัดอื่นๆในปัจจุบันหลายประการแต่นั่นเป็นความต้องการของพระธรรมโกษาจารย์หรือพุทธทาสภิกขุอินทปัญโญผู้เริ่มสร้างวัดนี้โดยต้องการจะให้มีรูปแบบเช่นเดียวกับสมัยครั้งพุทธกาลเมื่อประมาณ 2,500 ปีที่ผ่านมา
1: การก่อตั้งสวนโมกเป็นเจตนารมณ์ของพระเดชพระคุณท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ตั้งสวนโมกขึ้นมาเพื่อจะอำนวยความสะดวกแก่คนที่มีการศึกษาแล้วได้มาปฏิบัติธรรมคือท่านอาจารย์ต้องการให้อยู่กับธรรมชาติอยู่ในป่าเพราะว่าการอยู่ในป่านั้นเป็นการได้กายวิเวกคือความสงบทางร่างกายเมื่อมีกายวิเวกแล้วก็เป็นเหตุให้จิตวิเวกเมื่อมีจิตวิเวกคือมีสมาธิแล้วก็เป็นเหตุให้จิตหลุดพ้นคำว่าสวนโมกแปลว่าหลุดพ้นหลุดพ้นจากกิเลสหลุดพ้นจากความทุกข์โมกขพลารามแปลว่าป่าไม้เป็นกำลังเพื่อทำจิตใจให้หลุดพ้น
0: คารวะจากแดนไกลและใกล้นำอาหารคาวหวานที่จัดเตรียมไว้มาร่วมพิธีตักบาตรสาธิตแบบสวนโมก

การตักบาตรสาธิตมีมาแต่ครั้งพุทธกาลท่านพุทธทาสนำมาประยุกต์และกำหนดให้จัดขึ้นทุกวันเสาร์ณลานหินโค้งหรือศาลาการประเรียนแบบธรรมชาติหลังนี้

พิธีการนี้นอกจากมีจุดประสงค์ให้เกิดกิจกรรมระหว่างพระสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาแล้วยังแฝงอุบายในการสอนสั่งภิกษุรวมถึงคฤหัสถ์ให้มีชีวิตอยู่อย่างง่ายและปฏิบัติตนเพื่อมุ่งลดละเลิกจากกิเลสทั้งปวง

ท่านอาจารย์ได้กำหนดให้คารวาสสวดมนต์ไปพร้อมกันเพื่อมิให้มีการสนทนาในเรื่องอื่นพร้อมรับเอาความสงบเข้าไว้ในใจ

ในเบื้องต้นสวนโมกมิได้มีวัตถุประสงค์ให้เป็นสถานที่ต้อนรับประชาชนจำนวนมากแต่ด้วยชื่อเสียงของท่านพุทธทาสทำให้ผู้คนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติหลั่งไหลมายังสถานที่แห่งนี้

ความริเริ่มที่จะก่อสร้างโรงมโหสถทางวิญญาณจึงเกิดขึ้นด้วยมุ่งหวังที่จะให้เป็นสถานที่สร้างความสุขเชกเช่นโรงภาพยนตร์โดยเฉพาะความสุขความอิ่มเอมทางใจและวิญญาณของผู้ที่เข้าชมภาพแจกดวงตาธรรมนี้จึงหมายถึงการมอบธรรมะแก่ผู้ที่ยังเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารเพื่อสามารถนำไปใช้ประกอบการดำรงชีวิตอย่างรู้จริงและเพื่อการบรรลุธรรมะขั้นสูงต่อไป

0: ภาพวาดภายในเป็นการรวบรวมภาพปริศนาธรรมจากแหล่งต่างๆถูกใช้เป็นสื่อในการสนทนาแลกเปลี่ยนธรรมะได้อย่างลึกซึ้ง
1: เมื่อเสียไปร้องห่มร้องไห้ที่อกเจ้าเกิดขึ้นคือท่านอยู่ตรงกลางนี่คือหลักของทางนักเชื่อไม่หลงยินดีไม่ได้แก้ไม่หลงยินร้ายเมื่อเสียแต่ก็แก้ไขสิ่งนั้นเพื่ออยู่สังคมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า
0: หรืออาจเลือกศึกษาและตีความหมายที่ซ่อนอยู่ในภาพเหล่านี้ด้วยตนเองจากบทกลอนที่ท่านอาจารย์แต่งขึ้น

บริเวณภายนอกมีภาพปูนปั้นแสดงพุทธประวัติลอกแบบมาจากภาพหินสลักในประเทศอินเดียถือกันว่าเป็นภาพพุทธประวัติชุดแรกของโลกและสร้างขึ้นณวัดนี้เป็นแห่งแรกในประเทศไทย

ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงลักษณะพิเศษของภาพชุดนี้ว่าเป็นภาพพุทธประวัติที่ไม่แสดงรูปเหมือนพระพุทธองค์มองพระพุทธเจ้าในทางนามธรรมแสดงผ่านสัญลักษณ์ในแต่ละช่วงเหตุการณ์เช่นใช้ต้นโพแทนการตรัสรู้ธรรมจักรแทนการประกาศศาสนาภาพปูนปั้นรอบนอกโรงมหรสพทางวิญญาณและที่พบเห็นทั่วไปสร้างขึ้นโดยพระภิกษุในวัดใช้โรงปั้นภาพแห่งนี้เป็นแหล่งผลิตผลงาน

0: แม้ว่าโรงปั้นภาพในปัจจุบันจะมีสภาพเปลี่ยนไปจากอดีตแต่สถานที่แห่งนี้ยังคงประโยชน์ต่อพุทธบริษัททั้งหลายที่แวะเวียนเข้ามาโดยสามารถจะช่วยให้ละเลิกสิ่งไม่ดีในตนเองรวมทั้งรับเอาหลักธรรมะไปปฏิบัติอย่างรู้จริงหลวงตาสวัยพระรูปหนึ่งที่ร่วมก่อสร้างสวนโมกแห่งนี้ด้วยวัยที่มากถึง91ปีมิได้ทำให้ความมุ่งมั่นที่จะทำประโยชน์แก่ชาวพุทธลดน้อยลงคราใดที่เยาวชนและผู้คนเดินทางมาสู่โรงปั้นแห่งนี้ท่านจะพูดคุยสนทนาและอบรมสั่งสอนอย่างเป็นกันเองด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนและเป็นมิตร
1: เลยทำทุกตาไปรอเด็กเข้าวัดเราอยู่อย่างนี้ทำออมสินแจกเด็กๆพอเก็บเต็มแล้วมาแลกหลวงตาให้ใหม่ไปอีกเอาตัวเล็กมาตัวใหญ่ไปหลวงตาไม่ใช่เอาไปฝากธนาคารซะทีนี้กันเลยเขียนโอกาสเขียนเลยเพราะคนเลิกสูบบุหรี่นะมีแล้วกันเลยเอาไปเลยให้อาตมามีหน้าที่เลยมาใครจะที่ของเสร็จติดมาที่โรงพยาบาลแล้วคุยกับเด็กๆนี่เป็นมาตรฐานแล้ว

ระนาลิเกแห่งนี้สร้างขึ้นตามบทกล่อมลูกของชาวปากใต้บทหนึ่งบ่งบอกความเข้าใจในพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งของคนท้องถิ่นมะพร้าวต้นนี้หมายถึงนิพพานที่ตั้งอยู่ภายในจิตใจของทุกสรรพชีวิตและเปรียบลักษณะของจิตแต่ละคนที่ยากอย่างรู้และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเสมือนดังขี้ผึ้งซึ่งเปลี่ยนแปลงสถานะแข็งหรือเหลวไปตามอุณหภูมิความหมายของกลอนบทนี้ก็คือการไปสู่นิพพานจะต้องเกิดจากการเรียนรู้และเข้าถึงจิตใจของเราเองดังคำตรัสของพระพุทธองค์ที่ว่ามีทุกข์ที่ไหนดับทุกข์ได้ที่นั่นการมีชีวิตอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่แวดล้อมอยู่รอบข้างเช่นนี้ทำให้จิตใจสงบเย็นอันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นได้ยากยิ่งกับวิถีชีวิตใ

รูปปั้นอวโลกิเตศวรหรือโพธิสัตว์จำลองแบบมาจากรูปปั้นสมัยศรีวิชัยที่ขุดพบบริเวณพระบรมธาตุชัยยาแสดงลักษณะของโพธิสัตว์อันมี4ประการคือสุทธิอันหมายถึงความบริสุทธิ์ปัญญาหรือความรอบรู้ขันติคือความอดทนและเมตตากล่าวกันว่าใครมีความทุกข์ใครมีความไม่สบายใจเมื่อได้มองรูปหน้านี้แล้วก็จะคลายทุกข์ไปได้ความตั้งใจอีกประการของท่านอาจารย์คือการแสดงให้เห็นว่าทุกคนสามารถเป็นโพธิสัตว์ได้ถ้าบุคคลนั้นมีคุณสมบัติของโพธิสัตว์ครบ4ข้อธรรมวารีนาวา2ลำที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่เก็บน้ำนี้อาจตีความหมายว่าเป็นเรือแห่งธรรมที่จะนำสรรพชีวิตก้าวข้ามห้วงทุกข์

ัญลักษณ์เสาห้าต้นเหล่านี้สามารถมองเป็นหลักธรรมได้แตกต่างกันไปท่านอาจารย์พุทธทาสมองว่าเป็นธรรมะที่จะนำบุคคลไปถึงความหลุดพ้นอันได้แก่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาบริเวณเนินเขาพุทธทองโบสถ์ของวัดถูกจัดสร้างขึ้นในการประกอบสังฆกรรมของสงฆ์

0: ภาพทั่วไปยังคงรักษาความเป็นธรรมชาติไว้อย่างกลมกลืนมีต้นไม้น้อยใหญ่เปรียบเสมือนผนังและหลังคาโบสถ์เสียงใบไม้ไหวยามต้องลมประดุจช่อฟ้าใบระกา
1: อย่างน้อยคนที่มาเที่ยวเนี่ยก็มาพบธรรมชาติเขาจะอุทานออกมาว่าสบายสบายคือว่าในสวนโมกเนี่ยธรรมชาติมันสอนคนอยู่ในตัวต้นไม้สอนคนก้อนหินสอนคนฉะนั้นท่านอาจารย์จึงบอกว่าต้นไม้พูดได้ก้อนหินพูดได้อย่างน้อยที่สุดเมื่อเขาข้ามาเดินอยู่ในวัดเนี่ยจิตใจของเขาก็เปลี่ยนไปอย่างนั้นก็มีการพักผ่อนมีความสงบมันก็มีประโยชน
0: ์ท่านพุทธทาสเคยกล่าวว่าการได้อยู่กับธรรมชาติเปรียบเสมือนการปลดปล่อยจิตใจจากการไปยึดมั่นในบุคคลในหน้าที่หรือวัตถุสิ่งของทำให้ใจเกิดความสงบและปล่อยวางและชั่วขณะนั้นจะรู้สึกได้ถึงภาวะนิพพานในระดับหนึ่ง

การมาสวนโมกจึงไม่ใช่เป็นเพียงการมาเยี่ยมสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งเท่านั้นแต่เป็นการมาเพื่อเก็บความรู้สึกสงบเย็นที่เกิดขึ้นไว้ในใจและพยายามสร้างความรู้สึกเช่นนี้ให้เกิดกับตนตลอดเวลาอันหมายถึงการเกิดสวนโมกขึ้นภายในใจของเรานั่นเอง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกเวลา6 นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกรมการค้าภายในขอความร่วมมือผู้เลี้ยงผู้ค้าตรึงราคาเนื้อหมูไก่ไข่ในช่วงเทศกาลศาสตร์จีนและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลุยน่านช่วยเหลือประชาชนหลังเสร็จภารกิจที่เชียงใหม่สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15 นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4 เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3 สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เลอา
3: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
2: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มจาวรส
4: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ของปภ.รุ่น KA32 กลับมาติดตามภารกิจการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่กำลังประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านภายหลังลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเวิร์กช็อปขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในระดับพื้นที่รุ่นที่2ภาคเหนือประจำปีงบประมาณ2569การลงพื้นที่ครั้งนี้สะท้อนถึงการให้ความสำคัญของรัฐบาลในการติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติอย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างเต็มกำลังกรมการค้าภายในขอความร่วมมือผู้เลี้ยงผู้ค้าตรึงราคาเนื้อหมูไก่ไข่ในช่วงเทศกาลศาสตร์จีนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
5: นายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในประชุมร่วมกับองค์กรเกษตรผู้เลี้ยงสุกรไก่เนื้อและไก่ไข่และผู้ประกอบการรายใหญ่เพื่อติดตามสถานการณ์และการผลิตการค้าสินค้าเนื้อหมูเนื้อไก่และไข่ไก่พร้อมหารือแนวทางบริหารจัดการด้านราคาให้เกิดความสมดุลไม่เป็นภาระต่อผู้ผลิตและไม่กระทบต่อผู้บริโภคในช่วงเทศกาลศาสตร์จีนหลังความต้องการบริโภคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากโครงการไทยช่วยไทยพัสส่งผลให้ราคาสินค้าหน้าฟาร์มปรับตัวขึ้นตามกลไกตลาดกรมการค้าภายในซึ่งขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายบริหารจัดการปริมาณสินค้าให้เข้าสู่ภาวะสมดุลเพื่อป้องกันไม่ให้ราคาขายปลีกปลายทางปรับสูงขึ้นจนกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนโดยราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มปัจจุบันอยู่ที่ 72-74 บาทต่อกิโลกรัมเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงคาดว่า 1-2 สัปดาห์นี้ราคาอาจจะขยับขึ้นเล็กน้อยก่อนทรงตัวในระดับดังกล่าวไปจนถึงกลางเดือนกันยายนกรมการค้าภายในจะติดตามราคาเนื้อหมูเนื้อไก่และไข่ไก่อย่างใกล้ชิดหากพบผู้จำหน่ายสินค้าในราคาสูงเกินสมควรสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
4: สภาพอากาศประจำวันนี้ประเทศไทยเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคกลางด้านตะวันตกสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วย
6: คนเราต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะเผชิญปัญหาต่างๆในชีวิตแต่การเตรียมตัวนั้นก็จะต้องมีความรู้ประกอบด้วยมีการฝึกนิสัยใจคอของตนให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้ด้วยสิ่งที่สำคัญในการฟันฝ่าอุปสรรคในชีวิตคือต้องรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรรู้ว่าตัวต้องการอะไรพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่3มกราคม2516
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: ท่อน้ำประปาในบ้านรั่วทำยังไงดีหมดปัญหาท่อประปาแตกรั่วเลือกใช้บริการสำรวจซ่อมท่อประปาแตกรั่วภายในบ้านโดยช่างผู้เชี่ยวชาญจากการประปานครหลวงจองบริการผ่านแอปพลิเคชัน MWA on Mobile สอบถามโทร MWA Call Center 1125 การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ใหม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟมกันครับรฟมประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @onlineline.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
1: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
2: ฮัลโหลพี่ป๋อง
3: ว่าไง
2: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
3: เออเอาดิ
2: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
3: ได
2: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
3: เออดี
2: แล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
4: ตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
5: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีApplication ที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติด App No Limit ชีวิตสบาย
8: โหลด JS100 Application ก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เป็นชาวกระชิง
1: ชาวกระชิงครับ
0: เราเห็นเขาแต่งตัวสวยนั่นเป็นของโบราณหรือจ๊ะ
1: ครับ
0: ผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วเงินนี้ไปเอามาจากไหนซื้อได้จากไหนจ๊ะสมัยก่อนนู้นน่ะสมัยโบราณ
1: อันนี้สมัยก่อนนู้นนี่เพราะว่าเมื่อตอนสมัยก่อนๆนี่ว่าเพราะว่าทำอย่างนี้นี่มีที่ครับมีที่ทำมาเองอันนี้
0: ไม่ใช่ซื้อเงินจากประเทศอื่น
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
0: ทำเก่งนะ
2: ใส่ท่านตะแคง
0: แล้วต้องหูก็ทำด้วยนะหรือไปซื้อในเมืองมีโรงเรียนสำหรับสอนเด็กๆให้ทำเครื่องเหล่านี้แล้วก็ช่วยขายให้ได้ผู้ใหญ่คิดว่ามีใครจะอยากไปเรียนไหม
1: มีครับ
0: คนที่จนๆเด็กจน
1: ๆพัฒชามีอยู่ครับแม่ครับ
0: คือเขาไปเรียนเนี่ยแล้วเขาได้เงินด้วยนะ
1: ครับ
0: ได้เงินทุกวันที่เขาไปเรียน
1: ครับ

0: ับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
1: 6นาฬิกากับ17นาทีนะครับอรุณสวัสดิ์ในเช้าวันเสาร์ครับ22สิงหาคม2569นะครับมาติดตามกันกับจอสอร้อยในช่วงเช้านะครับ6โมงเช้านะครับในช่วงนี้ดูแลกันกับจอสอร้อยผมพัฒน์อภิธนาการนะครับคุณผู้ฟังมาติดตามกันนะในช่วงเช้ากับการเดินทางเรื่องของข้อมูลข่าวสารด้วยนะครับอัปเดตกันทางหมายเลขโทรฟรีดอกจัน1808นะครับช่วยกันเพิ่มเติมข้อมูลการเดินทางกันได้นะเจออุปสรรคการเดินทางตรงไหนนะครับมีอุบัติเหตุหรือรถเสียนะครับสิ่งของตกหล่นก็แจ้งเข้ามาได้เลยนะครับนอกเหนือจากหมายเลขโทรฟรีดอกจัน1808แล้วนะครับก็ยังมีอีกหมายเลขหนึ่งคือ1137 1137นะครับหรือทาง X @JS100 Radio นะครับแล้วก็ทางด้านของ Line @JS100 ด้วยนะครับเป็น Line Official นะครับแค่คุณผู้ฟังเข้าไปเพิ่มเติมเข้าไปเพิ่มเพื่อนนะครับในช่อง ID Line พิมพ์ค้นหาตัว @ นะครับ JS100 นะครับติดตามกันนะครับในเช้าวันนี้รวมไปถึงทักทายคุณผู้ฟังทาง YouTube JS100 Radio Official ด้วยนะครับสามารถเข้าผ่านทางแอป JS100นะครับดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งกันได้ที่ App Store หรือ Play Store ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเช้าวันนี้ภาพรวมการเดินทางก็ยังค่อนข้างดีมากนะครับนะหลายๆจุดนะครับก็ไม่มีปัญหาการจราจรนะครับนอกเหนือจากบางจุดที่อาจจะมีการทำงานของเจ้าหน้าที่นะที่อาจจะยังตกค้างหรือเปล่านะครับอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยเห็นเส้นทางของบรมราชชนนีนะครับในฝั่งขาออกช่วงข้ามทางรถไฟตลิ่งชันนะครับดูเหมือนมีปริมาณรถมากนะครับเนี่ยเคลื่อนตัวช้านะครับอาจจะมีตกค้างเรื่องของการทำงานหรือเปล่านะครับท่านใดที่ใช้เส้นทางขาออกของบรมราชชนนีนะครับช่วยเพิ่มเติมข้อมูลกันได้นะครับขาออกเนี่ยดูเหมือนคู่ขนานเนี่ยรถค่อนข้างเยอะเลยนะครับข้ามทางรถไฟตลิ่งชันนะฮะส่วนขาเข้าเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้นะครับมีแจ้งอุบัติเหตุเข้ามานะครับคุณฉาบบอกว่าโอ้นี่ไงเป็นสาเหตุเลยนะครับเนี่ยฮะมีอุบัติเหตุนะครับบรมขาออกก่อนถึงต่างระดับราชพฤกษ์ประมาณ100เมตรมีรถเก๋งเสียหลักพลิกหงายท้องนะครับอยู่ช่องทางด่วนเลนกลางนะฮะเนี่ยฮะที่เห็นปริมาณรถเคลื่อนตัวช้าอยู่เนี่ยนะครับก่อนถึงนะครับบริเวณเดี๋ยวไปคุยกับคุณฉาบเลยนะครับอยู่ในสายกับเราคุณฉาบสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับคุณฉาบอันนี้ในช่องทางหลักใช่ไหมอุบัติเหตุในช่องทางหลัก
2: ใช่ครับอยู่เลนวันครับอยู่ร่องกลางเลยครับเลนกลางเลย
1: เลนกลางไม่ใช่ร่องกลางใช่ไหม
2: ครับเลนกลางเลนวันนะครับแต่ว่าเขาอยู่เลนกลางเลยครับซ้ายขวาอยู่กลางเลย
1: เป็นเหตุยังไงอะครับ
2: ผมก็ไม่ทราบนะเห็นว่าเขาพลิกหงายท้องแต่หัวรถเนี่ยวุ่นหมดนะครับ
1: หัวรถยังไงนะครับ
2: หน้ารถมันพังหมดนะครับ
1: ก็คือหงายท้องล้อชี้ฟ้าเลยใช่ไหม
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: ในช่องทางหลักเลนกลาง
2: ผมก็ไม่เห็นนั่นนะครับเห็นแต่คนที่เขาเก็บขยะเขาคอยโบกรถแล้วก็เอารถขยะขวางไว้ครับ
1: โอ้แล้วผ่านได้กี่ช่องทางครับในช่องทางหลักเนี่ย
2: ได้เลนขวาเลนเดียวครับ
1: ช่องขวา
2: เลนซ้ายเลนเดียวขาออกคร
1: ับ ขาออก
2: มาแล้วก็มาผมครับ
1: ก็คือวิ่งเหลือแค่1ช่องทางซ้ายนะครับในช่องทางหลักเนี่ย
2: เพราะรถมันแอบขวางเลยครับ
1: ครับ
2: พลิกหงายขวาง
1: ครับ
2: เพราะมันแต่ด้านขวามือ
1: ครับคู่ขนานวิ่งได้ไหมครับ
2: คู่ขนานไม่ติดครับคู่ขนานไม่ปกติครับ
1: ก็มีช่องทางหลักนี่แหละ
2: ถ้ามาจากทางนี้ต้องออกตรงวัดไก่เตี้ยนะครับถึงจะวิ่งได้เพราะว่ามันไม่มีทางออกนะครับ
1: ครับ
2: ต้องออกวัดไก่เตี้ยวิ่งคู่กับด้านได้ครับ
1: คุณฉาบเห็นมีเจ้าหน้าที่หรือยัง
2: ยังครับยังครับผมเห็นคนเจ็บขยะขโมยรถอยู่ครับ
1: ฮะครับเห็นมีคนออกมานอกรถไหมครับตัวรถกระบะ
2: รถเก๋งนี่ไม่เห็นคนออกแต่ว่าเห็นแต่คนเจ็บขยะที่สองคน
1: อ๋อขออภัยเป็นรถเก๋ง
2: คนละข้าม
1: ขออภัยเป็นรถเก๋งนะที่เสียหลักพลิกหงายท้อง
2: ใช่ ครับแต่ว่าคนไม่รู้ว่ามีคนเจ็บหรือเปล่านะครับแต่ว่ารถนี่พังหมดเลยนะครับ
1: ครับเออเออรถติดแค่ไหนอะคุณฉาบตอนที่มาตอนนั้นนะครับ
2: อยู่ทางแถวอยู่ตั้งรถเสียงนะครับ
1: โอ้ตอนนั้นนะนะเออ
2: ใช่ตอนนั้นขนาดรถยังไม่เยอะนะรถยังติดเลย
1: อืมครับก็ใช้เวลานานไหมครับกว่าจะผ่านไปได้อะ
2: ผมประมาณ5 นาทีมั้งครับ
1: เอออ่ะโอเคเดี๋ยวเราติดตามเพิ่มเติมกันต่อนะครับถ้าผ่านจุดนี้ไปก็คล่องตัวใช่ไหม
2: มีคนเจ็บหรือเปล่าการดูสถานการณ์น่าจะเจ็บนะเพราะว่าผมดูว่ารถที่มันพังเยอะมันนั่นเลยอ่ะน่าจะมีคนเจ
1: ็
2: บ
1: แต่ไม่เห็นคู่กรณีใช่ไหมครับ
2: ไม่เห็นแล้วไม่รู้แต่ว่าผมเห็นที่มีรถขยะจอดอยู่คันเดียวคร
1: ับ ครับครับอ่ะได้เดี๋ยวเราตรวจสอบเพิ่มเติมต่อ
2: เปิดไฟผ่าหมากแล้วก็เปิดไฟเย็นไว้อยู
1: ่สำหรับรถขยะใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: โอเค
2: แล้วก็มีคนเก็บขยะคอยโบกอยู่
1: อือฮึครับได้ได
2: ้แต่ว่าไม่รู้ขับชนกันรถอะไรนะครับ
1: ได้ครับเดี๋ยวตรวจสอบเพิ่มเติมกันขอบคุณมากครับคุณชาบ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเป็นเส้นทางบรมขาออกนะครับช่วงก่อนถึงต่างระดับราชพฤกษ์ประมาณ100 เมตรนะรถเก๋งคันนี้คลิกหงายท้องนะครับแต่ยังไม่ทราบนะครับถึงสาเหตุรวมไปถึงคู่กรณีแต่มีรถขยะเนี่ยจอดอยู่ด้านท้ายโบกรถปัดรถอยู่นะครับก็ขวางอยู่ช่องทางกลางในช่องทางหลักนะครับการเคลื่อนตัวช้าเลยนะครับจุดนี้คู่ขนานยังวิ่งได้นะครับคู่ขนานนี่ยังวิ่งได้นะฮะเนี่ยครับที่เราเห็นเป็นสีแดงตรงนี้ครับคุณผู้ฟังรถติดนะครับผ่านจุดเกิดเหตุในช่องทางหลักแล้วก็คู่ขนานลอยฟ้านี่ก็ไม่ได้มีปัญหานะฮะด้านบนเนี่ยยังวิ่งได้ปกตินะครับก็คือบรมด้านล่างในช่องทางหลักที่มีอุบัติเหตุในฝั่งขาออกก่อนถึงต่างระดับราชพฤกษ์เนี่ยนะครับแถวๆตรงบริเวณก่อนถึงหน้าสอนอตลิ่งชันตรงนั้นเนี่ยนะฮะทำให้การจราจรสะสมนะครับวัดจากท้ายแถวถึงหัวแถวนี่ก็หัวแถวอยู่ประมาณหน้าสอนอเลยเนี่ยสอนอตลิ่งชันเลยนะครับก็ประมาณสัก800 เมตร800 ถึง 900 เมตรที่สะสมนะครับคือเท่าที่กางแผนที่ดูเนี่ยดูเหมือนจะมีจุดเดียวนี่แหละที่ติดแล้วก็มีสาเหตุเนื่องจากอุบัติเหตุนะครับอ้าวใครเดินทางก็เพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะครับตรงนี้เดี๋ยวจะได้ตรวจสอบเพิ่มเติมกันต่อนะครับสำหรับมีจุดเดียวนี่แหละที่ติดแล้วก็มีสาเหตุเนื่องจากอุบัติเหตุนะครับอ้าวใครเดินทางก็เพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะครับตรงนี้

ถ้าไม่ออกตรงนั้นเนี่ยเข้ามาก็ออกไม่ได้แล้วติดเลยนะฮะออกคู่ขนานก่อนเลยนะครับนะจุดอื่นๆไม่มีปัญหานะการจราจรนะครับรถก็ไม่เยอะนะครับวันนี้วันเสาร์บางคนอาจจะออกเดินทางไปต่างจังหวัดไหมโอ้เมื่อวานนี้ช่วงเย็นนี่รถติดมากนะครับหลายคนเลิกงานปุ๊บโอ้เมื่อวานนี้ใช้ได้เลยนะฮะฝนตกลงมาช่วงเย็นด้วยทำให้มีผลกระทบกับการจราจรรถหนาแน่นมากนะครับเห็นบางคนที่ทยอยเดินทางไปต่างจังหวัดหรือเปล่ารถเยอะๆด้านขาออกนะครับสุขสวัสดิ์ก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุนะครับช่วงระหว่างแยกวัดสนมุ่งหน้าโรงพยาบาลบางประกอบสมุทรปราการจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณแยกพระประแดงนะครับมีรถชนกัน2คันมีเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการนะครับแจ้งมาเมื่อช่วง 5:29 น.สุขสวัสดิ์นะครับขาออกบริเวณแยกพระประแดงมี2คันชนกันแต่ยังไม่ทราบนะครับว่าเป็นรถอะไรบ้างแล้วก็เมื่อช่วงก่อน 5:00 เนี่ยมีอุบัติเหตุการจนาภิเษกมีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับการจนาภิเษกช่วงระหว่างต่างระดับบางแคมุ่งหน้าต่างระดับบางโคลัดจุดเกิดเหตุเลยสะพานข้ามคลองภาษีเจริญมาเล็กน้อยมีรถบรรทุกชนกับรถจักรยานยนต์ซึ่งมีผู้เสียชีวิต1คนนะครับจสร้อยขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับบรรทุกชนกับรถจักรยานยนต์เลยสะพานข้ามคลองภาษีเจริญมาเล็กน้อยการจนาภิเษกนะครับท่านใดใช้เส้นทางตรงนี้เพิ่มเติมได้นะครับว่าล่าสุดนี้ดำเนินการอย่างไรแล้วบ้างมีผู้เสียชีวิตนี่ก็น่าจะต้องใช้เวลานะครับคุณผู้ฟังวันนี้มีการฝึกซ้อมนะครับในส่วนของเดี๋ยวผมไล่เรียงดูข้อมูลให้นะครับเป็นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนะครับซึ่งเป็นการฝึกซ้อมย่อยวันนี้เป็นวันที่2นะครับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานะเมื่อวานนี้เริ่มวันแรกเป็นการซ้อมย่อยซ้อมย่อยเนี่ยตั้งแต่21จนถึง26สิงหาคมนะก็ฝึกซ้อมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานะครับแล้วก็ซ้อมใหญ่เนี่ยช่วงวันที่28 29แล้วก็30สิงหาคมก็ยังซ้อมใหญ่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากรุงเทพนะครับส่วนวันรับจริงก็คือ3-4 กันยายนนะครับนะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมก็ให้เผื่อเวลานะครับเมื่อวานเนี้ยช่วงเช้าๆเนี่ยรถติดนะโดยรอบไม่ว่าจะเป็นถนนราชถนนนครราชสีมานะครับก็เมื่อวานเนี่ยโอ้ติดนะตอนช่วงเช้าๆเนี่ยนะฮะหรือว่าจะเป็นทางด้านของราชวิถีณเวลานี้ยังไม่ติดนะครับยังถือได้ว่าคล่องตัวด้านขาเข้าจากสิรินธรบางพลัดสะพานกรุงธนก็คล่องตัวดีนะครับส่วนทางด้านของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมนะครับก็มีการฝึกซ้อมย่อยแล้วก็ฝึกซ้อมใหญ่ในวันนี้ด้วยนะครับ22สิงหาคมนะครับวันนี้นะฝึกซ้อมย่อยกับฝึกซ้อมใหญ่นะครับก็ให้หลีกเลี่ยงเส้นทางการจราจรโดยรอบนะครับของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมนะครับซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการจราจรโดยรอบรัชดาภิเษกและเส้นทางใกล้เคียงนะครับที่อาจจะมีปริมาณรถหนาแน่นส่วนพรุ่งนี้นะครับ23สิงหาคมจะเป็นการฝึกซ้อมเสมือนจริงพรุ่งนี้นี่แหละก็น่าจะติดแนะนำให้หลีกเลี่ยงเส้นทางโดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมนะครับพิจารณาใช้เส้นทางอื่นทดแทนเพื่อความสะดวกในการเดินทางนะครับส่งข่าวถึงบัณฑิตและผู้ที่เข้าร่วมงานแนะนำให้ใช้บริการรถขนส่งสาธารณะหรือวางแผนการเดินทางล่วงหน้านะครับเนื่องจากพื้นที่จอดรถ

0: ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมเนี่ยมีจำนวนจำกัดนะครับวางแผนการเดินทางล่วงหน้าแล้วก็เผื่อเวลาในการเดินทางด้วยนะครับเดี๋ยวไปคุยกับทางคุณสมพงษ์ครับอยู่ทางวิภาวดีครับสวัสดีครับคุณสมพงษ
1: ์ครับสวัสดีคุณฟ้า
0: ครับผมเป็นยังไงบ้างครับวิภาวดี
1: ก็ใช้การคล่องตัวอยู่แต่เมื่อกี้จะมาชะลอตัวตรงก่อนถึงจะเข้าจะขึ้นสะพานกับรถเข้าไปในสนามบินนะครับ
0: อ๋อครับ
1: มีซากรถของน่าจะเป็นของรถพูดง่ายๆว่ารถเหมือนรถวิ่งในสนามบินนะครับผม
0: ครับ
1: ไม่รู้ว่าชนกับอะไรนะครับหน้ายับหมดเลยแล้วฝังอยู่เลนซ้ายแล้วรถวิ่งมาด้วยความเร็วก็ต้องมาหลบกัน
0: อ๋อเหรอ
1: แล้วตอนที่ผมมาจากงามวงวานนะครับผมวิ่งมาก่อนถึงแยกหลักสี่ประมาณสัก500เมตรได
0: ้ครับ
1: ก็คือมันจะมีซากรถมอเตอร์ไซค์สกูปี้อ่ะ
0: ครับ
1: ไหลทางด้านซ้ายของเลนทางด่วนนะครับ
0: ครับ
1: ผมก็งงเหมือนกันว่าน่าจะเกิดเหตุเมื่อคืนเนี่ยนั้นพอข้างหน้ามันยับหายหมดเหลือแต่ช่วงหลังแล้วทีนี้เจ้าหน้าที่อ่ะทำไมถึงไม่เก็บออกไปเพราะว่าโอกาสที่มอเตอร์ไซค์ที่เขาล้อซ้ายมาจะชน
0: อ
1: ่ะมีโอกาสเยอะมากเลยถ้ามองไม่ทัน
0: อ
1: ่ะครับผมเพราะว่ามันนอนตะแคงอยู
0: ่จุดตรงไหนนะ
1: อยู่เลนทางด่วนเลนซ้ายมือครับผม
0: ตรงเลยงามวงวานไหมครับ
1: เ
0: ลยบางเขตไหม
1: แยกหลักสี่ประมาณสัก500เมตรได้ครับ
0: อ๋อก่อนถึงแยกหลัก4นะ 5-600 เมตร
1: ถ้าเกิดว่ารถใหญ่เหมือนกันครับถ้าเกิดแซงกันขึ้นไปหลายทางก็นั่นแหละก็คือเหยียบก็มีโอกาสพลิกคว่ำได
0: ้อ๋อแล้ว
1: อุบัติเหตุได้
0: แล้วที่บอกเป็นซากรถตรงอะไรนะตรงจุดกับรถเหรอของ
1: ก่อนถึงสะพานที่จะกลับรถเข้ามาในสนามบินนี่แหละครับผมเลยสถานีรถไฟดอนเมืองมาหน่อยนึงจะมีซากรถแคมเบอรี่ที่เป็นที่เขาติดเหมือนคล้ายตาสิงโตอะไรที่เป็นรูปวงกลมที่เขาวิ่งในสนามบินนะครับผมน่าจะชนท้ายรถอะไรสักอย่างเนี่ยหวังอยู่ตรงนั้นก
0: ็
1: คืออยู่เลนซ้ายทีนี้รถวิ่งมาเพื่อจะมาเข้าสนามบินก็จะหลบแล้วผ่านไปสักแป๊บนึงตรงทางขึ้นสะพานเลยตอนนั้นมีรถแท็กซี่จอดขวางอยู่จอดเสียก็เขาเห็นเขากำลังเปิดฝาโปร่งผมนึกว่าจะเขาจอดขวางเลยขวางทางขึ้นเลยก็คือรถต้องหลบซ้ายหลบแป๊ดแต่ขวาซ้ายหลบไม่ได้เพราะว่าหน้ารถเขามันเป็น
0: ห
1: ล
0: งไก่หมายถึงทางขึ้นจุดกลับรถเนี่ยแหละ
1: ฮะใช่ๆครับ
0: ตรงคลังสินค้าไหมหรือว่าตรงทางเข้า
1: ไม่ไอสะพานทางเข้าสนาม
0: ทางเข้าสนามบินเลยนะครับ
1: เปิดฝาโปร่งคุมอยู่คนเดียวน่าจะไม่มีคนใส่หลบด้วยเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นเนินนะมันน่าจะใส่ยากพอสมควรอยู
0: ่เขาอยู่เลนไหนนะครับเนี่ย
1: อยู่ตรงทางขึ้นสะพานพอดีเลยครับอยู่ตรงระหว่างจะขึ้นสะพานพอดีเลย
0: โอ้แล้วรถติดไหมครับเนี่ยที่จะเข้าสนามบิน
1: รถก็หลบกันนะก็อันตรายเหมือนกันเพราะรถไปซ้ายแล้วก็ต้องหลบออกขวาครับผม
0: อ๋อแต่เท่าที่ดูรถยังไม่ค่อยเยอะใช่ไหมคุณ
1: ใช่ครับรถมันก็เยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะรถเข้าสนามบินแต่ถ้ามาเร็วๆนี่อันตรายเหมือนกันเพราะว่ารถแท็กซี่คันนั้นก็เปิดฝาโปร่งคือก็จอดในแนวขวางอ่ะครับผมไม่ได้ว่าจอดเสียแบบทางตรงอ่ะ
0: อ๋อเหรอโอ้ขวางเลย
1: ผมไม่รู้ครับผมคอยเขาจะหักออกไปแล้วทีนี้รถมันไปดับหรือยังไงไม่รู้มันไปคายตรงนั้นพอดีเลย
0: โอ้แล้วมันเป็นเนินทางขึ้นพอดีเลยใช่ไหม
1: ก็คือมันตรงนั้นมันจะเป็นทางที่สำหรับรถเมย์เขาเหวี่ยงออกไปที่จะไปขึ้นป้ายตรงจอดตรงนั่นแหละครับผมที่ตำรวจจับบ่อยๆนั่นแหละคร
0: ับ โอ้แสดงว่าคือก่อนถึงไอ้ทางกับที่จะวนเข้าก่อนถึงทางวนเข้าไปเป็นแบบทาง
1: ครับคิดเลยครับห่างกันประมาณ2วาครับ
0: กำลังจะขึ้นนะต่างระดับที่จะเข้า
1: สนามบินนั่นแหละทีนี้รถเขาน่าจะไปดับแล้วทีนี้เขาจะเบี่ยงหัวออกไปฝั่งที่รถเมย์จะตีออกคู่ขนานนั่นแหละครับตรงที่สะพานพอดีแหละแต่มันก็เลยไปไม่ได้มันก็ขวางอยู่งั้นก็คือถ้ารถเมย์มาเนี่ยรถเมย์น่าจะเข้าได้หว่าไม่รู้มันแคบครับผม
0: ครับ
1: ยังมีเจ้าหน้าที่ครับ
0: ได้ตอนนี้อยู่ตรงไหนแล้วครับเนี่ย
1: จุดก็คือซากมอเตอร์ไซค์นั่นแหละครับ
0: ตรงงามวงวานก่อนถึงหลักสี่เนาะ
1: ครับก่อนถึงแยกหลักสี่ประมาณ500เมตรครับตรงนั้นแหละถ้าเกิดเหตุตั้งแต่เมื่อคืนเพราะว่าเมื่อวานผมก็วิ่งอยู่มันไม่เห็น
0: ได้ตอนนี้คุณสมพงษ์อยู่ที่ไหนแล้วครับเนี่ยเข้าไปในสนามบินหรือเปล่า
1: เข้ามาส่งคนในสนามบินเรียบร้อยแล้วครับกำลังออกจากสนามบินครับผม
0: ครับเอาได้เลยเดี๋ยวข้างหน้ามีอะไรเพิ่มเติมกันได้เหมือนเดิมนะ
1: ครับผมครับระวังหน่อยก็แล้วกันคนที่มาตามหลังเพราะว่ามันมี2-3จุดเลย
0: ได้
1: เพราะรถมันใช้ความเร็วได้อยู
0: ่ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณนะครับ
1: ครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ก็จะมีทั้งบริเวณทางเบี่ยงที่จะเข้าสนามบินดอนเมืองนะครับมีรถแท็กซี่น่าจะจอดเสียนะครับแล้วก็ขวางอยู่แล้วก็ก่อนถึงแยกหลักสี่วิภาวดีในฝั่งขาออกก่อนถึงแยกหลักสี่ประมาณ500เมตร มีซากรถมอเตอร์ไซค์ที่ถูกชนอยู่ไหลทางด้านซ้ายของช่องทางด่วนเตือนให้ระวังด้วยนะครับอ้าวขอบคุณคุณสมพงษ์มากๆเลยนะฮะมีเพิ่มเติมนะครับกรณีของที่คุณฉาบรายงานอุบัติเหตุบรมด้านขาออกที่มีรถเก๋งพลิกหงายท้องขวางไปช่องทางด่วนเลนกลางล่าสุดเนี่ยสน.ตลิ่งชันเพิ่มเติมมาให้นะครับจุดดังกล่าวมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นหญิง1รายเป็นหญิง1รายได้รับบาดเจ็บนำตัวส่งโรงพยาบาลธนบุรีแล้วนะครับก็เป็นเพิ่มเติมจากทางพื้นที่นะครับสน.ตลิ่งชันนั่นเองก็ทำให้การจราจรณเวลานี้เนี่ยบริเวณจุดดังกล่าวมีชะลอตัวนะครับคุณบุญมีครับอุบัติเหตุบรมเป็นยังไงบ้างเพิ่มเติมกันหน่อยสวัสดีครับคุณบุญมี
2: สวัสดีครับผม
0: ครับ
2: ผมครับเหตุเกิดก็ตรงหน้าสน.เลยฝั่ง
0: สน.ตลิ่งชันครับผม
2: ใช่สน.ตลิ่งชันตรงหน้าสน.เลยครับแต่ตอนนี้อุบัติเหตุตรงนั้นไม่มีแล้วนะครับเขาเอารถที่เกิดวันนี้ไปหมดแล้วเหลือแต่รถเจ้าหน้าที่กำลังเอาน่าจะเป็นขี้เลื่อยประกบภาพน้ำมันที่ประกบตรงนั้นแล้วก็เนี่ยเขาบีบไม่เหลือช่องเดียวเลยแล้วก็รถติดมากนะครับไม่รถติด
0: เหลือช่องเดียวที่วิ่งได้นี่ช่องทางซ้ายหรือขวา
2: ช่องซ้ายทาง
0: ซ้ายนะ
2: เพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็ปัดให้มันอยู่ถ้าวิ่งช่องซ้ายช่องเดียวแต่รถอุบัติเหตุอะไรไม่มีครับเหลือแต่คราบน้ำมันเนี่ยกำลังเอาเลื่อยกบ
0: ครับผม
2: พ้นจากตรงนั้นมาก็วิ่งได้ใช้ความเร็วพอได
0: ้
2: เป็นไรนะ
0: ครับ
2: จราจรขาออกนะครับของเกษตรราช
0: เจริญได้อันนี้เพิ่งผ่านมาเมื่อครู่นี้เองเลยใช่ไหมคุณบุญมี
2: ใช่ประมาณสักสองสามนาทีนี
0: ่อ๋อเมื่อกี้นี่เอง
2: คร
0: ับ คร
2: ับ ไปข้างหน้าเนี่ยผมมุ่งหน้าจะไปพุทธมณฑลสาย5ถ้ามีอะไรตรงไหนยังไงเดี๋ยวผมจะรายงานเพิ่มเติมให้นะครับ
0: ขอบคุณมากเลยครับคุณบุญมีเดินทางปลอดภัยนะครับ
2: ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับก็เคลื่อนย้ายรถแล้วนะฮะเหลือแต่เพียงการทำความสะอาดคราบน้ำมันนะครับนะเนี่ยทำให้รถก็ยังมีสะสมอยู่นะครับแต่เดี๋ยวน่าจะดีขึ้นนะครับคู่ขนานยังวิ่งได้นะครับเน้นย้ำเลยคู่ขนานยังวิ่งได้แล้วก็ด้านบนคู่ขนานลอยฟ้าก็ยังวิ่งได้นะครับด้านขาออกนะครับที่มีอุบัติเหตุรถเก๋งพลิกหงายท้องนะคุณบุญมีอัปเดตมาให้เคลื่อนย้ายแล้วนะครับเหลือการทำความสะอาดคราบน้ำมันเท่านั้นเองนะเดี๋ยวติดตามอัปเดตกันในช่วงต่อไปน่าจะดีขึ้นหรือเปล่านะครับสำหรับการจราจรตรงนี้ขาเข้ายังดีนะครับไม่ติดนะ6 นาฬิกากับ 39 นาทีนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: แม้หนทางจะทุรกันดารเขาสูงป่าลึกมิได้เป็นอุปสรรคต่อการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ทุกข์ยากเพราะมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นป่าท้องทะเลและชีวิตของราษฎรจึงมั่นคงโครงการป่ารักน้ำบ้านเล็กในป่าใหญ่ช่วยฟื้นฟูอนุรักษ์พื้นป่าต้นน้ำโครงการปะการังเทียมช่วยคืนความสมดุลสู่ท้องทะเลฟาร์มตัวอย่างสร้างแหล่งอาหารและโครงการศิลปาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงสืบสานวัฒนธรรมไทยมาถึงทุกวันนี้สำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดิน
2: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
4: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
5: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
4: แล้วฤดูฝนเล่า
5: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
4: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
5: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าค่ะ
4: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
5: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดูกับ MEA
6: การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
7: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
8: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
9: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Service เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบาย Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: เดี๋ยวช่วงนี้นะครับขอไปเพิ่มเติมกรณีของอุบัติเหตุถนนบรมราชชนนีในฝั่งขาออกนะครับกับทั้ง10ตำรวจโทไตรภพคงประดิษฐ์จราจรสน.ตลิ่งชันนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: ครับผมตรงนี้จุดเกิดเหตุนี่คือตรงหน้าสน.เลยป่ะครับ
1: ใช่ครับตรงหน้าสน.พอดีเลยแต่ว่าเป็นช่องทางหลักนะครับขาออก
0: ครับเป็นเหตุยังไงอะครับเห็นบอกว่ารถเก๋งหงายท้องเลย
1: ก็เหมือนเขาน่าจะมาด้วยความเร็วนะครับที่ดูจากกล้องวงจรปิดนะแล้วเขาก็เสียหลักพุ่งเข้าชนกับบริเวณไหลทางเบรีเออร์ครับแล้วเขาก็คว่ำเลยคว่ำแล้วเขาก็ถลายลงมาล่าง
0: บาดเจ็บใช่ไหมครับ
1: บาดเจ็บครับแต่คงไม่มากเพราะว่าเขามีสติอยู่ตอนนี้ไปพบ
0: โอ้ครับเป็นผู้หญิงด้วยใช่ไหมข้อมูล
1: ใช่ครับเป็นผู้หญิงเป็นนักศึกษาพยาบาลครับ
0: โอ้เหรอครับ
1: ใช่ขับมาค่อนข้างเร็วเลยครับ
0: ครับแล้วตอนนี้นำเคลื่อนย้ายแล้วหรือยังครับ
1: เคลื่อนย้ายพ้นการกีดขวางครับตอนนี้เปิดการจราจรเป็นปกติแล้วครับ
0: โอ้ครับมีเรื่องของคราบน้ำมันอะไรด้วยไหมครับเนี่ย
1: ใช่ครับมีคราบน้ำมันหล่นบนพื้นผิวประมาณ2ช่องทางครับ2ช่องทางด้านขวาทีนี้ก็ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยครับเปิดการจราจรได้เรียบร้อยครับตอนนี
0: ้ครับโอ้ก็ค่อนข้างรวดเร็วเลยนะตอนนี้รถไม่ติดแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับไม่ติดครับตัวนี้ก็เคลื่อนตัวตามกันได้ต่อเนื่องครับ
0: นะครับไอ้จุดนี้นี่มันลักษณะกายภาพถนนนี่มันเกิดเหตุบ่อยไหมครับตรงนี
1: ้บ่อยไหมเหรอตั้งแต่ผมก็อยู่ครับผมเพิ่งย้ายมาอยู่นี่ได้ประมาณ7-8 เดือน
0: อาจจะมาด้วยความเร็วด้วยแหละ
1: ก็เป็นครั้งแรกครับ
0: โอ้นะครับอาจจะมาด้วยความเร็วด้วยเนาะที่ดูจากกล้อง
1: ใช่มาด้วยความเร็วเหมือนกับมาจากเลนขวาครับแล้วก็เหมือนพยายามปัดเข้าซ้ายอะไรประมาณเนี้ยแล้วบอกความเร็วจะไปช่วงทางลงสะพานพอดี
0: อ๋อครับมีทรัพย์สินราชการเสียหายไหมครับแบรีเออร์หรืออะไรยังไง
1: ไม่มีนะครับมันเป็นมันไม่เชิงเป็นแบรีเออร์เขาเรียกว่าอะไรนะไหลทางครับไหลทางขอบที่ขึ้นมานิดนึงไหลทางที่ว่ามันทางลงสะพานพอดี
0: อ๋อครับอ้าวก็ยังโชคดีที่บาดเจ็บเล็กน้อยนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: ครับตอนนี้ก็ไม่ติดแล้วนะจุดอื่นๆในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้คล่องตัวดีไหม
1: จุดอื่นวันนี้คล่องตัวครับวันนี้วันเสาร์รถข้างคล่องตัวรถน้อยครับวันนี
0: ้ครับนะฮะผู้หมู่เรียนถามนิดนึงทำไมถึงทราบว่าเป็นนักศึกษาพยาบาลเนี่ยครับดูจากการแต่งกายหรือเปล่าดูจากชุดหรือเปล่า
1: เขามีบัตรอะครับมีบัตรประจำตัวบัตรนักศึกษาครับผมมหาวิทยาลัยวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
0: ครับมีการตรวจวัดเรื่องของปริมาณแอลกอฮอล์ยังไงไหมครับ
1: เบื้องต้นยังไม่ได้ตรวจอะครับเพราะว่าต้องรีบนำผู้บาดเจ็บตรงโรงพยาบาลก่อน
0: ครับ
1: ใช่
0: เดี๋ยวคงจะได้ติดตามเพิ่มเติมกันแต่ว่าก็เคลื่อนย้ายพ้นการกีดขวางเรียบร้อยนะฮะตอนนี
1: ้ใช่ครับเรียบร้อยครับ
0: จุดดังกล่าวนี้ไม่ได้มีการทำงานอะไรใช่ไหมครับตรงทางข้ามทางรถไฟตลิ่งชันตรงเนี้ย
1: ไม่มีแล้วครับ
0: ไม่มีนะ
1: ใช่ครับจ้างดำเนินการเสร็จมานานแล้วนะครับ
0: ครับผมได้ครับขอบคุณมากเลยครับผู้หมู่ครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับ10ตำรวจโทไตรภพคงประดิษฐ์จราจรสน.ตลิ่งชันเคลื่อนย้ายแล้วไม่ติดแล้วนะครับการจราจรตรงนี้เดี๋ยวขอไปติดตามสภาพอากาศกันบ้างกับทางกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาคุณรุ่งไพลินกองยักษ์ศรีสวัสดีครับคุณรุ่งไพลิน
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับวันนี้ไม่มีการแจ้งเตือนเรื่องของฝนตกหนักแล้วใช่ไหมฮะ
2: วันนี้ก็ยังมีได้ในบางพื้นที่อยู่นะคะแต่ว่าพื้นที่ในเรื่องที่จะมีในเรื่องของฝนตกหนักเนี่ยก็น้อยลงไปกว่าช่วงก่อนหน้านี้นะคะก็จะไปเน้นทางด้านบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือนะคะภาคกลางก็ภาคตะวันออกเองเนี่ยก็ยังคงมีอยู่ค่ะปัจจัยหลักๆก็มาจากตัวร่องมรสุมอะค่ะเขาเลื่อนขึ้นไปค่ะช่วงนี้ค่ะก็เลยทำให้การกระจายเนี่ยลดลงไปนิดหน่อยค่ะ
0: อย่างภาคเหนือเองเนี่ยฝนยังตกในจุดเดิมๆไหมครับ
2: ค่ะช่วงนี้ภาคเหนือเองเนี่ยก็ไม่ละค่ะก็จะขยับไปทางด้านตะวันตกของภาคเหนือมากขึ้นนะคะทางด้านตะวันออกที่เคยตกเนี่ยก็ฝนก็น้อยลงนะคะตอนนี้ก็จะไปเน้นทางแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายนะคะลำพูนลำปางกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์แล้วก็ตากค่ะในพื้นที่จังหวัดเหล่านี้นะคะก็อาจจะมีในเรื่องของฝนตกหนักได้บางแห่งด้วยค่ะ
0: ครับเกณฑ์วันนี้นี่ลดลงเท่าไหร่ครับจากเมื่อวาน
2: เกณฑ์วันนี้นะคะก็การกระจายตัวเนี่ยก็ให้ไว้ที่ร้อยละ60ของพื้นที่นะคะเรื่องของฝนตกหนักมากเนี่ยเราก็คาดการว่าวันเนี้ยไม่ได้มีแล้วค่ะปริมาณฝนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ถึงเกณฑ์ถึงเรื่องของฝนตกหนักมากค่ะสำหรับภาคทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเองเนี่ยการกระจายตัวก็ลดน้อยลงนะคะก็เหลือประมาณร้อยละ40ของพื้นที่เองค่ะบริเวณจังหวัดที่จะมีฝนตกหนักเนี่ยก็ลดน้อยลงค่ะส่วนใหญ่ก็เน้นด้านของขอบนะคะหนองคายบึงกาฬแล้วก็นครพนมค่ะ
0: ก็เป็นขอบทางที่ติดกับสปป.ลาวทางฝั่งแม่น้ำโขง3จังหวัดนี้หนองคายบึงกาฬนครพนมแต่ก็ลดลงจากเมื่อวานนี้ร้อยละ80เลยนะเหนืออีสานใช่ไหมฮะคุณลุงไพริน
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะวันนี้ลดลงค่ะก็ตัวปัจจัยตัวร่องเองเนี่ยก็ขยับขึ้นไปนะคะฝนมันก็เลยลดลงค่ะแต่ถามว่ามันยังมีอยู่ไหมก็คือยังมีอยู่นะคะการกระจายตัวก็ยังคงค่อนข้างดีค่ะแต่ว่าความหนักเนี่ยก็อาจจะเบาลงไปบ้างค่ะ
0: ครับถ้าดูจากเรดาร์ที่เช้าวันนี้มีฝนเข้ามาบ้างไหมครับเหนืออีสานเนี่ย
2: ทางเหนืออีสานมีบ้างนะคะมีบ้างปราบปรายค่ะยังไม่มีกลุ่มฝนหนักเลยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของฝนกำลังอ่อนนะคะที่ปกคลุมอยู่โดยทั่วไปค่ะ
0: ภาคอื่นนี่เป็นยังไงบ้างครับภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้
2: ภาคอื่นนะคะภาคกลางเนี่ยภาคกลางภาคตะวันออกเนี่ยก็ยังมีคงมีเรื่องของฝนตกหนักอยู่นะคะก็ภาคตะวันออกก็จะเป็นพื้นที่เดิมๆนะคะจันทร์กาดนะคะนครนายกปราจีนค่ะภาคกลางเองเนี่ยวันนี้การกระจายตัวก็น้อยลงนะคะหมายถึงว่าพื้นที่จังหวัดนะคะน้อยลงค่ะก็จะไปเน้นด้านตะวันตกของภาคกลางนะคะภาคใต้เองฝนน้อยค่ะช่วงนี้เลยละ30ของพื้นที่ทั้งสองฝั่งนะคะฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยแต่ว่าจังหวัดระนองเองเนี่ยยังมีพื้นที่บางพื้นที่ที่อาจจะมีเรื่องของฝนตกหนักได้บางแห่งค่ะไม่ได้เยอะอะไรค่ะสำหรับกรุงเทพเองวันนี้การกระจายตัวอยู่ที่ร้อยละ60ค่ะเรื่องของฝนตกหนักยังไม่มีเมื่อเช้าเนี่ยก็เจอกลุ่มฝนค่ะแต่เป็นลักษณะของกลุ่มฝนกำลังอ่อนฝนเล็กน้อยค่ะปกคลุมบางพื้นที่เองค่ะ
0: เดี๋ยวน้องวันนี้จะมีโอกาสมาช่วงบ่ายช่วงเย็นบ้างไหมครับฝนเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็มาช่วงเย็น
2: ใช่ค่ะก็การกระจายตัวก็จะเริ่มเยอะขึ้นในช่วงบ่ายนะคะช่วงเช้าเนี่ยอาจจะเป็นบางพื้นที่เองค่ะบางแห่งเองที่มีกลุ่มฝนปกคลุมค่ะแต่ว่าเรื่องของฝนหนักเนี่ยไม่ได้มีนะคะวันนี้ค
0: ่
2: ะ
0: สัปดาห์หน้านี่เกณฑ์ของฝนในแต่ละภูมิภาคนี่เป็นยังไงฝนจะเพิ่มขึ้นไหม
2: ค่ะสัปดาห์หน้าเองเนี่ยก็ฝนก็ยังคงทรงๆนะคะไม่ได้มีเพิ่มพื้นที่ไหนเป็นพิเศษนะคะแต่ว่าอาจจะมีตั้งแต่วันที่25ไปเนี่ยเดี๋ยวต้องติดตามดูอีกทีนึงก็อาจจะเพิ่มขึ้นนะคะในบางภูมิภาคค่ะ
0: ครับก็ติดตามกันเพราะว่าก็ล่าสุดไม่ได้มีประกาศแจ้งเตือนเรื่องของฝนตกหนักแล้วล่ะนะเพราะว่าฝนก็ลดน้อยลงนะครับได้ครับขอบคุณมากครับคุณรุ่งไพรินครับ
2: สวัสด
0: ี
2: ค่ะ
0: สวัสดีครับขอบคุณคุณรุ่งไพลินกองยักษ์ศรีนะครับจากทางกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับเนี่ยฮะขึ้นเรดาร์ให้ดูเรดาร์ตรวจอากาศนะเวลานี้นะครับอาจจะมีฝนบ้างปะปลายทางด้านของภาคอีสานนะครับแต่ฝนลดลงเยอะนะอีสานเมื่อวานนี้ร้อยละ80วันนี้เหลือเพียงแค่ร้อยละ40เท่านั้นเองนะครับภาคเหนือก็เหลือร้อยละ60นะครับส่วนใหญ่ก็ไปตกทางด้านของทิศตะวันตกของภาคนะครับทั้งแม่ฮ่องสอนเนี่ยก็อาจจะยังต้องฝนอาจจะลดลงนะครับนะก็ไม่ได้มีการแจ้งเตือนนะอะไรแล้วประกาศการแจ้งเตือนเมื่อวานก็เป็นฉบับสุดท้ายไปนะครับเรื่องของฝนตกหนักของทางด้านตอนบนนะครับของประเทศนั่นเองนะฮะแต่ว่าเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนนะครับที่ประสบปัญหาอุทกภัยนะครับได้รับผลกระทบก็ยังคงต้องนะมีเข้าไปเพิ่มเติมกันอย่างเมื่อวานนี้ทางด้านของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งก็ไปตั้งโรงครัวนะครับทำอาหารกล่องแจกจ่ายได้วันละประมาณ 4-5,000 กล่องเลยนะนะครับที่จังหวัดน่านก็เรียกได้ว่าช่วยเหลือกันได้ค่อนข้างเยอะเลยนะก็เดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันนะครับคุณฟังส่วนช่วงนี้นะครับมีข่าวดีครับสำหรับผู้ที่กำลังมองหาเงินทุนต่อยอดอาชีพหรือเป็นเงินทุนเริ่มต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายย่อยผู้ที่มีรายได้ประจำลูกจ้างที่ต้องการอาชีพเสริมพ่อค้าแม่ค้าฟรีแลนซ์หรือผู้รับจ้างนะครับซึ่งเป็นผู้ที่มีรายได้และมีความสามารถในการชำระคืนนะครับธนาคารออมสินช่วยเสริมทุนเริ่มต้นอาชีพครับเพิ่มสภาพคล่องหรือต่อยอดกิจการด้วยสินเชื่อออมสินสร้างอาชีพวงเงินกู้เนี่ยสูงสุดรายละ 50,000 บาทนะครับดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.75 ต่อเดือนครับ หรือเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกร้อยละ 16.20 ต่อปีผ่อนสบายครับนานสูงสุด5ปีโดยไม่ต้องใช้หลักประกันสมัครง่ายได้ด้วยตัวเองนะครับผ่านแอปพลิเคชัน MyMo สะดวกรวดเร็วโดยต้องเป็นผู้ที่มีอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับและไม่เกิน65ปีบริบูรณ์นะสำหรับผู้ที่สนใจสมัครได้แล้ววันนี้นะครับที่ธนาคารออมสินนะครับหรือติดต่อที่ GSB Contact Center 1115หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th สมัครได้แล้ววันนี้ถึง31ธันวาคม2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินเติมทุนสร้างอาชีพเพื่อให้ทุกก้าวของการทำมาหากินเดินหน้าต่อได้อย่างมั่นคงนะครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับขอบคุณธนาคารออมสินด้วยนะครับคุณฟังเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปที่พื้นที่บางนากันหน่อยนะครับมีอุบัติเหตุนะครับทางด้านของสภ.บางแก้วนะครับจะเพิ่มเติม10ตำรวจโทไพศาลนะครับสุระจราจรสภ.บางแก้วสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมอันนี้เป็นจุดเกิดเหตุตรงไหนครับ
3: ไอ้หน้าไทยวัสดุครับ
0: โอ้เป็นฝั่งขาเข้าใช่ไหมฮะเทพรัตน
3: ์ใช่ครับฝั่งขาเข้าช่องทางด่วนครับตอนเบี่ยงเข้าช่องทางด่วนนะครับ
0: โอ้เป็นเหตุยังไงครับ
3: เป็นไอ้รถบรรทุกกับรถส่วนบุคคล2คันครับ
0: บรรทุกกับรถนั่งส่วนบุคคลอีก2คัน
3: ใช่ครับ
0: ครับแล้วชนหนักไหมครับ
3: ไอ้ชนพลิกคว่ำครับ
0: โอ้ตัวรถนั่งส่วนบุคคลกี่คันนะครับที่พลิกคว่ำ
3: ไอ้พลิกคว่ำคันเดียวครับ
0: คันเดียวนะฮะมีคนเจ็บไหมครับ
3: ไอ้เจ็บเล็กน้อย1คนครับ
0: โอ้น้ำส่งไหมครับโรงพยาบาล
3: ใช่ครับส่งโรงพยาบาลบินครับแนะนำให้ไปเอ็กซเรย์ตรวจดูร่างกายละ
0: ผู้ชายผู้หญิงครับ
3: เป็นผู้ชายครับ
0: โอ้รายเดียวใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับ
0: โอ้ครับเหตุนี้มายังไงครับก็ถึงชนกันนี่รุนแรงขนาดนี้
3: ที่สอบถามรถบรรทุกเขาบอกว่าน่าจะขี่มาแล้วมาแรงแล้วก็ชนรถเก่งครับ
4: รถน้องรถแ
3: จ๊กชนรถเก่งอีกคันที่พลิกคว่ำแล้วก็ไปชนต่ออีกคันนะครับ
0: อ๋อครับโอ้โหแล้วตัวรถบรรทุกนี่เป็นยังไงบ้างครับมีอะไรตกหล่นไหม
3: ไม่มีอะไรครับมีแต่ข้างหน้าครับที่เสียหายครับเล็กน้อยครับ
0: ช่องทางด่วนนี้ขวางกี่ช่องครับ
3: ไอ้ขวาง2ช่องครับ
0: 2ช่องด้านซ้ายหรือ
3: ด้านซ้าย
0: ด้านซ้ายนะฮะแล้วเหลืออีกกี่ช่องช่องเดียวไหมฮะในช่องทางหลัก
3: รถยังวิ่งได้3ช่องครับช่วงนี้กำลังให้รถยกดำเนินการนำพลจีดขวางครับน่าจะไม่นานครับเพราะว่าเป็นช่วงวันหยุดด้วย
0: ครับผม
3: รถไม่ค่อยติดเท่าไหร่ครับ
0: คู่ขนานก็วิ่งได้เช่นเดียวกันนะ
3: ใช่ครับ
0: ได้ครับได้ครับรถเติมติดหรือยังครับตรงนี้
3: ยังไม่ติดเยอะครับ
0: ติดนะ
3: รถยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆครับ
0: โอเคครับได้ครับบรรทุกนี่ไม่แน่ใจคนขับนี่มาเร็วมีอาการเมาอะไรยังไงหรือเปล่าเนี่ย
3: ที่ดูเบื้องต้นกับร้อยเวรอาการไม่มีอาการนะครับ
0: อ๋อครับตอนนี้รถยกมาถึงหรือยังครับผู้หมู
3: ่ถึงนานแล้วครับกำลังดำเนินการคร
0: ับ เดี๋ยว
3: น่าจะไม่นานครับ
0: โอเคเดี๋ยวขอเวลาแป๊บเดียวนะฮะได้ครับขอบคุณมากครับผู้หมู่ครับ
3: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณ10ตำรวจโทไพศาลสุรานะครับเจ้าหน้าที่จราจรสภ.บางแก้วนะครับก็เป็นอุบัติเหตุหน้าไทยวัสดุนะครับเทพรัตน์ด้านขาเข้าในช่องทางหลักนะครับก็เสียไป2ช่องทางด้านซ้ายเดี๋ยวรอรถยกดำเนินการก่อนนะคู่ขนานวิ่งได้3ช่องทางด้านขวาวิ่งได้นะครับการจราจรรถยังไม่ติดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 7:00 นกับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับแบรนด์สิริวรรณวรีเผยโฉมชุดพิธีการทัพนักกีฬาไทยทีมชาติไทยลุยศึกเอเชียนเกม2026สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
3: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
2: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: การเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: ต้องเข้ากับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ต่อได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณต่อได้ยิ่งจ่าย